0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวัฒน์คุณปิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะว่าอาเซียนจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูนีอะไรฟอร์ดินานมาคอสจูเนียร์หรือเรียกกันว่าบ่องเนี่ยนะคะกับการที่เขาดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็มีการพูดถึงว่าการเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คล้ายๆอีกหลายประเทศนะมันก็เต็มไปด้วยการที่มีการหักหลังกันนะแล้วก็แทงกันข้างหลังด้วยอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
3: มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่ว่าในยุคมาคอสกูพอดมันกระแสโลกมันมีความชัดเจนความชัดเจนก็คือการปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็เสมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เพราะนั้นแบ็คที่มาสนับสนุนโดยไม่ได้สนใจใยดีว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละก็จะมีขุนศึกมีนายทุนอะไรสารพัดที่ก็เรียกว่ากวาดจับก็จะไปในทิศทางนั้นถ้าเรานึกดูในยุคของมาคอสเนี่ยอุ้มหายเยอะมากอุ้มหายแล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมอะไรสารพัดเกิดขึ้นสงสัยใครหรือใครออกมาประท้วงก็เอาโลโก้คอมมิวนิสต์ให้เลยอะไรพวกนี
1: ้
3: มันก็จะลักษณะอย่างเดียวกันมาคอสเนี่ยใช้มาร์ชัลลอว์นะครับยาวนานมากก็คือการให้อำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินโทษแก่ทุกคนได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีการไต่สวนนะ
3: ใช่ครับใช่ครับพอมันเป็นอันนี้นะมันก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์ที่ถูกกระทำย่ำยีในยุคนั้นนะครับก็มาประสบความสำเร็จก็เมื่อมาคอสเนี่ยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วตั้งเท่าไหร่นะ22 ปี23ปีประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่รังเกียจเผด็จการอย่างรุนแรงก็เลยต้องหาวิธีทางนั่นแหละครับว่าจะทำยังไงป้องกันไม่ให้มีคนอย่างมาคอสเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นชื่อตัวบุคคลอย่างเดียวมันเป็นที่วิธีคิดถึงว่าการถูกครอบทางความคิดของคนด้วยในเวลาเดียวกัน
1: ค่ะ
3: ก็คือแยกคนออกเป็นสองฝ่ายนะฮะฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะถูกต้องเสมอฝ่ายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกกำจัดอยู่เรื่อยไปนะฮะแต่พอมันโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วทุกคนได้รับผลกระทบแล้วปรากฏว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนั่นแหละฮะทำไมนางอีเมลดามาคอสถึงมีรองเท้าส้นสูงเยอะนักเนี่ยนะฮะบัตรไปยึดทรัพย์เนี่ยลองนึกภาพแบบนี้นะอาคาร4 ชั้นไม่ได้ให้คนอยู่นะเอาไว้เก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียว
1: จะใส่บทนะอาจารย์โอ้โหเธอชอบเธอก็ซื้อเก็บไว
3: ้ได้ฮะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาซื้อมาใส
1: ่
3: เขาซื้อเพราะเขาอยากได้แล้วก็พออยากได้แล้วมันก็มีกำลังทรัพย์จริงไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็ลองนึกดูย้อนไปดูนะฮะในทศวรรษที่80 ถึง 90เนี่ยคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีรองเท้าส้นสูงถึง7-8,000 คู่ซึ่งอยู่เอาไว้ในตึก4 ชั้นในวันที่เขาไปยึดครับแล้วในวันที่ตระกูลนี้ต้องนั่งเครื่องบินฉุกเฉินหนีออก

0: นอกประเทศก็ปรากฏว่ามีเงินซุกอยู่นอกประเทศเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับไม่ถูกกล่าวหาถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเท่าทุกวันนะครับถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไปที่เป็นมูลค่าทั้งในรูปของทรัพย์สินทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันมหาศาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นี้ก็หนีไปซุกไหนล่ะก็ไปซุกที่ฮาวายฮาวายก็ของใครไทยก็ของอเมริกาก็รับใช้เข้ามาตั้งแต่ทีนี้พอมาถึงรุ่นลูกมันถ้าเวลามันก็ห่างกันอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าหลังจากที่มาคอสลงจากอำนาจเนี่ยก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะซึ่งก็คือแม่ไม้เนี่ยแม่ไม้ที่สามีถูกมาคอสกำจัดเพราะสามีไปเป็นคู่แข่งของมาคอสนั่นแหละครับก็คืออัควิโน่ใช่ไหมครับเบนิโยอัควิโน่สามีของนางโคลาสันอัควิโน
1: ่
0: คาร์ลสันเดกิโน่ก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่ก็สืบมาขนาดลูกชายก็ได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะก็วิธีคิดของคนนะครับมันก็เป็นไปตามยุคสมัยก็จะมีขุนศึกเนี่ยมาขั้นอยู่นะฮะหลายคนเดลลามอสต่อมาก็จะเป็นโจเซฟเอสตราด้าใช่ไหมฮะแต่เอสตราด้าเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานอำนาจอะไรเลยนะโจเซฟเอสตราด้าแต่เขาเป็นดาราที่โด่งดังมาก
1: ทำ
0: ให้โด่งดังในที่นี้ก็คือเป็นดาราที่แสดงเป็นดาวร้ายแต่ดังกว่าพระเอกโจเซฟเอสตราด้าเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยแต่ว่าเขาเป็นตัวหลายเพื่อประชาชนครับคุณได้รับโตไม่ทันแน่นอนเคยได้ยินเสือใบคำว่าเสือใบ
2: เคยได้ยินคำว่าเสือใบครับอาจารย์แต่ว่าไม่ทราบที่มาครับ
0: มันก็จะมียุคหนึ่งนะฮะก็คือยุคนั่นแหละตั้งแต่สมัยจอมพลป.ต่อเนื่องไปจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์อะไรพวกนี้มันจะมีชุมชนอยู่เยอะมากในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็เหนือตอนล่าง
1: เคยดูละครแดงใบเล่อะไรพวกนั้น
0: ไอ้นี่ไม่ถึงระดับนั้นครับ พวกนี้คือระดับไอ้หัวโจกนักศึกษานักเรียนยกตัวสี่กัน
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็เป็นยุคที่นั่นแหละอเมริกาเข้ามาก็จะเป็นมีแต่จะหยิบฟุ้งเฟ้อเริ่มมีบ่อนเริ่มมีอะไรเถื่อนมานะฮะก็จะเอาพวกเด็กไอ้เจเรพวกนี้นะฮะมาเป็นลูกสมุนก็ตั้งจะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรพวกนั้นแดงใบเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ฉายาเขาใบเล่ก็เพราะว่าเขาอยู่ต่อไปนั่นนะฮะแถวเรียกอะไรพวกจเจริญกรุงนะย่านเจริญกรุงย่านเยาวราชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตอกอันนี้เขาเรียกว่าตอกใบเล่หรือคุณได้รับรู้จักใบเล่ไหม
1: ไม่รู้จัก
2: ถึงน้ำส้ม
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ใช่ไหมครับ
1: ถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
2: ผมทันตอนเด็กๆครับ
1: อ๋อยังทันอยู่
2: ครับ
0: จะใบเล่ต่อมาพอยุคน้ำส้มมันก็จะมีกี่ยี่ห้อนะใบเล่มาก่อน
1: มีกรีนสปอร์ตนะ
0: มากรีนสปอร์ตนะแต่กรีนสปอร์ตก็มีลินด้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ก็จะประมาณนั้นนะฮะก็แต่เจ้าเซฟเอสตาด้าเนี่ยเขามีฐานประชาชนครับแต่เขาไม่ได้มีฐานอำนาจดวงตระกูลเขาไม่ได้สูงส่งอะไรซึ่งจะต่างกันต่างจากมาโกสต่างจากอาซิโน่เพราะว่ารากอาซิโน่เนี่ยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยต้องเป็นนักการเมืองระดับนำของประเทศมาแล้วแต่เอสตราด้าเนี่ยเขามาเพราะปู่รากจริงๆแล้วเข้าไปถึงรากเขาเรียกนะรากสวย ไม่ใช่ราเก

0: นะฮะราชาเป็นใครกับอะไรเนี่ยแต่ก็มาถูกตระกูลที่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นประธานาธิบดีมาแล้วนะอาโลโยนะก็เรียกอาโลโยเป็นรองประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยการได้ตั้งเนี่ยการได้ตั้งโดยตรงเนี่ยเขาทำให้ตรงกว่าประเทศอื่นอยู่นะครับตรงกับประเทศอื่นตรงไหนก็คือว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยต่างคนต่างมานะครับไม่ได้มาด้วยกันต่างคนต่างสมัครเพราะฉะนั้นคนฟิลิปปินส์เวลาเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีนะเขาจะเลือกทั้งรองแล้วก็ประธานาธิบดีแต่ต่างคนต่างมาจะไม่เหมือนอเมริกาอเมริกาก็คือว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเสนอชื่อก็คือเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาใครมาเป็นรองใช่ไหมฮะแต่ก็คือเวลาเลือกโดนัลด์ทรัมป์ก็หมายความว่าเจดีแวนซ์ก็ได้เป็นรองด้วย
1: ได้เป็นรองด้วยใช่ค่ะเขาเรียกว่า running mate แล้วนะ
0: ใช่ครับแต่ปกติคนที่เป็น running mate เนี่ยก็พอพ้นสมัยครบวาระของคนเป็นประธานาธิบดีสมมติว่าเป็น2วาระแล้วนะครับคนที่จะมาแข่งขันต่อก็คือรองนะก็จะเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยสุดโต่งกว่านั้นสุดโต่งฉันไม่ให้เธอคู่แข่งเธอต่างคนต่างมาก็ต้องแข่งกันเองนะครับก็นั่นแหละครับพอเรียกตั้งมาเราก็จะเห็นอย่างมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับมาร์กอสจูเนียร์ได้เป็นเพราะดูแต่เต้นะฮะส่วนดูแต่เต้นเนี่ยเอาลูกสาวตัวเองมาจากนายกเทศมนตรีเมืองดาวเบานะฮะบนเกาะบอร์เนียวบนเกาะมินดาเนาน
1: ะ
0: ฮะก็เอามาจากสาเหตุทำไมไม่ให้ลูกลงเป็นประธานาธิบดีคืออายุอนามเขาอย่างสูง40กว่าๆก็เลยวางแผนว่าเอาคนมาสลับขั้นแล้วให้ลูกเป็นรองก็ปรากฏว่าคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเป็นลูกสาวของดูแตเต้มีคะแนนมากกว่าจูเนียร์นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอิมพีชเมนต์กันอยู
1: ่ค่ะอาจารย์คิดว่าขอโทษค่ะอาจารย์คิดว่าดูเตเต้จะคิดว่าเสียใจไหมที่จริงๆแล้วลูกสาว40กว่าก็จะเป็นมัวแต่เกรงใจจริงๆเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะถ้าเป็นเขาก็คงไม่ถูกหักหลังถูกจับส่งตัวไปให้กับ ICC นะคะอาจารย
0: ์ก็เขาไม่คิดว่ามาร์กอสจูเนียร์จะกล้าทำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะฮะคนที่กลุ่มทุกอย่างคิดว่าตัวเองเนี่ยพึกที่สุดละที่มาร์กอสจูเนียร์มาได้ก็เพราะตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้ก็อย่าลืมนะมันมีตัวอย่างมาแล้วที่ผมยกก็คือกรณีกาเลียอาร์โยกับโจเซฟเอสตราด้านะฮะเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะครับก็คือถ้าประธานาธิบดีไม่อยู่แล้วหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คนที่รักษาการต่อในฐานะประธานาธิบดีก็คือคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเราที่เห็นภาพนะโจเซฟเอสตราด้าก็คิดว่าตัวเองก็เชื่อใจกาเลียอาร์โยนี่แหละนะครับแต่ทำไปเอาไปเอามาลายเซ็นไปโผล่ไปโผล่เอาเซ็นรับเงินลืมไปลืมเสียจริงๆแล้วมันก็เป็นคาร์ลชันฟิลิปปินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะมันเป็นมานานมันก็เลยลืมไปว่า
1: ลืมไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติไป
0: หรือบางทีก็ถูกสอดใส่ได้ครับถูกสอดใส่ก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็จะมีพวกส่งคนมาเป็นทีมเลขของเลขาสอดใส่ในที่นี้หมายความว่ามันก็มีเอกสารให้เซ็นเยอะแยะมากมายนะครับมันหลุดหูหลุดตามาหรือถูกไอ้เสียบมาสักแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับเลขาเนี่ยก็บอกว่าอ่านแล้วก็ประธานาธิบดีก็เซ็นแล้วครับนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของเอสตราด้า
1: เชื่อใจกันด้วยค่ะ
0: ก็เลยหลุดนะครับมาก็เรียอาร์โยก็เลยได้รักษาการมา3 ปีนะครับบวกกับสมัยที่ก็เรียอาร์โย

0: ได้เป็นอีก6ปีนะครับ
1: เป็น9ปี
0: ได้เปรียบคนอื่นนี่แหละคือตัวอย่างที่ทำให้มาร์กัสจูเนียร์จำเป็นต้องลงมือก่อนเพราะไม่งั้นเขาเชื่อว่าเขาจะมีชะตากรรม

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษเรามาต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะก็คือเรื่องของมาร์กอสจูเนียร์หรือว่าเรียกกันบองบองนะไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ยังมีไอ้ที่ว่าอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจนะค่ะอาจารย
3: ์ก็จริงๆคนฟิลิปปินส์เขารู้กันว่าโดยลำพังแต่มาร์กอสจูเนียร์เขาไม่กล้าทำ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเพราะก็อย่างที่บอกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ภายใต้อยู่แต่เต้ฝึกมาทั้งวุฒิสมาชิกทั้งสภาผู้แทนแต่แน่นอนนะมันก็มีฝ่ายค้านเช่นครับหรือแม้กระทั่งแม่ของมาร์กอสจูเนียร์ก็ลงสมัครก็ยังได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็สูงวัยแล้วก็เลยรีทายออกไปกลับมาเป็นยังเป็นวุฒิสมาชิกได้เป็นสสได้ลงสมัครก็ได้ทุกครั้งเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็มีฐานเสียงของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันไม่ใช่เพราะความสามารถของบองบองแต่เป็นเพราะอำนาจที่เหนือกว่านั้น
2: ค่ะ
3: ที่มาแบ็กอยู่ข้างเลยแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องแสดงตัวฮะถึงวันที่แสดงตัวก็คือการรื้อฟื้นฐานทัพขึ้นมาใหม่ที่เอาซูบิดเบย์นะครับที่ซูบิดเบย์แล้วก็การรื้อฟื้นจริงๆที่จะเป็นกับอเมริกานะครับมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านการทหารอยู่แล้วการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าในห่วงเวลาที่ดูจาเต้เป็นประธานาธิบดีดูจาเต้ไม่ให้ความสำคัญกับอันนี้
2: ใช่ค่ะ
3: พอเขาไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละครับก็เวลาเขาดำเนินมาตรการทางการเมืองปราบอาชญากรปราบไอ้พวกค้ายงค้ายาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยถูกกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีที่เขาถูกจับทุกวันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นอาชญากรต่อมนุษยชาตินะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการที่จะทำให้อิทธิพลของมหาอำนาจกลับคืนมามันก็มีอยู่วิธีเดียวครับก็คือต้องเป็นคนที่แบ็กอยู่ข้างหลังคนที่มีอำนาจที่สุดของประเทศนั้นก็เราได้ดูนะครับว่ามาร์กอสจูเนียร์เนี่ยโดยลำพังผมพูดได้เลยว่าเขาไม่สามารถแต่เขาสามารถเพราะเขามีมหาอำนาจมาโดนหลัง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วเป็นหลักประกันให้ว่าทำเลยเดี๋ยวฉันจัดให้นะครับพอลองนึกดูนะครับอีกคนหนึ่งก็เหลิงในอิทธิพลในอำนาจที่ตัวเองมีก็เลยไม่รัดกลุ่มพอไม่รัดกลุ่มนะฮะก็ถูกแทงข้างหลัง
2: ค่ะ
3: พอถูกแทงข้างหลังเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยเลยนะลงเครื่องบินแล้วถูกหิ้วปีกไปโดยตำรวจสากลอินเตอร์โพล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันก็เกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดพอมันเสร็จการสมรู้ร่วมคิดแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นท่าทีของฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์กับประเทศที่มีข้อขัดแย้งกับตัวเองลองนึกดูว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเรื่องทะเลจีนใต้ครับระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์อาจจะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็คือทุกประเทศมันมีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตัวเองแต่ถ้าในยุคดูเตเต้ถ้าไม่ฟ้องจีนต่อศาลระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเสียมาถึงเขาว่าทำไมต้องยอมเป็นดื้อรั้นยอมเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งนึงมันพิสูจน์ว่าเขาเจรจากับจีนได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่เคยมีการกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้กับจีนแต่มีความตกลงร่วมมือกัน

0: ก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไม่มีการฉีดน้ำไล่คันเดิมที่ผ่านมา นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรพวกนี
1: ้ไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวที่มีการปะทะกันนะในช่วงนั้นค่ะ
0: ใช่ฮะแล้วก็มันเดินไปถึงขนาดว่ามี MOU กันระหว่างดูเตเต้กับสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันความขัดแย้งกันเนี่ยดูเตเต้เขาเรียกว่าเวสซี
1: ใช่ค่ะ
0: นะจีนเขาเรียกว่าเซาท์ไชน่าเซาท์ไชน่าซีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม
1: ทะเลจีนใต
0: ้ก็ที่จีนก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเวสซี
1: ทะเลตะวันตกฟิลิปปินส
0: ์ค่ะส่วนเวียดนามก็บอกว่ามันไม่ใช่เวสซีมันคืออีสต์ซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเลย์ก็ไม่ต่างฮะมาเลย์กับบรูไนก็บอกว่ามันคือนอร์ท
1: ซีของเขาทางเหนือของเขา
0: ใช่ไหมฮะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วในการคิดเมื่อจีนสามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือของตัวเองได้คนอื่นก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในทางกฎหมายมันก็ต้องว่ากันไปตามนิติไหนนะครับแต่ว่าโดยพื้นที่ไหนมันคืออะไรใครมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าใครมีอากาศยานที่ใหญ่กว่าใครมีเรือดำน้ำใครมีเรือรบใครมีกำลังทหารที่เหนือกว่าใครตรวจการได้กว้างใหญ่กว่าอันนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยตัดสินแล้วทำไมจีนสร้างเกาะเทียมสร้างแนวประการังเทียมได้นะครับเอาเรือไปอยู่เป็นสนามบินแล้วมีทหารตรวจคงตรวจการแล้วนะครับทั้งในส่วนพาราเซลก็มีซีสแปดดี้ก็มีคือทะเลจีนใต้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไอ้ทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นพวกหมู่เกาะพาราเซลทางใต้เนี่ยมันจะเป็นแปดดี้นะครับก็เลยแบ่งเป็นพอเวลาเขาพูดเนี่ยก็คือความขัดแย้งในหมู่เกาะพาราเซลและแปดดี้นะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเชิงซ้อนก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศและไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่แหละมันก็สามารถที่จะมีการแทรกระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคนที่จะแทรกเนี่ยไม่ใช่จิ้งหรีดแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นมหาอำนาจที่หาทางแทรกเข้ามาแต่การแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพันธมิตรใช่ไหมครับปรากฏว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างอเมริกานะฮะพอเขาไม่ได้เป็นก็ต้องหาทางเอาลงซึ่งก็สำเร็จจริงไหมครับแม้ว่าจะวางฐานวางอำนาจให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีมีป๊อปปูล่าโหวตมากกว่าด้วยซ้ำอะไรพวกนี้นะฮะพอไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเกมทางการเมืองเพื่อกำจัดกันและเพื่อให้กันได้อยู่ต่อนะฮะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ลุกลามนะครับก็คือว่าถ้าจะพูดแล้วมันก็คือสนิมในของประเทศแล้วเมื่อเป็นสนิมในของประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผูกกร่อนที่สุดที่มหาอำนาจแทรกเข้ามาได
1: ้
0: แล้วแทรกเข้ามาได้ก็คือวิธีการที่จะทำให้สนิมนั้นเนี่ยมันลุกลามมากก็ขึ้นก็คือทำให้มันขัดแย้งกันได
1: ้
0: นะฮะแล้วฉันก็สามารถที่จะทะลุทะลวงสนิมพวกนี้เข้ามาได้แล้วก็อาจจะใช้น้ำมันกันสนิมบ้างในบางอย่างอะไรพวกนี้เพื่อให้ฉันได้แข็งแกร่งอยู่ได้ในพื้นที่ที่ฉันยึดครองน
1: ั่
0: น
1: แหละครับ
0: ข้อตกลงนะครับที่สัญญาป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศเนี่ยก็ได้รับการต่ออายุครับเพราะว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ต่ออายุแต่มันก็เลยถึงไม่พูดนะครับมันก็แสดงออกได้โดยทางพิธีไหนเช่นจะประชุมด้วยก็ไม่ประชุมนะครับจะซ้อมรบด้วยก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าดูเตเต้เนี่ยค่อยๆเขี่ยกำลังทหารของฟิลิปปินส์ออกไปนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าดูเตเต้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีฐานนะครับคนฟิลิปปินส์ที่มองการเมืองโลกออกมองการเมืองระหว่างประเทศเป็นเขาก็รู้ว่าตลอดในยุคของมาร์กอสซีเนียเนี่ยนะครับเพื่อก็คือเป็นเบี้ยล่างให้กับประเทศค่ะถึงเกิดปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายคือฟิลิปปินส์

0: เนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมมากกว่าประเทศไทยนะครับในยุคสงครามเย
1: ็
0: นโซเฟนีก็มากกว่านะครับไปดูสลัมเนี่ยสลัมเนี่ยใหญ่กว่าคลองเตยนะฮะสลัมที่มะนิลาเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าทุกวันนี้ต้องย้ายไปเป็นอีกภาคหนึ่งนะทางเหนือของมะนิลาขึ้นไปก็เพื่อที่จะรีโลเคทคนไปครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือปัญหาที่สะสมแต่พอมันเป็นปัญหาที่สะสมแล้วมันมีเชิงของอำนาจที่เกิดการแย่งชิงกันโดยอ้างว่าฉันก็ไม่จัดการเลือกตั้งนะแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ต้องใช้คำว่าการเมืองอ่อนไหวมาก
1: ค่ะ
0: นะครับอ่อนไหวในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งข้างในประเทศห้ามหันกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันการห้ามหันกันข้างในนั้นเผลอไม่ได้นะเผลอเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเลสซาดาหรือถ้าคุณเซฟการ์ดของคุณมันการ์ดคุณตกเมื่อไหร่นะคุณก็สามารถที่จะเป็นเหมือนเบเนโยอัลซิโนได
1: ้
0: โอเคนะก็คือพ่อของมาร์กอสซีเนียมาร์กอสจูเนียเป็นคนสังเกต
1: อืมค่ะ
0: นะหรือถ้าคุณกาดคุณยังสูงอยู่นะครับอย่าลืมว่ากลไกที่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดูเตเต้มานะครับเขาอาจจะแฝงตัวมาแล้วก็สอดไส้ให้เซ็นอะไรสักอย่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมมันมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนอื่นใช่ถูกต้องเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งโดยตรงแต่อย่าลืมว่าผู้ชนะจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นคุณบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือเปล่า
1: โอ้นะ
0: ใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคุณทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของคุณจริงหรือไม
1: ่
0: หรือไว้เพื่อรักษาอำนาจแต่กรณีของมาร์กัสจูเนียร์ผมพูดได้เลยว่ามีแบ็คที่เป็นมหาอำนาจเขากลับเข้ามาม
1: ีแบ็ค
0: นะครับเขากลับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองหรือการต่างประเทศของฟิลิปปินส์มันพร้อมที่จะบู๊กับจีนได้เสมอจำได้ไหมคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดที่เกาหลีใต้แล้วมันก็เกิดดราม่าบนเวทีมีจดหมายมีช็อตโน้ตจริงๆจริงๆมันไม่ใช่ช็อตโน้ตนะมันยาวมากมันต้องใช้คำว่าลองโน้ตแล้วไปกล่าวหาว่าจีนแทรกแซงตัวเองในเรื่องทะเลจีนใต้เพราะเขาก็กำลังพูดเรื่องทะเลจีนใต้แต่ทีนี้จีนออกมาพูดเลยบอกว่าโอ้แสดงละคร
1: แสดงละครได้ดีมาก
0: ได้เนียนมากแต่จริงๆถ้าจะสืบสาวราวเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับนำตัวคนที่ส่งจดหมายฉบับนั้นมาสืบปากคำได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาหายเข้าคลิปเน็กแล้ว
1: ใช่ค่ะไม่ทำเด็ดขาดอาจารย์ขาน่าสนใจมากๆเลย เราต้องมาติดตามในวันเสาร์หน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุตลาไปก่อนแล้วก็มาเจอกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะรับกันในวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาธนะธนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ค่ะมาเริ่มที่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะทุกฉบับรายงานในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสัตมวานวันที่2ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากันนะคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าขุนพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหยิบยกมาค่ะก็มีภาพบรรยายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังส่วนพาดหัวบอกว่าสองล้นเกล้าเสด็จพิธีกุศลสัตมวานประเคนพัตตาหารสมเด็จพระสังฆราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ขณะที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นาโกย่าไอจิ2026ที่เมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาเปิดมหกรรมกีฬาทวีปเอเชียอีกครั้งของญี่ปุ่นในรอบ32ปีนับตั้งแต่ฮิโรชิมาเกมเมื่อปี1994ค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับพิธีเปิดค่ะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะคะสเตเดียมก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดทัพนักกีฬาไทยมีทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเฉิมเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยถือธงไตรรงนำนักกีฬาเข้าสู่สนามค่ะสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม694คนตั้งความหวังไว้15เหรียญทองค่ะจากมวยสากลยกน้ำหนักตะกร้อเทคบอลอีสปอร์ตนะคะมีคูราดมี เรือใบยูยิทสูเทควันโดกอล์ฟกรีธาและติดอันดับท็อป6ของทวีปค่ะเป็นภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพร้อมภาพพาดหัวข่าวค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนำนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโอลิมปิกการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งที่20ที่สนามในประเทศญี่ปุ่นนะคะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีภาพค่ะเป็นภาพบรรดานักแสดงคาบุกิเต้นรำโชว์การแสดงกันอย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่ตะการตราสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เข้าร่วม งานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะปาร์คแอตเลติกในแอตเลติกสเตเดียมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนพาดหัวข่าว

0: ข่าวค่ะพระองค์หญิงร่วมเปิดเอเชียนเกมไทยลุ้นทองแรกเทคบอลลิ้วชิงทัพนักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองแรกของเอเชียนเกม2026เทคบอลพงาชิง3ประเภทในขณะที่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่อลังการสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเสด็จร่วมในพาเหรดนักกีฬาไทยลงสู่สนามไทยตั้งเป้ากวาด15เหรียญทองจากยกน้ำหนักตะกร้อเทควันโดกรีฑามวยสากลเทคบอลอีสปอร์ตเรือปายูยิสูกอล์ฟส่วนคิวแข่งวันจันทร์มีชิง18เหรียญทองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงนี้ก่อนไว้ประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่ยาวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเรื่องเพราะว่าสวรวมไปถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกเนี่ยจะไปที่สหรัฐนะคะก็มีภารกิจหลายประเทศเลยไปอังกฤษด้วยเนาะ20ถึง27กันยาเนี่ยแต่หลักๆ ก็คือไปหารือ UN โชว์จุดยืนของไทยนะคะจับข่าวผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ค่ะช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจะลุยการเมืองกันนะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปพร้อมกับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาใช้เวลาช่วงหยุดเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะระหว่าง20ถึง27กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกก็โพสต์ภาพข้อความบน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่ามาไหว้ขอพรพระพุทธชินราชที่พิษโลกนายกเขียนพิษโลกเลยนะคะแล้วก็กราบขอพรพร้อมลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะมาเปิดคิวภารกิจนายกบิน3ประเทศกับการเดินทางครั้งนี้นะคะซึ่งจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะพูดถึงภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วนายกเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยนะคะรวมไปถึงสหราชอาณาจักรในช่วง20ถึง27กันยายนนี้ซึ่งวันที่20เนี่ยนายกก็จะนำคณะออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6บน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปญี่ปุ่นก่อนแล้วเดินทางเมื่อเดินทางถึงโตเกียวในช่วงเย็นนะคะก็เข้าพักรับประทานอาหารค่ำจากนั้น21กันยายนก็เป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่โรงแรม Imperial โตเกียวนะช่วงบ่ายก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปร่วมประชุมนะคะฟังบรรยายการประชุมอังกา81โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติส่วนภารกิจวันที่22กันยายนนายกร่วมพิธีประชุมอังกา81แล้วก็มีการอภิปรายนะคะซึ่งภารกิจครั้งนี้นะคะก็จะไปจับเข่าคุยผู้นำต่างประเทศดึงการลงทุนนะคะก็หลายๆประเด็นเลยที่นายกจะต้องไปหารือนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการอภิปรายทั่วไปเวที UN วันที่24กันยายนนะคะก็จะมีการพบปะกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรวมถึงการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ร่วมโต๊ะกลมกับนักลงทุนในหลายบริษัทนะคะจากที่มีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีประเทศปูตานด้วยอาร์เมเนียบังกลาเทศรวมถึงหารือเลขาธิการสหประชาชาตินะคะนอกจากนี้วันที่25กันยายนก็จะไปอังกฤษค่ะไปกรุงลอนดอนก่อนที่ช่วงบ่ายจะพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนการเงินการบริหารสหราชอาณาจักรนะคะก็ถือได้ว่า 20-27 กันยายนนี้นายกคิวแน่นมากๆเลยนะคะไปหลายประเทศแต่เสียดายไปญี่ปุ่นก็ ไม่ได้มีโอกาสไปเชียร์นักกีฬาที่ตอนนี้แข่งเอเชียนเกมอยู่เพราะว่าภารกิจแน่นเหลือเกิน

0: ินนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายกนะคะที่ยังอยู่ในไทยนะคะก็ไปไหว้พระเนี่ยแหละค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเข้าสักการะพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพร้อมภรรยากราบขอพรลงยันที่ฝ่ามือนะคะกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบุรณะเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกับการกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพโชว์ที่ฝ่ามือมียันนะคะทั้งของคุณภรรยาและคุณสามีก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นภาพยันแบบเดียวกันที่เป็นการลงยันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนพาดหัวข่าวมติชนถก UN 20ถึง27กันยาอนุทินโชว์จุดยืนจับเข่าผู้นำประเทศดึงลงทุนเวทีวสวถกดุซัดน้ำเงินปลุกแก้วรัฐธรรมนูญนายกขอพรหลวงพ่อสำลีชำแหละเดือด20ปีประวัติศาสตร์49อนุทินควงภริยาขอพรพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก่อนบินร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นิวยอร์กเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร20ถึง27กันยายนเตรียมสปีชเวที UN ผู้นำธุรกิจนักธุรกิจเปิดตลาดทุนไทยค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวเมื่อวานนี้นะคะก็มีบรรดาภาคีเครือข่ายสมัชชาสภาเที่ยงธรรมนะคะรวมไปถึงสวสำรองแล้วก็มีในฝั่งของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านค่ะมาร่วมงานเสวนากันนะคะซึ่งงานเสวนาเมื่อวานนี้เนื้อหาค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวบนเวทีโดยบอกว่าการลุยศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่ลากตัวสวหัวหรือว่าเปรียบเหมือนตัวช้างมาลงโทษเท่านั้นแต่เป้าหมายคือต้องการลากตัวควานช้างคนบงการที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการที่กกต.ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ยอมส่งหลักฐานพยานสำคัญของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปยังศาลซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของกฎหมายในการเดินหน้าเอาผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นบันไดขั้นสำคัญในการลากตัวควานช้างลงมาขณะนี้ค่ะทางพรรคประชาธิปัตย์มีประสบการณ์ด้านคดีความกำลังเร่งช่วยผู้เสียหายในการร่างคำฟ้องมาตรา157พร้อมชี้ช่องให้จับตาการร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคือนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็กล่าวบนเวทีเสวนากรณีที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการทำโพยย้อนหลังซึ่งตัวของนายภริศนะคะระบุค่ะว่าเรื่องนี้ถูกหักล้างได้จากกรณีที่กกต.เดินเก็บโพยซึ่งก็เป็นหลักฐานชัดเจนและมีผู้จัดทำโพยย้อนหลังจะสามารถจดจำหมายเลขของผู้สมัครได้เหมือนกันได้อย่างไรซึ่งนายภริศนะคะก็ยังย้ำว่าแม้มติกกต.จะเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหานี้จะไม่จบค่ะทั้งกกต.ที่ฝ่ายค้านจะจับตาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าสำนวนของกกต.ที่ส่งให้ศาลฎีกาจะเป็นสำนวนที่ไม่ได้จงใจทำให้อ่อนหรือไม่พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลีนิวส์เลยนะคะเสวนาเดือดผ่าทางตันหัวสว.ฟ้องทุกศาลกกต.มีพิรุธไม่ส่งหลักฐานกรรมการไปร้องเอาผิด157ได้คำรบจี้ยื่นไต่สวนทั้ง229ใหม่วงเสวนาชี้ทางออกหัวสว.ต้องช่วยกันฟ้องร้องทุกศาลสาธิตชี้ช่องการที่กกต.ไม่ส่งหลักฐานของกรรมการไต่สวนชุดที่26ไปศาลร้องเอาผิดมาตรา157ได้แนะผู้สมัครสว.ที่ได้รับผลกระทบร่วมกันร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ล้มล้างการปกครองคำรบจะยื่นขอศาลฎีกาไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา229คนใหม่ถ้าผิดต้องสอยทันทีพอที่จะฟ้องพ.ร.ป.กกต.มาตรา69เพ่งเล็งต่อกกต.ทำสำนวนอ่อนให้ศาลฎีกาหรือไม่ลั่นคนไม่ถูกฟ้องอย่าชะล่าใจเพราะเดือนนี้ยื่นยติซักฟอกแน่นอนเรื่องนี้ไม่จบแน่นันทนาแฉปันไดสี่ขั้นกินรวบประเทศหัวสว.ได้แล้วจะมีการรวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างแล้วไปตั้งรัฐบาลโวยไม่ยอมฟันไปถึงลาสปอร์ตทำให้เสียงข้างมากในสภายังอยู่ครบกลุ่มอำนาจเลือกองค์กรอิสระต่อยิ่งชีพสงสัยพยานกลับคำให้การหลังภูมิใจไทยขึ้นสู่อำนาจได้ไม่นานเชื่อถือได้หรือไม่สงสัยใครกล้าขนาดข่มขู่พ่อตาธรรมนัสนายกไปทำบุญที่พิษณุโลกลงยันกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบุรณะก่อนบินไปต่างประเทศยาว 20-27 กันยายนค่ะ
0: ในเวทีเดียวกันนี้นะคะทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พุ่งเป้านะคะแล้วก็ให้ประเด็นการสัมภาษณ์ของคุณนันทนานะคะสว.นะคะซึ่งก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะในประเด็นที่คุณนางสาวนันทนานันทวโรภาสนะคะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของหัวส

0: สว.นะคะก็เสนอค่ะว่าแก้เกมเสนอฟ้องหัวสว.ฟ้องไปทุกศาลเลยโดยนางสาวนันทนาบอกว่ารู้สึกขับแค้นนะคะกับการแค้นกับแค้นในมติของกกต. 14กันยายนที่ผ่านมาก็คือการฆ่าตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการหรือว่า last boss ขบวนการนี้เกิดทั้งประเทศแต่บอกว่าต่างคนต่างปล้นไม่มีใครบงการ77คนที่ถูกฟ้องคือสีน้ำเงินอ่อนๆแต่พวกเข้มๆเนี่ยยังกินดีอยู่ดีในสภาฟ้องสว.แค่26คนไม่ทำให้สมการในสภาเปลี่ยนแปลงเสียงข้างมาก150บวกลบไปแค่26คนยังเหลือ124คนยังเลือกองค์กรอิสระแก้รัฐธรรมนูญคงเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการทุกคณะแล้วก็แก้กฎหมายได้แต่ได้นะแก้ได้แต่ว่ายังมีเสียงกกต.เสียงข้างน้อย2คนที่ให้ความเห็นว่ากระบวนการเลือกสว.เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ทำรายเป็นการทำลายบุคคลนะคะหรือรวมถึงความมีการมีความหวังที่สว.สำรองจะยื่นฟ้องตรงต่อศาลอันนี้คงต้องร้องหลายศาลทั้งศาลฎีกาศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญถ้าพึ่งไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งศาลพระภูมิขบวนการโกงสว.นำไปสู่การยึดวุฒิสภาค่ะทั้งนี้ก็บอกด้วยนะคะว่ามีการสกัดบันได4ขั้นกินรวบประเทศโดย28กันยายนที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมตัดสินคดีบัตรเลือกตั้งจะเห็นว่าบันได4ขั้นกินรวบประเทศก็คือ1หัวสว.เสียงข้างมากยึดสภาสูง2ยึดองค์กรอิสระผ่านสว.3รวมบ้านใหญ่ยึดสภาล่างผ่านกกต.จัดการเลือกตั้ง4จัดตั้งรัฐบาลควบคุมงบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดินเบ็ดเสร็จนี่คือแผนการกินรวบประเทศที่เดินมาเกือบบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอนถ้าสำเร็จผลตามผลที่ตามมาก็คือความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พาดหัวนะคะประเด็นที่นางสาวนันทนาพูดนะคะนันทนาชงสูตรฟ้องสามศาลแก้ตัดตอนหัวยิ่งชีพชี้พิรุธพยานพลิกลิ้นเท้งปลุก21ล้านเสียงแก้รัฐธรรมนูญหนูลงยันมนนางพญาสว.พันใหม่ฉะกกต.สว.สีน้ำเงินนันทนาแก้เกมฆ่าตัดตอนให้ไม่ถึงน้ำเงินเข้มแนะร้องทุกศาลสกัดแผนบันได4ขั้นค่ะ
1: มากันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเรื่องของการไปจับบ่อนใหญ่2บ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้นำฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็เปิดแบบถาวรตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดทั้งที่บ่อนพัทรวันในย่านชุมชนสันติธรรมนะคะกับที่บ่อนสีปิงเมืองย่านชุมชนหายาซึ่ง2จุดนี้ค่ะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่จากการเข้าไปตรวจค้นรวมไปถึงจับกลุ่มนะคะผู้ที่เป็นนักพนันจับกลุ่มของกลางยึดของกลางต่างๆมาได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีของกลางเยอะทีเดียวค่ะนอกจากนี้พบว่าทั้งสองบ่อนมีระบบรักษาความปลอดภัยการป้องกันของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมติดกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีพนักงานกาดคอยเฝ้าระวังด้วยสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เปิดปฏิบัติการนี้ได้นะคะก็เป็นผลทำให้พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ลงนามคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกเวกชูซิริผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเด้งผู้กำกับการเส้นบ่อนเชียงใหม่มท.2ลุยเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์ทลาย2แห่งกลางเมืองสั่งสอบโยนสท.พัวพันมท.2พลพีนำทีมฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลาย2บ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่จับผู้ต้องหาได้กว่า100รายยึดเงินสดและชิปกว่า2ล้านบาทหลังส่งชุดสืบสวนแฝงตัวตรวจสอบพบเปิดมานานกว่า2ปีมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาทั้งกล้องวงจรปิดทีมกาตรวจยึดโทรศัพท์ก่อนเข้าเล่นทั้งยังจ้างคนต่างด้าวเป็นพนักงานด้านผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งเด้งผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกไปอยู่ที่ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ขออภัยค่ะศูนย์บังคับการจังหวัดทันทีนะคะพร้อมกับเร่งสอบขยายผลเจ้าของบ่อนผู้เช่าผู้เกี่ยวข้องเผยจังหวะนรกนักการเมืองท้องถิ่นค่ะมีการโทรศัพท์มาหาพนักงานในบ่อนระหว่างตรวจค้นจับกุมเจอมท.2ขอคุยเองก่อนจะส่งสืบสวนหากพบหลักฐานพัวพันให้เรียกตัวมาสอบค่ะ
0: ค่ะ กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดพื้นที่อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะเขตพื้นที่บางละมุงพัทยาก็ไปพบความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลชื่อนายโมมอนเดวิดมาเซโนมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รายการทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกมีพฤติการใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานมาเป็นกรรมการแทน

0: อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีเป็นเหตุให้ DSI จะต้องรับเรื่องดังกล่าวมาสอบสวนเป็นคดีพิเศษกรณีการกล่าวหาเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach View จำกัดกับพวกกระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานอยู่นะคะวัตถุพยานรวมถึงพยานเอกสารตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้นก่อนเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกให้บุคคลมาแจ้งข้อมูลนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะออกหมายเรียก10พยานมัดนักธุรกิจชาวยิว DSI สั่งจี้คดีสอบเค้นข้อมูลอสังหาพัทยา DSI เรียกพยาน10ปากแจงปมไมมอนเดวิดมาเซียโนนักธุรกิจอิสราเอลใช้คนไทยถือหุ้นแทนเข้าขายนอมินีฮุบอสังหาชนบุรีพัทยายันยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครพร้อมขยายผลเครือข่ายโยงธุรกิจอสังหาชนบุรี14บริษัทพร้อมเร่งขยายผลสอบปมสร้างชาบัตเฮาส์ค่ะ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะจากกิวเทานะคะช่วงหน้าจะมาดูจีนเทากันบ้างค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะอย่างที่บอกไปว่ามาติดตามเรื่องของจีนเทาค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มตัวของชาวจีนคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการให้เล่นการพนันผิดกฎหมายตามหมายจับของจีนหลังจากเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีภาพค่ะพร้อมกับพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพการจับกลุ่มตัวโดยสามารถรวบตัวนายหยูวัย31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนหนีกบดานมาตั้งเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็รับการฟอกเงินจับได้ที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรในตำบลห้วยใหญ่อำเภอปางละมุงจังหวัดชลบุรีมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทนะคะรวบจีนหนีหมายจับตั้งเครือข่ายซุกไทยรับฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์หมุนเวียนเป็นพันล้านรวบบิ๊กบอสจีนเครือข่ายหนีหมายจับจากจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาปักหลักหากินในไทยคุยข้อมูลพบโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฟอกเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านเผยเริ่มตั้งเครือข่ายตั้งแต่ปี2561เป็นตัวกลางรับเงินฟอกเงินพนันจากต่างประเทศมีสมาชิกระดับล่างกว่า60คนตั้งทีมค้าสกุลเงินควบคุมบัญชีอาลีเพย์และ WeChat มากกว่า 6,000 บัญชีใช้คริปโตเคลื่อนย้ายเงินหลบเลี่ยงการตรวจสอบเค้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทย plus เฟส2นะคะในความเห็นของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสอทนะคะบอกว่าสอทเนี่ยสนับสนุนแนวคิดแนวทางรัฐบาลในการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2โดยนำวงเงินเหลือจากโครงการระยะแรกมาช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์รายได้ที่ชัดเจนเหมาะสมกับภาระค่าครองชีพพร้อมใช้ฐานข้อมูลภาครัฐที่มีอยู่ในการคัดกรองสิทธิ์ลดขั้นตอนแล้วก็ภาระในการยื่นเอกสารนะคะในส่วนนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนายสมชายภคภาควิวัฒน์มองว่าสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะอยู่ระหว่างการพิจารณามองว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไม่มากพอที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็มีส่วนช่วยพยุงไม่ให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงทั้งนี้ทั้งนั้นหากต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวรัฐบาลก็ควรให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ SME ทั้งด้านต้นทุนการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อให้สามารถลดการแข่งขันกับตลาดได้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนไทยช่วยไทยเฟส2แค่พยุงเงินน้อยดึงเศรษฐกิจไม่ขึ้นสอทให้ช่วยรายได้น้อย TDRI จี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเอกนัทเชียติดโซลารูฟนักวิชาการห่วง SME นี่ครัวเรือนกระทบกำลังซื้อประชาชนมองไทยช่วยไทย plus เฟส2เม็ดเงินน้อยไม่แรงพอกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะฝนตกช่วงนี้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะทำให้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะอย่างที่เชียงใหม่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่เร่งออกค้นหาช้างนะคะเพราะว่าถูกกระแสน้ำป่าแม่วินซัดไหลไปตามกระแสน้ำก็ประสานทีมช่วยเหลือเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ค่ะก็พบว่าทีมกู้ภัยแล้วก็มีบ้านช้างดำเนินการภารกิจช่วยเหลือก็ยังรอการยืนยันจากคำสั่งผู้ดูแลพื้นที่นะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำป่าค่อนข้างไหลแรงมี

0: ทีมค้นหาค่ะบอกว่าพบตัวของช้างแอมนะคะเป็นช้างพิการขาหน้าเพศเมียอายุ13ปีซึ่งช้างสามารถขึ้นฝั่งได้เองบริเวณอีกด้านหนึ่งของลำน้ำจึงปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติเพื่อลดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบมาจากการถูกน้ำป่าพัดไปไกลนะคะซึ่งก็จะมีการตรวจสอบเช็คสภาพร่างกายว่ามีบาดแผลหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพราะว่าข่าวนี้ถือว่าค่อนข้างได้รับความสนใจโดยเฉพาะคนที่รักช้างนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะระทึกช้างพิการถูกน้ำป่าซัดอาสากู้ภัยระดมช่วยฝนถล่มหนัก5จังหวัดภาคเหนือฝนถล่มหนักน้ำป่าดอยอินทนนท์ทะลักท่วมประกาศปิดเที่ยวชั่วคราวผาดอกเสี้ยวในและก็ตำบลน้ำตกแม่ยะนะคะส่วนน้ำป่าแม่วินซัดพังแอมช้างบ้านพิการไหลปลิวไปกับกระแสน้ำโชคดีสามารถขึ้นฝั่งได้เองค่ะ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะที่มีประเด็นเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่านะคะในพื้นที่ภาคเหนือและมีภาพประกอบนะคะแต่ภาพประกอบเนี่ยเป็นพื้นที่สระบุรีนะคะโมกเด็กวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูระดมกำลังลุยกระแสน้ำอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กหลังฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมสูงฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภาพหัวนะคะบอกว่าฝนตกหนักน้ำป่าซัดมวกเหล็กอพยพโกลาหลเหนือกับใต้อ่วมนักท่องเที่ยวติดรีสอร์ทดอยอินทนนท์วิกฤตถล่มหนักสั่งปิดผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตรายน้ำป่าทะลัก2หมู่บ้านขนของหนีอลหม่านเพชรบูรณ์อ่วมแม่น้ำป่าสักทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า300หลังอุทัยธานีฝนอ่วมน้ำทะลักท่วมนาข้าวเสียหายนะคะส่วนที่มติชนก็มีประเด็นเรื่องของความเสียหายนะคะจากภัยธรรมชาตินะคะเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้แต่ว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ฝนหนักดินถล่มปิดกั้นถนนน้ำหนาวพังงาพันหลังคาเรือนจม2เมตรฝนถล่มหลายจังหวัดทำน้ำท่วมดินสไลด์ปิดทับถนนเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพังงาอ่วมน้ำป่าทะลัก 1,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากกันด้วยอย่างวันนี้ค่ะภาคเหนือเนี่ยนะคะจะมีฝนร้อยละ70เช่นเดียวกันกับภาคอีสานด้วยภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ80ส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ60ถึง70นะคะมากันที่อีกภาพนึงค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ประชาชนแจ้งตำรวจเอาผิดค่ะหลังจากมีเศษยางมะตอยร่วงมาจากสะพานข้ามแยกพระราม9ใส่รถยนต์เสียหายหลายคันที่ถนนพระราม9ตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบจนถึงแยกของรามคำแหงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วเบื้องต้น73รายนะคะเพราะว่าถูกยางมะตอยร่วงใส่รถเต็มเลยค่ะ
1: ค่ะอีกนิดนึงแล้วนะคะปิดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแม่อุ้มลูกสาว3ขวบสยองโดด4ชั้นเลิกกับสามีไร้งานทำเครียดถึงขั้นป่วยจิตพบอาการโคม่าทั้งคู่ช่วงนี้นะคะหลายเรื่องนะคะเครียดกันนะ
0: คะ
1: เรื่องเศรษฐกิจก็เครียดคนก็เครียดเน
0: าะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยกำลังใจของเรานะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียกและคุณพัฒน์ละละในเทศวร
5: สวัสดีพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์หลายคนอาจจะยังนอนอยู่เพราะว่าฝนตกอ่ะ
4: อากาศดีดี
5: เมื่อตอนช่วงเช้าเช้ามืดที่ผ่านมาฝนตก
4: อากาศดีมา
5: ออกมาปั๊บมันควรจะต้องพักผ่อนนอนอยู่กันที่บ้านนะครับอ่ะไม่เป็นไรใครที่กำลังอยู่บนที่นอนก็เปิดวิทยุนะทั้งวิทยุแบบออริจินอลหรือว่าออนไลน์ก็มาฟังเรากันได้นะฮะทุกช่องทางกันนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์ครับ
5: วันนี้เอาดวงอะไรก่อนครับพี่โอฮะ
4: ก็ชิลๆแล้วกันนะชิลๆ
5: เออก็ให้มันเป็นวันอาทิตย์นะฮะ
4: เมื่อวานนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าอะไรเอเชียนเกมเปิดแล้วไม่ใช่หรอ
5: เมื่อวานคุณผู้ฟังผมถามหน่อยแล้วกันเผื่อว่าใครที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่ส่งเข้ามาบอกกันหน่อยหรือว่าผมรู้สึกไปคนเดียวเอเชียนเกมที่เมืองนาโงย่าไอจิเนี่ย2026เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อวานเนี่ย
4: เป
5: ็นพิธีเปิดมันเงียบมากเลยอ่ะ
4: ครับ
5: ค่อนข้างจะเงียบมากคือไปดูข่าวต่างประเทศที่เขารายงานเรื่องเกาะติดสถานการณ์เอเชียนเกมเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเดียวกับที่ผมรู้สึกเหมือนกันนะว่าเอาแค่คนในตัวเมืองนาโงย่าก็ยังไม่ค่อยจะสนใจกับกีฬาชนิดนี้มากนักสักเท่าไหร
4: ่
5: ตัวพิธีเปิดนะพี่โอคุณผู้ฟังฮะทั้งพิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยก็ยังสามารถซื้อขายกันได้ซึ่งปกติมหกรรมกีฬาใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
4: มันจะหมดแล้วเหรอ
5: ถ้าปิดกับเปิดเนี่ยมันต้องปิดมันต้องโซเอาไปแล้วมันต้องขายหมดแล้วอ่ะพี่โอฮะแต่ปรากฏว่าตั๋วเนี่ยยังมีเหลืออยู่สามารถหาซื้อกันได้แล้วก็ผู้คนก็ไม่ได้ดูจะคึกคักสักเท่าไหร่เมื่อวานก็เลยลองไถโซเชียลมีเดียแล้วก็พิมพ์ Asian Game Openingบรรยากาศมันดูไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร
4: ่
5: เออหรือว่าใครที่ได้ดูติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยส่งกันเข้ามาบอกหน่อยแล้วกันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างผมอาจจะดูแค่ไฮไลท์อาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ว่าดูผู้สื่อข่าวกีฬาของไทยเราหลายๆสำนักที่เข้าไปเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียว

0: เลยเหมือนกันนะว่า
1: เงียบ
0: ๆมันค่อนข้างจะไม่ได้คึกคักอย่างที่มันควรจะเป็น
1: ใช่ใช่ช่อง9เองก็ถ่าย
0: ถ่าย
1: เอเชียนเกมด้วยนะครับถ่ายร่วมกับอีกหลายช่องเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับก็ทรงร่วมอยู่ในขบวนด้วยในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับคุณต่อเฉลิมสารและคุณแนนทัดดาวนักวอลเลย์เนี่ยที่รู้จักกันดีเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ถือธงชาติไทยในพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับก็ร่วมเชียร์นะครับพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมที่มันเงียบๆหน่อยผมว่าแตะขอแตะไปที่กีฬาสนุกเกอร์นิดนึง
0: โอ้โ
1: หนิดนึงแล้วกันนะ
0: เอาหน่อย
1: พูดถึงกีฬาก็คือกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยปกติเนี่ยเขาตอนเนี้ยในทางกฎหมายเนี่ยมันยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของการพนัน
0: และจำได้ใช่ไหมตอนที่เอฟนครนายกอ่ะเขาไปได้แชมป์โลกอ
1: ่
0: ะเขาก็ไปที่สภาเขาไปขอความเห็นใจนะจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าช่วยปลดล็
1: อ
0: กกีฬาสนุกเกอร์ออกจากการพนันหน่อยได้ไหมเพราะไม่เช่นนั้นมันไม่สามารถพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยให้มาก้าวทันกับประเทศต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยได้เลยเพราะว่าถ้าบอกว่ามันเป็นการพนันอยู่เนี่ยมันจะให้เด็กๆไปฝึกกันเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันพี่โอ
1: ใช่
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่
1: คุณบิ๊กสระบุรีเนี่ยเขาก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีอ่ะที่จะเข้าไปเคลื่อนไหวคือไปในนามคุณบิ๊กเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคกลุ่มก้าวไกลใช่ไหม
0: โอ้นี่ผมไม่แน่ใจ
1: คุณบิ๊ก
0: แต่ว่ารู้ว่าเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ชื่อดังอ่ะของไทยเราอ่ะ
1: คุณบิ๊กสระบุรีก็เข้าไปเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเคลื่อนไหวให้มีการปลดล็อกพ.ร.บ.การพนันของสนุกเกอร์นะครับก็สรุปว่าคุณพอคุณบิ๊กเข้าไปเปิ้ไปในนามของพรรคฝ่ายค้านอ่ะเน
0: า
1: ะพอเข้าไปเขาก็ไปช่วยกันผลักดันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อสัก2วันก่อนเนี่ยคุณบิ๊กเขาก็โพสต์หนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นเรื่องร่างพ.ร.บ.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินของเรียนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อ้างอิงหนังสือสำนักเลขาตามที่หนังสือสำนักเลขาเนี่ย เขาก็พูดถึงเรื่องพ.ร.บ.การพนันเนี่ยแหละนะครับ
0: uh-huh.
1: แต่ว่าในท้ายของหนังสือฉบับนี้เนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณามาแล้วนะครับในหนังสือนะ uh-huh. มีบัญชาไม่รับรองร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
0: oh.
1: ในหนังสือเนี่ยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาไม่รับรองร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพอมีหนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามนายกเมื่อวันศุกร์ถ้าจำไม่ผิดนะวันศุกร
0: ์อ้าววันศุกร์ละ
1: นายกก็ตอบ
0: ว่าน
1: ายกก็ตอบแบบว่าเอ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยต้องถามทางธรรมไทยก็เรียกท่านปลัดไทยม
0: า
1: ท่านปลัดไทยก็มาให้ข้อมูล
0: ท่านอังสิตนะ
1: ท่านอังสิตก็มาให้ข้อมูลแต่ท่านนายกตอนให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันว่ายังไงเพราะว่าผมเนี่ยสมัยที่สายตายังไม่สั้นเนี่ยระดับรองแชมป์เลยนะแล้วก็คือตอบประมาณแบ่งรับแบ่งสู
0: ้
1: ในการที่จะคือไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยหรือก็จะบอกเดี๋ยวมาพิจารณาแต่ว่าคือในตัวหนังสือฉบับนี้ซึ่งวันที่ที่มาลงเนี่ยมันลงตั้งแต่วันที่14กันยาแล้วอ่ะลงตั้งแต่วันที่14กันยาที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือมันออกมาแล้วนะครับว่านายกเนี่ยไม่ได้ให้คำรับรองในพ.ร.บ.ดังกล่าวนายกเนี่ยปัดตกหลายพ.ร.บ.นะเรื่อง
0: เกี่ยวด้วยนะ
1: เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทักกาใช่ไหม
0: ทักกาเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศิลปินทั้งหลาย
1: อันนี้รู้สึกก็เป็นนโยบาย
0: ของ
1: นโยบายของเพื่อไทยเนี่ยเขาแบบตีเล่นใหญ่เลย
0: จะเป็นตอนนั้นจะผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารการกินศิลปะการแสดงหนังเพลงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยที่จะทำให้คนในแวดวงเนี่ยโหตอนนั้นเขาก็เชิญคนดังๆในแวดวงเนี่ยมาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดทักก้าเนี่ยใหญ่โตมากตอนนั้นเล่นใหญ่เล่นโตมาก
1: แต่ว่าในรัฐบาลคุณอนุทิน2เนี่ยท่านปัดตกท่านไม่รับรอง
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นหนึ่งในพ.ร.บ.ที่ท่านไม่ได้รับรอง
0: ครับ
1: นะครับรวมถึงสนุกเกอร์นะครับทีนี้คนในแวดวงเขาก็เลยต้องรอคอยกันต่อไปสำหรับชาวสนุกเกอร
0: ์
1: ที่อยากจะผลักดันให้มันหลุดพ้นจากพ.ร.บ.การพนันผมเนี่ยฟังคุณบิ๊กเรามองกันแบบว่าเป็นกลางนะบางคนบางท่านอาจจะเห็นด้วยกับท่านนายกอยู่แล้วว่าอาจจะไม่รับรองนะครับแต่ว่าหรือบางท่านบอกว่าอุ้ยอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอยู่อย่างประเทศจีนสิจีนเนี่ยเขา

0: มีอุตสาหกรรมทำโต๊ะสนุกเกอร์อันนี้เขาดังมากเลยนะจีนเนี่ยตอนนี้นะมีมือหนึ่งของโลกก็เป็นคนจีนนะคุณเจ้าซินผงเนี่ยขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วนะแทนคุณจะทำไปแล้วนะ
1: คือใช้คำว่าส่งออกนักกีฬาระดับสากลเนี่ยเยอะมากนะจีน
0: ในท็อป16เนี่ยมีนักกีฬาจีนถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณ4คน
1: อ
0: ่ะ4คนนะฮะท็อป16ของจีนตอนเนี้ย
1: 1ใน4นะ
0: 1ใน4นะคือปกตินักกีฬาสนุกเกอร์ในท็อป16เนี่ยก็เป็นคนอังกฤษเขาเยอะเป็นคนอังกฤษเนี่ย
1: ที่เป็น
0: เข
1: า
0: คุณรอนนี่คุณจัดทัมเนี่ยเขาเคยเป็นมือหนึ่งมาอย่างยาวนานตอนนี้มือหนึ่งเปลี่ยนแล้วจีนเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมผลิตโต๊ะที่โต๊ะเขาเรียกโต๊ะยี่ห้ออะไรนะถ้าผมจำยี่ห้อสตาร์หรือสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งออกแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็โอ้โหคนจีนเนี่ยหันมาเล่นสนุกเกอร์เยอะมากแล้วเขาฝึกกันตั้งแต่เด็กฝึกกันตั้งแต่เด็กนะฮะใครที่เด็กๆที่มาฝึกเนี่ยก็ต่างมีพ่อแม
1: ่
0: นะครับตอนที่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มีพ่อแม่มาดูแลนะครับโอ้โหแบบว่าบ่มเพาะกันตั้งแต่เด็กๆอะฮะของจีนแต่ของเราเนี่ยคุณบิ๊กบอกว่าจีนเนี่ยแม้ว่าจะมีธุรกิจหรือว่าเก่งเรื่องการผลิตโต๊ะเนี่ยแต่ไทยเราเนี่ยความเก่งของไทยเราเนี่ยผลิตไม้คิวคุณดีมไม้คิวที่จะแทงสนุกเนี่ย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไทยเราเนี่ยไม่เป็นที่สองรองใครจีนยังมาสั่งให้เราผลิตให้เขาเลย
1: ไอ้ไม้เพื่อแทงๆเนี่ยนะ
0: ใช่เพื่อเขาจะไปจำหน่ายต
1: ่อ
0: ไอ้ไม้สนุกเกอร์เนี่ยวิธีการผลิตมันเนี่ยไม่มันเป็นศาสตร์และศิลป์นะม
1: าน
0: อกจากมันใช้เครื่องมือแล้วในการช่วยแล้วเนี่ยฝีมือของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและตอนนี้เนี่ยนักกีฬาหลายคนก็มาหันมาใช้ไม้ที่ผลิตโดยคนไทยหลายคนนักกีฬาดังๆรอนนี่ก็ยังเคยใช้ของไทยนะของนักกีฬาของคนไทยในการผลิตนะ
1: รอนนี่โอซูลิแวน
0: ใช่เขาเคยนะตอนนี้คุณบิ๊กสระบุรีซึ่งเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยบิ๊กเขาเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติแล้วเขาก็ภาคสนุกเกอร์เนี่ยผมฟังเขาบ่อยเขาก็เห็นแล้วก็เขารู้สึกเสียดายที่ว่าตอนนี้พอสนุกเกอร์บ้านเราเนี่ยมันไม่หลุดออกจากพรบการพนันแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆมันก็เลยทำไปได้ไม่สุดแบนมันไม่สุดทั้งที่มันน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในการที่จะหาอะไรได้เนี่ยไม้สนุกเกอร์ที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะไปได้มากกว่านี้ว่ากันอย่างนั้นนี่คือในแวดวงที่ไหนๆแตะเรื่องกีฬาแล้วก็เลี้ยงมาสักนิดนึง
1: เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้มากน้อยขนาดไหนนะพี่โอนะ
0: ผม
1: เห็นนะที่ผมใส่หมวกลายทีมชาติไทย
0: เห็นเขาบอกว่าหมวกใบนี้นี่ราคาสูงอยู่เหมือนกันเหรอ
1: มันมีหลายเกรด
0: มีหลายเกรด
1: คือถ้าเป็นเกรดนักกีฬาเนี่ยที่พระองค์หญิงท่านนำใส่ใช่ไหมก็จะอยู่ที่ราคา 1,990 บาท
0: โอ้โห
1: ขายหมดไปแล้วนะรอบนึงอะ
0: หมดไปแล้วด้วย
1: นี่ต้องผลิตรอบสองมั้ง
0: แ
1: ล้วก็มันจะมีเกรดรองลงมาอีกค
0: ือ
1: เขาจะใช้ผ้าดอนกอยอะเป็นผ้าที่ชาวบ้านเขาถักมาเป็นผ้าครามดอนกอยจากจังหวัดสกลนคร
0: อ
1: ะถ้าเกรดรองลงมาจะอยู่ถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก1,290อะพี่โอ
0: โอ้โหก็เมื่อวานนี่ก็ท่านก็ประธานให้สัมภาษณ์ด้วยนะ
1: เมื่อวานถ้าหากใคร
0: ยาวเลยนะ
1: ถ้าหากฟังพระองค์หญิงท่านให้สัมภาษณ์เนี่ย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะประเด็นที่ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาทุกคนเนี่ย อยากจะรู้มากจริงๆว่าเฮ้ยพระองค์ท่านได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้านักกีฬารอบนี้จริงจังเนี่ยที่มาที่ไปยังไงกันลองไปหาฟังครับ
0: ใช่ท่านให้สัมภาษณ์ยาวเลยประธานให้สัมภาษณ์ยาวเลย
1: คือ
0: แล้วก็ท่านเลือกเองด้วยนะเลือกพรีเซนเตอร์เองด้วยนะ
1: ท่านเลือกเอง
0: เลือกเองเนี่ยน้องเทนนิสนี่ท่านเลือกมากับมือนะท่านบอกว่าท่านรู้ดีว่าใครเป็นอย่างไร ท่านขอเลือกพรีเซนเตอร์เองด้วย
1: คือท่านบอกว่าท่านยอมไม่ได้ตอนที่2024ที่ฝรั่งเศสก็มีให้คำแนะนำไปแต่ปรากฏว่าก็มีการไปอ้างชื่อพระองค์ท่านในการที่จะออกแบบอะไรเงี้ยแล้วท่านรู้ว่าท่านเสียหายอะไรเงี้ยท่านก็เลยรอบนี้เนี่ยท่านก็เลยขอลงมาดูแลจัดการเองท
0: ั
1: ้งเรื่องของการออกแบบการเลือกผ้าแล้วก็การ PR ด้วยนะ
0: โอ้การ PR ด้วยทำ PR ด้วย
1: ทำ PR ด้วย
0: เพราะว่า VTR ที่ PR ออกมานี่สวยเนาะสวยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านที่ทอผ้าให้ท่านก็คัดอย่างดีนะคือถ้าทอออกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยท่าน
1: ปัดทิ้งเลย
0: ปัดทิ้งเลยป
1: ั
0: ดท
1: ิ้
0: งเลยแต่บอกท่านบอกว่าปัดที่ปัดทิ้งมันก็ขายได้นะท่านก็ไปขายแต่ว่า
1: การที่จะเอาออกไปสู่สายตาชาวโลกมันต้องสมบูรณ์แบบ
0: ต้องสมบูรณ์แบบ
1: ใช
0: ่แล้วโอเคไหมล่ะในสายตาดีมครั้งนี
1: ้ผม
0: เขาฟีดแบ็กว่ายังไงกันบ้าง ในแวดวง
1: ไอ้เราพูดในฐานะแฟนนักกีฬาชาวไทยแล้วกันนะแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยผมเคยไปตอนแถลงปี2024ที่ปารีสที่ชุดอะไรเงี้ยที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยได้รับ

การพระราชทานจากพระองค์หญิงท่านให้ออกแบบลายอะไรเงี้ยแต่ชุดมันออกมาก็อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าไอ้รอบเนี้ยปี2026เนี่ยที่ออกแบบโดยพระองค์ท่านเนี่ยแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยโหใช้คำว่าสวยจริง

0: จะเป็นการถางหญ้าถางทางให้แบบศิลปินดีไซเนอร์ยุคใหม่เนี่ยเข้ามาทำจุดที่มันจะสร้างชื่อให้กับนักกีฬาไทยได้เยอะอ่ะพี่โอ๊คนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: นี่เรื่องกีฬานะครับเราก็วันนี้เราก็สบายๆนะฮะฟังเรื่องหัวสวตลอดสัปดาห์โอ้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยเรื่องหัวสวก็อย่างที่ทราบกัน
0: มันก็เป็นประเด็นใหญ่จริงๆแหละก็คือตั้งแต่วันจันทร์น่ะพี่โอ๊คให้ดูเลย
1: ตั้งแต่วันจันทร์ที่14จนถึงวันนี้ก็7วันแล้วแหละ
0: ก็คือไล่ไปตั้งแต่นัดบ่าย3เรื่องมาเป็นบ่าย4มันก็แหม่งๆกันเนี่ยตอนนั้นแล้วอ่ะ
1: มติกกต.
0: นะครับผลออกมาปั๊บ 2-3 วันถัดมาให้หลังกกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาสำทับเรื่องนี้ให้มันแซ่บยิ่งกว่าเดิมอีก
1: ก็ทิ้งบอมเลยมติของที่เขากังขากันนะว่ากันอย่างนั้นน่ะมติของเรื่องข้อกล่าวหาที่1นะครับคือข้อกล่าวหาที่1ก็ข้อกล่าวหาที่2เนี่ยมันก็จะกล่าวหากรรมการบริหารพรรคของภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ระดับส.ส.และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยผมไล่เรียงชื่อให้ทราบนะครับคือมติ5-2เนี่ยนะครับก็คือไม่ส่งฟ้
0: อง
1: โดยมติ5-2เนี่ยใครบ้างล่ะที่ไม่ส่งฟ้องผมกรุ๊ปปิ้งเป็นมตินะฮะก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณกลวีปิศนานันทกุลคุณวิสิทธ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านมท.3นะครับคุณชลันชลัดรัฐกิจประการนะครับ
0: อันนี้ลูกชาย
1: ของคุณพิพัฒน์เรื่องคุณพิพัฒน์เดี๋ยวก็มีเกี่ยวกับคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่องท่าเรือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย คุณจักริดทองศรีนะครับแล้วก็มีคุณกิติทรกุลคุณนภินทร์ศรีสรรพานี่ก่อนหน้าที่จะมีมติออกมาก็เป็นข่าวอยู่แล้ว
0: อ๋อที่คุณไอตีบอกว่าพูดในสภาเน
1: า
0: ะ
1: เดือดเลยนะฮะคุณวิชัยชมพูพลนะครับคุณสุขสมรวยวันธนีกุลนี่ก็ชื่อคุณนะอยู่ในแวดวงข่าวอยู
0: ่
1: นะคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะครับในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนนี้ก็ก่อนที่จะมีมติออกมาเนี่ยก็มีเรื่องโทรศัพท์ข้อมูลโทรศัพท์การโทรศัพท์หลุดออกมา
0: แล้วก็มีข่าวว่านี่คือเป็นระดับมันสมอง
1: ระดับมันสมอง
0: ที่ทำให้เกิดระบบการเลือกสวแบบน
1: ี้คุณแบบพลาทอนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยไม่ฉลาดที่จะไปคิดแผนอย่างนี้ได้แต่คุณไอซ์ก็โต้เดือดเหมือนกันนะ
0: เดือดมาก
1: แรงแรงเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่จะบอกว่าก็เป็นเบอร์ใหญ่น่ะของสีน้ำเงินเขาเนี่ยก
0: ็
1: คือคุณเนวินก็มีรายชื่ออยู่นะครับแล้วก็เป็นมติ5-2นะครับคุณเนวินชิดชอบอยู่ในส่วนของคนนอกนะครับเป็นมติ5-2ส่วนมติยกฟ้อง6-1นะครับก็มีคุณพิมพ์ระดากับคุณสมยศนะครับส่วนมติที่ยกฟ้องเลยเป็นเอกฉันท์ยกฟ้องเลยคุณพัทรพงศ์คุณไตรสุรีคุณสุภามาศคุณแนนคุณสุรศักดิ์คุณศิริพงศ์คุณชัยชนกคิดชอบ
0: อ
1: ันนี้คือมติยกฟ้องเลยนะครับคนก็สปอตไลท์ไปที่มติ 5-2 นั่นแหละ5-2ที่มีคุณอนุทินกับคุณเนวินอยู่ในกรุ๊ปนี้ด้วย
0: จริงๆไอ้ตัวเลขเนี่ยนะถ้าออกมาตั้งแต่วันที่แถลงเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้จับจ้องมากแต่พี่เล่นไม่บอกเลยไงก็ต้องรอให้ท่านกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยท่านออกมาแถลงก่อนแล้วก็หลังจากแถลงจบปั๊บรายชื่อตัวเลขว่าใครลงใครมีคะแนนยังไงบ้างออกมาเลยอ้าว
1: เป็นเพรสเลยเป็นเพรสของทางสำนักกกต.
0: ใช่ใช่
1: ท่านออกมาเป็นเพรสเลยบอกแบบละเอียดเลย
0: ใช่
1: ซึ่งผมว่านี่เป็นมิติใหม่เหมือนกันนะปกติไอ้มติอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มักจะมีแต่การพูดกันมีแต่แหล่งข่าว
0: มีแต่ข่าวว่าม
1: ีแต่ฝ่ายค้าหรือว่าคุณเป๋ายิ่งชีพอาจจะแพมๆออกมาแต่เขาก็ไม่กล้าพูด 100% พอมันไม่เป็นทางการเดี๋ยวกลัวจะถูกฟ้องอะไรต่างๆแต่นี่ออกมาตามเป็นเพจของทางกกต.เอง
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งในเรื่องหัวสว.มันกระทบกระเทือนรัฐธรรมนูญยังไงมันกระทบกระเทือนระบบการปกครองของเราอย่างไรเพราะว่าสวเนี่ยมันเป็นรูปแบบมันเป็นทำให้สวสำคัญยังไงก่อนดีกว่า
0: เป็นผู้ที่พิจารณาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆหรือว่าก็เรียกว่าเป็นสภาบน
1: คือวาระในการพิจารณาเนี่ยผ่านวาระ 1 2 3 เนี่ยวาระสุดท้ายเนี่ยที่จะต้องพิจารณาเนี่ยก็ต้องผ่านสวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องสวก็ต้องยกมือให้ความเห็นชอบจะมติเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับตามข้อกฎหมายของแต่ละกฎหมายแล้วก็อีก1 เหตุกา

0: การหนึ่งภารกิจสำคัญของสวก็คือจะต้องมีการโหวตเลือกองค์กรอิสระนี่แหละสำคัญมากองค์กรอิสระเนี่ยก็ว่าไปด้วยอะไรกกต.ศาลรัฐธรรมนูญหรือว่า
1: หน่วยงาน
0: สำนักการตรวจการแผ่นดินทุกอย่างเนี่ยสวจะต้องไฟเขียว
1: แม้ว่ารอบนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็จะมองว่าโหมันจะอะไรเขาไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่ผ่านมา
0: ใช
1: ่แต่อย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนอำนาจให้กับสวชุดนี้เนี่ยโอ้โหเยอะนะ
0: คือไม่ต้อง
1: นะ
0: ไม่ต้องมีอำนาจเลือก
1: นายก
0: นายก
1: แต่ว่า
0: หมดไปแล้ว
1: ไอ้บรรดาองค์กรอิสระต่างๆที่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศเนี่ยมันมีเยอะมากนะ
0: แล้วกกต.ชุดนี้ที่ลงมติกัน5ต่อ2เนี่ย4ใน7ของกกต.ชุดนี้เนี่ย
1: มาจาก
0: สว.ชุดปัจจุบันเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: มันก็วนลูปกันอย่างนี
1: ้
0: ถ้าไปดูรายชื่ อเราจะเห็นอยู่บางท่านเนี่ยบางท่านที่เราเห็นเนี่ยรับราชการอยู่ในกรมในกระทรวงพอหมดจากนั้นก็มาสมัครเป็นกกต.แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ยกมือให้ก็มันก็รวนรูปกันอย่างเงี้ยสว.เลือกกกต.แต่กกต.มาต้องมานั่งพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสว.คนเขาก็คอรหา
1: คือมีคนไปดูข้อมูลนะแล้วก็รวมทั้งวิเคราะห์กันนะพี่โอคุณผู้ฟังครับว่าสว.ชุดนี้ถ้าหากอยู่ในช่วงระยะเวลาเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยแล้วก็จะมีต้องมีการเลือกองค์กรอิสระทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ในมือของสว.กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเลือกทั้งหมดในช่วงระยะเวลาเนี่ยจะได้ทั้งหมด41คนนะพี่โ
0: อ41คน
1: เออ41คนอ่ะบรรดาองค์กรอิสระต่างๆทั้งหลายอะไรเงี้ยเออเยอะมากนะ41
0: คนที่สว.ชุดนี้เลือก
1: ใช่ๆๆถ้าดูตามไทม์ไลน์ทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยถ้าเลือกครบทั้งหมดเนี่ยประมาณ41คน
0: 41คนมันก็กระจายไปแต่ละหน่วยงานนะครับท
1: ่
0: านกกต.
1: ก็อย่างกกต.ใน7คนเห็นมั้ย
0: ก็
1: มีทั้ง4คนแล้ว
0: ท่านณรงค์กันวารินนะครับก็ท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานกกต.ที่ได้ออกมาแถลงข่าวจริงๆเราไม่ค่อยเห็นท่านณรงค์เนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวเลยนะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเลขา
0: คุณแสวง
1: เราเห็นคุณแสวง
0: แล้วก็รองเลขา
1: เราไม่ค่อยเห็นคุณแสวงเลยเรื่องนี้
0: ตอนนี้คุณแสวงนี่อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ให้ท่านรองเลขาออกมาแถลงข่าวคุณณรงค์เนี่ยออกมาพูดนะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะก็ออกมาหลายคนบอกว่านี่ออกมาแก้ต่างให้หรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ก็
0: มีคุณณรงค์กันวารินนะครับเอาแค่เรื่องมติ5ต่อ2ก่อนนะคะ5เนี่ยก็มีคุณณรงค์กันวารินคุณณรงค์รักน้อยนะครับคุณอนันต์สุวรรณรัตน
1: ์
0: คุณจิรุธวิสารจิตนะครับ4ท่าน4ใน5เนี่ยนะฮะที่มาเนี่ยมาจากสว.ชุดเนี้ยแต่งตั้งนะครับ4ใน5ที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณทิติเชษฐ์นุชนาธนะครับอันนี้ว่าเป็นสนช.ที่แต่งตั้งมานะครับแต่คุณทิติเชษฐ์เนี่ยท่านก็ถูกต่อวาระเพราะตั้งแต่สนช.แต่งตั้งอ่ะคุณดีตั้งแต่สนช.แต่งตั้งอ่ะครับแต่ตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่อ่ะครับก็ต่อวาระมาเนี่ยนะครับคนก็เลย
1: เอาเรื่องอยู
0: ่ก็เป็นที่ทราบกันนะฮะว่าแหมเบื้องหน้าเบื้องหลังมันก็ถูกพูดถึงอยู่นะครับนี่คือ5เสียงส่วนเสียงข้างน้อย2ท่านเนี่ยฮะตัว MVP เลยนะฮะที่ออกมาให้ข่าวก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษ
1: สว.สิทธิโชติ
0: ใช่ท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านกกต.ท่านกกต.สีโชคเนี่ยนะก็เป็นสว.เขาบอกว่าสว.ชุดพิเศษแต่งตั้งมานะครับแล้วก็มีคุณชายนครชัยนะครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เป็นสว.ชุดพิเศษแต่งตั้งมานี่คือ2เสียงข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะกรณีคุณสิทธิโชคที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวท่านเนี่ยก็จะไปขึ้นอีกหลายเวทีนะดีมผมเห็นในสัปดาห์มี
1: สัปดาห์สุดท้ายอ่ะ
0: โครงการราชบัณฑิตสภานำความรู้สู่สังคมเนี่ยครับ
1: ของราชบัณฑิตเนี่ยที่น่าจะต้องหลายฝ่ายเนี่ยที่ติดตามข่าวสารการเมืองเนี่ย
0: สัปดาห์นู้นสิ30
1: ก
0: ัน
1: ยา
0: วันสุดท้ายของเดือนกันยาเนี่ยเวทีนี้เนี่ยนะก็จะมีท่านสิทธิโชคอินทรวิเศษเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนา
1: ไม่ใช่แค่ท่านสิทธิโชคไงเพราะว่าถ้าหากไปดูรายชื่อของคนที่มาร่วมในงานเสวนาของสำนักงานราชบัณฑิตติยสภาเนี่ยเรื่องของคดีหัวสวที่คนไทยต้องรู้เนี่ยโหมีแต่รายชื่อแบบ
0: จี๊ดไหม
1: ใช้คำว่าตัวตึงอ่ะตึงมากๆ
0: มีใครอีก
1: มีอาจารย์จรัญ

0: ภักดีธนากุลท่านเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
1: ใช่มีเยอะมากมีคุณวัดติงสมิธ
0: โอ้โหคนนี้
1: เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วย
0: ครับ
1: มีอาจารย์วิชามหาคุณ
0: ใช่
1: นี่อาจารย์วิชามหาคุณนะอาจารย์จารันแล้วก็เนี่ยคุณสิทธิโชติด้วย
0: อาจารย์คุณอาจารย์วิชาเนี่ยก็เป็นอดีตกรรมการปปช.อดีตประธานแผนกในศาลอาญาแล้วก็เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภานะครับเห็นโอ้โหนี่คือโครงการราชบัณฑิตยสภาเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่รู้สิตัวหน่วยงานเนี่ยไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับสวหรือเปล่าแต่เขาก็จัดงานนี้ขึ้นมา30กันยาก็จับตากันเอาไว้นะเห็นว่าเวทีนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนสนใจเยอะ
1: คือผู้สื่อข่าวที่อยู่สายการเมืองเนี่ยเห็นรายชื่อปั๊บนี่หึงซีดปากเลยอ่ะ
0: ใช่คือโดยเฉพาะท่านสิทธิโชคที่จะมาพูดในวิธีนี้ด้วยเพราะวันก่อนเนี่ยพอท่านออกมาคือสำนักงานกกต.เนี่ยก็ต้องมีหน้าที่เชิญสื่อนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็จัดแจงอย่างดีเลยให้ท่านสีโชคได้ออกมาพูดวันนั้นที่ท่านวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ท่านประธานกกต.แถลงเป็นทางการ
1: โกงแบ็คกราวอะไรเสร็จสับแล้วมันอยู่ๆทำไมถึงออกมายืนสัมภาษณ์แบบ
0: ยืนคนเดียว
1: ใช่
0: เตรียมที่เอาไว้ให้แล้วแต่ว่ายืนแบบเหมือนกับกึ่งทางการหน่
1: อ
0: ยแต่ว่าเนื้อหาวันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตรงข้ามกับวันที่ท่านประธานกกต.ท่านแถลงวันก่อนวันที่มีมติออกมาเนี่ยสิ่งที่แถลงเนี่ยสิ่งที่ท่านสิทธิโชคพูดเนี่ยก็เหมือนกับคนละฝั่งเลยอ่ะ
1: ใช่
0: พูดอีกมุมนึงอ่ะก็ในฐานะเสียงข้างน้อยอ่ะเรื่องช้างอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ถูกต้อง แล้วก็เห็นว่าขบวนการนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเพียงแค่พรรคการเมืองเดียว
0: ก็คือพรรคภูมิใจไทย
1: แกไม่ได้พูดชื่อไง
0: แกไม่ได้พูดชื
1: ่
0: อแต่ว่าอย่างที่เราเห็นรายชื่อกันแล้วนะครับว่ามีแต่พรรคอันนี้ที่กกต.ออกมาเนี่ยก็มีแต่พรรคภูมิใจไทยนั่นแหละ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะวันที่30กันยายนน่าจะเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะดุเดือดอีกหนึ่งเวทีหลายคนน่าจะให้ความสนใจอ่ะ
0: คือถ้าพอมีอำนาจมีอะไรควบคุมอะไรได้หลายๆส่วนในหลายพื้นที่แล้วแต่ว่าการใช้อำนาจก็สำคัญนะการใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่รู้สิถ้ามีอำนาจแล้วผมว่าความที่จะอยู่ได้ไม่นานมันจะเกิดขึ้นเนี่ย
1: อ
0: ำนาจที่มีเนี่ยคุณใช้ไปในทางไหนแต่ตราบใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณยังใช้อำนาจอยู่ในร่องในรอยเนี่ยเสียงมันครบมันครบแล้วเนี่ยแล้วผ่านกฎหมายอะไรได้ง่ายๆเนี่ยและเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยอันนี้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
1: ได้ครับผม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งกองทัพภาคที่4พร้อมดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสพช้างเผือกไปประจำสปก.เส้นจับบ่อนในพื้นที่หลังมทส.

0: 2นำทีมบุกจับบ่อน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีเมื่อวันที่18กันยายน2569นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางหลายรายการโดยพลตำรวจเรยุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกเสวกชูสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีจำนวนเกินกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมอบหมายให้พันตำรวจเอกชินเดชดีแท้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.ช้างเผือกเพื่อให้การบริหารราชการและการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวยืนยันว่าจะไม่ละเว้นการตรวจสอบหากพบการกระทำผิดหรือบกพร่องต่อหน้าที่และหากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดเกี่ยวข้องหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระบะผู้รับเหมาชนอัดเสาไฟฟ้าย่านเทียนทะเลเสียชีวิต2สาหัส1กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.เทียนทะเลรับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถเหตุเกิดบริเวณตรงข้ามปากซอยเทียนทะเล28แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพจึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและอุปกรณ์เครื่องตัดทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูทะเบียนกำแพงเพชรอยู่ในสภาพพุ่งชนและติดคาอยู่กับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ตัวรถได้รับความเสียหายอย่างหนักจนห้องโดยสารยุบพังทั้งคันภายในรถพบผู้บาดเจ็บสาหัส1รายเป็นคนขับทราบชื่อภายหลังคือนายธีรวัฒน์สมสวัสดิ์อายุ31ปีช่างรับเหมาตอกเสาเข็มเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ช่วยนำตัวออกจากรถก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล PMG เพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันภายในห้องโดยสารฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายเจ้าหน้าที่พบร่างชายอีก2รายถูกแรงกระแทกอัดติดอยู่กับซากรถตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตแล้วทั้งคู่หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายธวัชชัยอายุ23ปีส่วนผู้เสียชีวิตชายอีกหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อเนื่องจากไม่พบเอกสารระบุตัวตนภายหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายออกจากซากรถได้สำเร็จตรวจสอบสภาพร่างเบื้องต้นพบว่าทั้งคู่ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงมีบาดแผลและกระดูกหักหลายแห่งทั่วร่างกายต่อมาพ่อตายของนายธีรวัฒน์ต่อมาพ่อตาของนายธีรวัฒน์เดินทางมาที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าลูกชายของตนมีอาชีพรับเหมางานตอกเสาเข็ม

0: เข็มส่วนผู้เสียชีวิตอีก2รายเป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่กับลูกเขยและทุกคนมีความผูกพันกันเสมือนลูกหลานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุอุตุเตือนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงวันนี้อีก1วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
7: ์8นาฬิกา40นาทีครับเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ช่วงที่2ครับวันนี้ก็สบายๆครับทุกท่านฮะหลังจากที่หนักหนาสาหัสเอาการมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคือคนที่ติดตาม 100.5 เนี่ย
8: ครับ
7: ผมว่าจะมาสัก 70-80% นะคอการเมืองนะพี่โอ
8: ใช่คอการเม
7: ือง คือสัปดาห์ที่แล้วนี่หนักมากจริง
8: ๆทั้งสัปดาห
7: ์ทั้งสัปดาห
8: ์ครับ
7: มันหลากหลายประเด็นหลากหลายแง่มุมไล่ไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห
8: ์มติออกมาก
7: ลางสัปดาห์ข้างน้อยก็มา
8: ข้างน้อยมา
7: แล้วก็งานเสวนาทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ข้อคิดเห็นจากนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองเยอะแยะมากนะ
8: คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผมมองว่าสุดท้ายแล้วนะคือคนเราเนี่ยอยากเข้าสู่อำนาจทุกคนแหละ
7: ครับ
8: คือข้อดีของเอาเป็นว่าข้อเสียของประชาธิปไตยละกันนะผมบอกข้อเสียของประชาธิปไตยเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยพอมีการต้องถามนู่นถามนี่เยอะเนี่ยบางทีมันขาดความเด็ดขาดในบางเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีน่ะ
7: ครับ
8: ถ้าเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วเนี่ยถ้าบางอย่างมันมีความเด็ดขาดอุ๊ยเรื่องนี้มันต้องเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ไปติด สสผ่านกฎหมายมาแล้วอ้าวสวไม่เอาตา

0: บ้างเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วเนี่ยคุณมีเสียงมากพอในสสเป็นรัฐบาลอยู่แล้วคุณมีสวที่มักจะเห็นด้วยกับคุณในกฎหมายบางอย่างเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยและถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนเนี่ยมันจะทำให้ข้อกฎหมายอะไรต่างๆมันผ่านไปด้วยความรวดเร็วแล้วประโยชน์เนี่ยมันก็จะตกไปอยู่กับประชาชนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีอำนาจมาอยู่ในมือแล้วเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยสำคัญบางทีเราเนี่ยมีมีดมีปืนอยู่ในมือเราก็รู้สึกว่าตัวใหญ่เนาะขับรถขับลาไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราม
1: ีพลังมี power ขึ้น
0: บางทีมีอำนาจอยู่ในมือแล้วเนี่ยบางทีเรารู้สึกเรามีพลังชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่ว่าขอให้สำนึกไว้ขอให้ตระหนักดีกว่าขอให้ตระหนักเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณมีอำนาจเข้ามาแล้วเนี่ยปลายทางแล้วเนี่ยถ้าคุณทำในสิ่งที่ดีเนี่ยผมว่าประชาชนเนี่ยยังพอเห็นว่าแม้ว่าจะมีอำนาจแต่เขาเนี่ยเห็นไหมล่ะทำให้มันเร็วอ่ะทำให้เรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในรัฐบาลคุณ
1: อ
0: ่ะเพราะคุณมีเสียงที่มาสนับสนุนคุณเยอะอะไรเงี้ย
1: ทุก
0: หน่วยจริงๆทุกหน่วยเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อมาถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันเนาะบางอย่างมันก็ต้องถ้ามันไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยองค์กรนี้ก็ต้องคอยมาตรวจสอบองค์กรนี้มันคือมันคานอำนาจกันแต่ว่าถ้ามีในเรื่องที่เราคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยแล้วมันผ่านไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั่นคือพนักพิงของคุณในการที่จะอยู่ในอำนาจได้อย่างยาวนาน
1: คือในเมื่อมันยังมีชนักตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นคำถามเป็นข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนเพราะไอ้เรื่องของการโกงการคั่วสวเนี่ยในทางวิชาการนักรัฐศาสตร์นักสังคมวิทยาเขาออกมาพูดเลยนะว่าการโกงสู่อำนาจทางการเมืองถือเป็นการทุจริตที่สร้างความเสียหายแล้วก็เลวร้ายที่สุด
0: ก็เหมือนกับสอบอ่ะเหมือนกับการที่คุณไปจ่ายเงินแล้วเพื่อให้คุณได้เข้ามาสู่ราชการแล้วต้องขอจะเป็น 3,000 กว่าคนเนี่ยมันเป็นต้นไม้พิษมันเป็นรากแก้วของความทุจริต
1: ใช่
0: คุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มด้วยการใช้เงินซื้อตำแหน่งเนี่ย
1: คุณโกงก่อนเลยอ่ะ
0: คุณโกงก่อนเลย
1: แล้วคุณไม่ได้เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องใสสะอาดแต่คุณเข้ามาสีเทาสีดำมาเลยอ่ะ
0: คุณเข้ามาไม่ได้ด้วยความใสสะอาดเนี่ยโอเคถ้าคุณเข้าไปด้วยความไม่ใสสะอาดแต่คุณเข้าไปตระหนักว่าฉันจะต้องทำความดีเพื่อฉันเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะถ้าคุณคิดอย่างนั้นมันก็โอเคไงแต่ในมนุษย์อ่ะคุณเข้าไปคุณเสียตังค์เป็นแสน
1: อ
0: ่ะแล้วก็แลกกับเงินเดือนละไม่กี่พันกี่หมื่นอ่ะ
1: 12,000 15,000 อะไรเงี้ย
0: มันก็ทำให้สิ่งนี้มันกัดกินประเทศเรามันไม่เจริญนี่คือสิ่งที่เราทุกคนก็โอ้โหเห็นแล้ว
1: ทุกคนรู้แหละทุกคนรู้
0: ด้วยภาวะของบ้านเรางบประมาณเรื่องงบประมาณประเทศเราเนี่ยโอ้โหตอนนี้ภาวะเรื่องงบประมาณอย่างอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่ท่านเป็นกรรมาธิการเนี่ยท่านพูดให้ฟังผมเห็นหลายคลิปแล้ว
1: มันเห็นความ
0: เราเห็นนะ
1: ใช้คำว่าอาการโคม่าละ
0: โคม่านะ
1: ต้องใช้คำนี้เลยครับอาการโคม่าของสถานการณ์เรื่องของการเงิน
0: บ้านเรา
1: เนี่ยตอนนี้หนักหนา
0: ไอความเปลี่ยนแปลงอ่ะเราโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับไปตามโลกนั่นแหละแต่ว่าคนน่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ยังกัดกินประเทศเราอยู
1: ่
0: คือมันไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกมันมีทั่วโลกอ
1: ่
0: ะมีทั่วโลกแต่ว่าอยากให้น้อยที่สุดแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้เป็นที่ตั้งแล้วมันจะอยู่ได้นี่อย่างผมดูข่าวนี้แล้วผมก็สะท้อนมาที่บ้านเราอย่างจีนเขาเนี่ยนะเขาทำคลองใหญ่ผิงลู
1: ่
0: แล้วเขาใช้คลองเนี่ยเขาตัดจากแม่น้ำนะครับเพื่อที่จะไปออกทะเลจีนใต
1: ้ครับ
0: คุณรู้ไหมคลองนี้เนี่ยเขามีแนวคิดนะร้อยกว่าปีแล้วนะ
1: โอ้
0: มีแนวคิดตั้งแต่หนุ่นสมัยดร.สุนยเซนน่ะที่จะทำคลองเนี่ยเพื่อให้การขนส่งของเขาเนี่ยออกไปสู่ทะเลได้ไม่ต้องไปติดขัดทางนู้นทางนี้เนี่ยเขาสร้างคลองเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใช้เมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วเขาใช้เวลาสร้างนะ4ปีร้อยกว่ากิโลเมตรเนี่ยตัดจากแม่น้ำออกสู่ทะเลจีนใต้เนี่ยครับ4ปีเสร็จแต่ก็เขาคิดจะสร้างตั้งเป็น100ปีแล้วนะคิดจะสร้างมาเป็น100ปีแล้วนะแต่เพิ่งมาสำเร็จเนี่ย16กันยาเปิดใช้
1: คืออย่างน้อยก็ทำได้สำเร็จนะพี่โอ
0: เรื่องการเดินทางของเขาเนี่ยฮะเรื่องการขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆทางน้ำเนี่ยนะครับ โอ้โหผมเห็นประเทศเขาแล้วก็บางทีบางอย่างเนี่ยนะก็คือผมไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีนะแต่บางอย่างเนี่ยพอมันมีเสียงหลายเสียงเดี๋ยวก็คัดค้าน
1: อ๋ออ
0: ย่างเขื่อนบ้านเราสมัยนี้จะสร้างก็ยาก
1: ครับ
0: เขื่อน

0: บ้านเราสมัยนี้น้ำเนี่ยมาทุกปีเนี่ยเมื่อวานก็เห็นคลิปเห็นภาพกันแล้วเนาะน้ำมาแล้วนะ
1: ทั้งเหนือทั้งใต้เลย
0: ใช่แล้วเขื่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราอยากจะสร้างเพื่อไว้เก็บกเก็บกักน้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการจะสร้างอะไรเหล่านี้มันก็จะมีอีกมุมนึงซึ่งเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องพื้นที
1: ่
0: เรื่องพื้นที่อีกจะได้รับอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยประชาชนในพื้นที่อีกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดเรื่องใหญ่ๆเนี่ยอย่างแลนด์บิดเนี่ยเราก็เงียบไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ก็อย่างแลนด์บิดเราเงียบไปแล้วนะ
1: ก็น่าจะ
0: บางคน
1: น่าจะพับไปแล้วนะใช้ก็ไม่ได้พับโครงการไปแล้ว
0: คอคอดกะอย่างเงี้ยอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็คิดมานานนะก่อนเราจะได้ใช้สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะก็ลองดูเราก็อยู่ในประเทศนี้ยังคงอยู่ในประเทศน
1: ี้ยังต้องอยู่ในประเทศนี้
0: ก็ฟังข่าวสารกันไปนะฝนวันนี้ก็กรุงเทพ 80% เลยนะ
1: ก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าเมื่อวานกรมอุตุก็เตือนไว้ 80% ซึ่งช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะยังไม่มาพอ 4-5 โมงปั๊บเนี่ยมาตามนัดเลยแล้วก็มาเยอะมาหนักด้วยต่อเนื่องกันตลอดทั้งคืนเลยครับพี่โอฮะ
0: น้ำเนี่ยก็เยอะนะครับน้ำตอนนี้เนี่ยอย่างเขื่อนภูมิพลนะครับณวันนี้เดี๋ยวนะข้อมูลวันนี้ยังไม่มาแต่ว่าณเมื่อวานนะก็ถือว่าอัปเดตที่สุดเนี่ยตอนนี้เขื่อนภูมิพลเนี่ย 60% นะเขื่อนสิริกิติ์78% นะน้ำเมื่อเทียบกับปีที่แล้วน้ำเยอะกว่าครับปีที่แล้วณเวลานี้เนี่ยเขื่อนภูมิพลเนี่ยมี 79% แต่ปีนี้มี 60% ปีที่แล้วเขื่อนสิริกิติ์มี 88% ปีนี้ 78% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำอยู่ 83% แต่ปีนี้มี 57% ครับเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์นะครับปีที่แล้วณวันนี้นะฮะณวันที่19นะครับ19กันยาเนี่ยปีที่แล้วมีอยู่ 79% ปีนี้โอ้มาแล้วครับ 62% ครับ 62% ถือว่ามาแล้วครับเพราะว่าน้ำจากเพชรบูรณ์เริ่มมา
1: แล้ว
0: ครับ
1: เมื่อ
0: วานเริ่มเยอะแล้วครับน้ำเข้าเขื่อนเต็มๆแล้วครับ 62% แต่ว่าโดยรวมแล้วน้ำปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะน้อยกว่าแต่ก็เป็นไปตามฤดูกาลนั่นแหละ
1: ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์มันมีเรื่องของอิทธิพลเรื่องของเอลนิโย
0: ใช่
1: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโยพี่น้องที่ทำการเกษตรก็ต้องเตรียมตัวรับมือเรื่องของน้ำที่อาจจะขาดทิ้งช่วงกันไปได้เพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันจะกินระยะเวลายาวไปจนถึงประมาณสักกลางปีหน้าเลยนะตามที่อาจารย์ธรท่านได้มีการคาดการณ์แล้วก็วิเคราะห์กันเอาไว้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของท่าเรือพี่โ
0: อท่าเรือ
1: ท่าเรือที่จีนไปแล้วมาที่ท่าเรือไทยกันหน่อย
0: นะพี่โอฮะจีนเขามีเรื่องการขุดคลองอะไรไปแล้วใช่ไหมของไทยของไทยเราเองเนี่ยก็มีแนวคิดมาจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับจริงๆแนวคิดนี้เนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวกับการท่าเรือเนี่ยเขาก็ได้ยินมาอย่างยาวนาน
1: หลายสิบปี
0: เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ออกมาเดินหน้าให้สัมภาษณ์นะครับผมฟังจากปากท่านเลยเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าจะย้ายท่าเรือคลองเตยย้ายท่าเรือคลองเตยไปสู่แหลมฉบัง
1: ท่าเรือคลองเตยนี่ก็คือไว้ขนถ่ายสินค้านะเชิงพาณิชย
0: ์
1: ก็ใช้กันมายาวนานหลายสิบปีย
0: าวนานแล้วแถวนั้นเนี่ยมีชุมชนอีกโอ้โหเพียบเลยฮะชุมชนประมาณ26ชุมชนนะครับ
1: หลายหมื่นหลายพันชีวิตอ่ะ
0: ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยจะทำการแล้วมันแน่นนะรถบรรทุกอะไรต่างๆที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคนที่ผ่านไปแถวนั้นก็จะรู้ดีว่าการจราจรการขนส่งพอรถใหญ่ๆเนี่ยการจราจรจะติดขัดแล้วก็มีแนวคิดที่จะย้ายนี่คุณพิพัฒน์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงในปีนี้นะฮะในปีนี้สัมภาษณ์เมื่อสัก
1: สัมภาษณ์ไปเมื่อวัน
0: 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
1: วันที่18
0: พ
1: ี่โอ18
0: วันศุกร์เลย
1: วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: เมื่อวานสิ
1: ใช่เมื่อวานซื้อน่ะ
0: เมื่อวานซื้อให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงก็แนวคิดเดิมเนี่ยแหละครับย้ายท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยเนี่ยนะย้ายให้ไปลงที่แหลมฉบังซะให้หมดนอกเสียจากว่ามีความเร่งด่วนสินค้าเร่งด่วนจริงๆคือการย้ายไปเนี่ยอ้าวแน่นอนล่ะก็ลด
1: ความแออัด
0: ลดความแออัดของท่าเรือคลองเตยแต่ว่าไม่ได้ปิดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ปิดเลยนะก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าลดความแออัดแล้วก็พื้นที่ที่เหลือชุมชนที่เหลืออยู่แถวๆรอบๆท่าเรือเนี่ย26ชุมชนเนี่ยก็จะพัฒนาก็ข่าวว่าพัฒนาพื้นที่อ่ะแต่ว่าจะพัฒนาเป็นรูปแบบไหนเนี่ยยังไม่รู้เพียงแต่ว่าเอาเรื่องย้ายก่อนเฟสแรกเนี่ยมันต้องย้ายให้ได้ก่อน
1: มันต้องเคลียร์พื้นที่ให้ได้ก่อน
0: มันต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไอ้เรื่องพัฒนาไปทางไหนเนี่ย โอ้เป็น

0: อีกไกล
1: ยังอีกสักพักใหญ่
0: แต่จริงๆก็ควรจะบอกนะว่าถ้าย้ายแล้วจะทำอะไร
1: ถูกก็คือตามอะไรตามข่าวที่ออกมานี่ก็คือมุ่งหวังว่าจะเอาพื้นที่เดิมตรงจุดนี้ไปพัฒนาเชิงพาณิชย
0: ์
1: สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย อย่าลืมว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่สวยงามมากนะครับ
0: งามมากงามมาก
1: ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ใช่ครับ
1: สวยสุดๆไปเลยอ่ะ
0: ใช่
1: จะเอาไปทำอะไรในเชิงพาณิชย
0: ์
1: ก็คงจะมีกันอยู่ไม่กี่ทางเลือกมั้งพี่โ
0: อ
1: สวนสาธารณะเหรอ
0: จะคุ้มไหม
1: ให้คนไปวิ่งไปปั่นจักรยานกันนี่เหรอ
0: แต่คุณพี่ท่านบอกว่าเป็นรายได้ให้กับการท่าเรือ
1: เพราะว่าแบบยังยืนด้วยนะ
0: แบบเพราะว่ายังไงพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของการท่าเรืออยู่
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: คือไอ้ตรงคลองเตยเนี่ยก็ยังคงมีไว้อยู่แหละก็คือเช่นพวกอาหารสดผลไม้ก็พิจารณากันเป็นรายกรณีไปแต่ว่าถ้าจะขอย้ายไปเนี่ยไปอยู่แหลมฉบังเนี่ยก็คือต้องการจะให้ได้ 100% ย้ายออกไป 100% ให้ได้เร็วที่สุด
0: 100% เลยเหรอ
1: ใช่ 100% ให้ได้ 100% นะ
0: อันนี้ข่าวใหญ่ของชาวของเตยเลยนะครับ
1: เพราะว่า
0: คนที่อยู่แถวนั้น
1: ก็ต้องคนที่ติดตามข่าวก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความพยายามมานานหลายรัฐบาลมากในการที่จะย้ายพื้นที่ชุมชนแอร
0: ์
1: คลองเตยเนี่ยออกจากจุดนี้
0: ใช่ถ้าคุณผ่านไปแถวๆนั้นน่ะตึกแถวๆนั้นน่ะทางสหภาพของการท่าเรือเขาก็จะขึ้นป้ายคัดค้านอยู
1: ่โอ้โห
0: เออ
1: นี่แหละเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามว่ามันจะสามารถทำได้จริงขนาดไหนเพราะว่ามันมีความพยายามมันนานมากแล้วอ่ะ
0: นาน
1: เออ
0: ขนาดแลนด์บิดเราเนี่ยที่เราตอนแรกเราก็โอ้โหเหมือนจะมาแล้วสุดท้ายแล้วนี่ก็เงียบไปแล้ว
1: สุดท้ายมันก็ต้องพับเก็บเงียบกันออกไปนี่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องของท่าเรือคลองเตยเออนี่น่าสนใจนะว่า
0: น่าสนใจเป็นเรื่องใหญ
1: ่26ชุมชนที่คลองเตยเน
0: ี่
1: ยเออจะต้องให้เขาไปอยู่ที่ไหนค่าเสียหายจะอย่างไร
0: เรื่องย้ายเรื่องไม่ย้ายเนี่ยไหนๆแล้วเราก็ไปแถวๆหัวหินวันที่25คือวันศุกร์หน้าเนี่ยนะครับก็จะดีเดย์ครับ
1: นี่ก็เป็นมหากาพย์อีกเหมือนกัน
0: ใช่คือหัวหินถ้าเราไปแถวๆสถานีตำรวจหัวหินแถวเทศบาลเนี่ยมันก็จะมีอยู่ซอยหนึ่งตรงข้ามตลาดกลางคืนนึกถึงตลาดกลางคืนของหัวหินได้ไหมอ๋อ
1: นึกออก
0: ตลาดกลางคืนตรงนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีซอยเดินตรงทะลุซอยเข้าไปเนี่ยตรงนั้นมันก็จะมีท่าเรือ
1: ครับ
0: มันก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมมันก็จะมีร้านอาหารชื่อดัง
1: ใช่
0: นะครับมันก็จะมีรีสอร์ทอะไรต่าง
1: ๆ
0: ตอนนี้มีอยู่15อาคารครับที่ตรงนั้นเนี่ยศาลท่านตัดสินมาแล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นที่สาธารณะ
1: คือสร้างพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในทะเล
0: ยื่นเข้าไปถ้ามองภาพมุมสูงเราจะเห็นชัดว่ามันยื่นเข้าไปทำเลมันดีมากร้านอาหารผมว่าผมเคยไปกิน
1: อ
0: ่ะร้านหนึ่งแถวๆนั้นอ่ะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วมีหลายชื่อนะฮะเดี๋ยวจะผิดถูกไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าร้านดังๆเนี่ยแถวนั้นมี
1: ครับ
0: 25นี้คือวันศุกร์ที่จะถึงนี
1: ่
0: เทศบาลเขาจะเดินหน้าหรืออาคารที่บุกรุก15รายก่อนคือมีบางรายที่เขายอมรื้อไปแล้วมีบางรายที่เขายอมรื้อไปแล้ว14รายเนี่ยเขายอมรื้อเองแล้ว
1: คือมันมีอาคารเดิมที่เคยบุกรุกเนี่ย40รายใช่ไหมพี่โอ
0: 40แล้วก่อนหน้านี้รื้อตัวเองไปละ14เหลืออีก26
1: ทำลายตัวเองไปละ14
0: 26เนี่ยมันแบ่งของเป็นของกรมเจ้าท่าต้องดำเนินการ11และของเทศบาลที่รับผิดชอบอยู่15สุกนี้เนี่ยเทศบาลเขาเริ่มก่อน15รายเนี่ยเขาจะเริ่มไปรื้อ
1: ครับ
0: คุณนึกภาพแล้วกันนะครับว่าคนที่อยู่มานานแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็อยู่ตรงนั้นมานานเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าให้ยืดออกไปหน่อยได้ไหม
1: ใช่
0: เรื่องนี้มันยืดเยื้อมานานแล้วนะคะนานแล้วนะจนคดีเขาตัดสินไปแล้วนะครับ
1: คือศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาไปตั้งแต่ปี2557
0: 12 ปี
1: แล้วอ่ะ แล้วก็ล่าสุดศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งสูงสุดนะครับยกฟ้องกรณีที่บรรดาผู้ประกอบการเนี่ย
0: ไป
1: ย
0: ื่น
1: ขอเพิกถอนคำสั่งห้ามใช้อาคารของทางเทศบาลนั่นแหละก็ยังไงก็ต้องรื้อก็ต้องย้ายออกไป
0: ก็ยกไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: พอล่าสุดศาลสูงสุดเขายกไปแล้ว
1: ใช่ศาลฎีกาพิพากษาไปตั้งแต่ปี57ด้วยให้คุณรื้อย้ายออก
0: ใช่
1: ศาลปกครองก็บอกว่าอ่ะยกคำร้อง
0: ตอนแรกเขามี
1: ก็ต้องออก
0: เพราะมีคำสั่งมาเทศบาลเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาไปแปะป้ายว่าห้ามใช้อาคาร
1: ใช่
0: ชาวบ้านเข้าไปร้องศาลปกครองอีกว่าคำสั่งนี
1: ้ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบก็ตัดสินมาแล้วว่าชอบ
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่จะรื
1: ้อ
0: วันที่25นี้จะดีเดย
1: ์
0: นะครับทันไหมเนี่ย
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยคือทางเทศบาลนครหัวหินเนี่ยคือเขาก็ได้แจ้งผลคดีเนี่ยไปที่กลุ่มอาคารนี่แหละประมาณสัก26อาคารเนี่ยให้ย้ายออกภายใน30วันแต่ว่าพอผ่านไป30วันก็ยังไม่ย้ายออกอีก

0: งียบยังเงียบ
1: ก็ต้องติดป้ายอีกบอกว่าให้ย้ายออกภายใน7วันถ้าไม่ได้
0: เขาก็ไปติดป้ายล่วงหน้าแล้ว7วันเนี่ย
1: ใช่ไงพี่โอ
0: 7วันก็ย้อนไปสิจนถึง วันที่
1: 25
0: เนี่ยคือเลย7วันแล้ว
1: ครับ
0: ก็
1: ตอนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ทางสังคมอะ
0: เรื่องใหญ
1: ่เอออ
0: ันนี้ก็เรื่องใหญ่
1: อันนี้
0: ถ้าใครอยากจะทิ้งทวนก็วันนี้วันที่20เนี่ยเดี๋ยววันนี้ขับรถไปหัวหินไหมไปกินข้าว ที่ร้านแถวๆนั้น
1: ในซอยฝั่งตรงข้ามตลาดนะ
0: ใช่ตรงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นถนนวันเวเลี้ยวขวาไปมันก็จะไปทางโรงแรมฮิวตรงฮิวตันเนี่ยเส้นนั้นน่ะท่านนึกภาพนะถ้าคนไปแถวนั้นคงนึกออกตรงนั้นน่ะมีร้านดังๆเยอะร้านดังๆร้านแบบวิวดีเลยอ่ะติดชายหาดเลยฮะ
1: เออผมก็นี่แหละไปนะ
0: ใช่นี่แหละครับที่เขาจะต้องโดนรื้ออ
1: ันนี้ก็ถือว่า
0: 15ราย
1: เป็นการนำร่องก่อนก่อนที่จะไปจัดการกับที่คลองเตยนะพี่โอ๊ต
0: คืออันนี้ของเทศบาล15รายแต่ว่าส่วนของกรมเจ้าท่าอีก11รายเนี่ยอันนี้กรมเจ้าท่าเขายังไม่ได้ออกมาให้ข่าวว่าเขาจะต้องดำเนินการยังไง
1: เราได้ยินแต่ทางเทศบาล
0: เทศบาลเขามาก่อนเลยนะครับอ่ะเนเน่สิเนเน่
1: เอาซะหน่อยนะ
0: ต้องเชียร์สิสัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร
1: ่22ในเวลาของสหรัฐแล้วก็23ตามเวลาประเทศไทย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอติดตาม
0: กันได้รอบไฟนอลแล้วนะ
1: อันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วนะ
0: จะมีกี่ทีสิบมี10ทีมมี10ทีมเนเน่เนี่ยเป็น1ใน4ที่ได้บอลทองคำคือเข้ามาพาร์ทมาร
1: อบ
0: ช
1: ิงเลย
0: มี4ทีม1ในนั้นคือเนเน่แล้วผมไปดูใน10แล้วเนี่ยเนเน่เนี่ยคือเวลาเขาเลือกมาในรอบชิงเนี่ยเขาก็ต้องเลือกให้มันหลากหลายอะเนาะไม่ใช่ว่าดนตรีก็ดนตรีซ้ำกัน
1: ไม่ใช่มาร้องเพลงกันทั้งหมดเพราะม
0: ัน
1: ไม่ใช่เวทีร้องเพลง
0: มีมายากลมีการเต้นมีอะไรคือหลากหลายอะดู10ทีมเนี่ยดูแล้วหลากหลายไม่ซ้ำแล้วเนเน่เนี่ยก็ต้องเชียร์นะเราก็ต้องเชียร์นะ
1: ต้องเชียร์สิ
0: มีแนวโน้มที่ดีถึงแม้ว่าบางคนไม่อยากให้ชนะบางคนไม่อยากให้ชนะ
1: ทำไม
0: ถ้าชนะแล้วเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ภายใต้สัญญาของทางอเมริกาก็ทาเลสแล้วสัญญาเนี่ยเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเนเน่ชนะนะสมมุตินะจะมาให้สัมภาษณ์ที่ไทยแบบสุ่มสี่สุ่มห้าออกรายการที่ไทยต้องขอเขานะต้องขอเขานะ
1: เป็นศิลปินในสังกัด
0: เป็นศิลปินในสังกัดนี่จะออกสื่อออกอะไรต้องผ่านการเห็นชอบของเขาก่อนนะบางคนก็เลยบอกว่าแค่นี้เนเน่ก็มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วไม่ต้องถึงกับแชมป์หรอกเพราะว่าเวลาโอกาสก็จะเข้ามาเยอะ
1: อ๋อนี่คือถ้ามองในแง่ของการทำงานในอนาคต
0: ในอนาคตแต่บางคนบอกว่าโอ้ถ้าได้แชมป์มันก็ดีสินี่คนไทยคนแรกนะ
1: เออ
0: ดีสิแล้วจะมีโอกาสไปเล่นกันแล้วนะวงดังอ่ะ
1: ใช่เพราะว่า
0: อยากจะไปเล่นกับวงนั้นใช่ไหม
1: คือน้องเนี่ยก็มีความฝันว่าอยากจะไปเล่นคอนเสิร์ตกับศิลปินระดับโลกอยากออกไปทัวร์คอนเสิร์ตหนึ่งในนั้นก็คือมีวงเมทัลลิก้า
0: โอ้โห
1: แล้วมีกลิ่นออกมาเพราะว่าเมทัลลิก้าเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ใน IG Story ของน้องแล้วพ่อเขาเนี่ยพ่อของน้องเนเน่ก็ไปหลุดกลางไลฟ์ด้วยว่ามีโอกาสที่จะได้เล่นร่วมกันในอนาคตอันใกล
0: ้หมดเวลาแล้วไม่ได้คุยเรื่องลิซ่าด้วยนะอยากคุยเรื่องลิซ่าอย่างนี้บางทีอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสว.นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยเราลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าตรงตามที่คาดการณ์ไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35

0: 34ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้าเกือบ200เม็ดโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกุมสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อ นำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้างขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยแนะนำให้ในจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ระบบ e-service สำหรับในจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนหรือ mobile application SSO Plus นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้ง

0: เตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งจะไม่ใช่การกากบาทเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการแต่เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนเองได้สูงสุดไม่เกิน7คนส่วนเรื่องความโปร่งใสในการนับคะแนนกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลัง16นาฬิกาสามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทางนี้หากพบความผิดปกติระหว่างลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานหรือขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนให้ยื่นคำคัดค้านทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
4: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะรายการของเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง10นาฬิกานะคะโดยประมาณวันนี้อยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพดำเนินรายการโดยดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสค่ะ
5: สวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมหายไป2สัปดาห์เลยไม่เจอกันนะคร
4: ับ ใช่อันนี้คุณผู้ฟังก็คิดถึงอาจารย์มอสเหมือนกัน
5: ตัวผมก็มีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับเลยต้องขอแอบลาก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์นะครับที่มาที่แทนไป2สัปดาห
4: ์ค่ะครับกลับมาแล้วกับภารกิจเปิดใจป้าดา
5: เปิดก็กลับมาปุ๊บเราก็ต้องมาด้วยเรื่องเบาๆหรือเรื่องหนักๆดีฮะ
4: อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับขวัญเนี่ยคือขวัญ นะคะคุณผู้ฟังขวัญฟังป้าดาสัมภาษณ์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมันเหมือนโดนสูบพลังชีวิตของขวัญไปนิดนึง ค่ะแต่ก็ วันนี้มากับหัวข้อวัดป่ากับป้าดาจบได้จริงไหมอันนี้อาจารย์มอสตั้งชื่อหัวข้อให้มานะคะคุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามข่าวนี้กันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่21ไร่นะคะที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีการส่งมอบโฉนดที่ดินเนี่ยฉบับจริง

0: ให้แก่พระครูอดุลสารนิเทศนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าถ้าในเชิงกฎหมายเนี่ยอาจารย์มอสเป็นการยุติข้อพิพาทในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วนะคะแต่ว่าทางป้าดาเองก็ยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกว่าจะเดินหน้าในการยื่นเรื่องแล้วก็จะถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์เรื่องนี้ค่ะ
1: นั่นสิครับนั่นสิครับก็ตรงเนี้ยเราฟังเรื่องป้าดามันหลายเดือนเนาะ
0: นับเหตุการณ์ครั้งนี้คือป้าดาจริงๆคืออาจจะไม่ได้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แต่ป้าดาบอกว่าป้าดาต่อสู้กับเรื่องนี้ประมาณ 20-30 ปีแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันโด่งดังแล้วก็มีพาดหัวหน้าหนังสือพิมพ์หน้าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นช่วงวันที่10สิงหาคมค่ะอาจารย์มอสมีกลุ่มบุคคลเนี่ยเข้าไปเทปูนซีเมนต์ปิดหน้าทางเข้าออกของวัดแล้วก็เจ้าอาวาสก็เข้าแจ้งความตำรวจก็ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงป้าดาเนี่ยแหละค่ะเข้ามาสอบสวนว่าเอ๊ะมันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งมันก็เลยเป็นมหากาพย์ที่ดินของวัดป่านี่แหละค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2533หรือมันยังไม่เกิดขึ้นสถานะความเป็นวัดถูกต้องหรือไม่เพราะว่าป้าดาเนี่ยเชื่อโดยสนิทใจว่าวัดเนี่ยไม่ได้เป็นสถานะที่แบบเป็นวัดหรือว่าการดำรงอยู่ของเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้องก็เลยเชื่อว่าที่ดินเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการบริจาคให้วัดอันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการที่การต่อสู้อยู่ในกระบวนการโต้แย้งอยู่แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยถือว่าอาจารย์ธงทองจันทรางสุขนะคะประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการสิ้นสุดตั้งแต่ปี2533แล้วก็การที่มาโอนกรรมสิทธิ์กันเมื่อวันที่16กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าพิธีกรรมทำให้เสร็จสิ้นแค่นั้นเองค่ะอาจารย์มอสคะ
1: ครับแล้วก็ประดาก็มองว่าการที่มาทำตอนเนี้ยมันเหมือนกับทำเพื่อประสงค์อะไรบางอย่างน
0: ะ
1: ไม่ได้ตามความถูกต้องจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าประดาก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทายาทต้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ทำไมทายาทจึงไม่มีสิทธิ์เข้าไปพูดคุย
0: มีส่วนรู้เห็น
1: ส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมในการเซ็นโอนครั้งนี้นะครับคือป้าดาแกก็ยังมองว่าทายาทต้องมีกรรมสิทธิ์อยู
0: ่
1: นะครับในเชิงของมุมคิดของป้าดาทีนี้เราก็มาคุยกันเรื่องนี้แหละว่าม
0: าเรียนรู้นะ
1: มาเรียนรู้กันว่าในการสื่อสารของคนเราเนี่ยถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยที่มันมีตัวบทกฎหมายมีข้อบังคับหรือมีสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วบอกว่ามันจบแล้วเนี่ยแต่อีกคนบอกไม่จบเพราะฉันคิดแบบนี้ฉันเชื่อแบบนี้เราจะจัดการยังไงดีกับการเราพูดคุยกับคนแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะฮะคุณขวัญฟังเรื่องแล้วอะไรทำให้คุณขวัญรู้สึกว่าคุณขวัญเหนื่อยหมดพลังมากเลยครับผมเกิดอะไรขึ้นครับคุณขวัญ
0: คือเหมือนคือป้าดาคือลักษณะการสื่อสารของป้าดาแล้วกันนะคะอาจารย์มอสเบื้องต้นเนี่ยท่านจะเป็นคนที่พูดจาค่อนข้างคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็พูดจาต่อเนื่องแล้วก็แทบจะไม่มีช่องไฟให้กับคู่เจรจาหรือว่าผู้สื่อข่าวที่สัมภาษณ์เนี่ยได้กับมีการพูดคุยต่อโต้แย้งหรือว่าสอบถามท่านจะพูดในลักษณะค่อนข้างยาวแต่ว่าพอในลักษณะเนี้ยแมสเสจหรือว่าข้อความที่ค่อนข้างยาวของท่านนะคะก็คือในลักษณะที่ว่าเป็นข้อความคล้ายๆกันโดยที่สรุปใจความมาก็คือว่าเชื่อโดยสนิทใจว่าที่ดินยังคงเป็นของทายาททายาทควรมีสิทธิ์ในการให้หรือไม่ให้หรือจะให้เพียงแค่ในการเพียงพอสำหรับการตั้งวัดคือพื้นที่ต้องประมาณ6ไร่อันนี้จาก21ไร่อันนี้เป็นมุมมองของป้าดาซึ่งการพูดประมาณที่ขวัญฟังนะอาจารย์มอสประมาณ1ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่เกินนี้คือจริงๆแล้วป้าดาพูดยาวกว่านั้นมากๆแต่ว่าคือครึ่งชั่วโมงอะเมสเซจประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตำหนิบุคคลรอบข้างตำหนิบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มีข้อมูลที่ประมาณว่าถึงแม้วันนี้จะจบแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วกระบวนการคุณไม่มาฟังเราเลยอะไรทำนองนี้คือการเปิดคืออยากให้เขาเปิดรับความคิดเห็นของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันอยากจะมองมุมกลับเหมือนกันว่าป้าดาก็เปิดรับความคิดเห็นของอีกฝั่งนึงด้วยหรือไม่อันนี้ค่ะอาจารย์มอส
1: ครับคือประมาณนั้นครับคือถ้าเราเจอคนแบบนี้นะถ้าเราเจอคนแบบนี้เมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าเราความเชื่ออันนี้ว่าเขาคิดตามความเขาพูดตามความคิดของเขา
0: ค่ะ
1: คิดของเขามันก็จะเป็นกรอบของเขาไปเป็นเส้นตรงของเขาเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเวลามนุษย์เราจะเชื่อจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมันคิดได้หมดคุณขวัญ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องมีกฎหมายมีกรอบเข้ามาเป็นตัวจับมาตรฐานว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันถูกหรือผิด
0: ใช่
1: ไหมครับนี่พอเราเจอคนแบบนี้ที่เขาไม่สนใจกรอบอะไรเลย

0: เขาสนใจแต่ความคิดเขานะฮะเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปนะครับปล่อยเขาทำไปก็ไปเราก็ไปตามตัวบทกฎหมายของเรายึดหลักการไว้
1: ค่ะ
0: หลักการตัวบทกฎหมายไว้แค่นั้นเองคุณขวัญเพราะอย่างกรณีนี้เนี่ย

0: แล้วมันไม่มีการหยุดไม่มีการโอนไม่มีการยกดังนั้นเนี่ยป้าดาก็เลยทางวัดเนี่ยก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยช่วยให้วัดเนี่ยได้รับการเซ็นให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้จบข้อกังขานี่ซะแต่พอจบข้อหาป้าดาก็ไม่จบอีกเนื้อไว้ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เซ็นโอนได้แล้วนี่ป้าดาก็มาหาว่าเอ้าอันนี้การโอนแบบนี้มันมาทำแก้เกี้ยวหรือเปล่าตัวเองก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะตัวเองเป็นทายาทแต่ถ้าย้อนอดีตไปอ่ะจริงตอนเหล่านี้มันขาดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนที่
1: ในเฮียง
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เอ่ยปากยกให้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วเป็นการเอ่ยปากต่อหน้าธารกำนันไม่ได้เอ่ยปากแค่คู่เจรจา
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับตัวกฎหมายเองหรือว่าตัวหลักฐานต่างๆเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
1: ค
0: ือตอนนี้คนที่มาแย้งเนี่ยเขาไม่ยอมรับทีถ้าเราเจออะไรแบบนี้คุณขวัญคิดว่าเราควรทำยังไงดีอ่ะ
1: คือถ้าขวัญเจอสถานการณ์แบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าขวัญจะไปคุยกับป้าดานะคะถ้าขวัญเจอในลักษณะเดียวกับที่คู่เจรจาขวัญที่คล้ายๆกับป้าดาแล้วกันนะคะอาจารย์มอสขวัญจะยืนฟังอย่างนิ่งๆแล้วก็ฟังค่ะฟังท่านที่คู่เจรจานี่แหละฟังแล้วให้ท่านพูดให้จบแล้วก็ค่อยเคลียร์ทีละข้อสงสัยทีละข้อโต้แย้งแต่ว่าคือในระหว่างนั้นอ่ะคือด้วยความที่จังหวะของการพูดของแต่ละคนอ่ะขวัญอาจจะเป็นคนพูดช้าขวัญอาจจะแบบงับไม่ทันป้าดากับคนที่พูดเร็ว
0: ไม่มีใครทันครับไม่มีใครทัน
1: อะไรอย่างเงี้ยจันวัดดังนั้นคือเราต้องลิสต์ติ๊กไว้ในใจว่าเดี๋ยวเราจะแย้งข้อนี้นะ1 2 3อะไรว่าไปแล้วพอถึงจังหวะที่ท่านพูดจบแล้วเราก็ค่อยเคลียร์ทีละข้อสงสัยทีละข้อโต้แย้งแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าในลักษณะแบบเนี้ยถ้ามันเคลียร์ไม่จบเนี่ยนะคะในกระบวนการถ้าหากว่ามีความจำเป็นในกระบวนการถ้าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อบทกฎหมายเนี่ยเรายื่นมือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่คู่เจรจาเหมือนขวัญคุยกับอาจารย์มอสแล้วอาจารย์มอสแบบคุยแล้วมันไม่จบขวัญก็บอกว่าถ้างั้นขวัญจะรับไว้พิจารณาแล้วกันนะคะคือพยายามตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราพยายามชี้แจงแล้วแต่มันไม่จบเรื่องไหนที่วางได้ก็วางอันนี้มุมมองของขวัญค่ะอาจารย์มอสคะ
0: ครับครับก็คุณขวัญทำถูกแล้วครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนนั้นเขามีธงอยู่ในใจ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขามีธงอยู่ในใจแล้วเขาไม่ฟังอะไรไม่มีหลักการอะไรมายึดเลยแล้วก็คิดอยู่แต่ว่าฉันถูกฝ่ายเดียวครับส
1: ิ่
0: งที่ฉันูผมเราต้องถามเขาตรงๆว่าแล้วถ้ามันจะจบได้เนี่ยหรือมันจะมีหลักการไหนมาช่วยให้เขานิ่งหรือพอใจได้เนี่ยอะไรคือจุดตรงนั้นที่เขาจะโอเค
1: อันเนี้ยยังไงดีอาจารย์จะสื่อสารกับอย่างในลักษณะที่เราจะไปเจอเนี่ย
0: จะจบเมื่อไหร่
1: จะจบด้วยอะไร
0: จบด้วยอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากเขานะจากใจเขานะ
1: อะ
0: ไรคือสิ่งที่เขาจะเชื่อว่ามันจะจบ
1: ค่ะ
0: ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเขาถึงจะเชื่อว่าสิ่งนี้สมบูรณ์แล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่จะไปร้องคนนั้นต่อคนนี้ต่อเนี่ยสมมติถ้าเกิดนายกมาแล้วนายกชี้ว่าวัดถูกเป็นเจ้าของเนี่ย
1: จะเชื่อไหมจะเชื่อนายกหรือเปล่า
0: จะเชื่ออยู่ดีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะที่มันเหมือนเขายังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการมากกว่าคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ไปเลยครับเราในสังคมเราก็จะมีคนแบบนี้อยู่เยอะมากนะครับไม่ใช่เฉพาะประดานะ
1: ค่ะ
0: ว่าฉันเป็นฝ่ายถูกฉันเป็นฝ่ายได้ฉันต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้แล้วฉันก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อให้ฉันได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้พอตามตัวบทกฎหมายเองตามข้อเงื่อนไขต่างๆมันไม่มีแล้วอ่ะ
1: ใช่อาจารย์มันกลายจากเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่ได้เปิดรับความฟังความคิดเห็นของคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องที่ยึดติดว่าสิ่งที่ฉันคิดคือเวลาคนเราเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเรามีตรรกะอยู่ในสมองไหมคะว่าเรื่องนี้ซ้ำๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกต้องแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องของความยึดติดหรือเปล่าอาจารย์มอส
0: ใช่ครับถูกคุณขวัญมันคือเหมือนกับเรามันเป็นเรื่องการสะสมความเชื่อของตัวเองอะครับ
1: จน
0: คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไปแล้วในเรื่องจริงคือเรื่องจริงของโลกนะครับจริงของโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: เช่นสมมติว่าเราอาจจะหลอกตัวเองว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเชื่อทุกวันจนสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกไปแล้ว
1: เชื่อจริงๆก็แสดงว่าการพูดซ้ำๆทำอะไรซ้ำๆก็ตอกย้ำให้เราคิดได้ในสักวันหนึ่งใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่เพราะเราก็จะเชื่อไปแล้วว่าสิ่งนี้เป็นความจริงนะครับประดาตอนนี้ที่เขาเชื่อว่าทายาทต้องมีกรรมสิทธิ์ทายาทมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: ค่ะ
0: ตราบใดที่โฉนดที่ดินยังมีชื่อตรงนั้นอยู่แล้วสิ่ง

0: ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณมาปฏิเสธกรรมสิทธิ์ของทายาทเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณกันแกล้งบ้างละคุณหลอกลวงเราหรือคุณอะไรก็ตามปิดบังหรืออะไรก็ตามทำให้คือคุณเข้าข้างกันคุณช่วยเหลือกันทำให้กรรมสิทธิ์ทำให้ทายาทไม่มีกรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับทั้งที่จริงแล้ววัดเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนในเฮียงจะยกที่ดินอีกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตามภาพหลักฐานเนี่ยครับที่ดินยกปีให้ปี23มั้งครับไอ้33นะฮะ
1: ใช่2533
0: 2930มั้งครับแล้วก็มีชาวบ้านไปเผาเอาศพไปเผาเป็นตรงนั้นเป็นบริเวณป่าช้าของชาวบ้านอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ป้าดาก็แย้งนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อน2533สิ่งนั้นน่ะไม่ถือว่าเป็นวัด
0: ไม่นับอ่ะได้อ่ะ
1: อันนี้ค่ะ
0: ไม่นับแต่ถ้าป้าฟังเรื่องราวอ่ะแล้วเหตุที่เขาไปยกให้เพราะเขาเห็นว่ามันเกิดวัดขึ้นแล้วเขาก็ไปยกให้ถูกไหมครับแล้วก็อนุญาตให้ดำเนินการวัดต่อได้เนี่ยเพราะความเชื่อมันแข็งแรงมากคุณขวัญเขาก็จะเป็นเสียความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยครับ
1: อ
0: ันนี้คือความน่ากลัวของเราของมนุษย์เรานะ
1: หมายถึงว่าคนที่เชื่อโดยสนิทใจ
0: เชื่อโดยสนิทใจ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ดังนั้นอาจารย์ถ้าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงเราจะทำอย่างไรให้เรามีความยับยั้งชั่งใจไม่เชื่อโดยสนิทใจมีปุ่มเอะไว้บ้างอย่างเงี้ยทำยังไงดีอาจารย์คะ
0: โอ้อันนี้ต้องบอกตัวเขาเองก่อนครับคุณขวัญว่าการที่เขาจะเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขามีผลประโยชน์ไง
1: ค่ะ
0: คุณขวัญสมมติอย่างเรื่องข้างบ้านเรานะเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเราที่ตอนนี้เชื่อสนิทใจว่าชุดไทยเป็นของเขา
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันไหมครับ
1: เช่นเดียวกัน
0: เราเองเราก็มีหลักฐานว่าชุดไทยเป็นของเรา
1: ค
0: ่ะวัฒนธรรมร่วมระหว่างเรากับเขมรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวของอาณาจักรขอมมีอะไรแบบนี้ที่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมกันในภูมิภาคถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เชื่อว่าเป็นของเขาคนเดียวเนี่ยเขาก็พยายามหาหลักฐาน
1: มัน
0: ตอบยากมากคุณขวัญที่จะบอกว่าเธอหยุดเชื่อเรื่องของเธอก่อนเพราะว่าการหยุดเชื่อสิ่งนั้นทำให้เขาเสียประโยชน์คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ยากมากที่คนคนหนึ่งจะหยุดเชื่อในสิ่งตัวเองเคยเชื่
1: อ
0: เพราะการเชื่อไปแล้วอ่ะมันทำให้เขาได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: การจะหยุดเชื่อก็ทำให้เขาเสียประโยชน์มันโอกาสผมถึงบอกว่าม
1: ันน้อยมากเลยเหร
0: อเอ๊ะมันน้อยมากแต่ถ้าจะเอ๊ะก็เพราะคนอื่นๆพูดเหมือนกันหมด
1: เหมือนเราอยู่ในสังคมแล้วเรากำลังโดนนิ้วชี้มาที่ว่าสิ่งนี้มันผิดจริงๆนะเราถึงจะเอ๊ะใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่เราคุณจะเอ๊ะแล้วก็ดูก็ถอยมาดู19ก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแต่คุณขวัญว่าจะมีคนแบบเนี้ยหรอที่เขาจะยอมถอย19ถ้าตัวเองเชื่อไปแล้วว่าม ันเป็นของฉันน่
1: ะ
0: มันถูกต้องมันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตามที่ฉันคิดอ่ะ
1: มันอาจจะมีจังหวะที่เขาอาจจะถอย19เมื่อเขาเจอกับวิกฤตอย่างรุนแรงจากปัญหานั้นๆ
0: สมมตินะคุณขวัญอย่างกรณีเราเรื่องชุดไทยบ้านเราแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าทั่วโลกเลยแม้กระทั่งศาลตัดสินและยูเนสโกตัดสินแล้วว่าสุดท้ายชุดไทยคือมรดกไทยคุณขวัญก็เพื่อนบ้านจะทำยังไง
1: ก็ไม่ยอมรับคำตัดสินนั้น
0: ถูกต้องครับขนาดขอขนาดโขนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขายกให้เป็นมรดกไทยแล้วนะใช่ไหมครับมรดกโลกสงกรานต์นะเขาบอกเพื่อนบ้านก็ยังพยายามจะเคลมเอาให้ได
1: ้แต่จริงมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะอาจารย์มอสในภูมิภาคนี
0: ้แต่เพียงแต่ในแง่ของการที่มันมีการประกาศมาแล้วหรืออะไรก็ตามที่มีหน่วยงานรับผิดชอบนะ
1: ก็
0: เพราะในมุมนี้ครับ อยู่ที่เราแล้วว่าเมื่อเราเชื่อเรื่องนี้แล้วถ้าเราปล่อยไปแล้วก็เอ๊ะกลับมาฟังเราได้ประโยชน์อะไรไห
1: ม
0: เราได้ประโยชน์อะไรไหมมันจะดีกับชีวิตเราไหมนะครับมันเสียหายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่เขารู้สึกว่าเขายึดถือไว้และเขาได้อะไร
1: ค่ะถ้าเราเจอคนลักษณะแบบนี้เราจะทู่ซีชี้แจงข้อเท็จจริงให้เขาฟังดีไหมหรือยังไงดีคะอาจารย์มอส
0: ไม่มีประโยชน์ครับคุณขวัญ
1: โ
0: อ้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราก็แค่ทำให้ถูกต้องแล้วก็ปกป้องสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของเราตามหลักการของเราเลยตามความถูกต้องอย่างเดียวเลยครับ
1: ค่ะ
0: เราสู้ไม่ได้อย่างตอนเนี้ยครับคุณขวัญในโลกโซเชียลทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็พยายามบอกโลกว่าเขาเป็นเนาะว่าในชุดไทยเป็นของเขานะหรือว่าถ้าเท่านี้เป็นของเขาแต่ในขณะที่โลกหลายที่อีกหลายๆพื้นที่ของโลกก็ไม่ได้เชื่อ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องปล่อยเขาร้องแรกแหกกระชือไปก็นั่นก็เรื่องของเขาแหละแต่เราเองก็ต้อง

0: ้องกันในสิ่งที่เราต้องป้องกันในความเป็นเจ้าของของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำในส่วนของเรา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามองในมุมนี้มันมีเรื่องของฝั่งฉันฝั่งคุณและคนที่3ที่ฟังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะแยกแยะเราในฐานะผู้รับสารละกันถ้าขวัญกับอาจารย์มอโต้เถียงกันอยู่คุณผู้ฟังมาเป็นบุคคลที่3ในวงสนทนาของเราคนที่3คนเนี้ยเขาจะมีการแยกแยะอันไหนคือความเชื่ออันไหนคือข้อเท็จจริงเวลาเราเป็นผู้รับสารเราต้องมีอะไรที่ประเมินหรือว่ามีกระบวนการการคิดยังไงบ้างคะอาจารย์มอส
0: โอเคถ้าเราเป็นผู้รับสารนะครับเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางก่อนแล้วนำข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายนะมานั่งฟังนำเอาข้อมูลผมใช้ข้อมูลเนี่ยนะเอาข้อมูลที่สองฝ่ายเล่าให้เราฟังมานั่งฟังมานั่งดูว่ามันเกิดอะไรชั่งน้ำหนักดูแล้วก็หาข้อมูลประกอบข้อเท็จจริงต่างๆด้วยนะครับที่เขาบอกฟังหูไว้หูเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หาหลักการมาเทียบเคียงว่าตกลงมันมีกฎหมายมันมีกฎข้อบนบัญญัติมันมีอะไรรองรับบ้างว่าสิ่งใดคือองค์ประกอบของหลักฐานที่มันจะถูกต้องตามข้อมูลที่แต่ละฝ่ายให้มา
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าอะไรเช่นอย่างสมมติเรื่องชุดไทยเนี่ยครับเราเองประเทศเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานนะว่าอะไรคือจุดกำเนิดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: กำเนิดมาจากไหนแล้วการที่ชุดไทยเราดีไซน์ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเราได้ส่งออกแบบไว้ถูกไหมครับอะไรแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เขาจะคุ้มครองสิทธิ์หรือปกป้องหรือคนที่จะออกประกาศหรืออนุมัติที่เป็นที่เชื่อถือระดับตามหลักการของมันนะครับประมาณนั้นนั้นถ้าเราเองเนี่ยเป็นคนตรงกลางเราก็ต้องหาข้อมูลเหล่านี้ครับคุณขวัญเพ
1: ื่อ
0: จะต่อการตัดสินใจว่าสุดท้ายเราจะเชื่อใครเราจะไปทิศทางไหน
1: เราจะแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความเชื่อหรือความคิดเห็นได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามีข้อมูลมากเพียงพอใช่ไหมคะอาจารย์มอส
0: ต้องถูกต้องทุกเรื่องเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เรื่องเลยครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราก็มีอคติบ้างเนอะ
1: ถูกต้อง
0: นั้นอคติกับฝั่งนี้เราชอบฝั่งนี้เราชอบฝั่งนั้นอันนี้เราต้องวางใจเป็นกลางจริงๆนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันยังชี้ถูกผิดไม่ได้ทันทีถ้าเรามีข้อมูลไม่เพียงพอจึงต้องมีข้อมูลเพียงพอก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเหมือนเราเป็นศาลเลยคุณขวัญเราจะเรื่องเราก็เหมือนเราเป็นศาลนะแล้วศาลหลักฐานใครจะชัดเจนกว่ากันนะถูกไหมครับเราก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักครับผม
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องมุมมองความคิดเห็นกับการดูคนอย่างไรที่คนที่เขามีความเชื่ออย่างสุดโต่งแล้วก็เราจะเรียนรู้เขาไปได้อย่างไรเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์มอสค่ะขอไปทักทายคุณผู้ฟังช่องทาง SMS ขออภัยค่ะช่องทาง LINE นะคะมากันคุณสุภชัยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะพี่วิชาญตลิ่งชันค่ะส่งข้อความมาทักทายในเช้าวันอาทิตย์นะคะ
0: ค
1: ุณ PK ค่ะส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความมาทักทายก็บอกว่าเป็นการยืนกระต่ายขาเดียวนะคะก็ยกตัวอย่างการยืนกระต่ายขาเดียวมาจากหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของป้าดาเรื่องของกสทช.เรื่องของกงสว.ด้วยนะคะแล้วก็คุณกรค่ะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายในช่วงเช้าวันนี้อาจารย์

0: เห็นทาง Facebook Live ไหมคะ
1: เห็นครับเห็นครับผมก็จะเห็นคุณสุประชัยครับทักทายมาทาง Facebook เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางคุณตะขอมะขามหย่อง
0: ค่ะ
1: ชื่อเท่มากเลยตะขอมะขามหย่องนะครับคุณโกสินครับคุณบัวแรมนะครับน่าจะใช่แล้วคุณคนฟังข่าวครับก็ทักทายเข้ามาครับคนที่มาไลค์กดแชร์ให้เราเยอะมากขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ฟังเรื่องดีเลยฟังเรื่องร้ายๆเป็นคำถามให้กับตัวเองว่าต้องติดตามเลยนะครับเว้นวรรคทางการรับความรู้สึกสักระยะก็คือเราก็เอาข่าวร้ายมากลายเป็นดีอันนี้เราก็เรียนรู้ว่าเราจะเจอบุคคลแบบลักษณะคล้ายๆการยึดติดหรือว่าเชื่ออย่างสุดตรงแบบป้าดาเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรนะคะ
1: คล้ายเรื่องการเมืองเลยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดที่เราได้ข่าวมาเลยเนี่ยนะครับก็คือข่าวที่เป็นที่การรับสารแล้วก็ไปเชื่อแล้วว่ามันใช่อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างที่ข่าวล่าสุดที่มีบอกว่าเราอนุมัติงบประมาณให้กับกัมพูชา31 ล้านบาทอ๋อ
0: เรื่องของการแบบเหมือนกับว่าการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอะไรทำนองนั้นใช่ไหมอาจารย์มอ
1: ใช่ครับใช่ที่บอกว่าเอ้าเขาเพิ่งลบกับเรามาเราไปให้เงินเขาทำไม
0: ค่ะ
1: พอประโยคนี้มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องหาข้อมูลแหละ
0: ค่ะ
1: ต้องหาข้อมูลแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรัฐบาลทำแบบนั้นอ่ะพอไปหาข้อมูลแล้วก็จะค้นพบข้อเท็จจริงว่ามันคือภาระผูกพันที่เราเหมือนเราเซ็นอนุมัติไปแล้วอะตั้งแต่อดีต
0: ใช่ค่ะในช่วงที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาที่ดี
1: แล้วก็ตอนรักกันมันทำอยู่อะ
0: ใช่ใช่ก็คือมันเหมือนกับเป็นลักษณะการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมด้วยแล้วก็เป็นภาระผูกพันทางด้านเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนด้วยแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่ถึง30 ล้านใช่ไหมอาจารย์ประมาณ18 ล้านประมาณนี้ค่ะ
1: คนอย่างเราเป็นแฟนคลับอะไรเป็นแฟนคลับเนาะเราเป็นแฟนคลับนักการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ถ้าเจออะไรแบบนี้เราต้องสู้กันด้วยข้อมูลครับคุณกวน
0: ใช่
1: ต้องสู้ข้อมูลอย่างเนี้ยกรณีหัวสสเหมือนกัน
0: หัวสวไหม
1: หัวสวหัวสวหัวสวหรือการที่บอกว่าเรื่องเขากระโดงหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณ
0: ค
1: ่ะโอ้ถ้าเราเชื่อไปแล้วแล้วเรายึดไปแล้วอะครับก่อนผมอันนี้เล่าให้ฟังได้ใช่ไหมนะ
0: ได้ค่ะได
1: ้ได้แหละผมมีโอกาสไปทำรายการนึง
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเขากระโดงผมถามคุณขวัญก่อนเขากระโดงคุณกรณีเขาคุณขวัญคิดว่ามันเป็นพื้นที่เขาหรือพื้นที่ทั่วไป
0: ก็เขามันก็ชื่อพื้นที่เขากระโดงก็ต้องเป็นพื้นที่เขาอาจารย
1: ์ครับแต่จริงๆแล้ว
0: เป็นพื้นที่ทั่วไป
1: เลยเป็นพื้นที่ทั่วไปเขากระโดงจริงๆอยู่ห่างจากพื้นที่พิพาทเนี่ยประมาณ10 กิโล
0: ค่ะ
1: คนละเรื่องเลย
0: เป็นพื้นที่ของการรถไฟค่ะ
1: เอาไปนั่งฟังแล้วก็เอาเหรอมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พื้นที่การรถไฟ
0: อืมเหรอคะ
1: เดี๋ยวในคดีเขาก็คงจะในคดีความก็ตอนนี้ทางผู้ที่เป็นกรณีพิพาทเนี่ยเขาก็กำลังยื่นศาลอุทธรณ์อีกรอบหนึ่งครับคุณขวัญเพื่อที่จะบอกว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟด้วยเหตุอะไรบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ผ่านมาในศาลตัดสินไปแล้วเขาก็ยอมรับแต่ตอนนี้เขาขอกลับมาสู้ด้วยหลักฐานชิ้นใหม่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่เนี่ยคือโฉนดที่ถูกต้องตามกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: และแม้กระทั่งในอดีตเองเนี่ยการรถไฟก็เคยมาเป็นผู้ร่วมอนุมัติด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอ้มันมีเนี่ยอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับที่ถ้าหลักฐานต่างๆมันเข้ามาข้อมูลต่างๆมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะลบล้างความเชื่อของเราก็ได้นะคุณวัฒน
0: ์ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็คือเหมือนถ้าเรามีข้อมูลใหม่หรือว่าการติดตามข้อมูลก็คือให้มันรอบด้านแล้วก็อัปเดตเนี่ยก็คือเดิมเราอาจจะเคยเชื่ออย่างหนึ่งและเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาข้อเท็จจริงใหม่เข้ามาเราเปิดรับแล้วก็รับฟังเนี่ยความเชื่อของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มอส
1: ถูกต้องเลยครับถูกต้องว่าเราเองเราถ้าเราเป็นบุคคลที่3นะคุณขวัญเราทิ้งช่วงไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะถ
0: ้
1: าเราเป็นบุคคลที่3ที่เราเองเนี่ยได้นั่งฟังเรื่องราวเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการหาข้อมูลที
0: ่
1: จะเอาประกอบกันว่าข้อมูลของฝั่งไหนถูกเพราะมันทุกฝ่ายเมื่อเราโต้เถียงกันอะต่างฝ่ายต่างต้องบอกตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่คน2 คนมาเถียงกันเนี่ยมันก็ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมานั่งคุยกันแล้วก็ต้องมานั่งอภิปรายกันว่าของใครถูกต้องตามหลักการไหนมากที่สุดนะครับ
0: ค่ะแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดความศรัทธา เรื่องศาสนาเนี่ยมันจบยากจริงๆไหมอาจารย์มอส
1: มันจบยากจริงๆไหม

0: มันโหจะบอกคำว่าจบยากก็คือถ้ามันไม่ถูกต้องม
1: ัน
0: ก็ต้องจบปากคุณขวัญมันต้องจบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอ่ะผมไม่รู้แต่เราอาจจะบอกเอ้ยถ้าเป็นวัดปุ๊บเราอาจจะอคติหรือแบบ bias เข้าข้างวัดมากกว่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าเราก็เป็นชาวพุทธนะก็อาจจะรู้สึกว่าที่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความเคารพสำคัญมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ใดๆก็ตามวัดก็มีโอกาสผิดได้ไหมคุณขวัญ
1: ก็มีโอกาสผิดได้หลายๆครั้งที่ก็มีเรื่องอย่างกรณีที่ไม่เหมาะสมไม่ดีที่เกิดขึ้นในวัดเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะวัตถุบูชาต่างๆอย่างที่การตรวจสอบของที่วัดพุทธไทยสวรรค์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำของสงฆ์หรือว่าผู้แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมันจะถูกต้องไปเสียทุกอย่างแต่จริงๆก็ต้องดำเนินเรื่องของศีลธรรมต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบในรอยเนี่ยก็คือถูกต้องแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการกระทำที่เกินกว่ากรอบรอยที่ทางพระพุทธศาสนาท่านกำหนดไว้พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเรื่องเงินทองกับวัดเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะมีกฎบัญญัติอยู่แล้วเนาะว
1: ่
0: าห้ามใช้เงินนอกในนักวัตถุประสง
1: ค
0: ์ในวัดนั่นเพื่อการเอาไปใช้ส่วนตัวหรือการโอนให้คนอื่นมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่าเงินบริจาคของโยมเนี่ยไม่ได้เป็น
1: ไม่ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นทร
0: ั
1: พย์ส
0: ิน
1: ของเจ้าอาวาส
0: ไม่ได้เป็นทรัพย์สินเจ้าอาวาสคนที่เอาเงินของวัดไปเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วอันนี้มันก็ชัดเจนนะครับถามว่าเราก็จะเห็นคดีเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าวัดทำผิดก็วัดก็มีโอกาสทำผิดได้ครับถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ใช่
0: ในมุมนี้มันไม่ได้แปลว่าศาสนาจะถูกเสมอไปเรื่องกฎต่างๆมันก็มีของมันอยู่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเวลานั่งฟังเรื่องราวอะครับผมก็ต้องหาข้อมูลมาประกอบกันเพื่อจะได้รู้ว่าไม่เราไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะต
1: ่
0: อให้คนเป็นคนรักของเราเป็นคนในครอบครัวเราถ้าเขาทำผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามผิดถูกอ่ะกฎหมายมันบ้านเมืองมันมีกฎมีบ้านเมืองมันมีระบบระเบียบในการอยู่ร่วมกันอยู่แล้วถูกไหมฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำให้ทุกอย่างมันสงบสุขที่สุดเมื่อเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นคนกลางที่มีความยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับอย
1: ่
0: าไปเอาอย่าเอาใจไปเข้าข้างใครมากเกินไปเราอาจจะถูกหลอกก็ได้นะ
1: พอพูดถึงอย่าเอาใจไปเข้าข้างใครมากเกินไปอย่างเงี้ยบางคนก็ไฟเพื่อป้าดาไฟเพื่อวัดแล้วก็คือเหมือน พอกระแสมันเยอะๆอ่ะตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยก็คือคนต่อสู้เพื่อวัดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ในลักษณะมุมกลับกันในมุมของป้าดาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกโจมตีถูกกลั่นแกล้งสิ่งเหล่านี้การถูกบีบรัดทางสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำให้เขารู้สึกว่าเขาจะยิ่งเชื่อในกลไกเดิมๆลึกลงไปอีกไหมคะอาจารย์มอสเวลาเขาเจอกระแสแบบนี้
0: อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกกลั่นแกล้ง
1: ค่ะ
0: เราต้องคิดในหลักการก่อนว่ามันไม่มีใครแกล้งใครหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดคุณขวัญจำกรณีของลุงพลได้ไหม
1: จำได้ตอนสุดท้ายอ้าวลุงพลเป็นผู้ต้องหา
0: ถูกต้องครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นคนไทยและก็มีหลักฐานไม่มีใครคืออันเนี้ยคนไทยชอบคิดเสมอว่าคือด้วยความที่เราไม่ความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อและศรัทธาไม่มากเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเวลาที่เรามีการตัดสินไปแล้วหรือมีการพูดคุยไปแล้วเนี่ยคำตัดสินเกิดขึ้นเราก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันถูกต้องแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอเราไม่เชื่อปุ๊บแล้วเราก็เอาใจไปเข้าข้างกับคนที่ได้รับคำตัดสินเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราถูกกลั่นแกล้งในละครก็มีในข่าวก็มีในข้อมูลต่างๆในกระบวนการยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อทำให้เรากลายเป็นว่าเราไป
1: ตั้งคำถาม
0: ว่าเขาแกล้งกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ที่พวกเนี้ยถ้าเราเองเราต้องให้เกียรติแล้วก็ยอมรับในกระบวนการต่างๆด้วยครับคุณขวัญที่มันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราเชื่ออยู่แค่อย่างเดียวว่าไม่ได้มันโดนกันแกล้งอะไรเงี้ยนะครับหลักฐานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เห็นปะว่าสุดท้ายเนี่ยลุงพลก็เป็นผู้กระทำความผิดจริงๆ
1: ใช่ค่ะในความขัดแย้งเวลาทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างเชื่อว่าต่างตัวเองถูกเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะ เหมือนเราบุคคลที่สามเนี่ยจะไปไกลเกลี่ยให้เขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องได้สำหรับฝ่ายที่เข้าใจผิดอาจารย์มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: เราจะไปไกลเกลี่ยได้ก็ต่อเมื่อเขาอยากให้เราไกลเกลี่ย
1: อันนี้แหละ
0: ถ้าเขาไม่อยากให้เราไกลเกลี่ย เราจะเข้าไป

0: กลายเป็นเราไปยุ่งเปล่าๆก่อนนะฮะเพราะว่าเขาทั้งสองฝ่ายอ่ะมีใครอยากผิดไหมล่ะ
1: ไม่มีเพราะว่าเชื่อในความจริงข้อเท็จจริงของฝ่ายตัวเองว่าตัวเองถูกต้อง
0: ฝ่ายตัวเองใช่ไหมครับมันจะต้องมีคนกลางที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายที่จะมาไกลเกลี่ยงั้นถ้าเราไม่ได้ถูกร้องขอให้ไปเป็นตัวกลางแต่เราขัดเองเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไปยุ่งแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกกว่าเดิมอีก
1: นะค่ะ
0: อย่าไปอาสาเป็นโซ่ข้อกลางให้ใครเลยถ
1: ้
0: าเขาร้องขอนะครับ
1: แต่ถ้าในกระบวนการถ้าเขาร้องขอล่ะฝั่งวัดร้องขอฝั่งป้าดาร้องขออาจารย์มอสครับมาเป็นตัวข้อโซ่ข้อกลางให้เราหน่อยเพื่ ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเราอยากจะจบสวยๆสำหรับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์มอสในฐานะที่ได้รับเชิญเป็นโซ่ข้อกลางเนี่ยเราจะตัดสินใจรับหรือไม่รับเนี่ยคนที่ถูกรับเชิญเนี่ยอาจารย์มองว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจรับหรืออะไรที่เราควรปฏิเสธถ้าหากว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงได้บ้างอาจารย์
0: อันดับแรกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: การที่เขาเลือกเราไปเป็นโซ่ข้อกลางแปลว่าทั้งสองฝ่ายเชื่อถือเราถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ว่าเราจะพูดอะไรตามหลักการที่เรานำมาเขาจะให้ความเชื่อถือเราถูกไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องทำข้อตกลงกับเขาก่อนเลยครับว่าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยทั้งสองคนจะเชื่อถือว่าผมทำตามกระบวนการยุติธรรมถูกต้องใช่หรือไม
1: ่
0: ไม่ชิดผมตัดสินให้ A ถูก
1: ค่ะ
0: ไอ้ A เป็นฝ่ายถูก B จะหาว่าผมเข้าข้าง A มั้ยอ่ะ
1: จะไม่ยุติธรรมหรือเปล่า
0: คุณต้องเชื่อถือผมก่อนว่าผมมีหลักการที่ถูกต้องถ้าคุณเชื่อถือผมและยอมรับในคำพูดของผมไม่ว่าจะอะไรก็ตามในอนาคตต่อจากนี้ไปผมจะไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไม่เชื่อถือผมแล้วคุณอยากให้ผมเข้าข้างคุณแต่ถ้าความเป็นจริงผมไม่ได้เข้าข้างคุณผมทำตามหลักการแล้วมันก็ไม่ได้ถูกใจคุณ
1: คุ
0: ณจะเชื่อผมมั้ยล่ะอย่างวันเนี้ยกระบวนการสมมุตินะเราพูดกันตรงตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมกระบวนการกกต.ตัดสินว่าอ่ะสว.เนาะที
1: ่
0: สว.สว.เนี่ยถูกฟ้องไป77คนนู่นนี่นั่นว่าไปแต่ว่านักการเมืองรอดหมดฝ่ายที่เชียร์ก็จะบอกว่าอ่ะถูกต้องฝ่ายที่ไม่เชียร์ก็จะบอกว่าอ่ะเห็นไหมมีการเมืองแทรกแซงแน่นอนนักการเมืองรอดเราเชื่อถือหรือเปล่าเราเชื่อถือตรงกลางไห
1: มเชื่อถือในองค์กรหรือว่าคนที่เราไว้วางใจมอบหมายให้เขาทำหน้าที่ตรงนี้หรือไม่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ต้องครับถ้าเราจะให้เขามาเป็นคนกลาง
1: คร
0: ับก็ผมก็อยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าเขามาขอเราเป็นตัวกลางไปไกลเกลี่ยเราก็ต้องทำข้อตกลงกันก่อนว
1: ่
0: าจะเชื่อเมื่อตัดคำตัดสินออกมาแล้ว
1: ทำข้อตกลงกันก่อนว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าถ้าคนที่เขาเชิญอาจารย์มอสไปเป็นโซ่ข้อกลางแต่อาจารย์มอสมองว่าไม่ไปดีกว่าอาจารย์จะมีอะไร เป็นเหตุผลในการมองว่าฉันไม่ไปแล้วฉันจะปฏิเสธอย่างไรให้ไม่เสียบรรยากาศของความสัมพันธ์
0: ผมก็ถ้าไม่ไปนะครับถ
1: ้
0: าไม่ไปก็จะบอกว่าผมเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราเองรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ตรงกลางเพื่อให้มันเกิดความร้าวกลัวความขัดแย้งไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะสุดท้ายการตัดสินเนี่ยมันต้องเข้าไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ
1: ค่ะ
0: ถูกเพราะมันได้ประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอเราไม่อยากมีปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยไม่ว่าคำตัดสินจะเป็นแบบไหนเราก็ขออนุญาตที่จะแบบไม่ยุ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ได้นะครับเราบอกอันนี้เรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่ยุ่งได้ไหมเพราะว่าถ้าผมตัดสินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบผมแน่นอนผมไม่อยากมีปัญหากับสองฝ่ายอยากให้ทั้งมีกันเองหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นแบบนั้นเลย
1: ถ้าในเรื่องลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเรามาเกี่ยวกับผูกโยงคอนเนคกับเรื่องการทำองค์กรธุรกิจหรือการเจรจาการค้านี่มันได้ในรูปแบบไหนบ้างอาจารย์มอสคะ
0: ได้เลยก็อย่างเงี้ยสมมติว่าเราต่างนักธุรกิจคนที่เป็นหุ้นกันนะคุณปาน
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นหุ้นกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาที่เราทำธุรกิจด้วยกันมันก็จะมีความขัดแย้งกันเลยในงานในการประชุมในที่ทำงานหรืออะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็พวกเนี้ยมันไม่ยากเท่ากับกรณีของปดากับวัดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีหลักการอยู่มันมีหลักการที่พูดถึงอยู่ครับคุณขวัญว่าหลักการในการดูแลทรัพย์สินหรือการจัดการบริหารในองค์กรมันมีอะไรของมันบ้างลำดับขั้นในการรายงานการเป็นยังไงบ้างซึ่งพวกเนี้ยมันต้องมีข้อตกลงและมีการคุยกันให้ชัดเจนถ้าใครละเมิดข้อตกลงละเมิดกระบวนการละเมิดระบบการทำงานตรงเนี้ยมันก็ผิดโดยหลักการอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นี่มันง่ายมากแต่คำถามคือคุณต้องยอมรับหลักการนี้หรือเปล่าสมมติผมเป็นเจ้าของร่วมกับคุณฝันเป็นคุณสุดแล้วอยู่ดีผมก็โอนเงินออก

0: ไปโดยไม่แจ้งคุณขวัญคุณขวัญบอกอาจารย์มอสอันนี้ผิดนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าไม่เป็นไรนี่ก็แต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงอยู่แล้วผมก็ผมอ้างแบบนี้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะผมจะมาอ้างว่าผมไม่ได้คิดจะโกงพอดีมันเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยถ้าครั้งเดียวอาจจะต้องไม่เป็นไรเนาะก็ตกลงผมขอโทษคุณขวัญเดี๋ยวคราวต่อไปผมจะแจ้งนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งสองยังมีอีกสามอีกอันนี้ไม่แปลว่าเจตนาไม่โอเคแล้วถูกไหมคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นมันมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้วมันควรจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าละเมิดข้อตกลง
1: ค่ะ
0: แค่นั้นเองครับผม
1: ค่ะอันนี้ที่ผมฟังอาจารย์มอสมาเนี่ยแสดงว่าใดๆก็ตามถ้าเรามีการทำธุรกรรมหรือว่าการตั้งเป็นนิติบุคคลหรือการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะมีข้อตกลงในการทำงานร่วมกันซึ่งอันนี้มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนในโลกการทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตอื่นๆนะคะอาจารย์มอส
0: สำคัญมากคุณขวัญเพราะมนุษย์เราเองเนี่ยเราก็จะมีความตามใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: ความตามใจตัวเองเนี่ยครับบางทีมันก็เละเทะทำให้ระบบระเบียบมันเสียหายไปหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอมันระบบระเบียบมันเสียหายไปหมดเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อตกลงไว้ก็มันก็จะละเมิดกันไปเรื่อยเปื่อยอะทำไมเราขับรถต้องมีกฎจราจรอะ
1: ค่ะ
0: เราขับตามใจเราได้ไหม
1: มันไม่ได้สิเพราะมีเพื่อนร่วมทางเยอะแยะมากมาย
0: ถูกต้องครับเพราะเราอยู่ในสังคมเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะว่าทำไมสังคมต้องมีกฎมีระเบียบนะครับเพื่อให้การอยู่ร่วมในสังคมมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นและก็สงบสุขนะครับเช่นเดียวกันครับเราตามใจตัวเองไม่ได้ในทุกๆเรื่องครับ
1: นะคร
0: ับเราอยู่บ้านถ้าเราอยู่คนเดียวอยากตามใจตัวเองเราก็ทำอะไรไปก็ได้เนาะแต่ถ้าเรามีคนอยู่ในบ้านด้วยเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราจะต้องเกรงใจเขาเหลือจะต้องทำทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข
1: ค่ะมากันที่ตอนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์มอสประดาเขาก็ไปที่โรงพักที่ขอนแก่นไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด4ข้อกล่าวหานะโอ้โหประดาโดนข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: หนักเพราะประดาบอกบุกรุก
1: ค่ะอังยี่ซ่องโจรอะไรพวกนี้แหละคือโดนข้อหาหนักมากซึ่งตอนท้ายเนี่ยนะคะคือผู้สื่อข่าวก็มีการถามถึงว่าแนวทางในการเดินหน้าต่อไปเนี่ยป้าดาจะทำยังไงต่อก็บอกว่าจะเดินหน้าร้องเรียนหน่วยงานต่างๆเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปร้องกองบังคับการปราบปรามไว้แล้วเพื่อพิสูจน์ว่าวัดแล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ยมีที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการตรวจสอบมากว่า10ปีได้ทราบความจริงมาว่าเจ้าอาวาสและวัดเนี่ยมีที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยหลังจากนี้จะเดินหน้าไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนที่สั่งให้มีการโอนโฉนดให้วัดเนี่ยว่าเป็นคนสั่งจริงหรือไม่หากเป็นจริงเนี่ยขอให้ยุบกรมที่ดินทิ้งไปได้เลยแล้วก็ย้ำว่าเราต้องการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าวัดและเจ้าอาวาสเนี่ยมีที่มาที่ไปถูกต้องหากผลการตรวจสอบออกมาว่าถูกต้องตามกฎหมายเราก็ไม่ติดใจเอาที่ดินไปเลยอันนี้คือป้าดาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์มอสแต่ว่าคือกระบวนการในการตรวจสอบว่าวัดและเจ้าอาวาสเนี่ยมีที่มาถูกต้องเนี่ยเขาถูกตรวจสอบไปแล้วไงแต่ตอนเนี้ยป้าดาบอกว่าหากตรวจสอบมาว่าถูกต้องเนี่ยก็ไม่ติดใจอันนี้มันดูแปลกๆไหมอาจารย์มอส
0: ก็อย่างที่บอกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปเรื่อยฮะเขาไม่จบง่ายเขาไม่จบง่ายน
1: ะ
0: ครับในความคิดของเขาเขายังไม่จบมันยังไม่จะบอกยังหา
1: เหตุผลแย้งต่ออะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆน
1: ะครับ
0: ยังไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมองว่าเราต่อสู้มา20-30ปีนี่ที่ดินของเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆครับซึ่งเราก็ต้องบอกอย่างที่บอกไปครับเราก็ต้องปล่อยไปให้มันเป็นกระบวนการของกฎหมายไปอาจจะเหมือนก็เลยนะมีรบกวนไม่จบสิ้นนะครับวอแวร์ไม่จบสิ้นจนไม่รู้จะสิ้นสุดยังไงก็ต้องก็ถ้าเกิดเราเจอเรื่องแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งเขาจะยังไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าขอทวนนิดนึงข้อหาที่ป้าดาโดนเนี่ยอาจารย์ก็คือซ่องโจรแล้วก็ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ข่มขู่ผู้อื่นจนเกิดความกลัวหรือตกใจนอกจากนี้ข้อหาสุดท้ายมีความผิดตามมาตรา112ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันด้วยนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมไปเกี่ยวกับมาตรา112เพราะว่าคือในคนที่มาแบบเหมือนกับว่าเป็นพวกพ้องรวมถึงตัวของ ตอนที่ไปที่หน้าวัดนะคะก็มีคนที่กล่าวอ้างว่ามีการอ้างว่ามีฎีกาลงมาจากในหลวงเพื่อให้ขับไล่คนออกจาก

0: วัดไปแล้วก็คือเรื่องนี้มีการกล่าวอ้างสถาบันเบื้องสูงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ไปเหมือนกับเทปูนที่หน้าวัดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการใดๆก็ตามเวลาเรามีความเชื่อใดๆเนี่ยนะคะเวลาการพูดถึงอ้างถึงเนี่ยเราต้องมีขอบเขตด้วยนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยอาจารย์มด
1: เรื่อยไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้อันตรายเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการเอาเบื้องสูงขึ้นมากล่าวอ้างพวกนี้มั่วซั่วไม่ได
0: ้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราผมได้ยินบรรดาพูดถึงเนี่ยบอกว่าเรื่องการบุกรุกเนี่ยป้าบอกว่าป้าไม่ได้บุกรุกเพราะว่ามันเป็นที่ของป้าป้าพูดอย่างนั้นนะครับมันเป็นที่ของกรรมสิทธิ์ของทายาทอยู่ใครจะบุกรุกใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ากรรมสิทธิ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่การเอ่ยปากยกให้แล้วนะครับงั้นอันนี้ผมก็ต้องไปสู้กันตามตัวบทกฎหมายแต่ก็จะบอกเสมอครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเจอคนที่คิดแบบนี้เขาจะยังไม่จบจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรือมันไปเราก็ถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเราเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเราเป็นบททดสอบในชีวิตที่สำคัญมากนะครับกับการที่ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเหนื่อยครับ
0: ค่ะนี่แหละขวัญจะกำลังจะถามอาจารย์มอสเลยว่าถ้าเราเจอคนที่มีความเชื่อต่างจากเราสุดขั้วเลยเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรพยายามทำคืออะไรพยายามเปลี่ยนความคิดเขาดีไหมหรือพยายามเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยเขาไป
1: เราปล่อยเขาว่าได้แต่เขาไม่ปล่อยเรา ใช่ป่ะเราปล่อยเขาแล้วแต่เขาไม่ปล่อยเราคุณขวัญนี่คือความท้าทายตรงนี้เราจึงต้องก็ตั้งรับนะครับต
0: ั้
1: งรับกระบวนการที่จะมารับมือกับเขาคือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอย่างวันเนี้ยเขาก็จะอยากได้ที่ดินนะ
0: ยังไงถ้าที่ดินไม่ได้กลับคืนมาเนี่ยก็ยังไม่จบใช่ไหม
1: ว่าคุณขวัญคิดว่าจบไหมอะถ้าจากที่ดูรูปการ
0: ดูรูปการก็ไม่จบแล้วค่ะอาจารย์มอส
1: ไม่จบหรอกเพราะเขาก็เอาจนได้ครับยกเว้นเขาจะมีเนี่ยกระบวนการสมมติว่าศาลตัดสินสาวนู่นนี่นั่นตำรวจจับไปหรืออะไรเงี้ยต้องมีอะไรบางอย่างทำให้เขาหยุดได
0: ้
1: ซึ่งนั่นก็ต้องอาจจะต้องเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรไปนะครับถ้าศาลสมมติศาลสั่งสรุปว่าห้ามมายุ่งอีกนะเนี่ยเราอาจจะได้ระดับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความใจสู้ของเขาจะยังมาต่อหรือเปล่าไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่รู้แต่ว่าใดๆก็ตามมันก็มีประเทศเรามันก็ทุกสังคมอะครับมันมีกฎหมายมันมีเรื่องความถูกต้องอยู่ถ้าเรามั่นใจเราถูกต้องเราต้องอดสู้ไปครับคุณขวัญ
0: ถ้าเรามั่นใจว่าเราถูกต้องเราต้องอดทนสู้ไปเลยเหรออาจารย์มอส
1: ถูกต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่หยุดไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ความท้าทายอยู่ที่เขาไม่หยุดไม่ใช่เราไม่หยุด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือเราต้องให้ลักษณะคนกลางมาไกลเกลี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราสู้ไปด้วยเพียงลำพังตัวเราคนเดียวเลย
1: เราก็คงต้องมีคนกลางคือคนกลางหมายถึงผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะครับที่จะมาเป็นตัวกลางเพราะว่าเรื่องนี้เราตัดสินกันเองคงไม่ได้ต่างคนต่างถูกคิดว่าเองถูกเสมอเนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยอันนี้ก็มีต้องมีตำรวจมีศาลมีอะไรเข้ามาแต่ถึงแม้จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องหน่วยงานเข้ามาแล้วเนี่ยฝั่งที่คิดว่าตัวเองเสียผลประโยชน
0: ์
1: ไม่ยอมก็ไม่ยอมถูกไหมเพราะพอเขาไม่ยอมปุ๊บต่อให้มีการตัดสินแล้วมีกระบวนการเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังจะพยายามหาทางเข้ามาต่อสู้อยู่ดี
0: ค่ะ
1: นั่นก็เราก็จะต้องตั้งรับไปเรื่อยๆครับตั้งรับไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะต้องไปสู้กันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบกระบวนการเพราะเขาไม่หยุดไม่ใช่เราไม่หยุด
0: ค่ะถ้าเป็นในชีวิตจริงในกระบวนการแบบนี้เราก็ต้องชี้แจงยืนยันจุดยืนของเราแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเข้าสู้ใช่ไหมอาจารย์มอส
1: ถูกต้องครับถูกต้องทีนี้เรามีข้อเท็จจริงอะไรเนาะเราก็ว่ากันไปฟังเขาจะยอมรับข้อเท็จจริงของเราหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งอีกคุณก่อน
0: ใช่
1: ไม่ถึงบอกว่ามันเป็นความท้าทายมากครับที่ถ้าใครเจอเรื่องแบบนี้ผมส่งกำลังใจให้เลยนะคุณก่อนส่งกำลังใจให้เลยแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นแต่บางคนบอกว่าไม่เอาละไม่สู้ละรำคาญเบื่อทิ้ง
0: ได้มั้ย
1: ก็อยู่ที่เราไง
0: อยู่ที่เราว่าเราจะยอมเสียผลประโยชน์ตรงนั้นมั้ยใช่มั้ยคะอาจารย์มอส
1: ถูกต้องเราก็ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากได้ก็เอาไปเถอะไม่สู้แล้วไอ้เงี้ยสมมุตินะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ที่เราครับบางทีมันเป็นเรื่องที่เราเองเราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปกันโอ้โหจะบอกว่าสู้จนแบบตายไปข้างนึงอ่ะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรไม่รู้ผมยังไม่เคยเจออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็ตัดสินใจแทนยากเหมือนกัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะมีใครเจอเรื่องสุดโต่งแบบนี้บ้างไหมหรือว่าเคยเจอประสบการณ์ของการแบบลักษณะถ้าใช้คำว่ายืนกระต่ายขาเดียวนี่ผิดไหมคะ

0: จารย
1: ์ไม่ผิดเลย
0: ค่ะ
1: เลยครับตามนี้เลยแล้วก็เรื่องนี้มันก็ต้องไปคุยกันในตัวเราเองกับครอบครัวเราหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเราจะไปกันทิศทางไหนปรึกษาผู้รู้นะครับหาอะไรมาที่มันจะสามารถทำให้อำนาจต่อรองหรือการพูดคุยกันเนี่ยมันเกิดข้อยุติได้แค่นี้ครับคุณวัน
0: ค่ะ
1: ผมต้องหาช่องทางมานั่งคุยกัน
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ใช่ไหมคะอาจารย์มอถ้าใครเจอกับประสบการณ์คนที่มีความเชื่ออย่างสุดโต่งแล้วก็เขาไม่แทบจะไม่ฟังเราเนี่ยเราก็สู้ด้วยข้อเท็จจริงอาจารย์มอสมีอะไรจะเสริมในส่วนนี้ในช่วงท้ายไหมคะเหลือประมาณ1นาทีครึ่งสุดท้ายค่ะ
1: ในส่วนนี้ผมก็บอกว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกร้องเรียนนะ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องเตรียมฝั่งของเราเพื่อที่จะยืนหยัดความถูกต้องของเราให้แน่นที่สุดนะครับแล้วก็หาคนองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเราที่จะดูว่าข้อมูลเราถูกต้องไหมแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ของเราให้ถูกต้องตามสิทธิ์ของเราแค่นั้นเองครับมันเหมือนกับทางกฎหมายเลยว่าเหมือนขึ้นศาลเลยคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: นะขึ้นศาลเราก็ต้องเตรียมหลักฐานแน่นที่สุดครับเพื่อจะให้การตัดสินเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับแต่เมื่อการตัดสินเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับไม่ว่าจะเราจะเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสียผลประโยชน
0: ์ค่ะ
1: เราก็ต้องมีใจเป็นกลางแล้วก็เคารพในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน
0: ค่ะในเมื่อเรายินยอมให้ศาลหรือว่าองค์กรหรือว่าคนกลางเข้ามาตัดสินเรื่องของเราแล้วเราต้องยอมรับความคิดเห็นแล้วก็เคารพสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยเรื่องปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่จบแล้วก็เป็นข้อขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยคุณกนบังข่าวบอกว่าคนใกล้ตัวเนี่ยความคิดสุดโต่งมากก็ถ้ายอมได้แล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรทำให้ชีวิตสงบสุขก็ยอมเถอะ ถ้าเกิดมันเสียหายผลประโยชน์แล้วเป็นคนในครอบครัวจะพูดคุยกันได้ยอมกันได้มันก็สบายไปนะครับก็ทำให้โฟกัสไปที่เป้าหมายละกันว่าเฮ้ยถ้าเรายอมแล้วครอบครัวมีความสุขก็ยอมแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องประโยชน์ที่มันมีความสูญเสียมีอะไรก็ต้องหากระบวนการมานั่งคุย
0: ค่ะค่ะสำหรับรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์มอต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงโดยมีนายทาคาฮิโรสุกิคิผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนา

0: นาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าสู่การประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวมีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าวท่อ9เซนติเมตรเร่งซ่อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นต่อต่อเนื่อง13วันจนพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้โดยรอยร้าวมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จึงต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกพบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอและมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กมีคราบน้ำมันสะสมอยู่สำหรับสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับจะทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยท่อทำให้ข้อโค้งงอและเกิดรอยร้าวอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อประปาท่อระบายน้ำโดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วขณะที่กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบและเฝ้าระวังไอระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-669A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเด่นรัฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่เช้าชวนคนนนรีบออกมาใช้สิทธิ์ก่อนฝนตกนายเด่นรัฐสุขกำเนิดผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีจากพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพร้อมกับบุตรชายเรียบร้อยแล้วหลังจากหน่วยเลือกตั้งได้เปิดทำการให้ประชาชนเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายเด่นรัฐเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีฟ้าเฝินเปิดโอกาสให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ดังนั้นขอฝากประชาชนว่าช่วงนี้อากาศดีแต่ตอนบ่ายยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรหากมีโอกาสให้รีบออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยมั่นใจว่าเมื่อเดินทางมาถึงประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินสำหรับในช่วงเย็นจะไปลุ้นผลคะแนนที่กองอำนวยการเลือกตั้งอบจ.นนทบุรีแถวถนนราชพฤกษ์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมพร้อมด่วนฮ่องกงบ่าย2วันนี้ฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัดที่2พบกับฮ่องกงหลัง

0: เกมแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-2ส่วนฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น0-2การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกโดยล่าสุดกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีกฤตภักษ์กล่าวว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมที่จะลงแข่งขันเกมกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มเพื่อจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายวันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2-3 ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: ตอนนี้10:09 นของวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับเช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องสาวสวยของเราคือน้องแอนครับ
4: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาธนธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้นะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวันอาทิตย์แบบนี
3: ้
4: แล้วก็จะมีทั้งข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารการกินมาด้วยเราก็พูดกันหน้าฝนเนาะพี่หนุ่มเนาะอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนนี่เราสองคนนี่ต้องถือสเปรย์พ่นคอกันมาละคนละขวด2ขวดนะคะเพราะว่าคนใช้เสียงเนาะพี่หนุ่มอากาศเปลี่ยนเอ่ยอะไรเอ่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ใสเราก็อยากจะแบบให้คุณผู้ฟังได้ฟังเสียงหล่อๆเสียงใสๆของแอนกับพี่หนุ่มนะคะรับชมรับฟังกันได้เหมือนเดิมค่ะเปิดมา FM 100.5 นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูเราสองคนเข้ามาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเราบอกตลอดเลยเนาะพี่หนุ่มว่ารายการของเราด้วยความที่เรื่องกินเรื่องเที่ยวเราให้ความสำคัญและกินเที่ยวทั่วไทยเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในประเทศไทยแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมในบ้านท่านค่ะแถวบ้านในย่านชุมชนมีกิจกรรมอะไรมาบอกเราหน่อยนะคะจะได้ชวนแฟนๆรายการของ FM 100.5 ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเที่ยวยังไงยังไงไม่หมดสักที
3: ไม่หมดฮะ
4: ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวก็มีอยู่ตลอดนะคะฤดูไหนๆเราก็ไปเที่ยวกันได้นะคะทำงานกันเหนื่อยแล้วเราก็ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันบ้าง
3: แล้วก็บอกท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าน้องแอนจำได้ไหมครับว่าที่มีท่านผู้ฟังของเราอยากฟังเรื่องของวัดนางปลื้ม
4: ค่ะ
3: เอาวันนี้ต้องติดตาม
4: เย้มาแล้วนะคะตามสัญญาว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมาเล่าให้ฟังแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะพี่หนุ่มแอนได้มีโอกาสไปปากคลองตลาดมา
3: ดีจัง
4: แม้ว่าจะมีการจัดระเบียบพื้นที่จำกันได้แม้เมื่อหลายปีก่อนนะคะเขามีการย้ายตัวของตลาดของปากคลองตลาดเนี่ยปกติเขาจะขายกันที่เต็มเลยเนาะแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ปากคลองตลาด2แต่ว่าถ้าถามว่าปากคลองตลาดตรงเนี้ยเขาก็ยังขายกันอยู่อ่ะพี่หนุ่มก็ยังเป็นตลาดขายส่งดอกไม้ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแล้วเวลาใครจะไปซื้อดอกมงดอกไม้จำได้เลยปากคลองตลาดเนี่ยด้วยความที่เมื่อก่อนอยู่แถวนั้นเนาะเวลาจะขับรถไปโรงเรียนมันจะต้องผ่านอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นทุกวันนะคะคนเข็นรถเข็นมามีคนขายขายกันตั้งแต่กลางค่ำกลางคืนนะแล้วยิ่งถ้าช่วงเทศกาลอย่างเช่นวาเลนไทน์นะคะหรือว่างานสำคัญทางพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ค่ะพี่หนุ่มคะปากคลองตลาดเนี่ยช่วงหลังๆเขาก็มีไวรัลเยอะนะจำได้ไหมคะดอกบัว ที่เอาช่อดอกบัวมาจัดเนี่ยเอาไป

0: ก็มาคลุมแทนไม่ต้องใสจัดเป็นโอ้โหมีลิปปงลิปปิ้นอะไรไม่ต้องนะคะเอาแบบป้านๆเรานี่แหละสวยงามเพราะดอกบัวของเรามันสวยอยู่แล้วนะคะก็เอาไปถ่ายรูปกันบนสะพานพุทธบ้างบนสะพานพระปกเกล้าเขามีสกายวอล์กด้วยใช่ไหมคะก็ไปอยู่ตรงนั้นกันไปนะคะหรือว่าในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยก็ถือดอกบัวกันไปถ่ายรูปตอนนี้ล่าสุดมีเทรนใหม่มาแล้วพี่หนุ่มแอดไปสัมผัสเทรนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เอออุ้ยดีจัง
0: พวงมาลัยพวงมาลัยดอกไม้สดนี่แหละเขาก็เอามาร้อยอย่างประณีตด้วยความ เป็นไทยนี่คือศิลปะอย่างหนึ่งของไทยเรานะคะที่เรายังคงมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สวยงามมากๆปกติเนี่ยเราเอาพวงมาลัยไปไหว้พระไปถวายพระใช่ไหมคะหรือว่าจะเอาไปไหว้คุณแม่วันแม่หรืออะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาเอาพวงมาลัยมาเป็นเครื่องประดับนะคะเอามามัดกันกับผมสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเขาก็จะกล้าวผมให้เลยนะพี่หนุ่มคะจริงๆเทรนเนี้ยมีมาประมาณสัก 3-4 เดือนแต่ช่วงเนี้ยกำลังพีคสุดๆเลยนะคะหลายคนไปเพราะวันที่แอนไปอะค่ะพี่หนุ่มขนาดไปวันธรรมดานะแอนไปวันธรรมดาประมาณสักบ่าย2บ่าย3โมงอะไปมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ค
0: นเยอะนะคนมาต่อแถวก็เดินตามหาเอ๊ะว่าร้านไหนบ้างนะเขาจะทำมัดผมให้ด้วยพวงมาลัยอะค่ะก็เลยไปเจอร้านต้นเขาเรียกต้นตำรับของย่านปากคลองตลาดแล้วลูกค้าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะพี่หนุ่มเจนซีส่วนใหญ่เป็นเจนซีนะเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเจนวายค่ะก็ต้องขอสักนิดหนึ่งนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากก็ร้อยนิดๆนะคะแล้วก็มาลองดูกันคือเขาก็จะมัดผมให้เราเลยคุณจะเอาผมทรงอะไรเอาแบบครึ่งหัวเอาเป็นมัดมวยสูงมวยต่ำทำผมให้แล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาสีอะไรนะคะจะเป็นพวงมาลัยเอาเป็นสีชมพูก็จะออกโอรสหน่
1: อ
0: ยเป็นสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงหรือจะเป็นสีแดงจะใส่ชุดเป็นชุดไทยไปก็ได้ใส่ชุดปกติธรรมดาไปก็ได้นะคะเขาก็จะมวยผมให้แล้วก็เอาพวงมาลัยเนี่ยมาใส่ให้เขาก็มานั่งร้อยกันนะร้อยเป็นแบบดอกมะลิดอกลากดอกอะไรแบบนี้พี่หนุ่มคะ
1: ดูน่ารัก
0: สวยน่ารักมากเลยนะคะก็ไปคุยกับเจ้าของร้านมาพี่พลอย
1: เขาว่าไงฮะ
0: พี่พลอยเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยไอเดียเนี้ยมาจากการที่มีลูกค้ามาสั่งก่อนเพราะว่าถ้าเราย้อนไปค่ะพี่หนุ่มนางรำนางรำเนี่ยเวลาเขาจะรำใช่ไหมคะหนึ่งในการตกแต่งของเขาก็จะต้องมีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยก็มีพวงมาลัยเนี่ยแหละค่ะเอามัดกับมวยเพื่อความสวยงามแล้วก็จะมีอุบาทเนี่ยออกมาแบบเป็นช่อช่อช่อช่อใช่ไหมคะเวลาลำไปมันก็พลิ้วสวยไปด้วยแต่ก็มีลูกค้ามาสั่งว่าเอาแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เอาไปใส่ในชุดนางรำเอาใส่เที่ยวเล่นแบบเนี้ยแหละอันนี้เมื่อหลายปีที่แล้วนะพี่หนุ่มนานและมีคนมาสั่งทำถ้าลูกค้าสั่งเขาก็ทำให้จนกระทั่งประมาณสัก 3-4-5 เดือนมาเนี้ยเริ่มมีคนใส่แล้วก็เอาไปถ่ายรูปลงในโซเชียลไงพี่หนุ่มพอลงในโลกโซเชียลปุ๊บ
1: เป็นไงฮะ
0: ก็เลยแห่ตามกันมาแอนก็เป็นคนนั้นเหมือนกันที่ตามเข้าไปเช่นเดียวกันเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมคะไปแล้วเขาบอกมันก็ทำให้วันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเน้นขายอันนี้เลยนะเขาก็มีพวงมาลัยที่เขาร้อยอยู่แล้วที่ขายด้วยนะคะอุ้ยร้อยสวยเลยล่ะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้รายได้หลักๆมาจากการที่มีกลุ่มวัยรุ่นมาเอาพวงมาลัยอะมาเกล้ากับผมวันหนึ่งรับลูกค้าพี่ถุ่
1: ม
0: 80คน
1: นั่นน่ะสิ
0: 80คนขึ้นไป
1: ต่อวันเนี่ยนะ
0: ต่อวันแม้กระทั่งวันธรรมดา
1: ค่
0: ะวัยรุ่นนี่น่ารักมากเลยแล้วก็ไปคุยกับน้องๆที่เขามาตามเทรนนี้เหมือนกันนะคะน้องก็เป็นวัยรุ่นเจนซีเนี่ยวัยรุ่นยุคใหม่เขาก็บอกคืออยากจะมาสนับสนุนคือหนึ่งอยากมาสนับสนุนพี่ๆที่ขายของขายดอกไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าดอกไม้อะเอามาปุ๊บมันก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นขยะนะคะแต่ว่าต้องคิดอีกในแง่หนึ่งว่ายังไงดอกไม้พี่ๆเขาก็ขายอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่
0: พอขายตรงนี้ได้ก็ต้องไปอุดหนุนเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นการไปบ่งบอกพอถ่ายรูปลงโซเชียล
1: ค
0: ราวนี้แหละพี่หนุ่ม
1: ไ
0: ม่ใช่แค่คนไทยแล้วต่างชาติเขาก็มาด้วยไง
1: เขาก็สนใจ
0: พอสอจีนพี่สาวจีนเขาก็ตามรอยมาเหมือนกันคนฝรั่งมังค่าเขาก็ตามมาเหมือนกันมาใส่แบบนี้ด้วยพออวดไปเห็นสายตาชาวโลกเราก็เห็นงานประณีตแบบไทยๆพวงมาลัยแบบไทยๆกระจายไปทั่วโลกเลยทีนี
1: ้
0: นี่แหละพี่หนุ่มเป็นเทรนที่ตอนนี้กำลังมาแรงมาก
1: ๆน่าสนใจนะตลาดปากคลองที่ปากคลองตลาดเน
0: ี่
1: ยตลาดนี้พี่หนุ่มไปเดินบ่อยน
0: ะ
1: แล้วก็แน่นอนว่าที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น
0: ะ
1: ก็คือจะมีศาลล้น

0: กล่าวรัชกาลที่1 นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่หนุ่มก็แปลกใจสมัยก่อนเนี่ยเวลาพี่หนุ่มเดินทางจะไปเที่ยวปากคลองตลาดเนี่ยนะก็พี่หนุ่มก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็มาขึ้นแถวๆเนี่ยแถวท่าเตียน

0: รัดเลาะมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านอะแปะที่เขาเข็นรถเข็นอันขายดีมากเลยเนี่ยเขาเรียกอะไร
1: เต้าหวยน้ำขิง
0: โอ้นั่นละโอ้อะแปะน
1: ี่อยู่ตรงแถวมิวเซียมสยาม
0: โอ้ตักไม่ทันเลยนะโอ้ท่านก็อายุน่าจะเกิน80น
1: ะ
0: แต่ก็ยังตักแต่พี่หนุ่มก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาจนกระทั่งถึงปากคลองตลาดมันจะมีท่าเรือข้ามไปย่านกุดีจีนแต
1: ่
0: ตอนนี้ท่าเรือมันไม่มีแล้ว
1: ค
0: ือหมายถึงว่าเรือไม่มีอันนี้ก็น่าเสียดาย
1: เสียดายเพราะว่า
0: เสียดาย
1: ผลประกอบการไม่ค่อยดีเคยถามเขาเหมือนกันนะคะไม
0: ่
1: ค่อยผลประกอบการไม่ค่อยดีด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีสะพานไงพี
0: ่
1: หนุ่มข้ามสะพานไปได้แล้วคนก็เลยไม่ค่อยได้ข้ามเรือกันแล้วนะคะ
0: อันนี้ก็น่าเสียดายนะ
1: ใช่ใช่
0: คือคล้ายๆมันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่เลยเหมือนอย่างท่าเตียนแล้วก็ข้ามไปที่วัดอรุณอ
1: ัน
0: นี้ก็ผู้คนยังเยอะอยู
1: ่
0: แต่อะละแน่นอนที่ปากคลองตลาดเนี่ยอาจจะคนน้อยเขาอาจจะไม่คุ้มค่าจ้างคนขับเรือไม่คุ้มค่าน้ำมันอันนี้ก็น่าเห็นใจ
1: ใช่
0: แต่ว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเหมือนกันถ้าเรือที่จะให้จอดเขาก็เลื่อนไปจอดนู่นนะฮะใต้สะพานพุทธ
1: ก็เดินได้เดินได้
0: คือเดินได้หมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะไปรอเรือตรงเนี้ยปากคลองตลาดเดี๋ยวเรือด่วนมาก็จุ๊บจอดแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเดินไปนู่นเลยที่ใต้สะพานพุทธอ่ะถ้าเดินไปตรงนู้นก็ดีอย่างนึงแล้วก็ไปดูตรงสะพานพุทธเดือก็มีอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งให้เราเนี่ยเดินแต่ปากคลองตลาดที่น้องแอนเล่ามาสักครู่เนี่ยน่าไปท่านผู้ว่าครับน่าไปมากแต่ว่าคุณต้องดูอาคารจอดรถนะมันต้องเข้าไปข้างในแล้วจะมีอาคารจอดรถอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่า มีอาคารจอดรถก็ไม่ได้จอดได้เยอะนะคะ
0: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปด้วยรถสาธารณะจะง่ายที่สุดสามารถนั่ง MRT มาได้ขึ้นที่ปากคลองตลาดได้เลยนะคะมันจะอยู่ตรงแถวๆที่ท่าเรือนั่นแหละที่เป็นท่าเรือเก่าที่จะข้ามไปกุดีจีนว
0: ั
1: ดกัลยาตรงนั้นน่ะนะคะก็ข้ามไปได้แต่จะบอกงี้ค่ะพี่หนุ่มว่าไม่ได้เพียงแค่กิจกรรมนี้อย่างเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจะไปเอาพวงมาลัยมาใส่ผมแล้วเราจะทำยังไงต่อล่
0: ะ
1: ค
0: ือ
1: น้องๆที่อ่านไปสัมภาษณ์มาเนี่ยน้องก็บอกว่าไปเดินเที่ยวไงแล้วก็ไปเดินเที่ยวถ่ายรูปไปเดินเที่ยวถ่ายรูปตรงปากคลองตลาดสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าหรือจะเดินไปในฝั่งของพระบรมมหาราชวังไปมิวเซียมสยามไปท่าตีนที่พี่หนุ่มบอกนะคะก็มีวิวสวยๆหรือว่าตรงที่เป็นในส่วนของมหาไทยของกลาโหมนะคะของกลาโหมเนี่ยตรงนั้นก็เป็นโอ้สีสวยเลยนะกำแพงสวยเลยนะคะหรือตอนนี้ค่ะเขากำลังมีงานอีกงานนึงจัดขึ้
0: น
1: ที
0: ่
1: ปากคลองตลาดนี่แหละพี่หนุ่มตรงยอดพิมานเลยที่พี่หนุ่มบอกว่าจอดรถได้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเอารถสาธารณะไปดีที่สุดนะคะเพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างจำกัดเนาะแล้วก
0: ็
1: ด้วยความที่เป็นตลาดอ่ะพี่หนุ่มมันจะมีรถกระบะรถบรรทุกรถเข็นอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะการขับรถมันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนถนนอื่นๆนะคะ อย่างจุดที่แอนไปมาเนี่ยเขากำลังจัดงาน Bangkok Flower Festival
0: โอ้ดีจัง
1: แล้วเขามีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะเพราะว่าแอนไปลองมาแล้วนะที
0: ่
1: ยอดพ
0: ิ
1: มานริเวอร์วอล์กปากคลองตลาดเขาจัดขึ้นจนถึง27กันยายนนี้ค่ะพี่หนุ่
0: ม
1: เย็นๆประมาณสักบ่าย3โมงไปจนถึง4ทุ่มเลยนะทำไมต้องเป็นตอนเย็นๆเพราะอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนค่ะด้วยความที่ตรงยอดพิมานเนี่ยก็จะเป็นทั้งโซนเอาท์ดอ
0: ร
1: ์แล้วก็โซนที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะคะอย่างโซนเอาท์ดอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีให้เราไปเดินชมงานศิลปะแล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งดอกไม้ต่างๆนะคะก็จะเอาดอกไม้เอามาจัดแสดงให้เราถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะควบคู่กันกับบรรดางานศิลปะ อย
0: ่
1: างเมื่อวานวันเสาร์ที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแอนได้ไปเจอศิลปินท่านนึง
0: ค
1: ือเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบว่าแอนไปเห็นผลงานเขามาก่อนหน้านี
0: ้นน
1: แล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาทำเป็นดอกไม้ค่ะพี่หนุ่มวาดดอกไม้เหมือนสมัยเราวาดตอนเด็กๆเลยนะแต่เชื่อไหมคะว่าเป็นผลงานศิลปะที่ถูกจ้างไปทั่วโลกนะคะ
0: โอ้ดีจัง
1: แล้วก็เอาไปวาดเป็นลายบนกำแพงอาคารอะไรแบบนี้ด้วยอะ
0: ่
1: ะแล้วเขามาจัดแสดงที่นี่ด้วยพร้อมให้เราทำเวิร์กช็อปคือวาดภาพดอกไม้แล้วเอาไปแปะบนกำแพงแปะตรงกระจกอะไรแบบนี้ได้นะคะชื่อว่าพี่แท็บเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในศิลปินเพิ่งจะดูคอนเทนต์เข้ามาเองแล้วก็ไปเจอตัวจริงที่งานนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงค่ะเขาก็ให้เราไปดูเรื่องของเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกอะให้เราถ่ายรูปกับภาพสวยๆที่เป็นดอกไม้นะคะได้ปลูกดอกไม้ที่เป็นปลูกแบบอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงนี่คือไฮไลท์เลยค่ะพี่หนุ่มคะเขาจะเป็นห้องแอร์เพราะว่าดอกไม้ต้องอยู่ในห้องแอร์ถึงจะได้ความสวยงามแล้วก็ได้คงอายุยาวนานหน่อยนะคะเขาให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปเลือกดอกไม้จัดช่อดอกไม้เองได้พี่หนุ่มในกิจกรรมนี้เขาให้ฟรีก่อนเลย1ดอก นะคะส่วนดอกไม้อื่นๆหูเยอะมากพี่หนุ่มคะมีทั้งแบบเป็นพุ่มเป็นช่อเฟิร์นก็มีดอกไม้ก็มีส่วนใหญ่เป็นดอกไม้จริง

0: อื
1: มีบางส่
0: ม
1: วนที่อาจจะเป็นดอกไม้ที่เอาไว้ตกแต่งเป็นกลิตตรงกลิตเตอร์อะไร
0: คร
1: แ
0: ับ บ
1: บนี้นะคะราคาเขาก็จะติดเอาไว้
0: อ
1: แล้
0: ื
1: วก็
0: ม
1: มีกิจกรรมทำเวิร์กช็อปค่ะสอนจัดดอกไม้ด้วยอย
0: ค
1: ู
0: ร
1: ่
0: ับ
1: ในที่นั่นเลยนะค
0: อ
1: ะ
0: ืม
1: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับใครที่รักดอกไม้ชอบดอกไม้และอยู่ท่ามกลางตลาดปากคลองตลาดที่ถือว
0: อ
1: ่า
0: ื
1: เป็
0: ม
1: นตลาดดอกไม้แห่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยกิจกรรมนี้น่าสนใจเขาไม่ได้จัดบ่อยๆน
0: เอ
1: ะค
0: อ
1: ะจัดขึ้นถึง27กันยายนนี้
0: อื
1: ไปกัน
0: ม
1: ได้ที่ยอดพิมานนะคะ
0: ครับอย่างที่บอกเนี่ยน้องแอนฮะอย่างไปเที่ยวปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าที่จอดรถเนี่ยหายากผมแนะนําเลยฮะว่าไปเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยแล้วก็ไปขึ้นท่าวัดอรุณก็ได้แล้วจะเที่ยววัดอรุณก่อนก็ได้แล้วก็ข้ามเรือจากวัดอรุณมาท่าเตียนคุณใช้การเดินฮะ
1: ค่ะ
0: เดินนี่แล้วมันออกกําลังกายด้วยพอหิวปุ๊บเนี่ยอาหารการกินก็มีเยอะร้านกาแฟก็มีเยอะคุณเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สยามใช่ไหมฮะนั้นก็ในนั้นก็มีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมครับโอ้พี่หนุ่มนั่งบ่อยนะร้านกาแฟในนั้นน่ะหน้าที่เป็นมิวเซียมของสยามอ่ะอันนี้แน่นอนฮะแล้วก็เดินออกมาอย่างที่บอกนะฮะหรือคุณจะอยากจะมานั่งจิบกาแฟที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามจะมีซอยเล็กๆอยู่คุณเดินไปเลยฮะสุดทางเลยก็มีร้านจิบกาแฟไปมองไปนู่นนะเห็นนู่นนะกองบังคับกองเขาเรียกอะไรกองบัญชาการกองทัพเรืออะไรเนี่ยนะครับคุณก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับแล้วก็เดินไปถึงปากคลองตลาดก็เดินเข้าไปในตลาดอย่างที่น้องแอนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณจะไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังมีความสุข
1: จริงพี่หนุ่มคะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังคะเชื่อไหมว่าเดินไปอ่ะแม้ว่าจะอยู่ริมถนนเนาะแต่กลิ่นดอกไม้ฟุ้งเลยล่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: หรือว่าไปที่งานเนี้ยงานแบงคอก Flower Festival เนี่ยค่ะพอเข้าไปในห้องที่เขามีดอกไม้เยอะๆโอ้หอมดอกไม้มากเลยจะไม่แนะนำใครที่แพ้เกสรดอกไม้อย่าไปนะคะ
0: อย่างที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าไปแล้วบังเอิญไปเจอศิลปินท่านหนึ่งใช่ไหมครับน้องแอนนะพี่หนุ่มเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อที่ไปสมุทรสงครามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่เขาเชิญสื่อมวลชนไป20ท่านเนี่ยพอเขาแนะนำตัวเนี่ยพอเราก็แนะนำเน
1: ี่
0: ยเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยใน20คนมี5คนรู้จักหนุ่มสุทน
1: อ
0: ันนี้เราก็ดีใจแล้ว
1: ดีใจเนาะ
0: แสดงว่าขึ้นข่าว 100.5 ของเราเนี่ยสื่อก็ฟังเยอะ
1: ค่ะ
0: ไม่ครับไม่งั้นเขาคงไม่รู้จักเราหรอกนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็เดินมาหาเลยโอ้ยผมรู้จักพี่หนุ่มแต่พี่หนุ่มไม่รู้จักผมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือเราก็ดีใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาผมไปไหนเนี่ยเวลาแนะนำตัวแล้วทุกคนรู้จักเนี่ยเราก็ดีใจ
1: เนาะดีใจนะคะแล้วก็ฟังเราก็ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้เราต่อไปนะคะ
0: ค
1: พาไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันบ้างค่ะปราจีนบุรีตอนนี้เขาก็มีงานอยู่นะคะเปิดม่านราตรีย้อนรอยมนต์เสน่ห์ทวารวดีที่ปราจีนบุ
0: ร
1: ีพาไปสัมผัสเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนค่ะที่งานปราจีนบุรี Night at the Museum ปีที่4แล้วนะคะซึ่งปีนี้ค่ะมาในทีม เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หนุ่มพญาครุฑใช่ไหมคะ
0: คือความเชื่อเขาเอาความเชื่อเกี่ยวกับพญาครุฑเนี่ยมานำเสน
1: อ
0: มานำเสนอในการรวมกับผสมผสานในการแสดงเรื่องของวัฒนธรรมด้วย
1: ค่ะซึ่งสถานที่ก็คือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะคะก็จัดขึ้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละตั้งแต่10โมงที่ผ่านมานะคะยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งถ้าหากว่าใครว่างแล้วก็สนใจก็ไปกันได้เลยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเขามีอะไรบ้างมูเสริมสิริมงคลสักการะพระพิฆเนศองค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะม
0: ี
1: พระพิฆเนศด้วยอายุกว่า 1,400 ปีค่ะคุณผู้ฟังคะครุฑยอดธงสำริดยอดธงชัยเฉลิมพลรัชกาลที่6พร้อมร่วมในมิวเซียมทัวร์ค่ะรอชมกันรอบค่ำตามรอยพญาครุฑจากเวหาสู่บาดาลนะคะจุดเช็คอินซุ้มประตูการเวลาจำลองศิลปะทวารวดีและแลนด์มาร์คตะเกียงโบราณสุดคลาสสิกตะเกียงโบราณมีจริงนี้อยู่ในหรือเปล่า
0: คือแม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยจริงๆเขามีพิพิธภัณฑ์ตะเกียงตะเกียงโบราณน่ะถือว่าเขานำตะเกียงมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณต้องแอนเยอะมาก
1: เป็นตะเกียงก็คือ
0: เขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุแต่คือแต่
1: หน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมใช่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้มันมีตะเกียงไขลานอย่างหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจุดตะเกียงก็ต้องไขลานก่อนแล้วก็จุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยก็คือเป็นตะเกียงที่เขาต้องฉีดเขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์หรืออะไรเข้าไปแล้วถึงจุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถึงจะสูบน้ำมันก๊าซเข้าไปอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยพี่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เขารวบรวม

0: เอาไว้เยอะ
1: ดีจังเลย
0: อันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน้องแอนจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่น้องแอนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่วันนี้เขาเป็นวันสุดท้ายของงานที่เขาจะจัดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใช่ไหมครับปราจีนบุรีต้องยอมรับเลยวันนี้น้องแอนพี่หนุ่มส่งมาน้องแอนอาจจะไม่ได้อ่านนะครับเรื่องของวัดแก้วพิจิตร
1: ค
0: ืออย่างนี้วัดแก้วพิจิตรเนี่ยหลายคนเนี่ยถามพี่หนุ่มมาว่าเรื่องของศิลปะสี่ชาติเนี่ยเขาดูเป็นยังไงอันนี้แน่นอนคุณถามมาถูกต้องนะบางทีเราไปดูเนี่ยคือเราอาจจะอ่านข้อมูลแล้วว่าเอ๊ะไปเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยยังน้อยเนี่ยวัดแก้วพิจิตรต้องไปเพราะว่าหนึ่งพระโบสถ์สวยงามแต่ว่าพระโบสถ์เนี่ยเขาสร้างโดยท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยมาบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยตรงกับรัชกาลที่6ก็คือ2461เนี่ยครับแต่ศิลปะเราจะดูได้ไงว่าเป็น4ชาติใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวปราจีนบุรีอย่างที่น้องแอนบอกว่าเขามีงานวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนี่ยคือ1น้องแอนไม่รู้น้องแอนเคยไปมั้ยที่วัดแก้วพิจิตร
1: ยังไม่เคยค่ะ
0: คือน้องแอนจะเข้าซุ้มประตูปุ๊บเลยน้องแอนต้องมองปุ๊บเลยอันนี้คือศิลปะของเขมรแล้วก็ตรงที่ซุ้มที่เขามีใบเสมาอันนี้ก็เป็นศิลปะของเขมรอันนี้1นะศิลปะที่1ที่เขาบอกว่า4ชาติ2ตรงพระอุโบสถก็จะมีเสารอบพระอุโบสถเลยลักษณะของเสาก็คือเป็นแบบชาวยุโรปเสานะฮะเสาพอมองเสาไปก็เป็นซุ้มหน้าต่างซุ้มหน้าต่างเนี่ยหลายคนเนี่ยเขียนหมดเลยว่าเป็นศิลปะของไทยจริงๆเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยจะลืมว่าเรายังไม่ได้เป็นประเทศไทยนะฮะเป็นสยามประเทศเราต้องใช้ว่าศิลปะของสยามประเทศนั่นคือเรื่องของรามเกียรติเพราะว่ารามเกียรติเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ที่2มาแล้วนะครับอันนี้คือศิลปะของชาวสยามเราขีดถึงของคนไทยก็ได้ส่วนด้านบนสุดเราอาจจะมองว่าเป็นพญานาคก็ได้อันนั้นคือพญามังกรพญามังกรก็คือแบบชาวจีนใช่มั้ยครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับฟังรายการเราเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรเนี่ยคุณมองเลยฮะ4ศิลปะหรือว่า4ชาติดูได้เลยฮะ1เขมร2ยุโรป3สยามอย่าบอกว่าไทยนะฮะสยามแต่ถ้าปัจจุบันคือประเทศไทยหลังคาสุดนั่นคือศิลปะแบบจีนนั่นคือพญามังกรครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณฟังนะครับกินเที่ยวทั่วไทยแล้วคุณจะได้ข้อมูลเวลาคุณเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะบอกเลยเนี่ยฟังพี่หนุ่มมาฟังพี่หนุ่มมาสมัยก่อนโลกโซเชียลเนี่ยที่ยังไม่แบบเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอพี่หนุ่มจัดรายการปุ๊บเนี่ยมักคุเทศเนี่ยหรือบริษัทดําเตี้ยจะบอกว่าเนี่ยอัดแล้วอัดเทปไว้แล้วนะเดี๋ยวจะไปแกะออกแล้วก็คือจะไปบรรยายให้แฟนที่เขาตามทุ่งนําเที่ยวของเขาเนี่ยฟังแต่แน่นอนนะปัจจุบันเขาก็ไม่ต้องนั่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาคลิกเข้าไปหาอากูก็รู้หมดแล้วฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนลึกๆถ้าเผื่อใครไปเปิดกินเก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทนก็อาจจะได้ข้อมูลลึกๆแต่ถ้าใครไปอ่านของคนอื่นก็พี่หนุ่มก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ท่านนะครับ
1: คือถ้าหากว่าเรารู้ข้อมูลก่อนแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะจะทำให้เราเที่ยวได้อย่างสนุกมากขึ้นนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
0: ส 10:32

0: อีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เจอกับแม่นะ
1: ค่ะแอบแซวกันเองหลังไมค์เพราะว่าก่อนที่จะเปิดไมค์ออกมาเนี่ยแต่ละคนก็เคลียร์เสียงกันสุดๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: มาที่ทักทายค่ะทางไลน์น้องอามมาแล้วนะคะน้องอามบอกว่าเขาบอกว่าฝนตกมันจะหนาวหน่อยๆคิดถึงเธอบ่อยๆไม่ได้จะอ่อยแต่จะอ้อน
0: โอ้โหฉันหามาทุกอาทิตย์เลยนะ
1: สัปดาห์หน้าลองคิดใหม่นะระหว่างเนี้ย7วันลองคิดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ่านใหม่ น้องแวนมาทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook ด้วยน้องแวนบอกว่ามาแล้วจ้าทักทายพี่หนุ่มพี่แอนสุดสวยที่สุดปากหวานจริงๆเลยเมื่อวานเนี่ยไป3โคกับทีม FM 95เมื่อวาน95เขาก็พากันไปเที่ยวมานะคะไปถึงแล้วเนี่ยต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเจ๊สี3โคกบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วกินเสร็จก็ไปตลาดอิงน้ำ3โคกก่อนกลับแวะไปไหว้พระที่โบสถ์3โคกมา
0: สวัสดีครับวัดสิงห์สิ
1: แล้วก็มีพี่คุณเทียนท่าฉลอมนะคะส่งกลอนมาด้วยนะคะกินเที่ยวทั่วไทยไม่ไกลใจน้องแอนสุขใจแสนชื่นชมนิยมมีพี่หนุ่มชื่อชุ่มชื่นใกล้สุขใจสุขขีวันอาทิตย์จิตดีที่ผูกพันนะคะขอบคุณค่ะ
0: เอ๊ะทำไมรู้ว่าชุ่มชื่น
1: ทำไมอ่ะ
0: เอาอยู่ใกล้น้องแอนแล้วชุ่มชื่น
1: อ๋อหรอแล้วก็ฝนตก คุณอรุณไทยนะคะส่งดอกไม้ดอกกุหลาบมาสวัสดีวันอาทิตย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณ
1: ส่วนคุณสุภชัยก็ทักทายมาทั้งสองช่องทางเลยค่ะทั้งทางไลน์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยคุณลานตาเปาคุณสมประสงค์นะคะทักทายจากที่ปารีสนะคะวันนี้16องศานะคะคุณหลานตาเปาบอกว่าสวัสดีทั้งสองกูรูกินเที่ยวกำลังติดตามอยู่ครับที่พัทยานะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่สัสิมาก็มาแล้วนะคะคุณเทศยะเล่าให้ฟังบอกว่าวันก่อนเพื่อนคนไทยชี้ให้เห็นว่ารูปถ่ายอาหารของคุณเทศยะเนี่ยมักจะมีราเมงมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาชอบกินข้าวแกงกะหรี่กับราเมงมากๆน่าจะเป็นอาหารที่เหมือนกับไทยเราอะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราไปก่อนเลยแบบนี้คล้ายๆแบบนั้นเพื่อนเขาก็เลยตอบเหมือนกันเลยพี่หนุ่มเขาบอกว่าเหมือนคนไทยไงเพราะว่าชอบกินกะเพรากับส้มตำบางครั้งแม้แต่การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติเหมารวมสามารถนำไปสู่การพบสิ่งใหม่ๆได้อ๋ออันนี้เราประสบการณ์ของคุณเทศยาให้ฟังนะว่าคุณกับเพื่อนคุยกับเพื่อนคนไทยแต่จริงนะพี่หนุ
0: ่
1: มพอเราคิดเลยไม่ออกพี่หนุ่มกินอะไร
0: ผัดนี่แหละฮะผัดกะเพราก
1: ะเพราหรือถ้าคิดเลยไม่ออกอย่างนึงก๋วยเตี๋ยว
0: อ่ะใช่
1: ก๋วยเตี๋ยวส้มตำก็สายผู้หญิงก็จะเป็นเหมือนกันค่ะผู้หญิงก็จะกินส้มตำกับยำไม่รู้เป็นอะไรกับของเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีคุณจ่านกนะคะน้องแอนพี่หนุ่มพวงมาลัยดอกไม้เราจดหรือยังน่าจะจดลิขสิทธิ์หรือยังนะคะเพราะความสวยงามเนี่ยระวังเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขามาเคลม
0: ใช่ใช่อันนี้ขอบคุณมากเลยนะงั้นปากคลองตลาดเนี่ยคุณต้องไปจดเลยนะไปจดลิขสิทธิ์ไว้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไว้ใจไม่ได้
1: แต่ว่าไปจดยังไงอะพี่หนุ่ม
0: ต้องไป
1: จ
0: ดไปในนามแล้วก็ถ่ายรูปไป
1: อันนี้ไงเราจดเป็นยังไงขึ้นทะเบียนยูเนสโกเลย
0: ก็ไม่รู้ล่ะจะไปขึ้นทะเบียนยังไงก็แล้วแต่คือถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวแม่กุ้งแม่ค้าบ้านเรือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: เพราะว่าลายพวงมาลัยเนี่ยลายแตกต่างกันนะ
0: ครับ
1: สวยนะคะพี่หนุ่มคุณผู้ฟังลองไปดูก็ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบเหมือนพวงมาลัยที่ไหว้พระที่เขาขายกันอ่ะบางทีมันมีลายสวยสวยทำสวยสวยอู้สวยมากเลยอ่ะลองไปดูกันได้คุณปัจเจปัทมาสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีครับคุณแอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาค่ะพี่หนุ่มวันนี้พาไปเที่ยวไหนคะ
0: วันนี้เราใช้คำนี้คำน้องแอนฮะถนนสายเดียวเที่ยวสองจังหวัด
1: ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเห็นไหมครับว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปน้องแอนรู้จักอำเภอหนองแคของจังหวัดสระบุรีไห
1: ม
0: อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีตรงนั้นมันจะมีเส้นทางสายน้ำเขาเรียกคลองระพีพัดคลองระพีพัดเนี่ยก็เชื่อว่าหลายท่านรู้จักดังนั้นที่เขตอำเภอหนองแคริมคลองระพีพัดตรงประตูน้ำเนี่ยตรงประตูน้ำก็จะมีวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อันนี้นึกออกแล้วใช่ไหมฮะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปสันนิษฐานพี่หนุ่มสันนิษฐานเองนะเพราะว่าไปกดดูท่านเนี่ยคือดูแล้วว่าน่าจะเป็นศิลาน่าจะแกะสลักด้วยศิลาหรือว่าหินทรายนะครับอันนี้แต่ว่าการพบองค์พระพุทธรูปที่เรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้แปลกอันนี้ท่านผู้ฟังครับผมขอเล่าให้ฟังก่อนเขาบอกย้อนกลับไปในปี2502น้องแอนเกิดพอดีนะฮะในปี2502 ในสมัยนั้นเนี่ยคลองระพีพัดคลองระพีพัดเนี่ยขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงตอนปลายนะครับก็แน่นอนว่าคลองนี้พอขุดเนี่ย

0: เป็นคลองที่ส่งน้ำหรือจะเป็นคลองสัญจรไปมาในสมัยโบราณอะไรก็แล้วแต่น้องแอนนะปรากฏว่าในปี2502นะมีเขาเรียกว่าคนงานของชลประทานลงไปขุดดินอยู่ที่ตลิ่งข้างล่างเนี่ยก็อาจจะหลายคนนะแต่พอไปขุดเนี่ยคนงานคนที่ขุดเนี่ยลงไปเนี่ยปรากฏว่าขุดเท่าไหร่เนี่ยไม่ลงดิ้นนะขุดไม่ลงขุดจนกระทั่งเหนื่อยเหนื่อยฉันขอนั่งก่อนละกันพักเหนื่อยก่อนพอนั่งเนี่ยปรากฏว่าสายตาก็มองไปตรงที่เขาขุดเนี่ยว่าทำไมมันถึงขุดไม่ลงปรากฏว่าเขาบอกว่าดินเนี่ยมันแยกออกมานิดหนึ่งปรากฏว่ามองไปเนี่ยก็เห็นเสียงพระพุทธรูปพอเห็นปุ๊บนี่แน่นอนเป็นไงฮะตกใจมั้ยก็ตกใจก็เลยมาช่วยกันขุดแล้วก็ยกพระพุทธรูปขึ้นมาตั้งอยู่ริมตลิ่งแน่นอนฮะในสมัยนั้นเนี่ยนะครับพอผู้คนในย่านนี้รู้ข่าวว่าพบพระพุทธรูปที่จมอยู่ใต้ดินมาไหมฮะก็มากันละมากันหลายคนเลยมาดูพอมาถึงแล้วเนี่ยครับก็แน่นอนฮะบางคนบางท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยความการบันทึกนะเขาบอกว่าปากไม่ค่อยดี
1: ทำไมคะ
0: ก็คือเขาพูดเนี่ยเนี่ยพระพุทธรูปจริงหรือเปล่าโกหกกันหรือเปล่าเอามาปั้นๆแล้วมาตั้งอะไรเงี้ย
1: เหมือน
0: จริ
1: ง
0: ห
1: รือเปล่าอย่างเงี้ยหรอคะ
0: ดูถูกดูแคลนปรากฏว่าคนที่พูดเนี่ยนะครับน่าจะมีสองท่านเป็นผู้หญิงเนี่ยพอกลับบ้านปุ๊บมีอาการไม่ดีเลยฮะป่วยไข้ไปหาหมอก็รักษาหมอก็วินิจฉัยก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไม่สบายเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้ก็พอค่ำคืนมันก็ไม่หายก็คิดไปคิดมาหรือเป็นเพราะว่าเราเนี่ยปากไม่ดีอันนี้ตัวเจ้าของคิดเองนะครับก็เลยกลับมาก็คือจุดธูปจุดเทียนเอาดอกไม้มากราบขอขมาอ้าวก็เลยหายทีนี้พอหายแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยไปจมอยู่ใต้พื้นแผ่นดินได้อย่างไรในสมัยก่อนก็ปี2502เนี่ยต้องทำไงทราบไหม
1: ทำไงคะ
0: เขาก็ต้องไปเชิญคนที่เข้าทรงมาหรือจะเรียกว่าคนเข้ามาประทับทรงอะไรก็แล้วแต่ก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวเล่าขานกันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่เขาไม่ได้บอกว่าในสมัยแผ่นดินไหนของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแต่เขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยในสมัยนั้นน่ะมันเป็นป่าไม้ที่หนาทึบอุดมสมบูรณ์แล้วก็มากด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่าแน่นอนเมื่อมันมีช้างป่าทางกรุงศรีอยุธยาก็เลยมอบหมายให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับคุมผู้คนมาหรือว่าพรานป่าเนี่ยมาพักอยู่ตรงนี้เพื่อจะจับช้างป่าแต่มาอยู่กัน3วัน3คืนจับช้างป่าไม่ได้เลยสักตัวเหมือนช้างมันไม่ออกมาเลยนะครับแต่ว่านายทหารท่านนี้เนี่ยเหมือนตอนที่ท่านมาเนี่ยน่าจะมีองค์พระพุทธรูปเล็กๆมาด้วยนะครับก็จะใส่กระเป๋าหรือจะติดมาอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็เลยนอนอยู่ที่บริเวณที่พักนั่นแหละก็หลับสนิทไปเลยหลับจนกระทั่งพอตื่นมาเอ๊ะองค์พระพุทธรูปหายไปหาแล้วก็ไม่เจอนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่คนประทับทรงเล่าให้ฟังแล้วก็มีการบันทึกที่เขาติดเอาไว้ที่วิหารของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอภินิหารของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยน่าจะมีเหล่าเทวดาเนี่ยมาช่วยกันสร้างและเหมือนจมอยู่ใต้บาดาลแห่งนี้ก็คล้ายๆว่าจมอยู่ใต้ดินหรือใต้บาดาลแห่งนี้เนี่ย3ยุค3สมัยก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาในสมัยกรุงธนบุรีและมาพบก็คือในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปี2502นั่นเองนะครับชาวบ้านก็เลยร่วมกันเนี่ยสร้างเป็นวิหารไม้เล็กๆอยู่ติดกับคลองระผีพัดแต่ปัจจุบันเนี่ยวิหารก็สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าผู้คนเนี่ยไปขอพรและประสบผลสำเร็จตามความเชื่อของแต่ละคนจึงเรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนเยอะจริงๆเพราะว่าพี่หนุ่มไปเนี่ยจะถ่ายภาพองค์หลวงพ่อเนี่ยอู้ถ่ายยากมากเลยเราก็ยืนจ้องคนก็มองเรานะมองแล้วไอ้นี่มันมาทำอะไรก็ทุกคนก็มาบูชาเนี่ยไหว้เราก็ต้องนะพอคนปุ๊บเนี่ยเราถึงจะถ่ายภาพได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นนักเขียนน่ะว่างั้นนะครับและเมื่อคุณขอพร

0: หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะมีร้านค้าเล็กๆหรือข้ามถนนไปเนี่ยก็จะมีเรื่องอาหารการกินมีตลาดมีผัดไทยมีอู้หลายอย่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เลยมานิดหนึ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปก็เข้าเขตอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นไหมเห
1: ็
0: นไหมจากหนองแคจังหวัดสระบุรีเลี้ยวไปนิดเดียวก็เข้าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเที่ยวเชิงเกษตรถ้าเผื่อชอบเรื่องของเมลอนชอบไหม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีฟาร์มเมลอนอยู
1: ่
0: ชื่อวาสนาวาสนาฟาร์มนะครับถ้าคุณชอบนะครับไปศึกษาหาความรู้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมลอนหลายสายพันธุ์มากที่สำคัญเนี่ยเขาปลูกเมลอนเนี่ยปลอดสารพิษไปดูได้เลยหูที่กว้างใหญ่ไพศาลมากพี่หนุ่มก็ไปเดินแต่ก็มีร่มตางให้ด้วยนะโอ้แล้วก็ไปดูไปเดินดูไปศึกษาหาความรู้ว่าโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนั้นโอ้ยน่าชื่นใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟพี่หนุ่มก็ต้องทดสอบเพราะว่าไปว่าเมลอนแล้วก็ต้องกินเมลอนใส่ไอศกรี
1: ม
0: โอ้โหน่ากิน
1: หอมน่าดูเลยเนาะ
0: พี่หนุ่มว่าไป3คนนะกำลังดีแล้วฮะ
1: ค
0: ือมันใหญ่มากอะแล้วชามใหญ่แล้วก็มีไอศกรีมอยู่นอกนั้นก็เมลอนนะที่เขาตักมาเป็นแบบเป็นกลมๆ นะพูดแล้วน้ำลายไหลอยากไปกินอีกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2จุดที่3พอคุณออกจากฟาร์มเมลอนวัฒนาฟาร์มเมลอนแล้วนะครับก็ไปอีกประมาณสัก3กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นคือวัดพรานนกอันนี้ถ้าเผื่อใครศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็คือปี2390ถึง2310นะฮะวัดพรานนกก็ถือว่าเกี่ยวกับในสมัยที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เหตุผลก็คือพระเจ้าตากหรือพญาตากในสมัยนั้นพญาตากหรือพระยาวชิรประการผู้สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรก็คือเดินทางจากเมืองตากเนี่ยก็เข้ามาในตัวเกาะกรุงศรีอยุธยาก่อนแต่ก่อนที่จะไปรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรเนี่ยปรากฏว่าในช่วงพอดีที่กองทัพของพม่าล้อมเกาะกรุงศรีอยุธยาไปนะครับพระยาตักสินจึงรวบรวมผู้คนประมาณ500ชีวิตและตีฝ่าวงล้อมของกองกำลังของพม่าเนี่ยออกมาได้ก็มาที่วัดพรานนกแห่งนี้ทำไมต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกมากด้วยเสบียงอาหารพอมาถึงที่วัดพรานนกก็แน่นอนฮะมีชุมชนบ้านพันนกแล้วก็มีวิถีชุมชนเขาเรียกสาวโพสาวหานบ้านโพสาวหานนะครับก็คืออยู่ในละแวกเดียวกันนะครับก็รวมเสบียงได้แล้วก็แน่นอนฮะก็ต้องมีอาสาสมัครที่จะร่วมไปกับกองกำลังก็บรรดาพรานทั้งหลายที่เป็นพรานป่านะครับก็ร่วมไปด้วยดังนั้นปัจจุบันวัดพรานนกแห่งนี้ถ้าคุณไปเที่ยวนะครับเข้าไปในวัดเลยก็คือในวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปก็ในยุคกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนเพราะว่าทางวัดเนี่ยได้อัญเชิญมาจากวัดร้างวัดหนึ่งนะครับในย่านนี้แหละครับก็มาประดิษฐานแกะสลักด้วยหินทรายแดงองค์ท่านออกมาเป็นสีแดงจึงเรียกว่าหลวงพ่อแดงปัจจุบันผู้คนเนี่ยก็ไปขอพรแล้วก็ปิดทององค์หลวงพ่อแดงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากดูจากไหนฮะดูจากทองที่ปิดองค์พระพุทธรูปพอออกไปด้านหน้าอันนี้จะเป็นลานใหญ่ปัจจุบันเขาก็สร้างพระบรมราชานุสรณ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสร้างไว้ได้ยิ่งใหญ่มากนะครับก็คล้ายๆกับเนี่ยที่วงเวียนใหญ่ฮะสูงดูแล้วก็ต้องบอกเลยว่าครับว่าน่าไปเที่ยวมากอันนี้คือวัดพรานนกนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับถนนสายเดียวเที่ยว2จังหวัดผมย้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คืออำเภอหนองแคคลองระพีพัฒน์วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์พอเลี้ยวมานิดหนึ่งก็คืออำเภออุทัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือวาสนาฟาร์มเมลอนพอถัดมานิดหนึ่งก็คือวัดพรานนกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วคุณเดินทางต่อครับท่านผู้ฟังครับในเส้นทางสายนี้เนี่ยครับก็จะมาออกเกาะกรุงศรีอยุธยาท่านผู้บังคับไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ท่านผู้บังขอกันมานะครับพอคุณเข้าไปที่เกาะกรุงศรีอยุธยา

0: ยาปุ๊บคุณก็ออกนอกเกาะอีกทีนึงก็คือในย่านตลาดหัวรอน้องแอนนะออกไปปุ๊บเนี่ยก็คือไปที่วัดแม่นางปลื้มน้องแอนเคยไปไหมฮะวัดแม่นางปลื้มเนี่ยคือวัดนี้เนี่ยแปลกท่านผู้ฟังครับคล้ายๆมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับเพราะว่าผมเป็นนักเขียนนักพูดเนี่ยผมจะเดินทางแล้วก็ไปหลายที่ของหมายถึงว่าไปเจาะในสถานที่ของวัดแม่นางปลื้มเนี่ยจุดที่1ก่อนพอคุณจอดรถปั๊บเนี่ยต้องแอนนะอันนี้เดี๋ยวนี้เขาสร้างใหม่นั่นก็คือเท้าเวสสุวรรณแน่นอนคู่เลยครับพอถัดมาปุ๊บเนี่ยจะมีประตูทางเข้าที่เป็นกำแพงที่จะเข้าไปภายในที่เป็นพระอุโบสถและวิหารซุ้มประตูของเขาเนี่ยน้องแอนเนี่ยก่อนที่เราจะลอดซุ้มประตูไปเนี่ยคุณมองดีๆนะใจเย็นๆคล้ายๆมันมีพลังที่มีคนมองเราอยู่อ
1: ่ะ
0: อันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะแต่ซุ้มประตูเนี่ยคนก็จะไปถ่ายภาพกันเยอะมากเพราะมันเป็นซุ้มประตูเก่าๆนะครับพอเข้าไปก็จะมีด้านซ้ายคือวิหารด้านขวาคือพระอุโบสถก็เข้าไปในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อขาวก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ไปขอพรกันเยอะมากที่นี่นะครับองค์พระพุทธรูปแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ที่ประดิษฐานอยู่ส่วนด้านข้างก็จะมีพระรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปทางด้านหลังพระอุโบสถหลังพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีองค์พระธาตุเจดีย์องค์พระธาตุเจดีย์เนี่ยเก่าแก่มากที่สำคัญเนี่ยเขามีสิงโตสี่ทิศ
1: อ
0: ันนี้จะแปลกฮะแล้วถ้าคุณไม่สังเกตคุณก็จะเฉยๆดังนั้นผมถึงบอกว่าเวลาคุณไปไหนเนี่ยพยายามสังเกตในสถานที่นั้นให้ดีดังนั้นองค์พระธาตุเนี่ยมีสิงโตสี่ทิศแล้วถัดไปตรงองค์พระธาตุมีศาลเล็กๆอยู่คือศาลแม่นางปลื้มฮะศาลแม่นางปลื้มเนี่ยก็ต้องบอกด้วยนะครับพี่หนุ่มก็ไปถามคนที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันผู้คนก็จะมากราบขอพรที่ศาลแม่นางปลื้มเนี่ยก็เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเขาก็มีดอกบุ้งดอกไม้อะไรขายนะครับเสร็จแล้วนะคุณก็มาตรงนี้ก็เป็นวิหารเก่าก็เป็นสถานองค์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับวัดแม่นางปลื้มนะครับวัดนี้แน่นอนฮะสร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็คือในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแม่นางปลื้มขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่นางปลื้มนะครับตามบันทึกเขาเขียนมาเลยฮะข้างพระอุโบสถแต่เขาเขียนเอาไว้ยาวพี่หนุ่มขออนุญาตเล่าแบบฉบับย่อๆเราย้อนกลับไปในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งนั้นแน่นอนฮะเขาบอกมันมีคลองอยู่น้องแอนนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าคลองไหนอาจจะเป็นคลองขวดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคลองขุดที่เราเรียกกันว่าคลองแม่น้ำรบบุรีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครั้งนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพระองค์ท่านเนี่ยก็คือแต่งกายแบบชาวบ้านเนี่ยและพายเรือด้วยพระองค์เองคือพายเรือไปถ้าพูดตามภาษาเราก็พายเรือไปคนเดียวอะว่างั้นนะครับในขณะที่พายเรือไปเนี่ยเข้าไปในคลองเนี่ยครับก็ฝนตกพอดีแล้วฝนตกแรงอะน้องแอนฮะก็พายเรือไปเอ๊ะจะแวะที่ไหนดีปรากฏว่าพระเนตรของท่านหรือว่าสายตาท่านเนี่ยไปเห็นกระท่อมเล็กๆอยู่ริมคลองก็คือริมน้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าเห็นแสงไฟนะครับแสดงว่าเป็นตะเกียงหรือเป็นเทียนเนี่ยครับก็เลยจอดเทียบท่าพอจอดเทียบท่าเนี่ยก็ได้ยินเสียงหญิงวัยชราก็คล้ายๆบอกดังๆว่าขึ้นมาก่อนลูกเอ๋ยฝนมันตกหนักเปียกแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับแน่นอนสมเด็จพระนเรศวรก็ขึ้นบันไดไปถึงในบ้านพอไปถึงในบ้านปุ๊บเนี่ยแม่นางปลื้มก็เอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเอาลูกเช็ดเนื้อเช็ดตัวซะก่อนนะเดี๋ยวจะไม่สบายฝนมันเปียกเยอะอะไรเงี้ยเอาล่ะสมเด็จพระนเรศวรท่านก็เปลี่ยนพระองค์ท่านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแม่นางปลื้มก็ยกอาหารมาให้กินเอากินอาหารก่อนนะเดี๋ยวจะหิวนะครับปรากฏว่าถามว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะเสวยอาหารไหมหรือกินอาหารไหมกินแต่สิ่งที่ต้องการคือสุราเขาเรียกอะไรน้ำจันทร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเสียงของผู้ที่เป็น คล้ายกษัตริย์นัก

0: รพจะบอกว่าแอนพี่ขอน้ำจันหน่อยเป็นไปไม่ได้เราต้องการดื่มน้ำจันพลังเสียงจะใหญ่ยิ่งใหญ่ฮะเพราะว่าเป็นกษัตริย์แห่งนักรบเนี่ยพอแม่นางปลื้มได้ยินปุ๊บแม่นางปลื้มก็บอกลูกเอ้ยเสียงเบาๆหน่อยวันนี้เป็นวันพระเขาไม่ดื่มน้ำจันแล้วถ้าเสียงดังแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเนี่ยแม่ก็จะมีความผิดแต่ถ้าลูกต้องการจะดื่มน้ำจันจริงๆต้องสัญญากับแม่ก่อนนะว่าพรุ่งนี้เรียกออกไปแล้วเนี่ยจะไม่เล่าเรื่องราวต่างๆที่ดื่มน้ำจันที่บ้านแม่เนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้แม่จะมีความผิดก็รับปากรับคำก็เชื่อว่าอันนี้ตามบันทึกว่าเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ท่านคงดื่มน้ำจันจนกระทั่งเมาก็หลับที่บ้านแม่นางปลื้มพอรุ่งขึ้นตอนเช้าพระองค์ท่านก็พายเรือกลับเข้าพระนครนะครับต่อมาอาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าก็ส่งกองกำลังมารับแม่นางปลื้มเข้าไปในวังแม่นางปลื้มจนรู้ว่านี่คือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ท่านก็เลี้ยงแม่นางปลื้มเนี่ยที่อยู่ในวังนั่นแหละจนกระทั่งแม่นางปลื้มจากไปแล้วก็จัดพิธีต่างๆจนกระทั่งก็โปรดให้สร้างวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดแม่นางปลื้มฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมเล่าแบบย่อๆฉบับย่อๆเท่านั้นแต่ว่าถ้าเผื่อท่านจะไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพอข้ามเกาะกรุงศรีอยุธยาไปเนี่ยมันก็จะข้ามอีกคือเกาะเนี่ยมันข้ามสองที่ใช่ไหมหนึ่งแม่น้ำป่าสักพอข้ามแม่น้ำป่าสักมาปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็จะมีคลองคูเมืองหรือหลายท่านดีเขาเรียกกันว่าแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำลพบุรีเนี่ยไม่ใช่นะฮะแต่ว่าสายน้ำลพบุรีได้นะครับแต่มันไม่ใช่แม่น้ำลพบุรีคือสายน้ำลพบุรีเนี่ยมันแยกมาตรงตลาดหัวรอเนี่ยเข้ามาที่คลองคูเมืองแห่งนี้พอข้ามสะพานมาปุ๊บเนี่ยนะครับเลี้ยวขวามาก็จะเจออีกหลายวัดนะครับแล้วก็จะเจอวัดแม่นางปลื้มอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับก็กรุงศรีอยุธยาน่าท่องเที่ยวนะครับวันนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยพอเสร็จจากวัดแม่นางปลื้มเสร็จแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรว่าเวลาผู้คนเข้ามาขอเนี่ยก็แน่นอนเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในพระโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าทางด้านหลังองค์พระธาตุเจดีย์นะครับมีศาลแม่นางปลื้มอยู่ก็เลยบอกเลยครับว่าถ้าเผื่อท่านฟังรายการของเราพรุ่งนี้ปรืนนี้ถ้าไปอยุธยาถ้าไปวัดแม่นางปลื้มให้ไปทางด้านหลังด้านหลังด้วยก็จะเห็นศาลแม่นางปลื้มเล็กๆนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่หนุ่มก็คือมันมี2ส่วนน้องแอนฮะน้องแอนยังไม่เคยไปก็อาจจะมองไม่ออกด้านหนึ่งด้านพระอุโบสถ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ข้ามถนนมาปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นเขตของกุฏิสงฆ์หรือกุฏิพระสงฆ์น่ะพี่หนุ่มก็ข้ามมาเอารถมาจอดตรงนั้นมันจะเป็นเจดีย์แล้วมันก็จะมีที่จอดรถแล้วก็มีสะพาน1สะพานเนี่ยคุณข้ามสะพานไปก็คือไปเที่ยวตลาดหัวรอได้เห็นไหมถ้าคุณไปที่ตลาดหัวรอคุณจะอาจจะหาที่จอดรถยากแต่คุณมาที่วัดแม่นางปลื้มเนี่ยและคุณข้ามมาตรงข้ามกับพระโบสถ์นะฮะก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยสุดมีเจดีย์ตรงนั้นมันจอดรถได้สะดวกสบายแล้วถ้าคุณจะถ่ายภาพบ้านเรือนเก่าๆจะมีอยู่ฮะน้องแอนนะอันนี้น่าสนใจมากพี่หนุ่มก็ข้ามสะพานไปหรือถ้าไม่ข้ามสะพานมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวบ้านโบราณก๋วยเตี๋ยวบ้านโบราณนะฮะคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณจอดรถข้างหลังเลยฮะก็ตรงนั้นก็เป็นคุณจะเห็นเป็นบ้านไม้เก่าๆโบราณจริงๆนะฮะอันนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวบ้านโบราณคุณก็ลองไปใช้หรือไปลองไปทานดูก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่อันนี้ก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแท้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีเรืออยู่นะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะคุยถึงเรื่องความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวนะครับความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับไปอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านู่นเจ้านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าหลายท่านที่อยากจะฟังเรื่องราวของวัดแม่นางปลื้มเนี่ยก็ขอบคุณนะฮะพระองค์หนาพระองค์หนาบอกอุ๊ยอยากจะฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับอ๋อขอบคุณนะก็อุตส่าห์ส่งมาบอกนะครับอย่างไรก็ตามนะน้องแอนฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักหรือท่านไปเที่ยววิหาร พระมงคลบพิตรเนี่ยน้องแอนเคยไปไหมฮะ
1: ยังไม่เคยได้ไป
0: วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยรู้จักวิหารพระมงคลบพิตรแต่ตอนนี้ก็ปิดองค์ท่านอยู่เพราะว่าบูรณะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเข้าไปได้ส่วนข้างๆก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นบ่อน้ำที่เขาบอกให้อาหารปลาเนี่ยและตรงบ่อน้ำเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตมันจะมีตึกร้างสูงอยู่นิดหนึ่งอันนั้นคือถังเก็บน้ำ
1: oh.
0: เก็บน้ำตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกน้ำประปาแต่เราจะเรียกน้ำประปาก็ได้เขาเรียกรหัสวิทน้ำ
1: oh.
0: เข้าไปใช้ในวังหลวงเห็นไหมครับรหัสวิทน้ำเข้าใจว่าวิทน้ำจากบ่อตรงนี้แล้วเข้าไปเก็บเพื่อให้เครื่องตะกอนมันที่มันขุ่นใช่ไหมลงก้นก่อนแล้วสมัยนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเนี่ยการต่อท่อที่ปัจจุบันเราเรียกว่าน้ำประปาเนี่ยฮะต่อท่อเนี่ยเขาใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้ท่อเป็นเครื่องปั้นดินเผาอะ
1: oh.
0: เครื่องเผาดินเผาเผามุ่งเผาหม้อเนี่ยแต่เขาทำเป็นท่อแล้วต่อเข้าไปในวังหลวง
1: oh.
0: หลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตยังไงก็บอกไปอย่างท่านผู้มีเกียรติหมายถึงว่าที่ดูแลในย่านนี้ด้วยนะครับเขียนป้ายไว้ด้วยก็ดีว่าอันนี้คือส่วนสำคัญของคำว่าน้ำประปาอ่ะเวลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะส่วนเราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย

้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเผายางวางตะปูระบายทำลายกล้อง CCTV และเผารถเครื่องจับกลก่อสร้างกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยาหมู่หมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจสอบพบคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นการวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้กับรถแบ็คโฮและรถบดถนนรวม3คันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อหลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับบ้านถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในทันทีพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนายก้องสกุลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่ในเมืองไทจงแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาได้ประมาณ1ปี

0: เธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2เมษายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยวันที่14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงไทยพักและออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืดวันที่13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถและขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอูจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวนายอูมาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่จะใช้มือบีบคอจนหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักและนำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจตรวจสอบและพบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้เตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วพลั้งมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสถานการณ์น้ำท่วมตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชาวโคกเคียนยังต้องใช้เรือเข้าออกหมู่บ้านแม้น้ำเริ่มลดแต่ยังต้องเก็บของไว้ที่สูงเจ้าหน้าที่เร่งทำถุงยางชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่อำเภอกระโปงและเทือกเขาศกไหลลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่าก่อนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่โดยพื้นที่ชุมชนบางส่วนยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกเคียนบางจุดยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้านแม้ว่าระดับน้ำในหลายจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ชาวบ้านยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงทรัพย์สินสำคัญไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากมวลน้ำเพิ่มขึ้นด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลโคกเคียนพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18นำเรือท้องแบนเข้าตรวจสอบพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้พร้อมนำอาหารกล่องไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงติดตามระดับน้ำและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่สถานีกาชาดที่14พังงานเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าเร่งจัดทำถุงยางชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งถุงยางชีพและอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกลุ่มนักพนันที่ถูกจับกุมกลางเมืองเชียงใหม่คนไทยได้รับการประกันตัวไปแล้วความคืบหน้ากรณีนายพลพีสุวรรณชวีรั

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับกุมบ่อนการพนันย่านชุมชนสันติธรรมตัวเมืองเชียงใหม่จับกุมพนักงานและเซียนพนันได้กว่า50คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกดำเนินคดีแยกเป็นหลายคดีทั้งร่วมการลักลอบเล่นการพนันไฮโลการพนันบาคาร่าและชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานเป็นบุคคลต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่จนต้องระดมพนักงานสอบสวนสอบปากคำและในส่วนของชาวกัมพูชาต้องรอตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติและตรวจใบอนุญาตทำงานก่อนนัดส่งอัยการพิจารณาคดีอย่างเร็วไม่เกิน6วันอย่างช้าไม่เกิน12วันส่วนเซียนพนันคนไทยหลังสอบปากคำได้มีนายประกันใช้เงินสดกว่า 100,000 บาทประกันตัวออกไปชั่วคราวทั้งหมดในส่วนของนักการเมืองที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับนายพลพีขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อนามสกุลจริงแล้วเป็นสธ.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่เจ้าตัวอ้างเป็นแค่ส่งการ์ดมาดูแลสถานที่เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายมีใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: 1 นาฬิกาโดยประมาณทุกๆวันอาทิตย์นะครับพบกับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างคลื่นข่าว FM 100.5 อสมท MCOT นะครับและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมนะฮะบัญชาจันทร์สมบูรณ์แล้วก็ที่นั่งข้างๆผมนะคุณพรทิวากันที่ยาใจนะครับสวัสดีครับคุณพรทิวาสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะทักทายพี่เหมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcot New FM 100.5 ด้วยค่ะ
4: ก่อนจะไปเข้าเบรกไปเข้าเล่าเรื่องของวันนี้เรามาในธีมนะประชากรกลุ่มเฉพาะ
5: เฉพาะแบบไหนคะพี่เหมา
4: เฉพาะคือมันเป็นคำที่เขาบอกว่าเป็นประชากรที่จะต้องการออกนโยบายออกมาตรการอะไรอย่างมันเนี่ยไม่ว่าเพื่อดูกำกับดูแลหรือว่าเพื่อสนับสนุนเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความเฉพาะตัวของการวิถีชีวิตของเขาด้วยนะก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะพูดกันในเบรกแรกคือเรื่องของพระภิกษุสงฆ์
5: พระสงฆ์องค์เจ้านะคะ
4: อีกเบรกนึงเบรก2ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวันเซินคือวันที่18เนี่ย18กันยาปีที่แล้วนะเพิ่งครบ1ปีการประกาศใช้พรบชาติพันธุ์น
5: ะ
4: แต่ว่าตอนนี้ต้องขอเตือนกันก่อนเลยครับว่าวันนี้ช่วงวัน2วันนี้คือฝนตกหนักมากฮะเมื่อวานเป็นไงบ้าง2-3วันนี
5: ้ช่วงนี้มีประเด็นนะเหรียญเหนือดวงฝนก็มาเหนือเมฆเลยนะคะคือตกแล้วก็ส่วนใหญ่นะถ้ากรุงเทพยุคนี้มันก็จะเป็นตกหนักแล้วก็น้ำท่วมจุดใดจุดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็เช้าอีกวันนึงก็จะระบายลงเร็วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมเราอยู่ตรงไหนจุดไหนมีน้ำท่วมน้ำขังนะคะส่งข้อความมาบอกมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะพี่เหมาสำหรับวิบนะอยู่ทางฝั่งดินแดงอินทามาระสุทธิสารบริเวณเส้นข้างหลังสถานีค่ะช่อง NBT ตรงดินแดงสุทธิสารอินทามาระก็จะติดขัดนิดหน่อยแล้วก็มันก็น้ำมันระบายลงช้า
6: บริเวณนั้นนะคะถนนมันก็แคบด้วยมันก็ทำให้รถติดซึ่งวันนั้นเนี่ยรถติดนะ

0: านมากติดอยู่ตรงแยกห้วยขวางเนี่ยวิบเลิกงานประมาณ6โมงนะแต่กว่าจะพ้นแยกตรงนั้นมาได้อะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเออมันนาน
1: ต้องบอกว่ากร
0: ุ
1: งเทพเนี่ยฝนตกกับรถติดเป็นของคู่กันแล้วผมสงสัยมากเลยคือ
0: ฝนมาตอนเย็นด้วยนะ
1: เหมือนกับคนเคยพูดแซวเทวดาเนี่ยทำงานตรงเวลามากนะพอ 4 โมงเนี่ยเริ่มคลึ้มแล้วพอ 5 โมงนิดๆก็เริ่มตกแล้ว
0: มี OT นะคะ
1: ไม่ๆเขาทำงานตรงเวลาไงก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยกรมอุตุนะฮ
0: ะ
1: เมื่อเช้าก็บอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพแถวโซนตะวันตกโอเคครับแล้วคุยกันเรื่องพระสงฆ์ดีกว่านะครับวันนี้คุยกับพี่ณรงค์หนูเชื้อนะครับบรรณาธิการข่าวศาสนาวัฒนธรรมหนังสือพิมพ์ไทยนะครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมณรงค์หนูเชื้อครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์พี่ณรง
2: ค์
0: เราจำได้ว่าประมาณปีที่แล้วนะเราเคยคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินทอนเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของวัดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอปีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามมันมีข่าวคราวเหตุการณ์คนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดอีกแล้วนะคะพี่ณรงค์สำหรับพี่ณรงค์เนี่ยในฐานะที่เราทำข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมมาอย่างยาวนานอะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัดดังๆในช่วงนี้ค่ะมันแตกต่างจากวิกฤตศรัทธาที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตไหมคะ
2: ครับมันก็ผมพูดในฐานะที่เป็นนักข่าวที่คุกคีอยู่ในสนามข่าวพระมายาวนานนั่นแหละครับไม่ใช่นักวิชาการศาสนาประสบการณ์จริงก็คือสภาพการของวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงๆตอนๆพอเกิดวิกฤตทีนึงก็รู้สึกเกิดความล้มเหลวในศรัทธาที่เคยศรัทธามาประชาชนก็มีปัญหาในการบริจาค ก็ดีในการจะทำบุญก็ดีรู้สึกไฟเฟ้นะครับตรงนี้ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงปัญหาเรื่องพระกับเงินเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเป็นของคู่กันมาแต่อดีตนะครับพระกับเงินทั้งที่มีพระวินัยบัญญัติห้ามภิกษุรับหรือถือครองเงินหรือรูปียะพูดเป็นภาษาบาลีกับรูปียะนะฮะถ้าหาว่าถือครองหรือยินดีกับเงินทองตรงนั้นก็เป็นอาบัตินิสยปาสกิยปาติสกิตินะครับเป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยก็จริงแต่ว่าส่งผลอันใหญ่หลวงก็แยกกันไม่ออกเพราะว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมนะครับไม่คุณพรทิวาป่ะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับผม
0: น้องวิบเรียกน้องวิบได้ค่ะพี่ณรงค์ใช่น้องวิบกับพี่เหมาค่ะ
2: คุณวิบนะฮะก็คือสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยมันภิกษุจำเป็นต้องใช้ต้องจ่ายเงินเพื่อการดำรงชีพในสมณะเพศในสภาพของพระภิกษุนะครับในการจัดการเรื่องศาสนกิจก็ดีไม่มันก็จะไปขัดกับอาบัตินิสยปาจิตติบ้างอะไรบ้างแต่ก็ความจำเป็นในทางโลกที่ต้องมีการใช้จ่ายก็แยกกันไม่ออกระหว่างพระกับเงินระหว่างพระกับเงินมันก็อยู่ที่ความจำเป็นที่ต้องจับที่จำเป็นที่จะต้องถือครองนะครับทั้งที่เป็นอาบัติแต่มันก็มีทางออกของพระท่านอยู่นะพระไม่ว่าพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่พระระดับไหนก็ตามทุกรูปทุกองค์จะต้องเงินอาบัติหมดแต่จะไม่อาบัติก็ต่อเมื่อพระคุณท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้ยินดีต่อเงินนั้นไม่มีกิจยินดีได้มาก็เพื่อบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์หมายถึงประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเช่นพระที่นำเงินไปสร้างโรงพยาบาลนำเงินไปทำสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยหรือสาธารณภัยต่างๆนะครับอันนี้พระท่านก็จำเป็นต้องจับต้องใช้แต่ว่าได้มาถือครองแต่ก็ไม่ยินดีแล้วก็ยินดีสละพอท่านสละแล้วแม้แต่ครั้งเดียว2ครั้งเป็นเจตนาของท่านที่สละท่านก็ไม่ต้องอาบัติแต่ก็มันก็มีความจำเป็นนะบางจำเป็นที่จะต้องอยู่คู่กัน

อยู่คู่กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็จำเป็นเจ้าอาวาสบางทีทางราชการทางกฎหมายทางด้านการปราบปรามการทุจริตเงินวัดเนี่ยก็พุ่งประเด็นไปที่ตัวเจ้าอาวาสจะแยก

0: บางรูปนะฮะบางกลุ่มพระท่านบางคณะท่านก็เคร่งครัดตรงนี้เป็นพิเศษก็ไม่จับเลยไม่ต้องเลยก็ผ่านวิทยาวิทยากรหรือผ่านลูกศิษย์ผ่านโดยคิดว่าเงินตรงนั้นที่ได้มานะคือปัจจัย4
1: ครับ
0: ความจะเป็นแก่การครองชีพเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารพระบางรูปบางแห่งก็พัฒนาหารที่บิณฑบาตไม่เพียงพอท่านก็จะต้องใช้จ่ายเงินตรงนั้นแต่ท่านไม่ใช้โดยตรง
1: ร
0: เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ให้ลูกศิษย์ถือครองถือไว้แล้วก็เอาไปจับจ่ายแทนอันนี้ก็คือพระอีกสายหนึ่งนะครับแต่ในสายบ้านเมืองสายที่อยู่ในพื้นที่เจริญวัดในเมืองหรือวัดตามบ้านนอกอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เป็นวัดป่าที่ไม่ได้ถือธุดงควัดท่านก็จำเป็นต้องใช้เงินทุกรูปทุกวัดนะครับแยกกันไม่ได้ครับ
1: ไหนพูดเรื่องเงินแล้วผมถามต่อมันเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลามีข่าวประเภทนี้เขาจะต้องมีแนวคิดเถียงกันว่าฝ่ายหนึ่งว่าควรจะมีกฎหมายบังคับเลยห้ามพระจับหรือว่าเก็บเงินเด็ดขาดแต่การเดียวกันน่ะฝั่งชาวบ้านพูดถึงความจำเป็นเหมือนที่พี่นรงค์พูดนี่แหละแต่ว่าพบและแหล่งหลายๆคนก็เวลานอกจากทำบุญกับวัดคือโอนเข้าบัญชีวัดหรือใส่ตู้บริจาคแล้วเนี่ยก็มีการถวายปัจจัยใส่ซองให้กับพระเป็นรูปลายรูปเหมือนกันซึ่งก็อาจจะไปเก็บในบัญชีส่วนตัวของท่านน่ะพี่มองเรื่องนี้ยังไงฮะ
0: ครับครับก็ปัญหาเงินวัดทุจริตเงินวัดอะไรต่างๆที่มันเกิดวิกฤตศรัทธาทำความเสื่อมให้กับคณะสงฆ์เนี่ยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางตำรวจสอบสวนกลางก็ดีปปป.ปปง.ต่างๆก็ดีพยายามที่จะหาทางออกตรงนี้ก็คือทำอย่างไรจะไม่ให้พระเนี่ยถือของเงินจำนวนมากก็โดยเงินบริจาคเนี่ยมันทีแรกก็ไม่ได้แยกแยะว่าเออนี่เป็นวัดเงินส่วนตัวของพระก็ตอนหลังก็มาออกเป็นปรึกษากับทางกรมสรรพาก
1: ร
0: ว่าจะทำยังไงทางสำนักงานสรรพากรก็แนะนำว่าควรจะทำเป็นอีโรนิชั่นคือบริจาคเข้าระบบโดยตรงเลยโดยไม่ผ่านมือพระพอไม่ผ่านมือพระเนี่ยก็จะเข้าไปสู่บัญชีวัดนั้นๆนะฮะเข้าบัญชีวัดนั้นๆในการจับจ่ายใช้สอยจากบัญชีวัดก็จะต้องมีระบบบริหารจัดการในเรื่องบัญชีสรรพากรก็ออกแบบมาให้ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็สำนักพุทธก็นำเรียนต่อมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบให้มีเป็นมติของมหาเถรสมาคมที่จะให้พระเนี่ยทุกวัดเนี่ยจัดการทำบัญชีแล้วก็รายงานถึงสำนักพุทธรายงานต่อเจ้าคณะปกครองทุกสิ้นปีระบบบัญชีก็จะเดินตามนั้นแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งในเมื่อมีอีโดเนชั่นแล้วสิ่งต่างสิ่งจำเป็นประจำวันที่เราเห็นอยู่เนี่ยพระก็ไม่อาจจะใช้เงินในบัญชีนั้นออกมาจับจ่ายได
1: ้
0: เช่นการเจ็บป่วยเช่นภาวะที่จำเป็นฉับพลันที่ต้องใช้เงินอะไรเงี้
1: ย
0: ก
1: ็
0: จะเข้าสู่บัญชีนั้นไม่ได้มันก็ต้องมีเข้าเป็นส่วนตัวบ้างแล้วก็ออกเข้าโดยระบบอีโดเรชั่นบ้างนะฮะก็ถ้าเป็นเงินส่วนตัวเรานี้ก็มีข่าวแว่วมานะไม่ทราบว่าคุณวิทย์ได้ยินหรือเปล่า
2: ท่าน
0: รายการได้ยินหรือเปล่าว่าปีเนี้ยจะเข้มงวดให้เงินกฐินต้องเข้าบัญชีวัดทันทีได้ยินไหมครับเงินกฐินจะเป็นเงินจำนวนมากบางวัดได้30ล้าน20ล้าน7 8แสนนะครับคราวนี้เงินพวกนี้ก็เอ๊ะทำไมเข้าบัญชีวัดแล้วมันก็จะเกิดการใช้จ่ายกันโดยไม่มีระบบนะครับก็เกิดช่องทางการทุจริตโกงเงินวัดไปได้แต่ตอนนี้เงินกฐินเนี่ยจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เงินกฐินเรียกว่าเงินบริวารกฐิน ถ้าเป็นกฐินหลวงก็เพื่อบุญปฏิสังขรณ
1: ์
0: วัดเพื่อใช้ในการปฏิสังขรณ์วัดแต่ถ้าเป็นเงินกฐินโดยทั่วไปเช่นกฐินสามัคคีเงี้ยโยมก็จะถวายแด่ภิกษุสงฆ์ไม่ได้ถวายเข้าบัญชีวัดเราต้องรู้เจตนาตรงนั้นเจตนาเขากล่าวว่ายังไงเวลาเขาถวายเนี่ยขอพระพิสงฆ์จงรับ

0: ผ้ากฐินและบริวารกฐินทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่ภิกษุสงฆ์ก็ถวายพระสงฆ์ไม่ได้ถวายเข้าบัญชีวัดดังนั้นระบบการทำงานต่อไปนี้ก็จะต้องปรับละปรับคำถวายละเจตนาจะถวายละถ้าจะถวายให้เจ้าอาวาสก็ต้องแยกเป็นสองว่านี่ถวายเจ้าอาวาสอันนี้ถวายเป็นเงินกองกฐินที่จะเข้าสู่บัญชีวัดก็ต้องแยกทั้งสองอย่างมันถึงจะสำเร็จครับท่านคุณวิทย์ครับ
1: อย่างนี้ต่อไปเราทำบุญก็ต้องแยกสองส่วน
0: ต้องแยกครับการทำบุญก็ดีอยู่ที่เจตนาพระที่ต้องปราชิกถูกจับขังคุกก็อยู่ที่เจตนาท่านไม่ได้เป็นวาจาสึกเจตนาท่านบอกไม่ได้สึกไม่มีเจตนาสึกบังคับให้ท่านสึกท่านก็ไม่เจตนาไม่เป็นวาจาท่านก็ออกมาคลองผ้าได้พอหมดพ้นคดีใช่ไหมนี่ก็เหมือนการคนทำบุญก็อยู่ที่เจตนาแบบของกรณีที่เกิดปัญหาวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นก็เหมือนกันอยู่ที่เจตนาเขาฟังตรงเจตนาว่าเอ้ยลุงเฮียงเนี่ยมอบที่ให้สร้างวัดมอบแล้วเจตนาแล้วนะเขาเพ่งเล็งไปตรงเจตนานี่ก็เหมือนกันเวลาถวายผ้ากฐินเนี่ยทางการจะออกกฎระเบียบบังคับมาว่าต้องเอาเข้าบัญชีวัดทันทีคุณก็ขโมยทรัพย์ของพระเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าเพราะว่าประชาชนเขาศรัทธาของคนก็ถวายเขาต้องถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ เพื่อประโยชน์ใช่ไหมครับเราก็ได้ยินกันอยู่ครับ
1: ผมถามเรื่องพูดถึงเรื่อง e-donation เมื่อต้นเดือนกันยานี้แหละสมกรเขาบอกว่าจากวัดประมาณ 45,000 วัดเนี่ยก็เข้า e-donation ไปแล้วถึง 43,095% ทำไมถึงอีก 5% เขายังมีข้อจำกัดอะไร
0: อ๋อครับครับประเด็นนี้นะครับคือทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็สั่งการไปที่สำนักพุทธจังหวัดที่มีอยู่ทุกจังหวัดเพราะสำนักพุทธจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ว่าวัดเขามีกี่วัด
1: ครับ
0: แล้วก็ให้จัดการให้วัดสอดส่องดูแลให้แล้วก็ให้ความรู้แก่วัดทุกวัดจัดทำบัญชีวัดให้ถูกต้องแล้วก็รายงานตามบัญชีแล้วก็เอาระบบอีโดเนชั่นเนี่ยเข้าไปแต่ก็สภาพความเป็นจริงบางวัดก็มีไฟฟ้าบ้างไม่มีบ้างบางวัดก็มีแต่ว่าติดจับดับบางวัดก็มีไม่มีระบบสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตกหล่นและบางวัดก็เป็นสถานะเพียงที่พักสงฆ์หรือ
1: สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม
0: ครับสำนักสงฆ์ซึ่งไม่อยู่ในระบบแต่ว่าเวลาเขานับเนี่ยเขานับถึงสำนักสงฆ์ซึ่งสำนักสงฆ์นี่ก็คือวัดประเภท2วัดเป็นวัดประเภท2ไม่ใช่วัดประเภท1ก็คือวัดประเภท2พอมันก็จะตกหล่นตรงเนี้ยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ครบ 45,000 วัดเข้าใจยังครับ
1: ครับผม
2: ปัจจุบันคนก็หันไปบริจาคกับสำนักสงฆ์กันเยอะขึ้นนะคะกับวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ตรงนั้นก็มีแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ด้วยครับ
1: เดี๋ยวนี้หลังๆเป็นข่าวมาทางสำนักสงฆ์
0: เป็นปัญหาใหญ่แล้วคนก็ไม่ค่อยจะพูดถึงกันแล้วก็เล็งไม่ถึงปัญหานี้กัน
1: ครับ
0: มันมีพระประเภทหนึ่งนะที่แฝงเข้ามาในแวดวงคณะสงฆ
1: ์ครับ
0: แล้วต้องยอมรับว่ามีจริงๆ
2: ค่ะ
0: และพระจำพวกเนี้ยประเภทเนี้ยจะเข้ามาโดยอาศัยบารมีพระผู้ใหญ
1: ่
0: ให้การรองรับสถานะเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่วัดหรอกบวชเข้ามา 2-3 พรรษามีความรู้ความสามารถในด้านการเงินการบัญชีทางธุรกิจก็จะไปอยู่ที่พักสงฆ์บวชพระมาปีแรกปี2ปี3ปี4ปี5ถือว่าเป็นพระนวกะที่อยู่ในการควบคุมดูแล
1: ครับ
0: นะฮะจังออกไปไหนไม่ได้แต่พระนี้ก็เข้าหาพระผู้ใหญ่อะไรแล้วก็ออกไปออกไปโดยที่ไม่พ้นเพศพระนวกะใช่ไหมฮะยังเป็นพระนวกะอยู่เลยต้องควบคุมแต่ออกไปพอออกไปปั๊บก็ไปไม่อยู่วัดไปอยู่ตามที่พักสงฆ์ตามป่าตามอะไรที่เคยมีที่พักสงฆ์เก่าอยู่อะไรอยู่เนี้ยหรือว่าที่สปกที่ญาติโยมบอกโอ้อยากให้มีวัดตรงนี้นะมีบ้านกันหลายบ้านแต่ว่าไม่มีที่ทำบุญไปวัดก็ห่างไกลขอให้มาอยู่วัดตรงนี้เถอะพอท่านเข้าไปอยู่ปั๊บก็กลายเป็นพระที่โอ้พระปฏิบัติเนี่ยพระป่าเนี่ยคือความฝังใจของ

0: คนว่าถ้าเป็นพระป่าพระวัดป่าพระถือว่าประทุนดงอะไรเงี้ยจะมีความน่าเลื่อมใสศรัทธามากกว่าพระทั่วไป
1: เชื่อว่าอยู่ในความเคร่งครัด
0: ไปทุ่มเทกับตรงนั้นฮะตรงนั้นก็อ้างคำสอนบ้างอะไรบ้างผิดถูกคนเขาก็เข้าไม่ถึงธรรมอ่ะเนาะเข้าไม่ถึงธรรมหมายถึงไม่รู้จริงว่าธรรมที่แท้ๆนั่นคืออะไรก็ไปหลงตรงนั้นพอไปหลงตรงนั้นก็ทุ่มเงินทุ่มทองทุ่มอะไรต่ออะไรบางวัดก็ขยายอาณาเขตก่อสร้างใหญ่โตพอก่อสร้างใหญ่โตแล้วอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันเพศออกออนไลน์ไลฟ์สด
1: เดี๋ยวนี้ก็มีละ
0: คราวนี้ก็กระจายวงกว้างคนก็ศรัทธาโอ้นี่เนาะพระรูปนี้นะเขาเรียกส่วนมากจะตั้งตนเองเป็นครูบาบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
2: คนไทยก็ใจบุญเราก็โอนกันง่ายด้วยนะ
0: ใช่ก็โอนกันเงินมันก็เข้าพอไปเข้าปั๊บมันเข้านอกระบบไงเข้านอกระบบเพราะอะไรเพราะว่าอินโดนีเซียมันเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาบริจาคกันนอกระบบแล้วก็สภาพก็ไม่เป็นวัดไม่อยู่ในการควบคุมของการทำบัญชีวัดนี่ก็ออกยังครับเออแล้วสถานะของเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสกฎหมายก็เข้าไม่ถึงเพราะเจ้าอาวาสเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาม ันจะอยู่มีกรอบบังคับอยู่
1: แต่เจ้าสำนักสงฆ์จะไม่ได้อยู่ตรงนี
0: ้ไม่อยู่ตรงนั้นไปตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้พอตรวจสอบไม่ได้เงินมันเข้ามากเพื่อตนเองดำรงอยู่ก็เข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ติดไม้ติดมือมีเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงพอเข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ปั๊บถ่ายรูปก็เอารูปนะเอามาลงในออนไลน์อีกนี่ก็เหมือนกับโอ้โหฟอกตัวเองขาวฟอกต
1: ั
0: วเองดี
1: คล้ายๆกับขายตรงหรือว่าแชร์ลูกโซ่บางกลุ่มที่ชอบไปถ่ายรูปกับ คนใหญ่คนโตในบ้านในเมือง
0: ใช่ครับ นี่ก็คือการแสวงหาของสภาพของพระที่นอกบัญชีวัด แต่ก็มีแล้วก็เงินเนี่ยทำให้เงินศรัทธาเนี่ยรั่วไหลไปตรงนั้นมากแทนที่จะเข้าไปที่วัดจริงๆวัดจริงๆตามชนบทนะค่าน้ำค่าไฟยังหาไม่พอ
1: ใช่อีกด้านนึงเลย
0: แต่ละเดือน
1: อีกด้านนึงจะถามกันว่าเนี่ยแหละวัดในชนบทก็ยังมีปัญหากุฏิก็เก่าๆโทรมๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: หลังคารั่วเลยค่ะวัดแถวบ้าน
0: ไม่มีเงินจะบูรณะครับยิ่งจะเอาเงินไปเข้าบัญชีวัดแล้วให้ต้องทำบัญชีนะโอ้โหซับซ้อนเลยคราวนี้คุณจะเอาก็ไปเบิกไปก่อสร้างอะไรต้องมีใบเสร็จเข้าสู่ระบบบัญชีไปว่าจ้างช่างก็ต้องให้ช่างเนี่ยออกใบเสร็จในการรับเงินมาอะไรมาก็ตรวจสอบทางสมกรเสียภาษีมันยุ่งยากมันทำให้เกิดช่องโหว่ที่ตั้งรายการไว้ว่าช่องโหว่ช่องว่างที่มันยังเกิดปัญหาอยู่เนี่ยมันคือตรงนี้ครับ
1: ขอเป็นขนาดสุดท้ายนึงครับมันมีคนพูดกันว่าเวลามีประเด็นเรื่องเงินวัดเนี่ยมันจะมีคนความเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเช่นคนทำเครื่องรางของขลังคนซื้อขายพวกนี้ว่าตรงก็บรรดาเ
2: ซ
1: ียนเซียนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็รวมถึงอาจจะคนบางคนจะเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งในระดับท้องถิ่นและมากกว่าท้องถิ่นมันมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ผมยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆง่ายๆเลยนะแล้วมองปุ๊บเห็นเลย
1: ครับ
0: วัดพุทธไทยสวรรค์ที่เกิดปัญหาอยู่เนี้ย
1: ครับ
0: เงินสดเป็น10ล้านที่ไม่ต้องเข้าบัญชีตั้งเป็นตั้งอยู่ในวัด
1: อ
0: ยู่ในบ้านศรีกา
1: ครับ
0: เงินส่วนนั้นน่ะถามว่าใช่เงินบริจาคไห
1: ม
0: ไม่ถึงหรอกเงินบริจาคคุณทำยังไงก็ไม่ถึงให้เจ้าอาวาสเข้มงวดยังไงก็ไม่ถึง อันนั้นคือเงินธุรกิจเงินธุรกิจหรือพุทธพาณิชย
1: ์ครับ
0: แต่จะว่าเรียกพุทธพาณิชย์ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เอาพุทธเขาเอาเทพ ใช่ไหมครับเขาเอาเทพอะไรเทพองค์จตุคามรามเทพมหาเทพเอามาสร้างองค์หนึ่งราคาเกินพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์หนึ่งเงินมันก็เลยมากเงินมากเขาก็ไม่เอาเข้าระบบบัญชีไม่เข้าระบบบัญชีแล้วคราวนี้เครือข่ายก็ต้องมีในเมื่อคุณลงทุนทำธุรกิจเนี้ยคุณก็ต้องมีเครือข่ายเช่นโรงปั๊มโรงงานออกแบบแล้วก็สายที่จะจำหน่ายสายจำหน่ายอาจจะเชื่อมไปฮ่องกง

0: ชื่อมไปจีนเชื่อมไปไต้หวันเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เข้ามาซื้อเข้ามาอะไรเอาความเชื่อออกไปการโปรโมทความเชื่อก็เป็นการลงทุนทางธุรกิจใช่ไหมครับคราวนี้กลุ่มเซียนหรือว่ากลุ่มผู้แสวงหาธุรกิจตรงนี้ก็มีมานานแต่ว่าไม่เติบโตเท่ายุคนี้เติบโตมากเราจะเห็นก้อนเงินเป็นจำนวน700-800 ล้านที่เห็นเป็นเงินสดๆไม่รวมเงินในบัญชีน่าตกใจทำงานจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได
1: ้ค่ะสุดท้ายเนาะพี่ณรงค์คือวันนี้เวลามันก็น้อยมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วกันอ่ะคือในฐานะที่เราเป็นนักข่าวสายพระพุทธศาสนานะคะอะไรคือความยากที่สุดในการทำข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์เมื่อเรื่องนั้นอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับศรัทธาของประชาชนด้วยค่ะ
0: คือความเป็นนักข่าวที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงออกสู่สังคมเนี่ยมันไปตันอีกตรงที่ว่าเราจะต้องอยู่กับพระต้องทำงานอยู่กับพระมันจะมองหน้ากันไม่ได้มันจะเข้าไปถึงกันไม่ติดมันก็ทำให้เราต้องทำช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นเอาไว้รอให้ทางการไปแก้ปัญหาหรือว่าใช้ทางอ้อมวิธีส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่แก้ปัญหาเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหลายๆหน่วยงานคือจะต้องบูรณาการร่วมกันในการเข้มงวดในการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่มาช่วยเหลือพระวินัยเพราะพระวินัยเนี่ยมันมีความผิดนิดเดียวแต่ว่าความผิดที่ขยายตัวออกไปเนี่ยมากต้องตัดวงจรผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยต้องตัดออกต้องเข้มงวดกดขันในด้านเจ้าคณะปกครองเข้มงวดในการใช้กฎระเบียบของคณะสงฆ์อย่างจริงจังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยบัญญัติไว้ท่วนถี่มากละเอียดมากแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่นำปฏิบัติกำชับให้เกิดการปฏิบัติก็หย่อนยานไม่ปฏิบัติตรงนี้ต้องพูดกันตรงๆต้องว่ากันตรงๆมันจะได้เข้าถึงการแก้ปัญหาที่แท้จริงถ้าหมูอ้อมค้อมอยู่มันก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่ดีการสร้างค่านิยมของบุคคลสาธารณะอะไรต่างๆก็ดีการสร้างค่านิยมนะคุณจะนิยมพระเวทมนต์หรือว่าคุณจะนิยมพระที่มีผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์อะไรพวกนี้คือหลักของหลักปฏิบัติของคณะสงฆ์มันมีอยู
1: ่
0: คุณต้องสร้างค่านิยมใหม่จะไปศรัทธาทุ่มเทตามกระแสอะไรมันก็ต้องนั่นที่สำคัญก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมีกองทุนเล่าเรียนหลวงนะฮะโดยทำเนียบองคมนตรีท่านดำเนินการจัดการทำเนียบองคมนตรีก็ฐานปณิธานของในหลวงร.9ที่ต้องการให้ความรู้พระเพื่อให้พระเนี่ยมีความรู้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนโดยใช้ทุนหลวงทุนส่วนพระองค์นี่แหละแล้วก็ทุนสมทบอีกตรงนี้แหละเอาไปศึกษาเล่าเรียนให้ถ่องแท้แล้วก็ไปเผยแพร่ธรรมแต่การเผยแพร่ธรรมเข้าไม่ถึงมันทำให้เกิดคนที่เข้าไม่ถึงธรรมก็คือค่านิยมของคนเขาไปนิยมในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเขาเข้าไม่ถึงความรู้เขาไม่พอครับท่านคุณวิทย์ปัญหาก็ตรงนี้ต้องสร้างความรู้ให้คนฉลาดนะครับ
1: ก็ต้องว่ากันต่อไปนะคะพี่ณรงค์วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์ความรู้กันนะคะค่ะเวลาเราเหลือน้อยจริง
0: ๆ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อ่ะเดี๋ยวพักเบรกแรกกันนะเดี๋ยวเบรกที่2ก็เดี๋ยวจะมีถกส่งท้ายเรื่องพระนิดนึงมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวมาอ่านในเบรก2ครับพักสักครู่ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
2: ยังอยู่กับรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะครับทางคลื่น FM 100.5 และที่ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 รวมถึงทาง LINE @MCOT News สำหรับผู้ที่ต้องการส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับยังคงอยู่กับผมนะบัญชาจันสมบูรณ์และคุณพรทิวากันที่อาจารย์อ้าวคุณพรทิวามีอะไรมาแนะนำเหรอ
1: นั่งนานๆก็เมื่อยนะคะ
2: เมื่อย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูเรานะก็จะเห็นว่าโอ้ยเมื่อยเมื่อยหลังแน่เลยวันนี้ค่ะ มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนะชื่อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองเจ้าต้นตำรับวัดโพนะคะเนี้ยถ้าหากว่าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นตึงเส้นยืดนะคะจะนั่งหน้าจอนานๆนั่งทำงานนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเนี่ยให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะคืออีตัวเนี้ยไอตัวยานวดคลายเส้นเนี่ยสุกายะเนี่ยเป็นนวัตกรรมนาโนนะคะผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายให้หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะนวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพค่ะสนใจเลยคะวันนี้เราขายในราคาเพียง999บาทขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะอู้ได้เยอะมากเลยนะคะสนใจโทรมาที่เบอร์021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะกลิ่นกาสลองค่ะสุกายะค่ะ
2: กลิ่นกาสลองอ่ะที่สังคมนักข่าวนะครับก็มีการช่วงนี้อบรมเยอะเนอะก็ล่าสุดนะครับใครที่สมัครอบรมเรื่องลิขสิทธิ์ PDPA พรบ.คอมกฎหมายอาญาไว้นะครับใครประสมัครไว้ก็เข้าไปดูนะครับเพราะเขาประกาศรายชื่อแล้วจำนวน28คนเนี่ยที่เว็บ tja.or.th นะครับอบรมวันที่27วันอาทิตย์หน้าเนี่ย27กันยา69เนี่ยที่สภาทนายความนะครับก็ไปง่ายๆเลยขึ้น BTS ไปลง
1: ขึ้น B
2: พหล59
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้คืออบรมได้รายชื่อนะแต่ที่ยังไม่ปิดรับสมัครนะครับก็จะมีเรื่อง AI for Journalist เรียนรู้ Agentic AI นะครับลงมือสร้างผู้ช่วย AI สำหรับงานข่าวจะอบรมกันในวันเสาร์ที่26กันยานะครับที่ชั้น6โรงแรม Best Western จตุจักรครับรับแค่20คนสนใจก็ไปดูรายละเอียดเหมือนเดิมครับ tja.or.th นะครับสมัครได้ถึงวันที่23กันยานี้เท่านั้นวันนี้ตั้งแต่วันที่20
1: ค่ะ
2: เหลือ3วันรีบเลยนะใครยังไม่ใครที่สนใจก็รีบเลยนะอันนี้คือของสมาคมนักข่าว
1: ความรู้จัดเต็มนะคะขอขายของเลย
2: อ้าวมีท่านผู้ฟังส่งมาทาง Facebook นะครับ
1: คอมเมนต์ความเห็นนะ
2: คุณณัฐพันธ์บอกว่าพระสงฆ์ธุรกิจโดยอาศัยประกอบการในวัดใช้ชื่อเสียงวัดหาลูกค้ากับคนที่มาวัดใช่กิจของสงฆ์หรือไม่คืออย่างนี้ครับผมอธิบายนิดนึงเมื่อก่อนมันประเด็นงี้เมื่อก่อนน่ะระบบวัดรัฐการรัฐหรืออาณาจักรเล็กแล้วแต่สมัยโบราณรัฐไม่ได้รับผิดชอบกับชีวิตประชาชนมาก
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นประชาชนก็รับชอบชีวิตกันเองฮะสมัยก่อนใครที่เป็นศูนย์กลางก็คือนักบวชหรือศาสนสถานนี่แหละเป็นคนระดมเงินบริจาคจากเศรษฐีบ้างไม่เศรษฐีบ้างคนใหญ่คนโตแล้วเงินนี้ไปไหนก็เมื่อกี้อย่างที่พี่ณรงค์พูดไปดูไปช่วยคนจนไปช่วยเรื่องการศึกษาอย่างสมัยก่อนคนจนน่ะถ้าคุณเป็นลูกมีลูกชายแล้วอยากให้ลูกชายเรียนสูงๆอ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีได้ยินอยู่ง่ายสุดเลยเอาลูกชายไปฝากกับพระ
1: เ
2: พราะว่าเดี๋ยวนี้คือพระเรียนบวชก็ได้
1: บวชเรียนใช่ไหม
2: บวช ด้วยแล้วก็เรียนเพราะเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ไม่ได้เรียนแต่ทางธรรมนะพระสงฆ์เรียนทางโลกมีมหาลัยพระด้วยเห็นไหมเรียนจบไปแล้วจบปริญญาเพราะเกิดวันหนึ่งเขาโตขึ้นแล้วเขาไม่ได้จะครองสมณเพศแล้วเขาก็สามารถศึกมาประกอบอาชีพเหมือนคนทั่วไปได
1: ้
2: ก็บางทีมันก็เป็นเรื่องแต่ว่า เดี๋ยวนี้ระบบรัฐดีขึ้นเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะไม่ได้บริจาคกับวัดละ
1: ค่ะ
2: ไปบริจาคโดยตรงละเข้าโรงพยาบา
1: ล
2: เข้าโรงเรียนอะไรเป็นเรื่องอ่า

0: โรงพยาบาลสงฆ์ด้วยนะคะ
1: อีกความเห็นหนึ่งนะคุณเกตพงศ์บอกว่าผู้นำประเทศเราก็สายมูตัวยงอนาคตไม่ใช่ประเทศเราครับเชื่อผมไหมว่าชนชั้นนำทั่วโลกมูทั้งนั้นแหละ
0: เหรียญเหนือดวงหรือเปล่า
1: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทุกประเทศทุกประเทศก็คือคนอย่างเพราะมันมีชื่อดีอธิบายนะครับว่าทำไมบอกว่าเฮ้ยยุคนี้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยทำไมคนยังสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องมูทั้งหลายเพราะว่าโลกเป็นความไม่แน่นอน
0: พึ่งนวัตกรรม50พึ่งมู50
1: ทุกวันนี
0: ้
1: เรายังดูดวงทาง AI กันเลยคุณใช้ AI ดูดวงกันอะทุกวันนี้คิดดูดิเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันตราบใดที่มนุษย์อะไม่สามารถบังคับทุกอย่างให้แน่นอนได้มันจะมีแบบบางคนเตรียมตัวมาดีแต่ก็เจอปัจจัยที่ไม่คาดคิดฉะนั้นสายมูตราบใดที่อยู่ตรงเนี้ย1นี่ข้อ1ข้อ2ไม่มีใครรู้ว่าตายแล้วไปไหนทุกคนบอกทำบุญไปสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังตอบ2คำถามนี้ไม่ได้1มนุษย์ยังควบคุมความไม่แน่นอนไม่ได้2มนุษย์ยังไม่รู้ว่าตายไปไหน
0: ค่ะ
1: 2ข้อนี้ถ้าคนยังไม่รู้การมูก็จะอยู่ต่อไปแม้เราจะมีเทคโนโลยีล้ำๆแบบ AI ก็ตามอ่ะโอเคอ่ะคุณเลิศทางไลน์นะครับถ้าตรวจสอบบัญชีวัดในช่วงแรกเอาแค่วัดดังวัดที่มีเรื่องมูที่มีประมาณ 5,000 วัดก็ได้ครับให้แบงค์ชาติออกกฎให้ธนาคารส่งบัญชีธนาคารทุกบัญชีที่เป็นชื่อวัดให้หน่วยงานที่ตรวจสอบส่งเสริมให้ทำบุญผ่าน QR code วัดเดี๋ยวนี้ก็ QR code คือเป็นเดี๋ยวนี้ก็ทำแล้วก็เป็น e-donation หมดแล้วไงแต่เมื่อกี้ก็อย่างที่เรียกลงว่าบางวัดคือเขาอยู่ในที่ทุรกันดารจริงๆอ่ะก็เหมือนโรงเรียนนี่ในทุรกันดารแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: จะให้ทำยังไงอันนี้ก็ยังเป็นแก็บอยู่เป็นช่องว่างอยู่อ่ะพูดถึงเรื่องถิ่นทุรกันดารพูดถึงเรื่องปืนจี้ชายขอบมาเข้าเบรก2ละเข้าเลยเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์นี่ก็เป็นชายขอบกลุ่มเฉพาะไอ้กลุ่มนึง
0: คือเป็นปีเป็น1ปีที่เราครบรอบการประกาศใช้ใช่มั้ยคะพระราชบัญญัตินะพี่เหมาแต่มันก็ยังมีความเรียกว่าความเหลื่อมล้ำอยู่ที่เรายังเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามโดยเฉพาะกรณีพื้นที่หรือว่าที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มที่เขายังอยู่ในเขตพื้นที่สงวนใช่ไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนน่ะนโยบายผมเคยพูดหลายรอบแล้วนโยบายป่าไม้บ้านเราอ่ะสมัยก่อนไม่ได้คุมเข้มว่าที่ไหนตรงไหนนะส่งเสริมด้วยซ้ำถ้าไปดูสัตว์โบราณคือประชากรบ้านเรามันน้อยแถวที่ว่างๆมันเยอะฉะนั้นน่ะใครเขาเรียกหักใครเป็นคนกล้าบุกเบิกหักร้างถางพงรัฐสมัยโบราณอยู่ให้สิทธิ์ในการสร้างครอบครัวตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่กันเลยกฎหมายป่าควบคุมพื้นที่ป่าฉบับแรกคือพ.ร.บ.ป่าไม้2484และตามมาด้วยถ้าจำไม่ผิดจะเป็น2504แล้วต่อหลังพ.ร.บ.อุทยาน2508ตอนนี้จะเริ่มมีการกันที่แล้วแล้วลองนึกสมัยก่อนน่ะไกลปืนเที่ยงน่ะไกลพื้นที่ยังคืออะไรคือพื้นที่ในป่าในเขาแล้วบอกคุณปิดประกาศ15วัน30วันถ้าขู่บอกเพราะบอกว่ารัดกลางแผนที่มาขีดมาวงกันเนี่ยถ้าไม่ทับบ้านคุณน่ะให้คุณมาโต้แย้งแต่คุณถึงเมื่อมา15 30 10 10เรื่อง50 60ปีที่แล้วอ่ะคุณแค่เดินทางจากบ้านไปอำเภอติดประกาศที่อำเภออ่ะมันสะดวกปะ
0: เออไกลนะคะโอ้คือกฎหมายชาติพันธุ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับกฎหมายที่ดินกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กฎหมายอีกหลายฉบับเลยนะคะที่เกี่ยวข้องนะพี่เหมาเป็นการรับรองวิถีชีวิตแต่เป็นพื้นที่วิถีชีวิตที่ตอนนี้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนใช่ไหมว่ามันจะคุ้มครองได้มากน้อยขนาดไหน
1: คือมันก็ยังต้องสู้ที่จะบอกกฎหมายอ่ะมันมีแล้วแต่ประเด็นน่ะคือคุณยังต้องสู้กับวิธีคิดอยู่ทุกวันนี้อย่าว่าแต่กลุ่มชาติพันธุ์เลยก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าก็ยังต้องสู้กับคนอคติจากคนภายนอกคือคนภายนอกว่าโอ้ยพวกที่อยู่กับป่าทำลายป่ามันคืออาชญากรทำลายสิ่งแวดล้อมมันเป็นพวกก่อฝุ่น PM 2.5 นี่แน่อ้าวผมพูดเรื่องฝุ่นนิดนึงผมเคยทำข่าวเรื่องนี้ก็เคยไปสัมภาษณ์แกนนำของกลุ่มชาติพันธุ์มัน10ปีที่แล้วช่วงนั้นมีปัญหาเขาหัวโล้นที่นั่นภาพเดียวนี่แหละแล้วคนก็โอ้ยไปสาบแช่ง
0: กันน้ำท่วมอ่ะนะที่คนไปคอมเมนต์กันในออนไลน์
1: ปรากฏว่าจริงคือคุณต้องดูด้วยว่าทำไมถึงเป็นเขาหัวโล้นบริษัทบ้านเราอ่ะคือเมื่อก่อนน่ะกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาทำเกษตรเขาทำเพื่อยังชีพ อย่างกลุ่มชาติพันธุ์เขามีนวัตกรรมของเขาปัจจุบันเรียกว่าไร่หมุนเวียนของชาวปากากยอไร่หมุนเวียนคืออะไรสมมติเขาตรงพื้นที่ตรงนี้เขาบอกปีนี้เขาจะให้ตรงนี้ทำเกษตรเขาก็จะถางหมดเลยผ่าถางหมดเลยแล้วก็ทำตรงนี้เสร็จปีหน้าไปทำอีกที่นึงตรงนี้ก็จะปล่อยไว้แต่ว่ากว่าจะแต่เขาไปวนนะวนปึ๊บเขาจะวนกลับมาที่เดิมทุกๆ5ปีบ้าง7ปีบ้าง10ปีบ้าง
0: ไร่หมุนเวียนใช่
1: ไหมย้ำนี่คือไร่หมุนเวียนแต่สมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู
0: ้
1: พอไม่รู้ปุ๊บก็เห็นข่าวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไร่หมุนเวียนมันคือไร่เลื่อนลอยเลื่อนลอยคืออะไรทำไปเรื่อยไถไปเรื่อยถามว่าไร่เลื่อนลอยมีจริงไหมมีจริงแต่ว่าคนไม่ได้แยกแยะไงในสมัยก่อนคนไม่รู้พอไม่รู้ก็เลยมีปัญหาตรงนี้แหละไปเหมารวมว่าไล่หมุนเวียนคือไล่เลื่อนลอยอีกประเด็นคือยุคนึงอ่ะประเทศไทยต้องการพัฒนาเศรษฐกิจมากๆเกษตรแบบยั่งชีพอ่ะมันไม่พอกินมันต้องเกษตรพันธสัญญา
0: ค
1: ือผลิตจำนวนมากๆส่งเข้าอุตสาหกรรมยุคนี้แหละประมาณ30ปีกว่าส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคืออะไรข้าวโพดอ้อยมันแล้วแต่ขุดเยอะปลูกเยอะๆก็ต้องใช้พื้นที่เยอะๆก็ต้องถางป่าไงแล้ววิธีง่ายสุดเลยนะถางเสร็จปุ๊บปลูกเสร็จวิธีกำจัดที่ง่ายสุดเลยเผาง่ายไม่ต้องลงมันเหมือนกันปัญหารถตัดอ้อยอ่ะที่บอกว่าคุณไม่อยากให้เขาเผาอ้อยคือชาวไร่อ้อยเขาบ่นนะคุณไม่อยากให้เขาเผาอ้อยอ่ะผมถามว่าแล้วรถตัดอ้อยอ่ะมันมีพอไห
0: ม
1: จ้างแรงงานยังจ้างไม่ค่อยจะได้
0: การใช้นวัตกรรมมันก็ต้องมีเงินลงทุน
1: การจ้างแรงงานยังจ้างไม่ค่อยจะได้เลยเพราะว่าใบอ้อยคมนะครับเพราะว่าปาดคอคนได้คนเลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปตัดเท่าไหร่มันอันตรายอ่ะกลับมาที่กลุ่มชาติพันธุ์เขาปลูกข้าวโพดเขาส่งไปไหนข้าวโพดเป็นอาหารสัตว
0: ์
1: อาหารสัตว์ก็กลายเป็นเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์แปรรูปมาเป็นเนื้อสัตว์มาให้พวกเราอยู่ในเมืองกินกันนี่แหละฉะนั้นผมถามว่าถ้าจะแก้มันต้องแก้ทั้งวงล้อต้องทั้งวงรอบคุณต้องให้ผู้บริโภคเข้าใจคุณพร้อมจะเปลี่ยนไหมผมนึกถึงง่ายๆเลย10ปีที่แล้วคุณพรทิวาทันไหมยุคที่ประเทศไทยโดนโลกแบนเรื่องประมง
0: ทันค่ะ
1: ที
0: ่แต่ยังไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวนะตอนนั้นทันตามข่าว
1: ที่จะหมายรัฐบาลประยุทธ์พอดี
0: ค่ะจนตอนนี้ไงที
1: ่ตอนนี้หมอดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่า
0: ก็ล่าสุดนำมาถ่ายทอดในเรื่องทนายปีศาจไงตอนนั้น
1: ใช่ต้องบอกว่าเมื่อ10เกิน10ปี20กับ10ปีแล้วประมงถือว่าเป็นด้านมืดของประเทศไทยเลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือหลอกว่าตรงหลอกคนอีสานผมเคยสัมภาษณ์คนคนนึงที่เขามาเปิดเผยว่ายุคนั้นเขาบอก30ปีผมเคยสัมภาษณ์เขามัน25เท่าไหร่รู
0: ้ทำงานบนเรือนะคะ
1: ตอนนั้นเริ่มหลอกคนอีสานพอคนอีสานเริ่มรู้เยอะก็ไปหลอกแรงงานต่างด้าวพม่าบ้างเขมรบ้างไปใช้แรงงานหลอกว่าจะมาทำงานโรงงานแต่ท้ายก็จะจับขึ้นเรือแล้วก็ไม่ได้กลับฝั่งป่วย
0: โ
1: ม
0: โ
1: หมีปัญหามากก็จับฆ่าทิ้งโยนทะเลก็ว่าช่วงนี้ข่าวเยอะๆประมาณปี57-58ช่วงนั้นยุโรปอเมริกาซึ่งเขาเป็นลูกค้าอาหารทะเลใหญ่สุดของไทยแบนครับอเมริกาจ่ายให้ไทยเป็นเทียร์3คือกลุ่มค้ามนุษย์รุนแรงส่วนยุโรปบอก IUUเราต้องมานั่งจัดระบบกันใหญ่เลยช่วงนั้นสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงที่เขาทำไมต้องทำเพราะว่ารัฐบาลทำเพราะว่าประชาชนเขาอ่ะเขาไม่ได้อยากกินเรากินอาหารทะเลที่มันได้ด้วยเลือดและน้ำตาคนเนาะมันกินไม่อร่อยอ่ะเอาไหมเราถ้าเราอยากให้เลิกเผาเลิกตัดไม้ทำลายป่าเราลองเปลี่ยนวิธีการส่งผู้บริโภคส่งเสียงอะไรก็ได้ให้กับผู้ผลิตที่ไปรับซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้ว่าเอ้ยผลิตแบบรักสิ่งแวดล้อมได้ไห
0: ม
1: แล้วเดี๋ยวชาวบ้านน่ะเกษตรกรน่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนเองแหละเพราะว่าเพราะถ้านายทุนไม่ซื้อ
0: โรงงานไม่ซื้อนะก็มีการรณรงค์ไม่ให้เผานะคะ
1: ครับผม
0: คือขอย้อนตรงนี้หน่อยพี่เหมาขอนำเสนอข้อมูลจากสำนักข่าว The Active จากไทย PBS นะคะเขาสัมภาษณ์กรรมการสิทธิมนุษยชนเขาก็บอกว่ากฎหมายอันนี้จริงๆมันยังไม่ใช่ยาหม้อใหญ่ที่จะแก้ทุกอย่างเพราะว่าหากตรวจการบ้าน1ปีที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็จะพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์กว่า 380,000 คนจาก19กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิสถานะเป็นคนไทย ขณะที่ปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกร้องผ่านกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็มีมากกว่า50เรื่องแต่ปัจจุบันแก้ปัญหาได้เพียง1

0: ถึง2เรื่อง
1: ต้องบอกเรื่องสถานะบุคคลเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วมันเป็นคือผมได้ไปฟังเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไกลปืนเที่ยงเหมือนกันเลยครับกฎหมายสัญชาติประเทศเราอ่ะมีปี08พรบสัญชาติที่มีปีก่อนนั้นแต่ว่าพรบให้เราใช้อยู่จนถึงปัจจุบันน่ะคือ2508พอไปสัญก็บอกว่าคนเกิดประเทศไทยไปเป็นคนไทยก็ว่าแต่พอปี2515ตอนนั้นเราอยู่ในช่วงสงครามเย็นเรากลัวผีคอมมิวนิสต์กันกลัวที่คอมมิวนิสต์ก็เลยไปออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ออกมาปี2515ถอนสัญชาติไทยคนไปเยอะช่วงนั้นก็มีเรื่องเล่าของงานผมก็ได้ยินพวกคนจีนอพยพในยุคสืบเหมือนบายอ่ะน
0: ะ
1: เขาบอกว่าอากงอาม่าบ้านผมก็เกือบจะโดนเหมือนกันครับผมก็เกือบไม่ได้เป็นคนไทยแล้วเนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันถ้าเกิดอากงอาม่าเขาโดนนะช่วงนั้นพอถอนไปปุ๊บก็เลยเกิดปัญหาก็ในเมื่อเขาเกิดเด็กบางคนก็เกิดแล้วโตแล้วเรียนหนังสือไทยอยู่ดีไม่ใช่สนทำงานอยู่ดีเคยเป็นคนไทยอยู่10ปีจากเปิดกี่ปีจาก08ถึง15อ้าวโดนถอนสัญชาติแล้วไงอ่ะกลายเป็นคนไร้รัฐฉันจะกลับจีนหรือกลับที่ไหนก็กลับไม่ได้แล้วอ่ะ
0: เขาอยู่ไทยมานานแล้วนะคะ
1: พอปี352535แก้กฎหมายสัญชาติอีกรอบนึงพรบก็เพิ่ม7ทวิวรรค2คือให้รัฐบาลมีอำนาจให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะกรณีได้แล้วก็มีการออกมาตรการบางทีล่าสุดจะเป็นปี67
0: ค่ะ
1: คือมีการออกมาว่าออกมาว่าให้เร่งรัดนี่แหละเรื่องการให้สัญชาติกับประชาชนตกค้างตกสำรวจด้วยแล้วก็หนึ่งเลยคือเรื่องเคยสัญชาติร่วนถอนชาติเสืออีกเรื่องคืออยู่บ้านไกลกระทุระกันดารสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เกิดโรงพยาบาลยิ่งไม่มี30บาทด้วยก็มีคนอยากคนจนไม่อยากไปโรงพยาบาลหรอกรู้จักหมอตำแยไหมคนสมัยนี้รู้จักคำนี้ไหม
0: อ๋อ
1: คอที่บ้านอะสมัยก่อนเมื่อคอที่บ้านก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไม่ได้ไปเอาชื่อลงเขต
0: ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
1: มันต้องสำรวจ
0: อ๋อ
1: เนี่ยเขาพยายามจะแก้ตรงนี้ไงซึ่งเขาไม่ได้แก้แบบอยากจะแก้ให้ง่ายๆนะก่อน7ทวีวรรค2กว่าจะมีสัญชาติไทยเนี่ยบางคนขอสัญชาติตั้งแต่หนุ่มกว่าจะได้แก่เลยก็มีเคยเห็นข่าวมั้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผู้เฒ่าแม่คุณแม่คุณย่าคุณลุง
0: ปู่ทวดใช่ๆ
1: ได้แบบประชาชนร้องแทบจะร้องตอนยืนร้องเพลงชาติจะร้องไห้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละแต่มันก็น่าน้อยแต่พอเข้าใจไงพอมีเรื่องเนี้ยคนก็บอกเลิกไอ้7ทวีวรรค2ที่เหอะเพราะมันจะให้แรงงานต่างด้าวบ้างให้ทุนเทามาขอสัญชาติง่ายๆถ้าทำตามระบบมันไม่ง่ายนะฮะไอ้ที่มันง่ายเพราะคุณไม่ทำตามระบบไงรู้ใช่ไหมสมัยก่อนสวมบัตรสวมอะไรกันที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็มีจับได้เรื่อยๆอ
0: ่ะ
1: มันไม่ได้ง่ายกฎหมายไม่ได้ทำให้มันขอสัญชาติง่ายแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาคุณก็ไปโทษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ในตัวขอสัญชาติยากมากเลยที่เล่าให้ฟังกว่าขอตอนหนุ่มได้ตอนแก่แต่กลุ่มสีเทาทั้งหลายเนี่ยง่ายเนอะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละคือปัญหาเลย2เรื่องเรื่องที่ดินทำกินแล้วก็เรื่องสาธารณบุคคลอีกเรื่องเนี่ยอันนี้ผมไปฟังอันนี้มันเป็นวงปิดไม่ได้มีไลฟ์สดสัปดาห์ก่อนโคแฟกก็ได้จัดไปก็มีคนก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนเรียกชื่อผิดๆกันอยู่อะไรนะม้งเป็นแมวอะไรสักอย่างนะ
0: ชนเผ่าค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยบอกว่า
0: เป็นชื่อของชนเผ่า
1: เรียกลาหูเป็นมูเซอร์เรียกอาขาเป็นอีก้อเรียกม้งเป็นแมวอะไรเงี้ยคือกฎหมายออกมาจริงไงหลายๆเรื่องกฎหมายออกมาแล้วแต่ว่าความเข้าใจของสังค
0: ม
1: ยังไม่มียังขาดก็ต้องให้ความรู้ทำความเข้าใจกันต่อไปมันอคติหลายอย่างมันฝังมานานก็ต้องเข้าใจ
0: ค่ะ
1: วันนี้รายการก็นะสมควร
0: คือเรียกได้ว่า1ปีแรกของการประกาศใช้เนี่ยมาครบเนี่ยเป็นช่วงวางโครงสร้างของกฎหมายได้ไหมพี่เหมาแต่ว่าโจทย์สำคัญที่เราจะต้องเจอกันต่อไปก็คือเมื่อไหร่กลไกเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสิทธิที่ประชาชนเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิทางบัตรประชาชนนะสิทธิการศึกษาสิทธิการรักษาพยาบาลการเดินทางการทำงานแล้วก็สำคัญที่สุดคือสิทธิในที่ดินนั่นแหละค่ะ
1: ครับผมวันนี้รายการช่วยคิดทิศทางข่าวนะครับผมบัญชาจันสมบูรณ์และคุณพรทิวาการที่จะจ่ายนะครับเราสองคนต้องลาไปแล้วครับสัปดาห์หน้า11นาฬิกาโดยประมาณคลื่นข่าว FM 100.5 และที่ Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 จะมีนักจัดคนไหนมาจัดเดี๋ยวต้องรอติดตามกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคน

0: ฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17 น.ถึง 18 น.

0: ขณะที่เวลา 12:00 น.นายกพร้อมคณะเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA สลดรักข้ามแดนกลายเป็นคดีฆาตกรรมสาวไทยถูกฆ่าซ่อนศพในตู้แช่แข็งที่ไต้หวันตำรวจรวบแฟนหนุ่มทันควันเมาปลิ้นสาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนดะรถพ่วงข้างร้านกัญชาชาวบ้านเจ็บนำซ้ำไม่ลงมาช่วยสุดท้ายไม่รอดจนมุมตำรวจพบแล้วจุดรั่วซึมที่พระราม3เริ่มรับวันนี้คาด1เดือนสามารถปิดผิวจราจรได้ผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าว9เซนเร่งซ่อมพร้อมตรวจทอดทุกจุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่20กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81ครับโดยก่อนการเดินทางนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากกัมพูชาใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเราพร้อมรับมือแบบเต็มทีมทางกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปกรุงโตเกียวญี่ปุ่นระหว่าง 20-21 กันยายนครับเพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ตั้ง

0: โจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาเป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายมารายงานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศไทยต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เรื่องนี้นายกของไทยบอกว่ามีโอกาสได้เจอผู้สื่อข่าวย้ำว่าแล้วจะมีโอกาสคุยกันหรือเปล่านายอนุทินตอบสั้นplay it by ear นะคะก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการก็มีอยู่แล้วไทยมีอัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐขอเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตนได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่นางสุภจีก็ตอบตนกลับมานะคะว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องแก้ในเนื้องานส่วนเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดทางนี้จะราบรื่นหรือไม่นายกบอกว่าดูแล้วนะคะนางสุภจีมีความมั่นใจแต่เดี๋ยวตนจะไปถามนางสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐทุกอย่างก็อยู่ในกรอบส่วนรัฐบาลจะคงภาษีให้อยู่ในอัตราร้อยละ19ใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าพยายามจะกดให้มากที่สุดเมื่อถึงขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งไปให้ผู้นำแต่ละประเทศซึ่งโดยปกติก็จะมีการจัดให้นั่งพูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถพูดคุยอะไรกันได้ส่วนอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องการค้านายกบอกว่าคณะเจรจาไม่ได้รายงานว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขสุดโต่งก่อนจะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างต้องรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดหรือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าเจรจาทั้งนี้หากมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีสหรัฐตอนหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงกันในถ้อยแถลงนะคะจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายกบอกว่าหากมีโอกาสก็ต้องพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังถามความเชื่อมโยงของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารอให้ถึงเวลาเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อถามต่อครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมซึ่งตนได้ถามอย่างเปิดเผยเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจส่วนได้มีการพูดคุยสอบถามในทองเจือถึงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าในทองเจือได้ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรเมื่อนายทองเจือทำรายงานมาแล้วตนก็ได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือไม่ทีมงานยืนยันครับว่าไม่มีอะไรผิดตนก็ให้บอกว่างั้นต้องขอตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ปปช.ตนไม่ได้ดูแลก็ทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจก่อนและหลังจากนี้ครับตนจะทำเรื่องส่งไปทั้งหมดทั้งสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ว่าพบอะไรที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ในทองเจือเพียงคนเดียวหากมีการกล่าวถึงใครซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาบ้างถ้ามีการเกี่ยวพันกับระบบงานของตนตนก็จะสอบถามให้เกิดความแน่ใจโดยเป็นการขอแบบมีลายลักษณ์อักษรและเมื่อเป็นลักษณ์อักษรคนที่ลงนามก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตนก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อถามย้ำว่าต้องดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วหรือไม่เนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวนายกอนุทินบอกว่าที่ถามไปใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็ได้รับคำตอบส่วนคำตอบนั้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามตนก็จะพิจารณาแต่อาจจะส่งเป็นคำตอบของตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สรุปนายกย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวทางปิดชื่อพฤติกรรมยังมีอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลว่าตนจะไม่ปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งที่ตนมีนั่นคือทำให้ตนเองอายุสั้นไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับเมื่อถามย้ำว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้หากมีการสอบข้าราชการจะไม่มีการโกงใช่หรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าบล็อกได้จากนี้จะไม่มีแน่นอนครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย Plus ค่ะตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ 160,000 กว่าล้านพยุงกำลังซื้อส่งผลรายได้ถึงร้านค้าแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะว่าถ้าตามข้อมูลณวันที่18กันยายนเวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสม 161,555 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26กว่าล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,000 รายสะท้อนการหมุนเวียนนะคะเงินหมุนเวียนจากมาตรการโครงการนี้ไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย Plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมในการนำเงินนะคะมีการจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อประชาชนส่งผลต่อรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนพลังงานค่าครองชีพสูงขึ้นยอดใช้จ่ายกว่า 160,000 กว่าล้านนี้นะคะสะท้อนความช่วยเหลือที่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 68,000 กว่าล้านทำให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐสามารถต่อยอดกำลังซื้อรายรับของร้านค้ามากขึ้นมาตรการนี้ก็ช่วยทั้งลดภาระประชาชนประคองกิจกรรมทางธุรกิจฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญแรงกดดันราคาพลังงานค่ะฟิตช์เรตติ้งก็ประเมินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริโภคมาตรการภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินนะคะสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุนะคะโครงการระยะต่อไปได้รับการอนุมัติแล้วก่อนจะมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมไปจนถึง30กันยายนนี้ภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในเดือนนะคะและเดือนไม่สามารถนำไปสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ
6: ชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งที่เมืองไทจงแต่ว่าหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับสื่อไต้หวันรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและก็คบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อ2กันยายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยวันที่14กันยายนครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัว ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็กล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติงคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงคนไทยพักแล้วก็ออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืด13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกเลยตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของในอู๋ครับจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมในอู๋มาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่เขาจะใช้มือบีบคอหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักในอู๋ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วก็ขับไปลงใต้นะครับระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาครับเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับตำรวจตรวจค้นแล้วก็พบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้อัยการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่แล้วก็กระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือขณะนี้ชายวัย43ปีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็ศาลไทจงมีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัวแล้วโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงและลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดครับ
5: พบจุดเรือซุ่มท่อพระราม3แล้วนะคะเพิ่มการแรปซ่อมวันนี้ความยาว 6.6 ซมคาดว่าประมาณ1เดือนนะคะหากไม่พบรอยรั่วซึมซ้ำจะเปิดผิวจะปิดผิวจราจรได้ปกตินางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงซึ่งปกติตัวตุ้มท่อขนาด 1.80 เมตรเป็นเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้แตกหักนะคะต้องอยู่ห่างประมาณ 20-30 ซมป้องกันการซุดตัวการกระแทกแต่จากการตรวจสอบเมื่อเปิดหน้างานพบเหลือห่างกันแค่5เซนติเมตรจากการซุดตัวของดินหลังใช้เครื่อง UT Scan จุดระบุนะคะตรวจจุดระบุที่มีการรั่วซึมและพบแผลรอยรั่วประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรวันนี้บริษัทนำเสนอแผนการซ่อมแซมมีการทดสอบนะคะโดยเข้าซ่อมแรปแผลที่รั่วซึมให้เซตตัว 2-3 วันจากนั้นใช้เครื่องมือทดสอบอีกจนกว่าจะไม่พบการรั่วซึมจากนั้นก็เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อจะทดสอบการอัดอากาศเข้าไปในอีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็ทำการ Intelligent Picking Test หรือว่ากระสวยอัจฉริยะเพื่อเข้าตรวจสอบท่อตลอด32กิโลเมตรจากคลองเตยถึงดอนเมืองหากมีจุดเสี่ยงก็จะต้องมีการทำแผนระหว่างบริษัทกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปลี่ยนให้ปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยกรมธุรกิจพลังงานยังได้สั่งนำน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือที่ดินปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริษัทบางจากก็ได้ทำชุมชนสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้กลิ่นน้ำมันบ้างบริษัทจะซีลพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยมาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนนะคะในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นตอต่อเนื่องมา13วันจนพบสาเหตุปัญหาผู้ว่าบอกว่าการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกหุ้มเหล็กปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกนะคะพบว่าตัวท่อด้านในนั้นมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยในส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการซุดตัวของดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับการซุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากก็อาจจะเกิดการซุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวทั้งนี้ทั้งนั้นรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอาจจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็หาความเชื่อมโยง ของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมขณะนี้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัว

โดยผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องมา13วันโดยเฉพาะการเปิดตรวจสอบท่อต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟขอบคุณกระทรวงพลังงานที่มาติดตามสนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้

0: ขนส่งทางถนนลดการใช้เชื้อเพลิงลดผลกระทบด้านมลพิษจากการขนส่งเมื่อรู้ปัญหาก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเลยนะครับเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างถนน4เลนด้านผู้ว่ายะลารุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 2:30 ที่ผ่านมาครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาของจังหวัดยะลาครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนก็ได้แก่รถแบ็คโฮและก็รถบดถนน3คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่ายะลาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่รับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนครับทั้ง3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจทหารจัดกำลังลาดตระเวนและก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุการขึ้นทางจังหวัดก็ได้เรียกประชุมกับสภ.บันนังสตาและก็ฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับและก็ปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลสำหรับมาตรการเบื้องต้นนะครับได้มีการหารือกับทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลและก็ยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอาทิบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน้ามัสยิดพร้อมให้ทางผู้บริษัทผู้รับเหมาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะมีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาต่างๆความรุนแรงต่างๆจะเบาบางลงไปได้ครับ
0: สาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนด่านะคะทั้งรถพ่วงข้างก่อนพุ่งชนร้านชำแล้วก็ร้านกัญชาชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านกัญชาค่ะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าเมื่อคืนรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนบริเวณหน้าร้านชนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเต็มหน้าร้านแรงกระแทกทำให้ร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายก่อนที่คนขับเก๋งคันดังกล่าวจะรีบถอยรถขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านกัญชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ไปพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังไปชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ขับตามทางได้รับบาดเจ็บในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขา าน้อยตำบลหนองปลือไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือขับไปต่อค่ะจนไปถึงซอยทุ่งกลมตันหมาย

0: 34เจ้าหน้าที่จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวรวมระยะทางที่ขับไปกว่า3กิโลเมตรที่ขับหลบหนีจากการตรวจสอบภายในพบขวดเบียร์เปิดวางอยู่คนขับทราบชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะคล้ายมึนเมาส่วนรถยนต์คันก่อเหตุสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยเอาแต่คุยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่สภ.หนองปลือเพื่อสอบปากคำวัดระดับแอลกอฮอล์สอบถามชาวบ้านที่เห็นในการเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วลักษณะขับสายไปมาก่อนเสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าร้านค้ารถพ่วงนะคะกระเด็นถลายไปจนชนร้านขายของชำได้รับความเสียหายจากนั้นคนขับก็ถอยก่อนเร่งเครื่องหลบหนีค่ะจากจุดเกิดเหตุค่ะด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆมีรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงข้างกระเด็นพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพบสูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
1: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับแต่ว่ากังวลช่วงบ่ายและช่วงนับคะแนนตอนเย็นอาจจะมีฝนตกครับติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคีรีครับ
2: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน 2,568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดมีฝนตกลงมาแต่ก่อนเปิดลงคะแนนฝนหยุดอากาศจำใสประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้และตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดาวิชัยกิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: มาดูข่าวต่างประเทศมาดูข่าวกีฬาค่ะเอเชียนเกมนะคะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัด2พบกับฮ่องกงค่ะหลังจากเกมนัดแรกทีมชาติชายเอาชนะคีร์กีสถาน 3-2 ฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น 0-2 การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมลงแข่งขันกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มให้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายนี้เวลาบ่าย2ค่ะ
1: สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประณามสั่งแบน3สื่อใหญ่นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังยึดบัตรแล้วก็ห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico แล้วก็ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ไฮริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิองค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิ์เข้าทำเนียบขาวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักโดยด่วนครับ
0: ค่ะมาดูนะคะโดยผู้สื่อข่าวจาก CNN MSNow แล้วก็ Politico ค่ะต้องไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนอกรั้วทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนจะสั่งห้าม3สำนักข่าวนะคะพร้อมกล่าวหานำเสนอข่าวปลอมแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้าน3สำนักข่าวนะคะนักข่าว3แห่งนี้ก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและก็อาจดำเนินการทางกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงเสมอต่อไปค่ะ
1: ม็อบขวาจัดปะทะตำรวจเนเธอร์แลนด์ครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

0: หลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้อพยพซึ่งก็คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างใส่เจ้าหน้าที่ครับก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับไปหลายคนด้วยกันครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่

0: รับทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ได้นะคะทั้ง2ช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามเหล่านั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ในช่วงสุดท้ายของรายการก็ช่วงประมาณ13:30 นะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยขวัญอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องสาวๆกันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งดูจบใช่ไหม
0: ถูกใจมาก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้สาวๆแล้วมีความสุข
1: แสดงว่าชิดขอบจอเลยสิเมื่อกี้อาจารย์อ่ะ
0: โอ้โหอย่าว่าจะชิดขอบจอเลยทั้งคืนเลยแหละลุ้นกีฬาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็นี่คุณขวัญ
1: นักตบสาวไทยเป็นไงคะวันนี
0: ้ก่อนจะพูดถึงนักตบสาวไทยนี่หลายคนถามว่าอาจารย์เห็นอาจารย์พูดบ่อยว่าทำไมอยู่ใกล้ๆสาวๆแล้วมีความสุข
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการชดเชยชีวิตไง
1: ยังไง
0: เพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยผมเกิดมา4 ขวบกว่าๆแม่ก็จากไปแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นลูกที่กำพร้าแม่กำพร้าไม่ได้กำมีดออกมาตอนคลอดนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆสาวๆเนี่ยรู้สึกใกล้ชิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่ต้องชื่นชมสาวไทย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าสาวไทยเราอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณขวัญถ้าคนเป็นนักดูกีฬานะ
1: ค่ะ
0: พอดูเซตแรกเนี่ยเซตสองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสบายแล้วชิวๆมาดูอีกทีตกใจ
1: โอ้โหอาจารย์เซตสองนี่เข้มข้นนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเขาก็เล่นได้ดีค่ะ
0: นำไป12 แต้ม
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะแต่ว่าสาวไทยเขาก็แกร่งไงไม่ยอมไม่มีหลอกอาจารย์เราต้องสู้
0: 12แต้มเนี่ยนะโอกาสกลับมาเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่การที่โค้ชทีมงานและก็นักกีฬาใจมันสู้อ่ะแล้วเห็นไหมพอเราใจสู้นะ
1: ค่ะ
0: เรากลับมาดิวเนี่ยไอตอนดิวเขาก็นำไปก่อนอีก2 รอบแล้วเรามาปิดเซตในที่เราขึ้นนำครั้งแรกแล้วเราก็ปิดเซตไปได้แล้วหลังจากนั้นสังเกตดูนะครับไอความท้อแท้ใจเนี่ยมันนำมาสู่ความหายนะเลย
1: ยังไงอาจารย
0: ์อินโดเซต2เนี่ยนะ
1: คุ
0: ณทุบไปยังไงก็ขุดขึ้นมาได้หมดแต่พอเซต3เนี่ยคล้ายๆบอกโอ้ย
1: ใจมันไม่สู้แล้วหรอ
0: นำไปต้อง12
1: ค่ะ
0: เธอยังตามมาชนะได้ฉันก็ไม่อยากจะสู้กับเธอแล้ว
1: จบเซต3ไปไทยชนะ25-16นะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงคะแนนนิดนึงนะคะอาจารย์ขาเซตแรกนะคะทีมชาติไทยนะคะเอาชนะอินโดนีเซียไป25-10นะคะเซตที่2เนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่ามันเข้มข้นมากเนี่ยที่บอกว่านำห่างอินโดนีเซียนำห่างไป12 แต้มนะคะเราแข่งจนถึงแต้มดิวนะคะไทยชนะไป29-27ค่ะแล้วก็เซตที่3นะคะทีมสาวไทยเนี่ยก็ชนะไปอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ25-16นะคะในศึกเอเชียนเกม2026ค่ะแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะของคู่จีนกับเวียดนามแข่งกันวันที่21 กันยายนนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ใครมีญาติโยมอยู่อเมริกา
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าให้ช่วยโหวตน้องเนเน่ด้วย
1: ใช่ค่ะวันที่23ตามเวลาไทย
0: น้องเนเน่เนี่ยชนะในสายตาชาวโลกไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราก็อยากให้น้องได้รับเงินรางวัล1 ล้านเหรียญนะ
1: มีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าน้องจะไปติดแบบเหมือนกับว่าสังกัดทางด้านนู้นแล้วเวลาเคลื่อนตัวการให้สัมภาษณ์หรือการรับงานอะไรเนี่ยน้องอาจจะยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้น้องเนเน่ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วแต่ว่าถ้าไปติดของเป็นศิลปินของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ต้องรอการอนุญาตจากเขาอะไรทำนองเนี้ยมันก็มี2 มุมคิดอาจารย์ตอนนี้ในสื่อออนไลน์กันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าอะไรก็ได้แต่เรื่องการโหวตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องยอมรับว่าคนไทยในอเมริกาเนี่ยยังน้อยก็น้อยกว่าคนจีนน้อยกว่าเกาหลีแน่นอน
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องการโหวตอย่าไปคิดอะไรเยอะ
1: ค่ะ
0: และก็ต้องขอบพระคุณแฟนรายการ

0: ของเราท่านหนึ่งนะถ้าผมเดาชื่อไม่ผิดเนี่ยจะชื่อคุณวิรัต
1: คุณวิรัต
0: ที่ได้ฟังเราคุยถึงเรื่องน้องเนเน่แล้วท่านก็มีความสุขท
1: ่
0: านก็ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาคุ้มครองอาจารย์บ้วนนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ต้องกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านแต่สิ่งที่เราคุยไปเนี่ยมันมาจากใจเราจริงๆในฐานะที่ถ้านับตามอายุผมก็มีตำแหน่งสวประเทศ
1: ค
0: ือเป็นผู้สูงวัยของประเทศแล้วทุกคนก็ถือเป็นลูกเป็นหลานถ้าเขายอมเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะบางแห่งผมบอกว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ก็มีเขาก็คุยกันก็แล้วแต่เขาจะคุยกันไปทีนี้คุณขวัญครับบ่ายวันนี้เราตั้งความหวังไปที่เทคบอล
1: เทคบอลคืออะไรอาจารย์
0: ก็คือการผสมผสานระหว่างฟุตบอลตะกร้อแล้วก็ปิงปอง
1: ค
0: ือเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมาเตะเหมือนปิงปองซึ่งเราคาดหวังว่าบาทนี้เราจะได้3เหรียญทองแม่มันเท่นะถ้าขึ้นไปปุ๊บอันดับหนึ่งชั่วคราวเนี่ย เท่นะเท่เพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจ
1: เนี่ยขวัญต้องเข้าไปดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอลเขาเล่นกันยังไงเนี่ยค่ะ
0: อ้าวไม่เคยดูเหรอ
1: หนูไม่เคยดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอล
0: ใช้เท้า
1: ค่ะ
0: เสิร์ฟได้2ครั้งเหมือนเทนนิส
1: ค่ะ
0: แต่โต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองแต่โค้งฮะ
1: ใช่เป็นโค้ง
0: ไม่ใช่พื้นเรียบ
1: ค่ะ
0: เสิร์ฟครั้งแรกเสียไม่เป็นไรเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่ได
1: ้
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเส้นกลางไว้อย่าล้ำมาตรงเส้นกลางทีนี้แต่ก็ในรอบแรกเนี่ยเราก็ชนะไปแล้วเมื่อเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็ฝากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการกีฬาโดยเฉพาะช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยนะผมว่าคนดูตามยากอ่ะคือผมเข้าไปถามอากูอากูก็ได้แต่บอกกว้างๆความจริงถ้ารู้โปรแกรมถ่ายทอดเนี่ยของแต่ละแห่งเนี่ยมันน่าจะพิมพ์ออกมาเลยชาวบ้านเขาจะได้แปะไว้อย่างของผมเนี่ยแปะไว้ข้างกระจกอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมแต่อย่างฟุตบอลเนี่ยโอเคมันลงไว้ชัดเจนไงเพราะว่าแหมแล้วใครจะไปนึกเมื่อคืนอาร์เซนอลโดนไป3ลูกอ่ะ แต่ยังไงก็คืนนี้ขอแมนยูชนะสักครั้งเถอะ เจอกับฟูลแลมทีมลำดับสุดท้ายนะต้องชนะแล้วเพราะว่าแข่งขนาดนี้แล้วก็จะหยุดไป3สัปดาห์เลยนะสำหรับพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นก็ให้เราสนุกกับเอเชียนเกมคุณขวัญผมนะสมัยเป็นนักเรียนอยู่กันสูตรศึกษาลัยที่สุพรรณบุรีนะตอนนั้นเป็นนักวิ่งผลัดนะ4คูณร้อยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกเข้าทีมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ครูบอกให้ไปซ้อมอยากดูเอเชียนเกมไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งที่5
1: ค่ะ
0: เข้ากรุงเทพมาหาพี่ชายมาดูเอเชียนเกมเลยไม่ได้เป็นนักวิ่งผลัดเลยเนี่ย
1: อ๋อ
0: นะก็สมัยนั้นครั้งที่5เรามีเพลงโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมเนี่ยผมจำได้แค่เนี้ย
1: ค่ะ
0: อะไรก็เป็นการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกของไทยทีนี้การกีฬาเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะนะ
1: ยัง
0: มีคนถามผมว่าอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์อยู่ด้วยความหวังอะไรเพราะอาจารย์ก็กินไม่ได้กลืนไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวไม่อยากออกจากบ้านแล้วแล้วอาจารย์อยู่เพื่ออะไรผมบอกอยู่เพื่อทำงานกับอยู่เพื่อดูกีฬาเวลาผมร่างกายไม่ค่อยดีนะคุณขวัญผมก็จะบอกขอดูฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเถอะ
1: เรามีเป้าหมายมีความหวังเลยอาจารย์เราก็จะมีพลังชีวิตขึ้นไปต่อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีสิ่งสำคัญที่สุด
1: ค่ะ
0: กำลังจิต
1: ใช่ค่ะ
0: มันแพ้แล้วมันจบเลย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ค่อยชอบพูดถึงคำว่าใจเพราะใจผมมักจะหมายถึงออร์แกน
1: ค่ะ
0: คืออวัยวะหัวใจมี4ห้องใช่ไหมแต่ละห้องมี2เตียงที่ระเบียงเสริมเตียงผ้าใบเราต้องรับคนมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของเรา และดำเนินชีวิตง่ายๆรักทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาอารีไม่เจ้าถ้อยหมอความไม่เกลียดไม่ชังใครและถ้ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมก็จะลงโทษถ้ากฎเกณฑ์สังคมยังลงโทษไม่ได้กฎแห่งกรรมตามที่พระพุทธโฆษาจารย์ก็อ.ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดเอาไว้ว่ากรรมจะเป็นสิ่งที่ตามไปอย่างใกล้ชิดเสมอครับคุณขวัญ
1: ค่ะอ๋อได้เลยค่ะ
0: วันนี้คุณขวัญมีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังเยอะนี่วันนี้
1: ใช่เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าขวัญอะไปเจอข้อความอันนี้มาแล้วขวัญอะสงสัยแล้วขวัญเลยเก็บมาถามอาจารย์นี่แหละค่ะว่าเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวใส่เกลือแล้วผลจะดกรสจะหวานเนื้อจะสวยผิวจะขาวผิวเนี่ยผิวหมายถึงว่าผิวเนื้อมะพร้าวด้านในลูกมันนะคะก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเกษตรกรที่เดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งอาจารย์หมู่ที่3ตำบลปากแจมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณนิรุธฉุดฉิมนะคะอายุ48ปีบอกว่าปลูกมะพร้าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่5ไร่แล้วก็เก็บผลมะพร้าวเนี่ยได้มา เป็นปีที่2แล้วค่ะสัปดาห์นึงเนี่ยก็เก็บผลมะพร้าวได้ไม่ต่ำกว่า 30-50 ลูกนะคะเขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาในการที่ทำมะพร้าวให้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่หอมหวานเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวที่ขาวละเอียดผิวสวยเนี่ยลูกดกด้วยนะคะก็เพราะว่าคือบำรุงนอกจากใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินแล้วเนี่ยยังต้องใส่เกลือสมุทรหรือว่าเกลือที่เป็นเกลือเม็ดๆนะคะต้นละประมาณ 1-2 กิโลกรัมโดยใส่เนี่ย3เดือนต่อครั้งแล้วก็หว่านรอบต้นโคนต้นมะพร้าวหว่านให้ถึงแบบเหมือนกับใบมันขยายไปถึงไหนก็หว่านไปถึงตรงนั้นนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณ 1-2 กิโลถึงแบบพออันนี้ก็รวมถึงวิธีการดูแลไล่ศัตรูพืชต่างๆด้วยแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็คือดูแลประคบประงมอย่างดีเลยสุดท้ายก็คือเขาบอกว่ามะพร้าวในสวนของเขาเนี่ยคือหอมหวานอร่อยแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่าคนกลางหรือว่าพ่อค้าเนี่ยมาติดต่อขอซื้อแบบลักษณะซื้อล่วงหน้าไปเลยอย่างนี้อาจารย์อันนี้การใส่เกลือกับมะพร้าวนี่ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็ยินดีกับความสำเร็จของเกษตรกรรายนั้น
1: ค่ะ
0: แต่อย่าทำตาม
1: เอ้าทำไมอะคะ
0: ที่ผมบอกว่าอย่าทำตามเกลือคืออะไรถ้าทางเคมีเกลือคือโซเดียมคลอไรด
1: ์ค่ะ
0: สิ่งที่ใส่ลงไปก็จะได้โซเดียมแล้วก็จะได้คลอรีนมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกที่
1: จะใส่ได้
0: จะใส่ได
1: ้ค่ะ
0: ดินมันจะเหมือนกันและเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยผู้ให้สัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้ต่อว่านะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งก็จะพูดอะไรให้มันดูเว่อร์ไว
1: ้
0: เพราะว่าผมดูรายละเอียดนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่อยากจะแจ้งสองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่บอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เก็บได้30-50ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าเขาพื้นที่ห้าไร่เขาปลูกกี่ต้นขวัญไม่แน่ใจอาจารย์
0: ใช่อันนี้ต้องเช็ครายละเอียดไม่ใช่วันนึกว่าต้นหนึ่งเนี่ยจะได้30-50ลูกไม่ใช่
1: ค่ะ
0: มะพร้าวน้ำหอม20วันได้1ทลาย
1: อันนี้สัปดาห
0: ์20วันจะเก็บเกี่ยวได้1ทลายไล่ขึ้นไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: นะถ้าเป็นมะพร้าวแกลงก็ประมาณเดือนหนึ่งนะอันนี้20วันและจะเก็บได้กี่ลูกต่อต้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการผสมเกสรดอกมะพร้าวช่อดอกมะพร้าวเกสรตัวเมียอยู่ที่โคนปลายที่เป็นดอกเล็กๆอันนั้นคือเกสรตัวผู
1: ้
0: มันบานไม่พร้อมกันจึงต้องอาศัยการผสมข้ามมะสวนมะพร้าวที่ดีต้องมีแมลงช่วยผสมเกสรอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องจำนวนผลผลิตนะเรื่องที่สองที่บอกว่าใส่เกลือไปแล้วโรคไม่มีแมลงไม่มีไม่จริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ความฝันผมอย่างหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคือสื่อทีวีเนี่ยน่าจะรับนิสิตเกษตรเนี่ยไปเป็นผู้สื่อข่าวสายเกษตร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวทั่วไปเนี่ยบางครั้งฟังมาเขา
1: ก็รายงานตามนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าไม่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรไงคะ
0: ใช่แต่ว่าท่านสามารถจะป้องกันตัวเองไว้ได
1: ้ค่ะ
0: ว่า ตามความเห็นเกษตรกรท่านนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็

0: อดภัยแต่ถ้าไปพูดเสริมโอ้โหอย่างโน้นอย่างนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะต้องใส่เกลือมั่งแล้วอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าทำไมการที่มะพร้าวน้ำหอมจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเนี่ยลำดับแรก
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่สายพันธ
1: ุ์
0: คุณขวัญจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยก้นแหลม
1: ค่ะ
0: ที่ก้นจะมีจีบถ้ามามะพร้าวน้ำหอมนะ
1: ค่ะ
0: ก้นจะมีจีบเป็นรอยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางชนิดจะเป็นทรงกลม
1: ใช่เป็นป้านๆใช่ไหมคะ
0: บางชนิดหอมแต่ไม่หวานบางชนิดหวาน
1: แต่ไม่หอม
0: แต่ไม่หอม
1: ค่ะ
0: บางชนิดทั้งหวานทั้งหอมเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากได้พันธุ์ที่มันดีจริงๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณต้องไปสั่งทำอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้จากลูกศิษย
1: ์สั่งทำยังไงอาจารย์
0: แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยแถวย่านบ้านเขาเนี่ยปลูกมะพร้าวและวันนึงเขาเห็นผมอยากปลูกมะพร้าวเขาก็ไปสั่งพันธุ์ที่ดีที่มาให้แต่มะพร้าวชุดนั้นตายหมด
1: ค่ะอาจารย์
0: ที่ผมไปปลูกก็ตายหมดเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญว่าอาจารย์เนี่ยปลูกมะพร้าวตายดีก็เชื่อไม่ได้แล้วคือไปมีที่อยู่สุพรรณลงมือปลูกมะพร้าวผมก็ปลูกแบบทดลองบางต้นปลูกลึกบางต้นปลูกไม่ลึกก็จะดูวิจัยไปด้วยอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามีชาวนาทำนาอยู่ข้างๆก็บอกอาจารย์ผมเนี่ยฉีดยาคุมไปไม่รู้จะสูบน้ำไปที่ไหนสูบน้ำเข้าสวนอาจารย์ได้ไหม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แล้วคุณขวัญจะตอบว่าไงไม่ได้มันก็เสียความเป็นอาจารย์อีก
1: แล้วจะระบายไปทางไหนล่ะเนี่ย
0: เอาเลยครับเลยครับนี่มะพร้าวมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอ้ยาคุมยาไอ้ข้าวมันก็ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าท่วมยอดมะพร้าวก็ตายสิ
1: ใช
0: ่ตายหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เอาใหม
0: ่ระหว่างมะพร้าวตายก็รักษา
1: น้ำใจ
0: ไมตรีเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เอาไมตรีเพื่อนบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหามาปลูกใหม่ไอ้ต้นที่ผมปลูกสูงสูงนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ท่วมยอดรอดจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหนูกระรอกกินหมด
1: ค่ะอาจารย์
0: เพราะเราไม่ได้อยู่ประจำใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอเบรกขออาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ๋อได้นอกจากสายพันธุ์เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเกลือนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะขอแจ้งรายงานเหตุนิดนึงนะคะมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางค่ะระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระนะคะส่งผลให้บางสถานีเนี่ยมีความล่าช้าใครใช้ MRT อยู่ตอนนี้ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะน่าจะเผื่อเวลาในการเดินทางสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องอยู่นะคะคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุของไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดที่บนระบบรางเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ยังมีเพลิง อยู่นะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็อาจารย์ขาเดี๋ยวว่าในส่วนนี้เดี๋ยวขวัญค่อยมารายงานอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะว่า MRT เนี่ยกลับมาใช้ได้ปกติแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าอาจารย์เมื่อกี้ขวัญเบรกอาจารย์ขวัญขออภัยด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณขวัญมากเลยนี่แล้วรายการเรานี่สดจริงๆนะฮะ
1: ใช่พอดีมีคุณผู้ฟังเขียนมาในคอมเมนต์ค่ะอาจารย์ว่าเกิดแบบเหตุที่ MRT ขวัญก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครเตรียมตัวออกจากบ้านโดยที่จะใช้บริการของ MRT จะได้เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเปลี่ยนเส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าจะรสชาติเป็นยังไง1อยู่ที่สายพันธุ์นะประการที่สองอยู่ที่การบำรุงรักษา
1: ค่ะ
0: ดินที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคุณขวัญจะสังเกตว่าจะอยู่ทางย่านบ้านแพ้ว
1: ค่ะ
0: สำพรานใช่ไหมกระทุ่มแบนซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำกร่อย
1: ค่ะ
0: คือน้ำเค็มจากทะเลเนี่ยบางช่วงก็ทะลักเข้ามาใช่ไหมครับนั่นเป็นพืชที่น้ำก่อยนั้นผมไม่แน่ใจว่าในทางต้องไปถามนักปฐพีวิทยาว่าโซเดียมเนี่ยมันไปรักษาสมดุลยังไง

0: ที่ทำให้มะพร้าวเนี่ยมันได้ธาตุอาหารเนี่ยสมบูรณ์แบบการได้ธาตุอาหารสมบูรณ์แบบจะทำให้การเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของลูกของผลมันก็จะดีแต่ถ้าดินบ้านคุณนะมันเค็มอยู่แล้วถ้าคุณเอาเกลือไปใส่เข้าไปใบจะไหม
1: ้
0: และใบจะแห้งนะครับอันนั้นก็จะเพราะว่าเป็นปัญหาดินเค็มใช้นานไปโดยนึกว่าใส่เกลือแล้วดีใส่เกลือแล้วดีก็มันก็จะทำให้ดินเสียเหมือนอย่างบางคนบอกโอ้ยฆ่าหญ้าไม่ยากหรอกเอาเกลือละลายน้ำเข้มๆฉีดหญ้าตายถูกต้องครับนะคุณขวัญลองกินเค็มก็แบบมากๆสิ
1: ไตก็จะตามหาเสียอาจารย์ไตก็จะเดือดร้อน
0: แล้วใช่แล้วถ้าหนักๆเข้าไปเนี่ยช้อนต่อช้อนต่อช้อนอ่ะตายเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังอะไรมาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห
1: ์ค่ะ
0: ว่าและจำคำผมไว้คำนึงการเกษตรมีหลักการชัดเจนแต่วิธีปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบ้านใครบ้านมันนะครับเหมือนกับแฟนรายการท่านหนึ่งเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะ
1: ได้ค่ะ
0: คือท่านบอกว่าท่านเป็นนักภูมิสถาปนิก
1: ค่ะ
0: ก็ที่จริงผมท่านเรียกไม่เหมือนผมนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมผมเรียกนักภูมิสถาปัตย
1: ์
0: คือผู้ที่วางแบบสวนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นภูมิเป็นอันนี้ไม่ใช่ผมพูดคำให้เลย
1: ภูมิสถาปนิกค
0: ่
1: ะ
0: ภูมิสถาปนิกนะก็ถามมาบอกว่าไอ้กันเกาเนี่ยเอามาปลูกสองต้นเนี่ยทำไมต้นหนึ่งมันงามดีต้นหนึ่งเนี่ยมันแห้ง
1: ค่ะ
0: ผมก็ให้ความเห็นไปบอกว่ากันเกาโรคภัยไข้เจ็บทางรากไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ที่มีที่เป็นเนี่ยเพราะเวลาท่านปลูกไม้ล้อมเนี่ยเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกเนี่ยอย่าขุดหลุมเฉพาะแค่เอาไม้ล้อมยัดลงไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาฝนลงหนักๆเนี่ยถ้าการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยรากจะหายใจไม่สะดวกมันจะสะดุดเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมหลุมเนี่ยให้กว้างกว่าที่จะเอาต้นเนี่ยใส่ลงไปน
1: ะ
0: และถ้าใหญ่เท่าไหร่ได้ก็ดีและยกต้นเนี่ยให้ลอยขึ้นมาสักนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำขังเพราะว่าถ้ารากมันหายใจไม่ได้ทำงานไม่สะดวกนะมันจะมีผลต่อต้นนั้นอีกประการหนึ่งก็คือไม้ลงใหม่เนี่ยให้ดูแดดอันนี้ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านส่งรูปมาเนี่ยชัดเจนมากมันจะมีลำต้นบางส่วนมันจะแตกสะเก็ดโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกไม้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยถ้ามันโดนแดดตะวันตกเข้าไปเนี่ยมันจะสูญเสียน้ำและเปลือกของลำต้นเนี่ยจะเสียภายใต้เปลือกจะมีอะไรจะมีท่อน้ำเลี้ยงคือท่อน้ำท
1: ่
0: ออาหารระบบการส่งน้ำอาหารขึ้นไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้นไม้ปลูกใหม่ถ้าเอาตะข่ายพรางแสงมาหุ้มต้นไว้สักนิดนึงก็ช่วยได้แต่อย่าให้ชื้นอย่าให้แฉะนะฮ
1: ะ
0: แต่หุ้มต้นไว้หรือบางคนเอาปูนขาวผสมน้ำมาทาม ันก็เหมือนเราทาครีม
1: กันแดด
0: ผิว
1: ทาครีมกันแดดไว้นะคะ
0: อันนี้ก็ขออนุญาตสอบถามแล้วก็ภูมิใจมากที
1: ่
0: มีแฟนรายการเป็นภูมิสถาปนิกผมเรียกว่าภูมิสถาปัตย
1: ์
0: ที่ได้คำนี้มาเพราะว่าสมัยหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน
1: เดี๋ยวอาจารย์งวยมาเล่าเรื่องภูมิสถาปัตย์กันต่อนะคะในเบรกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์ของช็อปมาเนียก่อนเลยนะคะถ้าท่านกำลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นตึงนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนานะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองสำหรับวัดโพค่ะนำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า5

0: 10บาทช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็อันนี้เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ช็อปมาเนียนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์นะคะว่ามีรายละเอียดต่ออย่างไรบ้างช่วงนี้รับฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลชี้ข้อเสนอโยกงบไทยเชื้อไทยพลัสอุดหนุนดีเซลมองไม่ครบทุกกลุ่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายตรีรัศดีจันทรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ต้องมองให้ครบทั้งวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และภาระทางการคลังไม่ควรมองเฉพาะต่อผู้ที่ใช้น้ำมันเพียงกลุ่มเดียวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากนำเงินที่เดิมตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้รายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงรัฐบาลเข้าใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานสามารถมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงต้องพิจารณาด้วยว่าต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใดในขณะที่การให้วงเงินแก่ประชาชนหรือการร่วมจ่ายเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงชัยภูมิฝนตกหนัก3วันอ่างน้ำพรมเกินความจุเร่งระบายน้ำออกไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านนาข้าวเสียหายจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนตามพื้นที่เขตภูเขาภูแลนคาเขตตำบลทรัพย์สีทองตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิส่งผลดีได้มีน้ำจากบนเขาไหลลงสู่เขื่อนลำประทาวเขตแก่งคร้อซึ่งก่อนหน้านี้เหลือน้ำในเขื่อนเพียงประมาณ 20% ความจุเขื่อน44ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเขื่อนลำประทาวบนเพิ่มเติมกว่า 32% ความจุเขื่อนล่าสุดวันนี้พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ผลจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน3วันน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวในพื้นที่ได้ไหลลงสู่อ่างน้ำพรมบ้านโนนขวาตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์เกินความจุ 100% แล้วต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำและขณะนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ4บานบานละประมาณ10เซนติเมตรและจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเพื่อควบคุมระดับน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะเดียวกันบริเวณเส้นทางบ้านเป้าบ้านย่านางตำบลบ้านเป้าพบมีน้ำท่วมขังบนเส้นทางจราจรแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงและยังคงมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและเตรียมความ

0: พร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำพรมซึ่งได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ไร่สวนและน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายเส้นทางในตำบลบ้านเป้าขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจสงขลาร่วมภาคประชาชนตรวจสอบป่าสนอนุรักษ์หลังมีกลุ่มบุคคลลักลอบตัดทำลายจนเหี้ยนหลายจุดเร่งติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีที่ดารัฐชิดวงรายงานค่ะ
2: ตำรวจสภ.เมืองสงขลาร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเข้าตรวจสอบภายในป่าสนอนุรักษ์แหลมสนอ่อนเขตเทศบาลนครสงขลาหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบตัดต้นสนเป็นพื้นที่บริเวณกว้างบริเวณด้านหลังอควาเรียมของเทศบาลนครสงขลาเข้าไปภายในพบว่ามีการลอบทำถนนใช้เป็นเส้นทางในการตัดโค้นและขนไม้สนออกจากป่าพบการตัดไม้สนเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า7จุดต้นสนถูกตัดไปแล้วมากกว่า150ต้นโดยมีตอสนทั้งเก่าและใหม่อยู่ภายในป่าบางจุดนั้นถูกตัดรวดเดียวมากกว่า20ต้นพันตำรวจเอกกีรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาระบุว่าจะเร่งรัดดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจสอบร่วมกันในขณะเดียวกันก็จะได้จัดชุดตรวจสายตรวจเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าโดยรอบที่มีพื้นที่มากกว่า100ไร่เพิ่มมากขึ้นโดยให้คำมั่นว่าจะเร่งรัดจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีสำหรับพื้นที่ป่าสนอนุรักษ์แห่งนี้ถือเป็นพื้นป่าสมบูรณ์แห่งเดียวของอำเภอเมืองสงขลาที่ภาคประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ปลูกต้นสนและทำการพิธีบวชป่าต้นสนในพื้นที่นี้มาอย่างต่อเนื่องที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเพลิงไหม้ลุกไหม้ถนนประชาราษฎร์สาย2ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BM แจ้งว่าขณะนี้รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีตาปูนถึงสถานีบางโพขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นลำดับแรกซึ่ง BM กำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศซึ่งเข้าใจว่าหลายสถานีตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้แฟนเราก็ไม่ได้รอทางวิทยุแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เขามาดู Facebook กันเหมือนกันแล้วก็แอปพลิเคชันแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คเลยอาจารย์ว่าแอป Mcot Connect เนี่ยกลับมาปกติหรือยังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มีปัญหานิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อ๋อเลยครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เราคุยค้างกันเรื่องภูมิสถาปัตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ความจริงคำนี้พวกเราได้ใช้ได้ทำกันอยู่ตลอดเวลานะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราใช้คำนี้ผมโชคดีที่รู้จักคำนี้เพราะว่าสมัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยเขาเริ่มจะวางผังวางแผนว่าตรงไหนควรปลูกต้นไม้อะไรตกแต่งต้นไม้อย่างไรระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งชื่อคณะกรรมการภูมิสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาจารย์ผมก็เป็นเลขานุการผมเป็นผู้ช่วยเลขานุการคือช่วยอาจารย์จดรายงานการประชุมผมก็เลยได้ฟังอาจารย์ที่เก่งๆทุกด้านเนี่ยนะบางคนเก่งพืชสวนบางคนเก่งเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ผสมประสานก็เป็นความโชคดีแล้วก็เลยทำให้สนิทสนมกับอาจารย์อาวุโสอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเวลาเนี้ยอาจารย์ผมบางท่านนะอายุ90แล้วนะท่านยังส่งข้อมูลดีๆมาให้ผมอ่านอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอ้ดีมากเลยอาจารย์ท่านแข็งแรง
1: เนี่ยอาจารย์เกษตรเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยดร.สุรพงษ์โกศยจินดาเนี่ยท่านเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมขอพศ.ร.ศ.นะท่านบอกว่าจะเป็นอาจารย์นี่แหละเก่งคนนี้คือผมตั้งให้เป็นบิดาแห่งแก้วมังกรเพราะแก้วมังกรในประเทศไทยที
0: ่
1: เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเป็นเพื่อเศรษฐกิจยุคปัจจุบันก็เพราะท่านนะฮะที่ท่านวิจัยเรื่องนี้แล้วก็นำมาปลูกเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ดูนะครับคราวนี้คำว่าภูมิสถาปัตย์สมมติท่านมีบ้านอยู่ย่อมหนึ่งพื้นที่เล็กๆหรือมีพื้นที่หนึ่งไร่พื้นที่สองไร่สามไร่ท่านต้องใช้นักสถาปัตย
0: ์
1: สถาปัตย์ก็มีหลายอย่างใช่ไหมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างรับอะไรแต่นี่เป็นภูมิสถาปัตย์ก็คือการวางว่าจะวางสิ่งของต่างๆตรงไหนอย่างไรคนจีนอาจจะเรียกว่าหมอดูฮวงจุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เวลาวางแปลนบ้านเนี่ยต้องเชิญทั้งหมอดูฮวงจุ้ยมาทั้งเชิญทั้งเขาเรียกอะไรนะคะคนที่ดูทิศทางลมอันนี้คนเดียวกันไหมอาจารย
1: ์ดูหมดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทิศทางลมล่มไม้ล่มเงาไม้
0: ถ้างั้นต้องเชิญหมอดูฮวงจุ้ยมาก่อนแล้วก็ค่อยด้านสถาปัตย์ตามมาเพราะว่าสถาปัตย์ตามมาถ้าฮวงจุ้ยมาทีหลังนี่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวรื้อกันใหม่หมดเลยนะอาจารย
1: ์แต่หมอดูฮวงจุ้ยที่ผมเจอมาหลายๆคนเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: จะไปทางไสยศาสตร์ซะเยอะแต่ความจริงไม่ใช่ยกตัวอย่างนะ
0: ค่ะ
1: วันหนึ่งก็มีหมอดูฮวงจุ้ยเอาพระมาตั้งไว้หน้าโรงเรียนสาธิตกำแพงแสน
0: ค่ะ
1: และเนื่องจากว่าแล้วเขาก็เอาพระเนี่ยหันหน้าออกไปหน้าโรงเรียน
0: หันหน้าออกไปหน้าโรงเรียนค่ะ
1: หน้าโรงเรียน
0: ก็คือหันหลังให้โรงเรียน
1: หันหลังให้ตัวอาคาร
0: ค่ะ
1: ทิ้งกับตัวอาคาร
0: ค่ะ
1: มันดูเหมือนดีแต่ผมบอกไม่ได้หนึ่งพระหันไปทางทิศตะวันตกท่านจะร้อนทั้งวันแล้วมันจะเกิดการร้าวการเสียแล้วเวลานักเรียนนั่งอยู่เนี่ยครูนั่งอยู่ข้างๆพระก็ไหว้เวลาเข้าโรงเรียนต้องไหว้ครูใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พอทำความเคารพครูก็ไหว้สี่ข้างพระผมบอกต้องหันไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาแก้แล้ว
0: ค่ะ
1: นะเขาก็หันมาแล้วก็ครูก็นั่งอยู่หน้าพระเด็กก็ได้ไหว้ทั้งครูและพระพร้อมกันและองค์พระก็ไม่เสียหายเพราะแสงแดดอย่างถ้าเป็นนักภูมิสถาปัตย์เขาจะวางต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เลยทางทิศตะวันตกเนี่ยเขาต้องวางไม้บังร่มบังเงา
0: ค่ะ
1: บ้าน

0: ขาจะประหยัดแอร์ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: จะประหยัดแอร์เพราะว่าความร้อนมันจะไม่มากผนังจะไม่ร้อนจัดแต่ต้องเป็นไม้ไม่ใช่ไม้เก่งเกาะและไม่เป็นไม้ที่คุกคามกับบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างเวลาเขาวางบ่อนะฮ
1: ะ
0: เวลาเขาวางบ่อเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าบ่อต้องห่างจากตัวบ้านเท่าไหร่และบ่อที่ดีนะสมมติถ้าคุณขวัญสร้างบ้านหน้าบ้านมีบ่อน้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีบ่อน้ำพอไอและลมร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาทิศนี้นะเวลามีบ่อน้ำมันก็จะมีไอน้ำระเหยขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอลมพัดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้าพัดไอเย็น
1: ไอเย็นเข้าไปในบ้าน
0: เข้าบ้านแล้วเขาบอกว่าบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านไม่ให้ตรงกัน
1: ใช่เขาบอกว่าซับมันจะรั่วไหลจริงไหมอาจารย
0: ์อันนี้ไม่เกี่ยวกับซับมันเกี่ยวกับลม
1: ให้ลมกักเก็บไว้ในบ้านนะ
0: ซับมันเกิดจากการทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลนะแทนที่ผมจะแจกซับผมแจกในเบื้องต้นผมก็ต้องรีบสร้างงาน
1: ค่ะ
0: ถ้าลมมันพัดประตูตรงอันเนี้ยพอลมเข้าปั๊บมันวิ่งออกเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้เก็บกักไว้เลย
0: ถ้าวิ่งมาปุ๊บมันมีผนังปะทะ
1: ค่ะ
0: ลมก็จะวิ่งวนรอบบ้านคนในบ้านก็เย็นไง
1: ค่ะ
0: นี่ยุคก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ยุคปัจจุบันคนมีประตูหน้าต่างบ้านปิดหมด
1: ปิดหมดค่ะ
0: เนี่ยอย่างเมื่อเช้าลูกชายเมื่อวานลูกชายพาหลานมานอนเยี่ยมมานอนกับปู่ที่บ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกพ่อหน้าต่างทางนั้นแล้วพ่อต้องเปิดบ้างบอกมันร้อนเขากลัวไฟบอกไม่ต้องห่วงพ่อดูอยู่พ่อติดเทอร์โมมิเตอร์ตั้งเอาไว้แล้ววันพยายามเดินดูรอบบ้านและอะไรที่เป็นเชื้อไฟในบ้านเนี่ยผมจะกำจัดออก
1: น
0: ะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ
1: ์
0: ที่แล้วก็อย่างคือเรื่องหนูนะที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอาย่อๆเรื่องภูมิสถาปัตย์ทีนี้มีคนถามผมอาจารย์แล้ววิชาพวกนี้ในคณะเกษตรมีสอนไหมคือที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยจะมีการสอนเรื่องการจัดสวนออกแบบสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าท่านจะเรียนสถาปัตย์เดี๋ยวนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีคณะสถาปัตย์นะอย่าไปเข้าใจว่าที่เกษตรมีแต่เรื่องเกษตรไม่ใช่มีคณะสถาปัตย์แล้วก็กำลังจะเกิดคณะแพทย์กำลังรณรงค์เรื่องขอบริจาคสร้างโรงพยาบาลกันอยู
1: ่ค่ะ
0: เสียดายนะเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องภูมิสถาปัตย์เพราะฉะนั้นท่านลองดูครับเจ๊บอกว่าต้องแก้ชงแก้อะไรผมไม่รู้เขาชงกันยังไงหรอกแต่วิธีแก้อย่างเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าปลูกต้นไม้หน้าบ้านหนึ่งต้นเขาอธิบายความว่าไงมันไม่ดีมันเหมือนธูปหนึ่งดอกไปปักไว้หน้าบ้านมันเหมือนคนตายเขาบอกเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันเกะกะมันขวางทางมันเกะกะนอกจากทำวงเวียน
1: อ
0: ันนี้ก็เอาวงเวียนมาแก้ไปห่วงจุ้ยที่กว้างพอแต่วงเวียนต้องใช้บริเวณเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นถ้าเมื่อไรเป็นวงเวียนเวลาคุณจะจัดสวนก็แปลว่าเป็นวงกลมใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณก็มองรอบทิศใช่ไหมคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ถ้ามองรอบทิศไอ้ตรงกลางสุดก็ต้องวางไม้สูง
1: ใช่ค่ะ
0: และสูงและริมขอบของวงเวียนเนี่ยก็ต้องเป็นไม้เตี้ยไล่สูงขึ้นไป
1: ไล่ระดับนะคะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหลังเป็นผนังแล้วมองด้านเดียวเอาเป็นว่าคุณจะมองทางไหนเนี่ยคุณก็จัดไม้ลำดับต่ำสูงขึ้นไปโบราณบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านเขาบอกทำไมอ่ะ
1: มันมีหนามเหรอ
0: ลูกสาวจะค้างฟ้าเขาว่างั้น
1: โอ้โหค่ะอาจารย
0: ์จริงๆนะไม่ใช่ว่าค้างฟ้าเพราะไม่มีใครมาขอ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวตาบอด
1: ทำไม
0: น้ำมันเกี่ยวตาแล้ว
1: อ๋อน้ำเกี่ยวตาเป็นดอกไม้ที่สวยแต่ว่าหนามก็แหลมคมแล้วก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยอาจารย
0: ์แต่ถ้าคุณปลูกเฟื่องฟ้าเป็นพุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: เป็นหนามอ่อน

0: ไม่มีปัญหาเลยปลูกได
1: ้ค่ะ
0: หรือถ้าคุณปลูกเพื่อวางหน้าบ้านแต่คุณทำซุ้มเรียกว่าซุ้มส่งร่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนถนนกลางเลยแบ่งระหว่างกระทรวงกับ

0: นั่นน่ะคือคนเมืองบางคนเขากลัว
1: ค่ะ
0: ว่าขโมยจะเข้าบ้าน
1: ก็
0: ไปเอาพลาสติกต้นใหญ่ๆมาปลูกริมชายรั้วหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เด็กๆในหมู่บ้านขี่จักรยานเล่นกัน
1: ล้มใส่
0: อันตรายมาก
1: ค่ะ
0: พลาดเข้าไปเคยมีแฟนรายการที่เคยมาอบรมกับผมเนี่ยบอกหลานเนี่ยโดนหนามทิ่มเต็มตัวเลยบอกจะเป็นอะไรไหมผมบอกในแง่พิษภัยผมไม่เป็นไรแต่ว่าบาดเจ็บอันนี้ต้องปรึกษาหมอนะเพราะฉะนั้นไม้มียางลั่นทมที่เขาเรียกว่าลีลาวดีตอนหลังเนี่ยนะ
1: แต่
0: บางคน
1: เขาก็เชื่อว่าต้องปลูกในวัดอ่ะเขาไม่ปลูกที่บ้านกันอาจารย์ลั่นทม
0: นั่นแหละคุณก่อนว่าทำไมไม่ปลูกที่บ้าน
1: คือเขาบอกว่าชื่อมันระทมอะค่ะมันก็เลยแบบมันก็จะทำให้คนในบ้านแบบไม่ได้เจอสิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ลั่นทมไม่ใช่ระทมลั่นทมคือไม่ระทม
1: ค่ะ
0: นะแต่เหตุผลจริงๆคือหนึ่งเป็นไม้มียาง
1: ค่ะ
0: ถ้าลูกหลานไปจับต้องโดนเข้ามันจะเป็นอันตราย
1: ค่ะ
0: ประการที่สองเนี่ยแม้ดูทรงต้นมันกล้ามันน่าปีนเล่นเหลือเกิน
1: มันอันตรายนะเด็กปีนขึ้นไปเพราะมันก็สามารถปีนได้อยู่นะคะจันเห็นลำต้น
0: มันหัก
1: กิ่งมันเปราะง่ายเหรอคะ
0: เคยเจอพี่น้องชาวใต้อยู่ท่านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมไปอบรมโครงการอาหารเกษตรอาหารกลางวันของตชด.ท่านเป็นในตำรวจนะท่านบอกว่าลั่นทมท่านพูดแบบชาวใต้นะเขาบอกว่ามันลั่นแล้วมันตกลงมาเลยอะมันแปลงั้นหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่รู
0: ้เนี่ยท่านอธิบายผมอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ให้ปลูกในบ้าน
1: น
0: ะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะปลูกตรงไหนไม่ตรงไหนเนี่ยก็กรุณาปรึกษาผู้รู้นะฮ
1: ะ
0: แต่ทีนี้อันนี้เป็นนักภูมิสถาปัตย์นะออกแบบจัดสร้างจัดปลูกอาชีพที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยคืออะไรไม้ล้อมคุณขวัญเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะที่เขาล้อมไปปลูกตามปั๊มน้ำมันตามบ้านใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไปรอต้นไม้ต้นเล็กๆปลูกกว่าจะโตเนี่ยมันไม่สวยคุณขวัญไปซื้อบ้านจัดสรรราคากี่สิบล้านก็แล้วแต่เขาจัดสวนไว้ให้เสร็จเลยนั่นอ่ะคนกลุ่มเนี่ยจะต้องตระเวนไปดูต้นไม้เจอต้นไม้บ้านใครนะได้ขนาดจะไปขอซื้อเลยจะส่งคนไปล้อมเอ๊ะผมเคยเล่าเรื่องแก้วเจ้าจอมไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยนะเอาอย่างเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้เดินไม่ได้นะวันหนึ่งมาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนซื้อต้นแก้วเจ้าจอมไปปลูกที่หน้าบ้าน 3-4 ต้นต้นละ 1,500 ไปถึงบ้านแม่ถามไอ้หนูคนตะวันจะเรียกไอ้หนู
1: ไอ้หนูใช่ไหมคะ
0: ไอ้หนูบวกกับไอ้หนูเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้หนูที่เอ็งออกมาปลูกกับต้นอะไร
1: ค่ะ
0: บอกต้นแก้วเจ้าจอมแม่เรากินได้หรือเปล่ากินไม่ได้โอ้โห
1: ปลูกทำไมถ้ากินไม่ได
0: ้จะด่าเช้าด่าหลายปี
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งแก้วเจ้าจอมมันโตขึ้นมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันหายไปสองต้น
1: ค่ะ
0: แม่เขาก็ถามเอ้าไอ้สองต้นนี้หายไปไหนบอกขายไปแล้ว
1: ขายได้ต้นเท่าไหร่ล่ะ
0: ต้นเท่าไหร่ต้นละ30,000
1: โอ้ยทำไมไม่ปลูกมากกว่านี
0: ้ใช่ แล้วบอกมึงเนี่ยมันโง่จริงๆทำไมไม่ปลูกให้มันเยอะกว่านี้เหรอไอ้สองต้นนั้นทำไมมึงก็บอกมันก็เป็นคำเพื่อนผมก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกเฮ้ยแม่ด่าถือว่าแม่ให้พรเว้ย
1: ใช่พอมาเซิร์ชดูต้นแก้วเจ้าจอมนี่ถ้าปลูกที่บ้านน่าจะสวยนะคะอาจารย์ปลูกหน้าบ้านปลูกอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมี6 ใบ 8 ใบอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชื่อดีเห็นไหม
1: ค่ะ
0: พอชื่อดีแค่นั้นแหละที่จริงมันก็เป็นไม้ใบชนิดหนึ่งที่จริงไม้อื่นใบสวยกว่านี้ตั้งเยอะแยะหนึ่งชื่อดี
1: ค
0: ำว่าเจ้าจอมคำว่าแก้วใช่ไหมแล้วดอกเนี่ยก็ไม่ได้เด่นมากนะนานก็จะออกดอกให้ดูสักทีถ
1: ้
0: าเป็นไม้มีราคาเห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้าเนี่ยไปปลูกคลุมในสวนนี่ชื่อต้นกระทกรก
1: ค
0: ุณขวัญจะปลูกไว้กระทกรก

0: ไม่ปลูกกระทกรกอะดูชื่อไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นมงคลแต่ว่ากระทกรกเนี่ยขวัญค่าเข้าใจถูกว่าเป็นลูกที่ใคร passion fruit อะใช่ไหมอาจารย
1: ์คือคำว่ากระทกรกเนี่ยเป็นคำรวมที่หมายถึงอีกหลายชนิดนะนะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ว่าไอ้กระทกรกตามพื้นบ้านเนี่ยดอกมันสวยนะคุณขวัญดอกเหมือน passion fruit หรือสร้อยฟ้าสีมาลาแต่สร้อยฟ้าสีมาลามันดอกใหญ่ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ชื่อการตั้งชื่อเนี่ยสำคัญอย่างดูต้นไม้ที่มีราคานะอย่างแก้วกาญจนาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังชื่อแล้วเป็นยังไง
0: น่าปลูกดูต้องดีแน่เลยเป็นมงคลกับชีวิต
1: ถ้าเติมไปอีกหน่อยนะแก้วกาญจนาศิลปะอาชาโอ้ใช้ได้เลยรวยด้วย
0: ต้องสุพรรณบุรีนะคะสายพันธุ์แ
1: ท้เนี่ยใช่ไหม
0: หยอกหยอก
1: แก้วกาญจนาเนี่ยชื่อฝรั่งบอกอะโกรนิมา
0: อ่าค่ะ
1: คนฟังว่าอะไรนิมานิมาเอาไว้เฮ้ย
0: ค่ะ
1: แก้วตั้งชื่อว่าแก้วกาญจนาแล้วเวลาตั้งชื่อสายพันธุ์นี้รวยทรัพย
0: ์
1: ทรัพย์สมบูรณ์
0: ค่ะ
1: สมบูรณ์โชคอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ชื่อเป็นมงคล
0: ใช่อ
1: ย่างผมเนี่ยคนบอกชื่อบ้วนเป็นมงคลยังไงวะ ไปเปิดพจนานุกรมบ้วนแปลว่าอาการถ่มลง
0: มีเป็นภาษาจีนไหม
1: แปลว่าหมื่น
0: ค่ะ
1: เสียชื่อบ้วนเกียแปลว่าหมื่นเพิ่มเจริญ
0: ค่ะ
1: เนี่ยพี่ชายผมไปตั้งบ้วนเกียพัน
0: ค่ะ
1: ที่จริงได้ผมตั้งนามสกุลนะผมจะตั้งนามสกุลอดิศักดิ์หมื่นเพิ่มเจริญไปถามคนจีนบ่วนเกียร์เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเขาหน่วยนับคนจีนไงใกล้จับเตะชายบ่วงหน่วย10พันร้อยหมื่นร้อยพันหมื่นเป็นหน่วยนับสูงสุดเขาบอก10หมื่น20หมื่นเขาไม่มีหน่วยนับเป็นล้านนี่ก็เพราะฉะนั้นต้นไม้บางครั้งชื่ออาจจะเกิดมาแบบตั้งไว้ไม่เพราะคนไทยก็เปลี่ยนชื่อกันซะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอ่านไม่ออกคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เอาพยัญชนะมาเรียงกัน 4-5 ตัวแล้วกูจะอ่านยังไงวะเนี่ย
0: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เวลาเจอเป็นอุปสรรคเหมือนกันอาจารย์เวลาเจอแบบเหมือนอ่านชื่อที่เป็นพยัญชนะมีแค่พยัญชนะแล้วเรียงกันก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรบางครั้งต้องโทรศัพท์กลับไปถามแหล่งข่าวอาจารย์ค่ะว่าชื่อท่านอ่านว่าอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เยี่ยมมากผมสมัยหนุ่มๆเนี่ยจัดรายการนะมีข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ระดับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะชื่อพัชระ
0: ค่ะ
1: พอชอรอผมไม่รู้ผมไปอ่านว่าคุณพชร
0: ค่ะ
1: โง่อยู่ตั้งหลายปีจนวันหนึ่งรู้ความจริงว่าท่านชื่อพัชระ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะเขาจบสัตวแพทย์มาอ่านจะนำหน้าว่านสพปรัชนีลูกเขี้ยวลูกเขยนสพตอนแรกบางคนไม่รู้อ่านนักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ย่อมนายสัตวแพทย์แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้สพยไม่ใช่สุพรรณบุรีนายะนะสัตวแพทย์หญิง
0: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำย่อเอ๊ะมันน่าจะมีกฎเกณฑ์หน่อยนะในการตั้งชื่อเนี่ยว่าบางครั้งยังไงก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: มันมีอยู่อาจารย์แต่ว่าคือเขาจะมีลักษณะที่ไม่ยาวไม่เกินกี่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าห้ามไม่ให้มีแบบห้ามไม่ให้มีเฉพาะพยัญชนะหรือว่าสระอะไรเงี้ยเขาจะมีแค่ความยาวเท่านั้นอะถ้าขวัญจำไม่ผิดอาจารย์เคยจำได้ว่าเขามีกำหนดความยาวของตัวอักษรด้วยค่ะว่าให้ไม่ยาวเกินไปมากๆอะค่ะ
1: นี่อย่างชื่อผมเนี่ยอดิศักดิ์เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อดิศักดิ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตามตำราเขาบอกว่าชื่อผมห้ามมีสระอุสระอิสระอะ
0: หมายถึงว่าคนเกิดวันไหนที่จะตั้งชื่อเป็นสิริมงคลอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: เนี่ยอย่างชื่อผมต้องชื่อตั้งชื่อทรงกรดสอลองอกอรอดอทรงกรดเพราะว่าเกิดวันพระอาทิตย์ทรงกรดช
0: ื่
1: อเจนหลีกวงเม้งแปลว่าแสงสุริยะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแต่พี่ชายตั้งชื่อว่าอดิศักดิ์เพราะเขาเริ่มเปลี่ยนไปชื่อไทยคนแรกว่าอดิชาติ
0: แล้วก็
1: เลยมีที่ชื่ออดิชัยน้องก็ชื่ออดิศักดิ์น้องพี่

0: สาวชื่ออรุณีอรุณรัตน์อะไรเงี้ยตระกูลอ
1: ตระกูลอนะคะ
0: เพราะฉะนั้นท่านมีต้นไม้ใหม่นะอยู่ๆจะไปนึกตั้งชื่อเองเนี่ยถ้าค้าขายกันภายในหรือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ยั่งยืนนะไปกรมวิชาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาเช็คนะดู DNA อะไรต่ออะไรแล้วดูอันนี้สายพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อเลย
1: ค่ะ
0: และอย่าตั้งชื่อเรียกยากนะครับเหมือนกับต้นเทียนขาวเนี่ยคุณขัน
1: ค่ะต้นเทียนขาวเดี๋ยวขวัญเอามาฝากกัน
0: ลองนำเสนอหน่อย
1: เดี๋ยวมานำเสนอกันในช่วงหน้าดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักครึ่งชั่วโมงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องเทียนขาวแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะขวัญส่งไปในไลน์ของอาจารย์บ้วนแล้วนะคะเยอะพอสมควรเลยค่ะสัปดาห์นี้อาจจะต้องต่อเนื่องสัปดาห์หน้าเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเทียนขาวนิดนึงค่ะอาจารย์คะเทียนขาวเนี่ยเป็นพืชทดลองนะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยนะคะเทียนขาวก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากพอสมควรเลยนะคะที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจับมือกับคณะเภสัชศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มูลนิธิกสิกรไทยร่วมกันผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะเทียนขาวเนี่ยก็คือบอกว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มาทดลองปลูกในประเทศไทยเมื่อปี2567นะคะอาจารย์โดยที่การทดลองเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะปลูกในพื้นที่ที่ขวัญพบนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือยี่หร่าใช่ไหมคะอาจารย์เทียนขาวเนี่ย
0: แต่มันไม่ใช่ยี่หร่าม
1: ันเป็นตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ผมความรู้เรื่องนี้น้อยมากเลย
1: ค่ะก็คือเขาบอกว่าเอาตัวสารสกัดที่อยู่ในเทียนขาวนี่แหละอาจารย์มาทำเป็นสเปรย์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งหรือว่าน้ำลายน้อยซึ่งพบในผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากยาบางชนิดหรือว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปากหรือว่าลำคอซึ่งอันนี้ตัวเทียนขาวเนี่ยจะช่วยทำมาผลิตเป็นน้ำลายเทียมแบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะก็ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นอีกพืชหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดไปเรื่องของการทำให้ปลูกแล้วเนี่ยมีความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจได้ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเนี่ยต้องขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะเทียนขาวเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเลย
1: ค่ะแต่ว่าอาจารย์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเทียนขาวหรือเปล่าที่อาจารย์บอกว่าใช้สเปรย์น้ำลายอ่ะ
0: แล้วผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าผมต้องใช้รังสีให้เคมีหลังจากเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขนาดผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยบางช่วงที่ผมหยุดไปเนี่ยผมต้องใช้น้ำลายเทียมนะฮะฉีดเข้าไปเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมาจากการสกัดของเทียนขาวแต
1: ่
0: ที่ผมชอบใจเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลของการร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรคณะเภสัชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะเกษตรกรอะไรเนี่ย
1: มู
0: ลนิธิ
1: ใช่ค่ะมูลนิธิ
0: เกษตรกร
1: มูลนิธิเดี๋ยวนะคะขวัญเลื่อนผ่านไปแป๊บนึงมูลนิธิเก

0: สิกรไทยค่ะอาจารย
1: ์อันนี้ไม่ใช่แปลว่าเกษตรกรนะ
0: กสิกรไทย
1: เป็นชื่อแบงค์
0: เป็นชื่อธนาคารค่ะอาจารย
1: ์เพิ่งเข้าใจว่าอันนี้แหละมูลนิธิเนี่ยที่ไปช่วยปลูกป่าอะไรที่จังหวัดน่านนะผมคาดเลยคือถ้ามันมีความร่วมมือแบบนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: นักวิจัยก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีมูลนิธิมีองค์กรช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยใช่ไหมได้ทำงานโดยทำงานร่วมกันระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมวิชาการและผมเชื่อนะว่ามีพืชที่มีศักยภาพอีกเยอะเลยแล้วก็โดยปกติเนี่ยมันเป็นเครื่องเทศแล้วเป็นยาหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วเนี่ยผมจะต้องศึกษารายละเอียดเทียนขาวโดยต้องปรึกษาผู้รู้ให้เยอะกว่านี
0: ้
1: ว
0: ัน
1: นี้ยังไม่กล้าให้ความเห็นในรายละเอียดพืช
0: แต่
1: ว่าชื่นชมข่าวนี้ตรงที่ว่าการประสานความร่วมมือระหว่างกรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะการเชื่อมระหว่างห่วงโซ่เกษตรกรงานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพตลาดสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้สุดยอด
0: คือการทำเป็นห่วงโซ่แบบที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันจะทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สินค้าเกษตรเมื่อใส่นวัตกรรมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าแล้วก็คือพอมีนวัตกรรมมีงานวิจัยสินค้าก่อนจะออกมาเนี่ยเขาต้องมีงานวิจัยว่าขายได้ไหมขายใครอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งเนี่ยผมเริ่มแรกทำงานเนี่ยผมอยู่ฝ่ายประยุกต์งานวิจัยกับฝ่ายประเมินผลงานวิจัยเพราะฉะนั้นตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยอะไรมาเนี่ยผมต้องอ่านหมดนะ
0: อ
1: ่านแล้วไม่ได้อ่านเปล่านะอ่านแล้วต้องคิดว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้ดีผมจะเผยแพร่ให้คนรู้จักได้ยังไงเช่นคุณสมบัติของดินจอมปลวกของดร.อำนาจสุวรรณฤทธิ์อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นงานวิจัยอีกหลายชนิดงานวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างบางทีสมัยก่อนเนี่ยต้นสมเด็จเนี่ยเขาก็เอามานะทำทูบทำอะไรกันยุงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลานี้นะผมฝากแต่อาจารย์ท่านก็คงทำอยู่แล้วล่
0: ะ
1: ว่าท่านนักวิจัยแต่ละท่านคิดว่างานวิจัยของตัวเองเนี่ยมันมีศักยภาพลองเสนอท่านรัฐมนตรีทบวงนะฮะแล้วก็มันจะนำมาซึ่งเป็นรายได้เกษตรกรเป็นธุรกิจ
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยอย่างสมมติถ้าต่อไปความต้องการเทียนขาวมากขึ้นเนี่ยแต่มันก็จะมีกลุ่มเกษตรกรปลูกเทียนขาวนะแล้วพืชในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเออบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพคุณขวัญเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหม
0: อะไรคะอาจารย์
1: เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ประเทศที่คนหลบมาอยู่เนี่ยคือประเทศไทย
0: ค่ะแต่เราก็ต้องเลือกคนเข้ามาด้วยอาจารย์คืออยากได้คุณภาพเหมือนกันนะคะ
1: ผมก็เพิ่งเข้าใจผู้นำบางประเทศ
0: ค่ะ
1: ว่าสมัยหนึ่งทำไมต้องทำลายล้างบางชนชาติเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการไม่ใช่คนมาอาศัยอยู่บ้านเราอยู่ไปอยู่มาบอกอยู่มาครบ10 ปีแล้วอาจารย์สวนว่างขอผมอยู่หน่อยนะขอมุมนิดนึงเนี้ยเรื่องนี้มีประสบการณ์อาจารย์ผมใจดีให้คนมาอยู่บ้าน
0: ค่ะ
1: เวลาตอนจะให้ออกต้องจ่ายเงินทั้งอ้อรอต้องโอ้ยยุ่งครอบครองปรปักษ์10 ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ตอบคำถามอีกนิดนะคุณขวัญว่ามีคนถามผมบอกอาจารย์ตอนนี้มีที่เยอะเลยอ่ะจะปลูกอะไรดีแรงงานไม่ค่อยมี
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือจุดขาดถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะตั้งเลยบริษัทแรงงานเกษตรจำกัดใครจะเอาคนพรวนดินดาหญ้าปลูกต้นไม้โทรมาหาผมผมส่งคนไปคิดค่าแรงตามมาตรฐานค่าแรงเนี่ยนะผมก็บอกทำวนาเกษตรสิครับและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะใครทำวนาเกษตรผมจะลดภาษี
0: ให้เป็นคาร์บอนเครดิตไหมอาจารย์
1: ให้ครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เพราะเท่ากับคุณได้ให้คาร์บอนเครดิตของประเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วภายใต้ป่าเนี่ยนะมันก็จะมีเห็ดเมื่อ2 วันที่แล้วผมไปสุพรรณบุรีไปสวนซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเรียก

0: สวนป่านะ
1: ค่ะ
0: สวนป่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหคุณขวัญเห็ดเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นและอีกคำถามหนึ่งมีคนถามว่าอาจารย์แนะนำการใช้ปุ๋ยนั้นปุ๋ยนี้ปุ๋ยโน้นเนี่ยต้นไม้ในป่าเนี่ยมันไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลย
1: ค่ะ
0: ทำไมมันงามดีอ่ะพบใส่ปุ๋ยเคมีทำไมไม่งามเรื่องนี้อธิบายได้ครับ
1: ค่ะ
0: ต้นไม้ในป่ามันอาศัยดินดั้งเดิมในป่าแล้วมันก็เกิดเป็นต้นเป็นใบ
1: ค่ะ
0: และใบมันก็ร่วงอยู่ในป่ามันไม่เคยดูดเอาธาตุอาหารออกไปจากป่ามันก็เหมือนคุณออมเงินวันละบาท2บาท3บาทโดยไม่ได้ใช้เงินเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันคือเหตุของความงามแต่ว่าดินที่คุณปลูกเนี่ยขนาดที่คุณปลูกลงไปเนี่ยคุณปลูกมันสำปะหลังคุณปลูกข้าวโพดคุณปลูกอ้อยคุณก็ดูดเอาธาตุอาหารจากดินน่ะไปในรูปผลผลิตแล้วคุณก็ส่งหัวมันส่งข้าวโพดส่งอะไรอะไรเนี่ยส่งข้าวไปขายต่างประเทศก็แปลว่าธาตุอาหารมันก็หายไปโดยสิ้นเชิงทีนี้ไอ้ธาตุอาหารที่ใช้เยอะอย่าง NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันใช้เยอะเราจึงต้องคอยเติมแต่ที่มันไม่งามเพราะต้นไม้มันต้องการธาตุอาหาร16ธาตุแต่คุณใส่ไปแค่3ชนิด
1: มันก็ไม่พอ
0: มันก็เหมือนคุณกินแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรต2อย่างไม่มีไขมันเกลือแร่วิตามินน้ำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะใส่ปุ๋ยเคมีคุณต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
1: ค
0: ือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดเนี่ยอย่างเวลานี้ผมมีไก่ที่รอดจากสุนัขผมเอามาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อทองสร้อยสองวันนี้ผมตื่นมาทำกรงให้เขาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยสองวันเสร็จแล้วเห็นไหมวิธีหาอาหารให้เขาผมก็ไปเก็บใบไม้ผุๆมาโปรยมาโรยไว้ที่พื้นเขาก็คุ้ยเขี่ยเขาก็จิกกินแมลงนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไส้เดือนเดี๋ยวผมจะเลี้ยงจิ้งหรีด
1: ไว้ให้ทองสร้อยอย่างอาจารย
0: ์ผมไม่ฆ่าจิ้งหรีดนะ
1: เพราะว่าก็ทองสร้อยเป็นคนฆ่านี่ทองสร้อยเป็นคนกินอาจารย
0: ์ไม่ฆ่าเพราะว่าจิ้งหรีดมันหมดอายุมันตายไ
1: งอ๋อรอให้จิ้งหรีดตายก่อน
0: ตายก่อนแล้วสิเอามาให้ทองสร้อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคนที่ถามผมมาบอกอาจารย์อยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่ากลัวบาปอะก็เลี้ยงจิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดวงจรชีวิตเขาอยู่กี่วันอาจารย์คะ
0: ไม่ยาวผมจำวันไม่ได้แต่ว่าสั้นแค่ประมาณสักเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: แล้วเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงพวกออกจากไข่ใหม่ๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราต้องเลี้ยงเป็นชุดๆจะเอาจิ้งหรีดตัวใหญ่จิ้งหรีดตัวเล็กมาด้วยกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าจะอยู่ในเมืองอย่าเลี้ยงฮะเพราะว่าเสียงมันกวนชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะเสียงดัง
0: บางคนไม่ชอบก็เลี้ยงง่ายอ่ะอันนี้ผมถือโอกาสตอบได้เลยไหมคุณขวัญ
1: ได้สั้นๆอาจารย์เพราะว่าคำถาม
0: น้อ
1: ยเยอะเลย
0: อย่างจิ้งหรีดเนี่ยเวลาเลี้ยงนะหาภาชนะใส่ที่เขาไม่หนีไปเอารังที่เราวางไข่อ่ะไข่ฟองๆน
1: ะ
0: เอามาผูกให้เป็นชั้นเหมือนคอนโดให้เขามีรูไว้หลบซ่อนอาหารใช้อาหารลูกไก่เล็กระวังมดขึ้นและฟักทองหรือจะเป็นเศษผักที่ปลอดสารพิษให้จิ้งหรีดกินเลี้ยงเป็นรุ่นพอตายแล้วเราก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าเลี้ยงเป็นการค้าให้ใช้จิ้งหรีดที่เขาเรียกแมงสดิ้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นจิ้งหรีดตัวเล็กๆให้ผลผลิตสูงบ้านผมเรียกว่าจิ้งหรีดผีแต่เป็นทองดำทองแดงอันนั้นจิ้งหรีดตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าผลผลิตจะสู้แมงสดิ้งไม่ได้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อน
1: ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะคะคุณอาตุ่มค่ะที่ถามมาเป็นคนแรกบอกว่าถามเรื่องน้อยหน่าค่ะอาจารย์แต่ละผลเนี่ยเริ่มมีผงสีขาวติดอยู่ที่ผงที่ผิวแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอันตรายไหมป้องกันยังไงได้บ้างที่จะไม่ให้มีผงขาวๆที่ผิวของน้อยหน่าค่ะอาจารย์คะ
0: อันนั้นไม่ใช่ผิวนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นแมลงที่ชื่อว่าเพลี้ยแป้งครับ
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันจะไปเกาะอยู่ตามร่องตามผูลองเอามือเนี่ยจับแล้วบี้ดูเราดูไม่เหมือนแมลงเพราะมันไม่เดินยั่วเยี้ยไปมาไงเพราะปัจจุบันมีสารอินทรีย์นะ

0: เขาสกัดมาจากผิวส้มฉีดแล้วกินได้เลย
1: ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคใช่ไหมคะ
0: มันเป็นเคมีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
1: ค่ะ
0: แต่ต้องฉีดให้โดนตัวสารชนิดนี้จะใช้กับแมลงวีขาวเปี๊ยแป้งเปี๊ยหอยถ้าเปี๊ยหอยเอาไว้ออยผสมอีกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเปี๊ยแป้งแมลงวีขาวเนี่ยแต่เคล็ดลับคือฉีดให้โดนตัวน
1: ะ
0: แล้วคอยปราบมดเพราะมดน่ะมันจะคาบไอ้เพี้ยแป้งสีขาวเนี่ยไปยังต้นลูกอื่นต้นอื่นกรณีทุเรียนเนี่ยที่มันไม่มีเนี่ยปกติมันมีนะเพราะเวลาเขาเก็บมาแล้วเขาเอาลมเป่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหรืออย่างไม้ผลบางอย่างเนี่ยพอมีเนี่ยเขาโยนลงน้ำแค่น้ำก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกเพี้ยแป้งครับอย่าไปหลงกับลาแป้งขาวนะ
1: มันคล้ายกันไหมคะ
0: ลาแป้งขาวคือพาวเดอรี่มิลดิวอันนี้คือแมลงที่เกี่ยวกับเพี้ยแต่เพี้ยแป้งก็มีหลายชนิด
1: ค่ะ
0: เพี้ยแป้งสีชมพูเพี้ยแป้งแถบลายเพี้ยแป้งสีเขียวนะฮะลักษณะตัวมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะมาคำถามที่สองนะคะคุณสันติถามมาว่า อยากจะขอวิธีการแก้ไวรัสแตงกวาอาจารย์แก้ได้อย่างไรไวรัสแตงกวา
0: คือพืชตระกูลแตงอะไรกัน
1: ค่ะ
0: แตงกวาแตงโมนะฟักเขียวเป็นได้หมดนะครับ
1: ค่ะ
0: วิธีแก้คือต้นที่เป็นถกทิ้ง
1: ถกทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะอาจารย์นะ
0: เป็นไวรัสรักษาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มีเชื้อสักตัว2ตัวเนี่ยนะหลาย 2-3 ตัวแต่ตัวที่เป็นบ่อยคือ CMV
1: ค่ะ
0: Cucumber Mosaic Virusนะซึ่งถ้าท่านสังเกตดูไอ้รอยจ้ำรอยด่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปบางชนิดใบผิดรูปผิดทรงเลยปัญหาใหญ่ก็คือจะมีแมลงปากดูดเป็นพาหะนำจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งมันวิธีแก้พอเราเห็นว่ามันปลูกออกมาแล้วต้นนี้เตี้ยแคร์ใบหงิกใบด่างถอนทิ้งเลยครับเพราะถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปอย่างต้นอื่นก
1: ับ
0: วิธีที่สองถ้าเราไม่แน่ใจก็คือการฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงปากดูดเช่นพวกเพลี้ยอ่อนก
1: ็
0: จะกันแมลงพาหะแต่โรคนี้มันจะไม่เหมือนเชื้อราตรงที่ว่าลมพัดไม่ปลิวไม่ไปไหนแต่บางครั้งติดไปกับแมลงหรือบางชนิดก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอันนี้คือวิธีนั้นคือถ้าเป็นพืชเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัสไม่มีการรักษาครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะก็ต้องถอนทิ้งอย่างเดียวหรือว่าดึงทิ้งไปเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่อย่าเสียดาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเสียดายนะต้นอื่นจะเป็นอีกเยอะเลย
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะเตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่ทำยังไงต่อดีคะอาจารย์คือหรือว่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรนะใช้รถเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนทำให้
0: เดี๋ยวคุณหวานอ่านคำถามอีกทีดิ
1: เกี่ยวข้าวเสร็จมีการเตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่ให้ใช้หรือไม
0: ่ถมที่นาเหรอ
1: ใช่ค่ะถมที่นาปลูกข้าวใหม่ให้ใช้หรือไม่คืออันเนี้ยขวัญก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาหมายถึงว่าเอาแบบรถไปพลิกไอตัวฟางข้าวหรือให้เป็นแบบเป็นหมักไว้หรือยังไง
0: ผมงงกับคำว่าถมที่นา
1: เตรียมถมที่นาปลูกข้าวใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์
0: เอาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: เตรียมแปลงเพื่อปลูกข้าวใหม่อะไรกัน
1: ค่ะ
0: นะเพราะถ้าถมที่ใหม่เนี่ยนะถ้าคุณเอาดินมาถมปั๊บเนี่ยคุณยุ่งเลยคราวนี้คุณจะต้องปรับปรุงดินก่อนเอาปุ๋ยพืชสดมาหว่านไถกบไถกบอยู่นานแต่โดยทั่วไปเนี่ยวันนี้ชาวนาทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จมักจะพูดว่าเสร็จสิ้นฤดูทำนาแล้วแต่ความหมายของผมไม่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: พอเกี่ยวข้าวเสร็จขั้นตอนที่ควรทำนะครับขายน้ำเข้านา
1: ค่ะ
0: และไปขอเชื้อซุปเปอร์พอดอ2จากสถานีพัฒนาที่ดินหรือกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เอาจุลินทรีย์ชนิดนี้เวียงโรยฉีดลงไปในนาด้วยเพื่อไปช่วยย่อยสลายต่อสั่ง

0: ถ้ายังมีเวลาพอวัชพืชทั้งหลายขึ้นมาก็ให้ไถกลบนะหรือว่าหมกหญ้าเข้าใจว่าหมกหญ้าถ้าทำได้สักครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยวัชพืชก็จะน้อยดินก็จะมีอินทรีย์วัตถุ 1,500 กิโลกรัมต่อไร
1: ่
0: ถ้าดีกว่านั้นนะไอตอนขายน้ำเข้านาเอาจุลินทรีย์ซูเปอร์พอร์2ใส่เนี่ยนะเอาแหน่แดงโรยเข้าไปด้วยให้เลือกใช้พันธุ์ของกรมวิชาการจะให้ผลผลิตดีก็จะได้ไนโตรเจนอีกประมาณ 6-7 กิโลกรัมต่อไร่นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเกี่ยวข้าวเสร็จปล่อยน้ำท่วมต่อสั่งพอรอสองใส่แล้วหมักไว
1: ้
0: ไอ้นี่จึงจะเรียกว่าหมดฤดูกาลนั้นพอจะลงมือปลูกใหม่จึงเอารถเนี่ยมาย่ำเพื่อให้วัชพืชมันตายไป
1: คร
0: ับคุณขวัญเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่ง
1: ได้ค่ะ
0: เมื่อกี้ที่คนถามมาเรื่องพืชตระกูลแตงนะ
1: พืชตระกูลแตงไวรัสแตงกวาค
0: ่
1: ะ
0: มันมีไวรัสอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไวรัสโรคใบด่างเกิดจากเชื้อ CMV Cucumber Mosaic ไวรัสนะ
1: ค่ะ
0: โรคใบด่างเหลืองนะอันนี้ก็มาจากไวรัสที่ชื่อว่าซุกินี่เยลโล่โมเสกไวรัสอันนี้ใบจะเสียรูปเสียทรงไปเลยนะ
1: ฮะ
0: และโรคใบหงิกเหลืองนะครับถ้าอย่างใบหงิกเหลืองนี่จะมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นตัวนำโร
1: ค
0: แล้วยังมีไวรัสชนิดที่4คือโรคใบด่างฟักทองเนี่ยฮะอันนี้ในหนังสือกรมวิชาการเกษตรเพื่อนผมเป็นคนวิจัยเรื่องนี้ชื่อคุณวันเพ็ญสีทองชัยถ้าโรคใบด่างก็จะมีเพลี้ยอ่อนทัวเป็นพาหะนำโรคนะฮะแล้วก็ใบด่างเหลืองก็เพลี้ยอ่อนทัวเหมือนกันถ้าใบหงิกเหลืองจะเป็นแมลงหวี่ขาวยาสูบนะใบด่างฟักทองก็จะมีเพลี้ยอ่อนทัวแล้วก็สามารถถ่ายทอดไปกับเครื่องไม้เครื่องมือคือใบด่างฟักทองนี่หมายความว่าพอเป็นแล้วใบมันจะหดเล็กนะแล้วอนุภาคของไวรัสเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะรูปร่างของไวรัสถ้าเราส่องดูด้วยใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยบางชนิดเป็น Factious Rod บางชนิดก็เป็นท่อนเป็นทรงกลมอะไรแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดลึกกว่านั้นแล้วเอาแค่นี้พอ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟัง
0: ท่านพูดว่าไวรัสเนี่ยความจริงมันมี4ชนิดนะ
1: โอ้ค่ะอาจารย
0: ์ถ้ามันเป็นใบด่างCMV ใบด่างจากแตงเนี่ยนะท่านฉีดเพลี้ยอ่อนทัวอยู่แต่ถ้าเป็นใบด่างฟักทองไปฉีดเพลี้ยอ่อนทัว
1: ไม่อยู่
0: เพราะว่ามันมีแมลงหวี่ขาวยาสูบนำโรคอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังบอกว่าซื้อตัวผักบุ้งจีนมาจากตลาดแล้วก็เวลาเราแกงใช่ไหมอาจารย์เราก็จะหั่นส่วนที่มันเป็นรากออกไปใช่ไหมคะไอ้ส่วนที่เป็นรากเนี่ยเราปลูกเอาไปปลูกต่อได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ปลูกได้เลย
1: ปลูกแบบถ้ามีแบบบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแบบไม่ได้มีพื้นที่เยอะปลูกยังไงดีอาจารย์คะ
0: ปลูกได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่ากุดถึงขนาดเหลือแต่โคนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเราปลูกผักบุ้งจีนกินเองที่บ้านเนี่ยนะอย่าถอน
1: ใช้การตัดยอดเอาใช่ไหมคะ
0: ใช่ตัดเอาเฉพาะยอดมากิน
1: ค่ะ
0: มันจะแตกทั้งวันวันก่อนมีแฟนรายการแซวบอกจะให้กินผักบุ้งทั้งวันเลยเหรอ
1: ใช่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย
0: ์บำรุงสายตาไง
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะผมเคยไปเจอสมัยไปทำโครงการอีสานเขียว
1: ค่ะ
0: คุยกับยายนะยายทำไมยายถึงตาบอดอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนฉันก็มองเห็นนะแล้วไปมาๆก็มองไม่เห็นเลยไปถามเรื่องอาหารการกินแล้วคุณขวัญเคยได้ยินคำว่าไหลตายไหม
1: เคยได้ยินค่ะพอได้ยินซ้ำๆขึ้นมาชัดๆตอนที่น้องฮารุนโซโล่นี่แหละอาจารย์ที่มีพูดถึงเรื่องไหลตายชัดขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็คุณเรย์แมคโดนัลอันนั้นก็พูดถึงเรื่องไหลตายขึ้นมาค่ะ
0: คุณหมอบางท่านเคยคุยให้ผมฟังแต่ว่าไม่ได้พูดชัดเจนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกอาจารย์คนส่วนใหญ่กินอาหารแค่ท้องอิ่ม
1: ค่ะ
0: โดยไม่ได้ดูคุณค่าอาหารและสังเกตไหมคนที่ตายเนี่ยจะเป็นคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศกินข้าวเหนียวซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวซุปหน่อไม้ข้าวเหนียว

0: ซุปหน่อไม้ลาบอยู่แค่เนี้ย
1: ค่ะอาหารไม่หลากหลายเน
0: า
1: ะ
0: อาหารไม่พอมันเหมือนต้นไม้เลย
1: ค่ะ
0: นะขาดเหล็กขาดสังกะสีขาดทองแดงขาดโบรอนขาดแคลเซียมมันท่านอาหารไม่ครบไงคุณกวาง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสะท้อนใจนะสมัยที่เขายังไม่มีเงินทุนให้เด็กวัยอ่อนๆเนี่ยผม
1: คืออาหารกลางวันเหรอคะอาจารย์หมายถึงอะไร
0: คืออย่างนี้ผมบอกว่าผมเป็นอาจารย์เกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราวิจัยถ้าไก่เล็กกินอาหารสูตรไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไก่รุ่นกินสูตรไหนไก่สาวกินสูตรไหนไก่แก่เชิญไปสวรรค์แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่คิดสูตรอาหารจานเดียวสำหรับเด็ก
1: ค่ะ
0: สำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยคนทำงานสำหรับวัยชราแล้วไปเปิดร้านแข่งเลยชื่อร้านอาหาร5หมู่ของกระทรวงกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยมาปรุงอาหารแล้วชีวิตประจำวันเราเป็นไรข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: ข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวผัดกะเพราไข่ดาว
1: สะท้อนตัวคนเองเลยนะเนี่ยอาจารย์ตอนนี้กะเพราไข่ดาวติดมาวันที่4แล้วค่ะ
0: คือที่ผมสะท้อนใจคืออะไรหมูไก่แพะแกะ
1: ค่ะ
0: มีอาหารกินตามสูตรมนุษย์ทำไมมันไม่มีวะทำไม
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องแล้วแต่ว่าเออเอาลูกคนงานมันก็กินอย่างนี้ไปไอ้ลูกคนนี้กินไปบางคนก็กินจนจุกตายไปเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากใครดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณบอกว่าเวลานี้กระทรวงคิดสูตรอาหารมาอย่างที่ผมเคยสอนวิชาปัจจกรศึกษามาเนี่ยผมบอกว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวที่มีธาตุอาหารครบ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าวัตถุดิบที่เอามาผลิตถั่วก็มีอัลฟาท็อกซินถั่วงอกก็ราดฮอร์โมนเยอะแยะกุช่ายก็ปนเปื้อนสารเคมีนะหรือว่าเส้นก็เอาเก่าเก็บมาใช
1: ้
0: มีอัลฟาท็อกซิน
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ก็เป็นอาหารจานเดียวที่มีพิษ
1: นั้นก็ต้องเลือกสิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับจานผัดไทยอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะเหลือ1นาทีนะคะคุณมยุรีถามมาว่าตอนนี้ทำยังไงดีมดเยอะมากขวัญเข้าใจว่าเป็นช่วงฤดูฝนด้วยมั้งมดก็คงหนีฝนแต่วิธีการกำจัดมดยังไงให้ปลอดภัยเป็นมดที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละค่ะอาจารย
0: ์มดในบ้านให้เด็ดขาดนะฮะ
1: ค่ะ
0: หมายที่จริงเอ่ยชื่อสินค้าไม่ได้มันเป็นเหยื่อมันเป็นยาที่เป็นซองเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: เอาไปวางจุดใดจุดหนึ่งที่มดอยู่แล้วก็ถ้าผสมน้ำมันเข้าไปนิดๆมดนิสัยมันจะคาบมันจะคาบเหยื่อเนี้ยแล้วมันจะเดินไปที่รังของมันมันจะพาให้เพื่อนเนี่ยตายยกรังจะหายไปประมาณ 2-3 เดือนเอาละมดใหม่มาจากไหนมดใหม่ก็กลุ่มใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ไงแต่ถ้าคุณเอาสเปรย์ไปฉีดอ่ะคุณก็เหม็นไปด้วยมดก็ตายไม่หมดตายเฉพาะไอ้ตัวที่โดนยาเอาเหยื่อล่อครับ
1: ค่ะ
0: เอ่ยชื่อได้เปล่าล่ะ
1: ไม่ได้อาจารย์
0: มันมีหลายยี่ห้อน่ะคุณขวัญไปดูเถอะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังลงไปดูนะคะว่ายี่ห้อไหนเป็นเหยื่อล่อมดนะคะกำจัดถึงรังนะคะ
0: ตายถึงรังเพราะว่ามดมันไอ้มันเดินมันต้องทักทายกันไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มึงเอายาไปหน่อยมึงเอายาไปหน่อยเอายาไปหน่อย
1: ค่ะเดี๋ยวเหลือคำถามของอาจารย์ชวลิตเกี่ยวกับเรื่องปลูกกล้วยในดินเค็มจะแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวมาตอบให้สัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ชวลิตค่ะแต่สำหรับวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับสวัสดีมีความสุขสนุกกับการดูกีฬาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: าณ14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการบางส่วนเมื่อเวลา 12:20 นเกิดเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชิวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อล่าสุดระงับเหตุได้แล้วต่อมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแจ้ง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบหลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีฝนถล่มสีคิ้วนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมขังหลายจุดถนนหลายสายการจราจรติดขัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายสำคัญและบริเวณจุดที่มีพื้นที่ต่ำซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากทำให้การจราจรบางจุดติดขัดและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำสะสมพบว่าบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำในขณะที่บางจุดพบมวลน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโจมตีเรือในแคริบเบียนกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองประชาการภาคใต้กองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งยายาซารีโคโซกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าในพื้นที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีอันเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดให้นักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแม่ตกแม่น้ำตกแม่ยาและน้ำตกวชิรทานแล้วหลังน้ำกลับมาใส่

0: สะอาดเหมือนเดิมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะและน้ำตกวชิรทานหลังจากวันนี้ปิดชั่วคราวเหตุน้ำป่าไหลหลากน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงและเชี่ยวกรากโดยในวันนี้สภาพน้ำตกกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมขณะที่บรรยากาศที่ยอดดอยอินทนนท์สภาพอากาศยังคงปิดและมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนตกสะสม78มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน100มิลลิเมตรและหน่วยผาตั้ง208มิลลิเมตรส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอย13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน14องศาเซลเซียสและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสบริษัทน้ำมันซาอุดิอาระเบียเตรียมระงับสัญญาส่งน้ำมันดิบไปยุโรปซาอุดิอารามโคบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเตรียมระงับการส่งมอบน้ำมันดิบตามสัญญาให้แก่ลูกค้าในทวีปยุโรปในเดือนตุลาคมหลังจากเหตุโจมตีหลายครั้งจนต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายหลักที่มุ่งสู่ทะเลแดงอย่างท่อสายตะวันออกและตะวันตกสำนักข่าวรูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวระบุว่าอารามโคได้แจ้งไปยังโรงกลั่นในยุโรปอย่างน้อย2แห่งแล้วว่าจะไม่ได้รับมอบน้ำมันดิบตามกำหนดในเดือนตุลาคมมาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงผู้ที่ซื้อฝั่งยุโรปทั้งหมดของบริษัทด้วยแต่ซาอุดีอารามโคปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวรวรรณรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะวันอาทิตย์นะคะ20กันยายน2569เช่นเคยค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหนุ่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขออนุญาตมาทางซูม1วันครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะก็ส่งเสียงมานะคะแต่ว่าเสียงก็ชัดเจนนะสัญญาณก็ชัดเจนนะคะวันนี้คุยกันหลายข่าวหลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าประเด็นที่เราจะติดตามนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทีนี้มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันด้วยเราคุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองในภาคธุรกิจแล้วก็เอกชนกันบ้างว่าณเวลานี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงเหมือนกันนะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันในบ้านเราดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันแบบว่าเป็นต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมในการขนส่งเนาะทีนี้เนี่ยก็กลัวว่ามันจะห่วงเป็นเรื่องของกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลยนะคะก็คือพอน้ำมันที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าต้นทุนก็จะพุ่งสูงขึ้นพอต้นทุนพุ่งสูงขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะกระทบไปในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ไปบวกกับเรื่องของ

0: ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าชะลอแหละแล้วก็เงินเม็ดเงินอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะมันจะกระทบไปถึงเรื่องของการจ้างงานด้วยเป็นห่วงโซ่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้ฟังมุมมองท่านธนิตด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ออกมานะคะออกมาแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะส่วนวันนี้คุณติ้งหนุ่ยเองเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยววันนี้จะติดตามเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านนายกอนุทินก็จะเดินทางไปต่างประเทศครับเรียกว่าภารกิจของท่านนายกนั้นถี่ยิบเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่หลายคนจับตาก็
0: ค
1: ือการได้ไปถกในเวทีใหญ่อย่างเวทีสหประชาชาติของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้มีหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้หลายคนให้ความสำคัญเลยครับว่าภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดความชัดเจนอย่างไรก็ระหว่างวันนี้จนถึง27กันยายนเลยครับเรียกว่า1อาทิตย์เต็มๆที่นครนิวยอร์กสหรัฐท่านนายกก็นำทีมพร้อมกับท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เรียกว่าเป็นขุนพลคนสำคัญที่ควงคู่กันไปนะครับแน่นอนว่าท่านจะเข้าประชุม UNGA 81และจะมีการอภิปรายทั่วไปที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันที่22กันยายนอันนี้คือหมุดหมายสำคัญที่วันนี้จะชวนอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับมาร่วมวิเคราะห์ถึงการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้ไปญี่ปุ่นไปสหรัฐไปอังกฤษไปประชุม UN พบผู้นำนักธุรกิจรวมถึงจะถกปัญหาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะทำอย่างไรให้กัมพูชาหยุดปั่นป่วนหยุดสร้างความวุ่นวายสักทีครับคุณเก๋ครับ
0: เห็นบอกว่ามีการเตรียมรับมือด้วยนะคะถ้าหากกัมพูชามีการหยิบยกเรื่องของประเด็นข้อพิพาทชายแดนขึ้นในเวที UNGA 81ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนายกบอกว่าโอ้โหก็เรียกว่าพร้อมนะคะแล้วก็ใช้คำว่าพร้อมเต็มทีมเลยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยละค่ะก็มีการพูดนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยถ้าหากกัมพูชามีการนำประเด็นเรื่องของข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการหยิบขึ้นไปพูดบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นี้ที่นครนิวยอร์กนะคะโดยบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของข้อพิพาททางทะเลอยู่ในกระบวนเรื่องของการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสนะคะซึ่งจริงๆก็เพิ่งผ่านการประชุมยกแรกไปเมื่อวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาเองเลยนะคะไทยแล้วก็กัมพูชาได้มีการเริ่มการประชุมกันไปที่สิงคโปร์ซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยได้แสดงเรื่องของจุดยืนในฝ่ายของบ้านเราเนี่ยอย่างชัดเจนไปแล้วนะคะโดยบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแต่ก็ต้องย้ำเรื่องของการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีการระบุว่ากระบวนการอันครอสเนี่ยนู่นล่ะค่ะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะก่อนที่คณะกรรมการเนี่ยจะมีการจัดทำรายงานข้อสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่มีผลผูกพันคู่กรณีโดยตรงด้วยนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเราก็พร้อมเต็มที่ถ้าหากเขาจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาไปพูดในเวที UN แล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารกับนานาชาตินะคะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางนะคะ
1: ก็ท่านเดินทางเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับเห็นท่านพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศก็มาส่งท่านนายกอนุทินออกจากบริเวณท่าอากาศยาน2กองบิน6นะครับโดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษก็มุ่งหน้าไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวครับก็จะถึงญี่ปุ่นสักช่วง4โมงเย็นในวันนี้นะครับก็เรียกว่าภารกิจของท่านนายกในวันพรุ่งนี้ก็คือปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางไปประชุม UNGA 81นั่นก็คือในวันที่21ถึง24กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและก็ปิดท้ายจะไปเยือนกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรครับ25ถึง26กันยายนอันนี้จะเป็นเรื่องของความส่ง

0: เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและก็ขยายการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยด้วยอันนี้เรียกว่าจะเป็นการดึงนักลงทุนจากหลากหลายประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยก็เรียกว่าคณะเดินทางของไทยนอกเหนือจากท่านรองศิริศักดิ์แล้วก็ยังมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์รวมถึงคุณชัยชนกชิดชอบลูกน้องก็ไปด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เรียกว่าจะไปช่วยเสริมทัพท่านนายกก็ภารกิจก็ติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเยือนกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางไปนิวยอร์กเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ20-27นะคะก็เดินทางครอบคลุมถึง3ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของประเด็นนะคะที่ให้สัมภาษณ์เรื่องของไทยกัมพูชานะคะที่คาดว่าอาจจะมีการหยิบยกขึ้นไปคุยตรงนั้นนะคะก็วันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหัวสวด้วยนะเพราะว่าในส่วนของการเมืองเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยจริงๆประเด็นเรื่องของหัวสวเนี่ยดูเหมือนยังไม่จบนะก็เรียกได้ว่ายังไม่จบในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเพราะว่ามันเหมือนยังมีเรื่องของการขยายไปยังหน่วยงานอื่นก็มีการถามนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ากังวลหรือเปล่าสำหรับประเด็นนี้นะคะซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องมันจะยังไม่จบนะแล้วก็เหมือนจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อด้วยซ้ำนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเราก็มีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างแล้วก็ยังกำหนดสิทธิประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหานะคะเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ตอบว่าไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอันนี้น่าจะเป็นในมุมของเศรษฐกิจนะวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐด้วยนะคะก็บอกว่าในการเดินทางเข้าประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์แล้วก็ไม่ได้มีการนัดคุยกับทางประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาแล้วก็ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการรายงานว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสไหมจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เห็นนายกบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอด้วยนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมถ้าได้เจอนะคะคุณอนุทินบอกว่าดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วประเทศไทยก็ได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ก็ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยก็ได้มีการถามกับคุณสุภจีด้วยนะคะว่าสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่เห็นทางคุณสุภจีเนี่ยก็ตอบกับท่านนายกว่าได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแก้ไขเนื้องานนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะก็เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจนะคะที่จะต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยนะคะในการเยือน3ประเทศด้วยกันค่ะ
0: ก็รอดูว่าครั้งนี้ท่านนายกอนุทินได้เจอประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องล้วงกระเป๋าเข้าหากันอีกหรือเปล่าหรือจะมีลีลาท่าทีทางการทูตความมั่นคงแล้วก็การเจรจาอย่างไรน่าติดตามทีเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่รอดแล้วครับนั่นก็คือประชาชนผู้โดยสารที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่เมื่อช่วงที่ผ่านมาครับคุณเก๋ผู้ใช้บริการบางคนที่เจอกับภาวะของความโกลาหลในวันนี้ครับเพราะว่าการให้บริการ MRT หยุดให้บริการทุกสถานีอย่างกระทันหันนะครับก
1: ็
0: เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารที่ตกค้างตามสถานีต่างๆหลายคนก็ทยอยออกมาเกือบจะหมดแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเกิดเหตุครับเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนแนวทางรถไฟฟ้าครับ

บนแนวรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนบางโพอันนี้คือจุดเกิดเหตุที่มีแสงเพลิงแล้วก็มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากก็ทำให้ช่วงแรกนั้นมีการปิดให้บริการในบางสถานีครับก็คือช่วงเตาปูนบางโพ

0: ครับก็อันนี้น่าจะคลี่คลายแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคุณเก๋ชาวเน็ตแล้วก็ผู้ใช้บริการตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยเพราะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้12กันยายนเพิ่งเกิดเหตุใช่ไหมฮะเกิดเหตุระบบอนุสัญญาณขัดข้องก็ทำให้เกิดการเดินรถที่ล่าช้ามาแล้วครั้งหนึ่งพอมาครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าเดิมเลยครับเกิดเหตุไฟไหม้แนวรางก็ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลยทีเดียวก็มีการแชร์ภาพเห็นว่าล่าสุดนี่ผู้ว่าการรถไฟก็มีการเปิดเผยถึงสาเหตุแล้วนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะก็ล่าสุดนะคะทางคุณกาญจนพจนนะอุดมธรรมภักดีนะคะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากเรื่องของกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมันมีความชื้นสูงค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านก็บอกว่ามีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝนตกหนักเนาะแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่มีการสันนิษฐานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการนะคะก็อย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปว่ารถไฟฟ้า MRT เนี่ยก็ต้องปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเลยนะแล้วก็ผู้โดยสารใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงแล้วก็ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเนี่ยประมาณเกือบ1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเห็นภาพจากมุมสูงแล้วก็เรียกได้ว่าก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีอยู่ดีๆเหมือนแบบมีลูกไฟอะค่ะลุกไหม้อยู่เลยนะอยู่บนรางรถไฟสถานีเตาปูนนะเนาะเป็นลักษณะแสงไฟบนรางรถไฟรถไฟฟ้าค่ะก็อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดเลยนะตอนเกิดเหตุ
0: ครับก็วันนี้วันอาทิตย์ด้วยครับคุณเก๋ก็เลยอาจจะมีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กระแสดราม่าพูดถึงเหตุการณ์นี้พอสมควรเพราะว่าหลายคนนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังบ่นว่าเอ๊ะระบบประกาศภายในสถานีแจ้งเตือนทำไมมันบอกช้าบ้างทำไมบางส่วนนั้นติดอยู่ภายในชั้นชานชาลาแล้วเพิ่งมาทราบเหตุว่าโอ้ข้างบนมีไฟไหม้เหรอถึงว่าจะเขาทำอะไรกันไม่ไปสักทีนะคุณเก๋อันนี้ก็คือความโกลาหลในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ครับ
1: น่าจะมีคนใช้เยอะด้วยเนาะเพราะว่าพอเป็นวันหยุดเนาะคนก็จะเลือกใช้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องของการเดินทางด้วยค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สบายด้วยนะคะนะก็อยู่ระหว่างในการดำเนินการนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าตามข่าวเองเนี่ยช่วงประมาณสักเกือบบ่ายๆนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีนะคะแล้วก็ใช้กล้องในการตรวจรับความร้อนแล้วก็นำเครื่องระบายควันเนี่ยเข้าที่เกิดเหตุแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าได้มีการอพยพผู้โดยสารออกจากตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็ทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีจตุจักรเนี่ยก็ได้ประกาศนะว่าขบวนไม่สามารถให้บริการได้ก็มีผู้โดยสารต่อคิวขอคืนบัตรโดยสารจำนวนมากเหมือนกันนะคะก็ล่าช้าเกือบๆ1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้ากันนะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เรียกว่าฟ้าฝนยังคงกระหน่ำตกลงมาท่านผู้ฟังของเราก็ระมัดระวังนะครับในช่วงเย็นๆวันนี้โอ้โหถึงพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้กรุงเทพและปริมณฑลหลายพื้นที่วันนี้ยังคงเจอฝนอย่างหนักเห็นว่าช่วงเช้าวันนี้ที่นนทบุรีเจอฝนถล่มบางหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจนนทบุรีครับคุณเก
1: ๋
0: ก็เรียกว่าทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันช้าไปพอสมควรแต่ว่าเจ้าที่ก็พยายามมีมาตรการรับมือเหตุขัดข้องล่วงหน้าแล้วนะครับก็บรรยากาศของการเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายกเดถูกสังหารจากอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงหลังจากที่เป็นข่าวดังไปก็วันนี้ครับที่นนทบุรีชาวนนทบุรีก็ยังคงใจจดใจจ่อครับรอฝนหยุดตกและจะออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าบางหน่วยเลือกตั้งนั้นหลายคนไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ากางเกงเปียกเลยครับเพราะว่าน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการลุยน้ำเข้าไปเข้าคูหา

0: เที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยฝนยังคงตกในหลายพื้นที่นะครับก็น้ำรอการระบายด้วยที่นนทบุรีก็มีครับถ้าบอกอย่างนั้นเจ้าที่ประจำหน่วยต้องเอาแผ่นพลาสติกมาปิดคลุมและป้องกันเอกสารไม่ให้เปียกน้ำอันนี้คือบางส่วนอีกหน่วยเลือกตั้งหนึ่งครับอยู่ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีหน่วยนี้มีเลือกตั้ง2หน่วยนะครับก็ฝนตกหนักเห็นว่าหน่วยนี้เนี่ยน้ำท่วมโดยรอบเลยนะครับแต่ประชาชนก็ยังออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องปรบมือให้ชาวประชาชนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูไซม้าด้วยนะครับเรียกว่าคึกคักและก็ตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ไม่รู้ว่ารอบนี้ในส่วนของผู้ท้าชิงจากพรรคประชาชนอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งลงเป็นผู้สมัครท้าชิงนายกอบจนนทบุรีสู้กับหลานชายของอดีตนายกเดชใครจะสู้กันได้กว่ากันนะคุณเก๋นะ
1: ค่ะแต่ว่ามีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่2ท่านนะจริงๆแล้วเนี่ยมีถึง6คนด้วยกันนะคะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,450 หน่วยครอบคลุมถึง6อำเภอของจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะก็คืออำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยแล้วก็ไซน้อยด้วยแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1ล้านนะคะ 75,971 คนค่ะแล้วก็มีผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเลือกตั้งครั้งนี้มีคนชิงชัยเนี่ยถึง6คนด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าก็อุ่นหนาฝาคลั่งมีประชาชนนะคะก็ร่วมเดินทางไปเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้แต่ว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแม้ว่าบางช่วงบางตอนบางพื้นที่บางหน่วยนะคะจะมีเรื่องของฝนตกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกกต.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐานะคะโมสิกรัตแล้วก็คุณณรงค์รักร้อยอันนี้ท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ไปที่จุดแรกค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดหน่วยเลือกตั้งที่130เขตเลือกตั้งที่1นะคะของตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีก็อยู่ภายในเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยละค่ะโดยภาพรวมผู้ว่าบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 1,450 หน่วยเลยเปิดดำเนินการตามปกติแม้ว่าช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเนี่ยฝนหยุดค่ะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเปิดด้วยก็ทำให้ยังไม่ได้เป็นปัญหาส่งผลให้ประชาชนเนี่ยถึงขนาดแบบว่าไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็บอกว่าบางหน่วยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าก็เห็นได้เตรียมสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันนะคะแล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงอย่างกกต.เนี่ยเป็นห่วงในช่วงบ่ายเพราะว่าอย่างวันนี้ที่อสมท.นะคุณติ๊งหน่วยเหมือนเมื่อวานเลยอากาศเดี๋ยวบางทีรู้สึกว่าเหมือนมีแดดแดดออกนิดนึงบางช่วงก็รู้สึกว่าเหมือนมืดครึ้มนะคะสลับกันไปแบบนี้เขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวสภาพอากาศในช่วงบ่ายๆเนี่ยจะมีฝนตกเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตอนบ่ายช่วงเย็นฝนตกหนักมากนะคะกกต.ก็เลยบอกว่าอยากให้ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเห็นว่าตั้งเป้าเอาไว้เนี่ย 45% นะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะคะอ่ะก็มีการเตรียมเรื่องของเต็นท์อะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะตรวจสอบความแข็งแรงแล้วก็เตรียมแนวทางในเรื่องของการป้องกันน้ำฝนด้วยก็ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะทยอยกันออกมานะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะต้องพกร่มแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนด้วยส่วนช่วงการนับคะแนนผู้ว่าบอกว่าได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟส่องสว่างการนับคะแนนรถสำหรับเคลื่อนย้ายหีบบัตรไปยังสนามกีฬานะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ในการรวมคะแนนด้วยแล้วก็รองรับกรณีในช่วงเย็นจะมีฝนตกด้วยนะคะและเห็นบอกว่าการนับคะแนนนะคุณผู้ฟังติดตามได้เลยเขาบอกว่าน่าจะประกาศได้ไม่เกินประมาณสัก21นาฬิกานะคะถ้าไม่ได้มีเรื่องของเหตุการณ์ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่ได้มีรายงานเรื่องของเหตุทุจริตอะไรนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณสัก40นะคะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคะคืออยากให้มากกว่าเห็นบอกว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่า

0: เลือกตั้งเมื่อปี68ด้วยแล้วก็ตอนนับคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการไลฟ์สดการนับคะแนนด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามกระบวนการได้ตลอดเลยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามมานะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้เราเล่าข่าวนี้ด้วยนะคะอ่ะก็นำเสนอให้แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูผลเนาะ21นาฬิกานะคะไม่น่าจะเกินนี้ค่ะ
1: แล้วก็รอดูว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยน้ำเหนือที่บ่าลงมาเนี่ยจะมาถึงภาคกลางของเราเมื่อไหร่ด้วยนะครับพอดูจากมวลน้ำที่หล่มสักเพชรบูรณ์แล้วน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับคุณเก๋ก็ทำให้ล่าสุดอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศออกมาเตือนครับว่าอีก9วันข้างหน้ากรุงเทพและปริมณฑลครับต้องระวังน้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็เพราะว่าอีก7วันข้างหน้าเนี่ยมีการคาดการณ์น้ำเหนือที่จะไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ 50-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณเมตร50ในพื้นที่ของบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยารวมถึงบางปะอินบางไทรด้วยอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะท่วมอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในคันกั้นน้ำส่วนกรุงเทพปริมณฑลของเราเตรียมตัวให้ดีครับอีก9วันข้างหน้าน้ำจะมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานโดยเฉพาะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร้านอาหารริมน้ำหรือบ้านเรือนประชาชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ต้องระวังน้ำหลากเข้าบ้านท่านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะนี่ช่องทาง Facebook นะมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะบอกว่าใช่ครับสมุทรปราการก็แบบนี้เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนที่เก๋บอกใช่ไหมคะว่าบางช่วงบางตอนมันเหมือนมีแดดนะแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันก็มืดนะแล้วก็ช่วงเย็นๆก็ตกโคร่มมาทีเดียวเลยนะคะมาชุดใหญ่เลยทีเดียวอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเดินทางระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักแทบจะทุกพื้นที่เลยอย่างเมื่อวานเองเนี่ยเห็นว่าที่ไหนนะสระบุรีใช่ไหมคะก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเลยคุณติ๊งหน่วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 14:34 นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะพี่บัวเตรียมส่งข้อความมาผ่านทาง Facebook นะบอกว่าไปเที่ยวอยุธยามา 2-3 วันก่อนนะคะเย็น แล้วก็ฝนตกทุกวันแต่ว่ากลางวันร้อนมากค่ะแต่ว่าน้ำนี่เต็มปริ่มทุกแม่น้ำเลยที่ผ่านโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอืมนะบรรยากาศช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรก็ไม่รู้นะคะเออนะแปรป่วนมากๆนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะก็มีติดตามนะคะมีคนทักคุณติ้งหนุ่ยมาด้วยนะ

0: ว่าเสียงคุณผู้ชายทำไมคุ้นๆจังเลย
1: อ๋อ
0: เออ
1: ก็ติ้งหนุ่ยคนเดิมยังไงล่ะครับ
0: ค่ะช่องทางไลน์มีพี่มายุรีนะคะก็ส่งเป็นสติกเกอร์มาให้เรานะคะบอกว่าชอบค่ะเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้นะคะแล้วก็บอกว่าคุณเก๋คนสวยนะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอสวัสดีมาที่คุณติ้งหนุ่ยด้วยนะคะมีพี่มณีรัตน์ด้วยนะพี่มณีรัตน์ส่งแบนเนอร์มานะคะพี่ตะขอมะขามหย่องอันนี้บอกว่าอะไรอันนี้คุยเรื่องของไทยกัมพูชาเออนะบอกว่าเนี่ยพี่เหม็นน่าจะทำตัวเป็นนักเลงหรือเปล่าเอออ่ะนะคะพี่เทียนถ้าฉลอบแต่งกลอนมาเช่นเคยค่ะบอกว่าวันอาทิตย์ชิดใกล้ใช่แชร์เล่าข่าวเด็ดเขาดูดีมีติ้งหนุ่ยเก๋มาด้วยช่วยกันนั้นมาคุยต่างเร่งลุยรวดเร็วและเล่าเรื่องนะคะพี่สันตินะคะอ๋ออันนี้พี่สันติเป็นข้อความเอออ๋ออันนี้เป็นข้อความที่มาจากรายการก่อนหน้านะแต่ว่ามันเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีพี่สุภชัยที่ดินด้วยค่ะก็สวัสดีเราทั้งสองคนมานะคะสวัสดีคุณเก๋แล้วก็สวัสดีคุณติ้งหน่วยด้วยค่ะคุณติ้งหน่วยช่วงนี้นะคะนั่งนานๆนั่งหน้าจอแบบนี้ค่ะหรือว่าขับรถทางไกลนะคะหรือว่าโอ้รู้สึกว่าปวดต้นคอบ่าไหล่นะคะเส้นยึดตึงแบบนี้ค่ะนี่แนะนำเลยนะคะให้ใช้สุกกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำตรับวัดโพนะคะจะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมของกาสะลองนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะซื้อนะคะนอกจากจะใช้เองแล้วนะสามารถที่จะซื้อเป็นเซตนะคะเอาไปเป็นของฝากของฝันก็ได้นะคะของขวัญแบบนี้ค่ะเอาไปให้นะคะเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองค่ะตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นนะคะรับขนาด12กรัมไป8ขวดแต่ว่าไม่ได้มีแค่8ขวดนะคะเราแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดค่ะคุณผู้ฟังสนใจนะคะโทรเลยนะคะ02-114-3990021143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะสามารถที่จะโทรนะคะไปที่หมายเลขที่เก๋ให้เอาไว้ได้เลยค่ะ
1: ครับผมมาติดตามเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เรียกว่าขยายวงรุนแรงถึงขีดสุดหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีหรือว่าฮูซีในเยเมนนั้นประสบความสำเร็จในการรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญริมทะเลแดงและยังเปิดฉากตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและก็ขีปนาวุธโจมตีใจกลางกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียวันนี้ถ้าใครดูข่าวรอยเตอร์ BBC จะเห็นภาพกลุ่มควันดำหนาทึบใกล้สนามบินนานาชาติของกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียเลยนะครับก็เรียกว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยกำลังสั่นสะเทือนเสถียรภาพพลังงานโลกและกดดันให้ชาติมหาอำนาจต้องหาวิธีการเร่งแทรกแซงจัดการแล้วล่ะครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยเขาติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันพุ่งแรงนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของฮูตีโจมตีซาอุด้วยแล้วก็ไปกระทบเรื่องของเส้นทางในการขนส่งน้ำมันแบบนี้ค่ะทีนี้เอกชนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกลัวนะคะกลัวว่าราคาน้ำมันที่มันผันผวนแล้วก็พุ่งสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยจะกระทบเป็นลูกโซ่แล้วก็กลายจะเป็นโดมิโนเศรษฐกิจเลยนะคะแต่ว่าห่วงในด้านไหนอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผ่านไปยังต้นทุนหลายภาคส่วนอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ทางดร.ธนิตนะคะโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยนะคะท่านมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะตอนนี้อาจารย์ธนิตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณจักรเพชรนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ธนิตคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเนี่ยค่ะฉายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่ามันอาจจะส่งผลไปสู่ต้นทุนหลายภาคส่วนแล้วมันจะกระทบ

0: ป็นลูกโซ่อย่างไรอะคะ
1: ครับก็ราคาคือบ้านที่เรานำเข้าพลังงานพวกน้ำมันดิบแก๊สเนี่ยนะครับประมาณสัก 90% ของทั้งหมดเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็แน่นอนเนี่ยก็ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของเรานะครับโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง Middle East เนี่ย ในยามปกติเนี่ยเรานำเข้าจากเขาเนี่ย 49%
0: ค่ะ
1: นะ49% เพราะฉะนั้นเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยพอไอ้เส้นทางเนี่ยมันถูกตัดขาดแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนอ่ะเราก็เจอเต็มๆเลยนะครับคราวนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยจริงๆเขาเคยพีคขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยตอนนั้นเขาเริ่มจะตกลงกันได้แต่ว่าช่วงหลังก็มีก็สักวันเดียวมั้งหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอีกอ่ะนะครับตอนนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันกลายเป็นคู่กัดหลายฝ่ายละ มันไม่ใช่อิหร่านกับสหรัฐตอนนี้ก็เป็นพวกกูติเนี่ยอย่าไปคิดก็เป็นกบฏน
0: ะ
1: ยึดประเทศเยเมนไปตั้ง 70% แล้วนะ
2: แ
1: ม้แต่เมืองหลวงของเยเมนเนี่ยก็อุมเฮปิเนี่ยก็ไปยึดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสงครามต้องใช้ว่าสงครามเลยน
0: ะ
1: กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับทีนี้ราคาน้ำมันเนี่ยในช่วง4วีก็พีคไปนะเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับตอนนั้นก็สูงสุดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยราคาน้ำมันหน้าเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มลงมาอย่างน้ำมันในกลุ่มตลาดนิวยอร์กเป็นเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยก็ลงมาแต่ก็ยังสูงนะครับระดับร้อยเหรียญอยู
0: ่ลงมาประมาณ
1: ลงมา4.80 เหรียญกี่เหรียญนะน้ำมันเบรนท์เนี่ยก็ลงมาเหลือ103ตอนนั้นขึ้นไปทั้ง108นะ
0: ค่ะ
1: ก็ลงมา5เหรียญแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือดูไบตลาดน้ำมันดูไบมันอยู่ในตะวันออกกลางเป็นราคาน้ำมันที่เราใช้อยู่ถูกไหมฮ
0: ะ
1: เรานำเข้าจากดูไบไอ้จากตะวันออกกลางเนี่ยดูไบเขาเป็นตลาดกลางไอ้นี่มันไม่ขึ้นไปพีคตั้ง116เหรียญนะตอนนั้นก็ประมาณ70กว่าเหรียญเนี่ยแล้วก็ราคายังไม่ลง
0: คือพูดง่ายๆว่ามันยังมีความผันผวนอยู่นะคะ
1: ราคาน้ำมันคือน้ำมันโลกเนี่ยตลาดนิวยอร์กตลาดเบรนท์นี่ตะวันอยู่ในทะเลเหนือเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าตลาดที่เราต้องใช้อ้างอิงคือตลาดดูไบไม่ลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะยันอยู่เนี่ย
0: และที่นี้
1: ครับลงไป90 เซนต์เนี่ยฮะ
0: ค่ะอาจารย์ธนิตคะด้วยความที่มันผันผวนแบบนี้ค่ะอย่างบ้านเราเองเนี่ยอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆก็ทะลุพุ่งไป40บาทแล้วนะคะซึ่งแน่นอน
1: 40บาท90ตังค์แต่ว่าไอ้นี่ราคาเก๊นะรัฐบาลอุ้มอยู่8.60 บาทนะ
0: ใช่
1: ผ่านกองทุนน้ำมันจริงๆมันต้องไป50บาทแล้ว
0: อันนี้คือราคาจริง
1: อุ้มอยู่8ลิตรละ8.60 บาทเห็นไหม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ราคามันตีนหรือ41บาทเนี่ยคุณต้องบวกไปอีก9บาทอ่ะมัน50ไปแล้ว
0: ค่ะค่ะทีนี้ด้วยสถานการณ์น้ำมันที่ราคามันเป็นแบบนี้เนี่ยในมุมมองของภาคเอกชนนะวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นผลกระทบจากต้นทุนที่เป็นต้นทุนน้ำมันที่ส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจในส่วนไหนบ้างแล้วภาคไหนกำลังได้รับผลกระทบบ้างค่ะ
1: ไปแล้วราคาที่ส่งผ่านเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะชะลอตัวแต่พอมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็กระทบยังไงเลยครับก็คือสินค้าที่ชัดๆเลยเนี่ยก
0: ็
1: คือต้นทุนเดินทางนี่แหละใช่ไหมที่คุณจุฬารัตน์เดินทางคุณจักรเพชรเดินทางมาทำรายการเนี่ยค่าน้ำมันมันก็ไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่าโดยสารค่ารถค่าอะไรพวกนี้อันนี้มันกระทบใช่ไห
0: ม
1: ขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเจอการผ่านต้นทุนมาจากค่าขนส่งระหว่างเรือระหว่างประเทศไงฮะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมอันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงโอเชียนเทรดเนี่ยโอเชียนเทรดที่ขึ้นไปเท่าตัวเลยนะหนักมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับวันนี้พวกนี้มันก็บวกเข้ามาเป็นต้นทุนสินค้าคราวนี้มันก็ยังเกี่ยวกับพวกพลาสติกโพลิเมอร์เห็นไหม
0: ค่ะ
1: พวกปุ๋ยเอทิลีนอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นวัตถุดิบที่ขึ้นไปหมดแล้วนะฮะนะครับมันก็ส่งต่อมาสินค้าสินอะไรนะอุปโภคบริโภคอาหารอะไรพวกนี
0: ้
1: มันส่งต่อมาจนถึงผู้บริโภคประเด็นก็คือว่ารายได้เท่าเดิมถูกไหม

0: นะค่าจ้างขั้นต่ำก็ยังไม่ปรับจริงๆแล้วอนุจังหวัดเนี่ยเขาพิจารณาไปเนี่ยนะครับของเขตกทมปริมณฑลอันนี้เขาไม่ปรับเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคือพอรายได้เราไม่เพิ่มแต่รายจ่ายมันสูงขึ้นจริงไห
1: ม
0: ค่าอะไรอะค่าข้าวแกงค่าอะไรเนี่ยมันก็คือเงินในกระเป๋ามันหายไปอ่ะ
1: จ
0: ะเรียกว่า net income ใช่ไหมมันหายไปเราก็ต้องหาเงินมาพอกก็รูดบัตรบ้างไปกู้เงินบ้างมันก็เนี่ยสภาพคล่องทิศภาพธุรกิจก็เหมือนกันการส่งต่อราคาต้นทุนเนี่ยมันขึ้นมาร้อยเราส่งต่อไปไม่ได้ร้อยนะเพราะตลาดไม่เอื้อใช่ไหมฮะการแข่งขันในต่างๆเนี่ยการส่งผ่านราคาไปก็คล้ายๆกับมนุษย์เงินเดือนที่ครัวเรือนเหมือนกันก็คือว่าต้นทุนขึ้นแต่รายได้ไม่ขึ้นนะปัญหาเหมือนกันคือตอนเนี้ยมาเจอกันที่มาตองกันที่สภาพคล่องไงฮะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมพอสภาพคล่องเยอะๆเงินในกระเป๋าน้อยลงการบริโภคก็น้อยลงนะแล้วยังเจอไอ้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็เจอสินค้าจีนเข้ามาแย่งด้วย
1: อัน
0: นี้คือภาพนะภาพที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้เนี่ยคือปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกำลังซื้อมันไม่
1: ม
0: ีกำลังซื้อไม่มีหนี้สูงครับ
1: ค่ะอันนี้คือคุณธนิตกำลังจะไล่ให้เห็นภาพนะคะเป็นลูกโซ่ใช่ไหมคะว่าจากราคาน้ำมันที่มันยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไล่ไปเป็นลูกโซ่เนี่ยที่ให้เห็นผลกระทบในหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงต้นทุนเชื้อเพลิงขนส่งเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยปิโตรเคมีเพิ่มต้นทุนการผลิตสินค้าทีนี้ในส่วนของประชาชนก็จะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเงินเฟ้อกำลังครัวเรือนก็ลดลงอีกการบริโภคก็ชะลอตัวอีกทีนี้เห็นว่าห่วงที่สุดก็คือจะไปกระทบเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมคะตอนนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างคะคุณธนิตคะเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงยังไงบ้างคะ
0: ในฐานะที่เป็นอยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยนะทั้งกระทรวงแรงงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยตลาดแรงงานยังไม่เห็นภาพกระทบ
1: ค่ะ
0: อัตราการว่างงานเราก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยนะจากเดือนก่อนหน้านี้ 0.9% เป็น 1.1%
1: ค่ะ
0: นะจำนวนคนว่างงานก็400,000นิดๆก็เป็นปกตินะอย่าไปตกใจบางคนตกใจตัวเลขนี้ถ้าใครตามเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วฮะต่อเนื่องกันแต่ช่วงนี้อาจจะสูงหน่อย
1: ค่ะ
0: นะสูงก็ระดับหมื่นนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยเรายังมีภาคส่งออกที่เป็นตัวอุ้มตลาดแรงงานอยู่
1: โอ้เรายังมีตัวช่วยอยู่ใช่ไหมคะ
0: ต้องออกมันดีไงฮะแปดเก้าเดือนเนี่ยขยายตัว 17% นะสูงสุดในรอบผมว่าประวัติศาสตร์เลยนะประวัติการเลย
1: ค่ะ
0: ในรอบ10ปีเนี่ยนะครับการส่งออกเราขยายตัวเยอะนะครับอาจจะส่วนหนึ่งไปตุนนะทั้งอเมริกาด้วยสหรัฐอเมริกานี่เคยมีหลายเด้งไงถ
1: ึ
0: งถ้ามันสูงสองเรื่องของคุณซ้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แกก็ออกมาตรการนู้นนี่ก็ออกไปแล้วไอ้มาตรการ301อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ตุนนะเราเองก็กลัวเรื่องวัตถุดิบขึ้นก็ตุนนั่นให้ส่งออกก็ดีพอส่งออกเนี่ยขยายตัวมันลากซัพพลายเชนไปทั้งหมดเนี่ยนำเข้าเพื่อการส่งออกธุรกิจบริการโลจิสติกมันดีตามอันนี้แหละมันอุ้มคนไว
1: ้ค่ะ
0: มันอุ้มคนไว้ทำให้คนเราไม่เห็นการตกงานไม่เหลือในหลายประเทศตอนนี้จีนว่างงานสูงนะครับ17%นะ
1: ค่ะ
0: จีนไม่เคยมีนะว่างาน 17% เนี่ยใช่ไหมภาพคนไร้บ้านในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉินเจิ้นเนี่ยไม่เคยมีตอนนี้นอนอยู่ใต้ตามถนนเนี่ยผมกำลังบอกว่าไอเนี่ยแต่ว่าเราไปวางใจไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มันก็คือมันเป็นการยังไงดีฮะมันไอ้น้ำอ่ะมันรอวันระเบิดหมายความว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสภาพคล่องเพราะว่าค่าขายรายได้เท่าเดิมหรือลดลงแต่ว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมที่ผมกำลังบอกว่าไอ้เงินได้สุทธิเงินในกระเป๋าเนี่ยทั้งของนายจ้างของลูกจ้างมันหายไปไงมันรอวันระเบิดผมจะบอกว่ามันความเปลี่ยนเป็นที่รัฐเนี่ยจะมัวทะเลาะกันเรื่องการเมืองมันต้องมาดูแล้วจะอุ้มกันยังไงจะแก้กันยังไงเรื่องอะไรครับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมันก็ต้องมีฮะไอ้เฟส2เนี่ยนะไอ้เฟส2ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เงินมันจิ๊บจ้อยอ่ะนะมันก็ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างนะที่จะออกมาใหม่เนี่ย

0: คนละครึ่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นคนละครึ่งแต่เงินมันน้อยอ่ะเงินมันน้อยผมว่าช่วยพวกกลุ่มเปราะบางดีกว่ามั้งนะครับ
1: ค่ะคือในมุมของภาคเอกชนเนี่ยอยากให้ภาคการเมืองเขาโฟกัสแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องมากกว่าเรื่องของการเมือง
0: ฝ่ายค้านรัฐบาลต้องจับมือฝ่ายค้านต้องดันเลยว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณจอกมาตรการหลายคนมันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยคือคุณจะเอาแต่หลักการเรื่องหัวสอสออะไรมันก็ถูกต้องแต่มันเวลานี้มันเรื่องปากท้องนะเรื่องใหญ่
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมธุรกิจมันจะเจ๊งอ่ะคุณจะมาแก้ยังไงเรื่องสภาพคล่องผมเห็นเมื่อ2วันมีข่าวที่คุยกับภาคเอกชนจะมาปล่อยสภาพคล่องจะทำตลาดแมทชิ่งนะทำไปนะไปแนนแมทชิ่งตลกอ่ะให้ผู้ให้ธนาคารกับผู้ไอ้คนจะมากู้มาเจอกันมันตลกอ่ะมันไม่ตลาดแรงงานหรือว่าส่งออกอ่
1: ะ
0: ที่จะแมทชิ่ง
1: ค่ะ
0: เรื่องว่าก็ไม่ปล่อยไอ้คนกู้เนี่ยคุณไม่ต้องไปหาหรอกเขาวิ่งไปหาแบงก์อยู่แล้วแต่แบงก์ตอนนี้เขาใช้นโยบายคือเนี่ย responsive เนี่ย lending เนี่ย responsive lending คือปล่อยแบบระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: แบบรับผิดชอบเนี่ยก็ใช้สับสูงนะคือไม่ปล่อยเพราะฉะนั้น SME เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อติดลบ 5% นะนะรายใหญ่เนี่ยก็บวกอยู่นิดหน่อยมั้งนะไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เองรายใหญ่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่รายเล็กนี่ติดลบ 5% เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณก็มาทำเหมือนสนุกอ่ะใช้สับโอ้เทคนิคเชื่อมสับไปเลาะทั้งนั้นเนี่ยแต่มันไล่มันไล่รูปธรรมไงผมเคยเป็นบอร์ดแบงค์นะเป็นกรรมการแบงค์ SME อยู่4ปีเนี่ยถ้าคุณไม่มีแบงค์พาณิชย์แต่เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าแบงค์ของรัฐเช่น HDB แบงค์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาเป็นภาษีไงเขาปล่อยไม่ได้ติดคุกเลยนะกรรมการดังนั้นจะทำเนี่ยคุณต้องเป็นมติครม.สั่งให้ปล่อยไปครม.ก็ไม่ใกล้เพราะว่าถ้ามีเสียเมื่อไหร่รับผิดชอบ
1: ค่ะแต่ว่าในค่ะท่านธนิตคะในเมื่อกระทบเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะคะในภาคธุรกิจรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรอะคะแล้วก็แต่ละทางนี่มันจะมีผลทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมากน้อยยังไงอะคะ
0: การรับมือเนี่ยต้องพูดระยะเฉพาะหน้า
1: ค่ะ
0: บางรายเนี่ยเขาไม่คิดถึงอนาคตมาอยู่ที่สุดอยู่ในบทไหนที่เราพูดกันเสมอไงฮะเติบโตที่เราเหมือนเคชาร์ตอ่ะเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เคชาร์ตเข้าใจไหมซึ่งเคชาร์ตเนี่ยแบบตัวเคอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางพวกก็อยู่ตัวไอ้ตัวบนหมายว่ามันโตได้โตได้พวกส่งออกอะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็ไปอีกแบบหนึ่งไอ้พวกที่กราฟหัวลงเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งใช่ไห
2: ม
0: แล้วเรามาบรรจบกันด้วยพวกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเช่นรถ EV แต่อุตสาหกรรมที่มันพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย Sunset Industry
1: อัน
0: นี้กูก็แก้ยากอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเทรนด์มันเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยของไอ้ตัวเคไอ้ตัวที่มันเป็นจุดตัวเคเนี่ยนะครับมันคือส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตายไม่โตไม่ใช่ความตายมาก
1: ค
0: ือมันขยายไม่ได้นั้นไอ้การแก้ปัญหาที่บอกเนี่ยนะครับมันมีปัญหาคือเฉพาะหน้าคือกลุ่มต้องแก้เรื่องสภาพคล่องทีนี้สภาพคล่องมันต้องแก้พร้อมไปด้วยกระตุ้นให้คนซื้อของไอ้คนซื้อของไม่มีตังค์เราต้องใส่ตังค์ประชาชนพอคุณซื้อนะพอเราไปซื้อของชิ้นหนึ่งโรงงานเขาก็ปิดของชิ้นหนึ่งคนก็มีงานทำชิ้นหนึ่งเรื่องไหมฮ
1: ะ
0: มันเกิดการจ้างงานการจ้างงานทำให้คนมีสตังค์ธุรกิจมันก็หมุนนะทีนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยมันถึงทีมเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาใช้งบประมาณ300,000 ล้านหยวนเพิ่งออกมาเร็วๆนี้นะครับ300,000 ล้านหยวนเนี่ยในเงินไทยก็เกือบ2 ล้านล้านบาทเนี่ยกระตุ้นกำลังซื้อเลยผ่านแบงค์ให้แบงค์ปล่อยสินเชื่อเลยเห็นไหมเพราะว่าอินเดียก็ทำเวียดนามก็ทำมาเลเซียก็ทำทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไปขอไอ้สองแสนล้านไอ้ทรกเนี่ยคุณไปขอไอ้เรื่องอะไรอ่ะไอ้อะไรพลังงานสะอาดมันคนละเรื่องมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดพลังงานสะอาดอ่ะคุณเข้าใจว่าวันนี้มันต้องออกซิเจนอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: คุณไปพูดโลกสวยใช่ไหมพลังงานสะอาดมันคนละเรื่องไงมันต้องเอาตรงนี้แหละแปลงมาจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: ก็เป็นข้อเรียกร้องเป็นข้อเสนอของทางภาคเอกชนที่อยากจะให้เข้ามาช่วยเนาะคุณติ๊กหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมคะ
2: จะถามคุณธนิตถึงกระแสดราม่าล่าสุดนะครับที่ฝ่ายค้านนำโดยทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอเอางบ

0: ที่จะมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่อยู่เหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านเอามาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะเอาลงอีกจาก4บาทเป็น7บาทฮะอันนี้คุณธนิตมองอย่างไรครับว่าการโยกงบหมื่นล้านมาลดราคาน้ำมันครับ
1: ความเคารพนะตอนนี้เขาใช้เงินไปเกือบ190,000ล้านแล้วนะไอ้กองทุนเชื้อเพลิงเนี่ย
0: ถ้าคุณจะมาเอาไม่อยู่ใช่ไหม
1: เขามีทางกู้เงินมาโปะเอาไว้ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเราเคยใช้สูงสุดไป120,000ล้านในรัฐบาลคุณประยุทธ
2: ์
1: ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้ไป120,000ล้านเพราะถ้าอุ้มน้ำมันเนี่ยคุณผ่านในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขามีสิทธิ์ไปกู้เขามีเขากู้ได้อยู่แล้วตามกฎหมายไอ้50,000ล้านเนี่ยเงินมันน้อยนิดจริงๆมันต้องตกไปมากกว่านี้มันต้องไปคนมีกำลังซื้ออย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องไปพร้อมกันไอ้เรื่องราคาน้ำมันขนาดนี้เนี่ยมันถูกพยุงอยู่แล้วที่ผมบอกดีเซลลิตรละ8บาทนะครับถ้าเบนซินมี20เหรียญลิตรละ7บาทที่รัฐพยุง7บาท90มั้งทุกๆน้ำมันเบนซินที่เติมเนี่ยนะรัฐบาลอุดหนุนอยู่แล้วนะลิตรละ7บาท90แต่ดีเซลเนี่ย8บาท60ใช่ไหมนี่ถ้าวันนี้นะใช่ไหมงั้นถ้าคุณจะต้องการให้อุดหนุนต่อเนี่ยวันนี้กองทุนน้ำมันเข้าใจว่าติดลบไป90,000ล้านแล้วนะติดแน่นอนไปแสนล้านแง่ๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าจะดันอุ้มน้ำมันเนี่ยมันต้องอุ้มผ่านกองทุนน้ำมันซึ่งเขาไปกู้เขาได้อยู่แล้วไอ้50,000ล้านเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอย่าลืมไอ้ไทยเที่ยวไทยอีกนะอันนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยแต่เงินมันนิดเดียวอ่ะผมบอกมันไม่พอหรอทางเงินพวกนี้มันแค่ยาดมยาหอมอ่ะจะมองอ่ะ
2: อย่างนี้ต้องบริหารแบบสมดุลเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้ภาระไปตกที่กองทุนน้ำมันจนเกินไปแต่ว่าขนาดเดียวกันก็ไม่ส่งผลมาเป็นเรื่องของแรงกระแทกในต้นทุนในส่วนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจด้วยใช่ไหมคะคุณธนิต
1: กองทุนน้ำมันเนี่ยที่บอกเราเคยติดลบถึงแสนกว่าล้านถ้าอย่างจำเป็นที่เราอยากจะอุ้มเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเราก็อาจจะกู้เพิ่มไป50,000-60,000ล้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะน้ำมันมันไม่สูงต่อชีวิตนะเพราะประวัติของมันเดี๋ยวยังไงที่สุดมันต้องหยุดลบกันเพราะมันยิงกันตูมตามกันน้ำมันระเบิดเนี่ยพอเขาหยุดปั๊บราคามันก็ลงไปตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อยผ่อนคลายเอาเงินกลับเข้ากองทุนนึกออกไห
2: ม
1: นะเออแล้วมันยังมีเวลาอยู่แต่ว่าเฉพาะหน้าที่บอก
2: ค่ะ
1: เราให้ก่อนอะไอ้ที่คุณจะไปพูดไอ้ระยะยาวอะไรต่างๆพวกอะไรนะไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้พลังงานสะอาดอะไรพวกเนี้ยหนึ่งก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจม
2: ัน
1: ไม่ผิดทฤษฎีผมเรียนเศรษฐศาสตร์มา
2: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็เป็นมาตรการทางการเงินการคลังมันก็ต้องกระตุ้นไปใช่ไหมใช่ไหมสองก็คือเรื่องกับดักหนี
2: ้
1: นะมันก็มีที่ไอ้โครงสร้างหนี้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องแยกไปไอ้พวกหนี้เสียเนี่ยนะ
2: ที
1: ่เสียจริงๆแล้วที่กับหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับมันก็กลับมาเป็นหนี้เสียประมาณ20/4เนี่ยกลับมาเป็นหนี้เสียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขายังไปได้ไงเข้าไหมฮะ
2: ได้อ
1: ันนี้ก็ต้องใส่เงินในกระเป๋าเขาแต่ว่าวิธีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: เป็นรายละเอียด
2: ได้ค่ะวันนี้เวลามีจำกัดนะคะต้องขอบคุณคุณธนิตมากเลยนะคะที่มาสะท้อนแล้วก็เป็นภาพมุมของเอกชนที่ช่วยไล่ภาพให้เราเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันถ้ามันสูงอยู่ต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ธนิตมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ครับ
2: ค่ะดร.ธนิตนะคะโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา15:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเผยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหลังไฟลุกรางรถไฟรางรถไฟฟ้าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อลักษณะมีเพลิงแสงเพลิงบนรางรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุโดยได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนายกาพชนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป BEM แจ้งประชาชนเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกด้านพันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการสารตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนโดยสะเก็ดไฟตกลงมาทางด้านล่างบนพื้นผิวจราจรทำให้ประชาชนตกใจขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อยยืนยันสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สำรวจความเสียหายหลังได้รับรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค์ถูกสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ได้รับความเสียหาย2คันกกต.ลุยตรวจสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีชวนคนออกมาใช้สิทธิ์นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งภายในสำนักงานเทศบาลนนทบุรีพร้อมคณะสังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดในช่วงบ่ายจึงขอให้ประชาชนพกร่มออกจากบ้านมาเลือกตั้งนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศซึ่งได้กำชับให้หามาตรการป้องกันคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาเซปักตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกไทยชนะเกาหลีการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0โดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทินันท์คำสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8 15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ข กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังท่วม

0: บ้านเรือนประชาชนอยู่ที่ลุ่มต่ำและริมรำรางน้ำนานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลาก33หลังคาเรือนนายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมป่าและน้ำป่าไหลหลากและมอบถุงยังชีพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้น้ำป่าไหลหลากได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแต่บ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังได้รับความเสียหายจากดินโคลนและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลาก33หลังคาเรือนจึงได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีผู้เข้าพัก30คนในขณะที่ประชาชนบางส่วนได้ย้ายไปพักอาศัยกับญาติทางนี้ได้ประสานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้อพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วอย่างใกล้ชิดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เอาละค่ะ15:08 นนะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคุณติ๊งหน่อยช่องทาง TikTok เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะนักวิ่งสายเต่าบอกว่าสวัสดีครับแล้วก็บอกว่าสุกายะใช้ดีจริงๆผมสั่งมาแล้ว2ครั้งฝากผู้ใหญ่ดีครับเขาชอบนะคะใครสนใจนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนี่โทรไปได้เลยนะคะ02-114-3990เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะ999 บาทนะคะโอ้โหรับขนาดแบบว่า12กรัมไป8ขวดแล้วก็แถมฟรีให้อีกขนาด3กรัมอีก6ขวดด้วยนะคะคุณผู้ฟังยืนยันมาบอกว่าใช้ดีจริงๆสั่งมา2ครั้งแล้วเอาไปฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ซื้อสามารถใช้ได้กับตัวเองนะคะหรือว่าจะเอาไปเป็นแบบว่าเป็นเซตอะเป็นของฝากของขวัญอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ
5: ครับผมก็เรียกว่าใช้ดีจนต้องบอกต่อจริงๆนะครับ ส่วนความคืบหน้าของไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูน ล่าสุดมีการเผยภาพที่น่าตกใจไปอย่างยิ่งครับเห็นสภาพรางไฟไหม้นี่ขาดออกจากกันเลยครับคุณเก๋ก็เรียกว่าล่าสุดทางด้านของรองผู้กำกับการสถานีตำรวจเตาปูนพันตำรวจโทกิติพันธ์แท่นตั้งเจริญชัยท่านก็สั่ง

0: สายตรวจไปดูที่เกิดเหตุครับก็หลังจากที่ตรวจสอบสภาพรางครับก็อย่างที่ทราบเลยครับว่ารางนั้นก็ค่อนข้างเสียหายไปพอสมควรครับก็เหมือนมันจะขาดออกจากกันเป็นรอยดำไหม้เลยครับถึงขนาดที่แท่นปูนที่เอาไว้รองรับล้อไฟฟ้าเนี่ยหักบินไปเลยครับคุณเก๋ก็อันนี้คือภาพล่าสุดที่มีการเผยแพร่ออกมาครับ
1: นะคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามีการวิเคราะห์แล้วก็มีการรายงานด้วยอย่างรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เจอเหมือนกันหมดทั่วโลกคุณผู้ฟังนะคะเจอกับภาวะราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจนตอนนี้เนี่ยเขากำลังจับตามองนะคะว่ามันกำลังจะก่อตัวให้เกิดภาวะเขาเรียกว่า stagflation หรือเปล่าคืออะไรก็คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูงนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของตลาดการเงินอย่างมากแล้วก็สาเหตุสำคัญนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขากำลังวิเคราะห์กันแล้วก็เตือนกันนะคะแล้วก็เจอเหมือนกันหมดเลยก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นทุนในการกู้ยืมทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นนะคะอันเป็นผลมาจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยล่ะค่ะก็กำลังผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดการเงินเนี่ยเข้าใกล้เวลาที่เขาตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็กำลังจับตามองนะคะว่ามันจะสร้างความเสียหายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าด้วยค่ะก็ทั่วโลกเจอเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่แค่ไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันแล้วก็สะท้อนออกมาจากมุมมองของทางภาคเอกชนเขาค่ะ
0: นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ท่านนายกอนุทินจึงต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยง3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยเฉพาะการไปเยือนโตเกียวที่ญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยคาดว่า 16:40 นจะถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ท่านจะประชุมทีมไทยแลนด์เพื่อที่จะพูดคุยขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นก่อนจะบินต่อไปนิวยอร์กส่วนที่ลอนดอนคือภารกิจสุดท้ายที่ท่านนายกอนุทินจะไปยังสหราชอาณาจักรอันนี้น่าสนใจครับจะเป็นการไปดึงนักลงทุนจากต่างประเทศจะไปพบปะผู้นำค่ายรถยนต์และก็สายการบินยักษ์ใหญ
1: ่
0: อย่าง Rolls-Royce และก็ Virgin Atlantic อันนี้จะดีลเปิดทางเศรษฐกิจก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือแนวโน้มที่จะได้เจอกับในส่วนของทุนยักษ์ใหญ่เพราะว่าการออกไปเยือนภารกิจครั้งนี้ของท่านนายกอนุทินยังไปโรดโชว์ตลาดทุนแล้วก็ดึงบิ๊กทุนเทคนะฮะเป็นบิ๊กเทคทุนเนี่ยมาร่วมเปิดเรียกว่าลงทุนในประเทศไทยเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในส่วนของดิจิตอลและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงการจะได้พบเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับเห็นว่าคณะทำงานของไทยนำโดยกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: ก็กำลังเร่งสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนร่างความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือว่า ART อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นการดีลภาษีการค้าไทยกับสหรัฐก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกอนุทินจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปโชว์ถึงสหรัฐอเมริกาเหมือนน้องลิซ่าเอาส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยไปโชว์เพราะว่าก่อนที่ท่านจะไปที่นิวยอร์กครั้งนี
1: ้
0: เห็นท่านไปมูด้วยนะคุณเก
1: ๋
0: ท่านนายกอนุทินรวมถึงภริยาคนสวยของท่านนะครับเรียกว่าก่อนจะไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยเห็นท่านไปลงยันหลังมือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะเรียกว่าเป็นพิธีเจิมมือเปิดทรัพย์แล้วก็ลงยันฝ่ามือนมมนนางพญา
1: อ
0: ันนี้เสริมดวงชะตาการงานการเงินฮะซึ่งเป็นภาพที่ท่านนายกได้ไปไหว้ขอพรพระพุทธชินราชแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อสำลีที่วัดราชบูรณะที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมภริยาของท่าน1วันฮะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันนี้ครับคุณเก๋อาจจะมีโอกาสเอายันหลวงพ่อสำลีไปโชว์โดนัลด์ทรัมป์หรือผู้นำ ของญี่ปุ่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเหมือนกันนะถ้าว่าท่านไม่ลบออกซะก่อน
1: ค่ะก็วันนี้ก็เห็นพูดติดตลกด้วยนะคะบอกว่าไปลงยันที่ฝ่ามือมานะคะกันผู้สื่อข่าวถามเยอะเนี่ยละค่ะอ่ะล่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกันนะคะเพราะว่านอกจากการเดินทางไปคุยเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของการเตรียมรับมือถ้าหากทางกัมพูชาเนี่ยเขาหยิบยกประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาไปคุยในเวที UN ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณศักดิ์เพชรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: ครับอาจารย์มองถึงโอกาสแล้วก็ไทยที่จะมีโอกาสในการจบเกมปั่นป่วนของกัมพูชาในเวที UNGA ครั้งนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็เป็นการไปแถลงจุดยืนประจำปีของทุกประเทศนะครับในการประชุมสามัญของสหประชาชาติที่จะมีการอภิปรายทั่วไปครั้งที่81นะครับที่เราเรียกว่า UN นะครับ General Assembly ก็คือที่ประชุมใหญ่สุดนะครับก็แต่ละประเทศก็จะได้เวลาไม่มากนักนะครับในการแถลงจุดยืนของตนเองต่อสหประชาชาตินะครับต่อนานาชาตินะครับและบางกรณีก็จะหยิบยกเรื่องเฉพาะเรื่องอย่างเช่นของเรากับกัมพูชาในกรณีของเราที่เห็นว่ามีการเตรียมตัวที่จะแถลงจุดยืนให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งปกติก็จะมีทุกปีนะครับแต่ว่าของเราเข้าใจว่าน้ำทีไม่ได้เดินทางไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น2566นะครับสมัยน้ำทีเศรษฐาทวีสินนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆถ้าทำได้ทุกปีก็ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะชูธงให้กับเราในเวทีโลกนะครับในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆก็จะอยู่ที่มหาอำนาจนะครับ อยู่ที่ประเทศที่กำลังขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็หลายครั้งเวลาก็จำกัดนะครับทำให้มีกำหนดการคู่ขนานกันไปของผู้นำหลายคนที่ไปนะครับก็จะมีการพบผู้บริหารทางภาคธุรกิจนะครับอาจจะมีการพบกับบรรดาผู้นำของบางประเทศอย่างแห่งของเราก็มีกำหนดออกมาบ้างแล้วนะครับว่าจะพบผู้นำบางประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับอาจจะมีการเดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าที่ทำงานสหประชาชาติก็อยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะครับไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงกรุงวอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนสมัยใหม่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าผู้นำของเราไม่ว่าใครขึ้นมานะครับก็ควรจะต้องไปสักครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งก็อาจจะมอบหมายให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศไปแถลงบางครั้งก็มอบหมายให้กับทูตประจำสหประชาชาติแต่อย่างน้อยๆปีละครั้งนะครับก็ถ้ามีโอกาสในสมัยหนึ่งก็ควรจะไปนะครับและยิ่งถ้าได้พบปะกับผู้นำคนสำคัญในเวทีสหประชาชาตินะครับจริงๆหลายประเทศก็ส่งผู้นำคนสำคัญไปมหาอำนาจนะครับชาติใหญ่ก็ส่งไปนะครับแต่ว่าบางครั้งเวทีนี้ก็อาจจะเป็นเวทีที่เราไม่ได้มีเวลามากนักขณะนี้ก็รอกำหนดการว่าจะขึ้นพูดเมื่อไหร่นะครับผมจำได้ว่าตอนที่ไปร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็ได้ฟังสุนทรพจน์ของนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีนะครับของผู้นำนะครับของลิเบียซึ่งเขาให้พูดประมาณ10นาทีแต่ว่าท่านก็พูดไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับก็ก่อนพูดท่านก็เดินทักทายทุกคนในหอประชุมใหญ่นะครับก็อันนี้ครับเป็นความน่าสนใจอีกแบบนึงนะครับของผู้นำหรือว่าตอนที่สหรัฐนะประธานาธิบดีไปเราก็คงเห็นข่าวมาบ้างแล้วนะครับก็มีเรื่องขลุกขลักบันไดเลื่อนไม่เลื่อนบ้างแล้วก็มีการโต้กับจีนบ้างเป็นต้นนั่นนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่จะไปสหรัฐเนี่ยก็มีหมุดหมายที่ญี่ปุ่นนะครับเข้าใจว่าเป็นการเดินทางไปประชุมแบบทีมของประเทศไทยไม่ได้เป็นการเชิญ อย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเราคงเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นแขกของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ว่าเมื่อเดินทางผ่านไปยังอเมริกาต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นหรือว่าทางอังกฤษนะครับก็คงได้พบกับทางคณะทำงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราแล้วคงจะมีการพบกับนักธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีการ

พูดคุยกันในเรื่องการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็พูดกันถึงเรื่องญี่ปุ่นจะถอนทุนจะถอนกิจกรรมไปจากประเทศไทยกันอยู่หนาหูก็คงจะไปกระตุ้นระวัดระวังอย่าให้เขา

0: ก็เป็นการเดินทางที่ถือว่าต้องทำนะครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับแล้วก็ถ้าทำได้ดีก็จะอย่างน้อยๆภาพลักษณ์ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่คนไทยฝากไปก็เยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องกัมพูชาที่อยากจะให้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าในเวทีไหนคนไทยก็ต้องการให้ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ต้องดูบรรยากาศด้วยนะครับว่าบรรยากาศสอดคล้องขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนของเรานะครับในการที่เข้าสู่กระบวนการประนอมแล้วก็นะครับหาทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายในอนาคตครับ
1: อันครอสเนี่ยนะครับอาจารย์ครับที่จะทำให้กลับมาคุยกันแบบทวิภาคีนะครับอย่างครับ
0: ครับคือกระบวนการประนอมนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรของสหประชาชาตินี่คือการไก่เกลี่ยภาคบังคับ
2: คือ
0: บังคับให้ต้องไก่เกลี่ยนะครับเราเป็นภาคีนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาไก่เกลี่ยเราก็ต้องถอนตัวแต่เราก็สมัครใจที่จะเข้าสู่กระบวนการภาคบังคับแบบไก่เกลี่ยนะครับซึ่งจะไม่ผูกพันเราทางกฎหมายก็จริงนะครับแต่ก็จะมีข้อเสนอที่จะให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยขณะนี้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่เริ่มกระบวนการอย่างที่เราเห็นนะครับมีการแถลงจุดยืนไปแล้วรอบนึงแล้วคงจะมีการประชุมของแต่ละประเทศกับกรรมการ5ท่านที่เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับสิงคโปร์เป็นพื้นที่กลางที่เป็นสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือว่า Permanent Court of Arbitration หรือที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซ
2: ึ่
0: งก็ใช้กฎหมายที่เราเรียกว่าอนุสัญญานะครับทางทะเลนะครับหรืออันครอสนะครับก็จะบังคับให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกันเปิดเผยถึงนะครับหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วกรรมการก็จะลองพิจารณาดูว่าอาจจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลได้ไหมนะครับแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นคดีแรกของโลกเนี่ยก็คือของออสเตรเลียกับของเตมอร์เนี่ยกรรมการก็แนะนำให้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับอันนั้นก็เป็นคดีแรกของเราเองเรายืนยันชัดเจนนะครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์ก็ได้ยินมาแล้วนะครับว่าเราจะไม่พัฒนาพื้นที่ร่วมกันก่อนจนกว่าเส้นจะชัดเจนเรื่องเหล่านี้ก็คงจะมีการสะท้อนที่สหประชาชาตินะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอย่างการคุยนัดแรกเรื่องของอันครอสนัดแรกที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะยกแรกเองเนี่ยถ้ามองว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยอันนี้มีความชัดเจนออกมาไหมคะหรือในแต่ว่าถ้าดูเนื้อหาจริงๆแล้วไทยกับกัมพูชามียุทธศาสตร์ในการมองพื้นที่ทับซ้อนที่แตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์ครับครับคือครั้งแรกเป็นการแถลงนะครับจุดยืนนะครับเป็นการแถลงท่าทีนะครับแล้วก็เป็นการรับฟังของแต่ละฝ่ายก็ตัดสินยากนะครับเพราะว่าได้เปรียบเสียเปรียบนี้ก็อยู่ที่กรรมการทั้ง5ท่านจะคิดนะครับอยู่ในใจของกรรมการนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราทราบดีว่าในใจของกรรมการเนี่ยอยากจะให้ปรองดองกันประนอมกันแล้วก็ไม่อยากจะชี้ให้ใครชนะแพ้แต่ฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเจตนารมณ์ของการไก่เกลี่ยของศาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูทีท่าเนี่ยก็จะต่างกันเยอะนะครับ
2: ค
0: ุณจุลรัตน์ก็เห็นนะครับทีท่าของเราเนี่ยก็ค่อนข้างสะท้อนความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่เราถูกกระทำนะครับแล้วก็เราก็มีลักษณะที่ยังไม่อยากจะคุยกันเรื่องอื่นนะครับเรื่องผลประโยชน์อื่นๆซึ่งจริงๆตรงนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางกรรมการด้วยนะครับแต่เราอยากจะยืนยันเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งมันจะยากนะครับในที่สุดแม้แต่ศาลโลกที่ตัดสินเรื่องพระวิหารเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ยังเดินไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าท่าทีของเราเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งออกแคบลงแต่ว่าคนไทยก็พอใจนะครับแล้วก็บอกว่าถึงจะแคบยังไงมันก็ปลอดภัยแต่เพราะว่าถ้าไปแบ่งผลประโยชน์อาจจะมีปัญหาหรือไม่แต่ว่าในกรณีติมอร์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับเวลาแบ่งผลประโยชน์เหล่านี้มันก็ไม่ได้กระทบกับเส้นเขตแดนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการจะสามารถหาทางออกในการนะครับพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยไม่กระทบกับความ แปรปรวนหรือว่าการอ้างกรรมสิทธิ์หรือไม่หลายคนก็ยังไม่ไว้ใจกัมพูชานะครับเรื่องนี้

0: ก็ถือว่าโดยสรุปเราอาจจะพูดไม่ได้ว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่พูดได้ว่าจุดยืนของเราไม่ค่อยสอดคล้องกับจุดยืนของกรรมการเท่าไหร่ครับ
1: ครับแม่เข้าใจก่อนหน้านี้เองนายกอนุทินก็เคยประกาศชัดเจนไม่ยอมรับรายงานพิเศษของ UN โดยนายทรอมแอนดรูสรอบนี้เราไปขึ้นเวที UN นี่น้ำหนักเราจะลดลงหรือเปล่าครับอาจารย์หรือแอนดรูจะมาหลอกล่อเราอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: เป็นการปรับน้ำหนักใช่ครับเป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับคุณไปครับว่าถ้าเราไปแล้วกลับมาเนี่ยเราปรับน้ำหนักให้เรามีความชัดเจนหรือว่าได้เปรียบขึ้นมากว่าเดิมได้หรือไม่นะครับจริงๆผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้3ข้อในโซเชียลมีเดียส่วนตัวผมไปแล้วนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยถือไพ่3ใบที่เขาคิดว่าเขาได้เปรียบที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาคิดเขาได้เปรียบเพราะเขาชนะคดีเรามาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าหลักฐานต่างๆของทางฝรั่งเศสที่เขาประกาศเส้นแขนแดนเองหรือที่เราประกาศทั้งหมดเหล่านี้โดยกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเขาค่อนข้างได้เปรียบเขาคิดแบบนั้นนะครับแต่เราก็คิดว่าในบางเรื่องเช่นเรื่องเกาะกูดนะครับถ้าเอาตามมาตราของอันคอสก็อาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำแต่ว่ากัมพูชาเขาคิดว่าเขาได้เปรียบแน่เพราะว่า2ครั้งในกรณีพระวิหารนะครับอันแรกคือไพ่ใบแรกแล้วว่าเขาได้เปรียบข้อแรกแต่ข้อที่สองเรื่องสหประชาชาตินะครับคณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับกัมพูชาเขาคิดว่าเขาไม่เสียเปรียบนะครับเขาได้กล่าวหาเขาได้โจมตีอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ทางไทยเนี่ยต้องพูดขึ้นมาในเรื่องเหล่านี้ในทุกเวทีรวมทั้งเวทีประนอมซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับบรรยากาศการประนอมแต่เราก็มีความจำเป็นในระดับหนึ่งนะครับเพื่อปรับน้ำหนักให้อย่างน้อยก็ไม่เสียเปรียบกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเขาคิดว่านานาชาติสหประชาชาติสมาชิกประเทศเล็กประเทศน้อยส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นใจเขามากกว่าในฐานะผู้ถูกกระทำนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นแนวทางการต่อสู้ของกัมพูชาส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้เปรียบตามแนวชายแดนนะครับการวางกำลังแต่เขาก็พยายามเต็มที่ที่จะสร้างเสริมนะครับความสามารถความเข้มแข็งเราเห็นการสร้างบังเกอร์เติมกำลังเติมอาวุธแล้วก็คิดว่าถ้ามีการปะทะกันอีกเขาอาจจะได้เปรียบในเวทีสหประชาชาติเวทีของศาลนะครับก็ต้องระวังการปรับหลักของเราในสัปดาห์นี้ก็สำคัญที่จะลดทอนความไม่ได้เปรียบหรือความเชื่อของเขานะครับ
2: ค
0: ุณจักรเพชรครับความเชื่อของเขาว่าเขาจะไม่ได้เปรียบเราครับ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยอย่างหลายคนจับตานะคะผ่านครั้งแรกไปแล้วเนี่ยพอครั้งที่สองเองเนี่ยถ้าเราจะต้องวางหมากวางเกมหรือวางยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามันจะต้องเป็นโจทย์ใหญ่ในรูปแบบไหนยังไงอะคะ
0: ครับก็จะต้องเป็นโจทย์ทางกฎหมายแบบเข้มข้นเลยนะครับครั้งแรกนี่เราก็ใช้ภาษาตามที่ท่านรัฐมนตรีพูดว่าเราเต้นฟุตเวิร์กนะครับเราผลักดันประเด็นทางการเมืองให้ชัดเจนนะครับเราผลักดันในประเด็นของผู้ที่ถูกกระทำแต่ครั้งต่อไปจะมีการเรียกให้ทางแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อพูดคุยกับกรรมการ5ท่านนะครับแล้วก็ยื่นนะครับเอกสารเพิ่มเติมถ้าเป็นไปได้นะครับเอกสารเนี่ยน่าจะส่งไปแผนที่น่าจะส่งไปแล้วแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันแต่ละฝ่ายกับกรรมการนะครับแล้วก็กรรมการก็จะเริ่มลงพื้นที่นะครับเราตรวจสอบเอกสารตรวจสอบพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและสุดท้ายก็จะกลับมาเริ่มเขียนรายงานนะครับแล้วก็จะสรุปรายงานแล้วก็จะส่งข้อเสนอแนะนะครับให้กับทั้งสองประเทศเพื่อนำไปนะครับใช้ประโยชน์นะครับให้เกิดสันติภาพให้เกิดการประนีประนอมกรรมการ5คนอย่างฝ่ายไทยก็มีทั้งที่มาจากเยอรมันนะครับมาจากแอฟริกาใต้แต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมาจากฝรั่งเศสด้วยนะครับมาจากเดนมาร์กแล้วก็ประธานเรากับกัมพูชาเลือกก็มาจากออสเตรเลียก็ต้องดูนะครับว่า5ท่านเนี่ยแต่ละจังหวะแต่ละการประชุมกันซึ่งจะไม่มีการถ่ายทอดสดเหมือนครั้งแรกนะครับจะมีทีท่าไปในทางไหนต้องจับชีพจรเป็นอย่างใกล้ชิดเลยครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับ
1: เดี๋ยวรอดูครับว่ารอบนี้เราจะมีอะไรเป็นวาทกรรมเด็ดๆเจ็บๆให้ทางกัมพูชาได้ไปคิดกันบ้างด้วยนะครับว่ารองนายกศรีศักดิ์จะแสดงสปีดได้สมบทบาทการทูตเชิงรุกอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานอย่างสูงนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความ

0: มั่นคงแล้วก็การต่างประเทศนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่านายกก็บอกแล้วบอกว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคำว่าเตรียมพร้อมของนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมแบบเต็มทีมเลยนะถ้ามีการหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยในการขึ้นที่จะมาพูดนะคะก็เตรียมที่จะชี้แจงด้วยพูดถึงเรื่องของเวทีที่จะไปเนี่ยจริงๆก็อย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปนะคะไม่ใช่จับตามองเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นไทยแล้วก็กัมพูชาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยการเดินทางไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าได้พบกับทางผู้บริหารหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็เห็นว่าตามกำหนดการเนี่ยเดี๋ยวจะไปพบผู้บริหาร Google ที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็จะไปเจอคนไทยที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือทวิภาคีเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเนาะที่เป็นภารกิจที่ไทยจะไปนำเสนอในเรื่องของจุดยืนแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะคะก็ต้องติดตามนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการให้น้ำหนักในเรื่องของประเด็นการต่างประเทศความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญแต่ที่แน่ๆเนี่ยการเดินทางไปในเวทีนี้นะคะ UNGA เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีในการที่จะไปสร้างความเชื่อมั่นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปณิธานบอกไปนะคะมีโอกาสเลยมีโอกาสในการที่จะได้พบผู้นำหลายประเทศผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเป็นอีกหนึ่งโอกาสด้วยที่จะได้นำเสนอเรื่องของทิศทางของไทยโดยตรงด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 15:34 นะคะช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณติ้งหนุ่ยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังรอเรื่องของประเด็นใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดกติกาที่จะมาควบคุม Data Center นะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็พูดถึงใช่ไหมคะว่ามันยังมีเรื่องของคำนิยามอะไรต่างๆที่ยังไม่ครอบคลุมนะคะแล้วก็เรื่องของการวางหลักเกณฑ์นะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะคะล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพราะว่าทางคุณดนุชานะคะพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะคะท่านเองก็ในฐานะกรรมการแล้วก็เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเรื่องของการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจ Data Center เนี่ยเห็นว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเพราะว่าเขาเคยจำได้ว่าเขาประชุมกันทุกหน่วยงานเรียกมาประชุมกันเนาะแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยทยอยส่งข้อมูลเข้ามาณเวลานี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลส่งเข้ามาแล้วด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งข้อมูลผู้ให้บริการ Data Center ในปัจจุบันว่ามีทั้งหมดกี่แห่งมีอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของ Data Center เนี่ยรวมไปถึงเรื่องที่เราคุยกันนะคะว่า Data Center แต่ละขนาดเนี่ยเขาใช้ค่าเฉลี่ยของไฟฟ้า ของน้ำอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนแต่ละขนาดเพื่อนำมาใช้ประกอบในการกำหนดมาตรการควบคุมนะคะอย่างเรื่องของไฟฟ้ากระทรวงพลังงานเนี่ยเขาจะเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์ในการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม

0: ขณะที่เรื่องของอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันมีการกำหนดอัตราสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือการกำหนดขนาดของ Data Center แต่ละประเภทโดยหากโครงการมีลักษณะเข้าข่ายเป็นอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะต้องพิจารณาสถานที่ตั้งให้เหมาะสมนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีนักวิชาการเนี่ยออกมาบอกว่ามันจะต้องมีการจัดโซนนิ่งไหมมันจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มันจะไม่อยู่ใกล้ชุมชนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะฉะนั้นเองเนี่ยการตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่กำหนดเพื่อจะป้องกันนะคะสิ่งที่เขาเป็นห่วงว่าจะมีการไปแย่งทรัพยากรนะคะอย่างเช่นน้ำเรื่องของไฟอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยที่ไปกระทบภาคครัวเรือนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ได้มีการคุยกันส่วนที่เป็น data center นะคะที่เป็นขนาดใหญ่อะค่ะ hyper scale แบบนี้ใช่คุณดนุชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องกำหนดเกณฑ์ระดับการใช้ไฟฟ้าไปที่100เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดนะเดี๋ยวคงจะต้องมีการเคาะแล้วก็รอการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนด้วยส่วนเรื่องของกรอบเวลาหลังจากคณะกรรมการประชุมนัดแรกไปเนี่ยเมื่อ4กันยายนแล้วก็กำหนดกรอบการรวบรวมข้อมูลภายใน1เดือนนะคะเมื่อได้ข้อมูลและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ครบถ้วนแล้วเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวท่านบอกว่าก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการร่างนโยบายละทีนี้ก็จะเป็นร่างนโยบายสำหรับทำธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะร่างออกมา1 2 3 4ว่าจะต้องทำอะไรดูแลกันยังไงภายใต้กฎกติกาแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็จะไปพิจารณาในการออกแบบกลไกในการอนุญาตแล้วก็รวมไปถึงการกำกับดูแลด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันกระจัดกระจายไปหลายหน่วยงานเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนไฟก็จะเป็นอีกกระทรวงนึงเหมือนน้ำก็จะเป็นอีกหน่วยงานนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ต่างๆแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นอีกหน่วยงานนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเอามารวมกันนะคะทำเป็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดเหมือนรวมเป็นข้อมูลแบบหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยค่ะเออฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องหาข้อสรุปเนาะว่าหน่วยงานใดเคาะออกมาว่าใครจะเป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับดูแลด้วยแต่ว่าเกณฑ์ควบคุมธุรกิจ Data Center เนี่ยจะสามารถบังคับใช้ได้จริงทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะท่านบอกว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนตุลาคมนะก็พยายามที่จะหาข้อสรุปแล้วก็ร่างนโยบายแล้วก็กฎกติกาอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายฝ่ายภาครัฐเองผู้ประกอบการเองด้วยนะคะก็กำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับกติกาใหม่นี้ด้วยค่ะก็มาแจ้งให้ทราบนะถือว่าเป็นความคืบหน้าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตามกันมาตลอดสำหรับ Data Center ค่ะ
1: ก็เรียกว่ารัฐบาลกำลังเร่งออกระเบียบรองรับเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ยื่นแผนไปก่อนหน้านี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ด้วยเพื่อจะไม่ได้กระทบกับพื้นที่ข้างเคียงก็เรียกว่าเป็นการเปิดทางให้เอกชนได้ปรับตัวและก็เตรียมบังคับใช้อัตราค่าไฟสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะและที่เป็นระดับ Hyper Scale ครับที่ใช้ไฟตั้งแต่100เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องออกไปอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่กำหนดเท่านั้นนะครับห้ามไปตั้งกระจายในเขตเมืองมาอยู่แถวพระราม9รามคำแหงแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนจะเกิดความกังวลในการแย่งใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างบ้านฉางระยองเองก็เกิดความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ขนาดอยู่ภาคตะวันออกใกล้นิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคุณเก๋ก็ยังเกิดข้อกังวลในลักษณะของ Data Center จะมาแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านฉางอีกอ่ะนี่ก็คือดราม่าล่าสุดว่าทำไมคนถึงกังวลเหลือเกินครับ
0: นะคะก็ส่วนประเด็นอื่นๆนะก็มีให้ตามกันนะคะต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการหาร่องรอยเรื่องของรอยรั่วนะที่ท่อร้าวอะไรต่างๆเนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นทางผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมเนี่ยออกมาบอกว่าเจอแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอเรื่องของน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำแถวๆคลองเตยใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ลื้อดูกันโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเนี่ยใช้เวลาในการค้นหาต้นต่อเนื่องกันมาแบบว่าเป็น10วันแล้วค่ะล่าสุดเจอแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจอจุดพบนะคะเป็นจุดผิดปกติค่ะบนท่อส่งน้ำมันนะคะก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

0: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยค่ะท่านไลฟ์สดรายงานความคืบหน้าเลยนะเพราะหากันมาเป็น10วันแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอเป็นรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันความยาวประมาณสัก9เซนติเมตรค่ะแล้วจุดเนี้ยมันมีน้ำมันซึมออกมาจริงๆด้วยนะคะก็มีการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดประกายไฟด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงจากน้ำมันแล้วก็ไอระเหยแล้วก็เมื่อเปิดตรวจสอบเนี่ยไปเจอค่ะไปเจอเป็นตัวท่อด้านในเนี่ยมีลักษณะโค้งงอแล้วมันก็เกิดรอยร้าวค่ะตรงนี้เลยเห็นว่าเป็นรอยรั่วเลยนะคะตรงนี้ก็มีคราบน้ำมันเนี่ยสะสมอยู่ด้วยนะคะทีนี้สาเหตุเบื้องต้นทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินหรือเปล่านะคะ เป็นการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณตอม่อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันมีฐานรากแล้วก็เสาเข็มรองรับก็จะทรุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบเนี่ยไม่ได้มีฐานรากก็อาจจะทรุดตัวมากกว่าฉะนั้นเองเนี่ยมันพอมันทรุดตัวเนี่ยมันก็อาจจะไปแบบว่าไปทับกันอะไรแบบนี้นะคะเมื่อท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีการทรุดตัวแล้วเกิดมีความต่างระดับกันเนี่ยก็เลยเกิดแรงกระแทกแรงกดบริเวณรอยต่อก็อาจจะทำให้ท่อเนี่ยโค้งงอแล้วก็เกิดรอยร้าวแล้วก็เกิดรูรั่วนั่นเองนะคะทีนี้เจอเนี่ยประมาณสัก9เซนติเมตรค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือไม่หรือจะมีจุดอื่นๆอีกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไล่ค้นนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีน้ำมันเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกทม.นะคะฉะนั้นเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องตรวจสอบไล่ทั้งระบบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่ตรวจพบในระบบระบายน้ำแล้วก็มานั่งเคาะสรุปสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าหยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วนะแล้วก็จำกัดพื้นที่สูบของเหลวที่มีการปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของไอระเหยด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะคะก็ต้องทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ทางกทม.เนี่ยก็เตรียมที่จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดเลยที่พาดผ่านบริเวณตอม่อทางด่วนเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันการเกิดเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้อีกนะคะก็จะพิจารณาสภาพของท่อสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็จุดที่มีความแตกต่างของฐานรากแล้วก็ที่มีการทรุดตัวของพื้นดินด้วยนะคะอ่ะก็ไล่หากันมาเกือบ13วันแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เจอ1จุดด้วยกันนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานเลยที่ร่วมกันค้นหามา13วันแล้วอ่ะนะคะ
1: ปรับ13วันจนกระทั่งพบจุดที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ารั่วหรือแค่ซึมดีคุณเก๋เพราะว่าตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันพบน้ำมันปนเปื้อนแล้วก็มีกลิ่นฉุนรุนแรงบริเวณสะพานยกระดับพระราม3ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้รับผิดชอบแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านบอกว่าท่อไม่ได้แตกแต่ว่ามันเป็นแค่การซึมเท่านั้นเองใช่ไหมรวมถึงมีการชี้แจงในระยะแรกว่าท่อเนี่ยยังไม่พบรอยรั่วเด่นชัดทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ว่าเป็นการลดทอนความรุนแรงของปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้ขนาดว่ารั่วเอ้ยขนาดว่าซึมใช่ไหมชาวบ้านยังเหม็นกลิ่นที่ออกมาไม่ไหวเลยนะครับก็เรียกว่าจุดที่เกิดเหตุก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่คุณเก๋บอกก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยเส้นทางส่งท่อน้ำมันสำคัญไปยังช่องนนทรีดอนเมืองสุนภูมิแล้วก็อยุธยาก็ต้องงดส่งกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องซ่อมแซมปลอกท่อส่งน้ำมันนะครับก็นี่คือรอยร้าวที่อยู่ใต้ท่อส่งน้ำมันที่เป็นความเสียหายก็เดี๋ยวรอดูแล้วครับว่าแผนระยะยาวของท่านผู้ว่าชัชชาติที่สั่งให้ทำเช็คลิสต์แล้วก็ตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดในกทม.ที่มันพาดผ่านแนวตอม่อเนี่ยจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภัยรุนแรงแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ
0: นะคะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นที่บ่อกุ้งนะคะที่นครศรีธรรมราชโอ้โหคุณผู้ฟังเจ้าของบ่อกุ้งนี่บอกว่าตกใจมากเจอปลาบ่อคางดำ 2.5 ตันบุกบ่อกุ้ง
1: ไปถึงนู่นแล้วเหรอ
0: เกษตรกรนี่ถึงขนาดบอกว่าเข่าทรุดเลยนะเพราะว่าขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียวจากปกติเนี่ย เก็บได้อยู่ที่7-8 ตันนะคะตอนนี้

0: เนี่ยเหลือน้อยมากเลยถึงขนาดแบบว่าขอนะคะทำหนังสือขอเลยขอวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยช่วยประกาศการแพร่ระบาดเป็นเขตภัยพิบัติเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยก็จะได้รับเรื่องของสิทธิ์ในการเยียวยานั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีรายงานเข้ามานะคะ 3-4 อำเภอตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทวีความรุนแรงแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้จะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็พยายามอยากจะให้หน่วยงานของจังหวัดเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็อยากจะให้มีการขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับมีการแพร่ระบาดแล้วก็ขยายวงกว้างเป็นอย่างมากเลยโดยคุณสมพิษนะเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ได้จับกุ้งในบ่อที่เลี้ยงมาเนี่ยจนครบกำหนดนะคะมีการปล่อยกุ้งลูกกุ้งอะค่ะปล่อยลูกกุ้งไป 400,000 กว่าตัวแต่ได้กุ้งมาแค่4ตันเองปกติเนี่ยเขาจะได้7-8ตันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าขาดทุนเลยขาดทุนย่อยยับเลยนะคะเพราะว่าในบ่อเนี่ยมีปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วจับนะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ลงทุนไปอะรวมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโดยสรุปเนี่ยแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในเขตอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็สัตว์น้ำทั้งชมรมกุ้งสงขลานครศรีธรรมราชเกษตรกรทั่วไปเนี่ยขอร้องเรียนเลยแล้วก็ขอความช่วยเหลือมายังสภาเกษตรกรเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเดิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่หลายตำบลของปากพนังฝั่งตะวันออกไปจนถึงเขตหัวไซแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังอะค่ะแล้วมันก็มีการลุกเข้าไปในแม่น้ำปากพนังจนถึงนะคะเกือบแบบว่าจะถึงแบบว่าปากทะเลอ่าวไทยอะไรแบบนี้ค่ะก็เกษตรกรเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอยากให้เข้ามาดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะคะแล้วก็เหมือนมีการเรียกร้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเพราะว่าเกษตรกรเองเขาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่วันนี้เจอนะคะสำหรับเรื่องของปลาหมอคางดำยังไม่หมดเลยนะ
1: น่าเชื่อว่าไปไกลถึงปากพนังแล้วนะครับก่อนหน้านี้ปลาหมอคางดำบุกที่กาฬสินธุ์คนตกอกตกใจโดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ที่ไปเจอปลาหมอคางดำอยู่ในเขื่อนลำปาวแล้วก็พบว่ากระจายตัวไปถึง3จุดเลยทีเดียวอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่ตอนนี้ภาคอีสานก็หวาดผวาทางใต้ก็มาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนเองเห็นว่ามาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลก็คือมีคำสั่งจากศาลปกครองกลางให้กรมประมงเร่งแก้ไขแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำทั่วประเทศให้เสร็จสิ้นภายใน180วันก็ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ตั้งศูนย์อำนวยการติดตามแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอยู่แล้วก็จัดสรรงบประมาณกลางที่เหลือประมาณ350ล้านบาทเอามาตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วใน21จังหวัดที่เป็นจังหวัดเสี่ยงมาดูว่าต้องเพิ่มไปอีก1จังหวัดหรือเปล่าทางนครศรีนะครับอันนี้จะเป็นการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำแล้วก็รับซื้อไปแปรรูปทำน้ำหมักหรือว่าเมนูอาหารก็ตอนนี้เองฝ่ายค้านและก็ภาคประชาชนครับยังคงจับตามองมาตรการ3เดือนจากนี้ไปว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ขนาดไหนครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะอ่ะขยับมาดูนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างค่ะคุณติ้งหนุ่ยได้ดูคลิปนะคะที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ไหมที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยขับเข้าไปใกล้ๆช้างอะค่ะพ่องาทองแล้วก็ต้นกล้าค่ะที่เป็นช้างป่าพ่อลูกอะค่ะที่เขาเดินอยู่บนถนนภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะค่ะเขากำลังเดินนะแต่ว่าจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาในระยะแบบว่ากระชั้นชิดมากแล้วพุ่งตรงไปหาช้างนะคะแล้วก็โอ้โหคลิปนี้เนี่ยคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะมากว่าโอ้ลักษณะการทำแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะทำให้ช้างเกิดความตกใจแล้วที่สำคัญนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

0: เป็นอย่างมากแล้วก็คลิปนี้พอเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียนะคะคนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการเรียกร้องให้ดำเนินการกับคนที่ขับขี่รถคันนั้นนะคะแล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเร่งตรวจสอบแล้วก็สืบทราบนะคะจนทราบข้อมูลแล้วนะคะว่ายานพาหนะของคนที่ขับขี่รายดังกล่าวเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเตรียมจะออกหนังสือเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและความปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทางในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังด้วยนะคะโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะบอกว่าได้ออกหนังสือนะคะแจ้งผู้กระทำผิดกรณีเข้าไปใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรแล้วนะคะเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของอุทยานแห่งชาติและที่สำคัญนะคะการกระทำแบบนี้ค่ะคือเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยทั้งในส่วนของการคุกคามสัตว์ป่าแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานด้วยนะคะโอ้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมือเลยนะขอความร่วมมือขอให้นักท่องเที่ยวและคนที่ใช้เส้นทางเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเมื่อพบช้างป่าคุณต้องทำยังไงบ้างคุณต้องหยุดรถแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างน้อยเนี่ย50เมตรแล้วคุณต้องงดใช้ความเร็วงดบีบแตรแล้วก็ต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณต้องจอดรถค่ะคุณต้องจอดรถนะคะไม่ใช่เพราะว่าขับรถเนี่ยฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะเข้าใกล้ช้างแบบนี้เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมากคือถ้าสมมุติว่าภาพเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ตามคลิปที่ออกมาในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าสมมุติว่าช้างเขาตกใจเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะเออ
1: ตัวลูกอ่ะวิ่งหนีไปเลยนะคุณเก๋ให้ดูดีๆเนี่ยคือตัวพ่อเนี่ยพ่องาทองก็ยังงงๆแต่ว่าลูกเนี่ยน้องต้นกล้าตกใจวิ่งหนีเลยนะถ้าดูจากคลิปเนี่ยแล้วก็คนปกติทั่วไปคงจะไม่ขี่เข้าไปใกล้ขนาดนั้นก็เลยมีกระแสข่าวว่าน่าจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกษียณไปแล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าถึงได้กล้าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นได้
0: แต่ว่าความโชคดีอะความโชคดีคือเขาตกใจแล้วเขาหนีไงคือไม่ใช่ว่าตกใจแล้วหันมาทำอันตรายแบบนี
1: ้โอ้โห
0: อันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยกฎก็ต้องเป็นกฎนะคะกติกาก็ต้องเป็นกติกาด้วยนะคะถ้าเจอช้างป่าเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเลยคุณควรหยุดรถเว้นระยะห่างงดใช้ความเร็วแล้วก็อย่าไปบีบแตรหรือไปส่งเสียงดังอะไรต่างๆแล้วก็ต้องไม่จอดรถเข้าใกล้ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเข้าใกล้อยากจะเข้าใกล้อยากจะถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันตรายมากๆนะก็ทางอุทยานก็เลยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนแล้วก็ประจำจุดเสี่ยงตามเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็มีการกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเมื่อพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าหากประชาชนเนี่ยพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งอุทยานได้เลยนะเขามีสายด่วนนะคุณผู้ฟังสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยจำไว้เลยนะคะ4หมายเลขนะคะ1362 1362ก็สามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นที่ฉันเห็นคลิปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาดิฉันก็นั่งดูอยู่เนาะ
1: ครับก็ถือว่าอันนี้เองเป็นเหตุการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นทีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นช้างเนี่ยก็ไม่กล้าไปใกล้หรอกอย
0: ่
1: างผมเนี่ยไปเขาใหญ่ไปเดินป่าไปดูเส้นทางที่เขามีกรณีพิพาทสปกกับที่ดินของอุทยานนะคุณเก
0: ๋
1: เดินอยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นช้างป่าเล่นน้ำโชว์เลยนะฮะ 2-3 ตัวเลยก็เรียกว่าอันนี้คือเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาลงมาให้เห็นแล้วก็มาให้เราสัมผัสแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคุณเก๋นะคุณเก๋กล้าไปใกล้แล้วก็ยังจะหนีนะย
0: ิ่
1: งเห็นมันหูผึ่งนี่ต้องรีบออกห่างตัวมันเลยนะครับ
0: อ๋อมันเป็นลักษณะของเขาใช่ไหมคะถ้าหูแบบว่าเป็นแบบนั้น
1: น่ากลัวมากไม่รู้ว่าผู้ฟังของเราเคยไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็เจอช้างป่าแบบใกล้ชิดกันหรือเปล่านะครับก
0: ็
1: ขอบพระคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับรวมถึงคุณเต้ยบุรพารัมพีอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็ส่งข้อความมาบอกว่าติดตามเราสองคนเป็นประจำนะครับรายการดีมีสาระเป็นอย่างมากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับก็พี่เต้ยบุรพานี่ก็ ยู่นนทบุรีนะไม่รู้ว่าไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกนายกอบจนนทบุรีหรือยังเห็นว่าล่าสุดเนี่ยอดีตสส.เต้พระรามเจ็ดเต้มงคลกิจไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปแบบธรรมดาใส่บ็อกเซอร์ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งว
0: ้
1: ายก็ไม่ใช่เชิงบ็อกเซอร์เท่าไหร่คุณเก๋ถ้ามองดูอาจจะรัดรูปสักนิดหนึ่งเป็นกางเกงรัดรูปเหมือนกางเกงว่ายน้ำหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ถ้าดูไกลๆเต้พระรามเจ็ดออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจแล้วครับที่หน่วยเลือกตั้งที่6ภายในหมู่บ้าน Perfect Place ที่นนทบุรีใส่เสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์บอกว่าอันนี้เป็นชุดออกกำลังกายครับไม่ใช่บ็อกเซอร์แล้วก็บอกว่าวันนี้มาใช้สิทธิ์ตามหน้าที่คาดหวังจะได้นายกอบจนนทบุรีคนใหม่ที่ไม่โกงไม่กินภาษีประชาชนโดยเฉพาะไม่กินหินกินดินกินทรายไม่มาทุจริตเรื่องถนนหนทางต่างๆหรือไปเรียกรับเงินใต้โต
0: ๊ะ
1: แต่ก็ยอมรับว่าสมัยนายกเดที่เสียชีวิตไปก็คุณเต้บอกว่าเคยไปเจอกับตัวแล้วท่านเป็นคนดีมากไม่เคยเรียกรับใต้โต๊ะนี
0: ่
1: ก็ถือว่าอันนี้อดีตนายกท่านเก่าทำเอาไว้ดีมากจึงอยากได้นายกคนใหม่ที่ดีไม่ต่างจากนายกคนเก่านั่นเองครับคุณเก๋
0: ค่ะดิฉันขอปิดท้ายด้วยเรื่องของกีฬาแล้วก็เป็นข่าวดีนะคุณผู้ฟังทัพนักกีฬาทีมชาติไทยประเดิมคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้วค่ะจากการแข่งขันนะคะเทคบอลประเภทคู่ผสมค่ะในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะ IG นาโกย่า2026ค่ะก็ถือว่าโดยในรอบชิงชนะเลิศนะคะผลการแข่งขันปรากฏว่าต้นราชนาวีนะคะพักพงเดชเจริญแล้วก็นิสสุภาวดีวงคำจันทร์ค่ะดีกีแชมป์โลก2สมัยแล้วก็คู่มืออันดับ3ของโลกนะคะเขามีการผนึกกำลังกันระเบิดฟอร์มนะคะโอ้โหเอาชนะคู่จากญี่ปุ่นค่ะไปได้อย่างเด็ดขาดเลย2ต่อ0เซตนะคะด้วยสกอร์12ต่อ4แล้วก็12ต่อ5ค่ะทำให้ทัพนักกีฬาไทยประเดิมเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมไปเรียบร้อยแล้วค่ะปิดท้ายด้วยข่าวดีข่าวนี้นะคะจริงๆเนี่ยไม่เกินความคาดหมายนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เราบอกกันไปก็ถือว่าเป็นอีก1เหรียญที่มีการตั้งเป้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าท่ามกลางความดีของอดีตนายกสมาคมกีฬาเทคบอลบิ๊กมอนพลเอกรณชัยมัชชุสุนทรรวมถึงท่านนายกสมาคมคุณปัจจุบันพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัสพงษ์อัจรันพงษ์ครับก็สร้างความปราบปลื้มดีใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้เองก็ยังมีอีกหลายโปรแกรมนักกีฬาที่ทัพนักกีฬาไทยจะได้ชิงชัยกันก็รอติดตามกันนะครับสำหรับโปรแกรมชิงชัยเอเชียนเกมในวันนี้มีการถ่ายทอดหลายกีฬาเหมือนเดิมครับ
0: ใช่ค่ะส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยด้วยนะคะปิดท้ายด้วยข่าวดีข่าวนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของแชร์ล็อกคอเดตแล้วนะคะติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทรพงษ์ลงพื้นที่ MRT เตาปูนหลังไฟฟ้าลัดวงจรสั่งกรมรางรฟม. BEM เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมคืนนี้ลุ้นเปิดบริการพรุ่งนี้เช้าต้องมั่นใจความปลอดภัยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับกรมการขนส่งทางรางรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แล้วและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ

0: EM อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการต้องผ่านการตรวจสอบระบบและยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.และ BEM ต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและผู้โดยสารทุกคนก่อนเปิดให้บริการแม้จะมีเป้าหมายเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมทางสำรองโดยประสานขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนขณะที่รฟม.เร่งแก้ไข MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อขณะนี้รฟม.ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้โดยเร็วและปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลขาสภาพัฒน์คาดเกณฑ์ควบคุมธุรกิจ Data Center ได้ข้อสรุปมีผลเริ่มใช้จริงกลางตุลาคมนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เปิดเผยความคืบหน้าการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางเกณฑ์ควบคุมธุรกิจ Data Center ว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเข้ามาแล้วส่วนหลักเกณฑ์เรื่องไฟฟ้ากระทรวงพลังงานจะต้องกำหนดว่าจะมีเกณฑ์ควบคุมการใช้ปริมาณเท่าใดส่วนอัตราค่าไฟมีอยู่แล้วซึ่งจะใช้อัตราค่าไฟสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะนอกจากนี้จะออกเกณฑ์ควบคุมขนาดของแต่ละประเภทหากเข้าเกณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องตั้งอยู่บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่กำหนดโดยไม่ให้กระทบต่อภาคครัวเรือนส่วนไทม์ไลน์การดำเนินการหลังครบกำหนดได้ข้อสรุปภายใน1เดือนเมื่อได้ข้อสรุปจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการร่างนโยบายสำหรับ Data Center คาดว่าการควบคุมเกณฑ์ควบคุม Data Center จะสามารถบังคับใช้จริงไม่เกินกลางเดือนตุลาคมคอมมานโดลุยจับผู้ต้องหาบัญชีม้าคดีหลอกลงทุนหางานออนไลน์3พื้นที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายกฤษณพงษ์ปิ่นสุวรรณอายุ49ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3ศาลทั้งศาลจังหวัดชลบุรีศาลอาญาพระโขนงและศาลจังหวัดพิษณุโลกโดยสามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณหน้าห้องพักย่านซอยเอกมัย 99/2 แขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคมปี67ผู้ต้องหารายนี้เข้าร่วมโครงการมิจฉาชีพเข้าร่วมเครือข่ายมิจฉาชีพใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียหลอกลวงประชาชนด้วยการโพสต์ชวนเชื่อผ่าน Facebook แอบอ้างเปิดรับสมัครงานชวนลงทุนเมื่อเหยื่อหลงเชื่อกดติดตามเข้าไปก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE หลอกให้โอนเงินลงทุนตามขั้นตอนซึ่งพบว่าทำเป็นขบวนการจนมีผู้เสียหายกระจายใน3พื้นที่ได้แก่ชลบุรีพิษณุโลกและกรุงเทพรวมมูลค่าความเสียหายทะลุ 1,200,000 บาทสอบสวนเบื้องต้นนายกฤษณพงษ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าสมุดบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพนำไปใช้นั้นตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการหลอกลวงแต่เป็นเพราะเพื่อนสนิทที่เคยทำงานด้วยกันมายืมสมุดบัญชีไปใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าว

0: คุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์
3: สนับสนุนโดยบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ค่ะกับพวกเราสองคนนะคะกู้สอภาครัตนาพงศ์ค่ะ
4: ครับผมโยพีรพลอนุตรสดนะครับเราก็มาจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทนะครับจากรายการชัวร์ก่อนแชร์นั่นเองนะครับหลายท่านเจอเราผ่านทางช่องทางอื่นๆนะครับและเราก็มีช่องทางนี้ด้วยนั่นก็คือ FM 100.5 แห่งนี้นะครับทุกสัปดาห์เจอกัน1ชั่วโมงนะครับคุยกันเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์คุยกันเรื่องของข่าวปลอมข้อมูลเท็จและความรู้เท่าทันด้าน AI นะครับหรือว่า AI literacy ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่อง AI เอาตั้งแต่ว่าไม่โดนมันหลอกไม่เดือดร้อนจากมันไปจนถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากๆและเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เราได้โอกาสมากๆเลยนะครับในการใช้งานในการทำงานในทุกๆวันนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง LINE ของ FM 100.5 นะครับNews 1005 FM นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็เรามีไลฟ์อยู่ที่บน TikTok ด้วยนะครับก็1สัปดาห์พบกันทุกอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับคุณสุภชัยทักเข้ามาทาง LINE นะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วก็เชื่อว่าบน Facebook ก็ทักเข้ามาด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะมีด้วยพี่โ
4: อเนื้อหาวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนก 16:35 นาทีอาจารย์ปริญญาจะเล่าให้เราฟังนะครับถึงกรณีที่เพิ่งเป็นข่าวก็คือมี AI ที่หลุดออกจากการควบคุมหลุดออกไปแฮกบริษัทชาวบ้านอีกแล้วนะครับก็เรื่องราวนี้เป็นยังไงข่าวล่าสุดนี้เป็นยังไงแล้วมันสะท้อนอะไรเพราะว่าในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินข่าวแบบเนี้ยไม่ใช่1ครั้งน่ะ
5: ค่ะ
4: คือเกิน2ครั้ง3ครั้งที่บริษัท AI ต่างๆเนี่ยที่เป็นเจ้าของเลยนะออกมายืนยันออกมายอมรับเรียกว่าออกมายอมรับแล้วกันนะฮะว่า AI ของตัวเองเนี่ยออกไปแฮกคนอื่นโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมให้อยู่ในร่องในรอยได้นะครับก็คือหลุดกรงออกไปก็เลี้ยงไว้ไม่ดีแล้วก็แบบหลุดออกไปนะครับอ่ะนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องราวที่เป็นข่าวสุขภาพ
5: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมฮะเป็นเรื่องอะไรครับ
5: วันนี้เรื่องที่นำมาฝากเนี่ยพี่โอเป็นเรื่องฮิตเหมือนกันนะเกี่ยวกับการดื่มชาแก้โรคต่าง
4: ๆ
5: พี่โอดื่มชาไหมครับปกติ
4: น้อยฮะไม่ค่อยเลย
5: ก็เป็นกาแฟ
4: ใช่เป็นสายกาแฟคือเวลาเปลี่ยนไปดื่มชาทีไรจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นอะแต่ก็ชอบนะครับชอบที่แบบรู้สึกว่าชาเนี่ยมันอร่อยอ่ะมันอร่อยแบบมันนุ่มมันแล้วมันดื่ม
5: เบา
4: ๆแล้วมันดื่มได้เยอะนะครับดื่มได้เยอะกว่ากาแฟบางทีแบบขมใช่ไหมแล้วก็แบบแก้วเดียวเรารู้สึกว่าพอแล้วแต่ชาเนี่ยคือดื่มเข้าไป

0: รู้เรื่องเลยนะฮะ
1: แต่มีรู้สึกว่ามันไม่พอไหมพี่โยกาแฟอินที่ได้รับ
0: แต่มารู้สึกอีกทีน่ะคือตอนไม่ได้นอนเพราะว่ามันรุนแรงมากนะฮะมันรุนแรงมากสำหรับปฏิกิริยาจากชาที่เกิดขึ้นกับผมนะฮ
1: ะ
0: ก็เลยแบบจะกังวลนิดนึงครับเพราะว่าถ้าบางทีชาเนี่ยไปรบกวนการนอนหลับปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะก็แน่นอนเลยวันรุ่งขึ้นนี้เดือดร้อน
1: รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาแบบดื่มชาเงี้ยพี่โอคือตอนที่ดื่มเข้าไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอเลยมีการกินเข้าไปเรื่อยๆแต่พอสุดท้ายเนี่ยรู้อีกทีคือตีสามตีสี
0: ่
1: ว่าเฮ้ยเรานอนไม่หลับแล้วแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเรากินกาแฟเราก็หลับนี่ก็เราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเรากินชาเยอะเกินไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องเตือนภัยด้วยพี่โอโดยที่เขาบอกว่าตอนนี้ก็มีการให้ระวังนะคะเกี่ยวกับอีเมลที่บอกว่าเอ้ยถ้าได้อีเมลเกี่ยวกับแอปเป๋าตังมาเนี่ยให้ระวังนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
0: ส่วนเรื่องชาที่พูดถึงเมื่อกี้คือจะทำอะไรนะฮะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะเปิดคลิปให้ฟัง
0: จะเป็นเรื่องของข่าวลวงเกี่ยวกับชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็คลิสต์5สูตรฮิตว่าดื่มชาแล้วจะรักษาโรคได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามีคลิปมาฝากกันด้วยนะคะพี่โ
0: อครับผมก่อนไปฟังคลิปนะฮะมาอ่านคำกลอนของคุณเทียนท่าฉลองเนี่ยวันนี้ส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะเรียกว่าก่อนเราจะพูดอีกคุณเทียนก็เขียนเสร็จไปแล้วนะครับคำก่อนสิ่งที่ดีมีชัวร์กลัวจริงจังก่อนแชร์แลแล้วหวังฝังใจอยู่ข่าวไขข้องมองไว้ได้รับรู้ช่วยเชิดชูดูดีมีระวังก็เป็นคำก่อนวันนี้เข้าใจว่าฉันทลักษณ์จะแปลกกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นคำกลอนที่ไพเราะเหมือนเดิมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นก็ไปเริ่มเรื่องของชากันเลยนะครับมี5เรื่องที่เกี่ยวกับการดื่มชาเพื่อรักษาโรค
1: ใช่ค่ะ
0: ชานี่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มยอดนิยมเท่านั้นแต่ก็มีการแชร์กันบอกว่าชามันรักษาโรคนั้นโรคนี้จะเป็นยังไงนะไปติดตามในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ครับไปติดตามกันเลยครับบนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตดื่มชาแก้โรคทั้งช่วยแก้ท้องเสียแก้นอนไม่หลับอย่างไรก็ตามกลับมีการแชร์กันว่าต้องระวังการดื่มชามากๆเสี่ยงไตวายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชัวร์ก่อนแชร์อันดับที่5เม็ดบัวชัยเท้าชาตำรายาจีนป้องกันและรักษาโรคจริงหรือ
2: มีส่วนที่จริงนะฮะมีบางส่วนที่ไม่จริง
0: ถ้าหากนอนไม่หลับให้ทานข้าวต้มใส่เม็ดบัว
2: โรคนอนไม่หลับในทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าเกิดจากหลายสาเหตุถามว่าจะใช้เม็ดบัวเนี่ยรักษาทั้งหมดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องแยกภาวะโรคก่อน
0: หัวชัยเท้ากับสมคนทานเป็นประจำทำให้คึกคักมีกำลังวังชา
2: หัวชัยเท้าเนี่ยสรรพคุณดีเหมือนกับโสมคนตัวน้อยๆกินเข้าไปเนี่ยระบบย่อยดีขับถ่ายดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินหัวชัยเท้าคุณไม่ต้องไปหาหมอรักษาเข็มไปยามันก็ผิดอีกอันนี้ไม่ใช่นะ
0: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าและดื่มชาเป็นประจำไม่ต้องพึ่งยาหมอจริงไหมครับ
2: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าให้ทานประจำอ่ะโรคภัยไม่มีเหมือนกับที่พูดตอบไปแล้วเมื่อกี้
0: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าดื่มชาร้อนหมอต้องเปลี่ยนอาชีพไปถือจอบเสียมจริงไหมครับ
2: เช่นเดียวกันมีนิดนึงก็คือว่าดื่มชาประจำคือชาเนี่ยคนจีนต้องดื่มร้อนๆนะครับเพราะถ้าดื่มชาที่เย็นเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อร่างกายนะ
0: อันดับที่4 9คุณประโยชน์ของชาเขียวจริงหรือ
3: จริงในบางเรื่องนะคะมีงานวิจัยพบว่าการดื่มชาเขียวมีแนวโน้มที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยค่ะ
0: ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์จริงไหมครับ
3: จริงค่ะเพราะว่าในชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะถ้ามีมากก็จะทำให้เซลล์มีความเสื่อมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่โรค NCD ในอนาคตได้เหมือนกัน
0: ชาเขียวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงไหมครับ
3: จริงค่ะโพลีฟีนอลมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อแอลฟาอะไมเลสเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะย่อยแป้งนะคะมันจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนก็เวลามันทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแป้งก็ไม่ถูกย่อยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมแป้งเข้าไปได้น้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยความที่ชาเขียวเรากินเป็นอาหารเราไม่ใช่กินเป็นยาดังนั้นเนี่ยถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วคุณหมอให้ยามาก็ยังต้องกินยาอยู่นะคะชาเขียวอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในการควบคุมน้ำตาล
0: อันดับที่3 6ประโยชน์ของคอมบูชาจริงหรือ
4: จริงบางส่วนครับแล้วก็มีข้อความที่ไม่จริงด้วยครับการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับสัตว์ทดลองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อศึกษาในคนจะให้ผลเช่นเดียวกัน
5: เขาบอกว่าคอมบูชาป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
4: อาจจะช่วยป้องกันหรือลดจำนวนหรือยับยั้งไม่ให้เพิ่มจำนวนได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์
5: เขาบอกว่าคอมบูชาช่วยคุมระดับน้ำตาลได
4: ้ในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ให้ตัวของคอมบูชากับหนูทดลองที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะครับพบว่าเมื่อหนูได้กินตัวของคอมบูชาระยะเวลาประมาณ15วันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจะให้ผลเช่นเดียวกับในมนุษย
5: ์อันดับที่2ชาใบมอนลดความดันตาใสแจ๋วจริงหรือ
6: ไม่จริงครับแต่สมัยก่อนคนไทยเวลาเขากินของคาวเสร็จเขาจะกินหวานล้างปากนะคือเอาใบหม่อนมาต้มแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆกินล้างหวานอีกทีนะคำว่าล้างหวานของเขาเนี่ยล้างน้ำตาลนะคือช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นลดความดันไม่มีครับอันนี้ไม่จริงครับ
7: การที่เอาน้ำมาต้มใบหม่อนไม่สามารถบอกได้ว่าในใบหม่อนจะมีสารอาหารชนิดไหนหรือวิตามินชนิดไหนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาเพราะว่าโดยทั่วไปจอประสาทตาจะใช้วิตามิน A ในการช่วยการทำงานของจอประสาทตาในใบหม่อนไม่ได้มีสารอาหารในกลุ่มพวกนี้
5: และอันดับที่1อันตรายของชามะเร็งลำไส้เสี่ยงไตวายกระดูกพรุนจริงหรือ
3: ทั้ง3โรคนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนที่บ่งบอกว่าการกินชาแล้วจะทำให้เกิด3โรคนี้อย่างเช่นโรคไตวายการกินชาที่เข้มในปริมาณมากในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอาจจะไปเหนี่ยวนำให้คนที่มีภาวะไตทำงานหนักอยู่แล้วทำงานได้แย่ลงแต่ว่าถ้าในคนปกติเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหากระดูกพรุนเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวก็จะช่วยในเรื่องของลดการสลายกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกก็ยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเรากินชาเนี่ยเราจะได้คาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนตัวนี้แหละค่ะจะทำให้แคลเซียมออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น
5: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
0: ์ค่ะนั่นคือเรื่องของชานะครับก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วก็เรื่องของที่แน่ๆเนี่ยก็คือจริงๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปก็สังเกตนะครับคุณมยุรีบอกว่าสมัยก่อนคนจีนดื่มชาร้อนค่ะชอบดื่มชาเย็นคนไทยชอบดื่มชาเย็นจะเกาะลำไส้อันนี้คุณมยุรีบอกนะฮะอะไรจะเกาะลำไส้ฮะแล้วก็คุณมายุรีบอกว่าไม่ค่อยดื่มติดกาแฟสดนะเหมือนคุณกูเลยนะครับ
1: เหมือนพี่โอด้วย
0: นะครับแล้วก็เรื่องดอกอัญชันคือจริงๆแล้ว อะไรที่เป็นอาหารเนี่ยยากมากที่เราจะคาดหวังการรักษาโรคอ่ะนะครับ มันอาจจะบรรเทาอาการบางอย่างที่ไม่นับว่าเป็นโรคเช่นอาจจะมีสรรพคุณแนวแบบสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการบรรเทาอาการแต่มันไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณเวลาที่มีคนบอกว่าดื่มชานี้แล้วแก้โรคนี้ได้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องกินยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะโรคและลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันไปนะครับ
1: ค
0: ุณอัมซ่านะครับบอกว่ายังคิดถึงนายที่นายเซฟโซนแล้วก็ FC พี่โยแวนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารอกำหนดวันที่จะกลับมาอยู่นะครับเพราะว่ามีเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับรายการเล็กน้อยนะครับยังไงก็ติดตามนะสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับในที่นายเซฟโซนคืออีกรายการหนึ่งนะครับทางคลื่น FM 99ซึ่งอยู่ถัดไป2ห้องจากห้องส่ง 100.5 นี่แหละนะครับก็เป็นของอสมทเหมือนกันเราเป็นรายการที่เราพูดคุยกันเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นการสร้าง mindset ด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ฟังกลุ่มประชาชนนะครับก็เป็นความตั้งใจดีของเราแล้วก็ของทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์จากราชกระบังนะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับผม
1: ค่ะ
0: มีเรื่องอื่นเชิญครับ
1: มีเตือนภัยไซเบอร์พี่โยช่วงนี้เนี่ยคือ กู้ว่าหลายคนเนี่ยกำลังใช้เลยนั่นก็คือแอปเป่าตังนะพี่โยเพราะว่าเรามีโครงการอยู่ก็คือ60-40นั่นเองแล้วแน่นอนว่าเวลาแบบมีโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วมีคนใช้เยอะขนาดนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาก็อาจจะใช้ช่องว่างใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุด

เนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนภัยนะพี่โยว่าใครใช้แอปเป๋าตังเนี่ยให้หยุดดูด่วนเลยเพราะว่าหากได้รับอีเมลแจ้งเตือนมาถึงสิทธิพิเศษเนี่ยอย่าคิดเลยนะว่าตัวเองเนี่ยโชคดีเพราะว่าอาจจะทำให้เงินเกลี้ยงบัญชี

0: หรือว่า 60-40 อย่าไปหลงกลกดยืนยันสิทธิ์เด็ดขาดเพราะว่าทางกรุงไทยหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มวงเงินให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะหรือไม่ได้เพิ่มให้กับใครเลยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยหากได้รับอีเมลที่แอบอ้างว่าเป็นธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็คือให้คิดไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็ไม่มีนโยบายในการส่งอีเมลโดยเฉพาะให้กดลิงก์แจกเงินหรือเพิ่มวงเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็อย่ากดอย่ากรอกเลขบัตรประชาชนหรือว่ารหัสเด็ดขาดนะคะถ้าหากไม่มั่นใจอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปที่ธนาคารโดยตรงเลยว่าตอนนี้มีการเพิ่มวงเงินจริงไหมหรือยังไงนะคะจะได้ปลอดภัยค่ะคือเราเห็นเยอะเลยนะพี่โฮโดยเฉพาะแบบเนี่ยอย่างที่บอกว่าโครงการของรัฐบาลต่างๆเวลามีอะไรมาปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพเขาก็มักจะใช้ชื่ออย่างนี้ตลอดเลยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยช่วงหนึ่งที่เขามีการให้โหลดไทยดีอ่ะพี่โอ
1: ครับ
0: ก็คือมิจฉาชีพเนี่ยก็สร้างแอปขึ้นมาจริงๆนะแล้วก็ใช้ชื่อว่าไทยไอดีคือมีความแบบใกล้เคียงกันเนี่ยแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยแอปนั้นก็เป็นแอปปลอมแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นอะไรที่ดูแบบเอ้ยมีการเพิ่มวงเงินหรือมีการให้ดาวน์โหลดแอปอะไรเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการเป็นข่าวถูกหลอกเป็นบัญชีม้าเนี่ยหลายรายนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยก็จงใจและตั้งใจไปเป็นบัญชีม้าก็คือขายเลยนะครับขายบัญชีเพื่อหาเงินประทังชีวิตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางรายเนี่ยถูกหลอกไปเป็นบัญชีม้าถูกหลอกเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าแต่ละรายที่บอกว่าถูกหลอกเนี่ยถูกหลอกจริงหรือเปล่านะครับแต่คนที่บอกว่าสารภาพว่าจงใจไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยจริงแน่ๆแหละแต่คนที่บอกว่าถูกหลอกเราก็ไม่รู้นะครับเมื่อสักไม่นานมานี้นะครับก็สักสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานะครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็มีการจับกลุ่มก็เป็นกรณีที่มีผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีวัย38ปีนะครับไปใช้งานแอปหาคู
0: ่
1: แล้วก็ไปพบคนที่บอกว่าเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็พูดคุยกันผ่านแอปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปคุยกันต่อในไลน์สนิทสนมผู้ชายคนนั้นก็อ้างว่าตัวเองหารายได้จากการลงทุนซื้อทองคําในระยะสั้นแหมพล็อตเรื่องแบบนี้ฟังแล้วก็คือน่าจะต้องรู้แล้วนะฮะถ้าคุณผู้ฟังเจอพล็อตแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะคนอื่นเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับตัวเองหรือกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามนะฮะให้รู้ว่านี่เป็นพล็อตยอดนิยมเลยคือไปเจอที่ใดที่หนึ่งนะฮะประทับใจกันในที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นเขาทักมาทักผิดมาอาจจะเป็นไปบัดซ้ายบัดขวาไปเจอในแอปหาคู
0: ่
1: หรืออาจจะไปคุยกันอาจจะมีคนมาทักคอมเมนต์อยู่ใต้โพสต์ของเรานะครับแล้วก็ทำเป็นอยากรู้จักเราคือให้คิดไว้ก่อนเลยนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยอยากจะรู้จักใครกันหรอกนะครับถ้าไม่ได้มีเหตุผลนะครับแล้วอยู่ๆแหมเราไม่เคยเจอกันเลยอยู่ๆจะมีใครสักคนนึงที่หน้าตาก็ถูกใจเราพอดีนะครับมาทักเราแล้วอยากรู้จักเราเนี่ยก็พยายามอย่าคิดว่ามันจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะถูกเฝ้ามองมานานแล้วก็ได้นะฮะเขาอาจจะรู้แล้วว่าคนคนนี้สเปคเป็นยังไงชอบไปกดไลค์บุคคลหน้าตาแบบไหนแล้วเขาก็ไปสรรหารูปที่เหมาะสมมานะครับแล้วก็เอามาทักเราอย่างแบบเนี้ยดังนั้นขอให้ระวังนะครับถ้าพล็อตนี้นะครับคือไปเจอกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไปรักกันบนโลกออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามแล้วพูดคุยกันไปสักพักแล้วสักพักคนนั้นน่ะก็พูดถึงเรื่องการลงทุนพูดถึงเรื่องการเอาเงินไปให้งอกเงยพูดถึงเรื่องการช่วยให้เงินที่เก็บไว้เปล่าๆเนี่ยมันงอกเงยขึ้นชนะเงินเฟ้อหรือชนะดอกเบี้ยชนะหุ้นผลตอบแทนมากมายอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าพล็อตเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยให้ระวังไว้เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือบอกว่าเขาไปเจอกันที่แอปหาคู
0: ่
1: แอปหาคู่เนี่ยคุยไปคุยมาเนี่ยมันก็คุยยากนะฮะเพราะแอปหาคู่เนี่ยมันจะมีระบบมีกลไกในการเหมือนกับยืนยันตัวตนประมาณนึงดังนั้นการพูดคุยผ่านแอปหาคู่เนี่ยก็อาจจะซับซ้อนกว่านะครับเขาก็เลยต้องย้ายไปคุยกันในไลน์ทีนี้เนี่ยเมื่อเราไปเจอใครสักคนหนึ่งในแอปหาคู่นะเสร็จแล้วคนนั้นแล้วเพื่อนถูกใจกันนะแล้วคนนั้นก็บอกว่าเราไปคุยต่อกันในไลน์ดีกว่าใครจะไปสงสัยใช่ไหมก็คือใครจะไปสงสัยนะครับแต่ขอให้สงสัยแล้วกันนะครับว่า การที่เราคุยกับใครสัก

0: คนหนึ่งในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าย้ายไปคุยกันต่อใน LINE ย้ายไปคุยกันต่อใน Telegram แบบเนี้ยให้เตรียมไว้เลยนะครับว่ากำลังโดนพาไปเข้าแดนสังหารนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยพอย้ายไปอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็จะมีพวกของเขาแหละต้องจะมีหน้ามาบ้างจะมีกลุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับก
1: ็
0: ทำให้เรื่องราวที่เขาเกริ่นขึ้นมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกอย่างกรณีแบบนี้นะครับผู้หญิงอายุ38ไปเจอผู้ชายที่อายุน้อยกว่าในแอปหาคู่แล้วย้ายไปคุยต่อใน LINE นะครับแล้วก็ผู้ชายคนที่บอกเป็นผู้ชายนั้นก็บอกว่าสามารถหารายได้จากการลงทุนซื้อทองคำในระยะสั้นแล้วก็ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนนะครับแอปนั้นตั้งชื่อว่าวีระนะครับ VERA วีระแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: แอปตั้งชื่อว่าวีระซึ่งชื่อแอปนี้ไม่ได้สำคัญหรอกนะครับคนร้ายก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปนี้นะครับคนร้ายก็ส่งลิงก์ชื่อว่า Go Easy App มาให้นะครับเพื่อให้ได้พูดคุยและให้คนในแอปนั้นสอนวิธีซื้อหุ้นวิธีโอนเงินวิธีลงทุนและวิธีถอนเงินนะครับคือสอนครบเลยและเชื่อว่าถอนเงินได้จริงด้วยนะครับซึ่งผู้เสียหายได้โอนเงินครั้งแรก 19,500 บาทปรากฏว่าแอปพลิเคชันแจ้งว่าผู้เสียหายทำกำไรได้ $75ดอลลาร์สหรัฐและสามารถถอนกำไรออกมาได้ 2,925 บาทโอนไปแล้ว 19,000
1: ได้กำไรแล้ว
0: กำไร75ดอลลาร์ก็เลยถอนมาได้ 2,900 แต่ตอนแรกคิดว่าจะถอน 19,000 มาได้นะมันไม่ได้นะเนี่ยถอนออกมาได้ได้ 2,900 นะครับ
1: เงินต้นยังต้องอยู
0: ่เงินต้นยังอยู่ยังขาดทุนอยู่นะครับแต่คนเนี้ยเขาเชื่อว่ากำไรแล้วครับจึงเชื่อว่าสามารถลงทุนแล้วได้เงินจริงจึงโอนเงินลงทุนเพิ่มอีก3ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นใช้วิธีโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลโอ้โหอันนี้คนร้ายหวานเลยนะฮะเพราะว่าแบบโอนเงินดิจิตอลไปซึ่งก็โอนไปรวม 19,285 US ก็คิดเป็นเงินประมาณ600,000
1: ค่ะ
0: 600,000กว่าบาทนะครับความเสียหายเนี่ยก็เป็น600,000กว่าบาทหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งตำรวจนะครับก็คือถอนเงินไม่ได้แหละก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็ไล่ตามไปตามบัญชีปลายทางที่มีการโอนไปนะครับคนหนึ่งชื่อนางสาวราตรีอีกคนหนึ่งชื่อนางสาวสมพิษนะครับทั้งสองคนเนี่ยถูกจับกุมตัวที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับจากการสอบถามคนที่ชื่อราตรีบอกว่าคนที่ชื่อสมพิษซึ่งเป็นหลานของสามีตนเองซึ่งเป็นหลานของสามีตนเองก็คือเอาเป็นว่าเป็นเครือญาติกันแล้วกันนะครับอยู่ๆคุณสมพิษเนี่ยมาขอยืมบัญชีธนาคารของคุณราตรีแต่คุณราตรีก็ไม่ได้เปิดแอปธนาคารผูกบัญชีไว
1: ้
0: คุณสมพิษก็ได้ขอให้สมัครจากนั้นได้ขอยืมบัตร ATM ของตนไปกดเงินสดจากตู้ ATM โดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่าเป็นค่าอะไรตนเองจึงได้มอบสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM ให้ไปโดยแลกกับค่าตอบแทนน้ำใจ 3,000 บาทซึ่งตนเองเชื่อว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารส่วนอีกคนหนึ่งคุณสมพิษที่ฝ่ายนั้นซัดทอดมานะฮะคุณสมพิษก็บอกว่าตนเองเนี่ยได้รับจ้างกดเงินจากชายคนหนึ่งเป็นจำนวนเงิน500บาทต่อครั้งโดยต้องกดเฉพาะในช่วงกลางคืนตนเองจึงกดให้ไปหลายครั้งรวมเป็นเงิน 43,000 บาทจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับชายคนนั้นอีกเลยก็เรียกว่าซัดทอดกันไปกันมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็อีกหลายข้อหานะครับก็มีการจับกลุ่มต่อไปกรณีนี้ก็คือการที่เขาเป็นบัญชีม้านะครับไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าอย่างที่เราบอกเป็นประจำก็คือบัญชีม้าเนี่ยโดนคนแรกคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยถึงอาจจะเปิดแอปหาคู่ถึงจะเปิดไลน์เปิดอะไรก็ตามอ่ะไม่มีใครใช้ชื่อจริงหรอก
1: ค่ะ
0: นะครับในกระบวนการหลอกลวงของขบวนการนี้
1: อ
0: ่ะชื่อจริงปรากฏครั้งแรกเนี่ยก็คือชื่อของเจ้าของบัญชีตอนที่เรากดโอนเงินไปนะฮะนั่นคือชื่อจริงจริงๆที่เชื่อถือได้เนี่ยปรากฏ

0: ่อหน้าเราครั้งแรกตอนนั้นแหละและบุคคลเหล่านั้นก็มักเป็นบัญชีม้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฟังอ่านดูแล้วตำรวจก็ต้องไปสืบสวนต่อไปเนาะว่าตกลงเป็นบัญชีม้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่นะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนคนนี้ทำเนี่ยก็คือการเอาบัตร ATM เอาสมุดบัญชีให้คนอื่นไปเพื่อให้เขาเอาไปรับเงินและไปกดเงินออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าเขาจะเอาไปทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยการเอาบัญชีของตัวเองให้คนอื่นใช้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดแล้วโดยกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาซิมให้ก็เหมือนกันก็ผิดเหมือนกันนะครับดังนั้นบัญชีเป็นชื่อเราก็ควรจะมีแต่เราที่ใช้มือถือซิมมือถือที่เป็นชื่อเราก็ควรจะมีแต่เราที่ใช้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกส่งไปอยู่ในมือคนอื่นแล้วมันใช้ถอนเงินออกมาได้หรือมันใช้จัดการเรื่องการเงินต่างๆได้นะครับและก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการที่จะเอาเงินออกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีข้อคิดว่าฝั่งถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่ามีใครชวนให้ลงทุนเรียกว่าไม่ต้องฟังเรื่องราวไม่ต้องมาจำว่าแอปมันชื่ออะไรไม่ต้องอะไรเลยนะครับทันทีที่คุณกำลังจะเอาเงินออกไปจากตัวเนี่ยขอให้นึกสักนิดหนึ่งนะครับโทรไปถามหรือว่าถามคนหลายๆคนสักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีบางคนเนี่ยช่วยท่านได้นะครับขอให้ถามคนอื่นเถอะนะครับและถ้าท่านไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยเอาบัญชีให้ใครไปง่ายนิดเดียวนะครับท่านก็กลับไปที่ธนาคารนั่นแหละที่ท่านเปิดบัญชีเพราะท่านจะจำไม่ได้ได้ไงว่าท่านไปเปิดบัญชีที่ไหนนะครับกลับไปที่ธนาคารนั้นปิดบัญชีไปเลยนะครับปิดไปเลยไม่ต้องเอาให้ใครใช้นะครับท่านสามารถจะปิดบัญชีได้หรือโทรไปอายัดบัตร ATM ได้เลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับว่าชื่อของท่านบัญชีของท่านจะถูกใช้เป็นบัญชีม้าแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและสุดท้ายท่านต้องเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบนะครับมีกรณีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคุณกู้มีคนเล่าให้ฟังก็มีการหลอกว่าจะให้โอนเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการใช้ AI ช่วยเทรดนะครับแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยยอมโอนเงินไปแล้ว 8,000 บาทครับสุดท้ายเนี่ยพอมีการแจ้งความอะไรออกมาปั๊บปรากฏว่าคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยคนเรียกว่าเป็นพ่อแม่ละกันนะครับหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยต้องการให้คดีจบก็ต้องควักกระเป๋าชดเชยเงินคืนให้แทนก็คือไอ้เส้นทางเงินที่โอนออกไปแล้วก็คือโอนไปแหละตามกลับมาไม่ได้นะครับต่างกันมายากแต่คนที่เป็นบัญชีม้าก็คือควักกระเป๋าจ่ายเงินคืนให้กับผู้เสียหายแล้วตำรวจก็ช่วยในการปิดคดีให้ก็จะมีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นขอให้ดูแลเรื่องของบัญชีตัวเองให้ดีนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายในการหลอกใช้มีหลายช่องทางมากนะครับที่เขาสามารถจะหลอกใช้บัญชีม้าได้หลายคนก็คงเคยได้ยินเป็นเรียกว่าเทคนิคโจร ABC เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: ที่แบบว่าA จะไปซื้อของจาก B จะไปซื้อของจาก C แล้ว A กับ C ก็มีการถูกหลอกว่าให้เอาของไปให้คนนี้แล้วเงินไปให้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายทอดอ่ะนะครับก็อธิบายยากนิดนึงแต่ก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะครับโอนเงินไปให้ใครซื้อของกับใครก็ระวังว่าสุดท้ายคนนั้นจะทำให้เราตกเป็นอยู่ในวงจรของบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกกันครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: ากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
2: ช่วงนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีคุณโยคุณคู่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ช่วงเดือน2เดือนเนี่ยมีข่าวสไตล์นี้ออกมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็วัน2วันเนี้ยก็คือข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานออกมาบอกว่าทาง Google นะครับยอมรับเลยนะฮะว่า Gemini เนี่ยเคยหลุดออกจากการควบคุมไปแฮกบริษัทอื่นอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ลักษณะของข่าวแบบนี้ครับมันสะท้อนอะไรและมันส่งสัญญาณอะไรให้พวกเราจะต้องตระหนักบ้างครับอาจารย์ครับ
4: ครับคือข่าวพวกนี้ที่มันมีหลายมุมแล้วโยนกู้มันจะออกแนวแบบตื่นเต้นอ่ะ
2: ครับ
4: เอาแนวเว่อร์ๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสะท้อนว่าฟัง100นึงก็จริงสัก70อะไรเงี้ยอีก30ก็เป็นแบบจินตนาการหรือว่าหวือหวาอะไรพวกนี
2: ้
4: นะคือที่ผมอ่านแล้วก็อ่านบทวิเคราะห์อ่ะหลายสำนักอ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันแบบอยู่ๆจะหนีออกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมันแบบแผ่คุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราอ่านแล้วรู้ว่ามันเก่งแล้วมันอยู่ในแซนด์บ็อกซ์ไม่ต่อเน็ตต้องก็มุดเน็ตหนีออกมาแฮกชาวบ้านชาวช่องอะไรเงี้ยมันดูผมว่ามันดูแบบไซไฟนิดนึงเป็นหนังไซไฟอ่ะแต่จริงๆแล้วมันถ้าไปอ่านลึกๆในข่าวมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะ
2: ครับ
4: มันเหมือนกับว่าบางทีมันก็คอนฟิกผิดบางทีมันก็ไอ้เว็บที่มันจะแฮกก็กลายเป็นชื่อเดียวกับเว็บจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้หนีอ่ะคือมันไม่ได้หนีซะทีเดียวแต่หมายความว่ามันมีช่องที่มันจะออกมาได้แล้วมันก็ไม่ใช่คนนะไม่มีจิตวิญญาณอะไรอ่ะบอกให้ไปแฮกอันนี้ก็ไปเว็บนี้ชื่อนี้มันก็ไปเลยถูกทำผิดมันก็ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่ใช่ไหม
2: คร
4: ับ ความดีความชั่วมันไม่รู้จักมันก็ทำตามคำสั่งคือมันถูกกำหนดเป้าหมาย
2: ครับ
4: นะเมื่อมันกำหนดเป้าหมายแล้วก็ทำตามนั้นถูกป่ะที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายรายการเหมือนกับมันสีนอนชัยบอกเอาน้องไปอาบน้ำให้สะอาดดิมันก็เอาน้องไปล้างท้องสักเกี้ยงเลยเงี้ยมันก็อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะทำงานเองโดยที่มนุษย์ไม่ได้บอกอะไรมาแล้วมันแบบเข้าใจไปเองแล้วมันก็ไปมุดนู่นมุดนี่เนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้มากเพราะว่ามันเป็น AI เช่นล่ะมันไม่ใช่แชทบอทล่ะอยากให้คุยฟังเข้าใจว่า AI อ่ะมันมี2เฟสนะเฟสที่เป็นแชทบอทตั้งแต่ November 2022ใช่ไหมมันก
2: ็
4: ถามอะไรมันก็ตอบถูกไหมอันนั้นก็เราก็รู้อยู่แล้ว ChatGPT Gemini Claude แต่เดี๋ยวนี้ทั้ง3เจ้าเนี่ยคู่แข่งกันในมันกลายเป็น AI เช่นหมดเลยนะมันจะมีคำว่าแชทกับคำว่า work ทุกคนสังเกตกดแชทก็แชทกด work ก็ work อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้น
2: ฮะก็คือแบบจากเดิมนี่เป็นเหมือนแบบเป็นดักแด้ก็จะทำได้ประมาณหนึ่งนะกินใบไม้ไป
4: ใช่ใช่ใช่มันก็จะมีเวิร์กพอมันเวิร์กปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าผมว่าให้มันสรุปข่าวสมมตินะ
2: ครับ
4: ตอนที่มันแชทเนี่ยพอให้มันสรุปข่าวมันก็ถามว่าเอาข่าวอะไรผมก็เอาข่าวให้มันก็สรุปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเวิร์กเนี่ยมันจะสรุปทุกเช้าเลยแปดทุกแปดโมงอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายคือผมสั่งมันครั้งเดียวผมสั่งมันครั้งเดียวแล้วทุกๆ8โมงมันจะเสิร์ฟผมด้วยข่าวที่มันสรุปคือพูดง่ายมันเหมือนตั้งเป็นแบบแบ็คจ็อบอ่ะตั้งเป็นสเกดูลลิ่งไว้ว่าเนี่ยถึงเวลานี้มันต้องทำอย่างเงี้ยอะไรประมาณแบบเนี้ย
2: คร
4: ับ
2: อ
4: ันเนี้ยต่อไปมนุษย์เนี่ยมันจะขี้เกียจมนุษย์มันจะขี้เกียจมากเลย
2: คร
4: ับพอมนุษย์มันขี้เกียจมันจะตั้งเวลาให้พวกนี้มันโดยที่คนไม่ต้องทำคราวนี้สิ่งที่เขาทำนายคือว่ามันจะผิดพลาดหมายความว่าไปตั้งเวลาไว้แล้วมันไปทำนู่นทำนี่แล้วมันแบบคอนฟิกไม่ถูกอ่ะข่าวนี้มันก็เติบเปิดเปิงไปใหญ่เลยไปทำโน่นทำนี่ในข่าวนี้มันเข้าไปแฮกบริษัทประมาณ3บริษัทนะแล้วพอมันรู้ว่าเป็นการจอดระบบที่ออกระบบจริงมันก็หยุดนะ Google รายงานเลยว่ามันหยุดรู้เลยมันรู้เลยว่ามันแฮกแต่ไม่ถูกต้องแล้วอ่ะมันก็หยุดการทำงานของมันเองแล้วก็ถ้าที่ผมอ่านคือไม่มีความเสียหายอะไรมันก็บอกว่าถ้าอาจจะหมูเกินไปนะเหมือนมันแอสเซทเมนต์ให้ฟรีอ่ะนะครับเว้ยคุณแย่นะอะไรเงี้ยคุณไปทำให้ดีๆหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่มันไม่ถึงขนาดแบบไปถล่มแบบจนเขาน็อกจนเขาเล่นไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้มากกว่าทีนี้คนที่มาทำข่าวเนี่ยมันก็ตีข่าวใส่ไข่ไปว่าหุ้ย AI มันน่ากลัวนะมันยังแบบไปแฮกโอ้โหแบบคนที่ทะลวงปูโป่งและอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าก็กลัวกันไปว่าอุ้ยเดี๋ยวมัน

0: ไปทำงานเองแล้วมันจะไปแฮกนู่นแฮกนี่ก็แบบอกสั่นผันแขวนกันไปอย่างเงี้ยจริงๆมันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมทำนายไว้เลยทุกโยบันทึกเสียงผมว่าได้แล้วจะมีคนยังมีผลกระทบกับเรื่องเนี้ยเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเลยอาจจะเป็นหลักล้านก็ได้อาจจะมีคนกระทบรถไฟฟ้าเขื่อนโรงไฟฟ้าหรือว่าสนามบินเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามีแน่นอน
1: คำว่าเรื่องนี้ก็คือ
0: การจะอัตโนมัติมากขึ้น
1: คือการทำงานที่ผิดพลาดของ AI โดยที่ไม่ทันตั้งไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วมันจะเป็น mass impact ไหมครับว่ามันไม่ได้ impact แค่คน2คนเนี่ยมันจะ impact คนเป็นร้อยเป็นพันเลยอย่างเงี้ยคือพูดเครื่องบินบินไม่ได้เนี่ยลำหนึ่งมีกี่คนนะก็คูณไปดินี่ขนาดตอนยังไม่มี AI เนี่ยอัปเดตแอนตี้ไวรัสผิดอย่างเดียวกันเป็นหมื่นคนเลยอะ
1: ครับ
0: ถ้านับภาษาอะไรกับเมื่อ AI มันเข้ามาคอนโทรลโลกแล้วอะมันจะไม่ผิดพลาดเลยเหรอใช่ไหมล่ะเพราะนั้นมันตอนนี้มันกำลังเอา HITL ออกกลายไป HOTL
1: ครับ
0: ก็คือ Human in the Loop เนี่ยไม่เอาละเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น Human on the Loop ก็คือว่าปล่อยให้มันมาเลงกันเองแล้วก็ Human ก็ Oversight ไปให้มันลุกอะไรประมาณเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากแต่ถ้า Human in the Loop เนี่ยfinal result เนี่ยคนต้องเป็นคนดูสุดท้ายเนี่ยคนต้องเป็นคนเมคดีชั่นทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่ต่อไปเนี่ยนะเพราะได้ผลทํานายแล้วคุณโยไม่เกิน2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเอเจนต์มันจะมีเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้วมันจะตัดสินใจเลย
1: ครับ
0: ถ้ามันตัดสินใจแบบเหมือนปล่อยไฟเขียวไฟแดงหรือจัดการกับการจราจรจัดการกับพลังงานจัดการกับโลจิสติกถ้ามันตัดสินใจถูกก็แล้วไปไงแต่ถ้ามันตัดสินใจผิดนี่เรื่องใหญ่เลยอาจจะถึงชีวิตมนุษย์ได้ในอนาคตก็ได้อย่างรถเทสลาอย่างเงี้ยใช่มั้ยรถออโตโนมัสคาร์ที่มันพาคนไปตายไปชนนี่ก็ไม่รู้กี่ศพกี่คนแล้วถูกมั้ยล่ะ
1: ครับ
0: ถูกมั้ยที่แบบนอนหลับไปเลยให้มันวิ่งเองแล้วมันก็มองอะไรผิดแล้วมันก็เห็นเส้นขอบฟ้าผิดรถก็ชนคนก็ตายนี่ก็เป็นเรื่องแบบเราได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วอ่ะเราได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนเลยตรงเนี้ยมันอันตรายมากเลยซึ่งก็เขาไปเห็นว่าจะมีใครจะออกมารับผิดอะไรถูกมั้ย
1: คร
0: ับก็คืออย่างมากก็ฟ้องร้องอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องปิดบริษัทเลิกผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบบาปบริสุทธิ์พวกนี้ถามหน่อยไปหาความรับผิดชอบที่ไหนถูกไหมถ้าเกิดมันเกิดรถออโตโนมัติคามันอย่างตอนนี้รถยุโรปบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเบรกเองใช่ไหมที่คุณโยคงทราบก็เบนซ์บีเอ็มเนี่ยมันเบรกเองแล้วผมได้คุยกับเอเจนต์รายนึงเขาบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาข้างๆอ่ะแล้วมันเบรกเฉยเลยมันแซงซ้ายตรงหัวเลี้ยวเงี้ยไอ้รถข้างหลังชนโค้งเลย
1: อ
0: ันนี้เขาฟ้องบริษัทยุโรปรถยุโรปอยู
1: ่ครับ
0: แต่เชื่อผมไหมว่าไม่ได้อะไรเขาบอกทำไมไม่ปิดล่ะเขาเปิดได้ปิดได้นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่ว่าคือเราคุยกันในโยเราไม่ต้องคุยว่ามันจะเกิดไม่เกิดเราข้ามตรงนั้นไปดีกว่า
1: แ
0: ต่ที่เราต้องคุยกันคือ liability เป็นของใครดีกว่าเราคุยตรงนั้น
1: ใครต้องรับผิดชอบ
0: กฎหมายว่าไงใครต้องรับผิดชอบเป็นยังไงแล้วทำยังไงจะไม่ให้มันไปแฮกตุ้นแฮกนี่ไปทำงานผิดพลาดเนี่ยซึ่งเราจะห้ามไม่ให้มันผิดพลาดเลยได้ไหม
1: คงยาก
0: ไม่มีทางถูกไหมแต่เมื่อมันผิดพลาดแล้วเนี่ย next step คืออะไรเราคุยอย่างนี้ดีกว่าใครต้องรับผิดชอบลีกอลว่ายังไงกฎหมายว่ายังไงเราคุยตรงนี้ไม่ได้คุยว่ามันคงทำไงไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเออร์เลอร์คอมพิวเตอร์ธรรมดามันยังเออร์เลอร์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วภาษาอะไรกับ AI จะไม่เออร์เลอร์เหรอโหมันเออร์เลอร์มากกว่าหลายร้อยเท่าถูกไห
1: ม
0: แล้วเออร์เลอร์ที่เป็นแมนนวลเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวนะ
1: ครับ
0: ผมกลัวเออร์เลอร์ที่มันออโตเมทมากกว่าที่มันแบบ
1: คือทำเสร็จไปแล้ว
0: เองทำเองเอาง่ายๆเครื่องบินเนี่ย
1: ครับ
0: พอพ้นจากพื้นดินแล้วเนี่ยมันออโต้ไพลอตนะ
1: ครับ
0: ตอนลงเนี่ยมันลงออโต้ไพลอตก็ได้หรือลงด้วยเรื่องโดยเรื่องกัปตันก็ได
1: ้ครับ
0: ผมถามกัปตันแกบินไทยแล้วบอกตอนลงเนี่ยเอาไงเขาบอกเขาขับเองส่วนใหญ
1: ่
0: เขาไม่เอาตัวไปหลับหลายคนที่ผมมีเพื่อนกับตันหลายคนนะเขาบอกว่าเขาลงเอาเครื่องลงเอง
1: ไม่
0: เอาตัวไปหลับแต่บางคนบางสายการบินเขาก็ออโต้แต่ขึ้นเลย
1: ครับ
0: ออโต้แต่ขึ้นออโต้ไปหลับแต่ขึ้นเลยก็แล้วแต่เพราะนั้นอะไรที่มันออโต้ถ้ามันทำงานถูกต้องก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดมันทำงานมั่วซั่วขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโดนแฮกโดนเจาะเข้ามาเนี่ยแล้วความออโต้มันปั่นป่วนจะทำยังไงถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันกำลังอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเพราะการขนส่งมวลชนพวกทรานสปอร์ตรถไฟฟ้าสนามบินโลจิสติกส์น้ำไฟพวกอะไรนะขั้นแรกที่ข้ออินฟราสตรัคเจอร์ระบบสาธารณูปโภคอ่ะผมว่าอันนี้น่ากลัว
1: ครับ
0: แต่มันยังไม่เกิดตอนนี้หรอกอย่าไปคิดให้มันปวดหัวเลยเอาเป็นว่าออกกฎระเบียบอะไรต่างกฎหมายต้องเท่าทันมันอ่ะ

0: ก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องมีคนรับผิดชอบคนมันจะได้ระวังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรับผิดชอบแล้วใครมันจะไประวังอ่ะมันก็เลื่อยเปื่อยกันฟ้องมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่งั้นถูกป่ะ
1: คร
0: ับแล้วพวกเราออโต้โดนมาทั้งหลายอย่างที่ผมขับรถที่มันแบบเซลฟ์ไดวิ่งอ่ะผมก็ไม่เอานะผมก็ถึงแม้มันจะมีฟีเจอร์นี่ผมก็จะขับเอง
1: ครับ
0: ผมคงไม่ไว้ใจมันคุณโยเคยนั่งแบบมันไม่มีคนมั้ยล่ะซึ่งโยเคยไปซานฟานแล้วนั่งแท็กซี่ที่ซานฟานป่ะ
1: โอ้ยังไม่เคยเลยฮะอยากลอง
0: ผมเคยแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ผมเคยแล้วมันก็แปลกๆมันก็ไม่มีคนน่ะขึ้นไปมันก็ไม่มีคน
1: ว่าผมอะไรก็ไอ้เราลงเอง
0: ตัวอะไรหมุนเองแต่แท็กซี่ของอีลอนมัสก์ไฟเบอร์แท็กซี่นี่คือมันไม่มีพวงมาลัยไม่มีเบรกด้วยไม่มีอะไรเลยคือขึ้นไปพวงมาลัยเบรกไม่มีเลยอันนี้มันเสียวสุดแล้วถูกป่ะไม่รู้มันทำยังไงของมันอ่ะมันก็วิ่งมันไปได้อ่ะก
1: ็
0: ผมไปอ่านสถิติในซานฟรานซิสโกนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเลยนะแต่ไม่ตายคนยังไม่ตายพอมันมีอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยมันก็ระงับไปทีนึง
1: คร
0: ับ ว่าอยู่ไป2เดือนแล้วมันก็กลับมาเปิดใหม่ตอนที่ผมดูนะแต่วันนี้ผมไม่รู้มีคนตายป่ะไอ้ออโต้แท็กซี่เนี่ยเพราะมันต้องพาคนไปตายแน่นอนอยู่แล้วใครจะอยู่ในโชคร้ายอยู่ตรงรถนั้นก็ช่วยไม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องมีจิตเสียใจผิดแน่นอนแต่มันอาจจะน้อยมากว่าหมื่นเคสอาจจะมีหนึ่งเคสที่ซวยจริงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะนั้นด้วยอัตราความผิดพลาดที่มันต่ำอ่ะทางรัฐบาลซานฟรานซิสโกทางนายกเทศมนตรีก็เลยอนุมัติให้มันสามารถมาวิ่งได้จริงซานฟรานซิสโกนี่ไม่หมู่นะคุณโย
1: ครับ
0: มันมีรถรางวิ่งตลอดเลยโคตรยากเลยนะขับยังยากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่มันสามารถวิ่งพล่านทั่วซานฟรานได้เลยแต่ที่ผมทราบได้มันไม่ถึงขึ้นทางด่วนไปซานโฮเซ่อะไรอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับ มันยังวิ่งอยู่ในซานฟราน
1: คร
0: ับ ถึงขึ้นแบบไฮเวย์ไปลงที่ซานโฮเซ่อะไรมันยังผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เจฟล่าเนี่ยถ้าคุณโยไปดูตามถนนจากซานฟรานซิสโกเข้าสู่ซิลิคอนวัลเลย์อ่ะ
1: ค
0: ุณโยจะเห็นว่ารถหลายคันไม่มีคนขับไอ้พวกที่ทำงานเฟซบุ๊กอะไรแถวๆนั้นน่ะมันก็ปล่อยให้รถเทสลาขับเองกันทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มเป็นเค้าเจอถ้าเมืองจีนเนี่ยมันจะให้ขับเองในระดับ4ก็คือระดับที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเอามือแตะแล้วมันจะต้องคอนโทรลด้วยคนครับ
1: ครับ
0: มันจะไม่ให้ไประดับ5เด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปไงอันนี้คือสิ่งที่เราผมยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับที่มันไปแฮกระบบเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันหรอกคืออะไรที่ปล่อยให้มันอัตโนมัติมันเลงเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันสูงแค่มันผิดพลาดขึ้นมา life impact financial impact
1: ครับ
0: legal liability ใครรับผิดชอบผลกระทบทางการเงินผมว่าเรากฎหมายต้องเข้าทันแล้วก็ออกกฎระเบียบมาเพื่อควบคุมไม่งั้นมันก็มาเลงกันเละงั้นก็แย่เลยใช่ไหมเรามนุษย์จะอยู่ยังไงทุกอย่างมันออโต้หมดอ่ะ
1: ครับทีนี้
0: ชีวิตจะเป็นแบบนั้น
1: ผมคิดว่าอาจจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ในสองมุมมุมหนึ่งก็คือในมุมของประชาชนทั่วไปที่ต้องได้รับผลกระทบจากพวกนี้อยู่แล้วเราต้องเตรียมใจเตรียมตัวยังไงฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ
0: มันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้มันเป็นอย่างนี
1: ้ครับอีกอันหนึ่งก็คือ
0: ให้คุณรอถามให้จบก่อนเดี๋ยวผมตอบทีเดียว
1: ได้ครับแล้วก็ถ้าอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นผู้ใช้เนี่ยเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมีโอกาสเกิดอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะจำกัดความเสียหายหรือจำกัดความผิดพลาดที่มันเกินเอื้อมของเราดีครับอาจารย
0: ์ถ้าถามคำถามแรกก่อนมันมีสองคำถามถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คำถามแรกถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเราอยู่กับมันเนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีคอ
1: ม
0: มี AI อยู่รอบตัวเนี่ยเราทำยังไงถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คิดว่าเราคงจะต้องอยู่กับมันต่อไปนะเราจะไปมุดรูหนีคงไม่ได้เนาะแล้วตอนนี้ AI มันอัตโนมัติรอบตัวเราแต่เราแค่ไม่รู้ตัวแค่นี้ในมือถือเราเนี่ย iPhone Android เนี่ยมัน AI หมดเลยนะ
1: ครับ
0: มัน AI ready ใช้คำนี้ดีกว่ามันพร้อมเล่นงานเราตลอดเวลาหรือพร้อมช่วยเหลือเราตลอดเวลาพร้อมๆกันมีทั้งคุณและโทษอ่ะเพราะนั้นเราต้องรู้ว่า AI อ่ะมันทำอะไรกับเราเอาใกล้ตัวสุดเลยนะคือมือถือเราเลย
1: ครับ
0: อย่างที่ผมเคยบอกให้คุณโยฟังผมว่าน่าจะรอบที่10แล้วมั้งก็คือมันเปิดไมค์ฟังเราอะไรพวกนี้คอยติดตามเราอะไรพวกนี้การที่มันสตอกกิ้งเราล้วงตับเราล้วงข้อมูลเราอย่างเงี้ยมัน AI ทั้งนั้นอ่ะตรงนี้เราก็ต้องฝ่ายจูนก็คือใช้เวลาว่างมาเสาร์ที่สัก 2-3 ชั่วโมงนั่งปรับให้มันมาเข้ากล้องเข้าไมค์เข้าอะไรมันก็เหนื่อยอ่ะพูดง่ายซื้อเครื่องมานี่มันดีฟอลต์เปิดหมดอ่ะกี่โมงจีเมลฮอตเมลมันอ่านเกลี้ยงอ่ะถูกป่ะมันละลาบละล้วงเราแบบมันอาจจะหมายเราทุกฉบับเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝ่ายจูนอำนาจในการควบคุมมันอยู่ที่เราแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไม่รู้ไงเราไม่มีดิจิตอลลิเทอเรซีไม่มีแอลลิซีเราไม่รู้ว่ามันทำกับ

0: าวขนาดนี้แล้วอ่ะเขาเรียกอันโนนอันโนนคือเราไม่รู้อะไรถูกป่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยต้อง educate ประชาชนก่อนต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็พอให้ความรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยใครจะมาเซ็ตเครื่องให้คุณได้อ่ะผมไม่เซ็ตเครื่องให้คุณโยได้ป่ะล่ะ
1: โห
0: ไม่ได้หรอกคุณโยต้องทำเองของนี่มันเป็นปัจเจกมันรู้ดูแต่ตนถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่ละคนต้องทำเองมันคนอื่นมาทำให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าพ่อแม่อาจจะให้ลูกทำให้นี่โอเคก็ได้อยู
1: ่
0: สามีภรรยาให้ช่วยกันทำอะไรก็ว่าไปแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันต้องตนเป็นที่พึ่งของตนอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือคำถามแรกก็คือว่าต้องหูไวตาไวแล้วก็ปรับจูนให้มันอย่ามาล้วงตักเรามากคือเราอยู่กับมันได้แต่ว่าเราลิมิตขอบเขตของมันไม่ให้มันมาล้วงเรามากเกินไปเดี๋ยวขอคำถามที่สองทีมทัวร์
1: คำถามที่สองคือถ้าเราเป็นผู้ใช้ AI คือเมื่อเราต้องใช้งานมันนะฮะแต่เราไม่อยากจะเราอยากจะจำกัดความเสียหายอันเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือการมองคาดไม่ถึงนะครับอาจารย
0: ์คือเราจะต้องคิดแบบไซเบอร์รีซิเลียน
1: ครับ
0: ที่ผมเคยออกรายการคุณโยนแล้วครั้งไม่ถ้วนแล้วอะ
1: ใช่ครับ
0: คือเราต้องคิดแบบเวิร์สเคสซีนาริโอเลยว่าถ้ามันแบบผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอ่ะเราเอาข้อมูลไว้ในคลาวด์เวลาซิงกูขึ้นได้ซิงไอคลาวด์เนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งข้อมูลมันรั่วขึ้นมาหรือมันเอา AI มาอ่านเนี่ยเราจะปกป้องข้อมูลของเราได้ยังไงบางคนบอกอ่ะก็ไปเซ็ตคอนโทรลมันให้ดีสิมีพาสเวิร์ดมีทูแฟกเตอร์มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือถ้ามันจะเอาทุกอย่างอ่ะมันก็เข้าหลังบ้านถูกป่ะมันก็บายพาสระบบซิเคียวริตี้ของเราทั้งหมดแต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกทุกคนก็คือว่าเราไม่เอาข้อมูลขึ้นไปเลยดีกว่าไห
1: ม
0: ไปซื้อฮาร์ดดิสก์โง่ๆตัวหนึ่งแล้วก็ก๊อปปี้ลองฮาร์ดดิสก์ที่เราใส่ชักไว้อย่างเงี้ยไม่ซิงข้อมูลสำคัญขึ้นไปในคลาวด์เลยแต่อย่างเงี้ยมันจะรั่วได้ไงคุณโย
1: ตัดปัญหา
0: เขาเรียกว่ามันมีไงมีวินัยตัดปัญหาแบ
1: บ
0: มีดิสซิปลินและมีความระแวดระวังมีความเขาเรียกคูเลสซิตี
1: ้
0: คูเลสซิตี้เหมือนกับว่าเฮ้ยทางท่ามันยังไม่ค่อยดีแล้วเว้ยอะไรประมาณนี้แบบมีความแบบระแวดระวังนิดนึงไม่ใช่แบบโอ้มีอะไรก็ซิงแล้วปล่อยหมดแล้วเอาคัพปี้ไปอะไรไปของฟรีเว้ยอะไรเงี้ยอันนี้ คือเราจะต้องแบบว่าไม่ให้ไปประมาทเพราะว่าฝรั่งอ่ะมันไม่มีฟรีหรอกแล้วมันต้องมีวิเศษโมเดลมาหาตังค์จนได้อ่ะผมยกอย่างดอปบ็อกเนี้ยมันให้คนเก็บข้อมูลฟรีเป็นเทราไบต์เป็นกิกะไบต์เนี้ยมันอยู่ยังไงอ่ะดาต้าเซ็นเตอร์มันใหญ่โตแล้วมันไม
1: ่
0: มันอยู่แบบฟรีมาตลอดมันอยู่ได้ไงอ่ะถูกไหมฮะถ้าว่าจะใหญ่พรีเมียมมันก็มีให้เก็บของคนละ100กิกนี่มันกี่คนในโลกอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องเอาข้อมูลนั้นไปขายไปทำอะไรต่อถูกไหมล่ะถ้ามันบอกพรีเมียมมันไม่เอาข้อมูลเรารู้ได้ไงอ่ะมีอะไรประกันตีอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นนี่คือวิธีการคำตอบของผมคือว่าเราก็คิด worst case ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไปยังไงมีแบ็กอัพมีอะไรเมื่อวันนั้นมันมาถึงเราก็ยังแบบไม่ได้เดือดร้อนมากอะไรอย่างนี้แล้วอะไรที่มันเซนซิทีฟมากก็จบเลยคือไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปส่งอะไรให้มันจบ
1: ครับ
0: ตัดปัญหาแล้วถึงแม้อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ต้องมากังวลนอนไม่หลับเออมันจะรู้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแฮกเกอร์อะไรกันแล้วข้อมูลเราไปแล้วมันไปรับทุกโย
1: ครับ
0: มันรีเวิร์สออฟโดรีเทิร์นนะใส่น้ำไปหลายกับภาพมันไปแล้วอยู่ในมือมันแล้วนี่คือไม่มีทางกลับมาเป็นของเราแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้เราต้องคิดเรื่องราวคนนี้ว่าถ้ามันรั่วออกไปในใครเดือดร้อนบ้างรับไหมมีอิมแพคแค่ไหนเราก็ต้องแบบให้ความสำคัญ data ก็มาแนะตัวเองว่าข้อมูลเราต้องคลาสสิฟายพุ่นโยข้อมูลรูปถ่ายบ้าๆก็เอาขึ้นไปเลยไม่เป็นไร
1: คร
0: ับถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่ถ้าข้อมูลแบบครอบครัวที่มันลับที่มันแบบเซนซิทีฟเราจะไปเอาไปขึ้นให้มันทำไมผลเลือดผลตรวจเลือดผลการเจ็บปวดของเราอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบต้องกักไว้หน่อยไม่ใช่มีอะไรก็ไปบอกหมดอย่างเงี้ย
1: ครับได้ครับอาจารย์ครับครับผมก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับที่ให้คำแนะนำกับเราวันนี้ในท่ามกลางข่าวที่บางครั้งเราดูแล้วเราก็ยังกังวลและยังงงๆอยู่นะฮะว่าเราจะเอายังไงต่อดีนะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ครับเชิญกันสัปดาห์หน้าครับ
1: สวัสดีครับคุณ
0: ครูครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
1: ่ะนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิสโปรเฟชชั่นอลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับคุณกู้เก็บอะไรไว้บนในคลาวด์บน AI บ้างไหม
2: เก็บอะไรไว้บน AI บ้างไหมเวลาถามมันเนี่ยก็จะไม่ค่อยถามเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยพี่โ
1: อ
2: แต่ถ้าเก็บเนี่ยใน Google เนี
1: ่
2: ย
1: น่าจะเยอะอยู่นะ
2: เยอะเยอะอยู
1: ่ก็จริงสิ่งที่อาจารย์บอกเลยเป็นหลักง่ายๆแล้วมันใช้ได้มาหลายยุคแล้วนะครับก็คือให้คาดการไปว่าถ้ามันเกิดเรื่องที่ร้ายมากๆกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย

0: เรายอมรับได้ไหมนะเช่นเราใช้คลาวด์เอาข้อมูลขึ้นไปแล้วเผอิญว่าข้อมูลที่เราเอาขึ้นไปเก็บนั้นมันถูกเอาไปใช้ต่อหรือมันอาจจะรั่วหรืออาจจะโดนแฮกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราพอรับได้ไหมอาจารย์บอกว่าถ้ารับไม่ได้ก็อย่าเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตหาแฟลชไดรฟ์หาฮาร์ดดิสก์หาอะไรมาก็ปีเก็บไว้แทนนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้ AI ก็เช่นเดียวกันนะประยุกต์จากคำแนะนำของอาจารย์ก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันว่ากรณีถ้าเราใช้แบบนี้กรณีที่ร้ายที่สุดเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นถ้าเราอนุญาตให้ AI สักเจ้านึงเนี่ยเข้ามาจัดการไฟล์ที่อยู่ในเครื่องย้ายโน่นย้ายนี่จัดระบบจัดระเบียบแล้วทำให้รู้สึกชีวิตดีขึ้นร้ายที่สุดของมันคืออะไรร้ายสุดของมันก็คือมันสะดุดแล้วก็ลบของเราทิ้งไปหมดเพราะว่าเราเมื่อเราอนุญาตให้มันจัดการอะแปลว่ามันมีสิทธิ์ในการลบมีสิทธิ์ในการลบมีสิทธิ์ในการเขียนใหม่แล้วถ้าเกิดว่าระหว่างการย้ายเนี่ยมันพลาดขึ้นมาโอ้เราพลาดทำข้อมูลคุณหายไปแล้วนะฮะเราจะทำยังไงเรายอมรับสิ่งนั้นได้ไหมนะครับก็อาจจะต้องมีการจัดการและคิดถึงความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย AI ก็จะมาแค่ตบบ่าเรานะฮะขอโทษนะครับ
1: ขออภัย
0: นะทำเต็มที่แล้วไม่รู้มาก่อนเลยอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นคนที่เสียหายคือเราดังนั้นจัดการดีๆแล้วกันนะครับใน Facebook นะคุณเชอรี่หฤทัยถามว่าสแกนจ่ายซื้อของในแอปช้อปปิ้งนะครับอันตรายไหมนะครับก็ถ้าเราใช้ระบบของเขา 100% เนี่ยอันตรายก็จะจำกัดกว่าก็คือน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปสั่งซื้อเสร็จแล้วก็ไปสแกนกันนอกระบบไปคุยกับร้านค้าทีหลังแล้วไปสแกนจ่ายกันนอกแอปนอกระบบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอันตรายขึ้นนะครับคุณตะขอมาขับหย่องบอกว่าอยากให้โชว์เวลาของตอนนี้ใช่ไหมฮะที่อยู่ที่ใต้วิดีโอของเรานะฮะก็ขอรับไว้นะครับทาง FM 100.5 ก็รับไว้นะครับพิจารณาเผื่อว่าจะเพิ่มเวลาเข้าไปนะครับเพื่อทำให้ได้เห็นว่าตอนนี้กี่โมงใช่ไหมตอนนี้4โมงเย็น58นาทีนะครับซึ่งก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะแล้วก็วันนี้ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับคุยเรื่องสุขภาพคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องไทยไซเบอร์และเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่อง AI นะครับเพราะทั้ง3เรื่องนี้คือ3อย่างที่เราอยากให้ทุกท่านเกิดความรู้เท่าทันนะครับข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และรู้เท่าทัน AI เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากๆต่อไปนะครับวันนี้เราลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคุณเสาวภาครัตนพงษ์และผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์นี่คือชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้พันภูมะเขือนำกำลังพลทำพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือบรรจุพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีจารึกวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินพันโทจักริดขุริรังผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีสำหรับสมรภูมิภูมะเขือถือเป็นพื้นที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วเปรียบเสมือนจารึกทุกหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งแม้แลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติทั้งนี้การเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีให้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญความเกรียงไกรและความเสียสละของทหารไทยตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและเกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้

0: ปกป้องแผ่นดินซึ่งจะได้รับการจดจำและสืบทอดคู่แผ่นดินไทยสืบไปศุลกากรช่องจอมลุยรุกเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดยังคงปิดและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมอาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์ตำรวจภูธรสุรินทร์ตชด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวหนักเป็นกระแสข่าวลือมาโดยตลอดมีชาวเขมรลักลอบแอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจหรือย่างอาชีพคนไทยซึ่งหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและต่างเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนให้คำมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสสพรรคประชาชนเชียงใหม่เขต1ขึ้นโรงพักสภ.ช้างเผือกเชียงใหม่หลังถูกโพสต์โยงใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นเอี่ยวบ่อนพนันนางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสสพลอยพรรคประชาชนเขต1จังหวัดเชียงใหม่เข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กรณีถูกเพจ Facebook 2เพจโพสต์ข้อความทำให้เสียหายในเชิงเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสธ.คนหนึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันขนาดใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ตกเป็นข่าวมท.2ต่อสายตรงไปถึงสธ.คนดังกล่าวขณะเข้าจับกุมบ่อนพนันในตำบลช้างเผือกซึ่งสธ.คนนั้นตอบรับว่าเป็นผู้หาการไปเฝ้าบ่อนพนันซึ่งนางสาวเพชรรัตน์กล่าวว่ากรณีที่มีชื่อของตนถูกโยงเพื่อโจมตีแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องทลายบ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการโพสต์ข้อความกล่าวหาตนทำงานใกล้ชิดกับสธ.คนหนึ่งที่ปรากฏในข่าวปฏิบัติการทลายบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่นั้นไม่เป็นความจริงถือเป็นการโจมตีทางการเมืองและเป็นการกระทำเพื่อหวังผลทางการเมืองไม่ใช่การวิจารณ์โดยสุจริตตนไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่ได้สนิทสนมอย่างที่ถูกกล่าวอ้างส่วนเรื่องการทลายบ่อนทั้งสองแห่งอยู่ในเขตเลือกตั้งของตนไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะไม่ปล่อยให้เรื่องจบหรือเรื่องเงียบเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,000

0: 1,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้จู่หัวชื่อตอนไว้ว่าเป็นอดีตนักเรียนการโรงแรมที่มากความสามารถเดี๋ยวตอนค่อยๆเล่าไปเนี่ยท่านจะเห็นโอ้ไอ้นี่ก็ทำได้ไอ้หนูก็ทำได้อ๋อยังนู้นยังทำได้อีกอะไรแบบนี้นะครับและไอ้สิ่งที่เป็นทักษะติดตัวเขาเนี่ยนะฮะพอเวลาที่ไปปล่อยของที่อเมริกาโอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวเล่าเองนะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นทำธุรกิจหลังจากที่ไปมากับทางนู้นนะครับอาจจะยังเพิ่งเริ่มได้ประมาณ 4-5 ปีนะฮะแต่ว่าวิธีการคิดที่จะเริ่มทำอะไรต่างๆนะฮะแขกรับเชิญผมก็เนี่ยครับเป็นอย่างที่จั่วหัวไว้ว่าลองผิดเพื่อรู้ถูกนะฮะหรือในหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันดีก็คือ learning by doing นะฮะพบเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญวันนี้นะฮะคุณออมสุเมธชัยอินทกรครับเป็นกรรมการผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดโอคุริเฮาส์เดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรนะครับแต่สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับออมครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับต้องขอบคุณน้องออมด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเรียนอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ครับนี่ครับผม
3: ตอนนี้ก็พี่วิจะโชคดีหน่อยละเพราะว่าออมก็เห็นว่าจะชวนเพื่อนร่วมหลักสูตร
4: ครับ
3: ให้มาให้พี่วิสัมภาษณ์
4: คร
3: ับ ก็ดีครับก็ดีครับนะฮะ 2-3 อาทิตย์ต่อจากนี้ก็เดี๋ยวคงจะดูว่าน้องออมจะจัดแขกใครมาบ้างนะ
4: ครับ
3: แต่ว่าที่แน่ๆคือออมสุเมธชัยคนนี้ก็มาเป็นแขกคนแรกก่อนนะครับสิ่งที่ออมทำผลิตขายอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือสยามอีซีเครดครับเป็นน้ำผึ้งคุณภาพนะฮะโอ้โหมีรางวัลมีอะไรเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ก่อนจะมาถึงอันเนี้ยก็ชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายอะไรมากมายนักนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะพูดถึงน้ำผึ้งตัวนี้กันนะครับตอนนี้ขอมาเริ่มต้นก่อนนะฮะออม40เต็มละ
4: ครับผม
3: เล่าเรื่องราวชีวิตให้พี่ยุ้ยพอรู้สักนิดนึงได้ไหมครับมาจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรยังไงออมมีพี่น้องไหมนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับ
4: ก็ของออมนะครับเป็นลูกคนที่2นะครับก็คุณพ่อก็รับราชการนะครับเป็นราชการตำรวจนะคร
3: ับ เป็นตำรวจครับ
4: ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นรับราชการเหมือนกันเป็นนักสังคมสงเคราะห
3: ์
4: ครับผมส่วนพี่ชายคนโตเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนนะครับก็ได้ทุนเรียนปโทปเอกของทุนกพแล้วก็มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่อเมริกาครับผมเป็นเกี่ยวเรียนวิศวะไอทีจบที่ราชกระบังปตีก่อนนะครับผม
3: แล้วก็ได้ทุนโทเอกเลยแล
4: ้
3: วโทษครับตอนนี้พี่ชายมาใช้ทุนที่ไหน
4: ก็กลับมาใช้ทุนที่กพที่มอเกษตรก่อนแล้วก็ย้ายไปมหิดล
3: ไปอยู่มหิดลแล้วครับเท่ากับเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยมหิดล
4: ถูกต้องคร
3: ับ อ๋อนี่คือพี่ชายนะฮะ
4: ครับ
3: โอเคแล้วตัวออมเองอ่ะอันนั้นคือเรื่องของพี่ชายออมแบบเก่งแบบพี่ชายไหมเรียนเป็นไง
4: เรียนไม่เก่งเลยครับคือต้องบอกตรงๆว่าออมเป็นอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นเด็กเรียนอะไรเงี้ยก
3: ็
4: ในวัยเด็กเนี่ยหาตัวตนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแบบจะไปทางไหนเรียนก็ไม่เก่งกีฬาก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือแทบจะไม่มีทักษะอะไรติดตัวเลยว่าง่ายตอนเด็กๆนะแบบตั้งแต่ม.1 ถึงม.6
3: อ
4: ่ะเล่นกีฬาก็ตามเพื่อนไม่ได้เลยเงี้ยครับผม
3: แต่ออมเคยบอกพี่ยุ้ยว่าชอบเลขใช่ไหม
4: ก็ตอนเด็กๆคุณครูจะบอกว่าเราบอกเลขเก่งตอนประถมอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นแต่ก็มีความตรงใจแบบนึงโอเคว่าเราน่าจะพอบวกเลขได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยครับโดยคร่าวๆครับ
3: ครับผมครับแล้วก็เรียนมัธยมปลายนี่อยู่ที่ไหนยังไงคร
4: ับ ออมเรียนจบมัธยมต้นกับมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดนวลนราดิษฐ์นะครับผมก็

0: เป็น6ปีเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาส
1: สอบเอ็น
0: สอบเอ็นทรานสมัยก่อนก็จะได้ที่มสวครับมสวคณะพลศึกษา
1: ไม่ค่อยถูกฉลองกันแล้วเว้ย
0: ก็
1: ไม่ถูกฉลองกัน
0: กีฬายังพอได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความรู้เรื่องการเรียนรู้ว่าจะน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็เลยไปอยู่มสว
0: ก็จริงๆแล้วก็พัดจะผูเนอะเพราะว่าเหมือนน้าเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนน้าเนี่ยเขาลูกเพื่อนน้าได้มีโอกาสเรียนวิทยาดุสิตธานีแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออก็น่าสนใจเนอะเพราะว่าเราเรียนก็ไม่เก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สมมติว่าตอนเด็กๆเราก็เหมือนชอบช่วยคุณยายครับไปตำน้ำพริกบ้างตำของอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ชอบชิมอาหารแล้วก็ไปลองดูก็ดีเนาะ
1: อันน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: จะเข้าทางออมนะอันนี้มันจะกลายเป็นเข้าทางออม
0: ครับผม
1: สรุปก็เลยไปอยู่วิทยาลัยดุสิตธานี
0: ก็มีโอกาสได้ไปลองสมัครดูอะไรเงี้ยแต่ก็คือก่อนหน้านั้นน่ะก็มีโอกาสได้เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ MK ก่อน
1: ครับ
0: ระหว่างเรียนแบบจบ
1: ม
0: า
1: ปลาย
0: แล้วก็แบบเราก็แบบไปทำงานอยากทำงานอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะเรียนต่อเราบอกตรงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรียนไม่เก่งแล้วก็เออได้วันหนึ่งค่าแรงมันละ180บาทเราก็น่าจะอยู่ได้นะใน20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนั้นขนมซองละ5บาทค่ารถเมย์5บาทอะไรเงี้ยเราคิดว่าอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่มีความมานะอะไรทั้งสิ้นเลยไม่รู้ว่าปลายทางชีวิตจะเป็นยังไงหรือเราไม่รู้ว่าต้องใช้เงินอะไรยังไงบ้างตอนม.ปลายก็คือไม่คิดเรื่องเงินเลยต้องบอกนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็คือออมก็ตัดสินใจไปเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี
0: อ
1: ันนี้เป็นเรียนคณะอะไรแล้วก็เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ฮะเผื่อมีใครฟังอยู
0: ่ก็ของออมเนี่ยออมเรียนวิทยาลัยดุสิตธานีเนี่ยออมรุ่นที่8นะครับผมรุ่น8ก็ตอนแรกก
1: ็
0: คิดว่าจะเรียนโรงแรมแต่คือว่ามีเรียนครัวเฉยเลยแต่ก่อนโรงแรมจะดังกว่าครัวเนาะออมก็มีโอกาสได้เรียนสาขาการจัดการครัวและภัตตาคารครับที่วิทยาลัยดุสิตธานีก็เรียนจบมารุ่นที่8ของวิทยาลัยดุสิตธานีครับ
1: อันนี้ก็คือเราเรียกว่าจบปริญญาตรี
0: ครับ
1: คณะอุตสาหกรรมบริการใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องมีวงเล็บหน่อยว่
0: า
1: เป็นสาขาจัดการครัวกับภัตตาคาร
0: ใช่การจัดการครัวและภัตตาคารก็จะมีตอนก่อนมีประมาณ4สาขาสาขาการจัดการสาขาโรงแรม
1: ครับ
0: สาขาการท่องเที่ยวแล้วก็ที่4ก็จะเป็นการจัดการครัวภัตตาคารครับ
1: ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นรุ่น8นะ
0: รุ่น8ครับเรียนจบ
1: แล้ววันนี้เขารุ่นไหนกันแล้วเนี่ย
0: ตอนนี้ประมาณรุ่น28รุ่น29แล้วครับผม20ปีที่แล้ว
1: ใช่ใช่ครบนานแล้วนะนานแล้ว
0: ครบ20ป
1: ีไม่เป็นไรผ่านไปอะไรพวกนานๆแล้วนี่นะครับผมทีนี้พอไปเรียนมีอะไรเล่าให้พี่ยุ้ยฟังได้ว่าเราฝึกทักษะด้านไหนอะไรยังไงฮะเล่าหน่อยบรรยากาศตอนที่เราเข้าไปปี1ที่วิทยาลัยดุสิตธานี
0: คือต้องบอกพี่ยุ้ยว่าคอมเนี่ยเป็นคนที่อ่อนทางด้านทักษะตั้งแต่เด็กอย่างที่พี่อมบอกพี่ยุ้ยนะว่าทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็มันมีจุดเปลี่ยนจุดนึงที่ว่าได้เรียนอาหารไทยตอนประมาณปี1เทอม2รู้สึกแล้วเหมือนแบบเข้าในห้องเรียนนึงเนี่ยเพื่อนๆทุกคนแกะสลักได้หมดเลยแต่ออมแกะสลักไม่ได้คนเดียว
1: ออมก็ต้องทำอย่างอื่นแล้วทั้งนั
0: ้
1: น
0: ก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันยากมากเลยวะแล้วแบบเรามันต้องมาเรียนสายวิชาชีพเนี้ยมันไม่น่าจะได้เน
1: า
0: ะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะต้องทำไงเหมือนกันแล้วประกอบกับช่วงระหว่างเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กเสิร์ฟด้วยก็เหมือนทำงานเอ็มเคมาก่อนเนอะก็รับจ้างเสิร์ฟตามที่ต่างๆที่เวลามีงานอีเวนต์นะครับสโมสรตำรวจบ้างแบบงานไวท์เฮาส์คาเฟ่บ้างอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาจะมีประมาณนี้แล้วก็ระหว่างเรียนเนี่ยก็จะเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนึงเนาะว่าแบบทำไมเขาโชว์บาร์เทนเดอร์แล้วมันได้เงินดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนจะได้เด็กเสิร์ฟได้วันนึงประมาณ220ถึง250เลยเงี้ยแต่เวลาโชว์บาร์เทนเดอร์ได้วันนึงอาจจะ800ถึง 1,500 อะไรเงี้ยต่อ
1: นี่คือประมาณ20ปีที่แล้วนะ
0: 20ปีที่แล้วครับผม
1: โอ้ก็เลยไปโฟกัสที่บาร์เทนเดอร์ละ
0: ก็
1: แม้ว่าจะอยู่ที่วิไลดุสิตเนี่ยนะโอ้แต่เขาสอนนี่เขาก็มีสอน
0: อยู่ก็คือก็เห็นพี่ซ้อมกันแล้วก็ไปซ้อมด้วยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นอีก1ทักษะที่ออมได้มาจากการเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีแล้วก็เป็นอีกใบเบิกทางนึงของออมแล้วกันเนอะว่าสามารถปฏิปต่อเรื่องราวชีวิตออมได้อย่างนึงนะครับเป็นการแฟร์บาร์เทนเดอร์ครับผม
1: ฝึกนี่เก่งขนาดไหนแบบแข่งเลยได้ไหมออม
0: ก็เป็นระดับแข่งระดับเกี่ยวกับมหาลัยก็ได้รางวัลมาค่อนข้างเรื่อยๆเลยนะครับพี่ยุ้ย
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอันนั้นก็คือเรื่องบาร์เทนเดอร์เนี่ยเอาจนเก่งเลยพูดง่ายๆแล้วก็เพราะเนื่องจากว่าในคลาสเนี่ยเขาแกะสลักกันออมบอกกูไม่มีหัวเรื่องนี้เลยนะฮะก็เลยไปมุ่ง
0: บาร
1: ์
0: เทนเดอร
1: ์ปรากฏว่าทำได้ดีถึงขนาดแข่งแล้วแข่งจนได้รางวัลพูดง่ายๆคือก็มีรางวัลมีถ้วยรางวัลติดมือละชนะเลิศเลยแล้วมั้ง
0: ก็มีก็เริ่มสเต็ปมาก่อนแบบรางวัลชมเชยรางวัลที่3ที่2ก็มีโอกาสรางวัลชนะเลิศตอนก่อนจบมาค่อนข้างหลายรางวัลอะไรเงี้ยประมาณ 3-4 รางวัลอะไรเงี้ยครับ
1: นะอันนี้อันที่1แล้วทักษะที่1แล้วนะเมื่อกี้นี้พี่ยุ้ยบอกท่านผู้ชมต้องฟังแบบว่าเขาจะรวบรวมทักษะหลายอย่าง

0: มากเลยนะครับคุณสันทัศน์แสวงวงบอกว่าเป็นลูกตำรวจแล้วก็สู้ชีวิตเหมือนผมเลยครับ ผมเองจบม.6แล้วก็ทำโรงงานอยู่ในฝ่ายผลิตตั้งหลายปีเริ่มตั้งแต่ค่าแรงวันละ180บาทเหมือนกันเลยเอ้า นี่เจอ คนร่วมรุ่นกันละกับคุณคุณสันทัศน์นะโอเคอ่ะทีนี้แล้วทักษะที่1มาละ
1: ครับผม
0: แล้วสรุปแล้วออมได้ไปอะไรกับเรื่องแกะสลักมาหรือออมหนีเลยถอยเลย
1: คือต้องบอกว่าทักษะแกะสลักเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งเนาะคือยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องฟิกให้ได้นะแต่มีวันนึงเนี่ยไปซื้อของขวัญให้เพื่อนที่เสรีพาราไดซ์แต่ก่อนชื่อห้างเสรีเซ็นเตอร์ตอนนี้เปลี่ยนพาราไดซ์แล้ว
0: เมื่อก่อนเรียกเสรีมาร์เก็ตเลย
1: อ่ะเสรีมาร์เก็ตแล้วตรงสะพานลอยอ่ะมีคุณครูก็สอนอยู
0: ่
1: สอนแกะสลักอยู่ออมก็เลยแบบถามคุณครูว่าค่าเรียนเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ 3,500 หรือ 4,000 10ครั้งอะไรเงี้ยครับก็ขอคุณแม่ไปเรียนบอกคุณแม่ออมเห็นมีโรงเรียนสอนแกะสลักอ่ะขออนุญาตไปลองเรียนหน่อยได้ไหม
0: ที่ตรงเซรีมาร์เก็ตนะ
1: ใช่เพราะว่าเราอยากจะฟิกว่าเราแกะสลักไม่ได้คนเดียวในห้องนะแล้วไปมาก็แอบไปเรียนก็ขอคุณแม่แล้วแอบไปเรียนก็ถือว่า
0: เอาแล้วเว้ย
1: ตอนน
0: ั้
1: นก็
0: ค่อย
1: พัฒนาแล้วกันแล้วแต่คือว่าคุณครูอ่ะคุณครูก็จะบอกว่าออมเนี่ยไม่มีแววแกะสลักได้เลยนะเพราะว่า
0: ไม่ให้กำลังใจลูกศิษย์เลย
1: เพราะว่าเหมือนออมเนี่ยเวลาสาวๆเดินผ่านเนี่ยก็จะไม่มีสมาธิก็จะแบบมองซ้ายมองขวาอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออันนี้คือที่เซรีมาร์เก็ตใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะว่าตรงสะพานลอยคนต้องเดินผ่าน
0: คนเดินผ่านเยอะแล้วแน่นอนฮะ
1: ตรงข้ามสะพานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปมาออมก็แบบมันก็ต้องลบคำที่อาจารย์บอกให้ได้ว่าแล้วก็ไปเวลาซ้อมบาร์เทนเดอร์เสร็จตอนเย็นเนี่ยฟ้ามืดแล้วออมก็จะไปแกะสลักต
0: ่อ
1: ไปซื้อผลไม้ตรงหน้าหอครับเป็นที่ขายผักอ่ะไปซื้อพวกเศษแตงร้
0: าน
1: ซื้อฟักทองพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันราคาไม่แพง10บาท20บาทก็มานั่งซ้อมจนดึกแล้วก็นอนอะไรเงี้ยครับก็จะวนอย่างเงี้ยไปก็คือว่า
0: แล้วได้ไหม
1: ก็ได้พัฒนาฝีมือขึ้นแต่ก็คือก็ยังเป็นโนเนมอยู่เพราะว่าเวลาเราใครจะวัดว่าฝีมือเราดีไม่ดีเนี่ยเราพูดเองไม่ได
0: ้
1: มันต้องมีบุคคลที่3หรือเข้าเวทีประกวด
0: นั่นสิฮะแล้วมันได้ประกวดไหมอันนี้ถึงขนาดประกวดไหมก็มีบาร์เทนเดอร์ผ่านแล้วเรียบร้อย
1: มีโอกาสได้เข้าประกวดงานคมๆตอนปี3อะไรเงี้ยครับก็คือเป็นผู้ช่วยพี่ๆเขาแกะเน
0: า
1: ะแล้วไปจัดแล้วพอดีว่าในหน้างานเนี่ยมันมีจัดปกติมันจะแข่งแบบว่าเหมือนไปตั้งโชว์ดิสเพลย์เลยนะแต่มันจะมีอีกอีเวนต์นึงก็คือแข่งภายใน40นาทีให้ได้ผลงานกี่ชิ้นอะไรเงี้ยวันนั้นก็พี่ๆส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมทั้งนั้นเลยนะที่มาแข่งมีเด็กมหาลัยประมาณรุ่นพี่3คนแล้วก็ออมเป็นคนที่4แล้ววันนั้นก็มีโอกาสเหมือนฟลุกอย่างนึงนะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศมาอะไรเงี้ยครับรางวัลคมๆในการแข่งแกะวัยอะไรเงี้ยครับ
0: นี่
1: ก็อันนั้นก็เป็นอีก1รีวอร์ดนึงที่ทำให้เราสุขเอ้ยเรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นเนอะเราก็ยังเห็นเหมือนผลสำเร็จของปลายทางว่าเราซ้อมมาก็ยังมีคนเห็นคุณค่าของเราแล้วก็มีคนอินไว้ให้เราไปทำงานละเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ก็เท่ากับฝีมือออมมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมทุกฟังฮะเท่ากับฝีมือออมสุเมธชัยนี่เข้าขั้นแข่งได้2 อย่างละคือบาร์เทนเดอร์กับแกะสลักละเพราะว่าถือว่าที่ช่วยรุ่นพี่แข่งนั่นแหละแล้วได้ที่2มาเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาละ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะทีนี้อันนั้นคือปี2และปี3
1: ที
0: น
1: ี้พอ
0: จะ
1: ขึ้
0: นคาบเกี่ยวกันทีนี้พอจะขึ้นปี4เห็นบอกพี่ยุ้ยว่าจังหวะดีในชีวิตมา1ครั้งละ
1: ครับ
0: คือได้ไปอะไรนะที่เด็กมหาลัยเขาชอบไปกันอ่ะ
1: Work and Travel ครับผม
0: เราต่อไปไหนไปที่เมืองไหน
1: ก็ระหว่างช่วงปานปี3อะไรเงี้ยครับก็เหมือนซัมเมอร์หรือปิดเทอมก็มีคือจริงๆเคยผิดหวังจากปี2แล้วไปสัมภาษณ์แล้วคือเจอเอกสารเนี่ยในหนังสือพิมพ์สมัยก่อน Google ไม่มีเนาะก็เปิดเฮ้ยมีไปโครงการนี้ก็โทรไปสัมภาษณ์ที่แลนด์มาร์คแล้วก็ไปนั่งในโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาลัยอื่นจุฬาธรรมศาสตร์มี10คนเขาถาม What is your name แบบเหมือน What are you doing อะไรเงี้ยก็ตอบไม่ได้สักคำเลยถึงขนาดนั้น
0: ภาษาเราไม่ได้เลย
1: ออมต้องบอกว่าออม
0: ไม่แข็งแรงเลย
1: ไม่แข็งแรงอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีความรู้ด้านภาษาแล้วก็จดจำได้ยากเนาะในเดย์วันเนาะในเดย์วันนะอยู่ประมาณปี2
0: มันจะไปไม่ได้ทำแบบนั้น
1: คือไม่ได้เป็นความผิดวินัยดุสิตธานีเนาะเป็นความผิดส่วนตัวเพื่อนๆจะเก่งค่อนข้างเยอะแต่ด้วยทักษะเราเองเราอาจจะแบบเหมือนเรียนไม่ค่อยเข้าหัวด้วยตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอปี3เนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปกลับไปอเมริกาของจริงแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมีสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนก็ใช้ทริคนิดนึงคือแต่ก่อนอ่ะมันมีมือถือเนาะใช้ Motorola รอบนี้สัมภาษณ์มือถือเอาก็ให้น้องท่านนึงชื่อน้องฝันช่วยเขียนใส่กระดาษให้แล้วเปิดสปีกเกอร์แล้วก็ถามเป็นคำถามภาษาอังกฤษอ่ะเราก็อ่านตามว่าเราตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยก็รอบนั้นก็ถือว่าได้ไปก่อนเอาให้ไปก่อนอันดับแรกภาษาไม่ได้จริงๆแต่คือว่ายังมีโชคดีว่ามีเพื่อนท่านอื่นเข้าไปด้วยตอนนั้นก็จะมีพวกรุ่นเป็นเพื่อน

0: ่อนกันเนอะแต่เราจะเรียกหัวหน้าพี่ชื่อเก่งเก่งโดมแพรเมย์อะไรเงี้ยไปอยู่ฟลอริดาด้วยกันเพื่อนๆเขาเคยไปมาก่อนตอนปี2
1: ไปฟลอริดานะ
0: ใช่ใช่ครับรอบแรกก็ได้ไปประมาณ4เดือนเราก็ออมก็ต้องนับถือเพื่อนๆว่าเป็นผู้มีพระคุณของออมแล้วกันเพราะว่าออมขับรถไม่ได
1: ้
0: เพื่อนต้องขับรถตอนเช้ามาส่ง

0: ในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: housekeeping
0: ครับผมแต่ก็ไปมาเขาเห็นพอร์ตเราก็เฮ้ยเป็นพ่อครัวจ็อบแรกเราก็ได้เป็นในห้องอาหาร fish out of water คือทำเกี่ยวกับพวกครัวเย็นจัดแคทเทอริงหรืออะไรเงี้ยครับผม
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจ็อบแรกแต่คือว่าออมเฮ้ยจ็อบแรกไม่น่าจะไหวว่ะเพราะว่าในชั่วโมงละ8เหรียญ88 64แล้วบวกหักแท็กมาวันนึงได้40กว่าเหรียญเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยากจะได้จ็อบ2
1: ครับ
0: จ็อบ2ออมก็เหมือนกับเดินไปถามไปอะไรเงี้ยมันจะมีร้านอาหารอยู่ไม่ไกลปั่นจักรยานประมาณ5นาทีชื่อบัตแอนด์อะไรก็ตรงนั้นมันทะเลสวยมากในฟลอริดาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็มีเพื่อนที่รู้จักเขาบอกเฮ้ยเนี่ยขาดคนนะเด็กล้างจานอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้เลยคำว่าแบบสมัครงานต้องพูดว่าอะไรครับพ
1: ี่
0: เหมือนเราภาษาเราบอดเลยอ่ะก็ได้เรียนรู้ว่า are you hiring แปลว่าสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยคุณมีตำแหน่งงานว่างไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จ้างไหมจ้างไหม
0: are you hiring อันนี้ก็เป็นอีกศัพท์นึงที่เราต้องเรียนรู้แล้วเขาบอกโอเคคุณมาล้างจานโอเคเราก็ไปล้างจานที่ Bud and Harry ครับผมน้ำตอนนั้นรู้สึกว่าหูร้อนมือมากเลยคือแบบว่าเหมือนสมมติเอาพี่เอาไข่ต้มอ่ะเอาไข่ธรรมดาไปวางเนี่ยไข่จะเป็นไข่ต้มได้เลยอ่ะคือมันร้อนจี๋ขนาดนั้นเลยเงี้ยครับ
1: แต่ว่าเพื่อความสะอาดไง
0: ใช่ใช่ครับผมก็ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้ทำงานเป็นพ่อครัวเป็นพ่อครัวจ็อบแรกแล้วก็ปั่นจักรยานเป็นเด็กร้านจานจ็อบสองแต่เด็กร้านจานเนี่ยทำได้ไม่นานแล้วก็แบบเหมือนแบบเขาขาดคนเนา
1: ะ
0: เชฟก็บอกเอ้ยมาหั่นผักดิมาหั่นผักดิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโชว์สกิลคือเราก็โชว์สกิลแบบหั่นผัก
1: นี่ได้ปล่อยของ
0: เร็วมากเขาบอกทำไมคุณหั่นผักเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาทำงานเป็นครัวในห้องครัวเลยมันจะมีทาโก้บาร
1: ์
0: ฝ
1: ั่
0: งตรงข้ามเขามึงมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสย้ายจากเด็กล้างจานเนี่ยเพื่อนๆก็งงว่าเฮ้ยเด็กจุฬาบางท่านก็ยังเป็นเด็กหลังจานอยู่เราก็ได้เป็นพ่อครัวมาทำงานไม่กี่วันอะไรเงี้ย
1: เพราะเราอยู่กับวิทยาลัยดุสิตธานี
0: ใช่ครับผมก็เลยได้เป็นเด็กหลังจากจากเด็กหลังจานเป็นพ่อครัว
1: อ
0: ันนี้แต่คือเพื่อนๆที่เป็นเด็กจุฬาต้องบอกว่าบางคนเขาจะเป็นเด็กหลังจานมีเพื่อนท่านหนึ่งเป็นเด็กหลังจานแต่คือเพื่อนบางท่านส่วนใหญ่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีตรงนั้นบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบเขาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ได้เงินทิปสวิตค่อนข้างดี
1: เลยมันตรงนั้นเขาอาจจะกะมุ่งตรงนั้นไงเพื่อจะกินทิปไง
0: ใช่ใช่
1: เอออ่ะโอเคก็เลยได้ขยับแล้วก็มีเวทีที่ปล่อยของแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ก็อยู่นู่นได้แค่4เดือนเพราะว่
0: า
1: วงแอนทรัพย์ก็จบก็ต้องกลับมากลับมาก็คือมาเรียนปี4ที่วิทยาลัยดุสิตธานี
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรไม่เรื่องมาเรียนกลับมาเรียนปี4มีอะไรน่าเล่าไหมครับ
0: ก็อย่างปี4เนี่ยเราก็มาขมวดแล้วตอนนั้นน่ะมันเหลือวิชาเรียนไม่เยอะแล้วเหลือวิชาเรียนแค่บาร์เทนเดอร์ตัวเดียวเพราะว่าเราเก็บมาหมดแล้วแต่คือยังไม่อยากจบก่อนก็มาเรียนแค่เวทบาร์เทนเดอร์กับแกะสลัก2อันที่เราพอได้แต่ก็ช่วงนั้นก็แกะสลักพอแกะได้แล้วเนอะมือขวาก็มาลองแกะมือซ้ายบ้าง
1: นั่น
0: เพื่อที่ว่าอยากจะลองฝึกดูว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยไม่ธรรมดา
0: คือมันก็พอแกะได้เพราะว่าเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆเขาเพิ่งเริ่มแกะกันเนี่ยเราไปแกะมือขวาเลยมันก็จะดูมันหมดกำลังใจเพื่อนเนาะเราก็แบบทำมันไม่ค่อย
1: เก็บไม่เป็นอะไรเงี้ย
0: เราก็ค่อยๆลองฝึกมือซ้ายบ้างก็ไปมาก็แกะมือซ้ายมือขวาได้อะไรเงี้ยแต่มือซ้ายอาจจะไม่ได้คล่องทำมือขวาเนาะแกะสลักอะไรเงี้ยก็ได้ทักษะมาในช่วงนั้นแต่คือว่าต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยก่อนที่ออมได้ทักษะทั้งแกะสลักทั้งบาร์เทนเดอร์มาเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าก็มีช่วงบางช่วงที่ท้อเพราะว่าเวลาเราทำมาเหมือนแบบสมัยก่อนไม่มีการแข่งขันอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาจารย์บางท่านเขาเตือนว่าแบบออมทำเป็นเป็ดเนี่ยมันเป็นเป็ดเนี่ยทำหลายอย่างเงี้ยทำจับหลายๆอย่างมันจะไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เขาอยากให้เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลย
0: ใช่แต่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันจริงๆเราก็ไม่รู้จะทำไงแต่คือว่าด้วยของเราเองแล้วอะตอนเด็กเราเคยไม่เคยทำอะไรมาเป็นเลย
1: เ
0: รารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำมาเป็นแล้วมีทักษะติดตัวเนี่ยเราน่าจะไม่ตกงานเนอะ
1: แค่เทนเดอร์ออมก็ได้รางวัล
0: ใช่ใช่
1: แกะสลักออมก็ได้รางวัลคือได้ที่2แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกเป็นเป็ดคงไม่ใช่แล้วล่ะออม
0: ก็มีโอกาสตรงน
1: ี้โอเคทีนี้เดี๋ยวขอพี่ต่อตรงนี้ด้วยแล้วทีเนี้ยที่เขาบอกว่ามาเรียนที่นี
0: ่
1: จะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศ
0: ครับผม
1: ไม่นับ work and travel นะ
0: ครับผม
1: มันแปลว่ามึงต้องมีการอะไรมามีคนจากทางนู้นทางเมืองนอกมา recruit เด็กที่กำลังจะจบอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: มีไหมอันนี้มีอันนี้เกิดขึ้น
0: คือในอดีตเนี่ย20ปีที่แล้วอ่ะออมน่าจะเป็นรุ่นแรกๆกับเพื่อนๆเนี่ยที่ได้มีเชฟจากโรงแรมไฮแอทเนวาดารีสอร์ทในสตาร์ก็คือเชฟอลันเนี่ยเขาบินมาเราเพื่อมาสัมภาษณ์เด็กเองเลยมาคัดเด็กถึงในห้องครัวเองเลย
1: เราได้ไหม
0: ก็รุ่นแรกเนี่ยตอนนั้นอะออมยังเรียนไม่จบมีเพื่อนๆไปก่อนน่าจะประมาณ 6-8 ท่านมั้งเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับ แล้วออมเนี่ยก็เป็นรุ่นที่2ได้ไปกับเพื่อนชื่ออ๊อฟไปได้ไป2คน
1: ทำไมครั้งที่1ที่เชฟเข้ามาจากเวลาทำไมออมยังไม่จบ
0: ขอโทษยังไม่จบ
1: เออยังไม่จบ
0: ออมมาเรียนต่ออะไรเงี้ยแต่เพื่อนๆเค้าบางคนเค้าจบ

0: แล้วก็ไปต่อแล้วออมเหมือน
1: ออ
0: มไปอยู่อเมริกามาช่วงนึงแล้วก็ต้องมาฝึกงาน PC อีกก็เลยยังไม่ได้สัมภาษณ์รอบแรกเลย
1: เพราะฉะนั้นชุดแรกออยไม่ได้ไปตอนเชฟชื่ออะไรนะ
0: เชฟอลัน
1: เชฟอลันมานะฮะจากเนวาดาไฮแอทเนวาด
0: า
1: ออมไม่ได้ไปนะครับแล้วทีนี้โอเคออมก็เรียนจบเรียบร้อยนะได้ปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนี่ระหว่างที่มันจะต้องมีการรีครูทรอบ2เนี่ยออมได้ฝึกงานโรงแรมได้อะไรไหมเพราะว่าเราจบแล้วเราต้องมีที่ปล่อยของนะ
0: ก็ตอนนั้นน่ะออมฝึกงาน2รอบนะแต่ก่อนชื่อมาริออตก็ช่วงบอลปี2เนี่ยมาริออตบางกอกแอนด์สปาตอนนี้เป็นชื่อเปลี่ยนเป็นอัลบานีแล้วรอบปี3เนี่ยก็ได้มีก่อนจบเนาะก็ได้ไปโรงแรมสุโขทัย
1: อ๋อโรงแรมสุโขท
0: ัยใช่ครับผมแล้วระหว่างรอที่จะไปอเมริกาใช่ครับแต่ก่อนร้านอาหารครัวไทยเขาจะดังซื้อเยอะเลยก็เราก็อยากไปฝึกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจบเนี่ยระหว่างจบเนี่ยรอจะไปอเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสขอเข้าไปฝึกที่โรงแรมมาริออตอีกรอบนึงไปฝึกตำแหน่งแบบว่าแกะสลัก
1: แกะสลักอีก
0: แต่คือแกะสลักน้ำแข็งอันนี้
1: เปลี่ยนเป็นแกะสลักน้ำแข็งแล้วเว้ยมาอีกอันนึง
0: คืออยากจะรู้เพราะว่าแบบเฮ้ยน้ำแข็งแกะยังไงวะแต่คือว่ามันเป็นทักษะหนึ่งที่ในโรงแรมเขาคนก็มีแกะกันได้นะแต่ทีเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวิไลเลยนะเราวอล์กอินเข้าไปคุยเองเลย
1: เพื่อเราอยากจะได้แค่รักษาที่สุโขทัยชื่อโรงแรมสุโขทัย
0: แกะสลัก
1: มาริออต
0: มาริออตไปมาริออตอีกรอบนึง
1: เอาละได้อีกหนึ่งทักษะ
0: ก็ได้อีกหนึ่งทักษะคือแต่มันค่อนข้างโหดนิดนึงเพราะว่าน้ำแข็งก้อนนึง50โลครับพี่ลุยมันหนักมากเวลายกนี่คือต้องใช้เข่าประคองอ่ะต้องใช้แบบทักษะในการยกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการยกใช่คือ50โลหนักมากแล้วก็ค่อยๆฝึกทักษะตรงนั้นมาก็ได้อีกทักษะนึงมาที่ติดตัวก่อนที่จะกลับไปที่เนวาดาเพราะว่าเนวาดาเนี่ยเชฟเขาคัดอะไรหมดแล้วแต่มันก็เหลือเกี่ยวกับทำวีซ่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอ
1: ก็คือรอบ2เนี่ยพอเชฟอลันมาอีกทีนึงเนี่ยออมผ่านแล้วนะออมก็ได้ไป
0: ให้
1: แอดเนวาดาละ
0: 2คนชื่อออฟ
1: โอเค
0: ก็บินมา2คนแพ็คกระเป๋าม
1: ีสัญญาไหมครับอันนี
0: ้อันนี้สัญญาเป็นอินเทิร์นชิพ1ปีครับผม
1: อินเทิร์นชิพ1ปี
0: ใช่ครับ
1: ทำที่ไหนครับ
0: ที่โรงแรมไฮแอดรีสอร์ทสปา
1: ส่วนไหนของไฮแอด
0: ก็บอกว่าเริ่มแรกอ่ะออมได้ไปเขาเรียกว่ากามาเช่หรือบางคนก็เรียกว่าเกรดมาเนียก็คือเป็นห้องแบบว่าเหมือนเกี่ยวกับทำแคทเทอริงทำสลัดครัวเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมกามาเช่แล้วก็แบบว่าแต่คือออมก็ทำได้ไม่นานเนาะไม่กี่เดือนประมาณน่าจะสัก3เดือน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเชฟก็มาให้ดึงตัวไปช่วยอีกครัวนึง
1: แสดงว่าเขาต้องเห็นเราปล่อยของอีกแล้วเนี่ย
0: ก็จริงๆแล้วออมหนูทักษะที่เทียบกับเพื่อนๆเนี่ยทักษะออมจะแบบไม่ได้โชว์เกี่ยวกับทำอาหารเยอะนะตอนเชฟเขาให้ส่งเรซูเม่ตอนสมัยก่อนเรียกว่าเรซูเม่ไม่เรียกว่าซีวีนะ
1: ครับครับ
0: เราก็จะมีแข่งประกวดบาร์เทนเดอร์อาจจะได้รางวัลสัก7-8รางวัลเกียรติสลัก3รางวัลครัวแข่ง3รางวัลอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งเชฟเขาก็เลือกออมอาจจะเพราะว่ามีแข่งบาร์เทนเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่คือถามว่าที่เขาเห็นเขาอาจจะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มาคัดได้ทำข้าวผัดต้มยำหรือนู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นฝีมือฟูเวลาเราทำงานเนาะแต่เหมือนว่าเขาอาจจะคัดจากเห็นภาพรวมอะไรเงี้ยของเราแล้วเอาก็เลยมีโอกาสได้ไปถามว่าตอนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาเห็นโอกาสว่าน่าจะเป็นหัวหน้าที่คุมออมแบบว่าทำงานเร็วอะไรเงี้ยครับแล้วตรงต่อเวลาออมทำงานตรงต่อเวลา
1: แล้ว
0: ก
1: ็เขาชอบ
0: ก็เลยให้ย้ายไปครัวเย็
1: น
0: อยู่หน้าห้องเชฟเลยแต่อยู่ตรงนั้นน่ะได้อยู่ได้ประมาณแค่สัปดาห์เดียว
1: อ้าว
0: เพราะว่ามีเหตุตรงที่ว่าแบบเหมือนไม่รู้ว่าฟุกป่ะเนาะคือเหมือนอารมณ์ว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยน่าจะอยู่ได้นานสบายมากเลยเมนูก็น้อยไม่เหนื่อยเขาเรียกบางคนเขาบอกว่า easy money อะไรเงี้ยคือแบบทำงานไม่เหนื่อย
1: ตอนนั้นได้สักเท่าไหร่เขาให้ยังไง
0: ชั่วโมงละ10เหรียญแล้วครับ
1: 10เหรียญโอเค10เหรียญ
0: ไปก่อนอยู่ฟลอริดาได้8เหรียญ
1: ตอนนี้คือได้10เหรียญละ
0: 10เหรียญ
1: ตอนฟลอริดาเราถือว่า work and travel เราจะเป็นนักเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็น internship ละเรามาฝึกงานได้10เหรียญนะฮะต่อชั่วโมงนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนึงนี่ออมได้ไม่น้อยนะ
0: ก็ได้พอสมควรเลยครับก็ประมาณ
1: 80
0: แต่คือว่าออมก็ทำ2จ็อบพี่อยู่
1: อีกละทำ2จ็อบแล้วไปทำนี่ไงอยู่กับไฮแอดเนวาดาออมจะมีเวลาไปทำอีกจ็อบได้ไง
0: ก็ทำ8โมงเช้ายัน4โมงเย็นเสร็จปุ๊บจ็อบที่2ออมก็จะปั่นจักรยานขึ้นเขาไปทำซับเวย์ต
1: ่อทำซับเวย์โอ้โหท่านดูความขยัน
0: ประมาณ5โมงถึง4ทุ่มเลยพี่อยู
1: ่ถึง4ทุ่มเลย
0: ใช่ครับตรงนั้นมันจะมืดเร็วนิดนึงแต่เขาทำถึง4ทุ่มร้านปิด4ทุ่ม
1: โอ้
0: ใช่ครับบางวันปั่นจักรยานลงมาเจอหมีตัวใหญ่ๆแล้วก็ต้องหลบหมีก่อนเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นป่าเนาะแล้วของฝั่งเป็นป่าหมดเลยบางทีเจอหมีก็ต้องแบบต
1: ้อง
0: กล
1: ั
0: วอันตรายเพราะว่าบางทีหมีก็ทำร้ายคนได้ครับ
1: ใช่สิใช่สิ
0: อันนั้นเป็นป่าธรรมชาติเลยตรงนั้น
1: แล้วออมก็ทำ2จ็อบอย่างนี้เลยก็คือตลอดเลย
0: ใช่ครับก็คือว่ามันจะมีช่วงนึงเป็นพลิกผันที่ว่าต้องเปลี่ยนจากซับเวย์มาเป็นร้านอาหารจีนใกล้ๆโรงแรมก็คือว่าออมเนี่ยพอทำบอกว่าได้ร้านครัวเย็นตรงนั้นเนาะที่บอกว่าได้วันสัปดาห์นึงอะเชฟเขาให้มาลองทำเมนูคอปสลัด
1: คอปสล
0: ัดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ
1: ออมยกให้กล้อง
0: ไม่แน่ใจเห็นไหมมันจะเป็น
1: คอปสลัดCOBB นะท่านผู้ชมท่านฟังที่ชอบทานอาหารฝรั่งจะรู้จักเลย COBB คอปสลัดมันจะ

0: ใส่หลายอย่างมากเลย
1: หลายอย่าง
0: เจ็ดอย่างหกเจ็ดอย่างอ
1: ่ะมันเป็นแปดอย่างซึ่งออมเนี่ยสามารถทำเมนูนั้นอ่ะได้ประมาณไม่ถึงนาทีอะไรเงี้ยประมาณ40วิอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่
0: แสดงว่าตอนออมอยู่วิทยาลัยดุสิตธานีเขาสอนออม
1: ก็มันอาจจะเป็นทักษะแต่ละบุคคลด้วยเนาะคือแต่ละบุคคลเนี่ยคือเป็นการเขาเรียกว่า cooking plan อ่ะมันต่างกัน
0: oh. อ
1: ย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าอะไรมันทำช้าสุดอย่างเช่นอบขนมปัง
0: oh.
1: มันต้องเข้ารางอบเราก็ต้องใส่ก่อน
0: ครับ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแพลนในหัวเวลาทำ
0: อยู่ที่การจัด priority
1: ใช่แล้วก็เชฟก็ตกใจว่า
0: เฮ้ยเก่ง
1: มาสั่งปุ๊บแล้วเราก็ไม่ถึงนาทีเราก็เดินไปให้เชฟเลยแล้วเชฟก็ตกใจว่าเออขนมปังก็กรอบเนาะมียังมีอุ่น
0: hey.
1: ทุกอย่างจัดสวยหมด
0: โอ้โห
1: แล้วอีกวันนึงเชฟก็บอกให้ย้ายไปอีกครัวนึงชื่อโรนิโก้แปลว่าเหมือนเหี่ยวผู้โดดเดี่ยวอ่ะเป็นห้องอาหาร6ดาวก็คือของใช่ใช่ตอนนั้นเป็นห้องอาหาร
0: พวกไฟไดนิ่งอ่ะดิ
1: ไฟไดนิ่งเลยของโรงแรมเนี่ยเป็นสร้างยอดขายที่มากที่สุด
0: นั่นแจ๋วเลยนะนั่น
1: ใช่ครับก็อะไรก็เป็นอีกโอกาสนึงที่ได้ออมได้เรียนรู้ก็แต่ไปคุมตอนเช้าเน
0: า
1: ะมันจะบางวันจะมีซันเดย์บรันช์ด้วยวันอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนไลน์มันก็ด้วยดูไลน์แบบ
0: ดูเรื่อง
1: เขาอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ได้ละ
0: ย่าง
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับแล้ว
0: นอกจากย่างมีอะไร
1: ก็จะมีย่างเบอร์เกอร์ทำพาสต้าทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแต่เราต้องบอกว่าเราเดย์วันเรายังไม่ค่อยมีความรู้เราแต่เรามีแบ็กกราวนิดหน่อยแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากเท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่ยุ้ยใช่จนแบบว่าเหมือนว่าก็ได้มีโอกาสทำตรงนั้นแต่ก็คือว่างาน2เนี่ยซับเวย์เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตารางเราไม่ได้แล้ว
0: ตาราง
1: เราไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นครัวจีนแทนหมายถึงว่าใหม่ซับสองก็หาใกล้โรงแรมแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าซับเวย์กว่าจะปั่นไปเกือบ20นาทีครับต้องขึ้นเขามันเหนื่อยนิดนึง
0: มันเหนื่อย
1: อ่าใช่ใช่
0: แต่ว่าเราได้อยู่ห้องอาหาร6ดาวแล้วแล้วก็ดูเป็นไฟน์ไดนิ่งนะ
1: ไฟน์ไดนิ่งครับ
0: แล้วก็คนขึ้นเยอะมากเลยแล้วออมก็ดูส่วนที่สำคัญเลยคือพวกย่างพวกกริลทั้งหลายแหละซึ่งอันนี้เป็นตัวแม่เหล็กเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีนี้ก็อยู่ตรงนี้ยาวเลยจากการทำงานอินเทอร์ชิพ1ปีเนี่ย
1: ค
0: ืออยู่ห้องอาหารที่ยาวเลย
1: ใช่ใช่
0: จนครบสัญญา
1: จนครบสัญญาครับ
0: แล้วยังไงอยู่ต่อหรือว่าต้องกลับ
1: ก็ของออมเนี่ยต้องบอกว่าระหว่างทางมันก็มีความสนุกมีอะไรอย่างนี้ของมันแล้วระหว่างที่เรียนหมดสัญญาเนี่ยก็คือเราต้องกลับเพราะวีซ่ามันได้แค่นี
0: ้
1: แต่เพื่อนบางคนก็จะอยู่ต่อแล้วแต่งงานอะไรก็ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ออมอ่ะก่อนกลับอ่ะก็คือมีพี่ท่านนึงเขาอินไว้บอกว่าเออมาช่วยร้านอาหารพี่ได้ไหมที่ชิคาโกอิลลินอยชิคาโกอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้คนละฝั่งเลย
1: ใช่ตอนนั้นผมต้องกลับก่อน
0: ใช่ครับตอนกลาง
1: ผมก็ต้องกลับเมืองไทยมาก่อนแต่คือก่อนกลับเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปบินไปดูประมาณสัปดาห์นึงเลย
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ก็ถามว่าอยู่ได้ไหมผมก็อยู่ได้หมดคือเป็นคนที่ง่ายๆแล้วแบบมีงานทำแล้วก็โอเคเลยเงี้ยครับก็พี่เขาอยากให้ไปช่วยดูแลร้านให้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเมืองไทยก่อนเพราะวีซ่าหมด
0: แล้วเดี๋ยวถ้าได้กลับอีกทีนึงจะมาอยู่ร้านพี่คนนี้ที่ชิคาโกเป็นร
1: ้
0: านอาหารไฟไดนิ่งเหมือนก
1: ัน เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับผมเป็นเหมือนเอายูแคนอีทครับผมประมาณนั้น
0: เอาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วออมเอาจะเอาพื้นอาหารญี่ปุ่นจากไหน
1: ก็มันจะมีความยากนิดนึงคือร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียนคือทักษะอาหารต่างละประเภทต่างกันเนาะอาหารครัวไทยยุโรปเวสเทิร์นเบเกอรี่มันต่างกันแต่อาหารญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นมันบอกว่าเรายังซีโร่อยู
0: ่ แ
1: ต่ยังบอกว่าตอนเด็ก
0: ๆแต่เล่ามานี่ยังไม่เคยพูดอะไรถึงอาหารญี่ปุ่นเลย
1: ตอนเด็กๆอ่ะเรายังเคยแบบปั้นซูชิครับให้เพื่อนๆกินบ้างเลยตอนม.1 ม.2 อะไรเงี้ยไปเรียนมานิดหน่อยอะไรเงี้ยหนังสือเอาแต่ทีเนี้ยไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่คือว่าเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยเราถ้าหมดเราอยากจะเป็นเนี่ยเราต้องไปฝึกงานนะ
0: ต้
1: องฝึกงานร้านอาหารที่มันได้อะไรเงี้ยก็เลยลองถามแม่ถามพ่ออะไรเงี้ย
0: คือ
1: พอดีว่าน้องชายพ่อรู้สึกว่าไม่ใช่น้องชายพ่อเพื่อนของน้องชายพ่อเขามีร้านอาหารแถวสุขุมวิทเราก็เลยขอไปทำงานฟรีเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แถวร้านโอ้แถวร้านแถวสุขุมวิทนี่เพียบเลย
1: ใช่ใช่แถวสุขุมวิทกับมาสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพียบเลย
1: ก็ไม่ได้มีโอกาสฝึกร้านตรงนั้นก็ประมาณก่อนกลับมาอีกรอบนึง
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยก
0: ็คือโอเคโอเค
1: เริ่มแรกมาหั่นตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะใช้เท้าสไลด์ไปมาแล้วก็เหมือนอารมณ์ต้องให้เป็นแผ่นสไลด์เล็ก
0: ๆใช่ๆ
1: มันม้วนหรืออะไรเงี้ยอะไรก็มีโอกาสฝึกตรงนั้นระหว่างฝึกตรงนั้นก็ได้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเรากลับมารอบแรกมันสุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยครับตอนเช้าร้านอาหารเปิดเย็นเนา
0: ะ
1: ตอนเช้าเราก็ไปเรียนมวยไทยกันขายขนมต้มครับอันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่เหมือน
0: ท่านผู้ชม
1: นะอาจจะไม่เหมือน
0: ท่านผู้ชมดูฟังงงละเดี๋ยวก่อนนะไปฝึกทักษะเพื่อที่จะไปกลับไปทำงานอีกรอบนึงเนี่ยเล
1: ็
0: งไปแล้วแล้วดันไปฝึกมวยเนี่ยนะ
1: ครับคือก่อนกลับมาเนี่ยฟลอริดามันจะตลกตลกนิดนึงคือว่าฟลอริดาเนี่ยเอ้ยตอนที่ไปเนวาดาเนี่ยคือตอนนั้นอะคุณบัวขาวเขาดังมากเควันคุณบัวขาวเขาดังมากช่วงนั้น
0: บัวขาวปัญชาเมฆ
1: ใช่เราก็แบบว่าเหมือนอารมณ์ว่าเฮ้ยเออไปออกกำลังกายก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็อาจจะได้ทักษะกีฬาต่อยมวยด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันจะเอามาทำอาหารนี่ไง
1: เราคือมันไม่ได้เกี่ยวกับทำอาหารเลยแต่เรารู้สึกเอ้ยแล้วสมมติได้ทักษะนิดนึงเผื่อวันนึงเราจะต่อยอดอะไรได้มาอะไรเงี้ย
0: โอเคก็เลยไปเรียนมวย
1: ไปเรียนมวยไทย
0: อ้าวแล้วเรียนได้นานไหม
1: ก็

0: เรียนตอนนั้นเรียนเช้านะตื่นประมาณตีสี่เขานั่งรถเมย์ไปสาย4ต่อ29จากหัวลำโพงไปรังสิตเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปกลับแล้วตอนเย็นก็มาฝึกงาน
1: มาฝึกงานร้านญี่ปุ่น
0: ร้านญี่ปุ่น
1: อ่ะโอเค
0: ระหว่างเรียนมวยไทยเนี่ยก็มีพวกเพื่อนๆที่เขาเป็นมวยอาชีพเนาะคนไต้หวันคนรัสเซียคนเยอรมันเลยเนี่ย
1: อยู่ที่ค่ายมวยนั่นแหละ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อยมากเลยเราก็หูเบาเนาะไปฟังเขาอะไรเงี้ยได้ฟังเขาบอกเมื่อยมากเลยเดี๋ยวจะไปนวดที่วัดโพหน่อยเราก็บอกนวดวัดโพมันคืออะไรวะเราก็ลองหาข้อมูลตอนนั้นมันก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตบ้างนิดหน่อยเนาะเราก็ลองหาข้อมูลอ๋อนวดวัดโพคือการนวดทักษะของไทยอย่างนึงนะมันช่วยทำให้แบบรีแลกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยนวดมาก่อนเนาะเราได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเราก็หาข้อมูลแล้วก็ลองไปที่วัดโพเหมือนเพื่อนๆเขาเลย
1: เอาเข้าไป
0: แต่นี้ไม่เกี่ยวกับทักษะของอะไรนะคือใจอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมือเราเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับผม
1: ไปฝึกมวยได้ยินก็คุยกันเลยเอาละไปเรียนนวดดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: มวยพักไว้ก่อนไปเรียนนวด
0: มวยก็
1: ไม่เกี่ยวกับการทำอาหารเลยนะ
0: มวยก็อาจจะจบไป2เดือน3เดือนแล้วนั้นครับผม
1: ไปเรียนนวดที่วัดโพ
0: เรียน
1: ถึงขนาดไหนฮะ
0: คือก็ได้ใบฝึกวิชาชีพฝีมือแรงงานขั้นหนึ่งเลย
1: เป็นไงล่ะ
0: คือแบบว่าฝึกงานเหมือน500ชั่วโมงอ่ะเขาเลยอะไรเงี้ยครับระหว่างรอทำวีซ่าไปรอบที่3ที่ไปอเมริกาอะไรเงี้ยพี่ยุ้ยครับโดยประมาณ
1: โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับดูแขกรับเชิญผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสรุปก็คือเอานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเผื่อตามไม่ทันตอนนี้คืออมกำลังรอที่จะไปทำงานครั้งที่3ไปอเมริกาครั้งที่3ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชิคาโก้
0: ใช่คร
1: ับ ระหว่างนี้ก็เลยไปฝึกทักษะเพิ่มมาคือนวดแต่นวดถึงขนาดได้ใบเซอร์พูดง่ายๆได้ใบประกอบวิชาชีพแปลว่าผ่านเรียบร้อยเลยเป็นเรื่องของการนวดกดจุดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: เป็นนวดผ่อนคลายนวดไทยแผนโบราณครับ
1: นวดไทยแผนโบราณ
0: แต่คือว่ามันระหว่างเรียนได้ใบวิชาชีพพวกนี้ก็คือมันต้องมีเรียนนวดไทยแผนโบราณก่อนนวดเท้านวดกดจุดอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยฝึกงาน500ชั่วโมง
1: ได้เลย
0: ใช่ครับฝึกงานละ5ชั่วโมงแล้วก็มีการแบบเหมือนกรมเขามาเทสอีกต้องสอบด้วยอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็เราสอบผ่านเลย
0: สอบผ่านครับผม
1: ได้ใบเซอร์เลยว่า
0: ได้ใบเซอร์สามารถทำงานต่างประเทศได้อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นะฮะเดี๋ยวก่อนเบรกสรุปออมก็เลยพอได้วีซ่านะฮะเป็นครั้งที่3ออมก็ไปชิคาโก
0: ้
1: โดยที่ไปชิคาโก้เนี่ยมีติดตัวไป2อย่างอย่างที่1คือทักษะการทำอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ฝึกจากร้านอาหารญี่ปุ่นแถวสุขุมวิท
0: ใช่ครับ
1: และอันที่2ก็คือได้ใบเซอร์จากการนวดแปลว่าออมสามารถที่จะหาเงินจากการนวดได้นะถ้าอยู่ที่นู่น
0: ก็อาจจะแบบไม่ถูกต้องขนาดนั้นแต่คือว่าเหมือนเราอาจจะแบบนวดให้คนไทยที่รู้จักกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ยุ้ย
1: ได้อยู
0: ่ใช่ครับผม
1: เอาละ
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ท่านผู้ชมฮะดูเก่งจริง คุณจริยาบอกยอดเยี่ยมมากในความอุตสาหะและความพยายามนะฮะเอาละฮะตอนนี้ 17:40 พอดีออมครับเดี๋ยวเราจะเบรกแป๊บเดียวนะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยพี่ยุ้ยจะให้เล่าละชีวิตที่อเมริการ
0: อบที
1: ่
0: 3
1: โดยเฉพาะยิ่งการอยู่ที่ชิคาโก
0: ้
1: ออมทำอะไรยังไงบ้างแล้วอย่าบอกนะว่าทำอีกหลายจ็อบอีกเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เดี๋ยวมาเล่านะครับอ่ะเบรกสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณออมสุเมธชัยต่อครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับตอนนี้17นาฬิกากับ42นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านฟังอยู่กับคุณสุเมธชัยอินทกรเป็นกรรมการผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดโอคุริเฮาส์ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะฮะเดี๋ยวเราจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าชีวิตน้องน่าสนใจจริงๆนะครับคุณปาริชาติบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มมากๆเลยค่ะนะขอบคุณคุณกระจรเกียรติคุณสุภชัยจันนิตนะครับทักทายกันเข้ามานะครับอ่ะผมมีเวลาคุยตรงนี้อีกประมาณ16นาทีครับออมพี่คิดว่า16นาทีนี่น่าจะเล่าอะไรได้อีกเยอะพอสมควรนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะฮะออมก็กลับมาที่อเมริกามาทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชิคาโก้นะครับแล้วก็ก็มีทักษะอีกเรื่องนึงติดตัวมาคือเรื่องนวดนะฮะชีวิตตรงนี้เป็นยังไงออมเล่าต่อเลยครับ
2: ก็ออมเนี่ยก็เหมือนช่วงเช้าเนี่ยก็ได้มีโอกาสวิ่งไดเวอร์นี้สั้นๆเนาะคือได้มีวิ่งส่งอาหารเดลิเวอรี่ฟู้ดก่อนในแถวโซนยูออฟชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตอนเช้าเนี่ยก็ต้องตื่นประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งไปรับอาหารตามร้านอาหารต่างๆเพื่อไปส่งตามฟู้ดคอร์ทในยูออฟชิค
1: นักศึกษา
2: ในร้านฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยเพราะว่า
1: ตามหอเหรอตามหอเหรอ
2: ในอเมริกาเนี่ยมันจะต่างกันว่าไม่ได้มีคนคุกกิ้งคือเขาจะเหมือนเอาอาหารสำเร็จรูปเป็นกล่องๆแล้วก็ซื้อไปกินกันประมาณนั้นนะครับผมก็คือว่าเหมือนอารมณ์ว่าเรามีร้านอาหารมัน 4-5 จุดอย่างเงี้ยเราก็ไปรับอาหารตามร้านอาหารแล้วก็ไปส่งส่งให้เขา
1: แล้วออมไปส่งด้วยวิธีไหนออมจะบอกได้ขี่มอเตอร์ไซค
2: ์ขับรถครับ
1: ขับรถ
2: ใช่ครับก็ซื้อรถมือสองคันแรกเนี่ยซื้อประมาณ500 เหรียญแต่มันก็ซ่อมเยอะนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนคันอะไรเงี้ย
1: รถอะไรวะ500 เหรียญ
2: คือ500 เหรียญ
1: วิ่งได้แน่มันล้อครบ4 ล้อ
2: 1985อะไรเงี้ยครับก็คือว่าอาจจะบอกว่าเหมือนซ่อมเยอะนิดนึงแต่ก็คือมีโอกาสได้เปลี่ยนอีกคันนึง เป็นคาร์พัน800 เหรียญอะไรก็จะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนิดนึง เป็นดอช
1: อ๋อดอชรถดังของทางนู้นเขา
2: 2002ตอนนั้นก็ประมาณ18 ปีได้
1: วิ่งส่งอาหารก่อน
2: วิ่งส่งอาหารก่อนช่วงเช้า
1: แล้วก็ไปทำงานร้าน
2: แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็คือเข้าประมาณ10 โมงถึงประมาณ4 โมงเย็นอะไรเงี้ย
1: อ๋อแล้วแค่นั้นเอง
2: ใช่ครับแล้วช่วงเย็นเนี่ยก็วิ่งไดเวอร์ต่อถึงประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
1: โอ้โ
2: หก็จะเป็นเบย์ประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบ
1: 2จ็อบเลยนะ
2: สรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับโดยประมาณครับผมทั้งหมดประมาณ3จ็อบหรือบางช่วงเงี้ยมีคอนเสิร์ตคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ไปเป็นบาร์เทนเดอร์ไปรับงานเป็นบาร์เทนเดอร์บ้างนะครับเป็นผสมเครื่องดื่มหรือบางช่วงแบบเจอพี่ๆเขาแบบอยากให้ไปนวดอะไรเงี้ยก็จะไปนวดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลานวดที่นู่นน่ะมันจะได้ชั่วโมงประมาณ40-60 เหรียญต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาส
1: เอา30คูณได้มั้ยโดยประมาณเอาตอนยุคออมอยู่เอาเท่าไหร่กี่บาทคูณ
2: แล้วกัน
1: เอา30บาทคูณมันประมาณ28อ่ะนะใช่มั้ย27 28ใช่มั้ยโอเคเหรอได้ขนาดนั้นเลย
2: ก็แล้วแต่ครับ40บวกทิปอะไรเงี้ยเป็น60อะไรเงี้ยแล้วแต
1: ่ออมหาเงินได้ไม่เลวเลยนะออมแล้วส่งมาทางบ้านยังไงเนี่ย
2: ก็คือว่าตรงนั้นน่ะเราเป้าหมาย5ปีคือว่าอยากจะช่วยส่งมาช่วยเหลือที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ปัญหาว่าที่บ้านน่ะครอบครัวมีหนี้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
1: ค
2: ือเป้าหมายเราอ่ะทำงาน5ปีอยากจะช่วยที่บ้านส่งที่บ้านใช้หนี้อะไรเง
1: ี้
2: ยก็มีโอกาสส่งได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 เหรียญตอนช่วงที่มันอยู่ตัวนะช่วงแรกๆมันอาจจะหาจ็อบยากนิดนึง
1: ร่วมแสนนะออม
2: โดยเฉลี่ยครับผม
1: ส่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ที่เมืองไทยด้วยนะ
2: ก็ส่วนใหญ่จะส่งให้ที่บ้านคุณแม่เป็นหลักคุณแม่ก็จะไม่กระจายให้นะเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับแต
1: ่ก
2: ็ถามว่าเราก็ทำได้เต็มที่เท่านี้เนาะในสำหรับเราคิดได้เท่านี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยพี่ยุ้ย
1: โอ้ออมมันดีมากมันดีมากเลยโอ้โหแสดงว่าออมอยู่นู่นคร่าวๆนะพี่ว่าออมได้เดือนหนึ่งเนี่ยร่วมแสนสี่แสนห้านะแต่ว่าหักเรื่องค่าเช่าค่าอะไรต่างๆใช่ไหมออมก็มีเหลือส่งกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ทางเมืองไทยเนี่ยประมาณตกแล้วเฉลี่ยเดือนละแสนทุกเดือน
2: โดยเฉลี่ยครับ
1: สุดยอดสุดยอดเก่งจริง
2: ขอบคุณครับ
1: ทีนี้ก็อยู่จนเท่าไหร่ครบ5 ปี
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าวีซ่าได้แค่5 ปีเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วยังไงแล้วก็ทางนู้นเขาว่ายังไงหรือทางร้านหรือจะยังไง
2: มีเพื่อนๆพี่ๆนะบางท่านเขาก็ชวนอยู่ต่อเนาะแต่บอกว่าเราก็แบบอยากจะให้แบบวีซ่าเป็นเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่ได้
2: วีซ่าแต่คือทีเนี้ยเราก็มีเป้าหมายของเราคือคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็
2: คุณแม่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่คุณแม่เคยเปลี่ยนตับมาตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็เป็นตับแข็งเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่แค่5ปีเป้าหมายเราเนี่ยตอนเด็กๆเราเคยอ่านหนังสือเนาะของคุณวรทัศน์ผู้เจริญเงี้ยก็คือว่าเราบอกว่าเหมือนไม่ใช่ขอโทษคุณฉันฉันขอโทษทีตอนนี้เปลี่ยนชื่อคุณฉันฉันแล้วคือว่าเหมือนเขาบอกว่าทำอะไรก็ตามก็ต้องมีเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยแล้วเราเป้าหมายเราแค่5 ปีเราก็ต้องกลับเนาะว่าแบบเราใช้ชีวิตเราใช้เก็บเงินแล้วก็ช่วยที่บ้านให้ส่วนนึงอะไรเงี้ยครับ
1: เดือนละแสนปีละล้าน2อยู่5 ปี12 ส่งเงินกลับมาบ้านประมาณ6 ล้าน
2: ก็อาจจะประมาณ

0: เฉลี่ยประมาณ5ถึง6อะไรเงี้ยครับผม
1: สุดยอด
0: แต่ออมก็ต้องบอกตรงว่าออมไม่ได้นับขนาดนั้นนะมีก็ส่งมีก็ส่งอะไรเงี้ย
1: โอเคแต่ว่าเฉลี่ยประมาณนี้อ่ะออมก็เลยครบละรู้สึกมิชชั่นเราคอมพลีทละเราก็เลยกลับมากลับมาทำอะไรครับผมต่อเลย
0: ก็กลับมาเนี่ยตอนแรกก็แบงๆนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นลูกจ้างหาเงินแล้วแบบมันไม่ต้องดูแลใครหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเนี่ยก็เหมือนมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมีร้านเนี้ยเขาอยากให้เป็นที่ปรึกษาร้านอาหาร
1: ชื่อ
0: สมอลลี่เซ็นเตอร์เวิลด์อะไรเงี้ยครับ
1: อยู่เซ็นเตอร์เวิลด์โอเค
0: ใช่ก็กลับมาก็ได้ทำช่วยที่ปรึกษาครับประมาณ4เดือนอะไรเงี้ยครับผม
1: ทำไมสั้นจัง
0: ก็เหมือนออมก็บอกเขาตามตรงว่าแบบเหมือนต้นทุนสินค้าของเขาอะฟิกคอร์สมันเยอะแล้วสมมติว่าจะจ้างออมต่อเขาจะขึ้นค่าแรงให้ออมไป 60,000 กว่านะต่อเดือนอันนี้เรื่องประมาณ10ปีที่แล้วเนาะออมก็บอกว่าพี่ถ้าหมูจ้างออม6เดือนอะพี่จ้างคนที่รายได้แบบประหยัดกว่านี้แล้วก็บริหารให้คนที่มีรายได้สูงอ่ะเขาบริหารดีกว่าไหมเพราะว่าหมายถึงว่าเขามีคนอื่นที่ราคาจ้างจ่ายสูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะออมดูโครงสร้างหลังบ้านแล้วเนี่ยต้นทุนเขากับกำไรเขาไม่บาลานซ์กันออมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดออมอยู่ต่อมันก็ทำให้เขาค่าใช้จ่ายสูงขึ้นออมก็เลยบอกให้ออมเป็นที่ปรึกษาได้นะมาสักสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เป็นรายครั้งจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าหมูเป็นฟิกมันก้อนใหญ่อ่ะ
1: เข้าใจครับ
0: มันไม่เวิร์กสำหรับธุรกิจเขาแน่นอนเลย
1: ก็เลยช่วยเขาแค่นั้นไปก่อน
0: ช่วยแล้วมาดูมาตรฐานเขาต้นทุนเขาสินค้าเขาอะไรควรเปลี่ยนทำสแตนดาร์ดเมนูให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ พอเขาดูท่าทางไปได้เราก็ออกมาละถอยมา4เดือน
0: ใช่ประมาณ4เดือน
1: โอเคแล้วออมฮะแล้วเรื่องเรียนต่อออมที่บอกว่าไปต่อโทเนี่ยที่รามคำแหงเนี่ยแล้วไปมาไงฮะเรื่องเรียนต่อเนี่ย
0: ก็รู้สึกตอนกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆตอนอยู่อเมริกาเขาเรียนแบบจบโทรกันหมดเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกหรือว่าเราควรจะต้องมีโทรให้คุณแม่หรือที่บ้านเขารู้สึกอุ่นใจนิดนึงเพราะพี่ก็เป็นด็อกเตอร์เนอะ
1: ใช่สิ
0: เราแบบว่าเราเรียนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราก็เสิร์ชดูนะว่ามีสาขาไหนที่เรียนง่ายๆหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่าจะแบบไม่เครียดเท่าไหร่ก็เลยได้มีโอกาสไปหาข้อมูลเรียนต่อโทรที่มอลามอะไรเงี้ยครับผม
1: ด้าน
0: รัฐศาสตร์ครับ
1: รัฐศาสตร์นะครับ
0: ก็จะไม่ได้ตึงเครียดมากเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็จะไม่ได้เป็นทฤษฎีหรือตัวเลขหรืออะไรมากเท่าไหร่
1: เรื่องเน้นไปความเข้าใจความเข้าใจเรื่องการเมืองกับปกครองไทยนะครับก็ได้ปริญญาโทรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องชีวิตครอบครัวมาไงฮะแต่งงานเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราได้เปล่า
0: ออมมีโอกาสแต่งงานกับภรรยาชื่อคุณใหม่นะครับ
1: คุณใหม่ครับ
0: ก็คือว่าเหมือนระหว่างทำงานที่ร้านสมอที่ตอนนั้นก็คือแบบก็คบหากับภรรยาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจะขอเขาแต่งงานอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยระหว่างนั้นเราแต่งงานกันเรียบร้อยเสร็จเนี่ยมันก็จะมันมีเหตุว่าเฮ้ยเราจะไปทำธุรกิจของตัวเองหรือต้องทำเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมหรือเราต้องมาช่วยธุรกิจของภรรยาอะไรเงี้ยครับ
1: ภรรยาทำธุรกิจ
0: ภรรยาขายกระเป๋าอะไรเงี้ยทำธุรกิจขายกระเป๋าอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: มันก็จะเป็นทางเลือกของออมอย่างนึงที่ว่าช่วงกลับมาที่ทำร้านซัมมอลเนี่ยออมก็มีเรื่องเฟลบ้างเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเคยมาขายเกี๊ยวซ่าภรรยาเคยบอกว่าเออกลับมาจากอเมริกาลองมาขายเกี๊ยวซ่าดูไหมแล้วก็ลงเครื่องจักรนู่นนี่นั่นก็ใช้เงินลงทุนประมาณ 4-5 แสนได้แล้วคืออยากจะ
1: เป็นขออย่างนี้ออมก็มีตังติดกลับมาพอสมควร
0: ก็มีแค่นั้นเลยครับคือตั้งใจว่ามีแค่ประมาณ 4-5 แสน
1: แล้วลงหมดเลยเหรอ
0: ก็ลงหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เงินน้อยแล้วคือซื้อเครื่องจักรซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาแต่คือ
1: แล้ว
0: ทำไปทำมาออมก็เฟลเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าเหมือนทำธุรกิจเนี่ยทำคนเดียวได้แต่ที่ไหนได้ทำธุรกิจเนี่ยมันมีองค์ประกอบตรงที่ว่าต้องมีการจ้างแรงงานคนต้องมีฝ่ายขายด้วยนะต้องหาที่ขายเราผลิตออกซื้อของตีสามตีสี
1: ่
0: ผลิตเสร็จ9 โมง 10 โมงเราออกไปขายให้กลับมา3 ทุ่มล้างของวนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สักเซสเพราะว่ายอดขายมันไม่ได้ยอดขายมันไม่ได้ครับผม
1: หมดเลยสิ4-5 แสนตรงนั้น
0: แต่เรารู้แล้วว่าก้อนนั้นเราคิดว่าเออเราทำงานมาเพื่อจะเอามาสเปนตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยเพื่อลองธุรกิจแต่ก็มันเป็นประสบการณ์อย่างนึงนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคการทำของฟรอเซนมันไม่ได้ง่าย
1: มัน
0: ต้องมีต้นทุนค่าแช่ฟิสมีนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็แบบก็ช่วยภรรยาขายกระเป๋าด้วยนะต้องบอกตรงๆเพราะว่า
1: พี่ว่าจะให้เราเลือกกระเป๋าเนี่ยเลือกกระเป๋าเป็นไงได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวไหม
0: ไปขายกับภรรยาด้วยแล้วก็มีประจวบเหมาะช่วงนึงคือภรรยาตั้งท้องเนาะมีน้องอะไรเงี้ยเราก็มาช่วยภรรยาขายเต็มตัวเกี๊ยวซ่าเราก็พับไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก
1: ็บริ
0: จาคคงเครื่องคือจริงๆมันเป็นธุรกิจที่ถ้าเกิดคนทำสักเซสก็เยอะนะต้องบอกว่ามีเพื่อนของแฟนรุ่นน้องของแฟนนะที่มอธรรมศาสตร์เนี่ยชื่อกินซ่าเกียวซ่าอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ทำออมก็เอาเครื่องจักรให้เขาส่วนหนึ่งเลยเนี่ยตอนนี้เขาก
1: ็
0: ค่อนข้างใหญ่โตในวงการเกียวซ่าอะไรเงี้ยแล้วก็
1: จังหวะเขาดีจังหวะเขาดี
0: มีความภูมิใจนิดนึงว่าเราให้เครื่องจักรเขาไปใช้นิดหน่อย
1: เลยต้นเดือนเท่าไหร่โอเค
0: แต่จริงๆเพื่อ

0: เขาเก่งกันอยู่แล้วนะ
1: ได้ออมเดี๋ยวเวลาจะนั้นสิออมเล่ามาตรงกระเป๋านี่ออมทำอะไรกับเรื่องกระเป๋ากับของภรรยาบ้าง
0: กระเป๋าเนี่ยออมก็มาช่วยภรรยาขายแต่ต้องบอกว่าออมไม่มีความรู้เรื่องกระเป๋าเลยเพราะว่าเราไม่ใช่คนแฟชั่น
1: ใช่
0: นะครับเรา
1: คนจะทำเรื่องนี้มันต้องเก่งแฟชั่นเลย
0: มันก็แบบไม่ได้เลยแต่คือรู้ว่าต้นทุนของภรรยาตอนนี้มันไม่ได้แล้ว
1: ต้องสินเทรนด์ตลอด
0: แล้วก็เหมือนอารมณ์แบบว่ามันต้องใส่ขยายนะไม่ขยายเนี่ยเรารับของเข้ามาต้นทุนมันเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มันไม่ได้ล้อมตอนที่ย้อมอยู่อเมริกาเนี่ยของทุกอย่าง made in china กันหมดแล้ว 90% made in china หมดยกเว้นอาหารกับยาอะไรเงี้ยจะ made in USA stainless made in india ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยลองไปดูที่อินเดียเอ้ยที่จีนดูบ้างไหมเพื่อหาของมาลองขาย
1: ดูใช่หากระเป๋าจากจีนมาขาย
0: ใช่
1: แล้วไปไหมแล้วไปไหม
0: ก็มีโอกาสภรรยาก็มีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ได้มีมาขายบ้างแต่คือมันจะติดปัญหาที่ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่ที่จีนเนี่ยมันต้องมีขั้นต่ำขั้นต่ำสีนึงอาจจะ20ใบอะไรอย่างเงี้ย
1: มันต้องมีวอลลุ่ม
0: ซึ่งมีสาขาเดียวทำไม่ได้แน่นอนผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามาทำโมเดลขยายสัก 3-5 สาขาเนอะ
1: นั่น
0: เพื่อจะได้ขยายแบบว่าเหมือนมีลงแบบว่ากระจายสมมติซื้อมาสีละ20ใบใช่ไหมครับ อยู่หรือสีละ10ใบก็ขยายสาขาละ2 ใบ 2 ใบ 2 ใบมันก็พออะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีว่าทำไมทำมามันโควิดมันก็เข้าเนื้อเข้าขาดทุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโมเดลนี้มันก็ไม่สักเสียเท่าไหร่แต่คือออมระหว่างนั้นน่ะออมก็เจอโมเดลใหม่สำหรับกระเป๋าว่าออมบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องกระเป๋าเนอะ
1: ครับครับ
0: ออมก็ได้เคยเห็นแฟนเขากระเป๋าไปเซลกระเป๋ามีตำหนิอะไรเงี
1: ้
0: ยแฟนก็ไปเซลใบละร้อยสมมติต้นทุนใบละ200-300
1: คร
0: ับ เราก็บอกเฮ้ยทำไมใบละร้อยมันขายได้วะขนาดหนังลอกเราก็ไปดูว่าเออมีโรงงานเลิกกิจการยังไงบ้างแล้วแบบสามารถมีต้นทุนกระเป๋าเท่านี
1: ้
0: ที่ถูกกว่าร้อยนึงแล้วสามารถมาขายร้อยนึงได
1: ้
0: ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ออมคิดค้นมาช่วงตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ระหว่างเปิดร้านก็จะมีออกบูธตามวัดตามตลาดนัดด้วยก็ได้โมเดลมาคือเป็นมัลติแบรนด์แบ็คก็คือทำเครื่องหมายการค้าเนี่ยจดเครื่องหมายการค้ามาหลากหลายใช่จดเองเพราะด้วยความบังเอิญ
1: ทำแบรนด์เองด้วย
0: ใช
1: ่
0: ก็คือเพื่อขายในราคา100 บาทแบรนด์ซีเกิล
1: ม
0: ีนัสหลายแบรนด์บุญโกอะไรเงี้ย
1: มาขายด้วยมีโลโก้ด้วย
0: มีโลโก้
1: เป็นไงล่ะ
0: ก็พอทำตลาดก็พอขายได้ดีเลยเพราะว่าเหมือนเอาตลาดนัดใบละร้อยกระเป๋าใบใหม่อย่างเงี้ยก็ไปได้ค่อนข้างสวยก็อย่างที่ว่าแบ
1: บ
0: มันพับทุกอย่างตอนโควิดหมดเลย
1: ตอนโควิดหมดเลย
0: ใช่ครับผม
1: กระโดดเลยทีนี้พอตอนโควิดปุ๊บเนี่ยออมทำอะไรอีกบ้างจนกระทั่งมาเป็นน้ำผึ้งเนี่ยอีก5นาที
0: ก็หลังจากโควิดเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำปลากระป๋องทำยาดมยา
1: หมองด้วย
0: อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่สักเซสเพราะว่าแบบเหมือนอารมณ์บอกว่ามันทำแล้วไม่มีกำไรอะไรเงี้ยจนแบบว่าได้มีโอกาสขายน้ำผึ้งอะไรเงี้ย
1: อันนี้
0: ก็
1: เป็
0: นน้ำผึ้งน้ำผึ้งสยามดี
1: เซลโชว์ให้ชัดๆนะ
0: ครับ
1: น้ำผึ้งนี่มาอย่างไรให้เล่าหน่อย
0: ก็น้ำผึ้งตัวนี
1: ้
0: เกิดจากว่าเหมือนความฝันในวัยเด็กอีกแล้วเนาะ
1: คือ
0: บอกว่าเหมือนว่าเฮ้ยก่อนตายเราอยากทำอะไรวะเพราะโควิดคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะเราอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งเพราะว่าเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกินที่ฟาร์มแถวประจว
1: บ
0: แต่ตอนนั้นเราไม่สามารถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้เพราะว่าโควิดมันทุกอย่างมันปิดหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาหาสารตั้งต้นมาก่อนแล้วกันเราก็เลยเอาน้ำผึ้งที่อยากจะเอาเป็นส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาลองขายดูก่อนก็ได้มาลองขายเนี่ยควบคู่กับกระเป๋าตอนไปขายตามตลาดนัดช่วงโควิดเราก็ซื้อมาขายไปซื้อร้อยขายร้อยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็พอซื้อ1ลัง5ลังกลายเป็น10 ลัง 10 ลัง 10 ลังหลายๆรอบก็ค่อยคุยกับโรงงานว่าเออเนี่ยขอผลิตแบรนด์เราได้ไหมเราก็ได้เป็นชื่อแบรนด์สยามบีซีเกรตตัวนี้เกิดขึ้นมาครับผม
1: ที่มาที่ไปนี่เห็นบอกว่ามันคือการเล่นกับตัวอักษร SIAM
0: ใช่ใช่ครับ
1: เราเล่นถึง SI
0: ก็ออมเนี่ยต้องบอกว่าออมชอบทักษะไทยเนอะแต่อย่างที่บอกมามวยไทยนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเหมือนอยากจะทำอะไรก็ตามให้มันเชื่อมโยงความเป็นไทย SI เนี่ยย่อมาจากชื่อออมเนาะสุเมธชัยอินทกรอะไรเงี้ยก็ SI
1: อ๋อ SI
0: ภรรยาชื่อใหม่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ชื่อ
0: คุณใหม่ก็ MAI ก็กลายเป็น SIAM อันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่แบบเหมือนได้จากการฝึกอบรมเนาะครับ
1: โอ
0: ้ SIAM
1: SI แล้วก็ MAI แล้วก
0: ็มาลอง
1: ประกอบกันเป็นสยาม
0: ใช่
1: แต่เราตั้งชื่อสยามเฉยๆไม่ได้เราต้องมีอย่างอื่นต่อ
0: ใช่เพราะว่าเรื่องคำว่าสยามในเครื่องหมายการค้ามีคนจดค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได
0: ้แล้วก็อย.น้ำผึ้งคำว่าสยามมีคนจดแล้วออมก็เลยลองเติมเนื้อแต่ก่อน Victoria's Secret ดังอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเป็นสยาม Bee Secret แล้วกันเพราะว่าเขาว่า Bee Secret เนี่ยจริงๆว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นความลับของผึ้งมากนะครับกว่าจะได้มาน้ำผึ้งมันยากมากเลยต้องใช้ผึ้งเวลาแล้วก็เป็นความลับของผึ้งแล้วก็มันน่าจะชื่อเพราะเนอะชื่อยาวๆบางคนก็บอกว่ามันยาวเกินแต่ Victoria's Secret คนยังเรียกได้เลยแล้วก็
1: สยาม Bee Secret
0: อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ทีนี้on shelf ยังไงฮะเพราะว่าขายน้ำผึ้งนี่มันท่านผู้ชมผู้ฟังคงรู้นะน้ำผึ้งนี่มันต้อง on shelf อ่ะม
0: ัน
1: ไม่ใช่ของที่จะคอนซูมหรือหมดกันได้ทานแบบทานปุ๊บปั๊บหมดอีกแล้วไปซื้ออีกแล้วเงี้ยแล้วตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ย on shelf ที่ไหนบ้างฮะ
0: คือก็จะมีฟู้ดแลนด์กูเม่วิลล่านะครับซุปเปอร์ชิปบิ๊กซงโลตัสแต่ทีนี้ก่อนอันเนี้ย

0: ดังๆทั้งนั้นเลยที่พูดมาเนี่ย
1: ก่อนมาเนี่ยมันเอาวิ่งขายตามตลาดเป็นหลักนะพี่ยุ้ยก็คือวิ่งตามตลาดนัดจนได้ไอเดียนึงมาว่าคือไปออกบูธที่แถวโรงพยาบาลเอกชัยมาแล้วขากลับเนี่ยปวดฉี่มากเลยตอนนั้นมันซ่อมสะพานบ่อยๆเนาะแล้วก็มีโอกาสได้แวะเข้าห้างหนึ่งชื่อบิ๊กซง
0: บิ๊กซง
1: ใช่ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของออมเลยว่าได้โอกาสนำไปนำเสนอใน local trade แล้วตอนนั้นค่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็เสิร์ช Google ดูว่าเฮ้ยมี local trade หรือ modern trade อะไรอย่างเงี้ยที่คล้ายๆอย่างนี้ไหม
0: แต่เริ่มที่บิ๊กซงก่อน
1: เริ่มบิ๊กซง
0: เขากี่สาขาบิ๊กซง
1: คือ4สาขาตอนนั้นตอนนี้5 สาขา6 สาขาแล้วคร
0: ับ โอเคแล้วเสร็จแล้วไปฟู้ดแลนด์ได้ไง
1: ก็เป็นฟู้ดแลนด์เพราะว่าลูกค้าถามว่ามีขายที่ไหนอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาก็บอกติดใจตอบคำถามลูกค้าไม่ได้สักทีเลยแล้วก็เสิร์ช Google อีกมีที่ไหนที่สาขาประมาณอย่างนี้บ้างสาขาน้อยเพราะว่าเราเงินน้อยเนาะตอนนั้นมีเงินประมาณ 3-4 หมื่นอะไรเงี้ย
0: ค่าข้าววางเชฟ
1: ไ
0: งใช่ SKU ตอนนั้นเท่านี้ใช่ไหมมันจะแพง
1: ไหมก็มีค่าข้าว CU ด้วยอะไรเง
0: ี้ยก็เลยไปที่ฟู้ดแลนด
1: ์ฟู้ดแลนด์เพราะว่าเห็นมีโอกาสเปิด24ชั่วโมงเลยครับก็เลยรู้สึกว่า
0: จะเป็น
1: ไฮบอลได้เยอะสุดอะไรเงี้ย
0: แล้วกี่สาขา
1: ตอนนั้น25 สาขาครับ24-25 สาขาครับผมก็เฉลี่ยค่าเข้าสาขาประมาณ40,000 บาทเลยนะครับโดยประมาณ
0: คุ้ม
1: ก็รู้สึกคุ้มแต่คือบางคนก็จะบอกว่ามันสูงไปนิดนึงนะถ้าเกิดคูณมา
0: ไม่เรามี SKU เดียวไง
1: ใช่
0: คือน้ำพึ่งอย่างเดียวเลยไง
1: ใช่ใช่
0: ระหว่างครบ25 สาขาที่ฟู้ดแลนด
1: ์
0: แล
1: ้
0: ว success ไหม
1: ก็ต้องบอกว่า day 1ยังไม่รู้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด3 เดือนยอดไม่ดีก็มี
0: เขาออกไม่ได้เราฟู้ดแลนด์เน
1: ี่
0: ยเขาของเขาต้องดีหมด
1: ต้องดีแต่ก็เราก็มีโอกาสได้นิวแล้วขายกันปัจจุบันอยู่คือเราเนี่ยเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เขาชมเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวที่ส่งเร็วที่สุด
0: นี่
1: ใช่เวลาไปส่งเนี่ยบางทีส่งเช้าสั่งเช้าได้เย็นได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: นะฮะ
1: ประมาณ
0: ก็คือต้องสรุปแล้วท่านผู้ชมท่านฟังครับต้องขอบคุณมากทักทายกันเข้ามาอีกหลายท่านเลยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณพีรยศบอกฟังเพลินเลยครับแต่เวลาเราหมดจริงๆแล้วหาผลิตภัณฑ์ของออมได้นะครับฟู้ดแลนด์กูรูเม่มาร์เก็ต
1: กูรูเม่มาร์เก็ต
0: วิลล่า
1: วิลล่ามาร์เก็ตและโลตัสไฮเปอร์ซูเปอร์คร
0: ับ โลตัสใหญ่นะเอาละโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะจังหวะเรื่องของการทำธุรกิจน้ำผึ้งไปดีขึ้นยังไงเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณสุเมธชัยอินทกรและผมโอวาสลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมาก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา

0: วันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับ
0: ครับผม
1: เอเชียนเกมก็กำลังมาอยู
0: ่ใช่ครับ
1: เราก็คว้าไปได้หลายทองแล้วนะ
0: ถ้าก่อนเข้ารายการเนี่ยไทยวันนี้ประเดิมวันแรกได้มา3ทองแล้วพี่ณรง
1: ค
0: ์แต่ชนิดกีฬาเดียวกันหมดเลยจากเทคบอล
1: เทคบอลเนี่ยฝรั่งต่างชาติเห็นการขึ้นฟาดของไทยเราเนี่ยตกตะลึงกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเอเชียนเกมโอ้ไม่คารนามือแล้วฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราไปสร้างชื่อกระฉ่อนโลกมาแล้วนะฮะสำหรับเทคบอลเนี่ยครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเดิมทีเนี่ยกีฬาชนิดนี้เราก็นึกว่ามันจะมีต้นกำเนิดมาจากบ้านเราเนาะพี่รองว่าหลายๆอันมันก็คล้ายๆกับเรื่องของเซปาตะกร้อ
1: คล้ายเลย
0: ที่มันพยายามจะผลักดันกันอยู่ในเวทีของอาเซียนในเวทีของเอเชียเนี่ย
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าคือพอเหมือนตอนแรกที่เขาเชิญเราไปมั้งตอนแล้วก็พอเชิญไปปุ๊บกลายเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นนะโดยเฉพาะเรื่องท่าฟาด
1: ท่าฟาดคือตะกร้อเลยครับ
0: ใช่
1: จึงตอนแรกเนี่ยคู่แข่งโดยเฉพาะบราซิลนะที่เขาไปเล่นกันเนี่ย
0: ครับ
1: เขาประท้วงเลยนะมันน่าจะฟาวผิดกติกาอะไรเงี้ยกรรมการก็มาดูแล้วว่ามันไม่ผิดกติกา
0: ครับใช่มันก็แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเรียกได้ว่ามีการปรับกติการะหว่างเกมก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่รองว่าทั้งเรื่องการห้ามฟาด
1: ห้ามฟาด
0: ห้ามข้าม
1: ห้ามเส
0: ้นแดงชา
1: ครับ
0: อันนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเห็นฝีมือคนไทยฝีมือหลายๆชาติในอาเซียนมันก็กติกาตรงนี้มันก็มากขึ้นแล้วก็อย่างอันนึงมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะมีการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่เคยมีแต่พอมันมีปั๊บเนี่ยมีในอาเซียนปั๊บมีในเอเชียนเกมปั๊บเนี่ยโอ้เราเป็นตัวเต็งเลย
1: ครับ
0: ครับแล้วก
1: ็ทั้งชายได้ทั้งหญิงนะครับ
0: ชายทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
1: คู่ผสม
0: ใช่
1: ครับดูไม่ออกเลยคนไหนผู้หญิงผู้ชายอ่ะ
0: ใช่
1: คู่ผสม
0: ใช่ครับแต่ว่านั้นก็ดูคือเรียกได้ว่าเราไม่เสียเซตเลย
1: ครับ
0: คล้ายๆ
1: ใครจะสู้เราได้ล่ะฮะ
0: ใช่มาถ้าเกิดในอาเซียนมันยังมีอาจจะมีอ่ะมาเลเซียที่เขา
1: คล้ายๆกัน
0: เซปาตะกร้อมา
1: คล้ายๆกัน
0: ถ้าเกิดพูดถึงตะกร้อก็จะมีมาเลเซียแล้วก็มีเมียนมาแต่ว่าถ้าเกิดในเวทีของเอเชียเนี่ยก็จะมีทางเกาหลีใต
1: ้
0: ที่มีนักกีฬาประเภทนี้เยอะเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าก็เล่นคล้ายๆกับเซปาตะกร้อนี่แหละฮะเพราะว่าเกาหลีเองถ้าพูดถึงเซปาตะกร้อเนี่ยลูกขึ้นฟาดของเขาอะซันแบ็กของเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาสุดยอดเหมือนกันนะ
0: ใช่เพราะว่าเขาก็มาหลายๆครั้งเขาก็มาเก็บตัวที่บ้านเราไงไม่รู
1: ้
0: แล้วเราก็เห็นตามใต้ทางด่วนในประเทศเพื่อนบ้านเราในคนเพื่อนบ้านเราเขาก็เล่นกันตลอด
1: ดิเคยไปแข่งวอลเลย์บอลนอกสถานที่ไงใต้สะพานพระราม8อะไรประมาณนั้นที่มีสนามเชื่อไหมว่าเขาเล่นตะก้อกันเป็นจริงเป็นจังทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะ
0: โอ้โหตบตีโหดเหมือนกับชิงเงินชิงทองอะไรกันนะ
1: เขาชิงกันนะฮะเขาชิงกันแบบนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เขาเอามาวางข้างๆเลยฮะประมาณนั้นเลยครับ โอ้โหแล้วก็เป็นแบบตะก้อเดินสายอ่ะตรงแบบนั้นฮะ
0: ครับแล้วก็เสียงเชียร์นี่คือการหุ่นนะบางทีกลางค่ำกลางคืนนี่เรานึกว่าจะเงียบๆนะใต้ทางด่วนนี่คือ
1: เดิม
0: ท
1: ี
0: อาจจะเป็นสนามอย่างอื่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยถูกอะแดปต์มาเป็นเรื่องของสนามตะก
1: ้อครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะก็มีสัก 2-3 ประเด็นนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุดเลยนะนะฮะจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันด้วยนะฮะรวมถึงเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสที่คุยกับดร.ธนิตโซลัสนะฮะเลยวันนี้เชิญมาคุย
0: ต่อเนื่อง
1: นะฮะให้ขยายความหน่อยไอ้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เราพับไปแล้วนะเพราะว่ามีการศึกษาทุกประตูครับไม่คุ้
0: ม
1: ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการที่จะให้ต่างชาติมาใช้เนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมันเขาสนใจหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสรุปสุดท้ายมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้วยประการทั้งปวงอ
0: ้
1: าวแล้วถ้าเกิดไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยโลจิสติกเราอะนะฮะในการขนส่งเชื่อมโลกจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันให้มาขยายความหน่อยนะคร
0: ับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลเขาก็มีการเคาะเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทที่จะเริ่มต้นปีหน้าเดือนมกราคมปี70ซึ่งในมุมมองหนึ่งก็จะมีองค์กรหนึ่งที่เขาพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ก็คือในเรื่องของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคที่พยายามจะผลักดันทั้งเรื่องของตัวร่วมแล้วก็อะไรต่างๆนานาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีโครงการที่แบบว่าให้เหมือนกับบุฟเฟ่วันละ40บาทแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเขาเคาะมาแล้วเริ่มต้นที่45บาทไม่เกินวันละ45บาทเนี่ยมันจะ

0: ตอบโจทย์ไหมหรือว่ามันยังจะเป็นภาระหรือว่าจะเป็นช่องทางที่มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยหันกลับมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่า
1: เพราะว่าทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขามองว่ารถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเดินหน้าสู่โครงข่ายใยแมงมุมจริงนะฮะม
0: ัน
1: โอ้โหสอดประสานรับกันทุกเส้นทางเลยเดินทางกันสะดวกสบายแต่มันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเรื่องของราคาคนบางกลุ่มไม่มีโอกาสได้เข้าถึงรถไฟฟ้าเลยถ้าเกิดมาขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานหมดเลยฮะค่าแรงวันนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้เลยฮะเน
0: ี่
1: ยจะทำยังไงให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้ได้ทุกกลุ่มไอ้สูงสุด45บาทใช้ได้ไหม
0: ใช่ใช้ได้จริงไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดตามข่าวในวันนี้ก็มีอุบัติเหตุนะมีไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกันที่เตาปูน
1: ที่เตาปูน
0: ใช่
1: ตกลงสายสีอะไรเนี่ยสีม่วงสีน้ำเงิน
0: คือถ้าดูตรงนั้นมันจะเป็นสายสีน้ำเงินพี่รองเพราะว่ามันจะเป็นจากสถานีเตาปูนไปสถานีบางโพที่มันจุดที่มันมีไฟฟ้าช็อตแต่ว่ามันก็จะต้องมันเชื่อมกันระหว่างมันก็จะเป็นสถานีที่สถานีต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าคือเท่าที่ติดตามล่าสุดเมื่อตอนประมาณห้าโมงเย็น
1: เปิดแล้ว
0: สายสีม่วงอ่ะเปิดแล้วแต่ว่าไอ้สายสีน้ำเงินเนี่ยในช่วงที่จะไปทางท่าพระเนี่ยยังลุ้นอยู่ยังไม่เปิดก็ตามข่าวก็คือบอกว่าจะลุ้นให้ซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อจะเปิดบริการในวันพรุ่งนี
1: ้ไฟมันไม่รางเนี่ยแหละคุณบอกว่ารางเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอแต่มันมีปลอกพลาสติกหุ้มสายไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมมันช็อตตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: รับบนจองตรงนั้น
0: ใช่เพราะถ้าดูตามคลิปที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลที่คนที่อยู่ตามคอนโดอยู่แถวนั้นที่ถ่ายภาพมามันก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่า
1: น่ากลัวเลย
0: ใช่มันกลุ่มไฟมันขึ้นสูงมากแล้วคือข้างบน
1: โอ้ระบบรถไฟฟ้าไฟมันแรงไฟมันสูงครับ
0: ใช่แล้วคือช่วงนี้ฝนตกทุกวันไม่มีรองแล้ววันดีที่ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีฝนแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่าเขาทางรอฟอร์มหลังพอทอนจะแก้ไขทันคืนนี้หรือเปล่า
1: อ่ารอลุ้นกันครับพรุ่งนี้วันเปิดงานวันแรกด้วยนะคนที่ใช้เนี่ยแต่ว่าเขาประสานขอสมกและเอารถเมย์มาวิ่งเพื่อส่งต่อคนไปกี่สถานีตรงนั้นนะฮะแต่มันก็จะลำบากมันขรุขระ
0: มันก็จะเหมือนกับรอบก่อนไงพี่รองที่มันไม่เชื่อมสักที1สถานี
1: 1กิโลอ่ะ
0: ใช่จากสถานีบางซื่อมาเตาปูเนี่ยที่แบบว่าน
1: ิดเดียวอ่ะ
0: นิดเดียวแล้วคนก็หายไปหมดเลยจนพอมันเชื่อมปั๊บเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นแหละคนถึงจะเริ่มมาใช้บริการสายสีม่วงมากขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจที่จะไปประชุม UNGA เนี่ยนะฮะล่าสุดเดินทางไปถึงโตเกียวแล
0: ้
1: วของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะประชุมทีมไทยแลนด์นะฮะแล้วก็มีการหาหรือซักซ้อมเรื่องของนี่แหละฮะการค้าการลงทุนอะไรแต่เราจะเป็นในนี้ไงเหมือนกับทีมไทยแลนด์จะเป็นเซลแมนนะฮะไปหาตลาดลงตลาดมาแล้วเสร็จจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะบินต่อไปที่สหรัฐอเมริกาก็ตอนไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีโอ้โหอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะไปสู่เวทีสหประชาชาติไปเจอประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเล่นเราอีกไหมนะนะฮะบนเวทีนะฮะนายกบอกไม่กลัวเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าพกคุณเสียศักดิ์ไปด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะต้องเรียกว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันนะพี่รองตั้งแต่เวทีอันครอสที่สิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา
1: โอ้ตั้งตัวไม่ติดเลย
0: ใช่
1: เจอไทยพูดความจริงสักกระดานนั้นแก้ตัวไม่ไปเลยไม่เป็นเลยนะ
0: เวทีแรกมาก็หน้าหงายไปเลยไงโดนคุณเสียศักดิ์ตอกไปก็รอบนี้คือท่านยมตรีหนีบคุณเสียงศักดิ์ไปด้วยก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์กับประเทศไทยในอีกหลายๆประเด็นเหมือนกัน
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับดร.ธนิศโสรัตน์กันครับ
0: ครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Connect Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา12 นาทีนะครับก็กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ประเด็นแรกนะครับเราจะคุยกับดร.ธนิโสรัตน์ครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับ
2: ผม
3: ก็เรื่องของแลนบิดที่รัฐบาลพับไปแล้วนี่นะ
2: ครับ
3: อ้าวแล้วเราจะเชื่อมโลจิสติกกับโลกยังไงนะครับตอนนี้ดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับ
2: สวัสดีครับทางด้านของท่านธนิตครับ
3: สวัสดีครับดร.ครับ
2: ฮัลโหลครับดร.ธนิตครับ
3: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะสายอาจจะมี
2: ปัญหาอยู่นิดนึง
3: นะฮะเพราะว่ารัฐบาลโดยคุณอนุทินเนี่ยให้คุณเอกนิติเป็นคนไปลองศึกษาดูซินะฮะว่าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยล้านล้านเนี่ยนะฮะมันจะมีเรือมาใช้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในที่ประชุมสภาเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันชนิดที่ว่าผ่านช่องแคบมาลากาหรือว่าจะมาแลนด์บริดจ์บ้านเราเนี่ยอันไหนมันสะดวกกว่ากันเอาเรือมาจอดขึ้นท่าเอาของลงขึ้นไประบบรางไปอีกฝั่งทะเลนึงแล้วก็เอาของขึ้นเรืออีกอย่างเงี้ยมันสะดวกไหมกับแล่นผ่านช่องแคบมาลากาไปเลย
2: ครับตอนนี้ทางด้านของดร.ธนิตอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
4: สวัสดีครับคุณรงค์ คุณอาทิตย์ครับ
2: ครับ
3: ขอบพระคุณครับดร.ครับเมื่อคืนนี้รายการออกอากาศไปแล้วแต่ว่าโอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนคุยเข้ามาบอกว่าอยากให้ขยายความหน่อยก็ต้องเชิญดร.ธนิตมาอธิบายอีกสักรอบหนึ่งนะฮะผ่านเครือข่ายวิทยุของเราเนี่ยนะครับก็เรื่องของแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลพับไปอะดร.เห็นดร.ธนิตเองลงไปในพื้นที่มาดูด้วยนะฮะมันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงเลยละฮะ
4: คืออย่างนี้ผมในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ย
2: คร
4: ับกระทรวงแรงงานเนี่ยไปเกี่ยวข้องยังไงก็เพราะว่าเขาจะจ้างแรงงานเนี่ย 280,000 คนใช่ไหม
2: ครับ
4: ในโครงการเนี่ยก็เราก็เลยไปดูความพร้อมในพื้นที่นะครับก็ไปทั้งที่ชุมพรนะครับชุมพรแล้วก็ที่ระนอง
2: คร
4: ับ ก็คุยกับทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนอะไรต่างๆในพื้นที่ที่สรุปก็แล้วกัน
2: ครับ
4: โดยที่ผมศึกษามานานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ของใหม่นะจริงๆมันยกระดับมาตั้งแต่โอ้นานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยต้องเกิดไปดีพนมยงค
2: ์ครับ
4: ต่อมาตอนหลังพ.ศ.2500ก็ดึงขึ้นมาสมัยจอมพลป.นะโอ้นี่อดีตนานมาก
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อคอคอดกลับใช
2: ่
4: ไหม
2: ใช่
4: คนไทยจะ
2: คุ้นกับคำนี้มากกว่าครับ
4: พอมาถึงสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยประมาณพ.ศ.2663เนี่ยตอนนั้นเขาเรียกคลองไทยละเพราะเขาเปลี่ยนแนวเส้นทางนะเปลี่ยนแนวเส้นทางนะครับเปลี่ยนแนวเส้นทางที่ 9A นะครับ
3: ครับ
4: ขอโทษทีอันนี้เป็นคลองไทยนะคลองไทย 9A เนี่ยนะครับก็จากไหนอ่ะก็จากตังไม่โทษทีจากจังหวัดตรังมาออกแถวสงขลาอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็มีประเด็นความมั่นคงอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับไอ้นั่นก็พับไปมันก็เกิดแลนด์บริดจ์ขึ้นมาคราวนี้ไม่เอาคลองละ
3: ครับ
4: จะทำท่าเรือใหญ่ๆ2ท่าที่ระนองนะครับที่ระนองก็อ่าวอ่างแล้วก็ที่ชุมพรก็แหลมลิ่วอำเภอหลังสวนเนี่ยนะเขาก็จะทำอะไรอ่ะทำถนนมอเตอร์เวย์แล้วก็รถไฟรางคู่รางมาตรฐานมีอุโมงค์มีอะไรก็ว่าไปตามนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยระยะทาง93 กิโลเมตรแต่นี้ก็ถักดันมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาต่อไปโรดโชว์หลายประเทศพอมาถึงรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งก็มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาจนถึงเนี่ยรัฐบาลคุณอนุทินเห็นไหมเรื่องเขามีสตอรี่ยาวกันมา
3: คร
4: ับ นะครับตอนนี้ไอ้แลนด์บริดจ์ชุมพรแล้วก็ที่ระนองเนี่ยมันเป็นการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันนะอันนี้พูดสั้นๆนะครับทีนี้

0: แนวคิดก็คือสร้างท่าเรือใหญ่มากนะใหญ่สองเท่าของแหลมฉบัง
1: ครับ
0: นะถ้าคิดอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ยสองเท่าของแหลมฉบังเนี่ยนะครับแหลมฉบังนี่ประมาณ10ล้านตู้ตัวนี้ก็ประมาณ19ล้านตู้อะไรนี่ก็กลมๆนะครับสองท่าแล้วก็อย่างที่บอกทำแลนด์บริดจ์ก็คือมีถนนมีรางรถไฟแล้วเรือมาจากซีกหนึ่งนะถ้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกก็เข้าอ่าวไทยอันนี้ไม่เกี่ยวกับแหลมฉบังเลยนะ
2: คร
0: ับ วิ่งมาชุมพรเอาของลงปั๊บใช่ไหมใส่รถไฟใส่รถบรรทุก
1: ไปอีกฝั่งหนึ่งทะเล
0: ไปอีกฝั่งหนึ่งอีกเรือลำหนึ่งก็มาแก้อีกพอดี
2: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายไงฮะเรือเดินสมุทรข้ามมาจากกลุ่มทวีปนะเพราะอันดามันเนี่ยเลยอันดามันมันก็เอาสูตรอินเดียใช่ไหมเข้าทะเลแดงแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปชอบคลองสุเอซ
2: ครับ
0: นะก็ไปออกนู่นในยุโรปเลยนะไปยุโรปเลยนะอันนี้แนวคิดก็คือจะเป็นโอเชียนเชื่อมสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกอินเดียออกไปจนถึงเมดิเตอร์เรเนียน
2: ครับ
0: นี้ในการสร้างที่ตรงนี้เนี่ยเรือสินค้าที่เข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยนะครับในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาจะเชื่อมสองทวีปเนี่ยถ้าเข้ามาจากสายแปซิฟิกเนี่ยเขาก็จะมาจอดที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: ถ้ามาจากของทางด้านยุโรปหรืออเมริกาฝั่งตะวันตกนิวยอร์กเนี่ยก็ไปเส้นทางเมื่อกี้เนี่ยคลองสุเอซเนี่ยก็เข้ามาช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามันก็เลยจังหวัดสตูลเราไปเนี่ยนะเป็นปีนังนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่สิงคโปร์เหมือนกันอยู่ปลายทางเอาของลงแล้วก็สับของกันเนี่ยไหม
2: ครับ
0: นะสับของกันเพราะเรือเดินสมุทรเขาจะไม่อ้อมโลก
1: ครับ
0: ก็จะวิ่งแค่นี้เพื่อจะมาเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเติมแล้วก็เปลี่ยนสินค้าอันนี้เราหวังว่าไอ้ท่าเรือของเราแลนด์บริดจ์เนี่ยจะไม่ให้เรือเข้าไปเข้ามาลากาใช่ไหม
1: ครับ
0: และจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมได้ไหมนิคมอุตสาหกรรมเอกิจพิเศษภาคใต้เราถึงเซาท์อีโคโนมิกคอริดอร์ใช่ไหม
2: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้การสร้างท่าเรืออย่างนี้เนี่ยมันจะต้องเชิงพาณิชย์ต้องคุ้มค่าเชิงพาณิชย
2: ์
0: จะได้เชิงพาณิชย์เนี่ยพูดอย่างไวๆเลยเนี่ยมันแพงกว่าเอาของขึ้นของลงอะไรต่างๆพวกเนี้ยตกตู้หนึ่งประมาณ253เหรียญ US ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์นะ
2: ครับ
0: เรือลำหนึ่งก็หมื่นกว่าตู
1: ้
0: อะพอคอสอีโคโนมี่ประหยัดต่อต้นทุนมันไม่ได้อย่างอื่นมันเจ๊งหมดไงแต่ถ้าในเชิงประหยัดต่อเวลาเนี่ยเรียกทามอีโคโนมี่เนี่ยไอ้ช่องแคบมาละกาที่เราพูดกัน 4-5 วันเนี่ยจริงๆเรือเขาเดินกันไม่ถึง2วันนะ
1: ถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่มันเรือสมัยนี้ไปเอาข้อมูลโบราณมามันวิ่งกัน21น็อตน่ะ
1: คร
0: ับ แล้วมันวิ่ง24ชั่วโมงผมเคยนั่งเรือโอเชียนเรือผ่านแคบมาละกาไม่ถึง2วันนะฮะระยะทางเนี่ยประมาณ48ชั่วโมงแต่ถ้ามาช่องมาแลนด์บริดจ์ของเราเนี่ย
1: ครับ
0: พอครึ่งของลงแล้วเนี่ยนะ64ชั่วโมงหมายความว่าประหยัดต่อต้นทุนก็ไม่ได้เวลาก็ไม่ได้ประหยัดอันนี้มันเฟลมาแต่ต้น
1: คร
0: ับนะความเป็นไปได้อุตสาหกรรมที่จะเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะภาคใต้เนี่ยภาคตะวันตกของเราอันดามันเนี่ยนะครับฝั่งเนี้ยเราค้าขายแค่ 30% นะของการค้าระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: อีก 70% มันอยู่ทางแปซิฟิกเรือเดินสมุทรเพราะว่าแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นอะไรเลยฮะหนึ่งก็อาเซียนอยู่ตรงนั้นหมดยกเว้นพม่านะยกเว้นพม่านะมาตั้งอยู่ตรงแปซิฟิกหมดทะเลจีนใต้ไงใช่ไหมพอขึ้นไปก็เจอเกาหลีใต้ไต้หวันจีนเนี่ยโอ้โหระดับโลกเลยใช่ไหมไปออสเตรเลียไปอะไรพวกนี้แล้วไปชุ่มกับแค่เส้นทางทางแปซิฟิกไปออกอเมริกาฝั่งลอสแองเจลิสอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเดินเรือของโลกส่วนน
2: ี
0: ้แต่ฝั่งไอ้ทางตะวันตกเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำมันไงอ่าวเปอร์เซียนี่ก็แหล่งน้ำมันใช่ไหมอินเดียเขาก็ไม่ใช่ประเทศส่งออกนะครับแล้วก็ไปยุโรปส่วนมากเขาค้ากันเอง
1: ครับ
0: เห็นไหมนั้นให้เราหวังว่าจะเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยมันยากเพราะว่าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยมันมีท่าเรืออยู่แล้วคือระนองนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าระนองสร้างแล้วมันไม่มีของเพราะว่าเรียกอุปทานในพื้นที่มันไม่มีนะครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: ถ้า
1: แลนด์บริดจ์ไม่เกิดเพราะมันไม่คุ้มค่าด้วยประการทั้งปวงเนี่ยนะฮะแล้ว

0: จะเชื่อมโลกยังไงฮะระบบขนส่งของเราในณวันนี้ท่าเรือที่มีอยู่ระนองอย่างเงี้ยมันสามารถพัฒนาหรือว่าอัปเกรดขึ้นไปให้การขนส่งสินค้ามันครบ
1: หนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะระนองเนี่ย

0: อุตสาหกรรมเนี่ยคือเรือจะมาได้เนี่ยนะหนึ่งมันต้องมีเรือมันมาแล้วของกลับ
1: ต้องมีของ
2: ครับ
0: มันจะมีของกลับไปด้วยให้ของกลับไปเนี่ยเรือ ในเรือพวกนี้มันพอร์ตถูกพอร์ตมันไม่จอดรายทางเรื่องของมันต้องมากพ
2: อ
0: ที่เรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับจะบรรทุกของเนี่ยตู้ขึ้นไปเหมือนคอนเทนเนอร์เนี่ยไม่น้อยนะ
2: คร
0: ับแล้วไปพอร์ตเดียวเนี่ย
2: ครับ
0: ไปท่าเรือมันจึงต้องไปต่อเชื่อมอย่างที่สิงคโปร์ไงเหมือนคุณถ้าคุณจะไปยุโรปเนี่ยใช่ไหมเครื่องบินมันก็จะเป็นสุดใหญ่จะไปที่ดูไบเพื่อจะไปไอ้ดูไบเนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมคนไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพื่อจะไปยุโรปหรือสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นทางเห็นไหมพวกเวียดนามแม้แต่กัมพูชาจะเดินทางก็ต้องมาที่สุวรรณภูมิของเราเพราะว่ามันเป็นทาง
2: ครับ
0: นะอันนี้ให้เข้าใจนะครับ
2: อ
0: ันนี้ผมให้พูดให้เห็นอย่างนี้เนี่ยสินค้าของภาคใต้เราเนี่ยมันเป็นยางซะส่วนใหญ่กับไม้ยางลูกค้ารายใหญ่ 80% คือจีน
1: ค
0: ืออยู่แปซิฟิกเนี่ย
1: อยู่ฝั่งนี้
0: ตะวันตกก็จริงแต่เขาลากเรือไปขึ้นท่าเรือปีนังแล้วก็ข้อมกลับไปก่อไปฟากหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ท่าเรือทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีอีก2ท่านะคือท่าที่กันตังก็มีของปีหนึ่ง 30,000 กว่าตู้ 33,000 ตู้แต่ก็เป็นยางพาราซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ท่าเรือนะเป็นเรือบาร์คือเรือที่มันเป็นเรือลากจูงเรือลากจูงใช่ไหมแล้วเรือใหญ่ก็ไปจอดกลางทะเล
2: ก็ไปขนกันกลางทะเล
0: ใช่ใช่ใช่นะครับอีกท่าหนึ่งก็คือที่ภูเก็ต
2: ก็
0: ปีหนึ่งก็ใกล้กันสามหมื่นกว่าตู้นะแต่ภูเก็ตเป็นท่าเรือใหญ่ก็ไม่เอาก็ต้องเที่ยวส่วนไอ้ท่าเรือที่เหลือเนี่ยนะครับไอ้ที่กระบี่พังงาสตูลเนี่ยเป็นท่าเรือท่องเที่ยว
2: คร
0: ับ นะคำตอบก็คือว่ามันไม่มีคือท่าเรือเนี่ยมันไม่สำคัญนะมันสำคัญคุณมีของหรือเปล่าไอ้ที่กลางตังเนี่ยไม่มีท่าเรือนะแต่เขาก็สร้างท่าเรือให้เป็นท่าเรือบาร์
2: แต่เราต้องการจะเป็นฮับในการขนส่งสินค้าเชื่อมโลกฮะถ้าไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วแหละเราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นในภาคใต้เพื่อที่จะไอ้ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยมันเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อครับ
0: มีคำถามเยอะเราจะเป็นฮับของโลกไหมเราเป็นอยู่แล้วนะ
2: ครับ
0: อันนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่ายังไม่เป็นนะ
2: ครับ
0: เราเป็นฮับทั้งทุกโหมดนะฮะเอานั่นก่อนสนามบินสุวรรณภูมินี่เป็นสนามบินของโลกเป็นศูนย์กลางเดินทางของโลกแล้วก็ขนส่งของโลกเลยนะระดับโลกเลยใช่ไหมนะครับท่าเรือของเราเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือแหลมฉบัง10ล้านตู้ต่อปีแล้วก็กำลังสร้างอีก2ปีจะเป็น18ล้านตู
2: ้ครับ
0: เท่ากับสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ก็กำลังขยายเนี่ยนะอีก 4-5 ปีเขาก็ใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
0: เรามีท่าเรือคลองเตยนะท่าเรือมาตรพุทธทางใต้ก็สงขลา
2: ครับ
0: ถ้าเรือฝั่งตะวันออกนะถ้าสุขานี่ครับปรับปรุงใหม่ก็ได้4แสนกว่าตู
2: ้
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่มีชุมพรเนี่ยชุมพรก็ไม่มีของนะ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะไอเรียนนั้นมันไม่ใช่เรียนอุตสาหกรร
2: ม
0: ภาคใต้เนี่ยแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่มาอยู่สงขลาฮะ
2: คร
0: ับใหญ่เป็นศูนย์กลางแล้วเราค้าขายกับมาเลเซียนั้นทางเรือเนี่ยเราเป็นฮับเราไม่งั้นเราจะส่งออกได้ไงใช่ไหมตอนนี้ถนนเนี่ยทางถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับไปพม่าออกที่เมียวดแม่สอดเมียวดีนี่ไปถึงย่างกุ้ง
2: ครับ
0: นะครับมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง4แห่งใช่ไหม
2: ครับ
0: ตั้งแต่เชียง
2: ของ
0: มาหนองคายมาบึงการ
2: อ
0: ะไรพวกนี้จนถึงบุกดาหารเนี่ย
2: ครับ
0: ใช่ไหมเราเชื่อมกับลาวนะครับแล้วก็ไอ้ทางเหนือเนี่ยมันออกไปได้เชียงของเนี่ยถนนเนี่ยมันไปถึงจีนเลยนะส่วนทางรางเนี่ยเราเชื่อมไปถึงเวียงจันทร์ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราสร้างทางไอ้ทางคู่มาตรฐาน 1.4 เมตรเนี่ย 1.4 ต่าง 5 เมตรเนี่ยและไปสร้างไปถึงหนองคายนะนะเพราะเรามีไอ้รางหนึ่งเมตรอยู่แล้วกว้าง1เมตรเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปสร้างราง 1.4 เมตรมาตรฐานเนี่ยมันจะไปรับไปจีนรางของจีนไอ้ความเร็วสูงมันจะไม่เบรกไงฮะ
2: มันจะยาวเลย
0: ไม่จอดเนี่ยมันผ่านไทยชิวเลยเนี่ยพอเข้ามาภาคกลางเรือใต้มันก็ขึ้นเหนือลงใต้หมดเนี่ยผมบอกเลยเสียค่าตลาดนะ
2: คืออย่างคุณอย่างด็อกเตอร์คือถ้าเกิดว่าจะทำรางคู่นะฮะรางสแตนดาร์ดเกะคอแค่ถึงหนองคายพอเพื่อให้การพัฒนามันอยู่ใน ตรง

0: หลุดดร.ครับแหมสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยนะ
1: ได้ยินไหมตอนนี้ได้ยิน
0: ครับตอนนี้ได้ยินแล้วครับคืออยากจะให้หยุดแค่ตรงนั้นเพื่อจะเอาระบบขนส่งอื่นๆในการส่งต่อมาชั้นในเหรอครับอ่ะสัญญาณไม่ชัดอีกแล้วเดี๋ยวติดต่อดร.อีกสักรอบนึงนะฮะสัญญาณไม่ชัดนะครับ
2: ใช่น่าจะมีปัญหากับเรื่องสภาพอากาศข้างนอกด้วย
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยจับความได้ว่าเราเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้ว
2: ใช่
0: นะฮะคือทางน้ำเราก็มีท่าเรือนะฮะค้าขายกันนะฮะทางอากาศเรามีสุวรรณภูม
2: ิอยู่แล้ว
0: นะฮะ
2: ครับ
0: ขนาดมีสุวรรณภูมิปิดดอนเมืองไปไม่ถึงปียังต้องกลับมาใช้ดอนเมืองแออัดกันอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะคร
2: ับ ใช่แต่ว่าในส่วนทางใต้ที่คุณสุรัตพูดก็คือมันจะมีในส่วนที่ท่าเรือที่สงขลาก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแลนด์บริดจ์เนี่ยก็อยากจะให้มีการพัฒนาท่าเรือทางฝั่งตะวันตกด้วยไงไม่รู
0: ้แต่ว่าไม่มีของ
2: ใช่ประเด็นหลักคือมันไม่มีของส่วนใหญ่ก็คือลงใต้ไปอยู่นู่นแล้วของทางใต้ก็เป็นยางและยางคู่ค้าของเราก็อยู่ฝั่งตอนออกเลยไม่มีฝั่งตะวันตก
0: อ๋อฝนตกหนักสัญญาณขาดหาย
2: มันจะเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้ก็มืดมาหมดเลยไงพี่รอง
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็คือแหมทิ้งท้ายไว้ตรงที่ว่าเราเป็นฮับอยู่แล้วนะถนนเนี่ยเรามีถนนเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ
2: ครับ
0: ระบบขนส่งโลจิสติกของเราระบบราง
2: ครับ
0: เรามีครอบคลุมทั้งประเทศแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรื่องของรถไฟความเร็วสูงรางคู่เอารางคู่นะฮะมีไปถึงหนองคายนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมกับทางรถไฟลาวจีนนะครับแต่ว่าดร.ธนิตบอกว่าควรจะให้หยุดไอ้สแตนดาร์ดเกตเนี่ย
2: ครับ
0: คือรางของจีนเนี่ยให้อยู่ที่หนองคายนะฮะไม่อยากให้ยาวมาถึงในเมืองนะฮะเพราะอะไรฮะ
2: มันจะเลยไปเลย
0: เลย
2: จอด
0: ใช่แล้วผู้ประกอบการขนส่งไทยเราจะตายหมดคือไม่มีใครมาให้เขาขนส่งสินค้านะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาวิ่งมาถึงกลางเมืองได้เลยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปจ้างรถบรรทุกไม่จำเป็นต้องไปจ้างระบบขนส่งอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอน
2: ใช่เพราะว่าคือตามนโยบายของบ้านเราก็พยายามที่จะกระจายนะพี่รองกระจายฮับแหล่งต่างๆไปอยู่ตามชายแดน
0: ตอนนี้ดร.ธนิตกลับเข้ามาแล้วนะฮะดร.ครับ
1: โทษทีครับฝนตกหนักคร
0: ับครับครับครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าจะเชื่อมรางรถไฟกันเนี่ยอยากจะให้หยุดแช่เฉพาะหนองคายเพราะอยากจะให้ผู้ประกอบ
1: อยากจะให้เข้าผ่านมาเลย
2: ครับ
1: หรือว่าจริงๆแล้วไอ้รถไฟจากโคราชไปหนองคายเนี่ยหนองคายเนี่ยมันก็โอเคนะ
2: ครับ
1: ถ้าคุณมีทางคู่แต่ไม่ต้องเป็นทางมาตรฐานมาตรฐานคือรางไทยเนี่ยมันเมตรหนึ่งกว้างนะแต่รางของจีนเขา 1.43 เมตรกว้างแต่ที่เราสร้างกรุงเทพโคราชความเร็วสูงเนี่ย 1.4 เมตรเท่ากับจีนแต่กรณีคอยเห็นผมนะถ้าเราไปสร้างไปเชื่อมกับจีนเนี่ยเขาก็ไม่จอดสิแค่นี้ของจีนก็เต็มตลาดเราเห็นไห
0: ม
1: ใช่ไหมแค่นี้ก็แย่แล้ว
0: ผู้ประกอบการไทยล้มหายตายจากแน่นอนถ้าว่าเขาส่งตรงมาถึงในเมืองได้เลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ให้เขาหยุดมั่งเราจะได้ประโยชน์บ้าง
0: ครับแล้วจะทำยังไงต่อนะฮะถ้าอันนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ดร.ธนิตบอกว่าเราเนี่ยเป็นฮับอยู่แล้ว
1: ถ้าเป็นอยู่แล้วใช่
0: แต่จะทำยังไงให้คำว่าเป็นฮับของเราเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านี้
1: ฮับเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วแต่คราวนี้เราคิดจะเป็นฮับของโลกไง
0: ครับ
1: เข้าใจไหม
0: ครับ
1: แต่ที่ไอ้โลเคชั่นของเราเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ใช่แล้วก็เราเอาของลงแผ่นดินนะแล้วก็วิ่งข้ามอีกฟากหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: มันผมโมเดลนี้ผมไม่เห็นที่ไหนในโลกเนี่ยใช่ไหมเพราะมันแต่พวกมันแต่พวกคอสเนี่ยคุณนึกภาพแล้วกันเอาของมาลงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเก็บอีกที่นึงแล้วก็ต้องเอาไปขึ้นแล้วก็ลากไป
2: ขึ้นรถที่
1: ห
2: นึ่งไปลงเลย
1: หรือว่าแบบอยู่ดีมันไม่มาจอดเทียบกันเนี่ยหรือที่มากันคนละหมาสมุทรนะใช่ไหม
0: ครับ
1: มันถึงบ้านคอร์ดไอ้ส่วนนิเวศอะไรความสิ่งแวดล้อมก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็โอ้โหอันนี้ก็หนักแล้วเพราะที่ระนองนี่มันอะไรนะฮะมันเป็นแหล่งนิเวศของเราเลยต่อพยายามอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมแต่ที่เราคิดทางความเป็นไปได้แต่สินค้าที่จะมาเติมเนี่ยมันไม่
2: ม
1: ีเพราะกูจะรู้ว่าเลยเราไปนิดนึงทางใต้มันก็ปีนังแล้วพอร์ตก็เริ่มเลยลงไปนิดนึงก็พอร์ตกลางของมาเลเซียนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบังแล้วนะฮะพอลงไปถึงปลายแหลมทางไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยของมาเลเซียเนี่ยท่าเรือตันจุงปารัปัตนี่ใหญ่กว่าแหลมฉบัง
0: ครับ
1: และสำคัญบริษัทเรือเนี่ยไปลงทุนทั้งนั้นฮะบริษัทใหญ่ๆทั้งเรือเนี่ยไปลงทุนแถวๆนั้นหมดละ

0: ครับ
1: เขาสร้างพอร์ตท่าเรือของตัวเองเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมที่ไม่ต้องพูดถึง
0: เพราะถ้าเกิดเขาสร้างของเขาเองเขาก็ต้องใช้ของเขาเขาก็จะไม่มาใช้ของเราเพราะฉะนั้นลงทุนไปก็อาจจะเปล่าประโยชน์ได
1: ้จัดเรือมาหมดเลยเนี่ย
0: ครับ
1: นะไอ้ข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากตรงนี้แล้วก็ผมเดินทางด้วยแล้วด้วยลักษณะของธุรกิจอะไรของผมก็เกี่ยวกับการเดินเองนะการค้าระหว่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากความเป็นฮับของเราเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อฮะด็อกเตอร์ครับ
1: คือต้องเข้าใจก่อนด้วยศักยภาพของเราเนี่ยนะครับเราได้อย่างท่าเรือแหลมฉบังถ้าได้18ล้านตู
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมนะครับคืออย่างนี้อ่าวไทยเราเนี่ยมันอยู่ในซอยอดีตเนี่ยเรามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะตอนนั้นเวียดนามก็มีสงครามแต่ตอนเนี้ยเวียดนามเนี่ยเขาฟื้นตัวและการส่งออกเขาก็มีปริมาณสินค้ามากมายมากกว่าเราด้วยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วเขาอยู่ริมถนนได้ถ้ากูดูแผนที่ดิ
2: ต้องวกเข้ามา
1: เรือโฮจิมินห์ไปถึงฮานอยเนี่ยมันอยู่ติดทะเลหมดเลยของเราเนี่ยต้องตีวงอ้อมเข้ามาอ่าวไทยนี่ด้วยโลเคชั่น
2: คร
1: ับ โอเคด้วยโลเคชั่นนะคือเรากำลังพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยเราไม่ได้พูดเซิร์ฟในประเทศเลยนะเรากำลังพูดถึงเราบริการโกลบอลเลยระดับโลกเลยนะเรือที่มานี่ไม่ได้เอาของโลกไม่ได้มาใช้ประโยชน์ในแผ่นดินเลยนะ
0: มาข้ามเฉย
1: ๆมาข้ามแล้วก็แลนด์มันบริดจ์นะมันเป็นแลนด์บริดจ์อะมันก็ข้ามอยู่แล้วมันเป็นสะพานก็มาข้ามเราไงใช่ไหมล
0: ง
3: ไปก่อน
1: เดี๋ยวมั้ยฮะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเราบอกเป็นฮับเราเป็นอยู่แล้วทางเรือเราก็เป็นไม่ก็จะส่งออกสินค้าได้ยังไง
2: อืม
1: แต่เนื่องจากปริมาณสินค้าแม้แต่ฝั่งอ่าวไทยนี่นะแหลมฉบังเนี่ยแหลมฉบังเนี่ยเรือที่เดินไปถึงอเมริกาเลยเนี่ยนะหรือยุโรปเนี่ยก็ไม่สามารถมีเรือโดยตรงได้เพราะของไม่เยอะของสินค้าของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดต้องไปลงที่สิงคโปร์แล้วไปเปลี่ยนเรือที่แหลมฉบังนะ
0: ครับ
1: แหลมฉบังเนี่ยถ้าเรือเรารองรับเรือขนาดใหญ่ไม่รองรับแต่มันไม่มีของไงฮะใช่ไหมไม่พอ ที่เรือขนาดใหญ่เนี่ยนะเรือเดี๋ยวนี้มันวิ่งกัน 18,000 ตู้นะต
0: ่
1: อลำเนี่ยมันไม่พอฮะปริมาณของอันนี้เราต้องเข้าใจไอ้สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีอุตสาหกรรมเลยนะเขาบริการเรื่องนี้อย่างเดียวมาเลเซียก็ไม่มีของไงฮะแต่ว่ามันอยู่ตรงโลเคชั่น
2: ตำ
1: เลที่ชาวบ้านเอาของมาวางคือภาพไหมฮะ
0: ครับ
1: อินโดนีเซียมาเลเซียไทยเอาของไปวางเพื่อเอามารวบรวมของให้เต็มลำเรือแล้วออก
0: จะคุ้มกว่าโอ้อย่างนี้ถ้าเราต้องมีของเนี่ยต้องให้ผู้ประกอบการไปลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ก่อนไหมครับจึงจะมีโครงการเหล่านี้ได้
1: คืออย่างนี้มันเรื่องนี้มันพูดยากใช่ไหมคือเขาว่าของเนี่ยของประเทศไทยประเทศเดียวมันไม่สามารถเซิร์ฟกองเรือระดับโลกได้ที่นี
0: ่เราเล็กไป
2: คร
1: ับถ้าคุณเข้าใจเรื่องเครื่องบินไปยุโรปเนี่ยลำมันเริ่มมา500ที่นั่งอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันคนที่มาตรงนี้มันไม่พอเราจึงต้องไปต่อเครื่องที่ไต้หวันบ้างที่สิงคโปร์บ้างไปต่อที่ดูไบบ้างได้ไหม
0: ครับ
1: มันไปคือมันไม่ใช่ว่าคุณไปสร้างอุตสาหกรรมมันไม่มีทางไปอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ครับ
0: อ๋อเห็นภาพครับเพราะว่าคือหนึ่งศักยภาพของเราน้อยถ้าเกิดว่าเหมือนกับเครื่องบินอ่ะเคยใช้เครื่องบินใหญ่ไหม A380 น่ะนิดเดียวเขาก็ต้องเลิกเพราะมันไม่คุ้มไม่คุ้
2: ม
0: พอคนโดยสารไม่เต็มลำมันก็ไม่คุ้มในเรื่อง
1: นี้พูดอย่าง
0: น
1: ี้เข้าใจ
2: ครับ
0: ครับ
2: และในมุมมองของทางดร.ธนิตเนี่ยไม่กับโปรเจกต์ชิ้นต่อไปที่ควรจะไปลงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคืออะไร
1: ภาคใต้นะถ้าผมเห็นด้วยนะ
2: ครับ
1: เราสร้างท่าเรือครุฑคืออะไรนะไอ้ครุฑเรือท่องเที่ยวอะฮะ
2: เรือครุฑครับ
1: ครุฑเวสเซลได้หมดเลยผมเคยนั่งเรือครูซเนี่ยไปที่ภูเก็ตเนี่ยมันต้องเอาโป๊ะไปวางเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยออกมาเดินก็กระโยกขยเยข้ามน้ำมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมถ้าเราสร้างท่าเรือพวกนี้มันจะมีเรือครูซเข้ามาแล้วพวกนี้นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
0: คร
1: ับที่ระนองก็ได้พวกนี้ที่เขาไม่ได้ทำลายท่องเที่ยว
2: คร
0: ับ ใช่
1: ไหมนะและที่ภาคใต้เนี่ยคนไม่เคยพูดนะเราใช้น้ำมันเนี่ยแต่ในประเทศเราเนี่ย 90% ส่วนใหญ่ครึ่งนึงเนี่ยถ้าตะวันออกกลางไม่ลบกันเนี่ยมันมาจากตะวันออกกลางใช่ไหมถ้าเราสร้างท่าเรือน้ำมันเลยฮะจะสร้างโรงกลั่นเนี่ยโอ้โหจะสร้างท่อวิ่งมาเลยมาอะไรนะมาระยองเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิด

0: นิคมอุตสาหกรรมเหมือนมาตาพุทธเลย
1: มัน
0: อันนั้นโลเคชันเราให้ไง
2: คร
0: ับ แล้วเราก็ยังเจอประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามอะไรด้วยแม้แต่จีนด้วย
2: ครับ
1: เพราะว่า
0: คือเราท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยมันท่องเที่ยวนะครับ
1: จุดแข็งเราอยู่ตรงนั้น
2: ควรจะเน้นไปเรื่องนั้น
0: ใช่จุดท่าเรือถ้าจะสร้างท่าเรือแห่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่กันตังเนี่ยเหมาะ
1: ครับ
0: เพราะเขาชาวบ้านเอาอยู่แล้วเทศบาลเอาอยู่แล้วก็มิต
1: ร
0: แล้วก็มีของอยู่แล้วก็ลองยกระดับดูว่
1: า
0: แต่ว่ามันจะมีดีมาในพื้นที่หรือเปล่าใช่ไหมที่กันตังเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ละนองเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับมันบกขึ้นไปทางบนเยอะแล้วก็บนภูเขาทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณไปเนี่ย
1: ลงทุนสร้างทางรถไฟก็ต้องจองอุโมงค์
0: มันภูเขาต้องจองอุโมงค์อะไรกันเนี่ยแล้วมันไม่มีสินค้า
2: ค
0: ุณไปดูสิละนองไอ้สุราษฎร์เนี่ยใช่ไหมเขามีเรือเบามีอะไรข้ามไปเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็ค่าระวางเรือเนี่ยมันพุกเยอะๆเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจนะค่าระวางเรือก็เป็นตัวกำหนดที่ผมบอกอ่ะมันแพงกับ200เหรียญเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เห็นภาพ
0: ไปอยู่แล้วพับๆเนี่ย
1: เราเป็นอยู่แล้ว
0: เราต้องโฟกัส
1: ครับ
0: ว่าเราควรจะไปทับการท่องเที่ยวไหมด้านเรือครูสเซอโรเราเหมาะมาเลเซียเนี่ยสร้างแถวที่ปีนังแถวที่กัวลาเปอร์อย่างเงี้ยเขาสร้างก็ลงทุนนะครับถ้าเรือครูสเนี่ยนะเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันคือเอาเหมือนสนามบินนะคุณขึ้นเรือโดยไม่เห็นน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีตอมอมีดิวตี้ฟรีอะไรอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่าถ้าสร้างตรงนั้นโอเคเลยนะ
1: เห็นสมุยเขาเสนออยู
2: ่
0: อ่ะสมุยด้วย
1: ครับ
0: มันเกิดเป็นอีกเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนที่มากับเรือลำหนึ่งเนี่ยมันเป็นพันนะ 3,000 4,000 คนแต่พวกนี้ไม่ใช่เหมือนฐานอเมริกันนะไม่ค่อยมีตังค์พวกนี้เศรษฐีทั้งนั้นนะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับเห็นภาพฮะคือควรจะลงทุนที่เรามีจุดแข็งจุดขายมากกว่าเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.ธนิต
0: ครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับดร.ธนิตโสรัตน์นะครับประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาตินะครับและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับ
1: ก็เรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคงจะพับยาวแล้วครับเพราะว่ามันไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวง
2: ครับ
1: เอาเฉพาะสร้างท่าเรือ สินค้าไม่มี
2: ใช
1: ่ไหมฮะแล้วก็เวลาเขามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากนะฮะแล้วก็เขาใช้ลักษณะว่าเขาผ่านบ้านเราไปใช่ไหมข้ามไปเฉยๆนะครับ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผลกับบรรดาผู้ประกอบการบ้านเรานะประมาณนั้น
2: ใช่เพราะอย่างเมื่อสักครู่ดร.ธนิตเนี่ยใช้ภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะพี่รองว่าคือถ้าเกิดเราจุดแข็งเราเนี่ยคือเรื่องอะไรท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดเราจะมาทำท่าเรือที่ขนส่งสินค้าเนี่ยคือถัดไปอีกไม่เท่าไหร่ทั้งในส่วนของมาเลเซียทั้งในส่วนของสิงคโปร์เนี่ย
1: เขามีอยู่แล้ว
2: แล้วเขามีความพร้อมแล้วเขามีศักยภาพตรงนั้นมากกว่าเราอยู่แล้วถ้าเกิดเวลานี้อย่างที่บอกว่าเรายังติดปัญหาเรื่องอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องสินค้าเรื่องของประชาชนในพื้นที่เรื่องของอุตสาหกรรมตรงจุดนั้นด้วยเนี่ยมันยังแค้นภายในเรายังขานกันอยู่เลยเนี่ยแล้วมันก็ถ้าจะไปสู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดนัก
1: เราก็ไปเล่นจุดแข็งของเราเลย
2: ที่เราทำดีกว่าใช่เพราะถ้าเกิดมันก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เหมือนกันนะพี่รงการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ย
1: สมุยเนี่ยเขาเตรียมเสนอแล้วนะเอาเรือซุปเปอร์ยอทใหญ่ๆลำใหญ่ๆที่เป็นโรงแรม5ดาวอ่ะคนอยู่บนนั้นประมาณสัก 5-6,000 คนนะฮะถ้ามาจอดแล้วก็ไม่ใช่แค่มาแวะนะมาจอดนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยไปท่องโลกเนี่ยนะจะมาขึ้นที่สมุยเวลาคนจะไปขึ้นมันจะลักษณะว่าเขาไม่ได้ไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วออกเดินทางคืนนี้ซะที่ไหนล่ะฮะเขาต้องไปพักค้างในตัวบนฝั่งก่อนวัน2วันเที่ยวก่อนซื้อของช้อปปิ้งอะไรก่อนแล้วกำหนดวันค่อยเดินทางขึ้นเรือไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่า
2: ใช่เพราะมันถ้าเกิดเรามานึกถึงตอนที่เรือของอเมริกาที่มาเข้าที่พัทยาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทำแบบนี้ได้ในฝั่งทะเลตะวันตกเนี่ยโหมันก็กระเพื่อมไปหมดเลยนะพี่ลงมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็มันทำให้จากเดิมที่ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องของพัทยาเนี่ยก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำเป็นท่าเรือที่ท่าเร
1: ือมาแวะประจำ
2: ใช่
1: ไหมหรือว่าก
2: ระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
1: ่จะเริ่มเดินทางที่บ้านเราอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับคนก็จะมาจากทั่วโลกนะเวียดนามฟิลิปปินส
2: ์
1: มาเลนะครับลาวกัมพูชาคุณก็ต้องบินมาไทยก่อนเพื่อจะมารอขึ้นเรือที่สมุยอย่างเงี้ย
2: ครับเป็นโปรเจกต์ที่คงต้องรอดูว่าจะเกิดได้จริงหรือเปล่า
1: ครับครับผมมีโอกาสคุยกับนายกท่องเที่ยวที่สมุยอ่ะเขาก็เตรียมเสนอมานานสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องเดินหน้าไปถึงไหนแล้วนะ
2: ครับก็น่าจะได้ติดตามกันเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย

0: มันก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเราเลยนะลงทะเลอันดามันถ้าเทียบหลายๆจุดเนี่ยถ้าเกิดในแวดวงของนักดำน้ำนักประดาน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังยกให้ทางทะเลฝั่งอันดามัน
1: คือ
0: ดีกว่า
1: เขาเลือกบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นอเมริกันที่เขามาขึ้นเนี่ยนะเขาเลือกประเทศไทยเพราะอะไร
0: ครับ
1: หลายคนคงเห็นตรงกันนะครับเพราะว่า
0: เรามีศักยภาพมีความพร้อม
1: เรามีความพร้อม
0: ครับ
1: 24ชั่วโมงเราพร้อมต้อนรับนะแต่ไปบางประเทศเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นกฎระเบียบบางอย่างที่อาจจะไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะ
0: คร
1: ับ เขาก็เลยเลือกที่บ้านเราไอ้ตรงนี้เรามีจุดแข็งอยู่ตรงนี
0: ้
1: ฝรั่งต่างชาติที่มาเป็นยังไงเราอู้กลางคืนหิวจังเลยเนี่ยนะถ้าอยู่ที่อื่นเนี่ยทุ่มสองทุ่มปิดหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: แต่บ้านเราเนี่ย24ชั่วโมงครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนี่ยได้หมดเลย
0: โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนี่คือทั้งวันทั้งคืน
1: ครับ
0: ครับก็ต้องรอดูว่าพอเนี่ยตอนนี้เราพับไปแล้วไม่กลับโปรเจกต์ไอ้นี่มันก็เป็นอันหนึ่งที่อย่างที่ทางด้านของดร.ธนิตพูดมานะพี่หลงมันก็เป็นโครงการไม่กลับโปรเจกต์ที่พูดกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัยมากเปลี่ยนชื่อโครงการไปตั้งแต่คอคอดกระมาเป็นคลองไท
1: ย
0: แล้วก็มาล่าสุดเรื่องของแลนด์บีชเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะผลักดันแต่ว่าดูจากข้อมูลอะ
1: รัฐบาลอยากให้ภาคใต
0: ้
1: เศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำความมั่นคงเนี่ยมันจะเบาบางลงไปถ้าเจริญต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าจะเอาโครงการอะไรไปใส
0: ่
1: อภิมหาโปรเจกต์อะไรไปวางเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่คิดมาเนี่ยมันยังไม่คุ้มเท
0: ่
1: านั้นเอง
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราอย่าลืมว่าเราเป็นจุดแข็งในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดคุณเข้าไปมองภาคใต้จะไปทำอะไรไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวทะเลนั่นแหละถือว่าเป็นจุดแข็งของภาคใต้เลยแต่ว่า
1: เก่าให้ถูกที่คันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านคุยเข้ามาคุณมาลัยบอกว่าโอ้เพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องแลนด์บริดจ์นะฮะเดี๋ยวคุยกันครับพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ทางไลน์นะฮะทักทายคุณสุภชัยที่ดินคุณวิชานตะหลิ่งชันคุณมยุรีนะครับส่วนใน Facebook นะครับคุณคนฟังข่าวนี่เห็นไหมแฟนรายการทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคุยกับคุณเทศยะอยู่นะฮะจากญี่ปุ่นนะครับโอ้ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับเอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะกำลังจัดขึ้นณเมืองนางโอย่านั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความบกพร่องในการบริหารจัดการของคณะผู้จัดมาอย่างต่อเรื่องโอ้ไม่น่าเชื่อนะมีเรื่องอะไรบ้างอะครับ
0: หลายหลายเรื่องนะพี่รง
1: เซปักตะกร้อเราใช่ไหม
0: ที่ไปนอนอยู
1: ่ไม่มีที่พักอะ
0: ใช
1: ่โอ้โหคือลืมส่งชื่ออะไรเหรอ
0: ครับ
1: คือฝ่ายจัดการแข่งขันใช่ไหม
0: ใช่
1: เออก็ต้องไปพักในห้องที่นักกีฬายังไปไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: คือหลายๆคนบอกว่าโอ้โหรอบนี้เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นเลย
1: เ
0: พราะว่าคือชื่อญี่ปุ่นมันการันตีหลายๆเรื่องไงพี่ลงเรื่องของความเพอร์เฟกต์เรื่องความพร้อมเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นนะแต่ว่าพอมาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแบบเอ๊ะนี่คือญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีดราม่าทั้งเรื่องของที่เขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามารองรับนักกีฬาตอนแรกด้วย
1: เอานักบาสเกาหลีไปนอนอ
0: ่
1: ะเตียงสั้นนิดเดียวแล้วก็คุณคิดดูสิครับนักบาสจับสูงขนาดไหนฮะ
0: ใช่
1: นอนไม่สบายนี่เล่นไม่ได้นะฮะ
0: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของกรณีของนักวอลเลย์บอลของเวียดนามที่เหมือนกับรถบัสพาไปผิดที่พาไปหลงแล้วก็ไปแล้วก็

0: ไม่สามารถเข้าที่พักได้เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันดู
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าก็เท่าที่ดูเขาก็มีการแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วเหมือนกันแล้วก็มีการที่บอกว่าเช่าเรือสำราญมาให้พักให้นักกีฬาพักเลยไม่ต้องมีเสียค่าที่พวกที่พักอะไรเพิ่มเติม
1: ขึ้นเรือเลย
0: ขึ้นเรือเลยใช่แต่ว่ามันก็ไม่รู้นะเรื่องของเรือมันจะยังไงแล้วบางคนมันจะเมาไหมมันจะเมาขึ้นไหมหรือว่าไม่เมาเพราะมันเรือใหญ่แล้ว
1: มันใหญ่มากคงไม่มีโครงหรอกคร
0: ับ แต่ว่าปัญหาเรื่องของฟ้าฝนที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันก็มีไงพี่รงหลายหลายพื้นที่ที่เขามีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีพายุเข้าในหลายสนามที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกีฬาในครั้งนี้ด้วย
1: โอ้เงี้ยสู้บ้านเราไม่ได้ถ้าบ้านเราจัดมหกรรมกีฬาแบบนี
0: ้
1: สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: สร้างขึ้นใหม่เลยนะ
0: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ได้ไงพี่รงถ้าเกิดเอาชัดๆเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ย700สนามกีฬา700สมโพธิ700ปีตั้งแต่ตอนปี38คือยุคนั้นก็คือสร้างมาเป็นหมู่บ้านแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าหลายๆพื้นที่พอสร้างไปแล้วพอหมดไปปุ๊บมันก็เป็นภาระไงพี่รอง
1: ธรรมศาสตร์อีก
0: ใช่แต่ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยคือเขาก็มีก่อนนั้นเนี่ยเขาก็มีภาพของหลายๆตึกตั้งแต่ที่เคยใช้ตอนจัดกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็พอตอนนี้ก็จะเอามาเป็นหอพักนักศึกษาซึ่งมันยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นไงพี่รงแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดไม่มีความพร้อมหรือว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปใช้ต่อมันก็ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้ว
1: ใช่แล้วมันต้องเสียค่าบำรุงรักษาเป็นงบประมาณปีละเท่าไหร่
0: ใช่ใช่แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดจะไปจัดเนี่ยก็จะไปจัดในพื้นที่ที่มีศักยภาพมีที่พักมีโรงแรมไว้รองรับไง
1: เอ๊ะที่ไหนนะที่จัดมหกรรมกีฬาแล้วเขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
0: น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เขาใช้เตียงกระดาษอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: มันก็จะมีหลายๆจุดที่เขาใช้แต่ว่ามันก็อันนึงออกที่ฝรั่งเศสโอลิมปิกล่าสุดใช่เพราะมันก็จะมีหลายที่แต่ว่ากระดาษเขาก็คอนเฟิร์มใช่ไหมว่ามันแข็
1: งแรง
0: แต่ว่าแข็งแรงสำหรับคนทั่วไปไงมันไม่ได้แข็งแรงสำหรับนักกีฬา
1: ใช่ครับ
0: เพราะนักกีฬาเขาก็จะมีรูปร่างที่ตัวใหญ่กว่าคนปกติแล้ว
1: โอ้โหแล้วเราไปที่พักอย่างเงี้ยนะครับบางทีกระโดดขึ้นเตียงอ่ะใช่ไหมมันสนุกอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมล่ะครับถ้าโดดขึ้นไปแล้วมันพังขึ้นมาทำไง
0: ก็ไม่รู้จะต้องเรียกเก็บค่าเสียหายกับสมาคมหรือเปล่าประเทศจะต้องรับผิดชอบอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เรื่องของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยก็อย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยพี่ตรงว่ามันก็กำลังที่จะเริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็หลายๆจุดญี่ปุ่นเขาก็พยายามจะปรับปรุงข้อที่เป็นดราม่าอะไรต่างๆนานาอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันนะพี่ตรงแล้วก็หลายๆอันที่เราดูแล้วว่าความเป็นญี่ปุ่นมันก็ยังเป็นความเป็นญี่ปุ่นอยู่มันก็สามารถหักลบกลบนี้กันได้อยู่นะพี่หลวงเพราะว่าหลายๆอันเราจะเห็นว่าอย่างในส่วนของกีฬาที่เราติดตามกันนะอย่างวอลเลย์บอลมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะสกอร์มันขึ้นช้านะขึ้นผิดขึ้นมากและกว่าจะมีการปรับคะแนนให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็ช้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยญี่ปุ่นที่บอกว่าม
1: าตรฐานก็สูงอยู่แล้ว
0: ใช่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นมาตรฐานเราคาดหวังว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องแบบนี
1: ้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังคุณผู้ชมคุยเข้ามาบอกว่าเลือกตั้งนายกนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขานับคะแนนกันแล้วนะแล้วเข้าไปดูนะครับผลเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะฮะคุณณฤพล
0: เย็นประเสริฐ
1: พึ่งหลวงนะฮะนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนตามอยู่ห่างๆฮะก็การนับคะแนนเนี่ยหลังจากปิดหีบตอน5โมงเย็นนะครับการเลือกตั้งเพราะว่าต้องเลือกตั้งแทนคุณธงชัยอ่ะพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับโดนคุณฉลองเลี้ยวแรงยิงไปเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับก็ถือว่าคนก็ให้ความสนใจไปลงคะแนนกันนะครับและหลังปิดหีบเนี่ยนะฮะคะแนนยังไม่เป็นทางการตอนนี้นับไปแล้ว11% นะครับหมายเลข1ครับคุณณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มพึ่งหลวง 2,902 คะแนนอันดับ1ฮะนำมานะครับหมายเลข2เนี่ยพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะ369คะแนนโอ้ห่างกันลิบเลยนะครับ
0: อ
1: ันดับ3คุณชุติพลปิ่นมณี206คะแนนหมายเลข4ครับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 13,145 คะแนนอันนี้ตามมาเป็นอันดับ2นะฮะก็เกือบ 7-8,000 ทิ้งห่างกันอยู่นะครับหมายเลข5ครับว่าที่ร้อยตรีนนท์

0: ทพัฒน์ประพัฒน์พรเจริญ104คะแนนหมายเลข6ครับคุณไทม์พักบวร679คะแนน
1: ครับ
0: ก็การเลือกนายกอบจนนทบุรีครั้งนี้ครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกนะครับ 1,075,971 คนมีทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งนะฮะก็คุณณรุพลนำอยู่เกือบหมื่นนะครับอ่ะนี่แต่เพิ่งนับไปแค่ 11% เท่านั้นเอง
1: ครับก็คงต้องรู้เพราะว่าอย่างกกต.ก็คาดว่าการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะมีผลออกมาประมาณไม่เกิน 3:00
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูว่าผลไม่น่าจะผิดพลาดไปจากนี้นะเพราะว่าคะแนนของคุณณรุพลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทิ้งผู้สมัครท่านอื่นๆอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันคร
0: ับ ครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆนะครับก็นายกรัฐมนตรีเอ๊ะถึงญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับจะเดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาไหมหรือมันอยู่คนละเมือง
1: นั่นน่ะสิก็ตรงๆเพราะว่าโหตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนักกีฬาทุกคนเขาก็โฟกัสไปที่เรื่องของการแข่งขันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายชนิดกีฬาที่แม้ว่าเราจะมันต้องแข่งเช้าอ่ะเหมือนกับถ้าบ้านเราอย่างญี่ปุ่นเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: ครับ
1: ต้องอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่วอลเลย์บอลที่บ้านเราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาแข่งกันตอน10โมงเช้าบ้านเราก็คือ8โมงก็คือตื่นมาก็ถ้าเกิดอยู่ที่นู่นก็อาจจะต้องแบบนั้นอยู่แล้วบ้างพี่รองก็ต้องมาตามเวลาที่บ้านเขาแต่ว่าพอมันเป็นความรู้สึกของบ้านเรามันเลยรู้สึกว่า
0: เช้าไป
1: ใช่ครับ
0: คือมันรู้สึกว่าโอ้โหนี่พอตื่นมาออกกำลังกายหนักๆเลยแหละเนี่ยประมาณนี้นะมันต้องสัก11โมงเที่ยงบ่าย2อะไรประมาณนี้นะแข่งควรจะเป็นแบบนั้นนะ
1: เพราะอย่างที่ว่าถ้าเกิดวันนี้มันก็จะมีกีฬาฟุตบอลไงพี่รองนัดที่2ที่เราเจอกับทางฮ่องกงอ
0: ่ะโอ้เราซัดไปเท่าไหร
1: ่5-1
0: เออ
1: ใช่ก็5-1แต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็ถามว่าเป็นความหวังไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเชียร
0: ์
1: มันยังไงก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงแม้ว่าทีมหญิงเนี่ยจะโอ้โหจะโดนไปเยอะ2 นัดยังไม่ได้สักแต้มแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นเพราะว่าอย่างทีมหญิงเขาเอา3อันดับ1 2 3อันดับที่3ที่ดีที่สุด2ทีมเข้าไปอีก
0: โอ้แล้วโดนไปกี่10ลูกแล้วล่ะนะ
1: โอ้นัดแรกเราโดนไปเท่าไหร่นะพี่น้อง8มั้ย
0: 8 8 1เออไม่ได้ประตูเขาเลยมั้ยอ่ะ
1: ยังไม่ได้แล้วก็นัดที่แล้วก็โดนอีกแต่ว่าเหมือนรอบที่เนี่ยนัดสุดท้ายที่เราจะเจอกับทางเวียดนามเนี่ย
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับว่าเรายังมีลุ้นนะพี่รองถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะเวียดนามได
0: ้เคยด้วยเหรอฮะ
1: ก็ในเราต้องบอกว่าเราก็เคยไปบอลโลกอ่ะพี่รองในส่วนฟุตบอลหญิง
0: อ่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเทียบอย่างนั้นเราไปนู่นมาแล้วเราก็น่าจะได้แต่ก็หลายๆคนในเรียกว่าชาวเน็ตก็บอกว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไร
0: ก็ศึกฟุตบอลหญิงนะฮะลงสนามไปแล้ว2นัดเราเสียไป9แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนัดที่1เนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป0-8นะฮะนัดที่2นะฮะเราแพ้ไชนีสไทเปไป0-1โอ้โหนี่เฉียดฉิวมากเลยนะ
1: ครับ
0: ประตูเดียวเอง
1: ใช่แล้วได้ประตูในช่วงเหมือนท้ายเกมด้วยเหมือนกันแต่นั่นแหละเพราะมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนัดสุดท้ายที่เราจะเจอกับเวียดนามที่อยู่ซ้ายเดียวกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ยังมีลุ้นไงเพราะว่าตอนนี้ทั้งในส่วนของญี่ปุ่นทั้งในส่วนของชนิดไทเปเนี่ย
0: เขารอบ
1: เขาถือว่าชนะมาแล้ว2นัดไง
0: ครับ
1: 6แต้มเต็มส่วนเรากับทางเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่ชนะสักนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีศูนย์แต้มเท่ากันเอา3แต่ว่าต้องดูว่าวันนี้เหมือนญี่ปุ่นจะเจอกับไม่แน่ใจว่าผลญี่ปุ่นกับทางเวียดนามเขาเท่าไหร่ไม่รู้เขาต้องรู้ว่าทางญี่ปุ่นเขาจัดเวียดนามไปเท่าไหร่เพราะว่าเราโดนเวียดญี่ปุ่นมาแล้ว8เม็ดก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเราจะได้เป็นที่3มั้ยถ้าเกิดเราชนะสามารถเอาชนะเวียดนามได้ในนัดสุดท้ายเนี่ยก็แต่ว่ามันก็มีฟุตบอลผู้ชายไงพี่ลงที่เรายังเป็นเรียกได้ว่ามันมีดราม่าตั้งแต่ก่อนแข่งที่เราคุยกันไปอ่ะ
0: พอกันนี่ไงเข้าไปดูเมื่อสักครู่นี้นะ
1: เท่าไหร่แล้วไปลองจบหรือยังฮะ
0: 08เหมือนกันฮะเวียดนาม0ญี่ปุ่น8เลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: อ
0: ัน
1: นี้จบแล้วใช่ไหมฮะ
0: น่าจะจบแล้วมั้งครับเนี่ย
1: ครับก็ต้องดูแต่ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าเวียดนามเขาแพ้ทางชนิดไทเปเท่าไหร่ไงพี่รองเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านนัดสุดท้ายเราว่าเราชนะเวียดนามได้เป็นที่3
0: สกอร์เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้
1: ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะดีพอที่จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
0: ของทุกกลุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราโดนญี่ปุ่นไป8แล้วอ่ะแล้วโดนชนิดไทเปไปอีก1เป็นลบ -9 ตอนเนี้ย

0: ็บวกเวียดนามเยอะๆเอาสัก50-60ไป
1: จะได้ใช่ไหมพี่น้อง
0: ก็ต้องนะวิ่งสู้ฟัดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ว่าก็คงต้องลุ้นแหละต้องเชียร์ทุกชนิดกีฬาไงพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ต้องเชียร์เพราะว่าอย่างในส่วนของผู้ชายเองเนี่ยเราก็ถือว่าทำตามเป้านะพี่น้องแม้ว่าจะมีดราม่าเรื่องว่าจะมีนักเตะที่จะต้องบินไปบินกลับ2-3 คนไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยมี 2-3 คนที่ต้องไปแข่งนัดแรกบินกลับนัด2แล้วก็นัดสุดท้ายบินกลับไปเจอกันนัดที่เราจะเจอกับทางญี่ปุ่นเนี่ยมันก็คงต้องดูว่าแต่ว่าเราสามารถทำตามเป้านะ2นัดแรกเราได้3ชนะทั้ง2นัดได้6แต้มเต็มเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายคือเราได้เข้ารอบแล้ว
0: เจอญี่ปุ่น
1: แค่ตัดสินว่าเราจะเป็นที่1หรือที่2แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สำคัญมากละหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกสายหนึ่งที่เราจะต้องไปเจอกับใครแต่ว่าที่บอกว่ามันก็จะมีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
0: จริงๆเนี่ยกีฬาณวันนี
1: ้ครับ
0: คงไม่ต้องคิดแล้วว่าเราเข้าเป็นที่สองดีกว่าจะไปเจอสายนู้นถ้าเจ๋งจริงผ่านไปให้หมด
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือ2นัดแรกที่เราทำผลงานมาเนี่ยคือมันเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักเตะหลายๆคนนะพี่น้องบางทีบางคนไม่รู้จักชื่อเลยเพิ่งมาติดทีมชาติหรือว่าอาจจะมีชื่อมาก่อนใน U23 เนี่ยแต่ว่าในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่รอบนี้เราได้เห็นชื่อ เราได้เห็นฝีไม้ลายมือมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ว่าน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้กดดันไง เลยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างเต็มที
0: ่ครับเดี๋ยวจะตามเชียร์นะครับ
1: ต้องตามเชียร์อยู่แล้วพี่รอง
0: คุณภูริทัศน์บอกว่าญี่ปุ่นเขามีเหตุผลเรื่องอะไรนะเลสคิวเหรอฮะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาไม่อยากมาสร้างแล้วก็เหลือเป็นอาคารร้างไม่ได้ใช้งานเพราะเขามีสิ่งก่อสร้างเยอะแล้วไม่เหมือนบ้านเราเน
1: ี
0: ่
1: ยมันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆพื้นที่อย่างที่บอกว่าการจัดมหกรรมกีฬาหลายๆครั้งช่วงหลังๆก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีการสร้างใหม
0: ่
1: เพราะว่าสร้างมาเสร็จแล้วก
0: ็รียูสขออภัยฮะรียูส
1: ครับ
0: เขามีเหตุผลเรื่องรียูสประหยัดค่าใช้จ่ายครับฮะเห็นด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเขายังเตียงกระดาษเลยอ่ะเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะก็ถูกผลิตมาแล้วมันเหลือของเหลือทิ้งอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า

0: 600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: ก็เดี๋ยวทักทายเมื่อสักครู่นี้ทางไลน์แล้วใช่ไหมครับ ทาง Facebook นะครับทักทายคุณสุภชัยนะฮะโอมาเป็นท่านแรกเลยนะครับแล้วก็คุณอมุลีนะครับคุณอัคคเนนะ
2: ครับ
3: กลุ่มฮูตีโจมตีซาอุนะฮะเรียกอาชญากรรมสงครามอย่าใช้คำว่าสงครามตะวันออกกลางนะฮะนะฮะขอบพระคุณครับคุณศาสิมาทักทายมาแล้วนะฮะพิวิชัยนะครับโอไทยในสายตาอเมริกาน่ะเขาไม่โอเคนะประมาณนี้นะ
2: ครับ
3: โอ้กำลังรอลุ้นอัตราภาษีอยู่เลยนะใช่ไหมครับจะได้เท่าไหร่นะคุณเทศิยะจากญี่ปุ่นคุณอิสระชนนะคะแนนเลือกตั้งซ่อมนนทบุรีเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณคนฟังข่าวนะฮะแล้วก็คุณเปรมสิตาแล้วสวัสดีเรามานะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีคุณมาลัยจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยเพิ่งเข้าใจวันนี้เองเรื่องของแลนด์บริดจ์นะฮะคุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณมากนะครับ คุณ ETS นะฮะแฟนผมจ้องดูวอลเลย์บอลแต่เช้าไม่ไปไหนเลย ดูแล้วสนุกจริง
2: ๆสมหวังเลย
3: ใช่ครับ
2: แล้วมีหัวใจจะวายอยู่แวบนึง
3: ครับ
2: ครับ
3: ถ้าไปดูในสนามเนี่ยคุณแล้วเสียงมือที่ถูกลูกวอลเลย์บอลดัง
2: ครับ
3: เปียไปเปียนะโอ้โห
2: มันจะได้คนเราฟีลไงถ้าเกิดเราไปดูในสนามเนี่ยมันจะได้บรรยากาศตลอดเวลาแต่มันจะเสียอย่างเดียว
3: มันไม่มีภาพ
2: ถูก
3: สโลโมชั
2: ่
3: น
2: ไม่มีภาพช้าแล้วถ้าเกิดไปอยู่จุดไกลๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะใครตบเอ๊ะหรือว่ามันโดนบล็อกอะไรยังไงเนี่ยมันจะเห็นถ้าจะเห็นก็คือจะเห็นแค่ภาพ
3: ที่มีการขอบเวทีเลยมันต้องไปนั่งขอบเวที
2: แต่คนจะไปขอบก็ราคาเขาค่อนข้างแพงอยู่แล้วบางทีถ้าเปิดไปอยู่ขอบจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงจะโดนลูกด้วยเหมือนกันนี่พี่น้อง
3: ครับ
2: ครับ
3: อ้าวคุณบุรีบอกสวัสดีครับภาพหายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ
2: ใช่นั่นจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
3: ฝนตกอ่ะฝนตกข้างนอก
2: ใช่ครับเพราะวันนี้คือช่วงบ่ายๆนึงแถวๆอสมทนี่คือมืดครึ้มมาหมดเลยแล้วก็มองไปไกลๆทั้งทางแถวลาดพร้าวเนี่ยก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็คือในช่วงของอสมทตอนที่เรามาจัดรายการเนี่ยก็น่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาด้วยเหมือนกันครับมีหลายๆท่านนะคุยกันมาทางไลน์เพิ่มเติมนะครับพี่อรงมีคุณโจมิเตอร์สอบถามมาว่าในส่วนของเวลาแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในไต้หวันเขาชื่อว่าทาชไนนิสไทเปหรือเปล่าครับ
3: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: มันก็จะมีหลายๆมันก็จะมีทั้งในส่วนของมาเก๊าด้วยเหมือนกันก็จะมีใช้ชื่อทางการเขาแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็มี
3: โอ้ยเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้อีกนะ
2: ครับ
3: ในสมุดมหกรรมกีฬาเนี่ยห้ามเอาชื่อนี้เอาไปใส่เลยร่วมกับธงจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่เอาอ่ะคิดดูสิครับโอ้โห
2: ใช่ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันถ้าพูดถึงแวดวงกีฬานะถ้าเกิดเลยจากระดับของเอเชียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอลิมปิกที่ตอนนี้เขาปลดล็อกกีฬาบางประเภทของทางรัสเซียแล้วที่จะมาเข้าร่วมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลคือก่อนหน้านี้คือถ้าเกิด
3: โดนแบนใช่ไหม
2: คือโดนแบนไปหลายๆชนิดกีฬาของทางรัสเซียเนี่ยเขาโดนแบนไปแต่ว่าตอนนี้คือรัสเซียเนี่ยได้รับการให้กลับมาแข่งขันแล้วแล้วก็โดยเฉพาะวอลเลย์บอลก็จะมีเนี่ยรัสเซียเข้ามาซึ่งโหพอเข้ามาก็คือคะแนนเขาก็อยู่ท็อป10อยู่แล้วนับคะแนนล่าสุดก็คะแนนสะสมอันดับโลกเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของกีฬามหกรรมโอลิมปิกต่อไปเนี่ยที่ LA ในปี2028ก็น่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้มีสีสันมากขึ้น
3: อ๋ออย่างน้อยสาวไทยเราได้ไปอ
2: ่
3: ะประมาณนั้น
2: ใช่
3: แต่จะชุดนี้หรือเปล่าเนี่ยอีก2ปีเลยนะฮะคุณต้องเตรียมร่างกายของคุณให้คงเส้นคงวาสม่ำเสมอนะครับ
2: ใช่
3: เพราะคลื่นลูกใหม่กำลังก้าวขึ้นมาแล้ว
2: ครับ
3: เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะฮะดูเหมือนสมาคมวอลเลย์บอลเขาจะไปคัดเฉพาะช้างเผือกจริงๆเลยอ่ะ
2: ครับ
3: คุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะ
2: ครับ
3: เอาผมเคย

0: สารคดีวอลเลย์บอลชายเขาไปเจออยู่ที่ไหนอะลพบุรีหรืออีสานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกมีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุแค่14เองตัวสูงจะ2เมตรอยู่แล้วอ่ะเชื่อไหมว่าโค
1: ้ช
0: กองทัพอากาศขับรถไปเลยนะไปคุยกับพ่อกับแม่เขาเลยนะ
1: ครับ
0: บอกขอมาเรียนกรุงเทพเลยครับเอามาฝึกฮะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลเลยครับเอามาตั้งแต่จับมือฮะ
1: ครับ
0: จับมืออันเดอร์หัดอันเดอร
1: ์
0: 2ปีเท่านั้นครับ
1: ตอนนี้
0: ติดทีมชาติไปแล้วครับ
1: โอ้ดีแต่ว่าความสูงมันก็เป็นประโยชน์ในหลายๆชนิดกีฬานะพี่รอง
0: คือความสูงเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะมันพัฒนาให้เก่งได้แต่คนเก่งมันพัฒนาให้สูงไม่ได้ไง
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าย้อนกลับมาในเรื่องของวอลเลย์นะบอลนะพี่ลงเพราะหลังจากที่มันจากที่เราได้ตั๋วโอลิมปิกอ่ะมันก็จะมีกระแสดราม่าอันนึงไงพี่ลงที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอีก2ปีเนี่ยชุดนี้ยังได้ไปไหม
0: ก็นั่นแหละ
1: หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้เอาชุดนี้ไปเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สามารถ
0: สร้างประวัติศาสตร
1: ์ใช่สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถคว้าตั๋วได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านักตบลูกยางสาวไทยชุดเนี้ยอายุเฉลี่ยมันก็30อัพกันหมดแล้วเนี่ย
0: ครับอีก2ปีเนี่ยคุณต้องรักษาความคงเส้นคงวาของคุณไว้เลยเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยที่ว่าโค้ชออสก็ต้องเอาชุดที
1: ่ดีที่สุด
0: ดีที่สุดนะครับ
1: เพราะว่าอย่างถ้าเกิดดูผลงานวันเนี้ยเซตที่2ที่เราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเราเอาตัวไม่ใช่ตัวหลักเอาตัวหลักๆไปยืนเต้นอยู่ข้างสนาม
0: วูบเลยไหมคะแนนเป็นไงฮะ28อย่างเงี้ย
1: อันนี้อินโดนีเซียในที่เราต้องเจอในชาติอาเซียนกันด้วยนะในหลายซีเกมแล้วก็หลายๆไม่ครับต้องเจอกันอีก
0: ของเราเนี่ยมันจะมีปัญหามันทดแทนกันไม่ได
1: ้ครับ
0: คือคำว่าฝีมือมันยังห่างชั้นกันเห็นไหมครับตัวจริงกับตัวสำรองลงไปช
1: ั
0: ดเจนเลยเกมเปลี่ยนเลยเห็นไหม
1: ใช่แต่ก็หลายๆคนก็กระดูกก็เคี่ยวขึ้นมากขึ้นนะพี่ลงเพราะว่ามันก็จะมีเราก็จะมีหลายๆสนามให้น้องๆได้ฝึกปรือผลงานคือฝีมือก็ผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เชื่อได้ว่าอีก2ปีเนี่ยก็น่าจะมีดาวรุ่งคนใหม่ที่เข้ามาทดแทนรุ่นพี่ด้วยเหมือนก
0: ัน ก็ตอนที่ไปแข่งที่ไหนที่เวียดนามอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กใหม่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช
0: ่มั้ยฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอามาฝึกกันน่ะแล้วเดี๋ยวรุ่นถัดๆมาเนี่ยเฉพาะผู้หญิงนะครับ
1: ครับ
0: เอา180ขึ้นทั้งนั้นฮะ183 186 190ยังมีเลยครับ
1: ครับCV ครับแต่ว่าในส่วนของก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าตอนนี้คือวอลเลย์บอลเนี่ยคือถือว่าเป็นสมาคมอันดับหนึ่งเป็นกีฬาความหวังของเราในหลายๆมหกรรมกีฬาในช่วงหลังๆมานี้นะครับเพราะว่าถ้าถามจริงๆก่อนหน้านี้มันมีสมาคมมันมีกีฬาชนิดอื่นที่เราพูดมาปุ๊บโอเราการันตีเหรียญทองแน่นอน
0: เทควันโด
1: ครับ
0: ยกน้ำหนัก
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็น
1: มวยด้วย
0: มวยเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อไหมตั้งแต่เขาเปลี่ยนกติกาย ุคตั้งแต่สมรักอ
1: ่
0: ะที่ชกหนึ่งปุ๊บคะแนนขึ้นปึ้งเลยเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนกติกามีการให้คะแนนอ่ะนับคะแนนเนี่ยเราไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะ
1: นั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเรื่องของมวยเนี่ยคือแทบทุกมหกรรมกีฬาเราต้องมีความหวังว่าจะกวาดคืออย่างน้อยเนี่ยทองเนี่ยจะต้องมีติดแต่มาดูเนี่ยรอบเนี่ย14เหรียญทองที่เราคาดหวังกันเนี่ยไม่มีมวยเลยนะแล้วก็ไปเทกันอยู่ที่เทคบอลที่เราได้มาแล้ววันนี้3เหรียญทอง
0: ใครจะมาสู้เราอะ
1: นั่นสิแต่ว่าเรื่องของเซปักตะกร้อด้วยอีกอันหนึ่งที่เรายังเป็นกีฬาความหวังในโซนนี้นะในโซนเอเชียในโซนอาเซียนยังเป็นกีฬาความหวังแต่ว่าพอไปถึงระดับโอลิมปิกแล้วเนี่ยมันก็ยังหายากว่าเราจะไปสู้กับเขาได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะชั่วโมงหน้าคุยเรื่องของค่ารถไฟฟ้าหน่อยหลังจากที่รัฐบาลเคาะมาแล้วนะฮะอัตราสูงสุดจะไม่เกิน45บาทนะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเขาค่อนข้างจะผลักดันเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับอัตราเนี้ยถือว่าเข้าถึงได้ทุกกลุ่มแล้วหรือยังนะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จัน

0: ทองครับ
1: ดูเรื่องของอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับหลังจากรัฐบาลเคาะออกมาแล้วนะฮะว่าจะคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน45 บาทแล้วก็จะให้เริ่มใช้นู่นแหละฮะ1 มกราคมปีหน้านะครับทางสภาผู้บริโภคว่าอย่างไรกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางสภาผู้บริโภคเขาผลักดันเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าควรจะเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่
0: ม
1: นะเพราะว่าไอ้ที่เก็บกันอยู่ทุกวันนี้มันมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเอื้อมถึงขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะ
0: ครับก่อนวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอดิศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับตอนนี้คุณอดิศักดิ์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคุณอดิศักดิ์ครับในส่วนของสภาผู้บริโภคกับเรื่องของอัตราค่ารถไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสภาผู้บริโภคว่ามันเข้าได้ไม่ถึงทุกกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเอื้อไม่ถึงเลยขึ้นมาใช้ไม่ได้เลยนะค่าแรงเขาหมดไปทันทีเลยเนี่ยกับที่รัฐบาลเคาะมาเนี่ยนะสภาผู้บริโภคมองยังไงฮะ45 บาทไม่เกินนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราค่าโดยสารที่พอใจไหมครับ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสภาผู้บริโภคเราเนี่ยขับเคลื่อนและผลักดันค่าโดยสารไม่เกินร้อยละ 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คือว่าถ้าค่าแรง400ค่าโดยสารต่อวันก็ไม่ควรจะเกิน40 บาททั้งวันนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนถึงที่ทำงานและกลับมาที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนี้ครับว่า45 บาทเนี่ยเป็นราคาสูงสุดต่อเที่ยวและถ้าเดินทางไปกลับใช่ไหมครับก็ตกไปแล้ว90 บาทนี่ยังไม่นับการเดินทางจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้านะครับบางคนก็อาจจะต้องพึ่งวินมอเตอร์ไซค
0: ์
2: พึ่งรถเมล์นะครับพึ่งเรือ
0: สามแถว
2: อันเนี้ยนะครับมันก็มหาศาลมากอยู่เหมือนกันครับค่าโดยสารครับ
1: โอ้โหค่าแรงขั้นต่ำเอา400-500เนี่ยนะหมดค่าเดินทางไปตั้ง100 กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: นี่แสดงว่า45 บาทนี่คือยังถือว่าแพงเกินไปครับสำหรับที่ข้อเสนอของทางสภาผู้บริโภคครับ
2: โอ้แพงเกินไปเยอะเลยครับเพราะว่าเกินกว่า 10% ไปค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามครับก็ถือว่ายังดีที่มีการกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไว้นะครับไม่ให้เกิน45 บาทนะครับสำหรับคนที่เดินทางตั้งแต่ใช้รถไฟฟ้าตั้งแต่46 บาทขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์ในบางส่วนบ้างครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมครับถ้าอย่างนี
2: ้โอ้ก็น่าจะยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้คนที่มีรายได้น้อยนะครับก็จะไม่เช่าหอพักเช่าห้องเช่านะครับก็ต้องออกไปอยู่บ้านที่อยู่ชานเมืองใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่นี้การจะเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ต้องไม่ซื้อรถก็ต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกเมืองเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงลำบากนะครับ
0: ครับแต่ถ้าเทียบกับนโยบายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยสนับสนุนเรื่องของบุฟเฟ่40 บาทตอนนี้คือรัฐบาลกำหนดไว้ที่45 บาทก็ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมครับ
2: มีความต่างกันครับเพราะว่าของเราเนี่ย40 บาททั้งวันนะครับแต่ว่าของรัฐบาลเนี่ย45 บาทต่อเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปดูตอนที่พรรครัฐบาลนะครับหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: หลายพรรคการเมืองก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับว่าโอเคอาจจะไม่ให้เกิน45 บาทบ้างนะครับไม่ให้เกิน40 บาทบ้างนะครับบางพรรคก็เสนอว่าเป็นโซนนะครับเป็นช่วงเวลาอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเกิดข้อจำกัดทางเรื่องงบประมาณนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายแบบที่ได้หาเสียงไว้ครับ
1: เห็นก่อนหน้านี้ทางสภาผู้บริโภคเองออกหนังสือภูเขามานะ
2: ครับ
1: อันนี้เราอธิบายเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวันโดยเฉพาะเรื่องของค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเกือบครึ่งหมื่นฮะ2,500 ถึง 4,400เลยนะครับ
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้เฉพาะค่าเดินทางอย่างเดียวยังไม่ได้รวมค่ากินค่าอยู่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภคประจำของเราเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ครับก็นอกเหนือจากเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับที่ค่าเดินทางก็แพงมากๆแล้วค่าบ้านค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟก็แพงขึ้นนะครับค่าน้ำมันก็แพงขึ้นเนาะคร
0: ับ
2: นี่ยังไม่รวมถึงเรื่อง หนี้ครัว

0: ือนใช่ไหมครับที่ปัจจุบันก็สูงมากๆนะครับแล้วก็อย่างหลายท่านเนี่ยก็อาจจะโดนแก๊งสแกมเมอร์หลอกเงินไปด้วย
1: ครับ
0: มันเลยทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยประสบปัญหาอย่างมากในการที่จะทำมาหากินนะครับในการที่จะเดินทางไปทำธุระต่างๆในการที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับ เราก็เลยทำสมุดปกขาวขึ้นมานะครับเพื่อยืนยันว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ในการที่จะอยู่อาศัยในเมืองนะครับถือว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรจะได้รับและเข้าถึงได้ในราคาที่จ่ายไหวครับ
1: อืมครับแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรได้ต่อครับ
0: ครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ต้องช่วยรัฐบาลคิดนะครับว่าถ้าอยากจะให้ราคาถูกกว่านี
1: ้ครับ
0: เราจะต้องไปหาแหล่งรายได้จากไหนมาเติมเข้ากองทุนตัวร่วมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวภาษีที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะนำเข้านะครับตัวกองทุนนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเรียกว่าเป็นภาษีลาบลอยนะครับจากการพัฒนารถไฟฟ้านะครับอันที่สองก็คือตัวค่าธรรมเนียมรถติดนะครับที่ตัวรัฐบาลเองนะครับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเองก็มีแนวคิดที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดนะครับใครที่ก็ตามที่ขับรถเข้ามาใน เมืองชั้นในที่มีระบบรถไฟฟ้าให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับส่วนค่าธรรมเนียมนั้นก็จะเอามาเข้าในกองทุนตั๋วร่วมนะครับเพื่อที่จะมีเป็นแหล่งรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากรัฐบาลครับว่าขอให้เร่งศึกษานะครับแล้วทดลองดูนะครับว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่นะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมรถติด
1: ครับซึ่งค่าธรรมเนียมรถติดแล้วก็เรื่องของกองทุนที่จะมาช่วยเนี่ยช่วยทุกกลุ่มเท่ากันหรือว่าช่วยกลุ่มเปราะบางครับ
0: ครับก็จะมี2ส่วนนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: สมมติว่าถ้ารัฐบาลเห็นด้วยกับเรานะครับว่าค่าโดยสารไม่เกิน 10% เนี่ยนะครับเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้ส่วนลดจาก40บาทนั้นลงไปอีกนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็จะทำรวมถึงคนพิการเลยเนาะเพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสถานที่ต่างๆครับ
1: ครับก็คงจะต้องคล้ายๆลักษณะเหมือนมาลงทะเบียนเหมือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณนี้แล้วก็กรองกันว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายคือเปราะบางแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก็จะมีกองทุนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าในราคาที่มันสมเหตุสมผลนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็รอผลักดันในส่วนนี้ต่อไปนะ
0: ครับก็ผมคิดว่า1มกราเนี่ยก็น่าจะต้องรอดูนะครับว่า1มกราเนี่ยจะมีคนขึ้นเยอะกว่าที่เราใช้ในปัจจุบันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะมากๆนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคนขึ้นเยอะรัฐอุดหนุนน้อยลงนะครับเขาก็อาจจะลดราคาลงมาได
2: ้
0: นะคร
2: ับแล้วกำลังจะถามว่าราคาตั้งราคาไป45บาทมันจะจูงใจให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับคือผมคิดว่าตัว45บาทเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็แพงเกินไปจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐสามารถที่จะแบ่งเงินนะครับบางส่วนเนี่ยมาเติมในกองทุนได้นะครับเราก็อยากเห็นนะครับว่าราคาที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยจะทำได้จริงหรือไม
1: ่
0: แล้วเราก็คิดว่าไม่ควรจะมีแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในต่างจังหวัดนะครับเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตสงขลาเนี่ยก็ควรที่จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีด้วยเหมือนกัน
1: เชียงใหม่เชียงใหม่คิดจะทำภูเก็ตคิดจะทำแต่ก็ยังไม่เห็นเดินหน้าไปถึงไหนเลยนะขอนแก่นอีก
0: ตอนนี้สภาผู้บริโภคเราก็ไปร่วมมือกับทางอบจ.นะครับในหลายๆจังหวัดในการที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยในระยะแรกเนี่ยอาจจะเริ่มจากตัว EV บัสก่อนนะครับก็มีหลายจังหวัดให้บริการแล้วเนาะมีภูเก็ตนะครับมีกาญจนบุรีนะครับแล้วเชียงใหม่เนี่ยก็อีกไม่นานนี้นะครับก็น่าจะมีให้บริการครับ
1: ครับมีโอกาสพัฒนาเป็นคล้ายๆเหมือนโมโนเรลไหมฮะมันสร้างไม่ยากเนี่ยครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นโมโนเรลเนี่ยก็ต้องมาดูกัน

ีนะครับว่าความหนาแน่นของประชากรเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของประชากรน้อยเนี่ยอันนี้ก็กังวลว่ามันจะเป็นโครงการที่ขายฝันไปเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยนะครับนายกอบจ.

0: มากครับ
1: ครับโอ้โหหลายจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะเมืองใหญ่ๆรถติดมากตอนนี้นะ
2: ใช่แต่ว่าในพื้นที่เขาก็มีปัญหากันอยู่เหมือนกันพี่ลงมันก็จะมีผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในพื้นที่นะก็อันนี้อันหนึ่งคัดค้านอยู
1: ่ก็อาชีพเขาล้มหายใจจากฮะถ้าเกิดมีระบบขนส่งประมาณนี้ครับ
2: ครับ
0: ครับก็มีหลายโมเดลนะครับที่บางจังหวัดก็มีการพูดคุยกับผู้ได้รับใบอนุญาตปัจจุบันนะครับว่าโอเคจะเป็นการคืนใบอนุญาตแล้วปรับบทบาทตัวเองมาเป็นผู้มาไปเป็นคู่สัญญากับทางอบจไหมก็ให้อบจมีผู้ถือใบอนุญาตนะครับแล้วก็จ้างเอกชนระยะยาวไปอันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งเหมือนกันครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของค่าโดยสารก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มอยู่ดีเนื่องจากว่ายังมีผู้ที่บอกว่าหูหนึ่งรอบก็45บาทกลับอีก45บาทจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มีรถเมล์เข้าซอยอะไรอีกเนี่ยนะก็ยังเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีกองทุนขึ้นมาช่วยสนับสนุนคนกลุ่มเหล่านี้นะ
0: ครับตัวกองทุนก็อยู่ในพรบตัวร่วมอยู่แล้วนะครับเหลือแค่รัฐบาลจะเติมเงินเข้ามาในก้อนแรกเนี่ยเท่าไหร่นะคร
1: ับ โอ้โหจะยังได้เหมือนเมื่อก่อนที่สายสีแดง20บาทเนี่ยโอ้โหคนขึ้นเยอะมากเลย
2: ใช่ก็ต้องรุนแต่ว่ามันจะกลายเป็นระยะมันจะเป็นแค่โครงการชั่วคราวไหมคุณอริศักดิ์ครับที่เรื่องของว่า45บาทต่อครั้งเนี่ยดูแล้วมันจะระยะยาวจะเป็นไปได้ไหมครับ
0: ผมคิดว่าถ้าเปิดมาที่45บาทเนี่ยก็มีความเสี่ยง2อันนะครับอ
2: ัน
0: แรกก็คือคนจะไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร
2: ่
0: ในส่วนของผู้โดยสารนะครับอันที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเนี่ยแต่เราอุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลอีกอันนึงครับตัวหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับทางผู้ประกอบการนะครับผู้รับสัมปทานให้ดีนะครับว่าสามารถที่จะลดราคาลงได้อีกไหมหรือไม่นะครับเพราะว่าเราก็อุดหนุนเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับคุณก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นลดราคาลงอีกได้ไหมนะครับ
1: เพราะว่าคือเอกชนฮะเขาได้รายได้เท่าเดิมเพราะรัฐบาลต้องไปสนับสนุนเขาแต่รัฐบาลจะต้องมาแบกเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนใช้ในราคาที่ถูกลงแค่45บาท
2: ใช่
1: ตรงนี้จะแบกได้นานหรือเปล่าเท่านั้น
0: แ
1: หละ
0: ครับ
2: ครับ
1: นะเห็นภาพนะครับขอบพระคุณครับคุณอติศักดิ์ครับ
0: ครับขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับสวัสดีครับคุณอติศักดิ์สายประเสริฐนะครับหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งก็มองแล้วว่าไอ้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะหลวงแต่ว่าก็จะได้ประโยชน์เฉพาะคนที่เดินทางเนี่ยไกลๆที่ค่าโดยสารเนี่ยเกินกว่า45บาท
1: จะได้แล้วสูงสุดคือ45
2: ใช่
1: เคยจ่าย65อย่างเง
2: ี้
1: ยก็จะจ่ายแค่45
2: ใช่เพราะตอนนี้ถ้าเกิดจากส่วนตัวผมเนี่ยที่มาจากสำโรงเนี่ยก็64บาทขาเดียว
1: ขาขับอีก64
2: อันนี้ยังไม่รวมว่าต้องมาต่อรถไฟใต้ดินอีก
1: อ่าฮะเท่าไหร
2: ่
1: ฮะ
2: ก็ถ้าเกิดมาลงตรงพระราม9นี่ก็20บาท
1: อ่า64 20ก็ไป84แล้ว
2: ใช่ยังไม่รวม2แถวที่ออกจากบ้านเข้ามาถึง
1: ก็ร้อยนึงอ่ะตีซะร้อยนึงอ่ะขามาร้อยนึงขาขับอีกร้อยนึง200
2: ใช่
1: นะ
2: ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสามารถลดได้เหลือแค่ร้อยเดียวในส่วนของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าข้อกังวลว่ามันจะเป็นโครงการชั่วคราวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วผลตอบรับไม่ดีขึ้นหรือว่าประชาชนไม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนี่ยเงินอย่างที่ทางด้านของคุณอติศักดิ์บอก
1: ต้องถมอยู่ตลอด
2: ต้องถมมาเข้ามาในกองทุนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระงบประมาณไปอีก
1: ก็เหมือนกันนี่ฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยไงครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ40บาทกับอีกกี่สตางค์กับ95ใช่ไหม
2: ครับ
1: 41บาทน้ำมันดีเซลอ่ะ
2: ใช
1: ่ถ้าราคาจริงๆอ่ะ50บาทไปแล้วนะครับ
2: เ
1: พราะว่ารัฐบาลโดยกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาแบกอยู่เท่าไหร่8บาทกว่าเกือบ9บาท
2: ครับ
1: ต่อลิตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยนะถ้าไม่แบกเนี่ยหักไปเลยเนี่ยน้ำมันดีเซลลิตรละ50แล้วนะครับ
2: ครับนะคงต้องดูเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยพอมันมีกองทุนเนี่ยมันก็ช่วยภาระลดภาระตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานโลกมันก็ยังผันผวนอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของที่มันผลกระทบมาจากสงคราม
1: กูไม่หยุดเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่เฉพาะสนามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะ
2: ครับ
1: ไปไหนไปแล้วเนี่ย
2: มันไปประเทศข้างเคียงก็ไปกันหมดเลย
1: กลุ่มฮูตีซาอุดีอาระเบีย
2: ครับ
1: มันมีผลต่อราคาพลังงานทั้งนั้นเลย
2: ใช่ที่มันฟื้นฝอยที่อยู่เขาเป็นคู่ขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่นะจากเดิมนี่เขาก็อยู่กันดีๆนะแต่พอมันมีสงครามอันใหญ่ขึ้นมาเนี่ย
1: นั่นก็ผสมลงไปเลย
2: ใช่
1: อย่างสมุดปกขาวของทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้ครับว่ารถไฟฟ้าพาเราไปทำงานแต่ค่าโดยสารกำลังกินเงินเดือนและโอกาสชีวิตไปเท่าไหร่นะฮะชวน

0: อ่านสมุดปกขาวค่าโดยสารรถไฟฟ้าไทยต้นทุนชีวิตและก็สิทธิ์ในการเดินทางของคนเมืองนะครับก็เขาพบอย่างนี้ครับว่าเราเดินทางกันเนี่ยตัวเลขที่คนเดินทางที่จะต้องแบกนะครับรวมกับเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าด้วยเพราะว่าสายเดียวมันไม่ถึงเนี่ยนะครับวันหนึ่งนะครับ100-150 บาทบางคนอาจจะสูงถึง200 บาทต่อวันนะเฉพาะค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับแต่ละคนต้องจ่ายนะ1 เดือนนี่นะครับ2,500 บาทถึง 4,400 บาทต่อเดือนอันนี้คำนวณจากแค่วันทำงาน22 วันนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่รวมค่าเดินทางจากบ้านไปถึงสถานีนะฮะออกจากบ้านก็ต้องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมออกจากซอยก็ต้องรถกระป๋อใช่ไหมฮะรถสองแถว
1: ครับ
0: เพื่อจะมาต่อรถเมล์เพื่อจะมาหารถไฟฟ้าเพราะมันไม่ถึงรถไฟฟ้าบ้านเราอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: น่ารำเท่าไหร่ฮะเดือนนึงอ่ะเฉพาะค่าเดินทางยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่นะครับ
1: ใช่แต่ว่าก็เราดูเพราะว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันก็อย่างที่ทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า45 บาทเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดนะพี่ลงทั้งในเรื่องของคือก็จะไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมทั้งหมดทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลซึ่งถ้าเกิดจะถามว่ามันก็จะครอบคลุมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันครอบคลุมจริงๆแล้วมันอยู่ในระบบเดียวกันรวมกันอยู่แค่45 บาทเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมันโอเคสำหรับคนที่ต้องเดินทางหลายๆระบบในวันเดียวกันแต่ว่าอย่างก็เหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้สำหรับทุกคนที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้หลายๆคนนี้มันก็เกินค่าแรงขั้นต่ำเขาไปเยอะอย่างที่สภาองค์การบริโภคบอกว่าไม่ควรจะเกิน 10%
0: ของค่าแรงเขา
1: ของค่าแรงเขา
0: ก็เนี่ยกองทุนนี้จะมาช่วย
1: ใช่
0: นั่นแหละครับคุณบัวเลียมนะครับบอกว่าต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองใหญ่รถโดยสารประจำทางไม่มีแล้วค่าน
1: ่
0: าเสียดายใช่ครับอย่างที่พิษณุโลกก็ไม่มีรถเมล์แล้วนะเพราะอะไรครับขาดทุนฮะ
1: ครับ
0: คนไม่ขึ้นครับ
1: แล้วยังไงแล้วเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองได้ยังไง
0: คนเขามีมอเตอร์ไซค์กันหมดทุกบ้านกันแล้วไง
1: แต่ว่าถ้าเกิดระยะทางไกลๆมันก็ไม่มีรถมินิบัสมินิบัสอ๋อ
0: ยังบขสได
1: ้ในตัวจังหวัดใช่ไหม
0: ในตัวจังหวัดคือรถเมล์ที่จะออกไปตามอำเภอต่างๆรถเมล์รถประจำทางที่เราขึ้นกันเหมือนกับรถขสมกเนี่ยเมื่อก่อนในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมีรถของจังหวัดเขาไงใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลังๆมาขาดทุนแล้วก็ต้องยุบเลิกกิจการไปหมดเลยเพราะว่าคนไทยซื้อมอเตอร์ไซค์กันบ้านละคัน2 คันนะฮะไปไหนไปเรียนไปทำงานไปซื้ออาหารเดินทางมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
1: ร
0: ถเมล์ไม่มีใครไปใช้บริการเขาอยู่ไม่ได้ครับ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรู้ว่าอย่างที่บ้านที่เชียงใหม่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะพี่ลงเรื่องของรถแดงรถเหลืองรถเหลืองก็จะเป็นรถที่ออกไปตามชานเมืองอ่ะแต่ว่ารถแดงก็คือจะวิ่งกันอยู่ในตัวเมือง
0: ยังมีคนขึ้นอยู่ไหม
1: ยังมีคนขึ้นอยู่แต่ว่าก็ต้องพูดภาษาเหนืออย่างที่เขาบอกกันถ้าพูดภาษากลางไปเนี่ยโอ้แพง
0: เลือดอาบหน้าเลย
1: ใช่ไม่รู้เอาถ้าไปดอยสุเทพ
0: เพราะอะไรไหมเด็กนักเรียนตอนเนี้ย
1: ครับ
0: พอโตขึ้นมัธยมเนี่ยพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องไปขึ้นรถเมล์รถแดงอะไรแล้วครับ
1: ครับใช่เพราะก็คงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยังต้องใช้บริการรถแดงรถเหลืองที่ออกจากต่างออกไปในอำเภอรอบๆเนี่ยมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าถนนทางมันไปไวขึ้นมันมีสร้างเส้นทางหลายเส้นทางที่มันออกไปได้เร็วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอเพราะว่าบางทีเนี่ยนั่งรถเหลืองเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็จอด
0: ใช่ครับหวานเย็นเหลือเกินเอาประมาณ
1: ใช่รถมันเย็นมาก
0: คุณเทศยะบอกว่าคุณณรงค์คุณสามารถสลับโหมดระหว่างถ่ายภาพกับถ่ายวิดีโออ๋อนี่ทำคลิปกับน้องแอนไงนะ
1: ครับ
0: เทศยะคุยเข้ามาขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็คุณภูริทัศน์นะฮะเนเน่มีความมุ่งมั่นสูงคนไทยคาดหวังสูงผลจะเป็นอย่างไรอยากให้คนไทยคิดเหมือนพี่แอดผมเห็นด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เนเน่ชนะใจชาวโลกไปแล้วจริงๆครับเขาอยู่ในเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม
1: ่ครับ
0: ที่อินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกเนี่ยดันน้องเนเน่จนเวทีเอทีจีอ
1: ่
0: ะนะฮะอเมริกันคอสทาเลนต์อ่ะต้องเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นไปถ่ายก่อนเลยก่อนน้องเนเน่ที่จะขึ้นไปแสดงสดบนเวทีอ
1: ่
0: ะเห็นไหมคนทั่วโลกรู้จักน้องเนเน่นะก่อนที
1: ่เวทีจะรู้จัก
0: ใช่ครับ
1: ใช่เพราะว่าพอน้อง ขึ้นเวทีผ่านรอบแรกมันเป็นปรากฏการณ์ในพี่ดงและคนหลายๆคนที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตเขาก็จะมีการโพสต์ว่าเคยไปเห็นเด็กคนนี
0: ้
1: เล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ในตลาดนาคาที่ภูเก็ตมาแล้วเนี่ยหลายๆคนขึ้นไปแจมแล้วคือก็ทึ่งในความสามารถของน้องแล้วก็ทึ่งในการเรียกว่าการรับมือกับผู้ชมในหลายๆพื้นที่หลายๆภาค
0: น้องเป็นจังหวะที่เดียวเห็น
1: ไหมห้ามได้
0: ห้ามได
1: ้และเด็กอายุแค่16สามารถทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูรอลุ้นรอเชียร์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคีก็มีคนถามมาท่านผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะน้องเนเน่เนี่ยจะแข่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็แต่ว่ารอบนี้รอบไฟนอลแล้วติดตามกันได้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของที่ต้องติดตามกันนะก็วันที่22นี้นะพี่หลงใช่ไหมวันที่22นี้แต่ว่าถ้าเกิดตามเวลาบ้านเราก็7โมงเช้าวันที่23
0: ใช่ครับ
1: แข่งรอบชิงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากให้น้องได้แชมป์อะอยากให้น้องแค่นี้ก็คือโอ้เต็มที่แล้ว
0: ก็เขาคาดกันนะประมาณเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว60-70%ที่จะคว้าแชมป์มา
1: ครับนั่นแหละเขาคงต้องรอลุ้นรอดูเพราะว่าคือหลายๆคนก็บอกอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วไงเพราะว่าถ้าเกิดพอเป็นแชมป์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีติด
0: สัญญา
1: เงื่อนไขอะไรต่างๆนานาทำให้น
0: ้
1: อง
0: เขาลำบาก
1: ไม่สามารถที่จะผลิตผลงานที่เป็นตัวเองได้มากเพราะสุดท้ายแล้วก็คือพอคิดอะไรมาต้องผ่านต้องมีคนกรองต้องมีคนเซ็นเซอร์หรือว่าต้องมีคู่สัญญามาดูว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านมันอาจจะทำให้น้องไม่สามารถผลิตผลงานได้อย่างเต็มที
0: ่
1: นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตอนนี้น้องเขาสามารถมีแสงได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วก็สามารถสร้างตัวตนในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลได้อยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดเนี่ยเอาเพียงแค่นี้ไม่ต้องไปถึงขั้นแชมป์น้องก็มีอนาคตแน่นอน
0: แน่นอน
1: ไปไกล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าคุยข่าวแล้วก็ทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากันครับ
1: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00-18:00 นฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา37 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้นะฮะ
1: อยู่ญี่ปุ่น
0: อยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ตอนก่อนเดินทางไปเนี่ยนะกรณีหักกัมพูชาใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่าเราพร้อมรับมือแบบเต็มทีมนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะพกคุณเสียศักดิ์ไปด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือว่าหยิบยกไปเคลื่อนไหวกันต่อเนี่ยนายกบอกว่าทุกอย่างไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็นายกพูดถึงการเดินทางไปที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วย

0: นะครับจะไปประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซ
1: ึ
0: ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะ
1: ครับ
0: สำหรับคณะที่ไปกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นะฮะก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วคุณสุปจีสุธรรมพันธ์คุณชัยชนกชิดชอบคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็นายอัศเดชคงศิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปด้วยครับ
1: ครับมีคนถามเรื่องของผลคะแนนเลือกตั้งนายกอบจที่นนทบุรีนะพี่
0: ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อั
1: ปเดตล่าสุดเนี่ยตอน 19.38 เนี่ยนับคะแนนไปแล้ว 42.3% นะครับอันดับ1เนี่ยที่นำมาก็คือยังเป็นคุณณรุพลเย็นประเสริฐนะครับผู้สมัครหมายเลข1อยู่ที่ 81,733 คะแนนคิดเป็น 56% 56.03% นะครับอันดับ2ก็เป็นคุณเดชรัตน์สุขกำเนิด นะครับผู้สมัครหมายเลข4อยู่ที่ 58,016 คะแนนคิดเป็น 39.77 นะครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็นคุณไทม์พักบวรนะครับผู้สมัครหมายเลข6ตามมาห่างๆนะอยู่ที่ 3,207 คะแนนนะครับคิดเป็น 2.20% ถ้าอันดับ1อันดับ2อันดับ1 56% อันดับ2 39% 81,000 กับ 58,000 ตอนนี้คุณณฤพลนำอยู่ครับ
0: ครับมีพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือจะลึกวีรกรรมทหารกล้าวันนี้ครับ
1: ครับ
0: บนภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นะครับมีการประกอบพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือเอาไปเก็บไว้ณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจะลึกวีรกรรมทหารกล้าแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยครับผู้บังคับกองพันฐานราบที่11หน่วยเฉพาะที่1หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีวันนี้พันโทจักริตคุรีรังนะฮะนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยตักดินบรรจุใส่ภาชนะอัญเชิญไปเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งไม่เพียงเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละของทหารไทยนะครับแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและก็เกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้ปกป้องแผ่นดินซึ่งวีรกรรมและก็ความเสียสละของทหารกล้าณสมรภูมิแห่งนี้ครับจะได้รับการจดจำจารึกและก็สืบทอดคู่ผืนแผ่นดินไทยไปตลอดนะครับสำหรับสมรภูมิภูมะเขือเป็นสมรภูมิสำคัญทางประวัติศาสตร์การรบที่ทหารไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างกล้าหาญพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วณที่แห่งนี้ครับเปรียบเสมือนสิ่งจารึกถึงหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและก็ความเสียหลักของเหล่าทหารกล้าที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยมีคลิปด้วยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่รบกันน่ะรอบ2รอบอ่ะ
1: ครับ
0: คุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะทหารก่อนจะเข้าสมรภูมิทำยังไงรู้ไหม
1: ยังไงฮะ
0: นั่งคุกเข่ากับพื้นฮะกอบดินขึ้นมาแล้วก็โรยไปที่ศีรษะตัวเอง
1: มันก็จะเป็นเหมือนกับที่เราดูในหนังสู้รบสมัยก่อนนะครับที่จะมีเรื่องของการกรุงศรีในยุคนั้นที่สู้รบกับทางเมียนพม่าตอนยุคนั้นนะก็จะมีนี่แหละเอาดินใส่เรียกว่าเอาใส่ห่อไว้แล้วก็พกติดตัวเวลาไปต่างเมืองก็เนี่ยแหละถือว่าเป็นแผ่นดินแม่ที่จะต้องติดเนื้อติดตัวไปเวลาไปรบก็จะมีนี่แหละเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของทางทหารเขาหลายๆพื้นที่เขาก็หลายๆยุคหลายๆสมัยก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู
0: ่ครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของทางเจ้าหน้าที่ทหารที่ต้องไปต่อสู้เพื่อประเทศชาตินะครับอ่ะเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะพี่ณรงค์ก็คงต้องดูที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็คงจะมีประเด็นของสว.นะที่ต้องตามต่อเพราะว่าหลังจากที่กกต.เนี่ยเปิดมติการพิจารณาสำนวนการไต่สวนรายบุคคลในคดีหัวเลือกสว.นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการทำคำวินิจฉัยและก็ส่งฟ้องต่อศาลเพื่อชี้ขาดนะครับรวมถึงกระแสสังคมแล้วก็ทางวิปสว.เนี่ยที่เขาออกมาจี้ว่าให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับซึ่งรวมถึงทางกลุ่มคปท.นะที่เขามีการนัดหมายในวันที่25กันยายนนี้นะครับเพื่อยื่นหนังสือถึงกกต.กรณีทุจริตหัวเลือกสว.ด้วยนะครับและก็จะมีอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในวันนี้นะครับที่ปิดหีบกันไปแล้วเมื่อตอน 17:00 นที่ผ่านมานะครับก็คงต้องรอดูแรงกระเพื่อมทางการเมืองหลังจากนี้นะพี่ผมว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมครม.ในวัน

0: คารที่22กันยายนนี้นะครับก็จะมีอันนึงที่คงต้องจับตาดูเรื่องของกระทรวงการคลังชงมาตรการไทยช่วยไทยเฟส2ต่ออีก2เดือนเดือนละ500แต่ว่าจะให้รอบให้ทีเดียว
1: ยาวไปเลย2เดือน
0: ใช
1: ่ก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์500เองเหรอนึกว่าแบบ
0: แต่500แล้วก็โอ้ให้ทีเดียว 1,000 นิดมันจะยังไงล่ะ
1: 10วันก็หมดแล้ว
0: ใช่แค่จากเดิมเนี่ยได้ 1,000 เนี่ยโอ้ถึงอย่าง10วันก
1: ็10วันหมดแล้วคร
0: ับ รอบใหม่ได้500ก็ไม่น่าจะถึง10วันนะพี่
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่
1: คืออย่างงี้เค้าโอนให้เรา 1,000 เนี่ยแต่อายุการใช้เนี่ยไปอีก2เดือนค
0: ุ
1: ณไปใช้วันนี้ไปใช้นู่นอีกเดือนหน้าก็ได้นะ
0: ครับ
1: เขาไม่ตัดสิทธิ์อย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ถึง2เดือนอาจจะอยู่ไม่ถึง15
1: วันเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ครับแต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าแหมพอตอนแรกบอกไม่มีนี่ก็โดนเยอะเหมือนกันรัฐบาลแต่พอมีมาเป็นแบบนี
1: ้ก็คือกระต่ายนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็จะมีเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็การเดินรถ MRT สายสีน้ำเงินนะครับหลังจากที่เราคุยกันไปว่าเมื่อช่วงสายวันนี้ที่มีกระแสเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีเตาปูเนี่ยจนต้องมีการหยุดให้บริการชั่วคราวซึ่งอย่างที่บอกไปว่าล่าสุดเนี่ยทางสายสีม่วงที่จากเตาปูไปทางบางใหญ่เนี่ยก็เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ช่วง 5:00 นที่ผ่านมานะครับส่วนสายสีน้ำเงินที่จะไปทางท่าพระเนี่ยก็ยังคงหยุดให้บริการอยู่ก็คงต้องลุ้นนะพี่รองว่าคืนนี้จะซ่อมเสร็จไหมเพราะว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าไม่เสร็จเนี่ยโอ้โหแม้ว่าจะมีการให้
1: ขอส
0: มกรมาช่วยช่วง
1: ขุกคลักแน่นอนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขานี่เนี่ยออกมาตอน 18:41 นาท
0: ีเสร็จแล้วใช่ไ
1: หมฮะเบมแจ้งพรุ่งนี้ MRT สายสีน้ำเงินเปิดปกติฮะบางอ้อกำแพงเพชรกลับมาให้บริการนะ
0: ครับ
1: จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลระบบจ่ายไฟบนราง MRT ระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเมื่อ 12:32 วันนี้นะครับส่งผลให้เบมต้องงดเดินรถสายสีน้ำเงินชั่วคราวโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากความชื้นจากฝนตกอะฮะแล้วก็คาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติคือวันพรุ่งนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเบมเขาโพสต์อัปเดตการให้บริการรถไฟฟ้า MRT บอกว่าพรุ่งนี้ครับ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติเบมบอกว่าคืนนี้ครับจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อกำแพงเพชรซึ่งปิดให้บริการชั่วคราววันนี้ครับจะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในวันพรุ่งนี้แน่นอน
0: อ
1: ันนี้ยืนยันไปแล้วโดยเบมนะฮะเบมขอขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือครับยืนยัน MRT จะกลับให้บริการตามปกติพรุ่งนี้นี้ย้ำ3รอบเลยนะพรุ่งนี้เดินรถปกติ
0: ใช่ไงเพราะว่าเรายังดีเพราะวันนี้คือพอเสียวันอาทิตย์
1: อ
0: ่ะคือภาพข่าวที่ออกมานะคือคนยังเดือดร้อนกันเยอะมากนั่นคือบางคนคือเขาก็ตั้งใจที่จะเดินครับเพราะว่าเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงตรงนั้นมันเป็นช่วงเชื่อมต่อกันพอดีแล้วคนคือฝนตกตัวไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสบายสุดแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็คนได้รับผลกระทบเยอะแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดยังซ่อมไม่เสร็จวันพรุ่งนี้เปิดทำการโรงเรียนเปิดที่ทำงานเปิด
1: หนักเลย
0: ไม่อยากจะชินสภาพ
1: แล้วก็ฝนตกอีกนะแล้วพรุ่งนี้ฝนด้วยนะประมาณนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: นอกเหนือจากรถไฟฟ้าที่มีเหตุวันนี้แล้วนะฮะนี่ทางมติชนเขามีภาพมาให้ดูด้วยเรื่องของขบวนแรกรถไฟฟ้าสายสีส้ม
0: ครับมาแล้วนะฮะ
1: คือตอนเนี้ยนะฮะกำลังผลิตอยู่ที่ตุรกีเตรียมจะส่งถึงไทยพฤศจิกายนนี้ครับแต่ว่าเขาต้องทดลองวิ่งกันก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ขบวนสวยเลยละฮะก็ขบวนรถไฟฟ้าสายสีส้มเผยโฉมจากโรงงานที่ตุรกีนะฮะก็ใกล้ได้ใช้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยสถานีเอ็มคอร์ดแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ติดรั้วสมทแล้วเนี่ยนะฮะคือระยะทางเส้นทางของสายสีส้มเนี่ย 35.97 กิโลเมตรครับคือตั้งแต่บางขุนนนท์ไปมีนบุรีสุวินทวงศ์ล่าสุดนะฮะเบมได้เผยขบวนรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ผลิตได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามเลยละ
0: ครับ
1: นะครับก็ตอนนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการสายสีส้มช่วงตะวันออกนะสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็สถานีแยกร่มเกล้าเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญขณะนี้ก็คือรถไฟฟ้ากระบวนที่1ผลิตและทดสอบที่โรงงานในตุรกีแล้วเสร็จและกำลังส่งไปทดลองวิ่งที่เยอรมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยแล้วจึงจะส่งมาไทยในภายหลังส่วนขบวนที่2เนี่ยอยู่ระหว่างการทดสอบที่ตุรกีแล้วก็จะเป็นรถ

0: ไฟฟ้าขบวนแรกครับที่จะถูกส่งมาถึงประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับขบวนอื่นๆอยู่ระหว่างการผลิตตามแผนงานโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออกนั้นจะสามารถทดลองนะฮะเปิดทดลองใช้ปลายปีหน้าครับแล้วก็เปิดให้บริการตามแผนคือปี71
1: ครับ
0: ปลายปี70เนี่ยเขาจะทดลองวิ่ง
1: ครับ
0: วิ่ง
1: ในสายตะวันออกฝั่งตะวันออก
0: นี่ฮะ
1: ตรงหน้าออฟฟิศเราเนี่ย
0: หน้าออฟฟิศเราเนี่ยนะฮะไปนู่นไปทางมีนบุรีเพราะไอ้ตรงเนี้ยสถานีทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเหลือเอารถมาวางแล้ววิ่งเท่านั้นเองมันไปติดข้อสัญญาสายตะวันตก
1: ที่ไปฝั่งนู้นด้วย
0: ที่ฝั่งนู้นนะฮะมันต้องได้ผู้รับเหมาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยพอได้ผู้รับเหมาเสร็จแล้วเลิกไงเราไปเลิกเขาพอไปเลิกเสร็จปุ๊บ
1: ไอ้ฝั่งนี้โค้งเลย
0: สัญญาไม่ได้เดินรถไม่ได้ครับเพราะยังไม่ได้ผู้รับเหมาอีกฝั่
1: งหนึ่ง
0: นั่นแหละครับ
1: คนเราก็นั่งดูสถานีกันตั้งนานแล้วนะเราก็เคยคุยกันว่าสถานีที่อสมทถ้าเกิดมันสร้างเสร็จโอ้โหเดินมาก็ถึงประตูออฟฟิศเลยแล้วก็อีกอันนึงที่สถานีตรงสนามกีฬาราชมังอันนี้สถานีก็เสร็จถ้าเกิดว่าเสร็จปุ๊บโอ้โห
0: เชื่อไหมครับ
1: อีกเยอะเลย
0: ว่าราชมังคลากีฬาสถานเนี่ย
1: ครับ
0: เสียโอกาสในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆไปไม่น้อยนะครับ
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับรถไฟฟ้าที่กำลังจะมาเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาสามารถจัดกิจกรรมเอาคอนเสิร์ตมหกรรมกีฬาอะไรได้เลยฮะเพราะคนจะเดินทางสะดวกแต่พอไม่มีอ
1: ่
0: ะคนเขาไม่เลือกใช้เขาไปใช้เอกชนอื่นๆนะ
1: ใช่
0: ที่รถไฟฟ้าไปถึงนะครับ
1: ใช่หลายๆที่มันก็เลยเสียโอกาสไปแล้วก็มันก็จะเห็นว่า
0: แล้วดูสิ
1: แออัดอะ
0: คอนเสิร์ตหรือว่ามหกรรมกีฬา
1: ครับ
0: ตอนเลิกเห็นไหมครับถนนรามคำแหงมอเตอร์ไซค์รับจ้างกินไป2เลนเหลืออยู่เลนเดียวให้วิ่งกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขารอคนฮะแล้วคนออกมาจากสนามไม่รู้จะไปไหนฮะเคว้งรถติดมากก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างฮะไปพระราม9ไปเมงจ๋าย
1: เพื่อจะมาต่อไม่รู
0: ้เพื่อเอาตูนหัวแบะเพื่อจะมาต่อ
1: รถไฟฟ้า
0: ส่งให้มันสะดวกขึ้นเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เลยรถติดหนักมาก
1: ใช่คือทุกคนก็ออกมาก็โอ้เจอสถานีอยู่หน้าสนามกีฬาเลยแต่ว่า
0: ใช่ไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้แต่ว่านี่ที่บอกถ้าเกิดปลายปีหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าโครงการของรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่า45บาทวันที่1มกราคม70จะเริ่มใช้ก็หวังว่าจะไปถึงได้ไหมน้องหวังว่าจะยังโครงการจะยังอยู่ยาวไปจนถึงที่สายสีส้มเปิดใช
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนบอกว่าว้าวๆ3วันหมดแล้วเนี่ยถ้า100อ่ะใช่มั้ยใช้วันละถ้า103 34บาทใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วรัฐบาลออกให้อีก200ไง
1: โหต้องขึ้นหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเอาเป็นว่าซื้อของที่มันราคา60 70บาทอ่ะก็ได้ก็ยังได้หลายมือได้หลายวันอยู่แต่ว่าบางคนเอาไปซื้อของใหญ่อ่ะพี่ดงอย่างแต่พี่บางคนเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยเอาไปซื้อทุเรียน
0: โอ้เหรอ
1: หมด
0: เลย
1: ใช่มันวันนึงอ่ะเต็มโควต้า200บาทหมดเลยมันฉะนั้น 2-3 วันเนี่ยหมดโควต้า 1,000 เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไม่นานแต่ว่าถ้าเกิดเราไปซื้อข้าวในราคา50 60เนี่ยมันก็ทุนไปได้เยอะแล้วมันจูงใจให้เราได้ใช้ด้วยไง
0: พอสแกนไปเนี่ย32บาทอ่ะ
1: ครับ
0: จากราคาเต็ม90อ่ะ
1: ใช่ไอ้เนี่ยแล้วอย่างบางทีสินค้าหลักๆราคาหลักๆถ้าอยู่แถวๆออฟฟิศหน้าแถวๆอสมทเนี่ย60 65 70เราจ่ายอยู่แค่ประมาณ
0: 20
1: บาทเออมันเลยทำให้จูงใจมากขึ้นในช่วงนึงถ้าเกิดอย่างที่เราเคยคุยกันว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยคนไปเดินตลาดเยอะมากแต่พอช่วงปลายเดือนนี่ก็
0: หมดโปรตั้งแต่วันที่14แล้วฮะหมดแล้วครับ
1: ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของมหกรรมกีฬาซีเกมส์นะเอเชียนเกมส
0: ์
1: ที่แข่งกันตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากลงชิงเหรียญวันแรกไทยก็ได้มาล่าสุดก็ยังคงอยู่ที่3เหรียญน่าจะจบวันนี้แล้วล่ะ3เหรียญทองจากเทคบอลนะครับทั้งชายเดี่ยวทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม3เหรียญทองนะครับแล้วก็ยังคงมีอีกหลายชนิดกีฬาที่ยังมีลุ้นอยู่ทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลชายที่ทำตามเป้าสามารถเข้าสู่รอบรองได้แล้วก็อย่างที่ในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยรอบหน้าเนี่ยเราจะเจอกับจีนนะถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยก็น่าจะพรุ่งนี้ตอนบ่าย2โมงไทยกับญี่ปุ่นเอ้ยไทยกับจีน
0: กลัวเหลือเกินกลัวแพชชั่นเราจะหมดเราเคยชนะเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เราไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าหลังจากที่เราได้ตั๋วโอลิมปิกในบ้านเขาไปเนี่ยเขาก็มีการถอดบทเรียนเขาก็มีโอ้มีดาบุ้งดาม่ามีกระแสอะไรในประเทศเขาเยอะมากแล้วเขาเชื่อว่ารอบนี้น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงต้องรอติดตามเชียร์ในส่วนของทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่างที่เราคุยกันไปเรื่องของน้องเนเน่ในวันที่เข้าสู่รอบชิง

0: แล้วตามเชียร์กันได้วันที่22กันยายนตรงกับบ้านเราก็คือในเวลา 7:00 นของวันที่23กันยายนก็ตามรุ่นตามเชียร์ได้ตามช่องทางธรรมชาติไม่มีถ่ายทอดสดก็เหมือนเราน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะพี่รงเรื่องของช่องทางธรรมชาติที่เราต้องติดตามมากกับกีฬาหรือว่าการแสดงดนตรีหรืออะไรต่างๆนานาเราเนี่ยเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยคือเราเคยมีดราม่าว่ามากกับกีฬาเราควรจะได้ดูสดดิเราควรจะได้ดูฟรีแต่ว่าเขาบอกว่าเออมันก็จะมีฟรีมีสดแต่มันไม่ฟรีพอก็ต้องยอมรับว่าหลายๆอันมันก็มีค่าลิขสิทธ
1: ิ์มีเอ
0: กชนเข้าไปลงทุน
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่เพราะอย่างอันล่าสุดที่จะมีอย่างที่บ้านเราเนี่ยกีฬาฟีฟ่าอาเซียนที่จะแข่งปลายเดือนเนี้ยก็ยังหาช่องลงไม่ได้ยังไม่รู้จะดูทางไหนก็ติดตามไปแล้วก็จะมีอีกอันนึงพี่รองเดี๋ยวเกือบลืมเรื่องของทางด้านของที่เชียงใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: คุณพลพีสุวรรณชวีที่ไปบุกบ่อนกลางเมืองเชียงใหม่
1: ว่าอย่าง
0: ไ
1: รท่านสอทอเนี่ยคลิปจบมาใช่ไหมครับ
0: พูดตะกักเลย
1: ผมไม่ใช่ผมไม่รู้ผมไม่ประมาณ
0: ก็หลังจากที่ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับไปบุกบ่อนตรงกลางเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ในกรณีนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองก็จะมีการสั่งให้ทางนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันที่21กันยายนนี้ด้วยเหมือนกันก็เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะพี่ลงเรื่องของ KPI ของรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีผลงานหรือว่าไม่ค่อยได้พูด
1: นายกเขาประกาศเลยไงนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมผมก็ไม่จำคุณหรอกนะฮะโอ้โหหลังจากนั้นมาแต่ละคนเป็นยังไงฮะปรับตัวกันยกใหญ่เลยมีงานอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองเน
0: ี่
1: ยอีกงานหนึ่งนะฮะที่จะต้องเร่งนะครับนั่นก็คือปลาหมอกคางดำบุกเขื่อนลำปาวไปแล้วนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าววันนี้มาที่นครศรีธรรมราชมั้ยบ่อกุ้งอ่ะ
0: ครับ
1: เขาลงกุ้งไปไม่รู้จักกี่ตันน่ะ
0: ครับ
1: นะฮะปรากฏว่าพอ
0: หมด
1: ลากกุ้งขึ้นมาครับบ่อจะไปขายมีแต่ปลาหมอกคางดำเต็มไปหมดเลยกุ้งหายไป6-10% ฮะเหลือแค่20กว่าตันเองอ่ะ
0: ครับมันก็เป็นหลายประเด็นนี้ที่รัฐบาล
1: แล้วเขาบอกว่า
0: เร่งนะ
1: จังหวัดควรจะประกาศภัยพิบัติได้แล้วนะครับโอ้โหนี่มายังไงฮะประมาณนั้นนะครับขาดทุนยับเลยอ่ะครับ
0: ครับแล้วเหมือนถ้าไปโผล่รับตะคองด้วยในก่อนหน้านี้แล้วก็ไปโผล่หลายๆพื้นที่ในภาคอีสานที่เขาก็กลัวมันเป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ของเขาอ่ะ
1: เขาน่าจะเป็นคนเอาไปเป็นปลาเหยื่
0: อ
1: ปลาเหยื่อแล้วก็มันก็หลุดไปอ
0: ่
1: ะประมาณนั้น
0: ปลาเหยื่อมันไม่จำเป็นต้องเป็นปลาตายนะพี่รองหรือว่าต้องเป็นปลาเหยื่อเป็น
1: เป็นเป็นเวลาคือเวลาไปตกปลาเน
0: ี่
1: ยปลามันเห็นตัวเล็กไม่ได้ยิ่งตัวเล็กบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะไปฮุบเลยไง
0: ก็คงต้องมีหลายประเด็นที่รัฐบาลจะต้องรีบแก้นะแต่ว่าก็คงต้องฝากว่าในส่วนของรัฐมนตรีหลายๆท่านช่วงเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนไม่กี่วันเนี่ยก็จะเรื่องของการอภิปรายก็จะมาละ แล้วก็เรื่องของการสร้างผลงานแล้วก็มันก็จะตามมาด้วยของการปรับครม.ก็จะตามมาเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ต้องเร่งสร้างผลงานและโดยเฉพาะอันนึงที่เราเห็นเราคุยกันมาเรื่องของปลาหมอกคางดำเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่ถ้าเกิดทำได้ก็น่าจะมีผลงานแล้วก็อยู่เข้าตานายกแล้วก็อยู่ได้อีกยาว
1: จะได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ย โอ้โห
0: มันกระจายไปทั่วนะ
1: ม
0: ัน
1: กระจายไปทั่ว
0: ตอนแรกน่าจะอยู่แถวเนี่ยแถวสมุทรสงคราม
1: ไปตั้งกี่จังหวัดแล้วล่ะครับ
0: ใช่ไปทางเหนือก็ไปเยอะแหละอีสานแล้วก็ลงใต้ไป
1: อีสานเนี่ยไปนี่กาฬสินธุ์ไ
0: งอ
1: ยู่ในเขื่อนไงคิดดูสิครับจับได้ตั้งเกือบ20ตัวแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมันแพร่ขยายพันธุ์ไปเนี่ยโอ้โหปลาท้องถิ่นหมดแน่ๆหมดแน่ๆนะฮะระบบนิเวศเสียหายแน่ๆนะฮะย้ำกันอีกครั้งกินได้ครับ
0: ครับ
1: จับมาแล้วอย่างตัวแรกที่เจอเนี่ยนะฮะประมงยืนยันว่านี่คือปลาหมอคางดำชาวบ้านผมไม่เป็นไรผมกินเลย
0: ครับ
1: นะฮะเอาไปกินได้ครับมันคือปลานี่แหละครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจที่มันสร้างมูลค่าไม่มันไม่เหมือนปลานิลมันไม่เหมือนปลาทับทิมใช่ไหมฮะไม่เหมือนปลาชนิดอื่น
0: ๆคือมันเหมือนเป็นเอเลี่ยนสปีชีมันมาก็คือถึงแม้ว่าจะกินได้แต่ว่ามันทำลายปลาชนิดอื่นไปด้วย
1: ใช
0: ่มันเลยทำให้ต้องเร่งกำจัดไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่ว่าคือในส่วนของอีสานเขาก็ตอนแรกเขาบอกว่ามาเถอะจับทำ ปลาร้าหมดแหละแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ปลาชนิดนี้แหละที่ทำปลา
1: ก็ดูตามคลองต่างๆที่มันขึ้นมาทีนึงอ่ะโอ้โหมันขึ้นมาเป็นแพใหญ่ๆเยอะๆอย่างนั้นน่ะนะครับ

0: ก็คงต้องฝากรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของปลาหมอกระดำด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นะครับ2ชั่วโมงเต็มพี่โรงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถึงโตเกียวแล้วเตรียมคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยนอกจากการเตรียมประชุมทีมประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเปิดบริการ MRT ไฟไหม้รางแล้วMRT เปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูนแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีเตาปูนโดย BEM ได้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อจากเตาปูนไปยังสถานีสวนจตุจักรและเตาปูนไปยังสถานีบางพลัดรัฐบาลสั่งสอบชุดอส.ด่านถลางถูกร้องเรียนไถเงินชาวบ้านหากผิดจริงดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนพฤติกรรมการเรียกรับเงินของอาสาสมัครรักษาดินแดนสำรองของด่านตรวจอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจนกลายเป็นกระแสทางสังคมโซเชียลขณะนี้นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายอำเภอถลางเร่งตรวจสอบข้อมูลชี้แจงสังคมให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนหากตรวจสอบพบอส.มีพฤติกรรมตามที่ร้องเรียนให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นเพราะถือเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายต่อหน่วยงานเป็นตัวอย่างไม่ดีอส.มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนไม่ใช่เอาเปรียบประชาชนหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radioความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบนาฬิกา8 นาทีรายการสีสันชีวิตนะครับเพื่อชีวิตที่มีสีสัน

0: วันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นอาจารย์นักวิจัยนักธุรกิจผู้ทุ่มเทภารกิจเพื่อสังคมครับเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องนี้ครับระเบียบเนรเทศคือสูตรวิเศษขจัดต่างด้าวเทาจากเมืองไทยได้จริงหรือนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยรายละเอียดกันละครับว่าระเบียบเนรเทศใหม่เนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทาง Facebookไลฟ์แล้วนะถ่ายทอดสดแล้วนะครับทางเพจ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 ท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามาทักทายส่งข้อความต่างๆเข้ามาได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับดูได้แล้วว่าตอนนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot NewsMCOT แล้ว NEWS นะฮะ MCOT News นะครับทักทายผู้คุยได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการติดตามรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT นะฮะ MCOT Connect เสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอนะก็คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเรานะครับคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
0: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้เป็นอาจารย์นะฮะแล้วก็ยังเป็นนักวิจัยแล้วก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็โอ้ทุ่มเทมุ่งมั่นกับภารกิจเพื่อสังคมนะครับวันนี้ได้พูดได้คุยทำความรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภามิลินทวิสมัยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์เพื่อน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค
0: ่
3: ะ
0: ดร.นิภามีชื่อเล่นคือ
2: ต้อยค่ะ
0: ชื่อต้อยชื่อต้อยนี่ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ
2: ตั้งแต่เด็กค่ะพี่น้องต่อเต่าทั้งหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: นี่ตระกูลติ๋มเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ย
3: คนยุคนั้นนะคะ
0: เป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นคนเท่าไหร
2: ่คนโตค่ะ
0: คนโตเริ่มจากต้อยก่อน
2: ต้อยแล้วก็มาตู่ต้อยต้อมตองต้อมตุ๊กตองค่ะ
0: ทั้งหมด5คน
2: แล้วก็ทูนน้องคุณบุญธรรมอีกคนหนึ่งเป็น7คนฮะสี่เหล่าทัพ
0: หมายถึง4เหล่าทัพนี่คือ
2: หมายถึงน้องชายค่ะ
0: อ๋อ
2: เยอะทั้งทัพโบก
0: อ๋อแล้วเป็นทหาร
2: ทัพบกทัพอากาศทัพเรือแล้วก็ตำรวจ
0: เป็นตำรวจอีกด้วย
2: ใช่ค่ะตำรวจเหมือนคุณพ่อคนหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะคุณพ่อเป็น
2: ตำรวจ
0: เป็นตำรวจ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อมีหน้าผมได้ดูเอ๊ะทำไมถึงย้ายสถานที่บ่อย
2: ใช่ค่ะย้ายตามคุณพ่อบ้างค่ะ
0: คุณพ่อเป็นตำรวจยศอะไรนะฮะ
2: ปลดเกษียณตอนนั้นก็พันตำรวจโทค่ะ
0: พันตำรวจโทส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจภูธรเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นก็เรียกว่าสภ.ต่างๆเนี่ย
2: ค่ะเป็นล่าสุดสุดท้ายก็เป็นรองผู้กำกับ
0: รองผู้กำกับที
2: ่จังหวัดชุมพรค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: คือตำรวจนี่มันจะไม่แน่นะแล้วแต่ว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหน
2: ใช่ค่ะค่ะ
0: แต่ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นที่เกิดนี่เกิดที่จังหวัดไหนฮะ
2: เกิดที่สุโขทัย
3: อ๋อเป็นคนเหนือ
0: จะว่าไม่ได้อยู่พ่อแม่ไป
2: ค่ะคุณแม่
0: พ่อไปประจำอยู่ที่นั่น
2: คุณแม่คุณพ่อไปที่นั่นแล้วคุณแม่ก็เป็นพยาบาลก็ย้ายตามคุณพ่อค
0: ่
2: ะ
0: ก็ไปที่สุโขทัย
2: ไปที่สุโขทัยค่ะ
0: แล้วก็เกิดที่นั่นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่ว่าพ่อก็ย้ายไปแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอภูเขียวชั
0: ยภูมิ
2: อยู่นานเลยค่ะอยู่7ปีได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะค่ะนานค่ะ
3: แล้วพูดภาษาอีสานได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ใช่แล้วมันก็ไม่อีสานที่เดียวนักนะ
2: ฮะค่ะแล้วก็คุณปู่ให้เอา3คนแรกเนี่ยไปคุณปู่จะดูแลเองที่นนทบุรีบางกรวยไปเติบโตที่บางกรวยค่ะ
0: แต่เรานี่ก็ตามพ่อตามแม่ไป
2: น้อง3คนก็จะตามคุณพ่อคุณแม่ไป
0: อ๋อน้อง3คน
2: เนี่ยก็จะ
0: เราไปอยู่ที่ภูเขียว
2: อยู่แม่หามาอยู่ที่อำเภอบางกรวย
0: อ๋อย้ายไปอยู่ที่บางกรวย
2: ใช่ค่ะอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่บางกรวย3

0: บาง
1: คน
0: กรวย
1: โตแรกอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะต้อยตู่ต้อยไปอยู่ที
0: ่บางกรวย
1: ที่บางกรวยฮะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ก
0: ็
1: น
0: ั่
1: งเรือก็เลยต้องนั่งเรือไปเรียนที่จุฬาด้วยไปเรียนสตรีและคังต้องนั่งเรือไปเรียน
0: หมายความว่าตอนประถมนี่ก็เรียนที่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
1: ตอนประถมตอนที่ผู้เขียนก็อยู่โรงเรียนภูมิวิทยาใช่ไหมคะแล้วก็มาที่บางกรวยอยู่บางกรวยนี้ก็มาเรียนที่โรงเรียนบุญญาจารย์ซึ่งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยแล้วเป็นคนคลองบางกอกน้อยค่ะ
0: ที่บางกอกน้อยนี่มันของเขตกรุงเทพไม่ใช่เหรอ
1: แต่ก่อนนี้เป็นของธนบุรีค่ะสมัยที่เด็กๆค่ะเป็นของธนบุรีค
0: ่
1: ะแล้วก็นั่งเรือไปเรียนมัธยมที่สตรีวัดระฆัง
0: สตรีวัดระฆัง
1: แล้วก็นั่งเรือไปขึ้นรถไปเรียนจุฬาก็นั่งเรือตลอด
0: อ๋อแล้วกลายเป็นคนที่บอกเรือด่วนเจ้าพระยานี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เรือด่วนเจ้าพระยาก็มาจากนนทบุรีเนี่ยนะ
1: ก็เรือด่วนนี้จะแล่นเฉพาะเจ้าพระยาแต่ว่าในคลองบางกอกน้อยก็จะมีเรือหางยาวสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีนั่งเรือหางยาวหรือเรือแท็กซี่จำได้ไหมคะมีแท็กซี่นั่นนะคะออกไปตรงปากคลองบางกอกน้อยที่เป็นสถานีรถไฟสายใต้เดิมแล้วก็เป็นศิริราชแล้วตรงข้ามก็เป็นมหาลัยธรรมศาสตร
0: ์ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปขึ้นที่ท่าช้างวังหลวง
0: ข้ามไปฝั่งนู้นแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วก็เนี้ยก็ข้ามเรือมาเรียนวัดระฆังบางทีเรือก็มาส่งที่วัดระฆังสตรีวัดระฆังอยู่ตรงข้ามท่าช้างอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังค่ะเป็นคนริมน้ำ
0: คนริมน้ำไอ้ความมะกอกน้อยมันยาวไหม
1: ยาวยาวยาวคลองบางกอกน้อยก็ต่อไปคลองบางกรวยบางกรวยต่อไปคลองหลายๆคลอง
0: ผมฟังแต่เพลงอะไรสุดคลองบางกอกน้อยแต่ไม่รู้มันยาวแค่ไหนไม่รู้นะน่าจะยาวมากนะฮะ
1: ยาวมากค่ะคน
0: สรุปก็คือจบม.25 ที่สตรีวัดระฆัง
1: ไม่ค่ะมัธยมต้นที่สตรีวัดระฆังแล้วก็นี้แล้วกลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดน้อยนายที่อยู่ใกล้ๆบ้านเสร็จแล้วคุณพ่อย้ายไปคุณพ่ออยู่สุราษฎร์ก็ขอไปอยู่กับคุณพ่อสักปีหนึ่งเพราะว่าไปเรียนม.25
0: จบม.25 อีกที่นึงอีก
1: ม.25 ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: โอ้โหไปต้องโอ้ดิถ้าจะจัดงานศิษย์เก่านี่จะไปที่ไหนดีอ่ะเนี่ย
2: เหนืออีสานใต้
1: เดี๋ยวไปปีนี้ก็จะไปศิษย์เก่าที่สุราษฎร์อยู่ค่ะเขา
0: ท่าน
1: ผู้ว่าวิชัยบอกว่าวันจัดวันที่8ธันวาเดี๋ยวต้องไปนะคะผมไม่เคยไปเลย
0: ที่สุราษฎร์ธานีใช
1: ่ไหม
0: ก็ไปเรียนอยู่1ปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือตอนม.25
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ก่อนนี้เขาเรียกม.25
0: ใช่ใช่ก็เรียกม.25แต่ก็เรียนสายวิทย์มาตลอดใช
1: ่
0: ไหม
1: สายวิทย์มาตลอดค่ะสายวิทย์มาตลอด
0: แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอ็นทรานซ์ใช่ไหมฮะพอ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เอ็นทรานซ์ทีนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็เข้ากรุงเทพแล้วล่ะเลือกอะไรตอนเอ็นทรานซ์นี้เลือกคณะอะไรฮะ
1: เลือกคณะวิทย์นี่แหละ
0: อันดับหนึ่งเลยเหรอ
1: ค่ะคือตอนแรกเอ็นจากม.25ที่สุราษฎร์เนี่ยค่ะเอ็นครั้งแรกเนี่ยได้ไปเรียนที่คณะวิทย์ของม.เชียงใหม
0: ่อ๋อหมายถึงเอ็นทรานซ์ครั้งแรกใช
1: ่ไหมใช่เอ็นทรานซ์ครั้งแรกทีนี้คิดถึงบ้านมากก็เลยกลับมาแล้วก็มาเอ็นเข้าได้วิทยาศาสตร์จุฬา
0: หมายถึงเอ็นใหม่ครั้งซิ่ว
1: แบบนั้นนะ
0: ครั้งแรกก็ได้ไปเรียนไหมที่เชียงใหม่ได้ไป
1: ได้เรียนอยู่เทอมหนึ่งค่ะได้เรียนอยู่เทอมหนึ่งแต่ว่ามันไกลมาก
2: ที่เรียนวิทยาศาสตร์นี่คืออยากจะเป็นอาชีพอะไรคะตอนเด็ก
1: ๆก็
2: ไฟฟันอยากเป็น
1: แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะ
2: อ๋ออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
1: แต่ตอนที่เรียกถ้ามีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ดีได้วิทยาศาสตร์ก่อน
0: หมายถึงเลือกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปด้วยเหรอ
1: ด้วยค่ะแต่ว่า
0: คนละทางกันเลยนะระหว่างวิทยาศาสตร์กับนิติศาสตร์เนี่ยชอบกฎหมายเหมือนกัน
1: ก็
0: สนใจอยู่
1: สนใจอยู่ค่ะสนใจอยู
0: ่แต่ก็เลือกวิทยาศาสตร์จุฬาในสุขติดที่นี่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ใ
0: ช่ก็ตัดสินใจเรียนที่นี
1: ่ค่ะใช่
0: ทีนี้ก็ต้องกลับไปอยู่ที่นนทบุรีสิได้ว่าไง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยู่ที่บางกรวย
0: แล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ที่จุฬานะฮ
1: ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้เรียนวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยมันก็ต้องเลือก เขาเรียกคณะไอ้เลือกภาควิชา
1: ภาควิชาค่ะใช่ก็เลือกชีวเคมี
0: เออในตรงนี้น่าสนใจชีวเคมีมันคืออะไรเรียน
1: ค่ะมันก็คือเคมีในสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราค่ะว่าร่างกายมันทำงาน

0: ยังไงมันเอาสารอาหารชีวมวลคุณที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยมาเป็นพลังงานให้เรามีพลังงานในการทำปฏิกิริยาให้แล้วก็ทำให้เราเมตาบอลิซึมมันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มีชีวมวลคุณหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นวิชาที่เหมือนซ้อนใกล้กับทางหมอเหมือนกันนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะหมอเราต้องรู้กลไ
1: ก
0: ต้องรู้กลไกการทำงานเหมือนกันค่ะ
1: แต่ของเราเรียนเฉพาะเจาะจงมา
0: เฉพาะเจาะจงลงไป
1: ลงไปเลยนะแล้วก็ใช้กับเรื่องร่างกายอย่างเดียวเลย
0: ก็มีทั้งชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตทุ
1: กอย
0: ่
1: าง
0: ก
1: ็
0: จะมีทั้งมนุษย์
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: แล
1: ้
0: วก็จุลินทรีย
1: ์
0: พืชฮะแล้วก็มีชีวเคมีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
1: เพราะตอนนั้นผมจำได้เราเคยคุยกับอาจารย์เกซินีอะไอ้ปุ้มอ่ะนะไอ้เกย์นะเขาบอกเขาเลี่ยงไปที่มันไม่อะไรนะที่มันไม่เป็นก็ต้องหนีพวกจุลินทรีย์หนีพวกนั้นออกไปใช่ไหมไม่ค่อยอยากไปทดลองมันน
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์ต้องทดลองอย่างนั้นเลย
0: ต้องทดลองค่ะต้องทดลองอ
1: ย่างเช่นไอ้พวกอะไรนะยีสต์เยอร์สอะไรต่างๆเนี้ยแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่โอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: ยีสต์ก็ตอนที่ทำงานก็สนใจเรื่องยีสต์ที่ผลิตเอทานอลสูง
1: ใช่ใช่ตัวเนี้ย
0: เราก็สามารถแยกยีสต์สายพันธุ์ที่ผลิตเอทานอลสูงได้ฮะแล้วก็มีบริษัทเอาไปใช้ประโยชน
1: ์นิ
0: ดสองบริษัทด้วยกันฮะ
1: ไอ้นี่คือพวกเชื้อจุลินทรีย์
0: เชื้อจุลินทรีย์ฮะที่มันสร้างประโยชน
1: ์จุลินทรีย์ที่ผลิตเอทานอลมันมีกี่ประเภทฮะ
0: ก็มีจุลินทรีย์ที่จุลินทรีย์พวกแบคทีเรียพวกฟังไส้รา
1: เชื้อรา
0: แล้วก็ไวรัสเนี่ย
1: โอ้ไวรัสที่ก็เป็นนะ
0: ฮะไมโครพลาสมาอะไรนี้มันก็
1: ใช่หมดเลยนะ
0: ไปอีก
1: โอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะแต่ไอจุลินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับเราถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ส่วนมากก็มีทั้งศึกษาส่วนที่เป็นประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นยีสต์เนี่ยที่ผลิตเอทานอลสูงในกระบวนการผลิตเอทานอลที่เอาไปผสมเป็นน้ำมัน
1: แก๊สโซฮอล
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ9195อะไรเนี่ยแล้วก็
1: จุลินทรีย์ที่อะไรตอนที่เรียนที่ชีวเคมีเนี่ย
0: ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย
1: ์จ
0: ุ
1: ล
0: ินทรีย์เป็นหลักค่ะ
1: มันนั้นไม่ได้เอาเรื่องอวัยวะเราไม่ได้ยุ่งใช่ไหมเรื่องร่างกายมัน
0: พอดีสนใจด้านสิ่งแวดล้อมค่ะพอดีจบปริญญาตรีโทชีวเคมีที่จุฬา
1: ต่อเลยใช่ไหม
0: แต่ใช่ค่ะแต่ว่าต่อปริญญาเอกปัตภีวิทยาปิดฉีกแนวไปเรียนทางด้าน
1: ปัตภีวิทยานี่มันจีโอเนี่ยมันธรณีเนี่ย
0: เกี่ยวกับดินค่ะเกี่ยวกับดินค่ะ
1: ดินแล้วมันเกี่ยว
0: ปัตภีศาสตร์
1: มันมาเกี่ยวอะไรกับเชื้อจุลินทรีย์ไหม
0: พอดีศึกษาการปลูกข้าวโพดข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์นะคะแล้วก็เราก็ศึกษาทั้งจุลินทรีย์ในดินที่มันเป็นประโยชน์ต่อข้าวโพดต่อการเจริญเติบโตศึกษาทางฟิสิกส์ทางดินอะไรเนี้ยค่ะว่ามันมีรากกระจายอะไรเป็นไงก็
1: สนใจ
0: สนใจฮะเราก็เลยสนใจด้านสิ่งแวดล้อมฮะเวลาตอนที่กลับมาทำงานที่มหาลัยขอนแก่นก็เลยสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านอุตสาหกรรม
1: ทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเอาจบตรีนะฮะเสร็จปั๊บก็ต่อโทที่นั่นเลยยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมฮะ
0: ยังฮะยัง
1: ต่อโทสองปี
0: ถ้าประมาณถ้าสองสามปีประมาณนั้น
1: พอจบปริญญาโท
0: จบปริญญาโทเนี่ย
1: ก็ไปต่อเองเลยนะ
0: ยังค่ะ
1: ไปทำงานก่อนจ
0: บปริญญาโทเนี่ยก็ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่สภากาชาดที่สวนงูสมัยก่อนนะสาวพาสถาน
1: เข้าไปรีดเซรุ่มเลยนะ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อยู่แผนกผลิตเซรุ่ม
1: โอ้เหรอ
0: แผนกผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
1: อันนี้ก็อยู่ใกล้ชิดกับงูเลยฮะเนี่ย
0: ผลิตเซรุ่มนี่เราจะใช้มาค่ะเป็น
1: เอาเหรอ
0: ใช่ค่ะเราจะเอาพิษงูเนี่ย
1: ฉีดเข้าไปในตัวม้า
0: เข้าในตัวม้าเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน
1: ไอ้ทุกวันนี้มันยังใช้อย่างนี้อยู่ไหมยังเป็นแบบนี้ไหม
0: ก็ทราบว่ามีอยู่ค่ะ
1: สวนงูก็ยังมีอยู่ใช่ไหมตอนนี้

0: มีค่ะมีเพราะว่ามันก็ต้องผลิตเซรุ่มอยู่ค่ะแต่ว่าฉันสวภาก็มีการศึกษาเรื่องอื่นๆอีกนะคะอย่างเอชอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวสนใจตัวเซรุ่มนิดหนึ่งงู

0: อ่ะถ้าจงอางอ่ะ
1: เหมือนกันนะพิษระบบเกี่ยวกับระบบประสาทนี่จงอางเนี่ยเขาพิษปริมาณเยอะเขาจะรุนแรงคือปริเป็นอยู่ที่ปริมาณด้วยใครโดนกัดในป่าก็โอกาสรอดยากค
0: ่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันกว่าจะเข้ามาที่เรา
0: ไอจะมีสองอย่างนี้เป็นหลักถูกไหมจงอางกับหูงูเห่าม
1: ีแมวเซาม
0: ี
1: งูเขียวด้วย
0: หางไหม้
1: เขียวหางไหม้ค่ะเป็นงูเขียวหางไหม้
0: นี่เขียวไหม้ก็มีเซรุ่มนะฮะ
1: มีค่ะมีพิษก็จะเป็นอีกแบบนึง
0: อันนี้ก็แรงเหมือนกันใช่
1: ไ
0: หม
1: ก็แรงเหมือนกันไฮโดรไลซิสแบบพิษมันจะพิษมันจะทำลายเซลล
0: ์
1: นี่คือนิโครซิสหรืออะไรเนี้ยค่ะมันทำลายเซลล์
0: แล้วพวกงูอะไรอ่ะงูกระปะอะไรพวกนั้นมี
1: ใช่มีค่ะค่ะงูที่มีพิษประเภท
0: โอ้เออน่าสนใจนะทำอยู่นานไหมตรงนั้นฮะ
1: อยู่ทำอยู่2ปีค่ะแล้วพอดีก็เราก็ตรงนั้นไม่ใช่ราชการเราก็เลยอยากรับราชการก็เลยได้ตำแหน่งที่สำนักงานพลังงานเปิมนูเพื่อสันติตรงติดกับมหาลัยเกษตรสมัยก่อนฮะสมัยก่อนก็เลยทำงาน
0: หมายถึงย้ายจากที่สภากาชาดน
1: ี่ใช่ค่ะไปอยู่
0: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1: ไปอยู่กองผลิตไอโซโทป
0: อันนี้มันเรื่องนิวเคลียร์แล้วนี
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วเราไม่ได้มาทางฐาน
1: พอดีชีวเคมีเนี่ยเราเรียนทางด้านนิวเคลียร์อยู่นิดนึงค
0: ่
1: ะเรียนรังสีอยู่นิดนึงด้วย
0: อ๋อมีรังสีอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะเรียนอยู่นิดนึงแล้วเราก็ได้ไปอยู่ในแผนกผลิตไอโซโทปกองผลิตไอโซโทปที่3ที่4ที่รักษาไทรอยอะฮะโรคไทรอย
0: มันต้องใช้รังสีถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็เลยได้ไปทำ
1: อยู่2ปีแล้วก็พอดีก็อยากเป็นอาจารย์แบงค์ก็เลยไปได้ตำแหน่งที่มหาลัยขอนแก่นฮะชีวเคมีที่มหาลัยขอนแก่น
0: เดี๋ยวนะตอนแรกบอกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เพราะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร
2: ์ก็เลยไปเป็นอาจารย
0: ์เออเสร็จแล้วอยู่ทำไมถึงอยากเป็นอาจารย์ขึ้นมา
1: เพราะว่าก็เป็นอาจารย์คณะวิทย์นะคะ
0: อ๋อก็เรียนอาจารย์คณะวิทย
1: ์ค่ะอาจารย์คณะวิทย์อาจารย์ทำงานด้านชีวเคมี
0: ชีวเคมี
1: ค่ะสายตรง
0: ก็เลยอยากจะเป็นอาจารย์
1: ใช่ค่ะมันสามารถที่จะครีเอทไอเดียอะไรที่เราสนใจได้ค่ะไม่ได้อยู่ในกรอบค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมไม่กลับมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาฮะ
1: ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเรา
0: ดูว่าจังหวะมันจะเข้าที่ไหนได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายได้ไปที่ไหนฮะขอนแก่น
1: ขอนแก่นฮะ
0: พอดีตำแหน่งก็เปิดว่าง
1: ค่ะใช่ค่ะตำแหน่งเปิดว่างก็เลยโชคดีได้ทำงาน
0: ก็เลยตัดสินใจไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก
1: ่
0: นในคณะวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปสาขาก็เป็นชีวเคมี
1: ใช่ค่ะตอนนั้นไปเรียนโทไปเป็นอาจารย์วิทย์ปอโททีนี้ก็พอดีก่อนที่จะไปเขามีคนชอบอยู่สมัยนั้นเป็นมนูเพื่อสันติสามีคนปัจจุบันก็ตามไปจีบก็เลยต้อง
0: วางแผนผู้ชายตามไปถึงนู่น
1: ก็เลยทำไงดีก็วางแผนมาเรียนปริญญาเอกที่มหาลัยเกษตรแล้วเขาก็เรียนปริญญาโทอยู่ก็เลยลามาเรียนต่อเรียนมาเรียนปริญญาเอกก
0: ็
1: เล
0: ยจะได้เจอกันอย่างนี้
1: จะได้แบบว่าก็เลยมาแต่งงานกันที่กรุงเทพ
0: เนี่ยค่ะแต่เราก็ไปเอาตำแหน่งอาจารย์อยู่ที่ไอที่ที่ขอนแก่นแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะก็ลาเรียน
0: มาเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรใช
1: ่ใช่ทางด้านเนี่ยสิ่งแวดล้อมนี่แหละค่ะ
0: แล้วโทษสามีนี่เข้าทำงานอะไร
1: เป็นตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเคมีอยู่ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
0: อ๋อก็คือรู้จักกันตอนที่ไปทำงานที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาเรียนโทปัตภีวิทยานี่ก็มาเรียนปริญญาเอกก็เลย
0: ก็เรียนที่คณะที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
1: ใช่ก็เลยวางแผนแต่งงานแล้วก็กว่านี้จะเรียนจบก็6ปีแล้วก็มีลูกปีแรกก็มีลูกสาวคนโตฮะแล้วก็ต้องดรอปไปเทอมนึงแล้วก็ปีสุดท้ายสอบดีเฟนเสร็จก็มีลูกสาวคนเล็กอีกคนนึงได้ปริญญาลูกมาด้วย
0: ได้ลูก
1: ฉันที่ปรึกษาบอกนี่ต้องยกนิพพาเป็น

0: ัวอย่างว่ามีความอดทนมากเลยขยัน
1: เร
0: ีย
1: นก็เรียนลูกก็ตัด
0: ต้องเลี้ยง
1: ลูกก็ต้องเลี้ยงอีก
0: ค่ะดีโชคดีมีคุณย่ามาช่วยเลี้ยงลูกก็ต้องขอบคุณท่านแต่
1: ต้องเป็นอันว่าตอนช่วงเรียนช่วงมีลูกนี่ไม่ได้กลับไปช่วยที่ขอนแก่นเลย
0: ไม่ได้ไปเลยค่ะ
1: แต่ตำแหน่งเขายังเก็บไว้ให
0: ้ใช่ใช
1: ่โอ้ดีจังเลยนะ
0: ค่ะสมัยก่อนราชการเขาอาวุธปัญญาเอกยังน้อย
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ต้องวุฒิปริญญาเอก
1: ค
0: ือ
1: ตอนก่อนนี้เขาส่งเสริมให้เรามาได้ปริญญาเอกถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เขาถึงได้แบบถึงได้เก็บตำแหน่งให้โอกาสเราไว้ถูกไหม
0: ใช่แต่ก็ใช้ทุนส่วนตัว
1: อ๋อตกลงไม่ได้เป็นทุนของขอนแก่นด้วย
0: ไม่ค่ะใช้ทุนส่วนตัว
1: อ๋อเพราะนั้นพอถึงเวลาจบแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ทุนอะไรทั้งหมดแล้ว
0: ทำงาน
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกันต่อเพราะว่ารู้สึกชีวิตที่มันน่าสนใจคือเดี๋ยวมาเป็นอาจารย์นี่แต่งงานมีลูกแต่แล้วก็ยังผูกมัดอยู่ที่ขอนแก่นอีกนะเดี๋ยวจะกลับไปสอนอีกนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงครับ
0: ค่ะขอบคุณ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: สิบนาฬิกา32นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภามิลินทวิสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่บอกว่าสุดท้ายก็มาแต่งงานถูกไหมฮะกลับมาแต่งงานที่กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมฮะแล้วก็เรียนปริญญาเอกไปด้วยนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ปัตตภี
0: ปัตตภีวิทยา
1: วิทยาขณะที่สามีก็เรียนปริญญาโทปัตตภีวิทยาเหมือนกัน
0: เหมือนกันค่ะ
1: แล้วในสุดก็ได้ลูกคนแรก
0: ค่ะ
1: เป็นลูกสาวใช่ไหม
0: เป็นลูกสาวค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ทันเลยก็ได้ลูกคนที่สองอีก
0: ค่ะตอนจะจบอะค่ะปิญญาเอกได้ลูกสองคน
1: มาเรียนปิญญาได้ลูกแค่สองคนนะฮะพอจบปัตตภีแล้วทีนี้ทำไงครับทีนี้
0: ก็คือกลับไปต้องกลับไป
1: ทำงาน
0: ที่ขอนแก่นค่ะ
1: แล้วสามีก็ทำไงอ่ะเขาจะอยู่
0: สามีก็จะไปมาค่ะก็เสาร์อาทิตย์ก็จะ
1: ไปกับเราหรือว่า
0: ไม่ลูกจะอยู่ที่ขอนแก่นด้วยกันค่ะค่ะลูกก็เน้นจะเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่ที่ขอนแก่นสามีก็จะมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วก็จะให้มีแม่บ้านช่วยเลี้ยงด้วยค่ะไม่งั้นจะทำงานลำบากเพราะว่าลูกคนเล็กเพิ่งเกิดนี่ก็ต้องมาทำงานค่ะก็เลี้ยงลูกด้วยทำงานด้วย
1: เหมือน
0: แม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าก็ยังผูกพันกันอยู่ค่ะ
1: เอ๊ะแล้วกลับไปที่ขอนแก่นนี่ไปอยู่คณะเดิมอะไรทุกอย่าง
0: อยู่คณะเดิมค่ะอยู่สาขาชีวเคมีค่ะก็ทำงานด้านชีวเคมีนะฮะทั้งสอนทั้งวิจัยแล้วก็มีการทำวิจัยที่สนใจทางด้านสิ่งแวดล้อม

0: มแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมนะคะก็จะสนใจจุลินทรีย์เป็นพื้นฐานอยู่ค่ะจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายพวกสารอินทรีย์ระเหยงานทางด้านไบโอรีเมดิเอชันนะคะแล้วก็ศึกษาเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นนะคะ
1: อุตสาหกรรมอะไรบ้างฮะที่ต้องใช้เอนไซม์นะฮะ
0: อย่างเช่นอินเวอร์เทสเนี่ยหรืออะไมเลสนะอินเวอร์เทสก็เปลี่ยนน้ำตาลซูโครสเป็นอินเวอร์ชูการ์นะคะ
1: อันนี้ก็คือไอตัวที่ทำเอทานอลเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่ก็คือมันมาอินเวอร์เทสเนี่ยก็คือเป็นส่วนมากเราจะพบในยีสต์ที่มีประสิทธิภาพผลิตเอทานอลสูงค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำตาลซูโครสน้ำตาลจากอ้อยอะค่ะ
1: แ
0: ล้วเราไล่อ้อยแล้วก็จะหีบน้ำตาลใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: แต่ว่าเวลาที่เอาน้ำตาลที่มาผลิตเอทานอลเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เรียกโมลาส
1: ใช้เรียกกากน้ำตาล
0: กากน้ำตาลค่ะเป็นผลิตมาผลิตเอทานอลค่ะซึ่งมันก็เป็นการเอาเวสต์เอาของเสียจาก
1: ที่มันเป็นของเสียแล้ว
0: จากของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาลนะคะมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอลซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่
1: า
0: ของ
1: เสียซึ่งตรงนี้ต้องใส่ไอ้ยีสต์ลงไป
0: ใช่ไหมใช่ค่ะต้องใส่ยีสต์ลงไปค่ะ
1: เพื่อไปช่วยให้มันเขาเรียกว่าเฟอร์เมนติไล
0: ซ์ใช่
1: เฟอร์เมนเทชันถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตัวนั้นท่านผู้ฟังเดี๋ยวมันคุยกันพวกวิทยาศาสตร์จะไปกันใหญ่ก็คือทำให้มันเปลี่ยนสภาพถูกไหม
0: ค่ะเปลี่ยนซูโครสไปเป็นเอทานอลค่ะ
1: ไปเป็นเอทานอลคือจริงๆเอทานอลจริงๆมันดื่มได้นะถูกไหมฮะ
0: ก็มีทั้งใช่ค่ะก็มีทั้ง
1: เอทานอลเนี่ยคือเหล้าอ่ะ
0: ค่ะมีทั้งเกรดที่เป็นเอาไปทำน้ำมันแล้วก็มีเกรดทางการแพทย์
1: ทางการแพทย์ก็ได้
0: แต่ว่าที่จะไปดื่มเนี่ยน่าจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งมากกว่านะคะจะไม่ได้ใช้มอลลัส
1: อันนี้
0: ไม่ได้ใช้ตรงนี้ค่ะ
1: ไอเอทานอลนั้นไอที่ดื่มนั้นมันก็เป็นคือตระกูลเป็นเอทานอลเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ใช่เป็นตระกูลยีสต
1: ์เป็นตระกูลยีสต์เหมือนกันนะฮะแต่เขาหมักคนละอย่าง
0: หมักคนละอย่างอ
1: ันนั้นน่าจะหมักข้าวหมักอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช
1: ่เช่นข้าวหมากไงพี่ติ๋มข้าวหมากนั่นแหละนะนั่นที่เรากินน้ำข้าวหมากนั่นแหละนะฮะเมาแหละอันนั้นแหละใช่ไหมฮะแต่อันนี้พอนี่เราทำวิจัยนี่มันได้ใช้ของจริงเลยดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะก็คือเราสามารถแยกเชื้อยีสต์ที่ผลิตเอทานอลสูงที่เรียกว่าซักโครไมซิสเซอร์วิสี KKU 6M4.1 ก็เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดแยกได้ก็ไปคัดแยกจากโรงงานของมิตรผลที่
1: อ๋อมิตรผลอยู่ที่ขอนแก่น
0: ใช่ค่ะ
1: ไปทดลองที่นั่นเลยใช่ไหม
0: ไปพอดีก็ไปแยกเชื้อที่ผลิตอินเวอร์เทสสูงที่นั่นนะคะแล้วเราก็ได้ปรากฏว่าเราได้ยีสต์ที่ผลิตเอทานอลสูงด้วยมันมาด้วยกันค่ะมันไปเทรนเดียวกันค
1: ่
0: ะมันเป็นคีย์เอนไซม์ตัวหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนเป็นตัวแรกเลยที่มันจะต้องเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นเอทานอลค่ะแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็นี่ก็สนใจผลิตภัณฑ์ของยีสต์ด้วยนะฮะยีสต์เอามาผลิตยีสต์เอ็กซ์ทรักนะซึ่งเอาไปใช้ในอุตสาหกรร
1: ม
0: ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือว่าอาหารเสริมหรือว่าเป็นอาหารจุลินทรีย์หรือว่าเป็นเครื่องสำอางก็ได้นะ
1: อัน
0: นี้ก็แนวทิศทางก็หลากหลายแล้วแต่ purity ความบริสุทธิ์หรือว่าความมีปนเปื้อนอะไรมากหรือน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เบต้ากลูแคนจากผนังเซลล์ยีสต์นะคะก็มีการผลิตเบต้ากลูแคนยันได้ purify หรือทำให้บริสุทธิ์นะคะก็จดเป็นทรัพย์สินของมหาลัยขอนแก่นนะคะก็เราก็ส่วนยีสต์เนี่ยเราก็ได้เขาเรียกว่าทรานสเฟอร์เทคโนโลยีนะคะให้บริษัท KSL Green Innovation ค่ะเขาเอาไปทดลองใช้ค่ะ
1: บริษัทนี้เป็นบริษัท

0: ฮะ
1: เป็นบริษัทผลิตเอทานอลค่ะ
0: อ๋อเป็นบริษัทผลิตเอทานอล
1: ใช่ค่ะพอดีตอนนั้นปลดเกษียณพอดีแล้วก็ทางบริษัทก็ให้ดิฉันไปเป็นผู้จัดการไปตั้งศูนย์วิจัยให้ค่ะแล้วก็เอายีสต์เนี่ยไปทดลองผลิตเอทานอลที่นั่นแล้วก็ทำ productvaluable product ฮะทำเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ
0: ์
1: จากของเสีย
0: จากของเส
1: ียในอุตสาหกรรมเอทานอลค่ะอย่างยีสต์เนี่ยพอเขาผลิตเอทานอลเสร็จใช่ไหมฮะมันก็จะมีกากยีสต์เหลือเยอะอันเนี้ยเราเอาไปทำ
0: ปุ๋ยได้ไหม
1: เอาไปทำอาหารสัตว์จะมีมูลค่าสูงกว่า
0: ค
1: ่ะเป็นอาหารสัตว์เป็นทำไฮโดรไลซ์ยีสต์หรือว่าทำเป็นยีสต์ดรายยีสต์ก็ได้นะคะก็ดรายยีสต์ก็อาจจะให้พวกสัตว์คิ้วเอื้องแต่ว่าไฮโดรไลซ์ยีสต์ก็เป็นสัตว์ที่กระเพาะเดี่ยวอย่างเช่นหมูไก่อะไรเงี้ยค่ะ
0: มัน
1: ไฮโดรไลซ์เรียบร้อยเป็นกรดอะมิโนมันก็จะดูดซึมง่ายค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารสัตว์แล้วก็แยกเบต้ากลูแคนจากผนังเซลล์ยีสต์เบต้ากลูแคนนี่ก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้เราค่ะซึ่ง
0: ตัวคนเนี่ยแหละฮะ
1: ให้คนเนี่ยค่ะกระตุ้นภูมิต้านทานหรือแม้แต่ในสัตว์เนี่ยเขาเอาไฮโดรไลซ์ยีสต์ไปทานไปกินแล้วเนี่ยสัตว์ก็มีภูมิต้านทานที่ดี
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะมันทำให้ลดการใช้แอนตี้ไบโอติกลงค่ะก็นี่ตอนนี้ก็มิตรผลก็ทำแต่ว่าทางเนื่องจากว่าทางขอนแก่นทางบริษัทเนี่ยที่จ้างเนี่ยก็พอ2ปียังกำลังทำใบอะไรนะเฟสเลเบอร์ดี้ทำกำลังวางแผนทำไพลอตแพลนนะคะก็เขาก็ปิดไม่ว่าจ้างต
0: ่อ
1: ปิดส่วนวิจัยแล้วก็รู้สึกเสียดาย
0: เดี๋ยวทีนี้ย้อนกลับไปที่ตอนที่เป็นอาจารย์นิดหนึ่งนะบอกว่าตอนนั้นเข้าไปถึงก็ทำไปเป็นอาจารย์ชีวเคมีเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ได้ทำงานวิจัยเยอะเลยถูกไหมฮะแล้วไปดูแลอะไรบ้างครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ค่ะก็คือพอดีก็สนใจในการดูแลนักศึกษาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ด้านโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ได้รับเกียรติจากมหาลัยนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์สุภาพนันทคอเนี่ยท่านเป็นให้เรียนไปช่วยด้านการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมของมหาลัยค่ะ
0: เออเรามีเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจยังไงที่อยากจะทำเรื่องนี
1: ้ค่ะเพราะว่าคือคุณธรรมเนี่ยมันจะต้องมีในทุกคนแล้วโดยเฉพาะบัณฑิตเนี่ยที่จะต้องออกไปรับใช้สังคมเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีไอทีอะไรเนี่ยมันเร็วมากถ้าเราไม่มีสติยับยั้งเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายได้มากงั้นคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็จะมีการสอนสอดแทรกคุณธรรมให้กับคณาจารย์แล้วก็ให้กับนักศึ
0: กษาด้วย
1: ใช่ค่ะก็ให้นักศึกษาทำโครงการทำความดีเพื่อมาขอเขาให้เขาเลสปัญหามาว่าอยากแก้ปัญหาอะไรในมหาลัยแล้วก็ทำเป็นโครงการแล้วก็ให้ทุนเด็กทำนะฮะอย่างเช่นการแยกขยะคัดแยกขยะเอาขยะไปขายช่วยเหลือรุ่นน้องหรืออะไรต่อหรือว่าอย่างของชีวเคมีนักศึกษาชีวเคมีก็จะทำเอาเสื้อผ้ารุ่นพี่หรือที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยค่ะบริจาคให้รุ่นน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ประหยัดเพราะว่าในนักศึกษาในมหาลัยก็มีคนที่เศรษฐกิจไม่ดีเพิ่มใช่ไหมคะก็เลยต้องช่วยเหลือกันเงี้ยค่ะก็มีหลายโครงการบางโครงการ
0: กลายเป็นว่าเราเหมือนเอ๊ะงานนี้มันไม่ใช่งานของคณะชีวเคมีนี
1: ่ค่ะเป็นคืออาจารย์ต้องทำทุกอย่าง
0: อาจารย์วิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้อยู่อันนี้แต่เราทำทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ทำก็เป็นภารกิจด้านการเรียนการสอนการวิจัยการเวียบบริการวิชาการ
0: บริการวิชาการ
1: ดูแลนักศึกษานี่ก็เป็น

0: ต้องดูแลหลายด้านค
1: อ
0: ่ะก็พยายามทำหน้าที่ให้ครบแล้วก็เป็นความสนใจพิเศษด้วยค่ะในสมัยที่ดูแลเนื้อสัตว์ปอตีเนี่ยยังจะเป็นคนที่ตามเด็กค่ะถ้าเด็กไม่มาเรียนไม่มาทำวิจัยเนี่ย
1: ก็จะไป
0: ตามถึงบ้านเลย
1: เอ้าจริงเปล่าแล้วฮะ
0: ตามถึงบ้านเลย
1: โอ้ดีจังเลยนะ
0: ค่ะสองสามคนก็แต่เขาก็สามารถที่จะจบได้นะฮะมีบางคนก็เป็นผู้บริหารไปอยู่เวียดนามอะไรเงี้ยก็กลับมาวันปวดเกษียณก็กลับมาหาอาจารย์ฮะก็อาจารย์ก็ภาคภูมิใจค่ะอาจารย์ท่านบางท่านก็แบบนักศึกษาท่านคิดว่าท่านดูไม่ได้ท่านจะมาให้นิพพาดู
1: ฝากมาฝากให้เราอะ
0: มาฝากให้ดู
1: เอาเลยฮะ
0: เพราะว่าคืออาจารย์ใจดีนิพพาใจดีแล้วก็แบบว่าตามเด็กอะค่ะต้องตามเด็กแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกมาถึงบอกอาจารย์ครับผมเกือบจะโดนรถชนเป็นไรเหรอผมไม่ค่อยไหวเดี๋ยวอย่างนี้หนูจะต้องไปฝึกสติแล้วล่ะเพราะว่าหนูตอนนี้หนูคงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตใจอะค่ะก็เลยหนูอาจารย์จะพาหนูไปปฏิบัติธรรมนะ3 วันฉันจะไปทิ้งไว้ที่วัดเลยนะแล้วอาจารย์จะไม่ให้หนูจะไม่ให้หนูไปไหนนะให้อยู่ที่วัดเลยเอาว่าป้าจะไปไหมบอกไปก็ฉันก็พาไปส่งวัดเลย
1: ว
0: ั
1: ดไหนฮะ
0: วัดโมกขวารารามเป็นวัดปฏิบัติฮะเป็นสาย
1: ที
0: ่ขอนแก่นฮะเป็นสายปฏิบัติวิปัสสนาก รรมฐาน
1: ก็คือปิดวาจาเลย
0: หลวงพ่อหลวงพ่อเทียนชัยหลวงพ่อเทียนฮะเจริญสติก็ปรากฏว่า
1: อันนี้เขาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์หรือว่า
0: ชีวเคมี
1: ปี
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายที่จะจบแล้วต้องทำโปรเจกต์เขายังทำไม่เสร็จ
1: แล้วดูแล้วแกว่งมากเลยไม่ไหว
0: ใช่ค่ะใช่แต่ว่ายังไงหนูต้องไปฝึกสติก่อนตอนนี้หนูขาดสติก็ไปอยู่ทิ้งไปประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วเป็นรับเขาโอ้เป็นคนละคนเลยค่ะใช่ค่ะเขานิ่งขึ้นแล้วก็กลับมาทำโปรเจกต์ได้แล้วก็จบได้ค่ะ
1: โอ้โหนี่โชคดีจังเลยนะ
0: ค่ะค่ะคืออ
1: นุโมทนาเลยเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมเลย
0: ค่ะคือตั้งก็ยังก็เป็นคนที่มีปฏิทาด้านปฏิบัติธรรมอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่
1: พอรู้แม้ว่าหลวงพ่อก็ทำยังไงฮะพอรู
0: ้
1: ที
0: ่
1: เขากลับมาเป็นคนละคนใน
0: ก็คือต้องให้รู้สึกตัวคำนี้คำเดียวเลยค่ะรู้สึกตัวอยู่กับตัวว่าทำอะไรอยู่ฮะกำลังเคลื่อนไหวกำลังเดิน
2: มีสติ
0: ขาแขนกำลังแกว่งค่ะกำลังเคี้ยวอาหารกำลังกลืนน้ำลายกำลังกระพริบตาหรือว่าคิดไปมีความคิดมารู้ละว่าคิดนะฮะถ้ามีสติแข็งเข้มแข็งเนี่ยสติก็เหมือนกับแมวกิเลสก็เหมือนกับหนูใช่ไหมฮะถ้าเราเลี้ยงแมวให้โตเนี่ยเลี้ยงแมวให้โตก็เหมือนมีสติเข้มแข็งก็จะจับหนูได้ไวฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเปรียบหนูปิงกิเลสมาเข้ามาความคิดอะไรเข้ามาเนี่ย
1: เราจัดการได้เร็ว
0: ใช่ค่ะมันจะรู้เร็วรู้ตัวเร็วฮะ
1: รู้ตัวเร็ว
0: ใช่แต่ถ้าแมวผอมหมายความไม่ค่อยได้ฝึกสติอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันกิเลสก็จะเข้ามามากจนทำให้เกิดอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอันนี้ก็เป็นหลักการที่หลักการของการเจริญสติค่ะสติปัฏฐาน4ก็รู้ตัวทั่วพร้อมค่ะอันนี้ก็เหมาะกับที่เวลาไปทำงานอะไรเนี่ยเราก็ได้ใช้ประโยชน์นี่ก็การดำเนินชีวิตดูแลลูก2 คนเราก็ใช้สติเนี่ยค่ะเป็นหลักก็ไม่ต้องไปกังวลสามีอะไรมากอะไรเราดูแลลูกอย่างเดียว
1: แล้วลูกศิษย์นี่ก็พอสรุปก็คือว่าไปอยู่ปฏิบัตินาอยู่ประมาณสักเท่าไหร่
0: ประมาณ
1: 7 วันเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ประมาณ
1: กลับมานี่ทีนี้ทำโปรเจกต์ทำอะไรเรียบร้อยเลย
0: สำเร็จค่ะสำเร็จ
1: แล้วก็เรียนจบได้
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็ไปทำงาน
0: ใช่ค่ะไปทำงาน

0: ตามอยู่ไม่ไปเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: เออก็มีความก้าวหน้าทางการงานค่ะเป็นผู้จัดการเลยไปแล้วค่ะ
2: นี่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาทางไลน์นะบอกว่าฟังแล้วอยากเป็นลูกอาจารย์เลยจังเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะตอนนี้อาจารย์ก็มีลูกเยอะมากเลยค่ะ
2: ลูกศิษย
0: ์ก็คือลูกศิษย์เนี่ยนะ
1: ทั้งลูกศิษย์แล้วก็ลูกเด็ก
0: ที่จะต้องอุปการะอีกนะ
1: เด็กที่อุปการะเด็กกลุ่มเปราะบาง
0: เดี๋ยวจะคุยเรื่องนั้นอีกทีนึงทีนี้ย้อนกลับไปตรงที่นั้นก็สรุปก็คือว่าเราสอนอยู่ที่นะขอนแก่นเนี่ยน
1: ะ
0: เป็นทั้งอาจารย์ที่สอนวิชาการขนาดเดียวกันก็ดูเรื่องของก็เลยกับตัวนักศึกษาด้วยถูกไหมทั้งเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมแล้วก็ดูชีวิตเขาด้วยถูกไหม
1: เขาด้วยค่ะ
0: แล้วก็ช่วยสนับสนุนโอ้โหนี่เป็นอาจารย์แบบต้องบอกว่ารุ่นเก่านะรุ่นใหม่มันไม่น่าจะมีอย่างนี้นะ
1: เดี๋ยวก็จะเหมือนพ่อแม่ที่ผู้ปกครองเขามาฝากมหาลัยไว
0: ้จริงๆนักศึกษาที่ขอนแก่นนี้เป็นคนพื้นที่หรือว่าคน
1: ส่วนมากเป็นคนพื้นที่ค่ะน้อยที่จะมาจากแต่ละภาคค่ะมีบ้างแต่ว่า
0: เพราะนั้นเราก็พอตามหาได้ง่ายใช่ไหมไม่ได้ยาก
1: ส่วนแม่เด็กที่มาเรียนที่ขอนแก่นก็จะอยู่หอพัก
0: จะอยู่หอพักที่ขอนแก่นอยู่แล้ว
2: พี่ติ๋มอยากถามย้อนกลับไปตรงที่ไปเรียนปริญญาเอกที่ว่าปัตตภีศาสตร์มันคืออะไรอยากให้คนผู้ฟังคุณผู้ชมได้รู้จัก
1: ค่ะค่ะก็เกี่ยวกับพอดีศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2: ของดิน
1: ที่เราปลูกข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงดินไปด้วยว่ามันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ดี
2: ปรับปรุงดินนี่คือทำอะไร
1: ปรับปรุงดินก็คือมันปรับปรุงทั้งด้านจุลินทรีย์ด้านกายภาพได้กายภาพอย่างเช่นดินเนี่ยมันโปร่งดินร่วนโปร่งน้ำซึมได้ดีนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ดินมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินค่ะอันนี้ค่ะมันก็จะทำให้พืชเนี่ยเจริญดี
2: แต่ถ้าบอกว่าดินที่มันเหนียวแน่นก็ไม่ดีมันต้องปลูกมันต้องร่วน
1: มันต้องมีอากาศด้วยค่ะมีเพราะว่ารากพืชมันต้องอาศัยอากาศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดินที่มันมีพรวนดินมีรูพรุนเยอะเนี่ยมันก็ทำให้การเจริญเติบโตของพืชดีไปด้วยค่ะ
0: นี่มันก็ต้องไปเจอพวกไส้เดือนพวกอะไรพวกนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิตในดินแต่หามีสิ่งมีชีวิตหลากหลายในดิน
0: ไอ้ไส้เดือนนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวคุณภาพของดินด้วยถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็จะปล่อยไอ้เขาเรียกอะไรนะ
1: มูล
0: ของมันออกมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมูล
0: ก็ทำให้ดินมีคุณภาพเป็นดินขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแต่พอที่ศึกษาปริญญาเอกนี้เราก็เฉพาะเจาะจงไปนิดนึงค่ะก็จะศึกษาจุลินทรีย์ดินแล้วก็ทางฟิสิกส์ของดินโดยใช้รังสีค่ะใช้นิวตรอนในการศึกษาน้ำในดินน้ำในดินว่ามันเรามีการลดน้ำแล้วน้ำมันกระจายไปบริเวณรากแค่ไหนหรือว่าแล้วเราก็ดูว่าการอัพเทคของรากพืชเนี่ยดูดสารอาหารได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็รากยาวรากลึกแค่ไหนเนี่ยค่ะเราก็สามารถศึกษาโดยใช้รังสีได
0: ้ไอ้เราแก้ความเปรี้ยวของดินอะไรได้ไหมแก้ดินเปร
1: ี้
0: ยว
1: ได้ค่ะถ้าเขามีการศึกษาความเปรี้ยวของดินโดยมีการปรับปรุงคือมันความเปรี้ยวเนี่ยมันเกิดจากเหล็กซัลไฟด์ที่อยู่ในดินที่ส่วนมากจะเจอทางภาคใต้ค่ะ
0: ภาคใต้
1: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอะไรนะโครงการแกล้งดิน
0: แกล้งดินใช่
1: ให้มันแห้งบ้างเป็นระยะให้มันออกซิไดซ์แล้วก็ให้มันน้ำท่วมแล้วก็แห้งอะไรสลับกันมันก็จะเปลี่ยนเคมีของดินทำให้ความเปรี้ยวลดลงฮะ
0: แก้ได้จริง
1: ๆแก้ได
0: ้โอ้นี่เรียนทางนั้นปัตตภีอีกต่างหาก
2: มาทำเป็นใหญ่ก็งั้นคุณน้ำเชี่ยวก็ส่งมาถามทางไลน์นะคะบอกว่าช่วยบอกชื่อวัดใหม่ให้อีกทีนึงค่ะ
1: วัดโมกขาวราราม
0: โมกไม่ใช่สวนโมกนะโมกเฉยๆ
2: โมกขาวราราม
0: โมกขาวรารา

0: ค่ะวนาดา
1: วนา
0: ดา
1: วนาร
0: ามในอำเภอเมืองขอนแก
2: ่
0: น
2: ขอนแก่น
3: หรือโมกขาวนาราม
0: ค่ะ
2: โมกขาวนาราม
0: ที่กรุงเทพก็จะเป็น
3: วนาหรือว
0: รานาราม
2: วนารามเป็นวัดป่าเนี่ยใช่ไหม
0: เป็นวัดป่า
2: วนานี่ป่า
0: ค่ะค่ะใช่ที่กรุงเทพก็จะมีวัดสนามใน
2: ค่ะอ๋อที่นี่ก็ได้ใช่ไหมฮะ
0: มีค่ะ
2: วัดสนามใน
0: วัดสนามในค่ะ
2: อยู่ตรง
0: สถานีบางบำรุสถานีรถไฟบางบำรุอยู่เขตอำเภอบางกรวย
2: อ๋ออยู่เขตนนทบุรี
0: แต่ก่อนบ้านที่ฉันเนี่ยเดินจากบ้านนะคะมาที่วัดอะค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ริมทางรถไฟแล้วก็รถไฟสายใต้แล้วก็เดินมาทางรถไฟก็มาวัดสนามใน อยู่หลังสถานีสถานีบำรุง
2: อันนี้ก็ดีก็สอนเรื่อง
0: ใช่ใช่ใช่
2: ปฏิบัติธรรมนะ
0: เป็นหาแนวเดียวกัน
3: วัดใหม่วัดอะไรนะอีกทีนะวัดแรก
0: วัดในกรุงเทพวัดสนามในค
2: ่
0: ะ
2: วัดที่ดูจะคือโมกขะพระ
0: โมกขะ
2: วนาราม
0: วนาราม
3: วน
0: าราม
3: ว
0: นาร
3: าม
2: แล้ววัดอดุลเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมบุญญารามนี่รู้จักใช่ไหมฮะ
0: รู้จักเขาอยู่ตรงข้างมหาลัยเลยค่ะ
2: เนี่ยแหละที่เป็นแย่งกับป้าดาอยู่เนี่ยนะโอ้นี่ก็ดังเหลือเกินตอนนี้นะแต่วัดอดุลก็ได้รับโฉนดเรียบร้อยแล้วนะน
0: ่
2: าจะจบแล้วล่ะนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้ตกลงก็คืออยู่เป็นอาจารย์อยู่ที่มขนี่กี่ปีฮะ
0: ไปทำงานเมื่อปี32จนกระทั่งปลดเกษียณปี59ค่ะ
2: ปี59 32
0: 27ปี
2: 27ปีโอ้ก็ถือว่ายาวนานนะ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่นี
0: ่ค่ะค่ะพอดีก็ทำเป็นผู้บริหารหัวหน้าภาคอยู่2สมัยแล้วก็ทำงานวิชาการทำงานดูแลนักศึกษาก็เยอะแล้วก็ดูแลลูกด้วยบางทีก็วิชาการมันเชิงลึกก็จะด้อยไปนะคะแต่ว่าก็ได้ทำงานวิจัยที่มันตรงกับโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
2: คือได้ใช้งานนะพูดง่าย
0: ได้เอาไปใช้ค่ะได้ไปแก้ปัญหาให้โรงงานอุตสาหกรรม
2: เพราะฉะนั้นข้อดีของการเป็นอาจารย์นี่คือไม่ใช่สอนอย่างเดียวถูกไหม
0: ค่ะไม่ใช่สอน
2: มันจะต้องมีงานวิจัย
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยจึงสังกัดอยู่ในอวถูกไหม
0: ค่ะ
2: อุดมการอุดมศึกษาแล้วก็วิจัยและนวัตกรรม
0: ใช่ใช่ค่ะก็ผลจากงานวิจัยเรื่องยีสต์เนี่ยมันก็พอปลดเกษียณก็เลยนำมาสู่ธุรกิจอันหนึ่งค่ะที่เป็นผลิตสารต้านภูมิสารส่งเสริมภูมิต้านทานนะฮะเบต้ากลูแคนจากผนังเซนยีสต์แล้วก็สารสกัดใช้สารสกัดยีสต์เอ็กซ์แทรกฮะหรือเขาเรียกว่าสารสกัดยีสต์นั่นนะฮะมาใช้ในมาผลิตเป็นเซรั่มบำรุงหน้าฮะที่มีกรดอะมิโนเยอะนะฮะเข้มข้นผิดครีมกันแดดนี่ฮะก็เอามา
2: แล้วเรามาทำธุรกิจตัวนี้ด้วย
0: เอามาทำธุรกิจตัวเอง
2: ชื่อธุรกิจอะไรฮะ
0: เป็นธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริม ที่มีส่วนประกอบจากยีสต์
2: เป็นทั้งเครื่องสำอางแล้วเป็นอาหารเสริมมาในต
0: ัวใช่ค่ะเป็นอาหารเสริมฮะเบต้ากลูแคนเนี่ยจากผนังเซลล์ยีสต์เนี่ยเป็นอาหารเสริมกระตุ้นภูมิต้านทานค่ะอันนี้ก็
2: อันนี้เป็นเม็ดใช่ไหม
0: เป็นเม็ดค่ะเป็นเม็ดค่ะตอนนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปีหลังปลดเกษียณตั้งแต่หลังจากทำหลังจากปลดเกษียณนะคะก็ตั้งแต่ปี62ก็ตอนแรกก็ขายดีแต่ว่าส่วนมากก็เพื่อนนะคะช่วยสนับสนุนเฉพาะคนรู้จักค่ะเราทำการตลาดไม่เราไม่สามารถทำการตลาดได้ดีนะคะคือเป็นด้วยความที่เป็นนักวิจัยเนี่ยมันก็เลยอันนั้นก็ไม่กลัวนี่ก็กลัวโฆษณาเกินไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะ
2: การตลาดก็ไม่ชำนาญนะ
0: การตลาดก็ไม่ได้แล้วก
2: ็ยิ่งเป็นอาจารย์ด้วยนะ
0: นะอบรม SME หลายรุ่นอ่ะสรุปข้อสรุปก็คือเราไม่สามารถทำการตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสู้เจ้าใหญ่ๆที่เขา

0: สินค้ามันมีคุณภาพมากๆ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังใช้ต่ออ
0: ย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งกลับมามีเรื่องน่าคุยหลายเรื่องนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่จริงๆมันมีประโยชน์มากแล้วก็ยังมาทำอย่างอื่นอีกเรื่องหอพักเรื่องโดยเฉพาะยิ่งภารกิจเพื่อสังคมที่บอกอุปการะเด็กอะไรเยอะแยะเลยนะฮะมีเรื่องราวมากมายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทัพนักกีฬาไทยคว้า3ทองจากเทคบอลคู่ผสมหญิงคู่และชายคู่การแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยไม่ทำให้คนไทยผิดหวังคว้าทองแรกให้ไทยจากเทคบอลประเภทคู่ผสมต้นพักพงเดชเจริญกับนิสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หูอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยพบอากิโนริวาเซและยูอินะสากาโมโตจากญี่ปุ่นเจ้าภาพปรากฏว่าคู่จากไทยชนะไปได้2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ5คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จส่วนทองที่2ได้จากเทคบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศนิสุภาวดีวงคำจันทร์กับหยกจุฑาทิพย์กันทธงคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะคู่แข่งจากเมียนมาไปได้2ต่อ0เซตทองที่3ทัพไทยเอเชียนเกมจากเทคบอลประเภทชายคู่ส.สรศักดิ์เทาสิริและตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตอื้อเฉาเผยคลิปผอ.รพสต.ชวนลูกน้องเล่นไพ่ในที่ทำงานจากกรณีเพจดังชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าผอ.รพสต.คลอง1บางขันคลองหลวงปทุมธานีงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่นเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกช่วงเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดจนคลิปเป็นไวรัลและเป็นที่ฮือฮาในวงกว้างจนมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากสำหรับคลิปดังกล่าวผู้สื่อข่าวตรวจสอบจากหลายที่จนทราบว่ารพสต.ดังกล่าวตั้งอยู่ในตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อประสานขอสัมภาษณ์ผอ.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้ชี้แจงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดทำการจะได้มีการตรวจสอบและสอบถามเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเปิดตัวลูกสุนัขก้าวสู่สุนัขตำรวจลูกสุนัขฝึกหัดที่จะก้าวขึ้นเป็นสุนัขตำรวจในอนาคตเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติในกรุงซานติอาโกของชิลีผู้บังคับการหน่วยฝึกสุนัขตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังฝึกสุนัขตำรวจรุ่นใหม่26ตัวรวมทั้งสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดและเบลเยียมมาลินอยส์รวม17ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจตำรวจที่หลากหลายเช่นการตรวจค้นยาเสพติดหน่วยฝึกสุนัขตำรวจซึ่งถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดในขบวนสวนสนามเนื่องในวันเอกราชของชิลีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

0: การจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Review SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบยังคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภามิรินทวิสมัยนะครับประเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะครับ
5: ทีมฮะทั้งไลน์นะคะคุณสุภชัยที่ดินก็สวัสดีครับคุณลัคนาสวัสดีครับคุณเสน่ห์สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภานะคะส่วนคุณมอส22ก็บอกว่าฟังแล้วอยากไปเป็นลูกศิษย์อยากจะไปเป็นลูกอาจารย์จังครับนะคะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
4: คุณเสือหวานเจี๊ยบมีกรอนนะครับ
5: ค่ะมีกรอนมาค่ะ
4: เชิญครับ
5: สวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์เฮลโลทุกคุณสมประสงค์ให้แพร
4: ว
5: ิส
4: วันนี้ไม่เห็นนะคุณสมประสงค์ยังไม่เห็นเข้ามานะครับ
5: สวัสดีครับดร.ต้อย
4: มาแล้วมาแล้วครับคุณสมประสงค์มาแล้วครับโทษที
5: สวัสดีครับดร.ต้อยนิภา
6: สวัสดีค่ะ
5: บอกว่าคนดีสีจำปาการันตีดีเสมอหลากเลิศเลอเธอผู้นี้มีเพียบพร้อมแม่ดีเด่นแม่ดีเป็นสีของชาติมาตรประนอมฟ้าหล่อหลอมพยอมหญิงมิ่งอุดรในวัยเรียนเปลี่ยนสถานลานหลากที่ได้ดีกรีปัทภีศาสตร์ดังศาสตร์สอนรับราชการด้านวิทย์จิตอาทรเป็นครูสอนป้อนสิทธิ์จิตผูกพันหลังเกษียณเพียรพร่ำบำเพ็ญตนเพียรสนนผลบุญหนุนสร้างสรรค์หนาวนี้เพื่อนน้องครองใจใสอำพันอีกสิ่งสรรพรรณนาค่ามากมายกิจการบ้านใสวัยสะอาดเชิดชูชาติวาดสวยให้หลากหลายงานวิจัยให้ใสสวยด้วยผิวกายนิมิตใหม่ในนางฟ้านิภามิลินทวีสมัยทวีสมัย
6: ขอบคุณ
5: เจี๊ยบ
6: กราบขอบพระคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจ
5: สีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนาวันที่20กันยายน2569ค่ะ
4: มาดูทาง Facebook คุณสุภชัยมาคนแรกทักทายมานะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาด้วยนะครับมาถึงคุณสักรินก็สวัสดีมานะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาคุณพงศักดิ์ก็บอกสวัสดีครับมานะครับส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยคุณสุขใจก็สวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณสัชิมาก็สีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีพี่ลัคนาจันทร์เสน่ห์สวัสดีคุณนิภานะครับแล้วก็คุณสมบัตินะก็สวัสดีมานะคุณบุญมากก็สวัสดีมาส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับคุณจรัญญาก็สวัสดีมานะคุณพัชราก็บอกว่าเป็นศิษย์เก่าวัดระฆังค่ะเข้าปี2508เอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะรุ่นพี่มั้งนะ
6: รุ่นพี่ค่ะใช่ใช
4: ่โอ้นะเอาศิษย์เก่าวัดระฆังเหมือนกันนะ
6: สวัสดีค่ะ
4: อ๋อนะแล้วก็คุณดาราดาส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสแล้วนะครับวันนี้25องศานะครับนะแล้วก็สวัสดีไปยังคุณเสือหวันเจี๊ยบด้วยนะครับคุณหนุ่มโอวันตินก็สวัสดีครับอาจารย์ทำไมบอกเป็นนี้เป็นหนุ่มเพลย์บอยนะคุณปฏิบอกสวัสดีวันอาทิตย์ฝนตกหนักอีกทั้งวันเลยวันนี้นะครับ คุณภูสุบอกชื่นชมที่ท่านตั้งใจ

0: วิจัยจนประสบความสำเร็จนะครับคุณพรนิชาบอกอาจารย์ท่านเก่งใจดีนี่น่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเปล่ามาดูนะฮะและทุ่มเทเสียสละช่วยเหลืองานด้านสังคมเสมอมานะครับคุณสมนึกก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วมานะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต
1: ่
0: อนะครับ
2: ตะกี้นี้คุณมายุรีคุณมายุรีเพิ่งจะส่งท่านไลน์เข้ามาสวัสดีทุกคนค
0: ่
2: ะ
0: ตะกี้บอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์ไอเบต้าอะไร
1: ค่ะเบต้ากลูแคน
0: เบต้ากลูแคนที่นั่นมันเป็นการเพิ่มอนุไอภูมิต้านทานให้กับเรา
1: ใช่ใช่ค่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะในการกระตุ้นภูมิต้านทานมันก็จะอาจจะเป็นหวัดยากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ทำให้มีสมดุลในร่างกาย
0: เป็นผลิตภ
1: ั
0: ณฑ์เสริ
1: มอาหารค่ะที่เราไปให้ทางคณะเภสัชเป็นคนทำเป็นแพ็คเกจให้อะค่ะแล้วก็ผ่านอย.เร็วมากค่ะเพราะว่านี่เป็นอาหารเสริมที่มีมาแต่โบราณแล้วทั่วโลกเขา FDA ของอเมริกานี่ยอมรับหาว่าเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยค่ะอันนี้เรารับรองได้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยแล้วก็เนี่ยก็ทานแล้วก็ให้คุณแม่ดูแลคุณแม่อายุ94ก็ท่านมาอยู่กับฉันเมื่อ2562ก็ทานมาตลอดค่ะตอนนั้นก็จนปัจจุบันปีนี้ก็ท่านก็94ก็ท่านก็สุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ป่วยค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคือท่านเป็นก้อนเนื้อที่เต้านมนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นมานานแล้วแล้วเนี่ยเพิ่งทราบคือพี่เลี้ยงก็จะเป็นคนอาบน้ำให้บอกเป็นมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆแต่เนี่ยเพิ่งทราบเมื่อ2ปีที่แล้วฮะก็มันไม่ลุกลามลุกมันช้ามันเจ็บตัวช้าอาจจะมีส่วนที่ช่วยได้
0: ก็ตัวนี้ก็ยังมีทำตลาดอยู่ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพอดีด้วยที่ตัวเองเป็นอาจารย์แล้วไม่ถนัดเลยนะคะเรื่องการตลาดก็เลยจะมีอาจารย์มีผู้บริหารใหม่เข้ามานะคะมาถือหุ้นส่วนใหญ่แทนค่ะแต่นี้ก็ยังเป็นหุ้นเล็กๆอยู่ยังใช้ชื่อมิวินแคร์หอชกรมิวินแคร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์พาทรีอยู่นะคะก็รุ่นน้องดร.ลินาพัชรมนนท์รุ่นน้องจุฬาเป็นคนมารับช่วงต่อนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็จะผลิตออกประมาณปลายปีนี้ค่ะ
0: แล้วมีครีมอะไรอีก
1: อ๋อค่ะเซรั่มบำรุงหน้าเนี่ยเซรั่มดีสบำรุงหน้าเนี่ยค่ะอันนี้ได้ทำอันนี้ก็ใช้
0: จากงานวิจัยเหมือนกัน
1: นะคะจากสารสกัดยีสต์ที่เราเอามาใช้สารสกัดยีสต์เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนเข้มข้นแล้วก็มีเพปไทด์มีนิวเคลียร์ไทด์มีวิตามินเหมือนเป็นอาหารเลยนะคะ
0: แต่ว่า
1: ทากับผิวหนังเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงทะลดช่วยเป็นต้านการแกะชะลอวัยได้ค่ะทำให้ผิวเต่งตึงแอนตี้เอจจิ้งค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีพิเศษคือแบบพิเศษคือสามารถที่จะลดอาการแพ้แดดได้ด้วยค่ะเพราะว่าได้ทำวิจัยนะคะที่คณะเภสัชทดลองกับเซลล์ผิวหนังที่ในหลอดทดลองอะฮะแล้วก็ติดตามยีนพบว่ามันสามารถที่จะต้านการตายของเซลล
0: ์
1: ใช่ค่ะคือให้มันเอ็กซ์พอร์ตกับ UV ค่ะแสง UV ที่มาจากแสงแดดนะคะซึ่งโลกภาวะโลกร้อนแดดแรงมากก็จะ UV ก็จะมีผลต่อผิวหนังทำให้เหี่ยวย่นแต่อันเนี้ยมันจะต้านการเหี่ยวย่นได้คือต้านการตายของเซลล์นะคะต้านการสลายคอลลาเจนแล้วก็ช่วยเป็นด้านการอักเสบค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ติดตามยีนเลยทราบว่ามันมีสมบัติแบบนี้ค่ะ
0: ใช้ชื่ออันนี้แบรนด์อะไร
1: พาทรีค่ะ
0: ก็คือชื่อเดียวกับอาหารเสริมอาหารมันจะอย่างนี้แน่นะ
1: ใช่ค่ะเป็นแบรนด์พาทรี
0: เหมือนกัน
2: สะกดยังไงนะคะ
0: พาที่แปลว่านำพา
1: P P P

0: แล้วก็ตัว A ค่ะ P ตัวใหญ่ A ตัวใหญ
1: ่
0: พาเนี้ยก็มาจาก T ก็คือ3ใช่ไหมคะพาก็คือนิพาพาแรกมาจากนิพาพาที่2ชื่อของลูกพาวินีแล้วก็ลูกคนที่ลูกคนเล็กมนวิภ
1: า
0: ก็เลยเป
1: ็
0: นพาทรี
2: พอพาทรีก็เป็น
1: พอสามพาด้วย
2: เลขสามใช่ไหมฮะพาแล้วก็เลขสาม
1: ขีดแล้วก็ทรี
0: ขีดสาม
2: อ๋อขีดมันขีดตัวไอ้สาม
0: ขีดโรมันนะคะ
2: ขีดโรมันสาม
0: ขีดโรมันสามอันค่ะก็มีที่มาอยู่ค่ะ
2: บอกว่าซื้อได้ที่ไหนสนใจทั้งอาหารเสริมและเซรุ่ม
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวปลายปีนี้จะทำตลาดค่ะเพราะว่าต้องรอผู้บริหารท่านใหม่ค่ะรอท่านอาจารย์ดร.ลินาก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เห็นบอกว่าตอนนี้เราทำเพื่อสังคมอุปการะเด็กอะไรมันยังไง
0: ค่ะก็เพิ่มอีกนิดนึงเน้นทำหอพักด้วยทำหอพักก
1: ็อยู่ที่ขอนแก่น
0: อยู่ที่ขอนแก่นหอพักนักศึกษาหญิงแล้วก็ทำหอพักทำตามกฎหมายเป๊ะนะคะเป็นหอพักหญิงล้วนนะคะไม่มีการรับผู้ชายอันนี้เราก็ช่วยเหลือสังคมด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กต้องเราต้องเด็กหลายคนก็ยังต้องการอยู่ที่พักที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้หอพักหญิงก็จะเป็นที่พัก
1: ของขอนแก่นเขาก็มีหอพักให้ใช่ไหม
0: มีค่ะมหาลัยจะมีให้แต่ว่าก็ไม่เพียง
1: พอ
0: เด็กส่วนใหญ่จะพักข้างนอกค่ะก็ต้องพึ่งพากันแล้วก็นี่ก็ไปอยู่ในกรรมการหอพักแล้วก็พยายามผลักดันได้มีโอกาสที่ช่วยกระตุ้นให้ทางมหาลัยเนี่ยให้มีหอสร้างหอพักเครือข่ายมหาลัยขอนแก่นขึ้นก็เป็นคนผลักดันทำให้เกิดหอพักเครือข่ายซึ่งมหาลัยก็จะมามีส่วนมาช่วยดูแลเพราะว่านักศึกษาของท่านนะคะก็อยู่ที่ในความดูแลของเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีรายงานท่านก็ขออย่างเดียวขอให้แยกหญิงแยกชายค่ะแต่ก็มีไม่ถึง20หอค่ะที่เป
1: ็
0: นใช่ไม่ที่ไม่เป็นหอพักเครือข่ายนะคะค่ะท่านก็อยากให้ขยายเรานิพาเองก็พยายามพูดกับเพื่อนผู้ประกอบการว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลเด็กก็การแยกเนี่ยทำให้ผู้ปกครองสบายใจนะแล้วก็ลดปัญหาสังคมด้วยแล้วก็เลี้ยงก็ดูแลเด็กเหมือนลูกเหมือนกันเวลาป่วยเนี่ยเราก็จะพาไปโรงพยาบาลนะมีคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคหมายว่าสภาพจิต
1: ไปถึงเด็กคนที่ว่าพักอยู่ที่หอพัก
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ถึงเวลากักตัวป่วยแล้วไปพาไปโรงพยาบาลอีกด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะว่าการข้างกลางคืนอะไรก็พาไปนี่เด็กคนที่เป็นสุขภาพจิตเนี่ยคือเขาติดเกมมากแล้วก็จะอยู่แต่ในห้องค่ะแล้วนี้แม่ก็โทรมาแล้วก็ไม่ลูกไม่ขาดการติดต่อเลย
1: ไม่รับสายเลย
0: เราก็ไปตามเด็กนะแล้วก็บอกหนูจะต้องไปโรงพยาบาลกับอาจารย์นะหนูมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็พาเขาไปโรงพยาบาลจิตเวชที่ขอนแก่นนะแล้วก็คุณหมอก็ให้พ่อแม่มาคุยด้วยแล้วก็ดรอปไปเทอมหนึ่งแล้วก็ไปรักษาตัวก็กลับมาเรียนได
1: ้ตอนนี้กลับมาแล้ว
0: ค่ะกลับมาแล้วจบไปแล้วค่ะเด็กวิศวะค่ะก็เราก็ดูแลเหมือนลูกนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงพอไปทำธุรกิจตรงนี้แล้วมันมีร้านเหล้ารอบมอนี้มีปัญหามากเลยค่ะ
1: จริงๆกฎหมายมันคุ้มครองอยู่นะเนี่ยนะแต่มันมีคนที่ไม่ปฏิบัติ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เปิดเป็นร้านอาหารที่ขายเหล้าไปด้วย
1: บางทีมันก็ลักลอบเข้าไปผสมอ่ะถูกไหม
0: ค่ะค่ะก็นิพาก็ทนไม่ได้
1: ต้องไปต่อสู้กับพวกน
0: ี้ต้องไปต่อสู้ฟังท่านผู้ว่าบ้างนายอำเภอบ้างนะคะว่าให้มาช่วยดูแลหน่อยฮะแล้วก็สมัยที่ท่านนายกประยุทธ์นะท่านก็มีให้ทำส่วนนิ่งร้านเหล้ารอบมอเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันทำส่วนนิ่งค่ะแต่มันส่วนนิ่งมันทำไมไม่เอามาใช้ ใช้บังคับนี่ก็มันมีปัญหาทางปฏิบัติอยู่ค่ะ

0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านเอาจริงท่านในอำเภอท่านเอาจริงท่านก็ช่วยค่ะ
1: นี่มาถึงโรงเหล้ารอบมหาวิทยาล
0: ัยใช่ค่ะใช่
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงไอ้ร้านเหล้ามันก็ต้องมาอยู่ในวัดพื้นที่วัดอีกไหมกันอีกใช่ไหม
0: ไม่ก็ต้องถูกบังคับไม่ให้อยู่ในบริเวณค่ะ
1: เออแล้วสมมติบางที่เนี่ยเอาพูดตรงๆคือบางคนมันซื้อเหล้าเข้าไปอย่างนี้ผิดไหมดูด้วยไปอยู่ในหอในเหออะไรพวกนี
0: ้ก็ไม่ได้มีใครไปตาม
1: ไม่มีคนไปตามใช่ไหม
0: แล้วส่วนมากถ้าไม่มีเรื่องมีไม่มีเหตุอะไรค่ะใช่ก็ไม่มีปัญหาค่ะ
1: แต่วันนี้เรื่องเหล้าก็ร้านเหล้าก็ดีขึ้นใช่ไหมตอนน
0: ี้ใช่ดีขึ้นค่ะเพราะว่านี่พาต่อสู้มาตลอดเป็น10ปีค่ะค่ะก็ทำให้คือร้านเหล้าบางแห่งเนี่ยเขาจะมีดนตรีด้วยค่ะแล้วมันเสียงดังเสียงดัง
1: วันนี้ใบอนุญาตมันต่างกันนะพี่ติ๋มนะรู้ใช่ไหมใบอนุญาตเนี่ย
0: คล้ายๆทำคล้ายๆเหมือนสถานบันเทิงแต่ว
1: ่
0: าขออนุญาตเป็นร้านอาหารค่ะ
2: ขออนุญาตอย่างนั้นทำอีกอย่างนึง
0: ใช
1: ่แน่นอนอันนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เราที่บอกว่าให้ทุนเด็กอะไรต่าง
0: ๆอ๋อค่ะก็หลังจากที่ปลดเกษียณหลังจากที่ทำงานกับบริษัทไม่ได้ทำแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนมีคุณพี่ที่อยู่ชมรมหอพักค่ะพี่น้อยเนี่ยชวนให้เข้าชมรมสตรีอาเซียนเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งมีพี่อรนุชศรีสวัสดิ์ท่านเป็นคนก่อตั้งบอกว่าทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือเด็กอะไรเนี้ยให้ทุนเด็กอะไรเนี้ยอบรมเด็กแล้วก็ผู้ประสบภัยอะไรต่างๆนะคะก็เลยใจก็ชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากอยู่นิ่งอยู่เฉยๆก็เลยไปร่วมทำกิจกรรมก็ทำกิจกรรมมาหลายปีค่ะตั้งแต่ปี62นั่นแหละค่ะก็ทำมาแล้วก็จนกระทั่งปีที่ขึ้นปีที่9คือพี่อรนุชก็ท่านทำอยู่8ปีแล้วก็ดิฉันก็ทำต่อมาปีที่9จนถึงตอนนี้เป็นปีที่11แล้วก็ชมรมก็ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มาต่อเนื่องแล้วก็พอดิฉันได้มาเป็นประธานชมรมต่อจากพี่อรนุชนะคะเราก็เห็นปัญหาอันหนึ่งที่สำคัญคือพอดีมีท่านผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขของเทศบาลนครขอนแก่นเน
1: ี่
0: ยท่านผอ.สมพรท่านก็มีหน้าที่ที่คือสาธารณสุขเนี่ยจะต้องค้นหาผู้ติดยาเสพติดมารักษาม าบำบัดรักษานะคะแล้วท่านก็พบว่าไม่มีปัญหาว่ามีลูกด้วยผู้พ่อแม่ที่ติดยาเนี่ยแล้วมีลูกเล็กอะฮะแล้วเขาก็ละเลยในการดูแลลูก มีครอบครัวหนึ่งมีลูก4คนลูกตัวเล็กๆค่ะเพิ่งเกิดไม่กี่เดือนตอนนู้นที่เจอแล้วก็มีพี่คนโตก็10กว่าแล้วก็ต้องหยุดเรียนไปปีหนึ่งเพื่อมาเลี้ยงน้องสามคนเลยค่ะเขาจะเลี้ยงเขาเหมือนกับเป็นพ่อแม่ของน้องเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่จริงๆก็มัวแต่ติดยาหรืออะไรเลี้ยงลูกไม่เต็มที่แต่ว่าได้อาศัยพี่คนโตเนี่ยเลี้ยงน้องแล้วก็ทางเทศบาลก็อยากให้มันมีช่องว่างของความช่วยเหลืออยู
1: ่
0: ส่วนราชการก็เลยบอกทางชมรมสตรีอาเซียนเรียนก็เห็นความสำคัญก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะก็ให้ทุนแล้วก็ให้บอกว่าน้องไปคุยกับครอบครัวขอให้น้องได้เรียนนะแล้วอาจารย์จะสนับสนุนทุนนะคะเพื่อที่จะเด็กจะได้มีโอกาสเรียนเราจะต้องให้เด็กได้เรียนนะคะหรือแม้แต่เด็กที่ติดยาเสพติดนะคะอย่างคนแรกที่เจอเนี่ยคือน้องเฟิร์สเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเขาติดยาแล้วก็เขารักษาหายแล้วเราก็ไปชวนเขาว่าหนูควรจะมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเพราะว่าหนูจะต้องแยกจากสังคมที่บ้าน

บ้านคือสังคมที่บ้านเนี่ยมันเต็มไปด้วยยาเสพติดพ่อเขาติดยาเสพติดแล้วเขาก็ติดไปด้วยกับพ่อเขาแล้วพ่อก็พาไปเดินยาทีนี้หนูจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนประจำเพื่อที่

0: เล็กค่ะเป็นคนแรกที่มาช่วยเหลือตั้งแต่30 ปีที่แล้วตั้งแต่เด็กเข้าม.1จนตอนนี้เด็กขึ้นม.4แล้วค่ะเด็กก็เรียนต่อเนื่องมาได้คือเขาอันนี้ต้องขึ้นกับใจเด็กด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็เราครึ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเด็กแล้วก็แต่ว่าโรงเรียนราชานุเคราะห์เนี่ยจะมีปิดเทอมพอช่วงปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเราจะต้องคอยตามเด็กตลอดนะคะเพราะว่ากลัวเด็กกลับไปติดยาค่ะทีนี้ก็โชคดีที่น้องเขามีพี่บุญธรรมคนหนึ่งที่คอยดูแลคือเขาจะไม่สามารถกลับไปบ้านพ่อได้เพราะถ้ากลับไปบ้านพ่อเนี่ยก็คือพ่อก็จะพาไปเดินยาเสพติดใช่ค่ะก็เลยก็มาต้องมาอยู่กับพี่บุญธรรมแล้วก็เลยต้องช่วยกันสนับสนุนโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมพอช่วงเปิดเทอมแล้วก็ลุ้นทุกเทอมว่าเด็กจะกลับมาเรียนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตามเด็กไปรับไปส่งไปโรงเรียนนี้ค่ะก็ติดตามเด็กตอนนี้ก็ ขอไปก็มีทั้งเด็กที่ติดยาเสพติดแล้วก็พ่อแม่ติดยาเสพติดนะคะแล้วก็ส่วนมากเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีทั้งพ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับยายตาลำพังบางทียายก็พิการหมายความว่าเป็นโรคเป็นสโตรกเนี้ยค่ะต้องดูหลานตัวเล็กอะไรเงี้ยนะคะก็ดูแลด้วยลำบากอาศัยเงินผู้สูงอายุแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยสนับสนุนค่าของชีพเล็กๆน้อยๆให้เด็กค่ะแล้วก็พยายามพาคนไหนที่เข้าเกณฑ์เรียนหนังสือก็ให้สนับสนุนโรงเรียนแล้วเราก็ให้เงินกับครูที่ดูแลหรือครูหอพักเพื่อที่จะให้ครูให้เด็กอีกทีหนึ่งค่ะ
1: แล้วบอกไปทำเป็นกาชาดของเขาด้วย
0: ค่ะค่ะก็นี่ผักก็มีเพื่อนชวนไปทำงานกาชาดนะคะคุณแม่ก็ชวนทำงานกาชาดกาชาดจังหวัดค่ะก็ไปเป็นสมาชิกกาชาดก็ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะก็เคยเป็นที่ปรึกษากาชาดอยู่สมัยท่านนายกปุ๊ท่านเป็นนายกแล้วขอบคุณท่านก็ได้ช่วยงานกาชาดงานกาชาดนี่ก็จะมีงานหลักที่รับบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆฮะบริจาคอวัยวะนะคะก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้บริจาคก็ขอเรียนเชิญนะคะสภากาชาดไทยหาที่กาชาดทุกจังหวัดเลยค่ะ
1: พี่ติ๋มลองดูตำแหน่งรางวัลเกียรติยศเนี่ยนะที่ได้เนี่ยนะแม่ดีเด่นใช่ไหม
2: เยอะมากเลย
1: เยอะมากเลยนะแม่ดีเด่นแล้วก็อะไรแม่ดี
0: เป็นสีของชาติ
1: เป็นสีของชาติ
0: แล้วก็สตรีไทยดีเด่น
2: เพราะว่าทำเพื่อ
1: ทำเยอะมากนะนี่ก็ถือว่าเป็นจิตกุศลจริงๆนะฮะทีนี้เราดูแลตัวเองยังไงฮะ
0: มาถึงค่ะก็เป็นคนที่พอเพียงนะคะก็ดูแลสุขภาพอาหารการกินก็ให้ทานให้ครบ5 หมู่เรียนชีวเคมีก็มีประโยชน์มากค่ะค่ะเราได้เอามาใช้กับชีวิตประจำวัน
1: เราต้องทานในจุลินทรีย์มีประโยชน์ด้วย
0: นะจุลินทรีย์ค่ะ
1: โดยการย่อยพวกอะไรนะพรีไบโอติกอะไรนะ
0: พรีโปรไบโอติกจุลินทรีย์โปรไบโอติกแล้วก็ทานผัก
2: คุณทิติพงษ์ถามมาว่าสอบถามอาจารย์ได้ไหมครับว่าเบต้ากลูแทนกลูแคนเหรอ
0: ค่ะ
2: ใช้จากเห็ดอะไรบ้างครับ
0: อันนี้เราผลิตจากผนังเซลล์ยีสต์นะแล้วนำเข้าจากต่างประเทศค่ะนำเข้าเพราะว่าคืนนี้พยายามที่จะให้บริษัทมิตรผลหรือบริษัทที่ผลิตเอทานอลเขาผลิตเบต้ากลูแคนมาขายในประเทศแล้วนิพาก็พยายามไปช่วยทำแต่ว่ามันไม่เกิดก็เลยชักช้าเราใจร้อนเราก็ซื้อมาทำขายก่อนดีกว่าอย่างน้อยเรามากินก่อน
1: เล่าต่อว่า ตกลงเราดูแลตัวเองไง
0: ค่ะค่ะก็ดูแลทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจค่ะ

0: คือใจเนี่ยเราต้องพอดีเป็นคนที่ชอบธรรมะธรรมโมอยู่แล้วนะคะก็จะรู้จากวิธีการฝึกสติค่ะเจริญสติคือถ้าเรามีสติอยู่กับตัวทั่วพร้อมเนี่ยโอกาสที่เราจะโกรธมันก็น้อยโรคโกรธหลงมันมีทั้งหมดนะคะนั้นมันก็จะรู้ตัวเร็วแล้วมันก็จะรับระงับได้เร็วค่ะหรือว่าบางทีรู้ละก็ต้องรู้แล้วกำลังจะมาแล้วนะโกรธแต่มีสติอยู่กับตัวอย่างนี้มันก็จะไม่โกรธก็ใครที่อยู่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่านิพพานไม่ค่อยโกรธใครไม่โกรธใครไม่เป็น
1: ตอนนี้ก็ยังดูแลคุณแม่อยู
0: ่ค่ะค่ะดูแลคุณแม่ก็คุณแม่เป็นอดีตพยาบาลท่านก็ดูแลสุขภาพตัวเองมาท่านก็เป็นโมเดลที่สำคัญให้ท่านเหมือนกันในการที่ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ท่านก็มีเมตตาท่านก็สมัยที่ท่านทำงานท่านก็ช่วยเหลือลูกหลานให้ส่งเสียให้ทุนการศึกษา
1: เด็กๆเป็นแบบอย่างให
0: ้
1: เรา
0: ใช่เป็นแบบอย่างให้ค่ะเป็นแบบอย่างแล้วคุณแม่ก็มีความอดทนอดกลั้นสูงค่ะ
1: แล้วลูกสาว2คนนี้
0: ค่ะลูกสาวคนโตก็ตอนนี้ทำงานเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ที่บริษัทที่ระยองค่ะค่ะ
1: ก็มาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ม
0: ี
1: มาเต็ม
0: ไป
1: เลยนะ
0: ตอนนั้นลูกถามว่าจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าเรียนวิศวะสิ่งแวดล้อมเรียนที่ขอนแก่นค่ะไม่ต้องไป
1: ไกล
0: ค่ะค่ะไม่ต้องไปไกลค่ะมหาลัยขอนแก่นก็มีคุณภาพเป็นมหาลัยท็อป10ของประเทศอยู่แล้วค่ะเราก็ได้ดูแลลูกใกล้ชิดด้วยค่ะคนเล็กก็จบเทคนิคการแพทย์ที่ขอนแก่นเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็
1: ทวนแล้วนี้สบายนะฮะ
0: ถ้าก็ทวนก็เรียนโทจบโทกันทั้งคู่ค่ะก็ลูกสาวคนโตก็จบโทสิ่งแวดล้อมเหมือนกันที่มอเกษตรแล้วก็คนเล็กก็ทางด้านไบโออินฟอร์เมติกค่ะที่พระชมเกล้าธนบุรีก็ทำงานบริษัทมดกัด
1: ยังมีความฝันอยากจะทำอะไรสักนี้สักหน่อยไหม
0: ค่ะตอนนี้ก็คืออยากจะช่วยเหลือเด็กที่กลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดคือยาเสพติดเนี่ยทำให้ครอบครัวล่มสลายจริงๆนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยคืออนาคตชาติเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะต้องช่วยเหลือเขาคือเราจะต้องป้องกันเขาไม่ให้ไปเป็นภาระสังคมแต่เราจะให้โอกาสเขาในการสร้างอนาคตตัวเองแล้วก็ช่วยกันสร้างชาติค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่พอมารู้แล้วเราก็ต้องทำให้ติดตามให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: แม่นี่ยอดเยี่ยมเลยท่านผู้ฟังนะนี่วันนี้เราคุยเรียกว่านี่อาจารย์นะแล้วก็งานวิจัยก็เขาเรียกว่าวิจัยไปแล้วก็เอามาทำเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้นะไปใช้งานจริงๆไม่ใช่วิจัยเข้าขึ้นหิ้งไม่ใช่นะ
2: น
1: เอาวิจัยใช้งาน
2: คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะส่งเข้ามาทาง Facebook บอกคุณชัยประเสริฐบอกว่าเบต้ากรูปิดเบต้ากรูแคนของอาจารย์ยี่ห้ออะไรครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: พาทรีค่ะแบรนด์พาทรียี่ห้อพาทรีเดี๋ยวปลาย
2: พีพี
0: ค่ะพีเอพีพีตัวใหญ
1: ่เดี๋ยวปลายปีนะ
0: ค่ะใช่ค่ะประมาณปลายปีนี้
1: จะวางตลาดนะ
0: จะวางตลาดครับพอดีนี้ผลิตมาแล้วก็หยุดผลิตเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าของค่ะผู้บริหารค่ะก็เลยหยุดไปค่ะแล้วยังอาจจะต้องติดตามทางข่าวต่อไปนะคะอาจารย์ที่มาเทมาทำต่อก็อยู่มหาลัยขอนแก่นค่ะ
1: นี่แหละครับนะครับอาจารย์นักวิจัยนักธุรกิจผู้ที่ทุ่มเทภารกิจเพื่อสังคมตัวจริงเลยล่ะครับนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภามิลินทวิสมัยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์
2: ขอบคุณ
0: การ
2: ติดมากค่ะ
1: ท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุย

0: ยกันต่อนะครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
0: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา36นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันตอนนี้เข้าช่วงของทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตนะครับวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องระเบียบในประเทศคือสูตรวิเศษขจัดต่างด้าวเทาจากเมืองไทยได้จริงหรือนะครับเมื่อวานนี้เราก็คุยกันบอกว่ามันเป็นปัญหานะเวลาที่คนต่างด้าวเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็มาปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่สมควรมีพฤติกรรมต่างๆมากมายนะเป็นภัยอันตรายกับในประเทศเราอะนะทั้งกันในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติก็ดีเรื่องไรสารพัดเรื่องเลยนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้ธุรกิจเทาเนี่ยนะที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะมากมายแล้วเราก็มีความคิดว่าเราจะก็เรียกอะไรในประเทศเมื่อก่อนมันมีศัพท์อยู่คำเขาเรียกอาเปหิใช่ไหมฮะ
4: ใช
0: ่เราจะแต่ว่าถ้าพับจำเป็นทางการเนี่ยก็คือในประเทศเมื่อวานนี้บอกแล้วนะครับว่าเนรเทศเนระเนระก็มาจากนิระนิระแปลว่าไม่
4: ม
0: ีเช่นนิรมนเนี้ยไม่มีมนทินอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะ
4: ไม่มีประเทศ
0: เนี่ยนิระเนระเทศก็คือไม่มีประเทศเทศก็คือที่อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นก็คือเอากลับไปอ่ะนะส่งกลับคืนไปภาษาอังกฤษเขาเรียกดีพอร์ตนะดีพอร์ตก็คือธรรมดาเลยเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมส่งออกใช่ไหมแต่นี่ดีพอร์ตคือไล่กลับไปเนี่ยนะฮะคือส่งกลับไปบ้านใครบ้านมันเนี่ยคุณมาจากที่ไหนคุณก็กลับไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดกลับไปประเทศตัวเองไม่ได้เพราะบางที่เนี่ยไปมันก็เรียกว่าเขาไม่รับคืนแล้วก็ต้องไปส่งไปประเทศที่3ให้เขาไปลี้ภัยไปอยู่ที่ไหนก็ว่าไปนะมั้ยเราก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ลักษณะของการในประเทศมันก็ต้องมีระเบียบที่บอกแล้วว่าผ่านมา70ปีตอนนี้เพิ่งออกระเบียบใหม่ระเบียบการในประเทศปี2569จากเดิมที่เดิมคือ2499ยะเก่าแก่มากนานมากแล้วเมื่อวานนี้เราก็บอกแล้วว่ามันมี6ฐานที่เขาจะต้องพิจารณานะครับว่าฐานอะไรบ้างที่จะต้องสามารถที่จะในประเทศได้เนี่ยนะครับ1ก็คือการหลบหนีเข้าเมืองอันนี้ก็ตรงไปตรงมาที่สุดถูกไหมฮะเพราะถ้าหลบหนีเข้าเมืองนี่แปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยแล้วถึงแม้คุณจะเป็นคนต่างด้าวก็ตามแต่เนี่ยทั้งที่บางทีวีซ่าหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ไม่กลับถูกไหมหลบหนีเข้าเมืองอย่าว่าแต่นั่นเลยพี่ไทยเราก็ไปไงเป็นพวกผีน้อยพวกอะไรเงี้ยฮะไปแอบทำงานที่ประเทศอื่นเนี่ยนะเราก็เรียกพวกผีน้อยอันนี้อยู่บ้านเราเนี่ยก็เหมือนกันคือเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่มิชอบด้วยกฎหมายก็คือพูดง่ายๆว่าไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วอย่างเนี้ยถ้าเราเจอเราอะไรต่างเราสามารถในประเทศได้และควรจะในประเทศด้วยถูกไหมครับแต่เรื่องนี้เขียนไว้เป็นหลักการแต่พี่ติ๋มคิดว่ามัน
4: ในทางปฏิบัติยังไม่เห็น
0: ท่านไปดูแรงงานกันแล้วกันนะฮะ
4: เต็มเลย
0: เต็มเลยถูกไหมฮะแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตอ่ะถูกไหมครับ นะแล้วเนี่ยจะจัดการยังไงนะบาง

0: ทีเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะจัดการได้จริงหรือไอ้ทุนเทาหรือพวกอะไรต่างๆไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันมีคนรับเงินจริงถูกไหมฮะที่ทำให้คนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยใครรับท่านก็ไปตรวจสอบดูสิครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยถูกไหมฮะหรือสมประโยชน์กันอยู่ก็ไม่รู้แหละนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้ข้อแรกนี่ก็มีคำถามแล้วล่ะว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับนะครบถ้วนไหมสองคือการแย่งอาชีพคนไทยนั่นก็หมายความว่าทำงานอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าโดยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาแย่งอาชีพคนไทยนะโดยเพราะยิ่งอาชีพที่เราสงวนไว้สำหรับคนไทย
1: อ
0: ายุตัวอย่างเช่นจริงๆเนี่ยไอ้ชาวนานี่เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยชาวนานะตัวอย่างช่างตัดผม
1: จำได้ว่าช่างตัดผม
0: ช่างตัดผมนี่ก็อาชีพสำหรับคนไทยแต่พี่ติ๋มเชื่อไหมว่ามันก็มีต่างชาติเราเป็นเจ้าของใช่ไหม
1: ใช่
0: เจ้าของร้านตัดผมมันมีไหม
1: มี
0: มันยิ่งกว่ามีอีกถูกไหมเราก็รู้ถูกไหมแล้วยังไงอ่ะทำไมมันแย่ถือว่าแย่งอาชีพเราไหมคือถ้าจะตรวจจริงๆถ้าจะเจอจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไปเจอหรือมันทำผิดหรือมันอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าจะหาเรื่องในประเทศเขาออกไปเนี่ยก็ต้องหาความผิดเหล่านี้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เขียนเอาไว้ให้มันเป็นความผิดที่สามารถจะมีเรื่องในประเทศได้แต่ถามว่าถ้าจะไล่ในประเทศทุกคนเนี่ยมันยากหนักหนาถูกไหมฮะมาถึงบางเดี๋ยวนี้มันไปฝังลากลึกไปทำอาชีพแข่งกับคนไทยเยอะแยะมากมายเลยถูกไห
1: ม
0: นะอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ22อาชีพนะ
1: แต่มาถึงวันนี้จำได้เลยไอ้ผมเนี่ย
0: ตัดผม
1: ตัดผม
0: แล้วอันนึงก็มีถีบสามล้อซึ่งเดี๋ยวไม่มีใครก็ทำมาแล้วเนี่ยนะทำนาเกลืออย่างเงี้ยใครจะมาทำอ่ะถูกไหมฮะอย่างเงี้ยไอ้ไรสลักบาทเงี้ย
1: ไม่มี
0: ใครทำแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างงี้ก็เข้าใจแหละนะฮะต่อไปข้อ3นี่ก็คือเป็นนอมินีหรือธุรกิจเทาอันนี้สมควรที่จะเนรเทศอย่างยิ่งถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นผู้ที่ประกอบในราชธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าโดยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพูดง่ายว่ามาทำตัวนะฮะเป็นคนที่ประกอบธุรกิจเทาในประเทศไทยธุรกิจเทานี่ก็คือธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและซ้ำลายกว่านั้นคือเงินไม่เข้าประเทศด้วย
1: ใช
0: ่ถูกไหมก็คือมันมาดูดเงินของกลุ่มพวกเดียวกันเนี่ยเข้าตัวเองแล้วก็ส่งไปที่อื่นไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมไม่ได้เข้าประเทศไทยเลยเนี่ยอันนี้น่าห่วงมากและมีหนำซ้ำยังไปเป็นนอมินีทำนู่นทำนี่ได้หมดเลยถูกไหมครับอาศัยนอมินีคนไทยอ่ะอันนี้ก็สมควรจะในประเทศถ้าไอ้ใครที่มาทำอย่างนี้นะ
1: เห็นบอกว่ามี ที่ว่าค้าขายของจีนเนี่ยแล้วก็เวลานั้นสแกนเหมือนเราสแกนอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่เขาสแกนผ่านอาลีเพ
0: ย์ใช่อาลีเพย
1: ์มันก็
0: กลับไปนู่นหมดเลยถูกต้องใช่ไหม
1: ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไร
0: มันได้เสียเลยถูกไหมครับไอ้ที่เมื่อก่อนที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยเขาเจ็ดเดียวกันแหละก็คือไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเราก็ไม่ได้เงินจากเขาฮะถูกไหมครับพอมาเที่ยวใช้ทรัพยากรบ้านเราอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยแต่เงินกลับไปที่ใช่ไหมอย่างเนี้ยอันเนี้ยแล้วจะมีไปทำไมถูกไหมครับข้อต่อมาก็คือการปลอมแปลงเอกสารอันนี้ชัดเจนมากคือปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือเอกสารปลอมพูดง่ายว่าสวมบัตรประชาชนปลอมใช่ไหมฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสูติบัตรปลอมพวกอย่างไหนเนี่ยอันนี้ก็สมควรในประเทศออกไปถูกไหมครับ
1: ใช่
0: จะเอาไว้ทำไมล่ะใช่ไหมฮะมาสวมทำตัวเป็นคนนะอยู่ในประเทศไทยสัญชาติไทยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับข้อต่อมาคือเป็นผู้ที่ก่อคดีอาญาร้ายแรงอันได้แก่การกระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปพวกนี้ในเบื้องต้นก่อนเนี่ยเขาก็มักจะจำคุกคนเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นคดีอาญาร้ายแรงคือตั้งแต่5ปีนี่ถือว่าร้ายแรงนะครับและส่วนใหญ่จะลงอาญาคือหมายถึงว่าต้องติดคุกจริงได้มีการรอลงอาญานะครับเมื่อไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็มีหลักการก็คือว่าถ้าจะออกจากคุกแล้วเนี่ยต้องเนรเทศทันทีไม่ปล่อยให้ออกจากคุกเด็ดขาดคือต้องต่อเนื่องไปเลยฮะไม่เก็บไว้นะครับมีใครเขียนอะไรมาฮะ
1: คุณ X plus 2บอกว่าเชิญไปดูที่ตลาด3แยกถนนพทัยราชก
0: ับ
1: ถนนเลียบคลอง2เขตคลอง3วาค่ะหนาตาเลยหนาหูมากหนาตาหนาหูมากเขมรทั้งนั้นมีทั้งหญิงและชายค่ะแจกแล้วก็มีอะไรเนี่ยแจกโรฮิงญาก็มีให้ดูนะคะแจกโรฮิงญาแปลว่าอะไรโรฮิงญารู้ว่าเป็นแต่แจกไม่เข้าใจ
0: น่าจะเป็นแขกหรือเปล่าไม่รู
1: ้อ๋อแขกโรฮิงญา

0: ก็มีให้ดูนะคะขายโรตีขายผลไม้ตัดชิ้นออกเงินกู้นอกระบบ
1: ใช่ไหม
0: และอื่นๆมีแขกวัย40กว่าเป็นหัวขบวนเช่าบ้านอยู่ในซอยเรียบคลอง2 27เปิดเผยสบายๆลูกเรียนเมืองไทยเมียก็เดิน
1: ไปไหม
0: สารีพริ้วทุกวัน
1: เอออันนี้ก็ของจริงเลยแหละไปไหมฮะเออแล้วทำไมอยู่ได้อ่ะนะ
0: นั่นสิ
1: โรฮิงญานี่ก็เป็นกรณีหนึ่งนะฮะโรฮิงญาก็คือว่าพอบางทีมันจะลงมาทางเรือนะพอเข้ามาที่บ้านเราเราส่งคืนไม่ได้
0: เขามาจากอะไรนะ
1: จากจีนนะ
0: จ
1: ากจีนนะฮะจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: จากจีนมาทางพม่า
1: ใช่ใช่มาทางพม่าถูกต้องฮะคือพวกนี้ส่งคืนไปที่เดิมไม่ได้ส่งคืนไปที่เดิมนี่ก็จะโดนลงโทษอะถึงกับเสียชีวิตก็ต้องไปประเทศที่สามต้องไปลี้ภัยไปที่อื่นนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าคนเขาแจ้งกันจนเพลียเลยค่ะ
1: แจ้งกันจนเพลีย
0: แต่ไม่มีปฏิกิริยา
1: ไม่มีใครมาเจ้าหน้าที่มาตอบรับนะฮะต่อไปประเภทที่6คือผู้สนับสนุนตัวการหมายความว่าไม่ได้ทำเองแต่เป็นผู้การสนับสนุนหรือเป็นตัวการโทรสั่งการทั้งหลายอันนี้ก็ต้องเดินประเทศออกไปเอาไว้ไม่ได้พวกมาเฟียทั้งหลายนี่แหละถูกไหมครับไอ้พวกนี้ตัวดีเลยนะครับครอบคลุมถึงตัวการผู้ให้การสนับสนุนกระทำความผิดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ออกสำนักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเนี่ยเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกวดขันมาตรการการควบคุมและการจัดระเบียบคนต่างด้าวในประเทศไทยนะครับให้มีความกระชับตามขั้นตอนและเพิ่มอำนาจที่เด็ดขาดในการที่จะเนรเทศได้จริงอย่างที่บอกแล้วนะครับเมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ในประเทศตามกฎหมายตามระเบียบใหม่เนี่ยไป2คนแล้วก็คือ1ก็เป็นยิวนายกก็ลงนามไปเรียบร้อยในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยและคนก็เป็นฝรั่งเศสที่ว่าเนี่ยนะฮะความจริงทั้งยิวกับฝรั่งเศสนี่ก็เป็นคู่ปรับกันก็ในประเทศไปทั้งคู่เลยนะอย่างนี้เป็นต้น
0: ไปทะเลาะกันที่อื่นอย่ามาทะเลาะกัน
1: ไปทะเลาะกันที่อื่นแต่ตอนนี้ก็รออุทธรณ์อยู่ประเดี๋ยวก็คงอุทธรณ์ไม่สำเร็จแหละนะก็เข้าใจว่านะครับก็คงต้องส่งกลับไปถูกไหมครับทีนี้ถ้าถามว่ามันมีประเทศอะไรบ้างนะครับที่มันดูอันตรายที่เราจะต้องจับตาดูกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมานานแล้วว่านี่มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วอันดับแรกเลยที่ต้องพูดแน่ๆเลยคือพวกกลุ่มจีนเทาถูกไหมกลุ่มจีนเทาเนี่ยเยอะเลยที่เข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับลักษณะคือเข้ามาทำธุรกิจนอมินีคือใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนถูกไหมครับแล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายเช่นเป็นพวก call center ทำผับเถื่อนหรือทำเว็บพนันออนไลน์อันนี้เยอะเลยนะครับผลกระทบก็คือมันมีการฟอกเงินกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ตัดราคาคนไทยแล้วก็สร้างปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือแก๊งอาชญากรรมที่ควบคุมยากจีนเทาเนี่ยเยอะคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆอสมทแล้วนี่แหละถูกไหมเขาไม่รู้แหละนะก็ยังทำร้านทำอะไรกันได้เยอะแยะมากมายไห
0: ม
1: ทำไปเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้าไปตรวจสอบทางกฎหมายก็บางทีก็ไม่ได้มันใช้นอมินีคนไทยอ่ะนะครับ
0: คุณตะขอมะขามย่องบอกว่าพวกต่างชาติมันมาเหมือนปลาหมอคางดำแหละ
1: เออแพร่เร็วมาก
0: แพร่ว่า
1: เป็นเอเลี่ยนในหนึ่งแป๊บเดียวก็ไปนะฮะ
0: เออแล้วก็กำจัดยากเชียว
1: ยากเชียวนะฮะพอเข้ามาแล้วตั้งรกรากไงแล้วก็ส่งต่อเนี่ยนะโห
0: คุณสุชนบอกว่าฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตในประเทศแล้วหรือยังครับ
1: ยังไม่ได้ไป
0: ยังไม่ไป
1: เออไม่ได้ในประเทศตอนแรกประกาศว่าจะในประเทศทำไมถึงมาไม่ได้
0: เงียบไปเลยนะ
1: เออแล้วก็เงียบเห็นไหมนี่แหละนั้นต่อมาคือเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพูดคือการตั้งชุมชนหรือขยายพื้นที่ระยะยาวไกลขาดการควบคุมเช่นกรณียิวไงในพื้นที่ท่องเที่ยวเห็นไหมที่เมื่อวานเราพูดถึงเนี่ยนะแล้วยิวบางคนได้รับสัญชาติไทยแล้วพี่ติ๋งฟังแล้วมันเศร้าใจจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะปล่อยให้มันมาถึงตรงจุดนี้ได้
0: ราชการไทยเราก็รับ
1: เออนะไม่น่าเชื่อนะว่าเราปล่อยให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นลักษณะปัญหาคืออย่างนี้เนี่ยเรื่องยิวนี่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะเพราะว่าการเข้ามาพำนักระยะยาวในเมืองไทยหลายแห่งเช่นที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนรวมทั้งการตั้งชุมชนสถานประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือธุรกิจบริการที่เขาบริการกันเองเพราะว่าเขาจะไม่ให้คนไทยเข้าไปนะร้านเนี่ยอย่างเช่นที่ป่าตองเนี่ยนะป่าตองภูเก็ตนี่เขาตั้งป้ายไว้เลยนะไม่ต้องรับคนไทยนะเอาเฉพาะบริการเฉพาะพวกยิวด้วยกันเขาเนี่ยนะฮะคือ นี่ผมก็
0: มันไม่ควรให้

0: ู่เลยนะถ้าอย่างเงี้ยแบบ
1: มัน
0: จะมาแบบว่าเป็นเขตแดนที่จะไม่ให้คนไทยเข้าไปได้ยังไง
1: คือเขามีวิถีชีวิตเขามีวัฒนธรรมเขามีอะไรที่แตกต่างจากเราเยอะพูดถึงอิสราเอลนะคือหรือยิวเนี่ยพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของเขา
0: ชาบับ
1: ของเขาและอาหารเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเรียกอาหารโคเชอร
0: ์
1: นะฮะพอไปอ่านรายละเอียดของอาหารโคเชอร์แล้วพี่ติ๋มจะตกใจ
0: ไม่รู้จัก
1: คือโคเชอร์มันเป็นอาหารที่ของยิวเขาต้องมีอะไรอ่ะเขาจะห้ามหลายอย่างพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่คือสัตว์ที่มีกีบนี่ไม่ได้
0: วัวควาย
1: เออไม่ได้แต่หมูได
0: ้
1: เอาที่มันมีกีบนี่ไม่ได้ตัวอย่างเนี้ยเขาจะระบุอย่างนี้นะแล้วก็พวกผัก
0: หมูมันก็มีไม่ใช่เหรอกีบ
1: ผมจำไม่ได้เหมือนกันบอกว่ากีบเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งกีบนี่ไม่ได
0: ้
1: นะฮะมีรายละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วพืชก็เหมือนกันก็ต้องเลือกประเภทพืชอีกแล้วก็ข้อห้ามมีการปนเปื้อนอะไรต่อมีอะไรเพราะเขาจะต้องมีพิธีเขาเรียกอะไรปรุงอาหารของโคเชอร์ของเขาน้ำที่เอามาปรุงอาหารก็ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ
0: ์
1: อะไรต่างๆเนี่ยนะก็เข้าใจแหละว่าเขาต้องการอย่างนี้แต่ว่าเสร็จแล้วเขาก็มาสร้างอาณาจักรในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกไม่สะดวกไปกับเขาอะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงและมีหนำซ้ำบางครั้งก็มาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนะดูถูกเจ้าหน้าที่เย้ยหยันอะไรบางทีขี่รถซิ่งฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสร้างผลกระทบความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วยใช่ไหมฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลักษณะกลุ่มนั่นก็คือพวกอาชญากรจากยุโรปได้แก่พวกมาเฟียรัสเซียมาเฟียรัสเซียลักษณะปัญหาก็เข้ามาใช้แหล่งท่องเที่ยวเช่นที่ภูเก็ตพัทยาตั้งลกลากถูกไหมฮะแล้วก็มีการฮุบธุรกิจพวกโรงแรมพวกสถานไอการบริการรถเช่าหรือพฤติกรรมที่ใช้อิทธิพลเถื่อนทั้งหลาย อย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะครับเกิดความขัดแย้งกับคนในท้องถิ่นแล้วก็คุกความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาติอื่นอีกด้วยถูกไหมนี่รัสเซียนี่ก็มาแรงนะเพราะต้องจัดการให้หมดนะครับที่ทำยังไงที่โดยเฉพาะยิ่งบางทีมันอยู่ตามไอ้เขาเรียกอะไรวีซ่าเสร็จแล้วมันวีซ่าดุดปั๊บก็อาศัยอยู่ได้ถูกไหมครับแปลงหลบตัวหลบซ่อนอยู่ในเนี้ยเรียบร้อยกวาดล้างก็ไปหมดใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณปุ้ยบอกว่ากลัวว่าเนรเทศก็แค่ทำโชว์เดี๋ยวก็เลื่อนหายเพราะว่าบ้านเราข่าวเช้ามาใหม่ทุกวันก่อนหน้าที่มีข่าวโรงพยาบาล
1: อันนี้ไงพ่อทิพย์
0: สิทธิ์เด็กจีนโดยใช้พ่อทิพย์
1: หรือ
0: ฮาไม่กี่วันเงียบไปแล้ว
1: เห็นไหมไม่รู้ทำอะไร
0: ผู้บริหารโรงพยาบาลมีส่วนหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: ข่าวก็ไม่มีแล้วเงียบสนิทจริง
1: ๆเห็นไหมนี่แหละเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยแล้วก็บอกว่าบางทีโทษที่ทำกับพวกนี้มันน้อยมากถูกไหมฮะเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแรงๆเลยเนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่ายิวเนี่ยเข้ามาถึงเขาจะมาตั้งไอ้นี่ไงสุสานน่ะใช่ไหมพันสองร้อยศพต่อไปเป็นที่ลับใครมาอยู่เมืองไทยแล้วตายก็มาฝังที่นี่มันทำกับธุรกิจบ้าไปแล้วนะ
0: นี่คุณสมนึกส่งมาทาง Facebook บอกว่าผมไม่เชื่อว่าทำได้ก็เพราะพี่ไทยนี่แหละเป็นนอมินีต้องลงโทษให้หนักครับ
1: ใช่ถูกต้องนะต้องคือจริงๆต้องลงโทษให้หนักแล้วที่ต้องลงโทษคือลงโทษเจ้าหน้าที่ของเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: คือต้องเล่นงานไอ้พวกไทยเทาด้วยก่อนไอ้พวกต่างชาติเทานี่ก็เจอก็ต้องทำไปแต่ไอ้ไทยเทาเนี่ยต้องเล่นแรงใช่ไหมต้องเล่นแรงแล้วเอาจริงเนี่ย
0: ใช่
1: ที่เชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวความจริงวันนี้ก็ยังไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่ว่าต่อไปก็ต้องให้พูดที่ไปเจอบ่อนนะมันเป็นบ่อนถาวรน่ะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปบุกเองนะแล้วก็ต้องใช้คนจากกระทรวงมหาดไทยไปนะตำรวจพื้นที่ไม่รู้เรื่องมันไม่ได้สนใจถูกไหมฮะไปจับอะไรจับเรียบร้อยเนี่ยก็ย้ายพ่วงกลับก็ตามสูตรเดิม
0: ย้ายแค่ย้าย
1: ถูกไหมก็แค่ย้ายเหมือนเดิมเลยอย่างนี้มันต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วใช่ไหมฮะไปนั่นได้ยังไงนะครับนะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายปลายทางเนี่ยไอ้เรื่องยิวเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตามไอ้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการในประเทศเนี่ยมันจะทำได้จริงสักแค่ไหนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอะไรนอกจากจีนเทาแล้วก็ยังมีจริงๆก็มีแขกเทาก็มีด้วยอินเดียเทาก็
0: ม
1: ีไอประเภทมาอะไรนะพวกปล่อยเงินกู้ใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้โหพวกนี้ดอกแพงทั้งนั้นเลยนะครับเป็นภาระกับคนต่างๆมากมายนะและโดยเฉพาะยิ่งอิทธิพลเถื่อนถูกไหมฮะที่เข้ามาในเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายมันยังแฝงเข้ามามากมายถูกไหมครับแล้วก็มารับผลประโยชน์กันด้วย

0: อย่างกรณีที่บอกเนี่ยฝรั่งเตะหมอที่ภูเก็ตเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ณวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะก็ว่าต่อไปหรือว่ากรณีของจีนเทาที่เรียกว่าตู้ห่าวก็มีสัญชาติเป็นไทยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะสรุปก็คือว่าเราเนี่ยนะครับประกาศว่าเรามีระเบียบเรื่องการเนรเทศเข้าใจแหละนะฮะว่าจะจัดการพวกคนที่มีปัญหาที่เป็นเราไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องการท่องเที่ยวแต่มาอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์จะให้อยู่ไปทำไมถูกไหมครับก็ต้องเนรเทศออกไปแต่มันมีคำถามอย่างนี้สั้นๆง่ายๆพี่ติ๋มคนที่จะส่งเรื่องมาเนรเทศมันมาจากท้องถิ่นถูกไหมครับแล้วพวกนั้นไม่ทำมันจะขึ้นมาเนรเทศได้ไหมล่ะฮะถูกไหมเขาไม่ส่งเรื่องมาเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจัดการนะครับไม่แก้ปัญหาตรงนี้เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับ
1: คุณสุชนบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยเทายึดทรัพย์ให้หมดจับครั้งเดียวนี่ห้ามเยี่ยมห้ามประกันไม่ลดโทษทุกกรณีมันต้องเข้มแข็ง
0: มันต้องเข้มแข็งใช่ไหมอ้าวดูอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: นักการเมืองเขาบอกมีนักการเมืองคนหนึ่งนี่เสียชีวิตไปโยมบาลก็ดูข้อมูลเสร็จแล้วก็เลยพาไปสวรรค์นะเห็นข้อมูลนี้ก็โอ้ได้เห็นเทวดาได้เห็นนางฟ้ามากมายนะแล้วจากนั้นโยมทูตก็เลยพาไปดูนรกเมื่อไปถึงนรกก็ไปถึงอ้าวเฮ้ยที่สนามไอ้ที่นรกนี่มันมีสนามกอล์ฟด้วยนะมันมีบ่อนการพนันด้วยนะมีแหล่งบันเทิงมากมายแล้วจากนั้นก็กลับขึ้นไปบนสวรรค์อีกทีหนึ่งก็คือให้ดูเปรียบเทียบอะครั้งแรกพาไปดูสวรรค์ก่อนมีนางฟ้านางสวรรค์พาไปดูนรกมีอะไรสนามกอล์ฟมีการพนันมีแหล่งบันเทิงมากมายเลยถามกับนักการเมืองคนนี้ว่าจะเลือกไปอยู่ที่ไหน อยากไปอยู่ที่นรกหรืออยากจะไปอยู่ที่สวรรค์ใช่ไหมครับพอไปถึงที่นรกปั๊บเขาก็เลยตอบว่าฮ่ออยากไปอยู่ที่นรกสิพอไปดูมาแล้วเพื่อนเยอะเล่นกอล์ฟเฟยมีอะไรแหล่งบันเทิงมีการพนันมีอะไรขอไปอยู่นรกก็ได้โยมบาลก็เลยจัดการพาไปที่นรกพอไปถึงนรกปรากฏมันไม่เป็นไปอย่างที่เห็นตอนแรกเจอแต่การทรมานปีนต้นงิ้วอะไรต่างๆมากมายนักการเมืองคนนี้ก็เลยโวยอ้าวทำไมไม่เหมือนกับตอนที่พามาดูตอนแรกอะโยมทูตก็เลยตอบไปสั้นๆอ๋อที่เห็นตอนแรกนั้นมันเป็นการหาเสียงช่วงหาเสียงก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอได้แล้วคุณก็จะไม่เป็นอย่างที่หาเสียงนี่อีกแล้วถูกไหมครับนี่ก็คือตัวตนของการเป็นนักการเมืองให้โดนซะบ้างนะครับนะอ้าวพี่ติ๋มเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: ค่ะมีวันเสาร์อาทิตย์หน้านี่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายเนาะของเดือนนี้ก็จะมีวันที่26วันเสาร์นี่ก็จะเป็นผู้บริหารอดีตผู้บริหารระดับอาเซียนนะคะ
0: คร
1: แล้วก็ไปเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยไทยพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพอุดมศึกษ
0: าน
1: ะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรนันทนาคชเสนีค่ะ
0: อันนี้ก็คืออาจารย์หน่อยนะก็เก่งมากนะฮะในแง่ของการทำงานบริหารมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ27ก็จะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสนะคะตอนนี้ก็ไปเป็นเจ้าของกิจการศัลยกรรมคลินิกนั่นก็คือคุณภัทรทรัพย์พรม
0: พร
1: ณฐารัตน
0: ์พรมนฑวัฒน์ไหมฮะนะฮะ
1: พรมนฑวัฒน์
0: ใช่คือชื่อคุณเฟียสนะฮะคนนี้เก่งมากนะครับจบทางนิเทศศาสตร์เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไปเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะแล้วก็สุดท้ายตอนนี้นะมาดูเป็นที่ปรึกษาทางเรื่องของคลินิกเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือมากในเรื่องการร้องเพลงการแสดงเนี่ยสุดยอดมากกว่านี
1: ้
0: นะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังใครส่ง
1: เข
0: ีย
1: นกันมาตอนนี้คุณวิชาญตะลิงชันนะฮะก็ทักทายเข้ามาเขียนมายาวเลยบอกสวัสดีอาจารย์เสน่ห์สวัสดีคุณติ๋มลักษณาครับระยะหลังนี่ผม เว้นวรรคการรับฟังข่าวไประยะหนึ่งครับมีภารกิจนิดหน่อยในนครศรีมานนทบุรีกรุงเทพนครปฐมเดินทางบ่อยครับ
0: okay.
1: นึกถึงทุกคนครับขอบคุณมากค่ะติดตามต่อนะคะ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับ
1: คุณให้คำด้วยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณคนฟังข่าวด้วยบอกสวัสดีทั้งสองท่านผมระยะหลังมีภารกิจหลายนะแน่น
0: ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะอีกประมาณ10วันก็จะหมดเดือนนี้แล้วเนี่ยนะคะรวดเร็วจริงๆเช่นเคยค่ะคุณฟังคะมีดิฉันวิรวรรณวรรุษรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
4: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับ
3: ช่วงนี้ก็มีข่าวคราวที่น่าติดตามนะก็จะเป็นข่าวต่างๆรวมทั้งกีฬามหกรรมเอเชียนเกมส์นะก
4: ็
3: น่าสนใจแล้วก็เรื่องที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศไทยเราก็ได้ไปนำเสนอโดยพระองค์ท่านนะฮะพระองค์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนี่ยพระองค์ก็ชูแฟชั่นเชื่อมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเชื่อมวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าชุดไทยเนี่ยโอ้ไปปรากฏนะคนญี่ปุ่นเนี่ยฟีเวอร์มากเลยอ่ะแห่ชมชุดไทยกันคึกคักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะดุดตาเรื่องที่เขาคือชุดกิโมโนประจำชาติของคนญี่ปุ่นนะ
4: ครับ
3: ทีนี้ก็จะทำด้วยผ้าไหมไทยเนี่ยนะทีนี้ในงานที่คือควบคู่ไปกับมันมีการแข่งขันแก่เอเชียนเกมใช่ไหมของไทยเราโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดนะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเขาที่กรุงโตเกียวเนาะก็มีงานจัดชุดไทยใช้ชื่ออย่างนี้ค่ะว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume Costume ก็คือเสื้อผ้านะคะ Costume ก็จัดขึ้นที่โตเกียว National Museum เนี่ยนะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมงานเข้าชมงานเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยนะทีนี้สำหรับการจัดงานที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็เสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยกันสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมากก็คือการนำผ้าไทยเนี่ยมาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโนเฉกเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะทรงเป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะทีนี้ประเทศไทยค่ะคุณฟังคะเรากำลังอยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสืบสานองค์ความรู้งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ไทยพร้อมกับต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้งานนี้นะเขาก็กำหนดมันมีมาเมื่อตั้งแต่17ก็ถึง

0: วันที่เดี๋ยวดูวันก่อนนะคะถึงวันที่18เอา 2-3 วันด้วยกันเนี่ยนะที่จนกระทั่งถึงวันนี้แหละคุณฟังคะสำหรับมรดกโลกนะคุณฟังนะที่จับต้องไม่ได้เนี่ยประเทศไทยเราเคยได้รับหลายอย่างนะคุณวิรัติกับคุณฟังคงจะจำกันได้ว่าเรามีมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้เนี่ยหลายชิ้นด้วยกันเหมือนต้องเรียกว่าหลายงานด้วยกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นโนรานวดแผนไทยนะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการแต่งกายที่ชุดเคบายาคุณวิรัติจำได้ไหมเคบายา
1: จำได้จำได
0: ้เคบายาเนี่ยก็เป็นชุดที่ทางยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบที่เรียกว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็เคบายานี่ก็เป็นชุดที่แต่ว่ายังไงก็คือคนผู้หญิงมาเลเนี่ยแล้วก็อินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์นะไทยเราด้วยทั้งหมด5ประเทศร่วมกันเนี่ยนะที่ว่ามีการแต่งชุดเคบายาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยตอนใต้ของเรานะทางภาคใต้เนี่ยนะก็ได้รับการเสนอชื่ คือได้รับแล้วอะเรียบร้อยเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกแบบที่จับต้องไม่ได้ในประเทศอาเซียนก็มีอยู่5ประเทศที่มีที่เรียนได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะก็เคบายาทีนี้เราก็จะมีการเสนอชุดไทยประจำชาตินี่แหละให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ภายในเดือนธันวาคมก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
0: สวยนะชุดไทยอ่ะดิฉันเห็น
1: งดงามงดงามมาก
0: งดงามมากๆเลยใช่ค่ะ
1: ครับโอ้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องของข่าวดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัดด้วยเป็นชุดผ้าไหมไทยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: งดงามมากเลยค่ะแต่นี้เขาจะที่ญี่ปุ่นก็ประจวบเหมาะกับที่มีงานมหกรรมเอเชียนเกมส์ผู้คนก็ไปตรงนั้นเยอะแยะอยู่แล้วก็ได้โอกาสไปดูชมงานนี้ด้วยนะคะ
1: ครับก็เก๋ไก่กันเลยทีเดียวนะครับครับมาที่สถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับอันนี้พามาที่ตะวันออกกลางครับข่าวของเตเวซักมุมนะครับผมรายงานเรื่องของการโจมตีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนามบินของกรุงริยาดที่ซาอุดีอาระเบียนะครับล
0: ่
1: าสุดเนี่ยก็ได้มีการถูกโจมตีโดยกลุ่มที่มีคือตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยอ้างว่าเป็นการโจมตีของกลุ่มฮูตินะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟเนี่ยเหมือนกับกระจายขึ้นนะครับบริเวณใกล้กับสนามบินกรุงริยาดเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทางเก็บน้ำมันของบริษัทอารามโก้นะครับผมก็ต้องมีการเร่งเข้าควบคุมเพลิงนะครับจนทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวบินในสนามบินของริยาดเนี่ยต้องล่าช้าแล้วก็ถูกยกเลิกไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นการโจมตีของกลุ่มฮูตินะครับผมในเยเมนหลังจากที่มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นกับทางซาอุดีอาระเบียนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการออกมาแถลงการยอมรับหรือว่าตอบโต้ของกลุ่มฮูติแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามกันอยู่พอสมควรนะครับก็ทำให้ส่งผลกระทบอยู่พอสมควรเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านิดนึงนะครับพลเมืองชาวซาอุดีอาระเบียในกรุงริยาดนะครับก็ได้รับข้อความเตือนทางโทรศัพท์นะครับว่าให้อยู่ภายในที่พักของตัวเองหรือว่าเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่สามารถหลบภัยได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีสัญญาณเตือนภัยของระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังหามือคนทำไม่ได้แล้วก็ยังมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียนะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยเราก็ได้รายงานว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้มีการโจมตีกลุ่มฮูติไปนะครับผมแล้วก็หลังจากที่กลุ่มฮูติได้มีการควบคุมช่องทางการผ่านที่เรียก ว่าเป็นช่องแคบบาเบลเอ็ดมันเดฟเนี่ยนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องแคบสำคัญที่ใช้สำหรับขนส่งน้ำมันเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข่าวล่าสุดเองก็มีการบอกเหมือนกันว่าจำนวนเรือของซาอุดิอาระเบียที่ผ่านช่องแคบอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าน้อยลงนะครับมีแค่เพียงไม่กี่ลำจากหลายลำที่รออยู่นะครับ

0: อันนี้ก็เป็นเหตุผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูติในเยเมนด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่กระทบกันโดยตรงนะครับแล้วก็เรียกว่าแนวโน้มยังดูท่าทางไม่น่าจะคลี่คลายในเร็ววันครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดตึงเครียดเนาะโดยเฉพาะยิ่งมันมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: เอามาเรื่องเหตุการณ์ที่มันมีดราม่าเกิดขึ้นในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกันนะคะก็ปรากฏว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยออกมาต้องมีอยู่2เรื่องด้วยกันที่เป็นดราม่าเรามาฟังกันนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยยื่นประท้วงผู้จัดเอเชียนเกมหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยนำตัวละครขุนศึกขุนศึกในพิธีมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟคุณฟังคะก็นำตัวละครขุนศึกนะในพิธีต้อนรับเนี่ยนะคะเพราะว่าขุนศึกที่ว่านี้เขาก็มีบุคคล3คนเนี่ยนะแต่งกายเป็นโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยนะคะซึ่งเป็นขุนศึกญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำการรุกรานเกาหลีใต้ระหว่างปีที่ญี่ปุ่นเข้าไปรุกรานเกาหลีคุณคงจะจำกันได้นะเมื่อปี1492ถึง1498ช่วงนั้นเนี่ยนะคะทีนี้การปรากฏตัวของตัวละครที่ว่าเนี่ยสร้างกระแสไม่พอใจในเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเหตุการณ์รุกรานของฮิโดโยชิเนี่ยถือเป็นช่วงสำคัญและละเอียดอ่อนในประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะขณะที่เกาหลีใต้ก็เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นระหว่างปี1910ถึง1945ทีนี้พิธีดังกล่าวมีผู้แต่งกายเป็นขุนศึกญี่ปุ่น3ตัวละครเข้าร่วมต้อนรับเรือสำราญที่เดินทางมาถึงนาโกย่าโดยเรือสำราญนี้เนี่ยก็ใช้เป็นที่พักลอยน้ำสำหรับนักกีฬาจำนวนหลายพันคนระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะทีนี้ประธานคณะกรรมการกีฬาและโอลิมปิกเกาหลีใต้ก็ได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันท้องถิ่นแล้วก็สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกทีนี้ทางด้านฝ่ายจัดการแข่งขันชี้แจงว่าการแสดงดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีเจตนายกย่องบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือว่าสื่อสารประเด็นทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะพร้อมกับยอมรับว่าพิธีการต่างๆเนี่ยอาจจะตีความแตกต่างกันไปในกลุ่มนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลากหลายประเทศแล้วก็ภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยนะก็คือเอเชียนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันว่าจะพยายามทำให้เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆเหมาะสมกับการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็ยินดีต้อนรับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆในเอเชียอย่างเต็มที่ทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็ยังมีความอ่อนไหวอยู่จากประเด็นที่เกี่ยวกับการปกครองอาณานิคมของญี่ปุ่นเหนือคาบสมุทรเกาหลีโดยข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีชาวเกาหลีประมาณ 780,000 คนถูกเกณฑ์ให้ใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจซึ่งตัวเลขนี้แหละก็ยังไม่รวมผู้หญิงนะที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นบังคับให้เข้าสู่ระบบปนเปื้อนทางเพศเนี่ยนะคะที่เรียกว่า comfort women เนี่ยนะทีนี้อีกดราม่าหนึ่งคุณฟังคะก็คือเวลพิธีเปิดคือปกติเวลาแข่งขันกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ผู้ชนะจะมีเพลงชาติขึ้นนะที่จะยกธงขึ้นปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเปิดเพลงชาติผิดนะแทนที่จะเปิดเพลงชาติเกาหลีใต้เพราะเกาหลีใต้เขาแข่งกับอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปเปิดเป็นเพลงเกาหลีเหนือนะทีนี้โอ้โหมันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์พลาดแบบนี้เข้าเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายจัดการก็เลยออกมาขอโทษเนี่ยนะคะทีนี้ทางผู้จัดการทางตัวแทนของเกาหลีใต้เขาก็ไม่พอใจนะเขาก็ยื่นจดหมายประท้วงนะประท้วงคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยนะที่เมืองนาโกย่าที่เราทราบกันอยู่เนี่ยนะโดยนักทีมชาติฮอกกี้ทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยพอได้ยินเพลงชาติเนี่ยเป็นเกาหลีเหนือต่างมองกันหน้าตาเลิกลักเลยแล้วก็งุนงงมากนะหลังจากที่ฝ่ายนั้นก็ได้จัดเพลงชาติตามมาด้วยเพลงชาติของบางประเทศที่แข่งอยู่กับเกาหลีใต้ตามมาด้วยเพลงชาติเกาหลีใต้แต่กรรมการกลับสั่งให้เริ่มเตรียมแข่งขันก่อนที่เพลงชาติเกาหลีใต้เนี่ยจะจบลงด้วยอีกเนี่ยนะทีนี้การขอโทษและปฏิกิริยาจากเกาหลีใต้เนี่ยฝ่ายจัดก็ได้ออกมาขอโทษนะโดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่คุมเพลงมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ระบุว่า

0: หาที่ร้ายแรงมากและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะทางด้านคณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้ก็กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้อยู่เนี่ยนะที่มันยังมีดราม่าอื่นๆคุณฟังครับปัญหาอื่นๆในการจัดงานเนี่ยนอกเหนือจากเหตุการณ์นี้แล้วช่วงก่อนพิธีเปิดการแข่งขันยังประสบปัญหาอื่นๆอย่างเช่นมีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพและปริมาณที่พักรวมถึงปัญหานักกีฬาบางชาติเนี่ยถูกปล่อยให้รอที่สนามบินนานถึง6ชั่วโมงอันนี้ก็เห็นข่าวเหล่านี้อยู่นะคะยังไงก็ตามผลการแข่งขันฮอกกี้เนี่ยแม้ว่าจะเปิดจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นจากการเปิดเพลงชาติผิดเนี่ยแต่ทีมฮอกกี้ชายเกาหลีใต้ก็สามารถถล่มบังกลาเทศไปได้ถึง 5-0
1: โอ้ครับ
0: อันนี้จะชดเชยกันได้มั้ยนี่แต่มันคนละเรื่องกันนะ
1: ครับครับเรื่องประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญจริงๆอ่อนไหว
0: อ่อนไ
1: หวมากครับอ่อนไหว
0: ม
1: าก
0: ม
1: ัน
0: เคยเกิดขึ้นที่4เกมจำได้ไหมตอนที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพอ่ะคือคนเจ้าหน้าที่ถือธงชาติน่ะกลับผิดของอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียกับโปแลนด์เนี่ยธงชาติมันจะเหมือนกันแต่เพียงแต่สลับกันเท่านั้นเองของอินโดนีเซียน่าจะแถบสีแดงอยู่ข้างบนสีขาวข้างล่างโปแลนด์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวข้างบนสีแดงข้างล่างเนี่ยทีนี้เขาก็สลับกัน
1: ก็
0: กลายเป
1: ็
0: นกลายเป็นชูธงชาติของโปแลนด์ก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นทีนี้เหตุนี้เนี่ยก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าล้นเก้ารัชกาลที่6ของเราอ่ะท่านทรงอัจฉริยภาพเนาะตอนที่ทรงของเราคนไทยเนี่ยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่1เนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าเมื่อก่อนเราใช้ธงช้างด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีคนต่างชาติหรืออะไรที่เขาอาจจะไม่ทราบหรือว่าอะไรเนี่ยนะพระองค์ก็เลยส่งเปลี่ยนธงชาติเนี่ยเป็นธงไตรรงค์นะแล้วคุณจะสังเกตไม่ว่าจะกลับหางยังไงก็จะไม่มันเหมือนกันนะทั้งหมดหน้าแถบส
1: ี
0: น้ำเงินจะอยู่มากหน่อยอยู่ตรงกลาง
1: ค
0: นสลับกันก็เหมือนกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของล้นเก้ารัชกาลที่6ทรงคิดพรบธงไตรรงค์ขึ้นมา3สีอย่างที่วันนี้และวันนี้เราก็ใช้กันอยู่นะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็สำคัญจริงๆนะครับเรื่องของชื่อประเทศแล้วก็เรื่องของเพลงชาติแล้วก็เรื่องของ
0: ธงชาติพวกนี้เนี่ยคุณต้องมันเคยมีเหตุการณ์มาแล้วคุณก็ต้องสั่งกำชับนะอย่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือละหลวมไม่ได้อะเรื่องนี
1: ้
0: แล้วมันเป็นหน้าตาของผู้จัดงานด้วยว่าคุณมืออาชีพหรือเปล่า
1: ครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ
0: เลยกลายเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาเลย
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับเรื่องของกรีนแลนด์ที่เราเห็นว่าเงียบไปสักพักนึงอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับรายงานจากสำนักข่าว AP ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Trump says he has a deal with Denmark to bolster US military presence in Greenland นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าทรัมป์เผยบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขยายกำลังทหารในกรีนแลนด์นะครับผมก็เป็นการบรรลุข้อตกลงที่สำคัญอันนึงนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองนะครับผมหรือที่เรียกว่าเป็น True Social เนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงสำคัญกับเดนมาร์กเพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็ขยาย เรียกว่าเป็น presence หรือว่าการดำรงอยู่ของกองทัพสหรัฐในกรีนแลนด์นะครับที่ระบุว่าข้อตกลงอันนี้เนี่ยมีการมอบให้สหรัฐเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็โจทย์ที่สหรัฐมีความกังวลได้แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของที่เรียกว่าเป็น sovereignty หรือว่าเป็นอธิปไตยของกรีนแลนด์เนี่ยก็ถือว่ามีการเคารพแล้วก็มีการยอมรับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเดนมาร์กกับกรีนแลนด์ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เข้าไปยุ่มย่ามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอธิปไตยแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนของกรีนแลนด์แล้วรวมถึงเดนมาร์กด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงสิทธิในการตัดสินใจของตนเองของชาวกรีนแลนด์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าจะซื้อกรีนแลนด์หรือว่าจะมีมาตรการต่างๆที่ทำให้คนในกรีนแลนด์แล้วก็เดนมาร์กเนี่ยหายใจกันไม่ค่อยทั่วท้องสักเท่าไหร่นะครับผมข้อตกลงอันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้มีความกังวลมากโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็ได้มีการพบปะกันระหว่าง12ชาติของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกรีนแลนด์แล้วก็การดำเนินการต่างๆของสหรัฐอเมริกาโดยล่าสุดเองนะครับสหภาพยุโรปก็ได้มีการ

0: พูดถึงเรื่องของการสั่นคลอนของเนโต้ถ้าหากว่าสหรัฐเนี่ยมีการดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรีนแลนด์แล้วกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงของภูมิภาคยุโรปเองด้วยนะครับในจุดนี้เองเนี่ยทางสหภาพยุโรปก็ได้เตรียมการที่จะเปิดเผยเอกสารสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์แล้วก็ในด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลนะครับผมก็หลายฝ่ายก็คาดการณ์ครับบอกว่าความกังวลของสหรัฐเองจริงๆเนี่ยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องของการเข้ามามีบทบาทสำคัญของจีนหรือรัสเซียในพื้นที่แต่ว่าพอดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบทบาทของจีนหรือรัสเซียในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนอกจากว่าอาจจะมีการเข้าไปลงทุนของจีนแต่ว่าก็มันก็หลายปีมาแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาอาจจะกังวลแต่ว่านักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ออกมาดูก็เห็นว่าอาจจะเป็นการระวังป้องกันของสหรัฐก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องติดตามกันพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้กลุ่มมิตรประเทศต่างๆเนี่ยหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ
1: เพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดเรื่องนี้ที่ว่าการเจรจานี่ตกลงลุล่วงสำเร็จด้วยดีนะในทรูโซเชียลของเขาแล้วก็ยังมีการบอกว่าเป็นการตกลงถาวรไปด้วยนะก็จะเป็นการกันไม่ให้ต่างชาติที่ไม่เป็นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโต้แล้วก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยนะจะไปตั้งฐานทัพอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยนะเป็นการอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตรายงานเป็นเกราะเป็นการป้องกันเหมือนกับตั้งเกราะเอาไว้เลย
0: ไม่ให้
1: คนอื่นนะเข้ามาล่วงล้ำทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคนกรีนแลนด์เขาจะพอใจหรือเปล่าเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นออโตโนมิสรีเจนเนาะคืออัตโนมัติถึงแม้ว่าจะอยู่กับเดนมาร์กก็จริงเนาะแต่เขาก็จะมีการปกครองของตนเองแล้วก็ก่อนนั้นเราก็เคยฟังใช่ไหมคะคุณฟังว่าชาวกรีนแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปอยู่ภายใต้อำนาจของสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กก็ออกมาพูดชัดนะบอกว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นการให้อธิปไตยเมื่อกี้ที่คุณวิรัตว่าใช่ไหมล่ะไม่ได้มอบอธิปไตยเกาะกรีนแลนด์เนี่ยให้แก่สหรัฐนะไม่ได้รวมอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็เรียกว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะที่รู้สึกจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้นำสหรัฐนะ
0: ครับ
1: ค่ะเรามาข่าวนี้การเกี่ยวกับประเทศไทยนะคุณฟังคะธนาคารโลกเนี่ยจับมือกับไทยวางกรอบปฏิรูปเศรษฐกิจนะดันประเทศไทยเข้าสู่ประเทศรายได้สูงตอนนี้เราเป็นอยู่ในระดับที่เรียกว่า high middle income อยู่เนี่ยนะมันดำเนินมาตั้งแต่อีก20กว่าปีแล้วที่เราอยู่ในลำดับนี้นะแต่ตอนนี้ก็มีการพยายามนะแล้วก็มีการผลักดันที่จะให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศรายได้สูงเนี่ยโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกได้หารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า Country Partnership Framework หรือว่าCPF สำหรับประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2570ถึง2575นะก็คือปีตั้งเริ่มตั้งแต่ปีหน้าไป5ปีเนี่ย70ถึง75ฉบับใหม่นะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในช่วงก้าวต่อไปของประเทศไทยบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงแล้วก็มีความเข้มแข็งพร้อมกับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยกลุ่มธนาคารโลกก็จะทำงานร่วมกับประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าทำงานร่วมกันมาเป็นเวลากว่า75ปีแล้วนะในทุกช่วงของการพัฒนาประเทศกรอบความร่วมมือฉบับใหม่นี้ก็จะยิ่งกระชับความร่วมมือที่ว่านี้เนี่ยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการบรรณาการองค์ความรู้และการสนับสนุนด้านการปฏิรูปเข้ากับการจัดหาเงินทุนแก่ภาครัฐอย่างคัดสรรด้วยแล้วก็การลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเส้นทางของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทั้งนี้กรอบความร่วมมือที่ว่านี้เนี่ยยังรับกับเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวและสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับที่14ซึ่งจะเริ่มในปี2571ถึง2575นะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทำตอนนี้เราใช้ฉบับที่13อยู่นะอีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นฉบับที่14ทีนี้กรอบความร่วมมือฉบับนี้เนี่ยคุณฟังคะต่อยอดจากพลังขับเคลื่อนสำคัญของการประชุมเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองนะที่เรามีการประชุม Bangkok Business Summit 2026เนี่ยซึ่งธีมของการประชุมที่ว่านี้ก็คือ Reinvent Thailand and the Resilience ASEAN

ก็คือร่วมกันมาสร้างประเทศไทยนะอิลีอินเวนเนี่ยนะแล้วก็ทำให้อาเซียนเนี่ยมีความยืดหยุ่นเนี่ยนะฮะทีนี้ก็การประชุมครั้งนั้นก็มีผู้นำจากภาครัฐและเอกชนแล้วก็จากประเทศอาเซียนได้ร่วมกันผลักดันวาระแล้วก็การปฏิ

0: ังรับการเติบโตนะฉันก็เอาสั้นๆตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะมุ่งระดมและเอื้อให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนในระดับที่กว้างขวางด้วยทีนี้การจัดทำกรอบแผนงานฉบับใหม่มีคุณฟังคะมีขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยเราเนี่ยเตรียมรับบทเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กับกลุ่มธนาคารโลกนะคะประจำปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็คือเดือนหน้านี้เองแล้วก็การประชุมที่ว่านี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็กระชับความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ทั่วถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
1: ครับมีข่าว BBC ครับเป็นอันนี้เป็นข่าวในเวทีระหว่างประเทศอีกอันนึงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโดรนนะครับผมก็เป็นข่าว BBC หยิบยกมาครับบอกว่า NATO jetsDown drone that entered Lithuanian airspace นะครับผมก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับทางรัสเซียนะครับผมก็หลังจากที่เครื่องบินของ NATO นะครับผมก็ได้มีการยิงสกัดโดรนนะครับที่เข้ามาในน่านฟ้าของประเทศลิทัวเนียนะครับก็คาดการณ์กันว่าโดรนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคือตอนนี้ยังไม่ทราบที่มาของโดรนว่ามาจากไหนแต่คาดการณ์กันว่าเป็นเรื่องของการเป็นการโจมตีของทางรัสเซียที่ค่อยๆปล่อยโดรนเข้ามาเหมือนก่อกวนบางครั้งบางคราวนะครับแต่นี่เป็นการคาดการณ์นะครับก็ต้องไฮไลท์เอาไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีกระแสข่าวของการโจมตีด้วยโดรนหรือว่าการโจมตีด้วย เรียกว่าเขาใช้คำว่าไซเบอร์แอทแทคนะครับหรือว่าการโจมตีในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ต่างๆด้วยแล้วมันมีการคาดการณ์กันว่าอันนี้เนี่ยเป็นการรบกวนปล่อยเหมือนคล้ายๆกับเป็นการปล่อยคลื่นรบกวนจากทางรัสเซียออกมานะครับในช่วงที่รัสเซียเนี่ยมีความขัดแย้งกับยูเครนแล้วยูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็เหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับมีมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นในเรื่องของมาตรการทางด้านความมั่นคงนะครับเพื่อป้องกันภัยออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยข่าวที่เป็นข่าวลวงเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการปล่อยข่าวที่เป็นในพื้นที่ออนไลน์เยอะขึ้นเยอะนะครับและในช่วงนี้เองเนี่ยหลายประเทศเริ่มเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยก็เริ่มที่จะเตรียมเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีการปล่อยข่าวปล่อยคลิปที่เป็นคลิปปลอมโดยที่สร้างโดย AI นะครับเกี่ยวกับตัวผู้สมัครประธานาธิบดีบางท่านแล้วทำให้ภาพโพสต์เนี่ยก็เสียไปแล้วมันอาจจะกระทบต่อคะแนนของผู้เลือกด้วยนะครับผมก็เลยทำให้กลุ่มประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเนี่ยเริ่มมีความระมัดระวังการโจมตีในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งโดรนมารบกวนหรือว่าการที่จะส่งโดรนมาโจมตีเรื่องของโครงข่ายทางด้านระบบรางต่างๆของสหภาพยุโรปเพราะว่าระบบรางของสหภาพยุโรปเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันสูงนะครับแล้วมันจะกระทบต่อประเด็นอื่นๆทั้งเศรษฐกิจอย่างเช่นประเด็นทางด้านการค้าเพราะว่าการขนถ่ายสินค้าหลายส่วนเนี่ยไม่ได้กระทำโดยใช้ระบบการขนส่งทางเรือหรือว่าทางอากาศแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้ระบบการขนส่งทางรางเป็นสำคัญนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถนนหนทางต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการสนใจแล้วก็มองว่าควรจะป้องกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ออนไลน์นะครับแล้วก็พวกเสาเคเบิลต่างๆแล้วก็เคเบิลใต้น้ำที่ทางกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญในการระมัดระวังป้องกันในช่วงที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะตึงๆอยู่กับทางรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแหละหลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการส่งโดรนมาก่อกวนแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดที่เข้าไปโดนเส้นสำคัญของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยนะครับ
0: ครับก็ดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินกันสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตาม

0: รายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
1: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
2: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนคุณฟังคะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
6: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณปิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
4: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะว่าอาเซียนจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูนีอะไรฟอร์ดินานมาโกจูเนียหรือเรียกกันว่าบองบองเนี่ยนะคะกับการที่เขาดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็มีการพูดถึงว่าการเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คล้ายๆอีกหลายประเทศนะมันก็เต็มไปด้วยการที่มีการหักหลังกันนะแล้วก็แทงกันข้างหลังด้วยอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
6: มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
4: ค่ะ
6: แต่ว่าในยุคมาก๊อตผู้พ่อมันกระแสโลกมันมีความชัดเจนความชัดเจนก็คือการปราบปรามคอมมิวนิสต์ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: เพราะนั้นแบ็คที่มาสนับสนุนโดยไม่ได้สนใจใยดีว่าประชาธิปไตยหรือไม่ก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีขุนศึกมีนายทุนอะไรสารพัดที่เขาเรียกว่ากวาดจับก็จะไปในทิศทางนั้นก็ลองนึกดูในยุคของมาร์กัสเนี่ยอุ้มหายเยอะมากอุ้มหายแล้วก็ถูกวิสามันฆาตกรรมอะไรสารพัดเกิดขึ้นสงสัยใครหรือใครออกมาประท้วงก็เอาโลโก้คอมมิวนิสต์ให้เลยอะไรพวกนี
4: ้
6: มันก็จะลักษณะอย่างเดียวกันมาร์กัสเนี่ยใช้มาร์ชัลลอว์นะครับยาวนานมากก็คือการให้อำนาจฉีกขาดในการตัดสินโทษแก่ทุกคนได้
4: โดยที่ไม่ต้องมีการไต่สวนนะ
6: ใช่ครับใช่ครับพอมันเป็นอันนี้นะมันก็เลยทำให้คนฟิลิปปินส์ที่ถูกกระทำย่ำยีในยุคนั้นนะครับก็มาประสบความสำเร็จก็เมื่อมาคอสเนี่ยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วตั้งเท่าไหร่นะ22ปี23ปีประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่รังเกียจเผด็จการอย่างรุนแรงก็เลยต้องหาวิธีทางนั่นแหละครับว่าจะทำยังไงป้องกันไม่ให้มีคนอย่างมาร์กัสเกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ตัวบุคคลอย่างเดียวนะฮะมันเป็นที่วิธีคิดว่าการถูกครอบทางความคิดของคนด้วยในเวลาเดียวกันก็คือแยกคนออกเป็นสองฝ่ายนะฮะฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็จะถูกต้องเสมอฝ่ายที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกกำจัดอยู่เรื่อยไปนะฮะแต่พอมันโลกมันเปิดกว้างขึ้นแล้วทุกคนได้รับผลกระทบแล้วปรากฏว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนั่นแหละฮะทำไมนางอิเมลดามาก็ถึงมีตามแถวส้นสูงเยอะนักเนี่ยบัตรไปยึดทรัพย์เนี่ยลองนึกภาพแบบนี้นะอาคารสี่ชั้น

0: ไม่ได้ให้คนอยู่นะเอาไว้เก็บรองเท้าส้นสูงอย่างเดียว
1: จะใส่บทนะอาจารย์โอ้โหเธอชอบไม่ได้ซื้อเก็บไว
0: ้ได้ฮะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาซื้อมาใส
1: ่
0: ค่ะเขาซื้อเพราะเขาอยากได้แล้วก็พออยากได้แล้วมันก็มีกำลังทรัพย์จริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูอย่าย้อนไปดูนะฮะในทศวรรษที่80ถึง90เนี่ยคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีรองเท้าส้นสูงถึง7-8,000คู่ซึ่งอยู่เอาไว้ในตึก4ชั้นในวันที่เขาไปยึดทรัพย์แล้วในวันที่ตระกูลนี้ต้องนั่งเครื่องบินฉุกเฉินหนีออกนอกประเทศก็ปรากฏว่ามีเงินซุกอยู่นอกประเทศเป็น20,000,000ดอลลาร์นะครับไม่ถูกกล่าวหาถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเท่าทุกวันนี้นะครับถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันไปคิดเป็นมูลค่าทั้งในรูปของทรัพย์สินทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันมหาศาล
1: ค่ะ
0: แล้วก็หนีไปซุกไหนล่ะก็ไปซุกที่ฮาวายก็ของใครนะของอเมริกาก็รับใช้เข้ามาแต่ทีนี้พอมาถึงรุ่นลูกมันถ้าเวลามันก็ห่างกันอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าหลังจากที่มาคอสลงจากอำนาจเนี่ยก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะซึ่งก็คือแม่ไม้เนี่ยแม่ไม้ที่สามีถูกมาคอสกำจัดเพราะสามีไปเป็นคู่แข่งของมาคอสนั่นแหละครับก็คืออควิโนใช่ไหมครับเบนิโยอควิโนมีของนางโคลาสันอาคิโนโคลาสันอาคิโนก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่ก็สืบมาขนาดลูกชายก็ได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะก็วิธีคิดของคนนะครับมันก็เป็นไปตามยุคสมัยก็จะมีขุนศึกเนี่ยมาขั้นอยู่นะฮะในคนเดลรามอสต่อมาก็จะเป็นเอสตราด้าใช่ไหมฮะแต่เอสตราด้าเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานอำนาจอะไรเลยนะเอสตราด้าแต่เขาเป็นดาราที่โด่งดังมาก
1: ทำ
0: ให้โด่งดังในที่นี้ก็คือเป็นดาราที่แสดงเป็นดาวร้ายแต่ดังกว่าพระเอกเอสตราด้าเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายตลอดเลยแต่ว่าเขาเป็นตัวหลายเพื่อประชาชนครับคุณได้นักโตไม่ทันแน่นอนเคยได้ยินเสือใบคำว่าเสือใบ
2: เคยได้ยินคำว่าเสือใบครับอาจารย์แต่ว่าไม่ทราบที่มาครับ
0: มันก็จะมียุคหนึ่งนะฮะก็คือยุคนั่นแหละตั้งแต่สมัยจอมพลป.ต่อเนื่องไปจนถึงยุคจอมพลสฤษดิ์อะไรพวกนี้มันจะมีชุมชนอยู่เยอะมากในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็เหนือตอนล่าง
1: เคยดูละครแดงใบเล่อะไรพวกนั้น
0: ไอ้นี่ไม่ถึงระดับนั้นครับ พวกนี้คือระดับไอ้หัวโจกนักศึกษานักเรียนยกพวกตีกัน
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็เป็นยุคที่นั่นแหละอเมริกาเข้ามาก็จะเป็นมีแบบไซต์ฟุ้งเฟิ้งฟุ้งเฟ้อเริ่มมีบ่อนเริ่มมีอะไรเถื่อนมานะฮะก็จะเอาพวกเด็กไอ้เจเรพวกนี้นะฮะไปเป็นลูกสมุนก็ตั้งจะเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอะไรพวกแดงใบเล่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ฉายาเขาใบเล่ก็เพราะว่าเขาอยู่ต่อไอ้นั่นแหละฮะแถวเรียกอะไรพวกจะเรียนกรุงนะย่านจะเรียนกรุงย่านเยาวราชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าต่อใบเล่หรือคุณได้รับรู้จักใบเล่ไหม
1: ไม่รู้จัก
2: ถึงน้ำส้ม
0: นั่นแหละ
1: นั่นแหละ
2: ใช่ไหมครับ
1: ถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มี
2: ผมทันตอนเด็กๆครับ
1: อ๋อยังทันอยู่
2: ครับ
0: จะใบเล่ต่อมาพอยุคน้ำส้มมันก็จะมี

0: ยี่ห้อนะไปเร่มาก่อน
1: มีกรีนสปอร์ต
0: เนี่ยมากรีนสปอร์ตแต่กรีนสปอร์ตก็มีลินด้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ก็จะประมาณนั้นนะฮะก็แต่เจอเซฟเอสตาด้าเนี่ยเขามีฐานประชาชนครับแต่เขาไม่ได้มีฐานอำนาจรวมตระกูลเขาไม่ได้สูงส่งอะไรซึ่งจะต่างกันต่างจากมาร์กอสต่างจากอาซิโน่เพราะว่ารากอาซิโน่เนี่ยรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นอะไรเนี่ยก็เป็นนักการเมืองระดับนำของประเทศมาแล้วแต่เอสตาด้าเนี่ยเขามาเพราะเขาเพราะปูราจริงๆก็เข้าไปถึงรากรากเขาเรียกนะรากฝอยไม่ใช่รากแก้วนะฮะรากหญ้าคนไทยก็ไปรากหญ้าแต่ก็มาถูกตระกูลที่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็เป็นประธานาธิบดีมาแล้วนะอาโรโยนะก็เรียกอาโรโยเป็นรองประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยการได้ตั้งเนี่ยการได้ตั้งโดยตรงเนี่ยเขาทำให้ตรงกว่าประเทศอื่นอยู่นะครับตรงกว่าประเทศอื่นตรงไหนก็คือว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนี่ยต่างคนต่างมานะครับไม่ได้มาเลยครับต่างคนต่างสมัครเพราะฉะนั้นคนฟิลิปปินส์เวลาเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีนะเขาจะเลือกทั้งรองแล้วก็ประธานาธิบดีแต่ต่างคนต่างมาจะไม่เหมือนอเมริกาก็คือว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเสนอชื่อก็คือเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเอาใครมาเป็นรองใช่ไหมฮะแต่ก็คือเวลาเลือกโดนัลด์ทรัมป์ก็หมายความว่าเจดีแวนซ์ก็ได้เป็นรองด้วย
1: ใช่ค่ะเรียกว่า running mate แล้วนะ
0: ใช่ครับใช่ครับปกติคนที่เป็น running mate เนี่ยก็พอพ้นสมัยครบวาระสองคนเป็นประธานาธิบดีสมมติว่าเป็นสองวาระแล้วนะครับคนที่จะมาแข่งขันต่อก็คือรองก็จะเป็นแบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยสุดโต่งกว่านั้นนะฮะสุดโต่งฉันไม่ให้เธอคู่แข่งเธอจะต่างคนต่างมาก็ต้องแข่งกันเองนะครับก็นั่นแหละครับพอเลือกตั้งมาเราก็จะเห็นอย่างมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแต่อย่าลืมนะครับมาร์กอสจูเนียร์ได้เป็นเพราะดูแตเต้นะฮ
1: ะ
0: ส่วนดูแตเต้นเนี่ยเอาลูกสาวตัวเองมาจากนายกเทศมนตรีเมืองดาวเบานะฮะบนเกาะบอร์เนียวบนเกาะมินดาเนานะฮะก็เอามาจากสาเหตุทำไมไม่ให้ลูกลงเป็นประธานาธิบดีคืออายุอนามเขาอย่างสูง40กว่าปีก็เลยวางแผนว่าเอาคนมาสลับขั้นแก้แล้วให้ลูกเป็นรองก็ปรากฏว่าคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเป็นลูกสาวของดูแตเต้มีคะแนนมากกว่าจูเนียร์นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังอิมพีชเมนต์กันอยู
1: ่ค่ะอาจารย์คิดว่าขอโทษค่ะอาจารย์คิดว่าดูแตเต้จะคิดว่าเสียใจไหมที่จริงๆแล้วลูกสาว40กว่าก็จะเป็นโมแต่เกรงใจจริงๆเขาขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้นะถ้าเป็นเขาคงไม่ถูกหักหลังถูกจับส่งตัวไปให้กับ ICC นะคะอาจารย
0: ์ก็เขาไม่คิดว่ามาร์กอสจูเนียร์จะกล้าทำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะฮะคนที่กลุ่มทุกอย่างคิดว่าตัวเองเนี่ยพึกที่สุดละที่มาร์กอสจูเนียร์มาได้ก็เพราะตัวเอง
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ก็อย่าลืมนะมันมีตัวอย่างมาแล้วที่ผมยกก็คือกรณีกาเรียอาร์โยกับโจเซฟเอสตาด้านะฮะเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนนะครับก็คือถ้าประธานาธิบดีไม่อยู่แล้วหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คนที่รักษาการต่อในฐานะประธานาธิบดีก็คือคนที่เป็นรองประธานาธิบดีเราที่เห็นภาพนะโจเซฟเอสตาด้าก็คิดว่าตัวเองก็เชื่อใจกาเรียอาร์โยนี่แหละนะครับแต่ทำไปเอามาลายเซ็นไปโปก ไปโปกเซ็นรับเงินลืมไปลืมตัวจริงจริงแล้วมันก็เป็นคาร์ลชันฟิลิปปินเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะมันเป็นมานานมันก็เลยลืมไป

0: ลืมไปนี่ก็เป็นเรื่องปกติไป
1: หรือบางทีก็ถูกสัดไส้ได้ครับถูกสัดไส้ก็เพราะว่าอะไรฮะมันก็จะมีพวกส่งคนมาเป็นทีมเลของเลขาสัดไส้ในที่นี้หมายความว่ามันก็มีเอกสารให้เซ็นเยอะแยะมากมายนะครับมันหลุดหูหลุดตามาหรือถูกไอ้เสียบมาสักแผ่นนึงเนี่ยนะครับเลขาเนี่ยก็บอกว่าอ่านแล้วแต่แทนที่ดีก็เซ็นอย่างเดียวถามนั่นแหละคือข้อผิดพลาดของเอกสาร
0: เชื่อใจกันด้วยค่ะ
1: ก็เลยหลุดนะครับมันก็เรียอโลโยก็เลยได้รักษาการมา3ปีนะครับบวกกับสมัยที่เกาหลีอโลโยได้เป็นอีก6ปีนะครับ
0: 9ปี
1: ได้เปรียบคนอื่นนี่แหละคือตัวอย่างที่ทำให้มาร์กัสจูเนียร์จำเป็นต้องลงมือก่อนเพราะไม่งั้นเขาเชื่อว่าเขาจะมีชะตากรรมอย่างโจทย์จะเป็นอะไรมันก็โยงไปถึงมหาอำนาจด้วยนะ
0: เ
1: ราเป็น
0: เด็กจะพูดกันสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษเรามาต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะก็คือเรื่องของมาร์กอสจูเนียร์หรือว่าเรียกกันบองบองนะไม่ใช่แค่นั้นเขาก็ยังมีไอ้ที่ว่าอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจนะค่ะอาจารย
1: ์ก็จริงๆคนฟิลิปปินส์เขารู้กันว่าโดยลำพังแต่มาร์กอสจูเนียร์เขาไม่กล้าทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะก็อย่างที่บอกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ภายใต้ดูแต่เต้ฝึกมาทั้งวุฒิสมาชิกทั้งสภาผู้แทนแต่แน่นอนนะมันก็มีฝ่ายค้านเช่นกันหรือแม้กระทั่งแม่ของมาร์กอสจูเนียร์ก็ลงสมัครก็ยังได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็สูงวัยแล้วก็เลยรีทายออกไปกลับมาเป็นวุฒิสมาชิกได้เป็นสส.ได้ลงสมัครก็ได้ทุกครั้งนะฮะเพราะว่ามันก็มีฐานเสียงของตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันไม่ใช่เพราะความสามารถของบองบองแต่เป็นเพราะอำนาจที่เหนือกว่านั้นที่มาแบ็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ถึงวันที่เขาต้องแสดงตัวถึงวันที่แสดงตัวก็คือการลื้อฟื้นฐานทัพขึ้นมาใหม่ที่เอาซูบิเบนะครับที่ซูบิเบแล้วก็การลื้อฟื้นจริงๆที่ได้เป็นกับอเมริกานะครับมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางด้านการทหารอยู่แล้วการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าในห่วงเวลาที่ดูแตเต้เป็นประธานาธิบดีดูแตเต้ไม่ให้ความสำคัญกับอันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: พอเขาไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละครับก็เวลาเขาดำเนินมาตรการทางการเมืองปราบอาชญากรปราบไอ้พวกค้ายงค้ายาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยถูกกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเล่นงานเขาอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีที่เขาถูกจับทุกวันนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นอาชญากรต่อมนุษยชาตินะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการที่จะทำให้อิทธิพลของมหาอำนาจกลับคืนมามันก็มีอยู่วิธีเดียวครับก็คือต้องเป็นคนที่แบ็กอยู่ข้างหลังคนที่มีอำนาจที่สุดของประเทศนั้นถ้าเราได้ดูนะครับว่ามาร์กอสจูเนียร์เนี่ยโดยลำพังผมพูดได้เลยว่าเขาไม่สามารถแต่เขาสามารถ

0: แล้วเป็นหลักประกันให้ว่าทำเลยเดี๋ยวฉันจัดให้ครับพอลองนึกดูนะครับอีกคนหนึ่งก็เหลิงในอิทธิพลในอำนาจที่ตัวเองมีก็เลยไม่รัดกลุ่มพอไม่รัดกลุ่มนะฮะก็ถูกแทงข้างหลัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอถูกแทงข้างหลังเสร็จปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยเลยนะลงเครื่องบินแล้วถูกหิ้วปีกไปโดยตำรวจสากลอินเตอร์โพล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เกิดนี่แหละครับเขาเรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดพอมันเกิดการสมรู้ร่วมคิดแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นท่าทีของฟิลิปปินส์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์กับประเทศที่มีข้อขัดแย้งกับตัวเองลองนึกดูว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเรื่องทะเลจีนใต้ครับระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์อาจจะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก็คือทุกประเทศมันมีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตัวเองแต่ถ้าในยุคดูเตเต้ถ้าไม่ฟ้องจีนต่อศาลระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเสียมาถึงเขาว่าทำไมต้องยอมเป็นริ้วรอยอมเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันพิสูจน์ว่าเขาเจรจากับจีนได้เนี่ยก็คือว่ามันไม่เคยมีการกระทบกระทั่งกันในทะเลจีนใต้กับจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มีความตกลงร่วมมือกันก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไม่มีการฉีดน้ำไล่กันเดี๋ยวมันที่ผ่านมานะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรพวกนี
1: ้ไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวที่มีการปะทะกันนะในช่วงนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะแล้วก็มันเดินไปถึงขนาดว่ามี MOU กันระหว่างดูเตเต้กับสีจิ้นผิงนะครับบอกว่าในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันความขัดแย้งกันเนี่ยคือที่ได้เป็นเขาเรียกว่าเวสซี
1: ใช่ค่ะ
0: จีนเขาเรียกว่าเซาท์ไชน่าเซาท์ไชน่าซีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหม
1: ทะเลจีนใต
0: ้ฟิลิปปินส์ก็บอกว่าไม่ใช่มันคือเวสซี
1: ทะเลตะวันตกฟิลิปปินส
0: ์ส่วนเวียดนามก็บอกว่ามันไม่ใช่เวสซีมันคืออีสต์ซี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาเลย์ก็ไม่ต่างฮะมาเลย์กับบรูไนก็บอกว่ามันคือนอร์ทซี
1: ของเขาทางเหนือของเขา
0: ค่ะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติวิสัยอยู่แล้วในการคิดเมื่อจีนสามารถที่จะบอกว่าอันนี้คือของตัวเองได้คนอื่นก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในทางกฎหมายมันก็ต้องว่ากันไปตามนิติไนนะครับแต่ว่าโดยพื้นที่ไนมันคืออะไรใครมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าใครมีอากาศยานที่ใหญ่กว่าใครมีเรือดำน้ำใครมีเรือตกใครมีกำลังทหารที่เหนือกว่าใครตรวจการได้กว้างใหญ่กว่าอันนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยตัดสินแล้วทำไมจีนสร้างเกาะเทียมสร้างแนวปะการังเทียมได้นะครับมาเอาเรือไปอยู่เป็นสนามบินแล้วมีทหารตรวจคงตรวจการแล้วนะครับทั้งในส่วนพาราเซลก็มีที่แปดดี้ก็มีคือทะเลจีนใต้เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไอ้ทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นพวกหมู่เกาะพาราเซลทางใต้เนี่ยมันจะเป็นแปดดี้นะครับก็เลยแบ่งเป็นพอเวลาเขาพูดเนี่ยก็เลยก็คือความขัดแย้งในหมู่เกาะพาราเซลและแปดดี้นะฮะพอมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเชิงซ้อนก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศและไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศนี่แหละมันก็สามารถที่จะมีการแทรกระหว่างประเทศได้เช่นเดียวกันคนที่จะแทรกเนี่ยไม่ใช่จิ้งหรีดแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นมหาอำนาจที่หาทางแทรกเข้ามาแต่การแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพันธมิตรใช่ไหมครับปรากฏว่าในยุคของดูเตเต้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมิตรกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างอเมริกานะฮะพอเขาไม่ได้เป็นก็ต้องหาทางเอาลงซึ่งก็สำเร็จจริงไหมครับแม้ว่าจะวางฐานวางอำนาจให้ลูกเป็นรองประธานาธิบดีมีป๊อปปูล่าโหวตมากกว่าด้วยซ้ำอะไรพวกนี้นะฮะพอไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเกมทางการเมืองเพื่อกำจัดกันและเพื่อให้กันได้อยู่ต่ออันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ลุกลามนะครับก็คือว่าถ้าจะพูดแล้วมันก็คือสนิมในของประเทศแล้วเมื่อเป็นสนิมในของประเทศตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ผูกกร่อนที่สุดที่มหาอำนาจ

0: แทรกเข้ามาได
1: ้
0: ค่ะแล้วแทรกเข้ามาได้ก็คือวิธีการที่จะทำให้สนิมนั้นเนี่ยมันลุกลามมากขึ้นก็คือทำให้มันขัดแย้งกันได
1: ้อ๋อเลยค่ะ
0: นะฮะแล้วแชมป์ก็สามารถที่จะทะลุทะลวงสนิมพวกนี้เข้ามาได
1: ้
0: นะแล้วก็อาจจะใช้น้ำมันกันสนิมบ้างในบางอย่างอะไรพวกนี้เพื่อให้ฉันได้แข็งแกร่งอยู่ได้ในพื้นที่ที่ฉันยึดครองน
1: ั่
0: นแหละคร
1: ับ
0: ข้อตกลงนะครับผลที่สัญญาป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศเนี่ยก็ได้รับการต่ออายุครับเพราะว่าในยุคของดูแตเต้เนี่ยเขาไม่ต่ออายุมันก็เลยถึงไม่พูดนะครับมันก็แสดงออกได้โดยทางวิธีไหนเช่นจะประชุมด้วยก็ไม่ประชุมนะครับจะซ้อมรบด้วยก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าดูเจเซ่เนี่ยค่อยๆเขี่ยกำลังทหารของฟิลิปปินส์ออกไปนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าดูเจเซ่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีฐานนะครับคนฟิลิปปินส์ที่มองการเมืองโลกออกมองการเมืองระหว่างประเทศเป็นนะครับเขาก็รู้ว่าตลอดในยุคของมาร์กอสซีเนียเนี่ยนะครับเพื่อก็เกิดเป็นเบี้ยล่างให้กับอเมริกาถึงเกิดปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายคือฟิลิปปินส์มีปัญหาอาชญากรรมมากกว่าประเทศไทยนะครับในยุคสงครามเย็นโซเฟนีก็มากกว่านะครับไปดูสลัมเนี่ยสลัมเนี่ยใหญ่กว่าคอนเทนสลัมที่มะนิลาเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าทุกวันนี้ต้องย้ายไปเป็นอีกภาคหนึ่งนะทางเหนือของมะนิลาขึ้นไปก็เพื่อที่จะรีโลเคทคนไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือปัญหาที่สะสมแต่พอมันเป็นปัญหาที่สะสมแล้วมันมีเชิงของอำนาจที่เกิดการแย่งชิงกันโดยอ้างว่าฉันก็ไม่จัดการเลือกตั้งนะแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ต้องใช้คำว่าการเมืองอ่อนไหวมากนะครับอ่อนไหวในที่นี้ก็คือว่าหนึ่งข้างในประเทศห้ามหันกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจและอิทธิพลใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันการห้ามหันกันข้างในนั้นเสือไม่ได้นะเสือเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเหล็กกระดาษหรือถ้าคุณเซฟการ์ดของคุณมันการ์ดคุณตกเมื่อไหร่นะคุณก็สามารถที่จะเป็นเหมือนเบเนโยอัคคีโนได้โอเคนะก็คือพ่อของมาร์กอสซีเนียมาร์กอสจูเนียเป็นคนสั่งสังหาร
1: สังเกตค่ะ
0: นะหรือถ้าคุณกาดคุณยังสูงอยู่นะครับอย่าลืมว่ากลไกที่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของดูเตเต้มานะครับเขาอาจจะแข็งตัวมาแล้วก็สอดไส้ให้เซ็นอะไรสักอย่าง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมมันมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าการที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนอื่นใช่ถูกต้องเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งโดยตรงแต่อย่าลืมว่าผู้ชนะจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นคุณบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคุณทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของคุณจริงหรือไม
1: ่
0: หรือไว้เพื่อรักษาอำนาจแต่กรณีของมาร์กอสจูเนียร์ผมพูดได้เลยว่ามีแบ็คที่เป็นมหาอำนาจเขากลับเข้าม
1: านะครับ
0: เขากลับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้การเมืองหรือการต่างประเทศของฟิลิปปินส์มันพร้อมที่จะบู๊กับจีนได้เสมอจำได้ไหมคนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปพูดที่เกาหลีใต้แล้วมันก็เกิดดราม่าบนเวทีมีจดหมายมีช็อตโน้ตแต่จริงๆจริงๆมันไม่ใช่ช็อตโน้ตนะมันยาวมาก
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และทาง LINE แอดนะคะ @MCOTNews ได้นะคะทั้ง2ช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามเหล่านั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ในช่วงสุดท้ายของรายการก็ช่วงประมาณ13:30 นนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยขวัญอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องสาวๆกันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งดูจบใช่ไหม
1: ถูกใจมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมเนี่ยนะถ้าอยู่ใกล้สาวๆแล้วมีความสุข
0: แสดงว่าชิดขอบจอเลยสิเมื่อกี้อาจารย์อะ
1: โอ้โหอย่าว่าจะชิดขอบจอเลยทั้งคืนเลยแหละลุ้นในกีฬาเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็อย่างนี้คุณขวัญ
0: นักตบสาวไทยเป็นไงคะวันนี
1: ้ก่อนจะพูดถึงนักตบสาวไทยมีหลายคนถามว่าอาจารย์เห็นอาจารย์พูดบ่อยว่าทำไมอยู่ใกล้ๆสาวๆแล้วมีความสุข
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นการชดเชยชีวิตไง
0: ยังไง
1: เพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยผมเกิดมา4ขวบกว่าแม่ก็จากไปแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นลูกที่กำพร้าแม่กำพร้าไม่ได้กำมีดออกมาตอนคลอดนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆสาวๆเนี่ยรู้สึกใกล้ชิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่ต้องชื่นชมสาวไทย
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสาวไทยเราอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณขวัญถ้าคนเป็นนักดูกีฬานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอดูเซตแรกเนี่ยเซตสองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสบายแล้วชิวๆมาดูอีกทีตกใจ
0: โอ้โหอาจารย์เซตสองนี่เข้มข้นนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเขาก็เล่นได้ดีค่ะ
1: นำไป12แต้ม
0: ค่ะแล้วเป็นไงคะแต่ว่าสาวไทยเขาก็แกร่งไงไม่ยอมไม่มีหรอกอาจารย์เราต้องสู้
1: 12แต้มเนี่ยนะโอกาสกลับมาเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่การที่โค้ชทีมงานแล้วก็นักกีฬาใจมันสู้อ่ะแล้วเห็นไหมพอเราใจสู้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วกลับมาดิวเนี่ยไอ้ตอนดิวเขาก็นำไปก่อนอีก2รอบแล้วเรามาปิดเซตในที่เราขึ้นนำครั้งแรกแล้วเราก็ปิดเซตไปได้แล้วหลังจากนั้นสังเกตดูนะครับไอ้ความท้อแท้ใจเนี่ยมันนำมาสู่ความหายนะเลย
0: ยังไงอาจารย
1: ์อินโด

0: เซต2เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณทุบไปยังไงก็ขุดขึ้นมาได้หมด
1: อืม
0: แต่พอเซต3เนี่ยคล้ายๆบอกโอ้ย
1: ใจมันไม่สู้แล้วหร
0: อนำไปต้อง12
1: ค่ะ
0: เออยังตามมาชนะได้ฉันก็ไม่อยากจะสู้กับเธอแล้ว
1: จบเซต3ไปไทยชนะ25-16นะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงคะแนนนิดนึงนะคะอาจารย์ขา
0: เ
1: ซตแรกนะคะทีมชาติไทยนะคะเอาชนะอินโดนีเซียไป25-10นะคะเซตที่2เนี่ยคือที่อาจารย์บอกว่ามันเข้มข้นมากเนี่ยที่บอกว่านำห่างอินโดนีเซียนำห่างไป12แต้มนะคะแข่งจนถึงแต้มดิวนะคะไทยชนะไป29-27ค่ะแล้วก็เซตที่3นะคะทีมสาวไทยเนี่ยก็ชนะไปอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ25-16นะคะในศึกเอเชียนเกม2026ค่ะแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะของคู่จีนกับเวียดนามแข่งกันวันที่21กันยายนนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ใครมีญาติโยมอยู่อเมริกา
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าให้ช่วยโหวตน้องเนเน่ด้วย
1: ใช่ค่ะวันที่23ตามเวลาไทย
0: น้องเนเน่เนี่ยชนะในสายตาชาวโลกไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่เราก็อยากให้น้องได้รับเงินรางวัล1ล้านเหรียญนะ
1: มีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้นะคะอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าน้องจะไปติดแบบเหมือนกับว่าสังกัดทางด้านนู้นแล้วเวลาเคลื่อนตัวการให้สัมภาษณ์หรือการรับงานอะไรเนี่ยน้องอาจจะยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้น้องเนเน่ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วแต่ว่าถ้าไปติดของเป็นศิลปินของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยก็ต้องรอการอนุญาตจากเขาอะไรทำนองเนี้ยมันก็มี2มุมคิดอาจารย์ตอนนี้ในสื่อออนไลน์ก็นะคะ
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอะไรก็ได้แต่เรื่องการโหวตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ต้องยอมรับว่าคนไทยในอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็น้อยกว่าคนจีนน้อยกว่าเกาหลีแน่นอน
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องการโหวตอย่าไปคิดอะไรเยอะ
1: ค่ะ
0: และก็ต้องขอบพระคุณแฟนรายการของเราท่านหนึ่งนะถ้าผมเดาชื่อไม่ผิดเนี่ยจะชื่อคุณวิรัต
1: คุณวิรัต
0: ที่ได้ฟังเราคุยถึงเรื่องน้องเนเน่แล้วท่านก็มีความสุขท
1: ่
0: านก็ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาคุ้มครองอาจารย์บ้วนนะแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับก
1: ็
0: ต้องกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านแต่สิ่งที่เราคุยไปเนี่ยมันมาจากใจเราจริงๆในฐานะที่ถ้านับตามอายุผมก็มีตำแหน่งสวประเทศ
1: ค่ะ
0: คือเป็นผู้สูงวัยของประเทศแล้ว
1: ค่ะ
0: ทุกคนก็ถือเป็นลูกเป็นหลานถ้าเขายอมเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะบางแห่งผมบอกว่าผมไม่มีพี่แบบนี้ก็มีเขาก็คุยกัน
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต่เขาจะคุยกันไปทีนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: บ่ายวันนี้เราตั้งความหวังไปที่เทคบอล
1: เทคบอลคืออะไรอาจารย์
0: ก็คือการผสมผสานระหว่างฟุตบอลตะกร้อแล้วก็ปิงปอง
1: ค่ะ
0: คือเอาลูกฟุตบอลเนี่ยมาเตะเหมือนปิงปอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราคาดหวังว่าบาทนี้เราจะได้3เหรียญทองแม่มันเท่นะถ้าขึ้นไปปุ๊บอันดับ1ชั่วคราวเนี่ย เท่นะเท่เพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจ
1: เนี่ยขวัญต้องเข้าไปดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอลเขาเล่นกันยังไงเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่เคยดูเหรอ
1: หนูไม่เคยดูเลยอาจารย์ว่าเทคบอล
0: ใช้เท้า
1: ค่ะ
0: เสิร์ฟได้2ครั้งเหมือนเทนนิส
1: ค่ะ
0: แต่โต๊ะเหมือนโต๊ะปิงปองแต่โค้งฮะ
1: ใช่เป็นโค้ง
0: ไม่ใช่พื้นเรียบ
1: ค่ะ
0: เสิร์ฟครั้งแรกเสียไม่เป็นไรเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่ได
1: ้
0: นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเส้นกลางไว้อย่าล้ำมาตรงเส้นกลางทีนี้ก็ในรอบแรกเนี่ยเราก็ชนะไปแล้วเมื่อเช้าเนา
1: ะ
0: ทีนี้ผมก็ฝากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการกีฬาโดยเฉพาะช่องที่ถ่ายทอดเนี่ยนะผมว่าคนดูตามยากอ่ะคือผมเข้าไปถามอากูอากูก็ได้แต่บอกกว้างๆความจริงถ้ารู้โปรแกรมถ่ายทอดเนี่ยของแต่ละแห่งเนี่ยมันน่าจะพิมพ์ออกมาเลยชาวบ้านเขาจะได้แปะไว้อย่างของผมเนี่ยแปะไว้ข้างกระจกอย่างเงี้ย
1: ใช่ไ
0: หมแต่อย่างฟุตบอลเนี่ยโอเคมันลงไว้ชัดเจนไงเพราะว่าแหมแล้วใครจะไปนึก

0: เมื่อคืนอาร์เซนอลโดนไป3ลูกอ่ะแต่ยังไงก็คืนนี้ขอแมนยูชนะสักครั้งเถอะเจอกับฟูลแลมทีมลำดับสุดท้ายนะต้องชนะแล้วเพราะว่าแข่งขณะนี้แล้วก็จะหยุดไป3สัปดาห์เลยนะสำหรับพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นก็ให้เราสนุกกับเอเชียนเกมคุณขวัญผมนะสมัยเป็นนักเรียนอยู่กันสูตรศึกษาลัยที่สุพรรณบุรีนะตอนนั้นเป็นนักวิ่งผลัดนะ4คูณ100นะ
1: ค่ะ
0: โอ้ปรากฏว่าได้รับคัดเลือกเข้าทีมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ครูบอกให้ไปซ้อมอยากดูเอเชียนเกมไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งที่5
1: ค่ะ
0: เข้ากรุงเทพมาหาพี่ชายมาดูเอเชียนเกมเลยไม่ได้เป็นนักวิ่งผลัดเลยเนี่ยนะก็สมัยนั้นครั้งที่5เรามีเพลงโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกมเนี่ยผมจำได้แค่เนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งแรกของไทยทีนี้การกีฬาเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ยังมีคนถามผมว่าอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์อยู่ด้วยความหวังอะไรเพราะอาจารย์ก็กินไม่ได้กลืนไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวไม่อยากออกจากบ้านแล้วแล้วอาจารย์อยู่เพื่ออะไรผมบอกอยู่เพื่อทำงานกับอยู่เพื่อดูกีฬาเวลาผมร่างกายไม่ค่อยดีนะคุณขวัญผมก็จะบอกขอดูฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเถอะ
1: เรามีเป้าหมายมีความหวังเลยอาจารย์แล้วก็จะมีพลังชีวิตก็ไปต่อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีสิ่งสำคัญที่สุด
1: ค่ะ
0: กำลังจิต
1: ใช่ค่ะ
0: มันแพ้แล้วมันจบเลย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ค่อยชอบพูดถึงคำว่าใจเพราะใจผมมักจะหมายถึงออร์แกน
1: ค่ะ
0: คืออวัยวะหัวใจมี4ห้องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ละห้องมี2เตียงที่ระเบียงเสริมเตียงผ้าใบเราต้องรับคนมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของเราและดำเนินชีวิตง่ายๆรักทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาอารีไม่เจ้าถ้อยหมอความไม่เกลียดไม่ชังใครและถ้ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้กฎเกณฑ์ของสังคมก็จะลงโทษถ้ากฎเกณฑ์สังคมยังลงโทษไม่ได้กฎแห่งกรรมตามที่พระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดเอาไว้ว่ากรรมจะเป็นสิ่งที่ตามไปอย่างใกล้ชิดเสมอครับคุณขวัญ
1: ค่ะอ๋อได้เลยค่ะ
0: วันนี้คุณขวัญมีข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังเยอะเนี่ยวันนี้
1: ใช่เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าขวัญอ่ะไปเจอข้อความอันนี้มาแล้วขวัญสงสัยแล้วขวัญเลยเก็บมาถามอาจารย์นี่แหละค่ะว่าเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวใส่เกลือแล้วผลจะดกรสจะหวานเนื้อจะสวยผิวจะขาวผิวเนี่ยผิวหมายถึงว่าผิวเนื้อมะพร้าวด้านในลูกมันนะคะก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นเกษตรกรที่เดี๋ยวนะคะสักครู่นึงอาจารย์หมู่ที่3ตำบลปากแจมอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะคุณนิรุธฉุดฉิมนะคะอายุ48ปีบอกว่าปลูกมะพร้าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่5ไร่แล้วก็เก็บผลมะพร้าวเนี่ยได้มา เป็นปีที่2แล้วค่ะสัปดาห์นึงเนี่ยก็เก็บผลมะพร้าวได้ไม่ต่ำกว่า 30-50 ลูกนะคะเขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาในการที่ทำมะพร้าวให้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่หอมหวานเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวที่ขาวละเอียดผิวสวยเนี่ยลูกดกด้วยนะคะก็เพราะว่าคือบำรุงนอกจากใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินแล้วเนี่ยยังต้องใส่เกลือสมุทรหรือว่าเกลือที่เป็นเกลือเม็ดนะคะต้นละประมาณ 1-2 กิโลกรัมโดยใส่เนี่ย3เดือนต่อครั้งแล้วก็หว่านรอบต้นโคนต้นมะพร้าวหว่านให้ถึงแบบเหมือนกับใบมันขยายไปถึงไหนก็หว่านไปถึงตรงนั้นนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณ 1-2 กิโลถึงแบบพออันเนี้ยก็รวมถึงวิธีการดูแลไล่ศัตรูพืชต่างๆด้วยแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็คือดูแลประคบประหงมอย่างดีเลยสุดท้ายก็คือเขาบอกว่ามะพร้าวในส่วนของเขาเนี่ยคือหอมหวานอร่อยแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่าคนกลางหรือว่าพ่อค้าเนี่ยมาติดต่อขอซื้อแบบลักษณะซื้อล่วงหน้าไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์อันเนี้ยการใส่เกลือกับมะพร้าวนี่ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็ยินดีกับความสำเร็จของเกษตรกรรายนั้น
1: ค่ะ
0: แต่อย่าทำตาม
1: เอ้าทำไมอะคะ
0: ที่ผมบอกว่าอย่าทำตามเกลือคืออะไรถ้าทางเคมีเกลือคือโซเดียมคลอไรด
1: ์ค่ะ
0: สิ่งที่ใส่ลงไปก็จะได้โซเดียมแล้วก็จะได้คลอรีนมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกที่
1: จะใส่ได้

0: ใส่ได้
1: ค่ะ
0: ดินมันจะเหมือนกันและเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผู้ให้สัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้ต่อว่านะ
1: ค่ะ
0: บางครั้งก็จะพูดอะไรให้มันดูเว่อร์ไว
1: ้
0: เพราะว่าผมดูรายละเอียดนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่อยากจะแจ้ง 2-3 เรื่องเรื่องที่1เรื่องที่บอกว่าใน1สัปดาห์เก็บได้ 30-50 ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าเขาพื้นที่5ไร่เขาปลูกกี่ต้นขวัญไม่แน่ใจอาจารย์
0: ใช่อันนี้ต้องเช็ครายละเอียดไม่ใช่วันนึกว่าต้นหนึ่งเนี้ยจะได้ 30-50 ลูกไม่ใช่
1: ค่ะ
0: มะพร้าวน้ำหอม20วันได้1ทลาย
1: อันนี้สัปดาห์
0: 20วันจะเก็บเกี่ยวได้หนึ่งทลายไล่ขึ้นไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: นะถ้าเป็นมะพร้าวแกลงก็ประมาณเดือนหนึ่งนะอันนี้20วันและจะเก็บได้กี่ลูกต่อต้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการผสมเกสรดอกมะพร้าวช่อดอกมะพร้าวเกสรตัวเมียอยู่ที่โคนปลายที่เป็นดอกเล็กๆอันนั้นคือเกสรตัวผู
1: ้ค่ะ
0: มันบานไม่พร้อมกันจึงต้องอาศัยการผสมข้ามในสวนมะพร้าวที่ดีต้องมีแมลงช่วยผสมเกสรอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องจำนวนผลผลิตนะเรื่องที่สองที่บอกว่าใส่เกลือไปแล้วโรคไม่มีแมลงไม่มีไม่จริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขวัญความฝันผมอย่างหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคือสื่อทีวีเนี่ยน่าจะรับนิสิตเกษตรเนี่ยไปเป็นผู้สื่อข่าวสายเกษตร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวทั่วไปเนี่ยบางครั้งฟังมาเขา
1: ก็รายงานตามนั้นแหละจ้ะเพราะว่าไม่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรไงคะ
0: ใช่แต่ว่าท่านสามารถจะป้องกันตัวเองไว้ได
1: ้ค่ะ
0: ว่าตามความเห็นเกษตรกรท่านนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอย่าง
0: นี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ปลอดภัยแต่ถ้าไปพูดเสริมโอ้โหอย่างงี้อย่างนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวกลับบ้านจะต้องใส่เกลือมั่งแล้วอะไรไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถามว่าทำไมการที่มะพร้าวน้ำหอมจะมีรสชาติเป็นอย่างไรเนี่ยลำดับแรก
1: ค่ะอ
0: ยู่ที่สายพันธุ
1: ์
0: คุณขวัญจะเห็นว่าบางลูกเนี่ยก้นแหลมที่ก้นจะมีจีบถ้ามะพร้าวน้ำหอมนะก้นจะมีจีบเป็นรอย
1: ๆ
0: บางชนิดจะเป็นทรงกลม
1: ใช่เป็นป้านๆใช่ไหมคะ
0: บางชนิดหอมแต่ไม่หวานบางชนิดหวาน
1: แต่ไม่หอม
0: แต่ไม่หอมบางชนิดทั้งหวานทั้งหอมเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากได้พันธุ์ที่มันดีจริงๆเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณต้องไปสั่งทำอันนี้เป็นความรู้ที่ผมได้จากลูกศิษย
1: ์สั่งทำยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าบ้านเขาเนี่ยแถวย่านบ้านเขาเนี่ยปลูกมะพร้าวและวันหนึ่งเขาเห็นผมอยากปลูกมะพร้าวเขาก็ไปสั่งพันธุ์ที่ดีที่มาให้แต่มะพร้าวชุดนั้นตายหมด
1: ค่ะอาจารย์
0: ที่ผมไปปลูกก็ตายหมดเพราะอะไรรู้ไหมคุณฝันบอกอาจารย์เนี่ยปลูกมะพร้าวตายดีก็เชื่อไม่ได้แล้วคือไปมีที่อยู่สุพรรณ
1: ค่ะ
0: ลงมือปลูกมะพร้าวผมก็ปลูกแบบทดลองบางต้นปลูกลึกบางต้นปลูกไม่ลึก
1: ค่ะ
0: ก็จะดูวิจัยไปด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่ามีชาวนาทํานาอยู่ข้างๆก็บอกอาจารย์ผมเนี่ยฉีดยาคุมไปไม่รู้จะสูบน้ําไปที่ไหนสูบน้ำเข้าสวนอาจารย์ได้ไหม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แล้วคุณขวัญจะตอบว่าไงไม่ได้มันก็เสียความเป็นอาจารย์อีก
1: แล้วจะระบายไปทางไหนล่ะเนี่ย
0: เอาเลยครับนี่ปมพามันเพิ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอยาคุมยาไอข้าวมันก็ใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าท่วมยอดปมพาก็ตายสิ
1: ใช
0: ่ตายหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: เอาใหม่
0: ระหว่างมะพร้าวตายก็รักษา
1: น้ำใจ
0: ไมตรีเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เอาไมตรีเพื่อนบ้านไว้ก่อนเด
1: ี๋
0: ยวค่อยหามาปลูกใหม่ไอ้ต้นที่ผมปลูกสูงๆนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ท่วมยอดรอดจะไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหนูกระรอกกินหมด

0: อืมอาจารย์
1: เพราะเราไม่ได้อยู่ประจำใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์คะเดี๋ยวขอเบรกขออาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อ๋อได้ได้ได้นอกจากสายพันธุ์เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเกลือนะฮะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะขอแจ้งรายงานเหตุนิดนึงนะคะมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางค่ะระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระนะคะส่งผลให้บางสถานีเนี่ยมีความล่าช้าใครใช้ MRT อยู่ตอนนี้ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะน่าจะเผื่อเวลาในการเดินทางสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องอยู่นะคะคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุของไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดที่ระบบรางเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ยังมีเพลิง อยู่นะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็อาจารย์ค่ะเดี๋ยวว่าในส่วนนี้เดี๋ยวขวัญค่อยมารายงานอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะว่า MRT เนี่ยกลับมาใช้ได้ปกติแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าอาจารย์เมื่อกี้ขวัญเบรกอาจารย์ขวัญขออภัยด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณขวัญมากเลยนี่แล้วรายการเรานี่สดจริงๆนะฮะ
0: ใช่คนอีกมีคุณผู้ฟังเขียนมาในคอมเมนต์ค่ะอาจารย์ว่าเกิดแบบเหตุที่ MRT ขวัญก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครเตรียมตัวออกจากบ้านโดยที่จะใช้บริการของ MRT จะได้เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเปลี่ยนเส้นทางอื่นเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ดีมากๆเลยครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: นะทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าจะรสชาติเป็นยังไง1อยู่ที่สายพันธุ์นะประการที่สองอยู่ที่การบำรุงรักษา
0: ค่ะ
1: ดินที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคุณขวัญจะสังเกตว่าจะอยู่ทางย่านบ้านแพ้ว
0: ค่ะ
1: สำพรานใช่ไหมกระทุ่มแบนซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำกร่อย
0: ค่ะ
1: คือน้ำเค็มจากทะเลเนี่ยบางช่วงก็ทะลักเข้ามาใช่ไหมครับนั่นเป็นพืชที่น้ำก่อยนั้นผมไม่แน่ใจว่าในทางต้องไปถามนักปฐพีวิทยาว่าโซเดียมเนี่ยมันไปรักษาสมดุลยังไงที่ทำให้มะพร้าวเนี่ยมันได้ธาตุอาหารเนี่ยสมบูรณ์แบบการได้ธาตุอาหารสมบูรณ์แบบจะทำให้การเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของลูกของผลมันก็จะดีแต่ถ้าดินบ้านคุณนะมันเค็มอยู่แล้วถ้าคุณเอาเกลือไปใส่เข้าไปใบจะไหม
0: ้
1: และใบจะแห้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนั้นก็จะเพราะว่าเป็นปัญหาดินเค็มใช้นานไปโดยนึกว่าใส่เกลือแล้วดีใส่เกลือแล้วดีก็มันก็จะทำให้ดินเสีย
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างบางคนบอกโอ้ยฆ่าหญ้าไม่ยากหรอกเอาเกลือละลายน้ำเค็มๆฉีดหญ้าตายถูกต้องครับนะคุณขวัญลองกินเค็มก็แบบมากๆสิ
0: ไตก็จะตามหาเสียจานไตก็จะเดือดร้อนเลย
1: ใช่และถ้าหนักๆเข้าไปเนี่ยช้อนต่อช้อนต่อช้อนตายเลยนะ
0: ค่ะ
1: คนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังอะไรมาเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห
0: ์ค่ะ
1: ว่าและจำคำผมไว้คำนึงการเกษตรมีหลักการชัดเจนแต่วิธีปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบ้านใครบ้านมันนะครับเหมือนกับแฟนรายการท่านหนึ่งเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะ
0: ได้ค่ะ
1: คือท่านบอกว่าท่านเป็นนักภูมิสถาปนิก
0: ค่ะ
1: ก็ที่จริงผมท่านเรียกไม่เหมือนผมนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นผมผมเรียกนักภูมิสถาปัตย
0: ์
1: คือผู้ที่วางแบบสวนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ท่านบอกว่าท่านเป็นภูมิเป็นอันนี้ไม่ใช่ผมพูดคำ
0: ภูมิสถาปนิกค่ะ
1: ภูมิสถาปนิกนะก็ถามมาบอกว่าไอ้กันเกลาเนี่ยเอามาปลูกสองต้นเนี่ยทำไมต้นหนึ่งมันงามดีต้นหนึ่งเนี่ยมันแห้ง
0: ค่ะ
1: ผมก็ให้ความเห็นไปบอกว่ากันเกลาโรคภัยไข้เจ็บทางรากไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่มีที่เป็นเนี่ยเพราะเวลาท่านปลูกไม้ล้อมเนี่ยเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกเนี่ยอย่าขุดหลุมเฉพาะแค่เอาไม้ล้อมยัดลงไป
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาฝนลงหนักๆเนี่ยถ้าการระบายน้ำไม่ดีเนี่ยรากจะหายใจไม่สะดวกมันจะสะดุดเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมหลุมเนี่ยให้กว้างกว่าที่จะเอาต้นเนี่ยใส่ลงไปน
0: ะ
1: และถ้าใหญ่เท่าไหร่ได้ก็ดีและ

ยกต้นเนี่ยให้ลอยขึ้นมาสักนิดนึงเพื่อไม่ให้น้ำขังเพราะว่าถ้ารากมันหายใจไม่ได้ทำงานไม่สะดวกนะมันจะมีผลต่อต้นนั้นอีกประการหนึ่งก็คือไม้ลงใหม่เนี่ยให้ดูแดดอันนี้ต้องขอบคุณ

0: คือท่อน้ำท
1: ่
0: ออาหารระบบการส่งน้ำอาหารขึ้นไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้นไม้ปลูกใหม่ถ้าเอาตะข่ายพรางแสงมาหุ้มต้นไว้สักนิดหนึ่งก็ช่วยได้แต่อย่าให้ชื้นอย่าให้แฉ
1: ะ
0: นะฮะแต่หุ้มต้นไว้หรือบางคนเอาปูนขาวผสมน้ำมาทาม ันก็เหมือนเราทาครีม
1: กันแดด
0: ผิวอ่ะ
1: ทาครีมกันแดดไว้นะคะ
0: อันนี้ก็ขออนุญาตสอบถามแล้วก็ภูมิใจมากที
1: ่
0: มีแฟนรายการเป็นภูมิสถาปนิกผมเรียกว่าภูมิสถาปัตย
1: ์
0: ที่ได้คำนี้มาเพราะว่าสมัยหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน
1: เดี๋ยวอาจารย์ไว้มาเล่าเรื่องภูมิสถาปัตย์กันต่อนะคะในเบรกหน้าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์ของช็อปมาเนียก่อนเลยนะคะถ้าท่านกำลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นตึงนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนานะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองปรับวัดโพค่ะนำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะก็อันนี้เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ช็อปมาเนียนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์บ้วนกันต่อเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์นะคะว่ามีรายละเอียดต่ออย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
0: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศซ
1: ึ่
0: งเข้าใจว่าหลายสถานีตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้แฟนเราก็ไม่ได้รอทางวิทยุแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เขามาดู Facebook กันเหมือนกันแล้วก็แอปพลิเคชันแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คเลยอาจารย์ว่าแอป Mcot Connect เนี่ยกลับมาปกติหรือยังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่มีปัญหานิดหน่อยค่ะอาจารย์
0: อ๋อเลยครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันเรื่องภูมิสถาปัตย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ความจริงคำนี้พวกเราได้ใช้ได้ทำกันอยู่ตลอดเวลานะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราใช้คำนี้ผมโชคดีที่รู้จักคำนี้เพราะว่าสมัยหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยเขาเริ่มจะวางผังวางแผนว่าตรงไหนควรปลูกต้นไม้อะไรตกแต่งต้นไม้อย่างไรระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งชื่อคณะกรรมการภูมิสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาจารย์ผมก็เป็นเลขานุการผมเป็นผู้ช่วยเลขานุการคือช่วยอาจารย์จดรายงานการประชุมผมก็เลยได้ฟังอาจารย์ที่เก่งๆทุกด้านเนี่ยนะบางคนเก่งพืชสวนบางคนเก่งเรื่องดินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ผสมผสานก็เป็นความโชคดีแล้วก็เลยทำให้สนิทสนมกับอาจารย์อาวุโสอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเวลาเนี้ยอาจารย์ผมบางท่านนะอายุ90แล้วนะท่านยังส่งข้อมูลดีๆมาให้ผมอ่านอยู่เรื่อยๆนะ
1: โอ้ดีมากเลยอาจารย์ท่านแข็งแรง
0: เนี่ยอาจารย์เกษตรเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามหน่อยดร.สุรพงศ์โกศยจินดาเนี่ยท่านเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมขอพศ.ร.ศ.นะท่านบอกว่าจะเป็นอาจารย์นี่แหละเก่งคนนี้เป็นผมตั้งให้เป็นบิดาแห่งแก้วมังกรเพราะแก้วมังกรในประเทศไทยที
1: ่
0: เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเป็นเพื่อเศรษฐกิจยุคปัจจุบันก็เพราะท่านนะฮะที่ท่านวิจัยเรื่องนี้แล้วก็นำมาปลูกเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้ดูนะครับคราวนี้คำว่าภูมิสถาปัตย์สมมติท่านมีบ้านอยู่ย่อมหนึ่งพื้นที่เล็กๆหรือมีพื้นที่หนึ่งไร่พื้นที่สองไร่สามไร่ท่านต้องใช้นักสถาปัตย
1: ์
0: สถาปัตย์ก็มีหลายอย่างใช่ไหมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างรับอะไรแต่นี่เป็นภูมิสถาปัตย์

0: ็คือการวางว่าจะวางสิ่งของต่างๆตรงไหนอย
1: ่
0: างไรคนจีนอาจจะเรียกว่าหมอดูฮวงจุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เวลาวางแปลนบ้านเนี่ยต้องเชิญทั้งหมอดูฮวงจุ้ยมาทั้งเชิญทั้งเขาเรียกอะไรนะคะคนที่ดูทิศทางลมอันนี้คนเดียวกันไหมอาจารย
0: ์ดูหมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทิศทางลมล่มไม้ล่มเงาไม้
1: ถ้างั้นต้องเชิญหมอดูฮวงจุ้ยมาก่อนแล้วก็ค่อยด้านสถาปัตย์ตามมาเพราะว่าสถาปัตย์ตามมาถ้าฮวงจุ้ยมาทีหลังนี่เดี๋ยวผิดเดี๋ยวรื้อกันใหม่หมดเลยนะอาจารย์
0: แต่หมอดูฮวงจุ้ยที่ผมเจอมาหลายๆคนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะไปทางไสยศาสตร์ซะเยอะแต่ความจริงไม่ใช่ยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งก็มีหมอดูฮวงจุ้ยเอาพระมาตั้งไว้หน้าโรงเรียนสาธิตกำแพงแสน
1: ค่ะ
0: และเนื่องจากว่าแล้วเขาก็เอาพระเนี่ยหันหน้าออกไปหน้าโรงเรียน
1: หันหน้าออกไปหน้าโรงเรียนค่ะ
0: หน้าโรงเรียน
1: ก็คือหันหลังให้โรงเรียน
0: น่ะหันหลังให้ตัวอาคาร
1: ค่ะ
0: พิงกับตัวอาคาร
1: ค่ะ
0: มันดูเหมือนดีแต่ผมบอกไม่ได้หนึ่งพระหันไปทางทิศตะวันตกท่านจะร้อนทั้งวัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะเกิดการร้าวการเสียแล้วเวลานักเรียนนั่งอยู่เนี่ยครูนั่งอยู่ข้างๆพระก็ไหว้เวลาเข้าโรงเรียนต้องไหว้ครูใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอทำความเคารพครูก็ไหว้สี่ข้างพระผมบอกต้องหันใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาแก้แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเขาก็หันมาแล้วก็ครูก็นั่งอยู่หน้าพระเด็กก็ได้ไหว้ทั้งครูและพระพร้อมกันและองค์พระก็ไม่เสียหายเพราะแสงแดดอย่างถ้าเป็นนักภูมิศาสตร์ปัดเขาจะวางต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เลยทางทิศตะวันตกเนี่ยเขาต้องวางไม้บังร่มบังเงา
1: ค่ะ
0: บ้านเขาจะประหยัดแอร์ใช่ไหมจะประหยัดแอร์เพราะว่าความร้อนมันจะไม่มากผนังจะไม่ร้อนจัดแต่ต้องเป็นไม้ไม่ใช่ไม้กิ่งเกาะและไม่เป็นไม้ที่คุกคามกับบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างเวลาเขาวางบ่อนะฮ
1: ะ
0: เวลาเขาวางบ่อเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าบ่อต้องห่างจากตัวบ้านเท่าไหร่และบ่อที่ดีนะสมมติถ้าคุณขวัญสร้างบ้านหน้าบ้านมีบ่อน้ำใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีบ่อน้ำพอไอและลมร้อนเนี่ยมันจะเข้ามาทิศนี้นะเวลามีบ่อน้ำมันก็จะมีไอน้ำระเหยขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอลมพัดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้าพัดไอเย็น
1: ไอเย็นเข้าไปในบ้าน
0: เข้าบ้านแล้วเขาบอกว่าบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านไม่ให้ตรงกัน
1: ใช่เขาบอกว่าซับมันจะรั่วไหลจริงไหมอาจารย์
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับซับมันเกี่ยวกับลม
1: ให้ลมกักเก็บไว้ในบ้านนะ
0: ซับมันเกิดจากการทำงาน
1: นะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลนะแทนที่ผมจะแจกซับเอาผมแจกในเบื้องต้นผมก็ต้องรีบสร้างงาน
1: ค่ะ
0: ถ้าลมมันทับประตูตรงอันเนี้ยพอลมเข้าปั๊บมันวิ่งออกเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ได้เก็บกักไว้เลย
0: ถ้าวิ่งมาปุ๊บมันมีผนังปะทะ
1: ค่ะ
0: ลมก็จะวิ่งวนรอบบ้านคนในบ้านก็เย็นไง
1: ค่ะ
0: นี่ยุคก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ยุคปัจจุบันคนมีประตูหน้าต่างบ้านปิดหมด
1: ปิดหมดค่ะ
0: เนี่ยอย่างเมื่อเช้าลูกชายเมื่อวานลูกชายพาหลานมานอนเยี่ยมมานอนกับปู่ที่บ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกพ่อหน้าต่างเท่านั้นพ่อต้องเปิดบ้างบอกมันร้อนเขากลัวไฟบอกไม่ต้องห่วงพ่อดูอยู่พ่อติดเทอร์โมมิเตอร์ตั้งเอาไว้แล้ววันวันพยายามเดินดูรอบบ้านและอะไรที่เป็นเชื้อไฟในบ้านเนี่ยผมจะกำจัดออก
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประสบการณ
1: ์
0: ที่แล้วก็อย่างคือเรื่องหนูนะที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอาย่อๆเรื่องภูมิสถาปัตย์ทีนี้มีคนถามผมอาจารย์แล้ววิชาพวกนี้ในคณะเกษตรมีสอนไหมคือที่ภาควิชาพืชสวนเนี่ยจะมีการสอนเรื่องการจัดสวนออกแบบสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าท่านจะเรียนสถาปัตย์เดี๋ยวนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีคณะสถา

0: ัตว์นะนะอย่าไปเข้าใจว่าที่เกษตรมีแต่เรื่องเกษตรไม่ใช่มีคณะสถาปัตย์แล้วก็กำลังจะเกิดคณะแพทย์กำลังรณรงค์เรื่องขอบริจาคสร้างโรงพยาบาลกันอยู
1: ่
0: ค่ะเสียแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องภูมิสถาปัตย์เพราะฉะนั้นท่านลองดูครับเจ๊บอกว่าต้องแก้ชงแก้อะไรผมไม่รู้เขาชงชงกันยังไงหรอกแต่วิธีแก้อย่างเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าปลูกต้นไม้หน้าบ้านหนึ่งต้นเขาอธิบายความว่าไงมันไม่ดีมันเหมือนธูปหนึ่งดอกไปปักไว้หน้าบ้านมันเหมือนคนตาย
1: ค่ะ
0: เขาบอกเฮ้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันเกะกะมันขวางทางมันเกะกะนอกจากทำวงเวียน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เอาวงเวียนมาแก้เป็นห่วงจุ้ยที่กว้างพอแต่วงเวียนต้องใช้บริเวณเยอะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นถ้าอะไรเป็นวงเวียนเวลาคุณจะจัดสวนก็แปลว่าเป็นวงกลมใช่ไหมค
1: ุ
0: ณก็มองรอบทิศใช่ไหมคุณขวัญถ้ามองรอบทิศไอ้ตรงกลางสุดก็ต้องวางไม้สูง
1: ใช่ค่ะ
0: และสูงและริมขอบของวงเวียนเนี่ยก็ต้องเป็นไม้เตี้ยไล่สูงขึ้นไป
1: ไล่ระดับนะคะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านหลังเป็นผนังแล้วมองด้านเดียวเอาเป็นว่าคุณจะมองทางไหนเนี่ยคุณก็จัดไม้ลำดับต่ำสูงขึ้นไปโบราณบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านเขาบอกทำไมอ่ะ
1: มันมีหนามเหรอ
0: ลูกสาวจะค้างฟ้าเขาว่างั้น
1: โอ้โหค่ะอาจารย
0: ์จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าค้างฟ้าเพราะไม่มีใครมาขอ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวตาบอด
1: ทำไม
0: หนามมันเกี่ยวตาแล้ว
1: อ๋อหนามเกี่ยวตาเป็นดอกไม้ที่สวยแต่ว่าหนามก็แหลมคมแล้วก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยอาจารย
0: ์แต่ถ้าคุณปลูกเฟื่องฟ้าเป็นพุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: เป็นหนามอ่อนๆไม่มีปัญหาเลยปลูกได
1: ้ค่ะ
0: หรือถ้าคุณปลูกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านแต่คุณทำซุ้มเรียกว่าซุ้มทรงร่มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนถนนกลางเลยแบ่งระหว่างกระทรวงกับระหว่างกรมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะKU 19ท่านปลูกเฟื่องฟ้าแล้วก็ทำซุ้มไว้เนี่ยนะฮะอันนั้นก็ถ้าเป็นทรงสูงไอ้กิ่งมันจะไม่ละลงมาระดับสายตาก็ปลอดภัยหลายคนไปปลูกแคคตัสต้นใหญ่ๆคุณขวัญเคยเห็นไหม
1: แคคตัสเคยเห็นอาจารย์ค่ะต้น
0: นั่นน่ะคือคนเมืองบางคนเขากลัว
1: ค่ะ
0: ว่าขโมยจะเข้าบ้าน
1: ก็
0: ไปเอาแคคตัสต้นใหญ่ๆมาปลูกริมชายรั้วหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้เด็กๆในหมู่บ้านขี่จักรยานเล่นกัน
1: ล้มใส่
0: อันตรายมาก
1: ค่ะ
0: พลาดเข้าไปเคยมีแฟนรายการที่เคยมาอบรมกับผมเนี่ยบอกหลานเนี่ยโดนหนามทิ่มเต็มตัวเลยบอกจะเป็นอะไรไหมผมบอกในแง่พิษภัยคงไม่เป็นไรแต่ว่าบาดเจ็บอันนี้ต้องปรึกษาหมอเพราะฉะนั้นไม้มียางลั่นทมที่เขาเรียกว่าลีลาวดีตอนหลังเนี่ยนะ
1: แต่
0: บางคน
1: เขาก็เชื่อว่าต้องปลูกในวัดอ่ะเขาไม่ปลูกที่บ้านกันอาจารย์ลั่นทม
0: นั่นแหละคุณก่อนว่าทำไมไม่ปลูกที่บ้าน
1: คือเขาบอกว่าชื่อมันระทมอะค่ะมันก็เลยแบบมันก็จะทำให้คนในบ้านแบบไม่ได้เจอสิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่ใช
1: ่
0: ลั่นทมไม่ใช่ระทมลั่นทมคือไม่ระทม
1: ค่ะ
0: นะแต่เหตุผลจริงๆคือหนึ่งเป็นไม้มียางถ้าลูกหลานไปจับต้องโดนเข้ามันจะเป็นอันตรายประการที่สองเนี่ยแม้ดูทรงต้นมันกล้ามันน่าปีนเล่นเหลือเกิน
1: มันอันตรายนะเด็กปีนขึ้นไปเพราะมันก็สามารถปีนได้อยู่นะคะจันเห็นลำต้น
0: แล้วกิ่งมันหัก
1: กิ่งมันเปราะง่ายเหรอคะ
0: เคยเจอพี่น้องชาวใต้อยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นผมไปอบรมโครงการอาหารเกษตรอาหารกลางวันของตชด.ท่านเป็นในตำรวจนะท่านบอกว่าลั่นทมท่านพูดแบบชาวใต้นะเขาบอกว่ามันลั่นแล้วมันตกลงมาเลยอ่ะมันแปลงั้นหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่รู
0: ้เนี่ยท่านอธิบายผมอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ให้ปลูกในบ้าน
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นอะไรจะปลูกตรงไหนไม่ตรงไหนเนี่ยก็กรุณาปรึกษาผู้รู้นะฮ
1: ะ
0: แต่ทีนี้อันนี้เป็นนักภูมิสถาปัตย์นะออกแบบจัดสร้างจัดปลูกอาชีพที่เกิดขึ้นในภายหลังเนี่ย

0: ืออะไรไม้ล้อมคุณขวัญเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะที่เขาล้อมไปปลูกตำปั๊มน้ำมันตำบ้านใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไปรอต้นไม้ต้นเล็กๆปลูกกว่าจะโตเนี่ยมันไม่สวยคุณขวัญไปซื้อบ้านจัดสรรราคากี่สิบล้านก็แล้วแต่เขาจัดสวนไว้ให้เสร็จเลยนั่นอ่ะคนกลุ่มเนี่ยจะต้องตระเวนไปดูต้นไม้เจอต้นไม้บ้านใครนะได้ขนาดจะไปขอซื้อเลยจะส่งคนไปล้อมเอ๊ะผมเคยเล่าเรื่องแก้วเจ้าจอมไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยนะเอาอย่างเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้เดินไม่ได้นะวันหนึ่งมาเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสนซื้อต้นแก้วเจ้าจอมไปปลูกที่หน้าบ้าน 3-4 ต้นต้นละ 1,500 ไปถึงบ้านแม่ถามไอ้นู่คุณสุวรรณจะเรียกไอ้นู่
1: ไอ้หนูใช่ไหมคะ
0: ไอ้หนูบวกกับไอ้หนูเอ้ยอะไรเงี้ยไอ้หนูที่เองเอามาปลูกกับต้นอะไร
1: ค่ะ
0: บอกต้นแก้วเจ้าจอมแม่เรากินได้หรือเปล่ากินไม่ได้โอ้โห
1: ปลูกทำไมถ้ายังกินไม่ได
0: ้จะด่าเช้าได้ด่าหลายปี
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งแก้วเจ้าจอมมันโตขึ้นมาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันหายไปสองต้น
1: ค่ะ
0: แม่เขาก็ถามเอ้าไอ้สองต้นนี้หายไปไหนบอกขายไปแล้ว
1: ขายได้ต้นเท่าไหร่ล่ะ
0: ขายไปต้นเท่าไหร่ต้นละ 30,000
1: โอ้ยทำไมไม่ปลูกมากกว่านี
0: ้ใช่แล้วบอกมึงเนี่ยมันโง่จริงๆทำไมไม่ปลูกให้มันเยอะกว่านี้เหรอแล้วอีกสองต้นนั้นทำไมมึงก็บอกมันก็เป็นคำไอ้เพื่อนผมก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกเฮ้ยแม่ด่าถือว่าแม่ให้พรเว้ย
1: ใช่พอมาเซิร์ชดูต้นแก้วเจ้าจอมนี่ถ้าปลูกที่บ้านน่าจะสวยนะคะอาจารย์ปลูกหน้าบ้านปลูกอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมี6ใบ8ใบอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชื่อดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอชื่อดีแค่นั้นแหละที่จริงมันก็เป็นไม้ใบชนิดหนึ่งที่จริงไม้อื่นใบสวยกว่านี้ตั้งเยอะแยะหนึ่งชื่อดี
1: ค่ะ
0: คำว่าเจ้าจอมคำว่าแก้วใช่ไหมแล้วดอกเนี่ยก็ไม่ได้เด่นมากนะนานก็จะออกดอกให้ดูสักทีถ
1: ้
0: าเป็นไม้มีราคาเห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้าเนี่ยไปปลูกคลุมในสวนนี่ชื่อต้นกระทกรก
1: ค
0: ุณขวัญจะปลูกไว้กระทกรก
1: ขวัญไม่ปลูกกระทกรกอะดูชื่อไม่เป็นแบบว่าไม่เป็นมงคลแต่ว่ากระทกรกเนี่ยขวัญถ้าเข้าใจถูกว่าเป็นลูกที่ใครแพชชั่นฟรุตอะใช่ไหมอาจารย
0: ์คือคำว่ากระทกรกเนี่ยเป็นคำรวมที่หมายถึงอีกหลายชนิดนะฮะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าไอ้กระทกรกตามพื้นบ้านเนี่ยดอกมันสวยนะคุณขวัญดอกเหมือนแฟชั่นฟุตหรือสร้อยฟ้าสีมาลา
1: ค่ะ
0: แต่สร้อยฟ้าสีมาลามันดอกใหญ
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ชื่อการตั้งชื่อเนี่ยสำคัญยังดูต้นไม้ที่มีราคานะอย่างแก้วกาญจนาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ฟังชื่อแล้วเป็นยังไง
1: น่าปลูกดูต้องดีแน่เลยเป็นมงคลกับชีวิต
0: ถ้าเติมไปหน่อยนะแก้วกาญจนาศิลปะอาชาโอ้ใช้ได้เลยรวยด้วย
1: ต้องสุพรรณบุรีนะคะสายพันธุ์แท
0: ้ ใช่ไหม
1: หยอกหยอก
0: แก้วกาญจนาเนี่ยชื่อฝรั่งบอกอะโกรนิมา
1: ค่ะ
0: คนฟังว่าอะไรนิมานิมาเอาไว้เฮ้ย
1: ค่ะ
0: แก้วตั้งชื่อว่าแก้วกาญจนาแล้วเวลาตั้งชื่อสายพันธุ์นี้รวยทรัพย
1: ์
0: ทรัพย์สมบูรณ
1: ์
0: สมบูรณ์โชคอะไรต่ออะไรเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเป็นมงคล
1: ใช่อ
0: ย่างผมเนี้ยคนบอกชื่อบ้วนเป็นมงคลยังไงวะ ไปเปิดพจนานุกรมบ้วนแปลว่าอาการถ่มลง
1: ค่ะ มีเป็นภาษาจีนไหม
0: แปลว่ามื่น
1: ค่ะ
0: เสียชื่อบ้วนเกียร์แปลว่ามื่นเพิ่มเจริญเน
1: ี่
0: ยพี่ชายผมไปตั้งบ้วนกียาพัน
1: ค่ะ
0: ที่จริงได้ผมตั้งนามสกุลนะผมจะตั้งนามสกุลอดิศักดิ์หมื่นเพิ่มเจริญไปถามคนจีนบ้วนเกียเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเขาหน่วยนับคนจีนไงใกล้จับเปะชายบ่วงหน่วย10พันร้อยหมื่นร้อยพันหมื่น
1: ค่ะ
0: เป็นหน่วยนับสูงสุดเขาบอก10หมื่น20หมื่นเขาไม่มีหน่วยนับเป็นล้านนี่ก็เพราะฉะนั้นต้นไม้บางครั้ง

0: ชื่ออาจจะเกิดมาแบบตั้งไว้ไม่เพราะคนไทยก็เปลี่ยนชื่อกันซะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอ่านไม่ออกคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เอาพยัญชนะมาเรียงกัน 4-5 ตัวแล้วกูจะอ่านยังไงวะเนี่ย
1: ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เวลาเจอเป็นอุปสรรคเหมือนกันอาจารย์เวลาเจอแบบเหมือนอ่านชื่อที่เป็นพยัญชนะมีแค่พยัญชนะแล้วเรียงกันก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรบางครั้งต้องโทรศัพท์กลับไปถามแหล่งข่าวอาจารย์ค่ะว่าชื่อท่านอ่านว่าอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เยี่ยมมากผมสมัยหนุ่มๆเนี่ยจัดรายการนะมีข้าราชการผู้ใหญ่อยู่ระดับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นข่าวบ่อยนะชื่อพัชระ
1: ค่ะ
0: พชรผมไม่รู้ผมไปอ่านว่าคุณพชร
1: ค่ะ
0: โง่โง่อยู่ตั้งหลายปีจนวันหนึ่งรู้ความจริงว่าท่านชื่อพัชระ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะเขาจบสัตวแพทย์มาอ่านจะนำหน้าว่านสพปัศนีลูกเขี้ยวลูกเขยนสพตอนแรกบางคนไม่รู้ไม่อ่านนักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ย่อจากนายสัตวแพทย
1: ์ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้สพยไม่ใช่สุพรรณบุรีนายะนะสัตวแพทย์หญิง
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำย่อเอ๊ะมันน่าจะมีกฎเกณฑ์หน่อยนะในการตั้งชื่อเนี่ยว่าบางครั้งยังไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: มันมีอยู่อาจารย์แต่ว่าคือเขาจะมีลักษณะที่ไม่ยาวไม่เกินกี่ตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าไม่ห้ามไม่ให้มีแบบห้ามให้ห้ามไม่ให้มีเฉพาะพยัญชนะหรือว่าสระอะไรเงี้ยเขาจะมีแค่ความยาวเท่านั้นนะถ้าขวัญจำไม่ผิดอาจารย์เคยจำได้ว่าเขามีกำหนดความยาวของตัวอักษรด้วยค่ะว่าให้ไม่ยาวเกินไปมากๆอะค่ะ
0: เนี่ยอย่างชื่อผมเนี่ยอดิศักดิ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: อดิศักดิ์ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตามตำราเขาบอกว่าชื่อผมห้ามมีสระอุสระอิสระอะ
1: หมายถึงว่าคนเกิดวันไหนที่จะตั้งชื่อเป็นสิริมงคลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เนี่ยอย่างชื่อผมต้องชื่อตั้งชื่อทรงกรด
1: อ๋อ
0: สรงกรดทรงกรดเพราะว่าเกิดวันพระอาทิตย์ทรงกรดช
1: ื่
0: อเจนหลีกวงเม้งแปลว่าแสงสุริยะ
1: อืมค่ะ
0: เนี่ยแต่พี่ชายตั้งชื่อว่าอดิศักดิ์เพราะเขาเริ่มเปลี่ยนไปชื่อไทยคนแรกว่าอดีชาติ
1: แล้วก็
0: เลยมีที่ชื่ออดีชัยน้องก็ชื่ออดีศักดิ
1: ์
0: น้องพี่สาวก็ชื่ออรุณีอรุณรัตน์อะไรเงี้ยตระกูลอ
1: ตระกูลอนะคะ
0: เพราะฉะนั้นท่านมีต้นไม้ใหม่นะจู่ๆจะไปนึกตั้งชื่อเองเนี่ยถ้าค้าขายกันภายในหรือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ยั่งยืนนะไปกรมวิชาการครับให้เขาเช็คนะดู DNA อะไรต่ออะไรแล้วดูอันนี้สายพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อเลย
1: ค่ะ
0: และอย่าตั้งชื่อเรียกยากนะครับเหมือนกับต้นเทียนขาวเนี่ยคุณขัน
1: ค่ะต้นเทียนขาวเดี๋ยวขวัญเอามาฝากกัน
0: ลองนำเสนอหน่อย
1: เดี๋ยวมานำเสนอกันในช่วงหน้าดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักครึ่งชั่วโมงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องเทียนขาวแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังค่ะขวัญส่งไปในไลน์ของอาจารย์บ้วนแล้วนะคะเยอะพอสมควรเลยค่ะสัปดาห์นี้อาจจะต้องต่อเนื่องสัปดาห์หน้าเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเทียนขาวนิดนึงค่ะอาจารย์คะเทียนขาวเนี่ยเป็นพืชทดลองนะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยนะคะเทียนขาวก็ถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากพอสมควรเลยนะคะที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจับมือกับคณะเภสัชศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มูลนิธิกสิกรไทยร่วมกันผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะเทียนขาวเนี่ยก็คือบอกว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มาทดลองปลูกในประเทศไทยเมื่อปี2567นะคะอาจารย์โดยที่การทดลองเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะปลูกในพื้นที่ที่ขวัญพบนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือยี่หร่าใช่ไหมคะอาจารย์เทียนขาวเนี่ย
0: แต่มันไม่ใช่ยี่หร่าม
1: ันเป็นตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ผมความรู้เรื่องนี้น้อยมากเลย
1: อืมค่ะ

0: ก็คือเขาบอกว่าเอาตัวสารสกัดที่อยู่ในเทียนขาวนี่แหละอาจารย์มาทำเป็นสเปรย์น้ำลายเทียมสำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งหรือว่าน้ำลายน้อยซึ่งพบในผู้สูงอายุผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงจากยาบางชนิดหรือว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปากหรือว่าลำคอซึ่งอันนี้ตัวเทียนขาวเนี่ยจะช่วยทำมาผลิตเป็นน้ำลายเทียมแบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะก็ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นอีกพืชหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดไปเรื่องของการทำให้ปลูกแล้วเนี่ยมีความมั่นคงเชิงเศรษฐกิจได้ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับเนี่ยต้องขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะเทียนขาวเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเลย
0: ค่ะแต่ว่าอาจารย์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเทียนขาวหรือเปล่าที่อาจารย์บอกว่าใช้สเปรย์น้ำลายอ่ะ
1: แล้วผมเนี่ยกำลังจะบอกว่าผมต้องฉายรังสีให้เคโมหลังจากเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยขนาดผมคุยกับคุณขวัญเนี่ยบางช่วงที่ผมหยุดไปเนี่ยผมต้องใช้น้ำลายเทียมนะฮะฉีดเข้าไปเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมาจากการสกัดของเทียนขาวแต่ที่ผมชอบใจเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลของการร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรคณะเภสัชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะกสิกรอะไรเนี่ยมูลนิธิ
0: ใช่ค่ะมูลนิธิ
1: กสิกร
0: มูลนิธิเดี๋ยวนะคะขวัญเลื่อนผ่านไปแป๊บนึงมูลนิธิกสิกรไทยค่ะอาจารย
1: ์อันนี้ไม่ใช่แปลว่าเกษตรกรนะ
0: กสิกรไทย
1: เป็นชื่อแบงค์
0: เป็นชื่อธนาคารค่ะอาจารย
1: ์เพิ่งเข้าใจว่าอันนี้แหละมูลนิธินี้ที่ไปช่วยปลูกป่าเลยที่จังหวัดน่านนะผมคาดเลยคือถ้ามันมีความร่วมมือแบบนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: นักวิจัยก็จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีมูลนิธิมีองค์กรช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยใช่ไหมได้ทำงานโดยทำงานร่วมกันระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็กรมวิชาการและผมเชื่อนะว่ามีพืชที่มีศักยภาพอีกเยอะเลยแล้วก็โดยปกติเนี่ยมันเป็นเครื่องเทศแล้วเป็นยาหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วเนี่ยผมจะต้องศึกษารายละเอียดเทียนขาวโดยต้องปรึกษาผู้รู้ให้เยอะกว่านี้ว
0: ัน
1: นี้ยังไม่กล้าให้ความเห็นในรายละเอียดพืชแต่ว่าชื่นชมข่าวนี้ตรงที่ว่าการประสานความร่วมมือระหว่างกรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะการเชื่อมระหว่างห่วงโซ่เกษตรกรงานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพตลาดสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้สุดยอด
0: คือการทำเป็นห่วงโซ่แบบที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะมันจะทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สินค้าเกษตรเมื่อใส่นวัตกรรมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าแล้วก็คือพอมีนวัตกรรมมีงานวิจัยสินค้าก่อนจะออกมาเนี่ยเขาต้องมีงานวิจัยว่าขายได้ไหมขายใครอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งอันเนี้ยเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ใช่เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างในสมัยหนึ่งเนี่ยผมเริ่มแรกทำงานเนี่ยผมอยู่ฝ่ายประยุกต์งานวิจัยกับฝ่ายประเมินผลงานวิจัยเพราะฉะนั้นตอนผมหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัยอะไรมาเนี่ยผมต้องอ่านหมดนะ
0: อ
1: ่านแล้วไม่ได้อ่านเปล่านะอ่านแล้วต้องคิดว่าเฮ้ยงานชิ้นนี้ดีผมจะเผยแพร่ให้คนรู้จักได้ยังไงเช่นคุณสมบัติของดินจอมปลวกของดร.อำนาจสุวรรณฤทธิ์อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นงานวิจัยอีกหลายชนิดงานวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างบางทีสมัยก่อนเนี่ยต้นสมเด็จเนี่ยเขาก็เอามานะทำทูบทำอะไรกันยุงอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลานี้นะผมฝากแต่อาจารย์ท่านก็คงทำอยู่แล้วล่
0: ะ
1: ว่าท่านนักวิจัยแต่ละท่านคิดว่างานวิจัยของตัวเองเนี่ยมันมีศักยภาพลองเสนอท่านรัฐ
0: ม
1: นตรีทบวงนะฮะแล้วก็มันจะนำมาซึ่งเป็นรายได้เกษตรกรเป็นธุรกิจเพรา
0: ะ
1: อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าต่อไปความต้องการเทียนขาวมากขึ้นเนี่ยแต่มันก็จะมีกลุ่มเกษตรกรปลูกเทียนขาวนะแล้วพืชในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเออบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพคุณขวัญเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหม
0: อะไรคะอาจารย
1: ์เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ประเทศที่คนหลบมาอยู่เนี่ยคือประเทศไทย
0: ค่ะแต่เราก็ต้องเลือกคนเข้ามาด้วย

0: อาจารย์คื
1: ใ
0: อ
1: ช
0: อย
1: ่
0: ากได้คุณภาพเหมือนกันนะคะ
1: ผมก็เพิ่งเข้าใจผู้นำบางประเทศ
0: ค่ะ
1: ว่าสมัยหนึ่งทำไมต้องทำลายล้างบางชนชาติเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องมีมาตรการไม่ใช่คนมาอาศัยอยู่บ้านเราอยู่ไปอยู่มาบอกอยู่มาครบ10 ปีแล้วอาจารย์สวนว่างขอผมอยู่หน่อยนะขอมุมนิดนึงเนี้ยเรื่องนี้มีประสบการณ์อาจารย์ผมใจดีให้คนมาอยู่บ้านเวลาตอนจะให้ออกต้องจ่ายเงินทั้งอ้อมรอต้องโอ้ยยุ่งครอบครองปรปักษ์10 ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะ
1: ตอบคำถามอีกนิดนะคุณขวัญว่ามีคนถามผมว่าอาจารย์ตอนนี้มีที่เยอะเลยอ่ะจะปลูกอะไรดีแรงงานไม่ค่อยมีนี่ก็คือจุดขาดถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะตั้งเลยบริษัทแรงงานเกษตรจำกัดใครจะเอาคนพรวนดินดาหญ้าปลูกต้นไม้โทรมาหาผมผมส่งคนไปคิดค่าแรงตามมาตรฐานค่าแรงเนี่ยนะผมก็บอกทำวนาเกษตรสิครับและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะใครทำวนาเกษตรผมจะลดภาษี
0: ให้เป็นคาร์บอนเครดิตไหมอาจารย
1: ์ให้ครึ่งหนึ่งเพราะเท่ากับคุณได้ให้คาร์บอนเครดิตของประเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วภายใต้ป่าเนี่ยนะมันก็จะมีเห็ดเมื่อ2 วันที่แล้วผมไปสุพรรณบุรีไปสวนซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าสวนป่านะ
0: ค่ะ
1: สวนป่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหคุณขวัญเห็ดเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: เพราะใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นและอีกคำถามหนึ่งมีคนถามว่าอาจารย์แนะนำการใช้ปุ๋ยนั้นปุ๋ยนี้ปุ๋ยโน้นเนี่ยต้นไม้ในป่าเนี่ยมันไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลย
0: ค่ะ
1: ทำไมมันงามดีอ่ะพบใส่ปุ๋ยเคมีทำไมไม่งามเรื่องนี้อธิบายได้ครับ
0: ค่ะ
1: ต้นไม้ในป่ามันอาศัยดินดั้งเดิมในป่าแล้วมันก็เกิดเป็นต้นเป็นใบ
0: ค่ะ
1: แล้วใบมันก็ร่วงอยู่ในป่ามันไม่เคยดูดเอาธาตุอาหารออกไปจากป่ามันก็เหมือนคุณออมเงินวันละบาท2 บาท3 บาทโดยไม่ได้ใช้เงินเลย
0: ค่ะ
1: นี่มันคือเหตุของความงามแต่ว่าดินที่คุณปลูกเนี่ยขณะที่คุณปลูกลงไปเนี่ยคุณปลูกมันสำปะหลังคุณปลูกข้าวโพดคุณปลูกอ้อยคุณก็ดูดเอาธาตุอาหารจากดินน่ะไปในรูปผลผลิตแล้วคุณก็ส่งหัวมันส่งข้าวโพดส่งอะไรอะไรเนี่ยส่งข้าวไปขายต่างประเทศก็แปลว่าธาตุอาหารมันก็หายไปโดยสิ้นเชิงทีนี้ไอ้ธาตุอาหารที่ใช้เยอะอย่าง NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันใช้เยอะเราจึงต้องคอยเติมแต่ที่มันไม่งามเพราะต้นไม้มันต้องการธาตุอาหาร16 ธาตุ
0: ค่ะ
1: แต่คุณใส่ไปแค่3 ชนิด
0: มันก็ไม่พอ
1: มันก็เหมือนคุณกินแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรต2 อย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีไขมันเกลือแร่วิตามินน้ำอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะใส่ปุ๋ยเคมีคุณต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
0: ค
1: ือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสด
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะวันอาทิตย์นะคะ20 กันยายน 2569เช่นเคยค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เกจุราระประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหน่วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหน่วยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขออนุญาตมาทางซูม1วันครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ส่งเสียงมานะคะแต่ว่าเสียงก็ชัดเจนนะสัญญาณก็ชัดเจนนะคะวันนี้คุยกันหลายข่าวหลายเรื่องเลยนะคะแต่ว่าประเด็นที่เราจะติดตามนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทีนี้มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันด้วยเราคุยกัน

0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองในภาคธุรกิจแล้วก็เอกชนกันบ้างว่าณเวลานี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันในบ้านเราดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันแบบว่าเป็นต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมในการขนส่งเนาะทีนี้เนี่ยก็กลัวว่ามันจะห่วงเป็นเรื่องของกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลยนะคะก็คือพอน้ำมันที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าต้นทุนก็จะพุ่งสูงขึ้นพอต้นทุนพุ่งสูงขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะกระทบไปในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ไปบวกกับเรื่องของครัวเรือนหนี้ครัวเรือนต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าชะลอแหละแล้วก็เงินเม็ดเงินอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะมันจะกระทบไปถึงเรื่องของการจ้างงานด้วยเป็นห่วงโซ่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยได้ฟังมุมมองท่านธนิตด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ออกมานะคะออกมาแสดงความห่วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะส่วนวันนี้คุณติ้งหนุ่ยเองเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยววันนี้จะติดตามเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านนายกอนุทินก็จะเดินทางไปต่างประเทศครับเรียกว่าภารกิจของท่านนายกนั้นถี่ยิบไปทีเดียวครับแต่ว่าที่หลายคนจับตาก็คือการได้ไปถกในเวทีใหญ่อย่างเวทีสหประชาชาติของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้มีหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้หลายคนให้ความสำคัญเลยครับว่าภารกิจเยือนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดความชัดเจนอย่างไรก็ระหว่างวันนี้จนถึง27กันยายนเลยครับเรียกว่า1อาทิตย์เต็มๆที่นครนิวยอร์กสหรัฐท่านนายกก็นำทีมพร้อมกับท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เรียกว่าเป็นขุนพลคนสำคัญที่ควงคู่กันไปนะครับแน่นอนว่าท่านจะเข้าประชุม UNGA 81และจะมีการอภิปรายทั่วไปที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันที่22กันยายนอันนี้คือหมุดหมายสำคัญที่วันนี้จะชวนอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับมาร่วมวิเคราะห์ถึงการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของท่านนายกอนุทินในครั้งนี้ไปญี่ปุ่นไปสหรัฐไปอังกฤษไปประชุม UN พบผู้นำนักธุรกิจรวมถึงจะถกปัญหาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะทำอย่างไรให้กัมพูชาหยุดปั่นป่วนหยุดสร้างความวุ่นวายสักทีครับคุณเก๋ครับ
0: เห็นบอกว่ามีการเตรียมรับมือด้วยนะคะถ้าหากกัมพูชามีการหยิบยกเรื่องของประเด็นข้อพิพาทชายแดนขึ้นในเวที UNGA 81ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนายกบอกว่าโอ้โหก็เรียกได้ว่าพร้อมนะคะแล้วก็ใช้คำว่าพร้อมเต็มทีมเลยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยละค่ะก็มีการพูดนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยถ้าหากกัมพูชามีการนำประเด็นเรื่องของข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการหยิบขึ้นไปพูดบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นี้ที่นครนิวยอร์กนะคะโดยบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของข้อพิพาททางทะเลอยู่ในกระบวนเรื่องของการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS นะคะซึ่งจริงๆก็เพิ่งผ่านการประชุมยกแรกไปเมื่อวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาเองเลยนะคะไทยแล้วก็กัมพูชาได้มีการเริ่มการประชุมกันไปที่สิงคโปร์ซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยได้แสดงเรื่องของจุดยืนในฝ่ายของบ้านเราเนี่ยอย่างชัดเจนไปแล้วนะคะโดยบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแต่ก็ต้องย้ำเรื่องของการรักษาสิทธิผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีการระบุว่ากระบวนการอันครอสเนี่ยนู่นล่ะค่ะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะก่อนที่คณะกรรมการเนี่ยจะมีการจัดทำรายงานข้อสรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่มีผลผูกพันคู่กรณีโดยตรงด้วยนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเราก็พร้อมเต็มที่ถ้าหากเขาจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอาไปพูดในเวที UN แล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารกับนานาชาตินะคะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางนะคะ
1: ก่อนท่านเดินทางเมื่อช่วง

0: เช้าวันนี้นะครับเห็นท่านพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศก็มาส่งท่านนายกอนุทินออกจากบริเวณท่าอากาศยาน2กองบิน6นะครับโดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษก็มุ่งหน้าไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวครับก็จะถึงญี่ปุ่นสักช่วง4โมงเย็นในวันนี้นะครับก็เรียกว่าภารกิจของท่านนายกในวันพรุ่งนี้ก็คือปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางไปประชุม UNGA 81นั่นก็คือในวันที่21ถึง24กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและก็ปิดท้ายจะไปเยือนกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรครับ25ถึง26กันยายนอันนี้จะเป็นเรื่องของความส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและก็ขยายการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยด้วยอันนี้เรียกว่าจะเป็นการดึงนักลงทุนจากหลากหลายประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยก็เรียกว่าคณะเดินทางของไทยนอกเหนือจากท่านรองศิริศักดิ์แล้วก็ยังมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์รวมถึงคุณชัยชนกชิดชอบลูกนกก็ไปด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เรียกว่าจะไปช่วยเสริมทัพท่านนายกก็ภารกิจก็ติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการเยือนกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางไปนิวยอร์กเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ20ถึง27นะคะก็เดินทางครอบคลุมถึง3ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของประเด็นนะคะที่ให้สัมภาษณ์เรื่องของไทยกัมพูชานะคะที่คาดว่าอาจจะมีการหยิบยกขึ้นไปคุยตรงนั้นนะคะก็วันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหัวสวด้วยนะเพราะว่าในส่วนของการเมืองเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยจริงๆประเด็นเรื่องของหัวสวเนี่ยดูเหมือนยังไม่จบนะก็เรียกได้ว่ายังไม่จบในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเพราะว่ามันเหมือนยังมีเรื่องของการขยายไปยังหน่วยงานอื่นก็มีการถามนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ากังวลหรือเปล่าสำหรับประเด็นนี้นะคะซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเออประเด็นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องมันจะยังไม่จบนะแล้วก็เหมือนจะมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อด้วยซ้ำนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่าเราก็มีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างแล้วก็ยังกำหนดสิทธิประชาชนว่ามีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหานะคะเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ตอบว่าไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอันนี้น่าจะเป็นในมุมของเศรษฐกิจนะวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเลยทีเดียวอันนี้เป็นเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐด้วยนะคะก็บอกว่าในการเดินทางเข้าประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์แล้วก็ไม่ได้มีการนัดคุยกับทางประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาแล้วก็ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการรายงานว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสไหมจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เห็นนายกบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอด้วยนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมถ้าได้เจอนะคะคุณอนุทินบอกว่าดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วประเทศไทยก็ได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ก็ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งทางคุณอนุทินเนี่ยก็ได้มีการถามกับคุณสุภจีด้วยนะคะว่าสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่เห็นทางคุณสุภจีเนี่ยก็ตอบกับท่านนายกว่าได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาแก้ไขเนื้องานนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะก็เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจนะคะที่จะต่อเนื่องทั้งสัปดาห์เลยนะคะในการเยือน3ประเทศด้วยกันค่ะ
0: ก็รอดูว่าครั้งนี้ท่านนายกอนุทินได้เจอประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องล้วงกระเป๋าเข้าหากันอีกหรือเปล่าหรือจะมีลีลาท่าทีทางการทูต ความมั่นคงและต้องการเจร

0: จะอย่างไรน่าติดตามทีเดียวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่รอดแล้วครับนั่นก็คือประชาชนผู้โดยสารที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับคุณเก๋ผู้ใช้บริการบางคนที่เจอกับภาวะของความโกลาหลในวันนี้ครับเพราะว่าการให้บริการ MRT หยุดให้บริการทุกสถานีอย่างกระทันหันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารที่ตกค้างตามสถานีต่างๆหลายคนก็ทยอยออกมาเกือบจะหมดแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเกิดเหตุครับเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนแนวทางรถไฟฟ้าครับบนแนวรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนบางโพอันนี้คือจุดเกิดเหตุที่มีแสงเพลิงแล้วก็มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากก็ทำให้ช่วงแรกนั้นมีการปิดให้บริการในบางสถานีครับก็คือช่วงเตาปูนบางโพตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดระบบไฟฟ้ายังคงได้รับผลกระทบทำให้ BEM ครับต้องปรับเปลี่ยนเปิดให้บริการบางส่วนแล้วก็ปิดให้บริการชั่วคราวเฉพาะช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรก็เห็นว่าล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีแล้วนะครับก็อันนี้น่าจะคลี่คลายแล้วหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับคุณเก๋ชาวเน็ตแล้วก็ผู้ใช้บริการตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยเพราะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้12กันยายนเพิ่งเกิดเหตุใช่ไหมฮะเกิดเหตุระบบอนุสัญญาณขัดข้องก็ทำให้เกิดการเดินรถที่ล่าช้ามาแล้วครั้งหนึ่งพอมาครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าเดิมเลยครับเกิดเหตุไฟไหม้แนวรางก็ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลยทีเดียวก็มีการแชร์ภาพเห็นว่าล่าสุดนี่ผู้ว่าการรถไฟก็มีการเปิดเผยถึงสาเหตุแล้วนะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะก็ล่าสุดนะคะทางคุณการจนะผจญนะอุดมธรรมภักดีนะคะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากเรื่องของกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมันมีความชื้นสูงค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านก็บอกว่ามีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าฝนตกหนักเนาะแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่มีการสันนิษฐานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการนะคะก็อย่างที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปว่ารถไฟฟ้า MRT เนี่ยก็ต้องปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเลยนะแล้วก็ผู้โดยสารใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงแล้วก็ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเนี่ยประมาณเกือบ1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเห็นภาพจากมุมสูงแล้วก็เรียกได้ว่าก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีอยู่ดีๆเหมือนแบบมีลูกไฟอะค่ะลุกไหม้อยู่เลยนะอยู่บนรางรถไฟสถานีเตาปูนนะเนาะเป็นลักษณะแสงไฟบนรางรถไฟไฟรถไฟฟ้าค่ะก็อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดเลยนะตอนเกิดเหตุ
0: ครับก็วันนี้วันอาทิตย์ด้วยครับคุณเก๋ก็เลยอาจจะมีโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กระแสดราม่าพูดถึงเหตุการณ์นี้พอสมควรเพราะว่าหลายคนนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังบ่นว่าระบบประกาศภายในสถานีแจ้งเตือนทำไมมันบอกช้าบ้างทำไมบางส่วนนั้นติดอยู่ภายในชั้นชานชาลาแล้วเพิ่งมาทราบเหตุว่าโอ้ข้างบนมีไฟไหม้เหรอถึงว่าจะเขาทำอะไรกันไม่ไปสักทีนะคุณเก
1: ๋
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือความโกลาหลในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ครับ
1: น่าจะมีคนใช้เยอะด้วยเนาะเพราะว่าพอเป็นวันหยุดเนาะคนก็จะเลือกใช้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเรื่องของการเดินทางด้วยค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็สบายด้วยนะคะนะก็อยู่ระหว่างในการดำเนินการนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรื่องของเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าตามข่าวเองเนี่ยช่วงประมาณสักเกือบบ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีนะคะแล้วก็ใช้กล้องในการตรวจรับความร้อนแล้วก็นำเครื่องระบายควันเนี่ยเข้าที่เกิดเหตุแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าได้มีการอพยพผู้โดยสารออกจากตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยก็ทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีจตุจักรเนี่ยก็ได้ประกาศนะว่าขบวน

0: ควรไม่สามารถให้บริการได้ก็มีผู้โดยสารต่อคิวขอคืนบัตรโดยสารจำนวนมากเหมือนกันนะคะก็ล่าช้าเกือบ1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้ากันนะ
1: ใช่ครับช่วงนี้เรียกว่าฟ้าฝนยังคงกระหน่ำตกลงมาท่านผู้ฟังของเราก็ระมัดระวังนะครับในช่วงเย็นๆวันนี้โอ้โหถึงพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้กรุงเทพและปริมณฑลหลายพื้นที่วันนี้ยังคงเจอฝนอย่างหนักเห็นว่าช่วงเช้าวันนี้ที่นนทบุรีเจอฝนถล่มบางหน่วยเลือกตั้งของการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.นนทบุรีครับคุณเก
0: ๋
1: ก็เรียกว่าทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันช้าไปพอสมควรแต่ว่าเจ้าที่ก็พยายามมีมาตรการรับมือเหตุขัดข้องล่วงหน้าแล้วนะครับก็บรรยากาศของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากนายกเดถูกสังหารจากอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงหลังจากที่เป็นข่าวดังไปก็วันนี้ครับที่นนทบุรีชาวนนทบุรีก็ยังคงใจจดใจจ่อครับรอฝนหยุดตกและจะออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าบางหน่วยเลือกตั้งนั้นหลายคนไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ากางเกงเปียกเลยครับเพราะว่าน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการลุยน้ำเข้าไปเข้าคูหาเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยฝนยังคงตกในหลายพื้นที่นะครับก็น้ำรอการระบายด้วยที่นนทบุรีก็มีครับถ้าบอกอย่างนั้นเจ้าที่ประจำหน่วยต้องเอาแผ่นพลาสติกมาปิดคลุมและป้องกันเอกสารไม่ให้เปียกน้ำอันนี้คือบางส่วนอีกหน่วยเลือกตั้งหนึ่งครับอยู่ที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูตำบลไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีหน่วยนี้มีเลือกตั้ง2หน่วยนะครับก็ฝนตกหนักเห็นว่าหน่วยนี้เนี่ยน้ำท่วมโดยรอบเลยนะครับแต่ประชาชนก็ยังออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องปรบมือให้ชาวประชาชนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่วัดเพลงอุโบสถสีชมพูไซม้าด้วยนะครับเรียกว่าคึกคักและก็ตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่มาดูว่ารอบนี้ในส่วนของผู้ท้าชิงจากพรรคประชาชนอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งลงเป็นผู้สมัครท้าชิงนายกอบจ.นนทบุรีสู้กับหลานชายของอดีตนายกเดชใครจะสู้กันได้กว่ากันนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะแต่ว่ามีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่2ท่านนะจริงๆแล้วเนี่ยมีถึง6คนด้วยกันนะคะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,450 หน่วยครอบคลุมถึง6อำเภอของจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะก็คืออำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยแล้วก็ไซน้อยด้วยแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย1ล้านนะคะ 75,971 คนค่ะแล้วก็มีผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเลือกตั้งครั้งนี้มีคนชิงชัยเนี่ยถึง6คนด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าก็อุ่นหนาฝาคลั่งมีประชาชนนะคะก็ร่วมเดินทางไปเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้แต่ว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะแม้ว่าบางช่วงบางตอนบางพื้นที่บางหน่วยนะคะจะมีเรื่องของฝนตกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกกต.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐานะคะโมสิกรัตแล้วก็คุณณรงค์รักร้อยอันนี้ท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ไปที่จุดแรกค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดหน่วยเลือกตั้งที่130เขตเลือกตั้งที่1นะคะของตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีก็อยู่ภายในเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยละค่ะโดยภาพรวมผู้ว่าบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 1,450 หน่วยเลยเปิดดำเนินการตามปกติแม้ว่าช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาลงคะแนนเนี่ยฝนหยุดค่ะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยเปิดด้วยก็ทำให้ยังไม่ได้เป็นปัญหาส่งผลให้ประชาชนเนี่ยถึงขนาดแบบว่าไม่สามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็บอกว่าบางหน่วยเองเนี่ยก็ต้องยอมรับมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมขังแต่ว่าก็เห็นได้เตรียมสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันนะคะแล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นห่วงอย่างกกต.เนี่ยเป็นห่วงในช่วงบ่ายเพราะว่าอย่างวันนี้ที่อสมท.นะคุณติ๊งหน่วยเหมือนเมื่อวานเลยอากาศเดี๋ยวบางทีรู้สึกว่าเหมือนมีแดดออกนิดนึงบางช่วงก็รู้สึกว่าเหมือนมืดครึ้มนะคะสลับกันไปแบบนี้เขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวสภาพอากาศในช่วงบ่ายๆเนี่ย จะมีฝนตกเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตอนบ่ายช่วงเย็นฝนตกหนักมากนะค

0: ค่ะกกต.
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าอยากให้ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากเห็นว่าตั้งเป้าเอาไว้เนี่ย45%นะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะคะอ่ะก็มีการเตรียมเรื่องของเต็นท์อะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยนะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะตรวจสอบความแข็งแรงแล้วก็เตรียมแนวทางในเรื่องของการป้องกันน้ำฝนด้วยก็ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะทยอยกันออกมานะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะต้องพกร่มแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนด้วยส่วนช่วงการนับคะแนนผู้ว่าบอกว่าได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟส่องสว่างการนับคะแนนรถสำหรับเคลื่อนย้ายหีบบัตรไปยังสนามกีฬานะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ในการรวมคะแนนด้วยแล้วก็รองรับกรณีในช่วงเย็นจะมีฝนตกด้วยนะคะและเห็นบอกว่าการนับคะแนนนะคุณผู้ฟังติดตามได้เลยเขาบอกว่าน่าจะประกาศได้ไม่เกินประมาณสัก21 นาฬิกานะคะถ้าไม่ได้มีเรื่องของเหตุการณ์ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่ได้มีรายงานเรื่องของเหตุทุจริตอะไรนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณสัก40นะคะ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะก็ตั้งเป้าเอาไว้นะคะคืออยากให้มากกว่าเห็นบอกว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี68ด้วยแล้วก็ตอนนับคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการไลฟ์สดการนับคะแนนด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามกระบวนการได้ตลอดเลยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามมานะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้เราเล่าข่าวนี้ด้วยนะคะอ่ะก็นำเสนอให้แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูผลเนาะ21 นาฬิกานะคะไม่น่าจะเกินนี้ค่ะ
1: แล้วก็รอดูว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยน้ำเหนือที่บ่าลงมาเนี่ยจะมาถึงภาคกลางของเราเมื่อไหร่ด้วยนะครับพอดูจากมวลน้ำที่ลมสักเพชรบูรณ์แล้วน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับคุณเก๋ก็ทำให้ล่าสุดอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศออกมาเตือนครับว่าอีก9 วันข้างหน้ากรุงเทพและปริมณฑลครับต้องระวังน้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นก็เพราะว่าอีก7 วันข้างหน้าเนี่ยมีการคาดการณ์น้ำเหนือที่จะไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ 50-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2 ฝั่งในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็คือสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณเมตร50ในพื้นที่ของบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยารวมถึงบางปะอินบางไทรด้วยอันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะท่วมอย่างแน่นอนแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในคันกั้นน้ำส่วนกรุงเทพปริมณฑลของเราเตรียมตัวให้ดีครับอีก9 วันข้างหน้าน้ำจะมาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานโดยเฉพาะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งร้านอาหารริมน้ำหรือบ้านเรือนประชาชนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ต้องระวังน้ำหลากเข้าบ้านท่านด้วยครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะนี่ช่องทาง Facebook นะมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะบอกว่าใช่ครับสมุทรปราการก็แบบนี้เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนที่เก๋บอกใช่ไหมคะว่าบางช่วงบางตอนมันเหมือนมีแดดนะแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันก็มืดนะแล้วก็ช่วงเย็นๆก็ตกโคร่มมาทีเดียวเลยนะคะมาชุดใหญ่เลยทีเดียวอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเดินทางระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักแทบจะทุกพื้นที่เลยอย่างเมื่อวานเองเนี่ยเห็นว่าที่ไหนนะสระบุรีใช่ไหมคะก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเลยคุณติ้งหน่วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะคะนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับผมมาติดตามเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เรียกว่าขยายวงรุนแรงถึงขีดสุดหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีหรือว่าฮูซีในเยเมนนั้นประสบความสำเร็จในการรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญริมทะเลแดง

และยังเปิดฉากตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและก็ขีปนาวุธโจมตีใจกลางกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียวันนี้ถ้าใครดูข่าวรอยเตอร์ BBC จะเห็นภาพกลุ่มควันดำหนาทึบใกล้สนามบินนานาชาติของกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเลยนะ

0: มันมีเรื่องของฮูตีโจมตีซาอุด้วยแล้วก็ไปกระทบเรื่องของเส้นทางในการขนส่งน้ำมันแบบนี้ค่ะทีนี้เอกชนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงกลัวนะคะกลัวว่าราคาน้ำมันที่มันผันผวนแล้วก็พุ่งสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยจะกระทบเป็นลูกโซ่แล้วก็กลายจะเป็นโดมิโนเศรษฐกิจเลยนะคะแต่ว่าห่วงในด้านไหนอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผ่านไปยังต้นทุนหลายภาคส่วนอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้ทางดร.ธนิตนะคะโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยนะคะท่านมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะตอนนี้อาจารย์ธนิตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณจักรเพชรนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ธนิตคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเนี่ยค่ะฉายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่ามันอาจจะส่งผลไปสู่ต้นทุนหลายภาคส่วนแล้วมันจะกระทบเป็นลูกโซ่อย่างไรอะคะ
1: ครับก็ราคาคือบ้านที่เรานำเข้าพลังงานพวกน้ำมันดิบแก๊สเนี่ยนะครับประมาณสัก 90% ของทั้งหมดเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันก็แน่นอนเนี่ยก็ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของเรานะครับโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง Middle East เนี่ย ในยามปกตินี่เรานำเข้าจากเขาเนี่ย 49%
0: ค่ะ
1: นะ49% เพราะฉะนั้นเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยพอไอ้เส้นทางเนี่ยมันถูกตัดขาดแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนอ่ะเราก็เจอเต็มๆเลยนะครับคราวนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยจริงๆเขาเคยพีคขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยตอนนั้นเขาเริ่มจะตกลงกันได้แต่ว่าช่วงหลังก็มีก็สักวันเดียวมั้งหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอีกอ่ะนะครับตอนนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันกลายเป็นคู่กัดหลายฝ่ายละมันไม่ใช่อิหร่านกับสหรัฐตอนนี้ก็เป็นพวกกูติเนี่ยอย่าไปคิดก็เป็นกบฏน
0: ะ
1: ยึดประเทศเยเมนไปตั้ง 70% แล้วนะไม่แต่เมืองหลวงของเยเมนเนี่ยก็อุมเฮติเนี่ยก็ไปยึดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสงครามต้องใช้ว่าสงครามเลยนะกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับทีนี้ราคาน้ำมันเนี่ยในช่วง4ก็พีคไปนะเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับตอนนั้นก็สูงสุดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยราคาน้ำมันหน้าเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มลงมาอย่างน้ำมันในกลุ่มตลาดนิวยอร์กเป็นเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยก็ลงมาแต่ก็ยังสูงนะครับระดับ100เหรียญอยู
0: ่มันย่อลงมา
1: ลงมา4เหรียญ80สี่เหรียญนะน้ำมันเบรนท์เนี่ยก็ลงมาเหลือ103ตอนนั้นขึ้นไปทั้ง108นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ลงมา5เหรียญแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือดูไบตลาดน้ำมันดูไบมันอยู่ในตะวันออกกลางเป็นราคาน้ำมันที่เราใช้อยู่ถูกไหมฮ
0: ะ
1: นำเข้าจากดูไบจากระดับกลางเนี่ยดูไบเขาเป็นตลาดกลางไอ้นี่มันไม่ขึ้นไปพีคตั้ง116เหรียญ นะตอนนั้นก็ประมาณ70กว่าเหรียญเนี่ยแล้วก็ราคายังไม่ลง
0: คือพูดง่ายๆว่ามันยังมีความผันผวนอยู่นะคะ
1: ราคาน้ำมันคือน้ำมันโลกเนี่ยตลาดนิวยอร์กตลาดเบรนท์นี่ตะวันอยู่ในทะเลเหนือเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าตลาดที่เราต้องใช้อ้างอิงคือตลาดดูไบไม่ลง
0: ค่ะ
1: นะไปยันอยู่เนี่ย
0: และที่นี้
1: ครับลงไป90 เซนต์เนี่ยฮะ
0: ค่ะอาจารย์ธนิตคะด้วยความที่มันผันผวนแบบนี้ค่ะอย่างบ้านเราเองเนี่ยอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้เอาจริงๆก็ทะลุพุ่งไป40บาทแล้วนะคะซึ่งแน่นอน
1: 40บาท90ตังค์แต่ว่าที่นี่ราคาเก๊นะรัฐบาลอุ้มอยู่8บาท60นะ
0: ใช่
1: ผ่านกองทุนน้ำมันจริงๆมันต้องไป50บาทแล้ว
0: อันนี้คือราคาจริง
1: อุ้มอยู่8ลิตรละ8บาท60เห็นไหม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ราคามันตีนี่41บาทเนี่ยคุณต้องบวกไป9บาทอ่ะมัน50ไปแล้ว
0: ค่ะค่ะทีนี้ด้วยสถานการณ์น้ำมันที่ราคามันเป็นแบบนี้เนี่ยในมุมมองของภาคเอกชนนะวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นผลกระทบจากต้นทุนที่เป็นต้นทุนน้ำมันที่ส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจในส่วนไหนบ้างแล้วภาคไหนกำลังได้รับผลกระทบบ้างค่ะ
1: ไปแล้วราคาที่ส่งผ่านเนี่ยนะมันไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ

0: แล้วก็เราคิดว่ามันน่าจะชะลอตัวแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็มันก็กระทบยังไงล่ะครับก็คือสินค้าที่ชัดๆเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือต้นทุนเดินทางนี่แหละใช่ไหมที่คุณจุฬารัตน์เดินทางคุณจักรเพชรเดินทางมาทำรายการเนี่ยค่าน้ำมันมันก็ไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่าโดยสารค่ารถค่าอะไรพวกนี้อันนี้มันกระทบใช่ไห
1: ม
0: ขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเจอการผ่านต้นทุนมาจากค่าขนส่งระหว่างเรือระหว่างประเทศไงฮะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมอันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงโอเชียนเฟรทเนี่ยโอเชียนเฟรทที่ขึ้นไปเท่าตัวเลยนะหนักมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตอนนี้พวกนี้มันก็บวกเข้ามาเป็นต้นทุนสินค้าตอนนี้มันก็ยังเกี่ยวกับพวกพลาสติกโพลิเมอร์ใช่ไหมพวกปุ๋ยเอทิลีนอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบทั้งนั้นวัตถุดิบที่ขึ้นไปหมดแล้วนะฮะนะครับมันก็ส่งต่อมาสินค้าสินอะไรนะอุปโภคบริโภคอาหารอะไรพวกนี้มันส่งต่อมาจนถึงผู้บริโภคประเด็นก็คือว่ารายได้เท่าเดิมถูกไหมค่าจ้างขั้นต่ำก็ยังไม่ปรับจริงๆแล้วอนุจังหวัดเนี่ยเขาพิจารณาไปเนี่ยนะครับของเขตกทมปริมณฑลอันนี้เขาไม่ปรับเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคือพอรายได้เราไม่เพิ่มแต่รายจ่ายมันสูงขึ้นจริงไห
1: ม
0: ค่าไอ้อะไรค่าข้าวแกงค่าอะไรเนี่ยมันก็คือเงินในกระเป๋ามันหายไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่า net income ใช่ไหมมันหายไปเราก็ต้องหาเงินมาพอกก็รูดบัตรบ้างไปกู้เงินบ้างมันก็เนี่ยสภาพคล่องนี่ภาคธุรกิจก็เหมือนกันการส่งต่อราคาต้นทุนเนี่ยมันขึ้นมาร้อยเราส่งต่อไปไม่ได้ร้อยนะเพราะตลาดไม่เอื้อถูกไหมฮะการแข่งขันในต่างๆเนี่ยการส่งผ่านราคาไปก็คล้ายๆกับมนุษย์เงินเดือนที่ครัวเรือนเหมือนกันก็คือว่าต้นทุนขึ้นแต่รายได้ไม่ขึ้นนะปัญหาเหมือนกันคือตอนเนี้ยมาเจอกันที่มาตองกันที่สภาพคล่องเนี่ยฮะเห็นไหมพอสภาพคล่องเยอะๆเงินในกระเป๋าน้อยลงการบริโภคก็น้อยลงนะแล้วยังเจอไอ้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยก็เจอสินค้าจีนเข้ามาแย่งด้วย
1: อัน
0: นี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้เนี่ยคือปัญหาใหญ่ขณะนี้เนี่ยกำลังซื้อมันไม่
2: ม
0: ีกำลังซื้อไม่มีหนี้สูงครับ
1: ค่ะอันนี้คือคุณธนิตกำลังจะไล่ให้เห็นภาพนะคะเป็นลูกโซ่ใช่ไหมคะว่าจากราคาน้ำมันที่มันยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไล่ไปเป็นลูกโซ่เนี่ยที่ให้เห็นผลกระทบในหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มตั้งแต่สงครามตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงต้นทุนเชื้อเพลิงขนส่งเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยปิโตรเคมีเพิ่มต้นทุนการผลิตสินค้าทีนี้ในส่วนของประชาชนก็จะเป็นเรื่องของค่าครองชีพเงินเฟ้อกำลังครัวเรือนก็ลดลงอีกการบริโภคก็ชะลอตัวอีกทีนี้เห็นว่าห่วงที่สุดก็คือจะไปกระทบเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมคะตอนนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างคะคุณธนิตคะเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงยังไงบ้างคะ
0: ในฐานะถือเป็นอยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยนะทั้งกระทรวงแรงงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยตลาดแรงงานยังไม่เห็นภาพกระทบ
1: ค่ะ
0: อัตราการว่างงานเราก็อาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยนะจากเดือนก่อนหน้านี้ 0.9% เป็น 1.1%
1: ค่ะ
0: นะจำนวนคนว่างงานก็400,000นิดๆก็เป็นปกตินะอย่าไปตกใจบางคนตกใจตัวเลขนี้ถ้าใครตามเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วฮะต่อเนื่องกันแต่ช่วงนี้อาจจะสูงหน่อย
1: ค่ะ
0: นะสูงก็ระดับหมื่นอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยเรายังมีภาคส่งออกที่เป็นตัวอุ้มตลาดแรงงานอยู่
1: โอ้เรายังมีตัวช่วยอยู่ใช่ไหมคะ
0: ตัวออกมันดีไงฮะ8 9เดือนเนี่ยขยายตัว 17% นะสูงสุดในรอบผมว่าประวัติศาสตร์เลยนะประวัติการเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในรอบ10ปีเนี่ยนะครับการส่งออกเราขยายตัวเยอะนะครับอาจจะส่วนหนึ่งไปตุนนะทั้งอเมริกาด้วยสหรัฐอเมริกานี่เคยมีหลายเด้งไงถ
1: ึ
0: งน้ำมันสูง2เรื่องของคุณทรัมป์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แกก็ออกมาตรการนู้นนี่ก็ออกไปแล้วไอ้มาตรการ301อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ตุนนะเราเองก็กลัวเรื่องวัตถุดิบขึ้นก็ตุนนั่นให้ส่งออกก็ดีพอส่งออกเนี่ยขยายตัวมันลากซัพพลายเชนไปทั้งหมดเนี่ยนำเข้าเพื่อการส่งออกธุรกิจบริการโลจิสติกมันดีตามอันนี้แหละมันอุ้มคนไว
1: ้ค่ะ
0: มันอุ้มคนไว้ทำ

0: ให้คนเราไม่เห็นการตกงานไม่เหลือในหลายประเทศตอนนี้จีนว่างงานสูงนะครับ 17% นะ
1: ค่ะ
0: จีนไม่เคยมีนะว่างาน 17% เนี่ยใช่ไหมภาพคนไร้บ้านในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉินเจิ้นเนี่ยไม่เคยมีตอนนี้นอนอยู่ใต้ตามถนนเนี่ยผมกำลังบอกว่าไอ้เนี่ยแต่ว่าเราไปวางใจไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่มันก็คือมันเป็นการยังไงดีฮะมันไอ้น้ำอ่ะมันรอวันระเบิดหมายความว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสภาพคล่องเพราะว่าถ้าขายรายได้เท่าเดิมหรือลดลงแต่ว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมที่ผมกำลังบอกว่าไอ้เงินได้สุทธิเงินในกระเป๋าเนี่ยทั้งของนายจ้างของลูกจ้างมันหายไปไงมันรอวันระเบิดผมจะบอกว่ามันความเจริญเป็นที่รักเนี่ยจะมัวทะเลาะกันเรื่องการเมืองมันต้องมาดูแล้วจะอุ้มกันยังไงจะแก้กันยังไงเรื่องอะไรครับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงมันก็ต้องมีฮะไอ้เฟส2เนี่ยนะไอ้เฟส2ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เงินมันจิ๊บจ้อยอ่ะนะมันก็ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างการที่จะออกมาใหม่เนี่ยคนละครึ่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นคนละครึ่งแต่เงินมันน้อยอ่ะเงินมันน้อยผมว่าช่วยพวกกลุ่มเปราะบางดีกว่ามั้งนะครับ
1: ค่ะคือในมุมของภาคเอกชนเนี่ยอยากให้ภาคการเมืองเขาโฟกัสแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องมากกว่าเรื่องของการเมือง
0: ฝ่ายค้านรัฐบาลต้องจับมือฝ่ายค้านต้องดันเลยว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณจะออกมาตรการหลายคนมันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยคือคุณจะเอาแต่หลักการเรื่องหัวสอสออะไรมันก็ถูกต้องแต่มันเวลานี้มันเรื่องปากท้องนะเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมธุรกิจประจักษ์เก่งคุณจะมาแก้ยังไงเรื่องสภาพคล่องผมเห็นเมื่อ2วันมีข่าวที่คุยกับภาคเอกชนจะมาปล่อยสภาพคล่องจะทำตลาดแมทชิ่งนะทำไปนะไปแนนแมทชิ่งตลกอ่ะให้ผู้ให้ธนาคารกับผู้ไอ้คนจะมาคู่มาเจอกันมันตลกอ่ะมันไม่ใช่ตลาดแรงงานหรือว่าส่งออกอ่
1: ะ
0: ที่จัดแมทชิ่ง
1: ค่ะ
0: เรื่องว่าก็ไม่ปล่อยไอ้คนผู้เนี่ยคุณไม่ต้องไปหาหรอกเขาวิ่งไปหาแบงก์อยู่แล้วแต่แบงก์ตอนนี้เขาใช้นโยบายที่เนี่ย responsive เนี่ย lending เนี่ย responsive lending คือปล่อยแบบระมัดระวังแบบรับผิดชอบก็ใช้สับสูงนะคือไม่ปล่อยเพราะฉะนั้น SME เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อติดลบ 5% นะนะรายใหญ่เนี่ยก็บวกอยู่นิดหน่อยมั้งนะไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เองรายใหญ่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่รายเล็กนี่ติดลบ 5% เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณก็มาทำเหมือนสนุกอ่ะใช้สับโอ้เทคนิคเชื่องสับไปเลาะทั้งนั้นเนี่ยแต่มันไล่มันไล่รูปธรรมไงผมเคยเป็นบอร์ดแบงค์นะเป็นกรรมการแบงค์ SME อยู่4ปีเนี่ยถ้าคุณไม่มีแบงค์พาณิชย์เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าแบงค์ของรัฐเช่น SCB แบงค์อะไรพวกนี้เนี่ยเขาเป็นภาษีไงเขาปล่อยไม่ได้ติดคุกเลยนะกรรมการนั้นถ้าจะทำเนี่ยคุณต้องเป็นมติครม.สั่งให้ปล่อยแต่ครม.ก็ไม่ใกล้เพราะว่าถ้ามีเสียเมื่อไหร่รับผิดชอบ
1: ค่ะแต่ว่าในค่ะท่านธนิคะในเมื่อกระทบเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะคะในภาคธุรกิจรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างไรอะคะแล้วก็แต่ละทางนี่มันจะมีผลทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมากน้อยยังไงอะคะ
0: การรับมือเนี่ยต้องพูดระยะเฉพาะหน้า
1: ค่ะ
0: บางรายเนี่ยเขาไม่คิดถึงอนาคตมันอยู่ที่สุดอยู่ในโหมดนั้นที่เราพูดกันเสมอไงฮะเติบโตที่เราเหมือนเคชาร์ตอ่ะเห็นไหม
1: ครับ
0: เคชาร์ตเห็นไหมซึ่งเคชาร์ตเนี่ยเติบโตเคอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางพวกก็อยู่ตัวไอตัวบนหมายว่ามันโตได
1: ้
0: โตได้พวกส่งออกอะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็ไปอีกแบบหนึ่งไอพวกที่กราฟหัวลงเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งใช่ไห
2: ม
0: แล้วเรามาบรรจบกันด้วยพวกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเช่นรถ EV ไออุตสาหกรรมที่มันพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย Sunset Industry อันนี้คุณก็แก้ยากอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นมันเปลี่ยนแต่ว่าไอตรงกลางเนี่ยของไอตัว K ไอตัวที่มันเป็นจุดตัว K เนี่ยนะครับมันคือส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตายไม่โตก็จะความตายว่า
1: ค
0: ือมันขยายไม่ได้ฉะนั้นไอการแก้ปัญหาที่บอกเนี่ยนะครับมันมีปัญหาคือเฉพาะหน้าคือคุณต้องแก้เรื่องสภาพคล่องทีนี้สภาพคล่องมันต้องแก้พร้อมไปด้วยกระตุ้นให้คนซื้อของไอ้คนซื้อของไม่มีตังค์ต้องใส่ตังค์ประชาชนพอคุณซื้อน นะ

0: พอเราไปซื้อของชิ้นหนึ่งโรงงานเขาก็ผิดของชิ้นหนึ่งคนก็มีงานทำชิ้นหนึ่งเรื่องไหมฮ
1: ะ
0: มันเกิดการจ้างงานการจ้างงานทำให้คนมีสตังค์ธุรกิจมันก็หมุนนะทีนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยถึงจีนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาใช้งบประมาณ300,000 ล้านหยวนเพิ่งออกมาเร็วๆนี้นะครับ300,000 ล้านหยวนเนี่ยเป็นเงินไทยก็เกือบ2 ล้านล้านบาทเนี่ยกระตุ้นกำลังซื้อเลยผ่านแบงค์ให้แบงค์ปล่อยสินเชื่อเลยเห็นไหมเพราะว่าอินเดียก็ทำเวียดนามก็ทำมาเลเซียก็ทำทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไปขอไอ้2 แสนล้านไอ้ทรกเนี่ยคุณไปขอไอ้เรื่องอะไรอ่ะไอ้อะไรพลังงานสะอาดมันคนละเรื่องมันจะตายอยู่แล้วคุณไปพูดพลังงานสะอาดอ่ะเข้าใจว่าตอนนี้มันต้องมันต้องออกซิเจนอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: คุณไปพูดโลกสวยเรื่องพลังงานสะอาดมันคนละเรื่องไงมันต้องเอาตรงนี้แหละแปลงมาจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: ก็เป็นข้อเรียกร้องเป็นข้อเสนอของทางภาคเอกชนที่อยากจะให้เข้ามาช่วยเนาะคุณติ๊กหน่วยมีอะไรเพิ่มเติมคะ
2: จะถามคุณธนิตถึงกระแสดราม่าล่าสุดนะครับที่ฝ่ายค้านนำโดยทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอเอางบที่จะมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่อยู่เหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านเอามาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะเอาลงอีกจาก4 บาทเป็น7 บาทฮะอันนี้คุณธนิตมองอย่างไรครับว่าการโยกงบ10,000 ล้านมาลดราคาน้ำมันครับ
0: ความเคารพนะตอนนี้เขาใช้เงินไปเกือบ190,000 ล้านแล้วนะไอกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าคุณจะมา
2: เอาไม่อยู่ใช่ไหม
0: เขามีทางกู้เงินมาโปะเอาไว้ในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเราเคยใช้สูงสุดไป120,000 ล้านในรัฐบาลคุณประยุทธ
1: ์
0: ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช้ไป120,000 ล้านเพราะถ้าอุ้มน้ำมันเนี่ยคุณผ่านในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเขามีสิทธิ์ไปกู้เขามีเขากู้ได้อยู่แล้วตามกฎหมายไอ้50,000 ล้านเนี่ยเงินมันน้อยนิดจริงๆมันต้องโตไปมากกว่านี้มันต้องไปคนมีกำลังซื้ออย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องไปพร้อมกันไอ้เรื่องราคาน้ำมันขนาดนี้เนี่ยมันถูกพยุงอยู่แล้วที่ผมบอกดีเซลลิตรละ8 บาทนะครับถ้าเบนซินมี20เนี่ยลิตรละ7 บาทที่รัฐพยุง7.90 บาทมั้งทุกน้ำมันเบนซินที่เจอเนี่ยนะรัฐบาลอุดหนุนอยู่แล้วนะลิตรละ7.90 บาท
1: แ
0: ต่ดีเซลเนี่ย8.60 บาทใช่ไหมนี่ถ้าวันนี้นะใช่ไหมงั้นถ้าคุณจะต้องการให้อุดหนุนต่อเนี่ยวันนี้กองทุนน้ำมันเข้าใจว่าติดลบไป900,000 ล้าน90,000 ล้านแล้วนะติดแน่นอนไป100,000 ล้านแง่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าจะดันอุ้มน้ำมันเนี่ยมันต้องอุ้มผ่านกองทุนน้ำมันซึ่งเขาไปกู้เขาได้อยู่แล้วไอ้50,000 ล้านเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วอย่าลืมไอ้ไทยเที่ยวไทยอีกนะอันนี้ก็มีส่วนที่จะช่วยแต่เงินมันนิดเดียวผมบอกมันไม่พอหรอทางเงินพวกนี้มันแค่ยาดมยาหอมอ่ะจะมอง
2: อ่
0: ะ
1: อย่างนี้ต้องบริหารแบบสมดุลเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้ภาระไปตกที่กองทุนน้ำมันจนเกินไปแต่ว่าขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลมาเป็นเรื่องของแรงกระแทกในต้นทุนในส่วนของประชาชนแล้วก็ธุรกิจด้วยใช่ไหมคะคุณธนิต
0: กองทุนน้ำมันเนี่ยที่บอกเราเคยติดลบถึง100,000 กว่าล้านถ้าอย่างจำเป็นที่เราอยากจะอุ้มเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยใช่ไหมมันก็ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเราก็อาจจะกู้เพิ่มไป50,000-60,000 ล้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะน้ำมันมันไม่สูงต่อชีวิตนะครับเพราะประวัติของมันเดี๋ยวยังไงที่สุดมันต้องหยุดลบกันเพราะมันจริงๆกันตูมตามกลางน้ำมันระเบิดเนี่ยพอเขาหยุดปั๊บราคามันก็ลงไปตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อยผ่อนคลายเอาเงินกลับเข้ากองทุนนึกออกไห
1: ม
0: นะแล้วมันยังมีเวลาอยู่แต่ว่าเฉพาะหน้าที่บอก
1: ค่ะ
0: เราให้ก่อนอะไรที่คุณจะไปพูดไอ้ระยะยาวอะไรต่างๆพวกอะไรนะไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้พลังงานสะอาดอะไรพวกเนี้ยหนึ่งก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจม
1: ัน
0: ไม่ผิดทฤษฎีผมเรียนเศรษฐศาสตร์มา
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นมาตรการทางการเงินการคลังมันก็ต้องกระตุ้นไปใช่ไหมใช่ไหมสองก็คือเรื่องกับดักหนี
1: ้
0: นะมันก็มีหนี้ไอ้โครงสร้างหนี้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องแยกไปไอ้พวกหนี้เสียเนี่ยน
1: ะ
0: หนี้เสียจริงๆแล้วที่กับหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับมันก็กลับมาเป็นหนี้เสียประมาณ20/4เนี่ยกลับมาเป็นหนี้เสียเพราะส่วนใหญ่เขายังไปได้ไงเข้าไหมฮะ
1: ได้อ
0: ันนี้ก็ต้องใส่เงินในกระเป๋าเขาแต่ว่าวิธีไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เป็นรายละเอียด
1: ได้ค่ะวันนี้เวลามีจำกัดนะคะต้องขอบคุณคุณธนิตมากเลยนะคะที่มาสะท้อนแล้วก็เป็นภาพมุมของเอกชนที่ช่วยไล่ภาพให้เราเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันถ้ามันสูงอยู่ต่อเนื่อง

0: แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ธนิตมากเลยนะคะขอบพระค
1: ข
0: ุ
1: อบ
0: ณ
1: คุณเ
0: ค
1: ป็นอย
0: ่
1: ่
0: ะ
1: างสูงครับ
2: ครับ
0: ค่ะดร.ธนิตนะคะโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด่นนะคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามีการวิเคราะห์แล้วก็มีการรายงานด้วยอย่างรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เจอเหมือนกันหมดทั่วโลกคุณผู้ฟังนะคะเจอกับภาวะราคาน้ำมันอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจนตอนนี้เนี่ยเขากำลังจับตามองนะคะว่ามันกำลังจะก่อตัวให้เกิดภาวะเขาเรียกว่า stagflation หรือเปล่าคืออะไรก็คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูงนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของตลาดการเงินอย่างมากแล้วก็สาเหตุสำคัญนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขากำลังวิเคราะห์กันแล้วก็เตือนกันนะคะแล้วก็เจอเหมือนกันหมดเลยก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นทุนในการกู้ยืมทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นนะคะอันเป็นผลมาจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยล่ะค่ะก็กำลังผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงตลาดการเงินเนี่ยเข้าใกล้เวลาที่เขาตั้งข้อสังเกตกันแล้วก็กำลังจับตามองนะคะว่ามันจะสร้างความเสียหายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตช้าด้วยค่ะก็ทั่วโลกเจอเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่แค่ไทยนะคะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันแล้วก็สะท้อนออกมาจากมุมมองของทางภาคเอกชนเขาค่ะ
1: นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ท่านนายกอนุทินจึงต้องรีบไปปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยง3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐและก็อังกฤษโดยเฉพาะการไปเยือนโตเกียวที่ญี่ปุ่นในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยคาดว่า 16:40 นาทีจะถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ท่านจะประชุมทีมไทยแลนด์เพื่อที่จะพูดคุยขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นก่อนจะบินต่อไปนิวยอร์กส่วนที่ลอนดอนคือภารกิจสุดท้ายที่ท่านนายกอนุทินจะไปยังสหราชอาณาจักรอันนี้น่าสนใจครับจะเป็นการไปดึงนักลงทุนจากต่างประเทศจะไปพบปะผู้นำค่ายรถยนต์และก็สายการบินยักษ์ใหญ
0: ่
1: อย่าง Rolls-Royce แล้วก็ Virgin Atlantic อันนี้จะดีลเปิดทางเศรษฐกิจก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือแนวโน้มที่จะได้เจอกับในส่วนของทุนยักษ์ใหญ่เพราะว่าการออกไปเยือนภารกิจครั้งนี้ของท่านนายกอนุทินยังไปโรดโชว์ตลาดทุนแล้วก็ดึงบิ๊กทุนเทคนะฮะเป็นบิ๊กเทคทุนเนี่ยมาร่วมเปิดเรียกว่าลงทุนในประเทศไทยเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนทั้งในส่วนของดิจิตอลและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงการจะได้พบเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับเห็นว่าคณะทำงานของไทยนำโดยกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ก็กำลังเร่งสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนร่างความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือว่า ART อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นการดีลภาษีการค้าไทยกับสหรัฐก็ไม่แน่ใจว่าท่านนายกอนุทินจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปโชว์ถึงสหรัฐอเมริกาเหมือนน้องลิซ่าเอาส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยไปโชว์เพราะว่าก่อนที่ท่านจะไปที่นิวยอร์กครั้งนี
0: ้
1: เห็นท่านไปมูด้วยนะคุณเก
0: ๋
1: ท่านนายกอนุทินรวมถึงภริยาคนสวยของท่านนะครับเรียกว่าก่อนจะไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยเห็นท่านไปลงยันหลังมือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะเรียกว่าเป็นพิธีเจิมมือเปิดทรัพย์แล้วก็ลงยันฝ่ามือนมมนนางพญา
0: อ
1: ันนี้เสริมดวงชะตาการงานการเงินฮะซึ่งเป็นภาพที่ท่านนายกได้ไปไหว้ขอพรพระพุทธชินราชแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อสำลีที่วัดราชบูรณะที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมภริยาของท่าน1วันฮะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันนี้ครับคุณเก๋อาจจะมีโอกาสเอายันหลวงพ่อสำลีไปโชว์โดนัลด์ทรัมป์หรือผู้นำ ของญี่ปุ่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเหมือนกันนะคือว่าท่านไม่ลบออกซะก่อน
0: ค่ะก็วันนี้ก็เห็นพูดติดตลกด้วยนะคะบอกว่าไปลงยันที่ฝ่ามือมานะคะกัน

0: ผู้สื่อข่าวถามเยอะเนี่ยแหละค่ะอ่ะล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกันนะคะเพราะว่านอกจากการเดินทางไปคุยเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของการเตรียมรับมือถ้าหากทางกัมพูชาเนี่ยเขาหยิบยกประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาไปคุยในเวที UN ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณศักดิ์เพชรครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: ครับอาจารย์มองถึงโอกาสแล้วก็ไทยที่จะมีโอกาสในการจบเกมปั่นป่วนของกัมพูชาในเวที UNGA ครั้งนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็เป็นการไปแถลงจุดยืนประจำปีของทุกประเทศนะครับในการประชุมสามัญของสหประชาชาติที่จะมีการอภิปรายทั่วไปครั้งที่81นะครับที่เราเรียกว่า UN นะครับ General Assembly ก็คือที่ประชุมใหญ่สุดนะครับก็แต่ละประเทศก็จะได้เวลาไม่มากนักนะครับในการแถลงจุดยืนของตนเองต่อสหประชาชาตินะครับต่อนานาชาตินะครับและบางกรณีก็จะหยิบยกเรื่องเฉพาะเรื่องอย่างเช่นของเรากับกัมพูชาในกรณีของเราที่เห็นว่ามีการเตรียมตัวที่จะแถลงจุดยืนให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งปกติก็จะมีทุกปีนะครับแต่ว่าของเราเข้าใจว่าน้ำจีไม่ได้เดินทางไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น2566นะครับสมัยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆถ้าทำได้ทุกปีก็ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะชูธงให้กับเราในเวทีโลกนะครับในเวทีสหประชาชาตินะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆก็จะอยู่ที่มหาอำนาจนะครับ อยู่ที่ประเทศที่กำลังขัดแย้งในตะนอกกลางนะครับแล้วก็หลายครั้งเวลาก็จำกัดนะครับทำให้มีกำหนดการคู่ขนานกันไปของผู้นำหลายคนที่ไปนะครับก็จะมีการพบผู้บริหารทางภาคธุรกิจนะครับอาจจะมีการพบกับบรรดาผู้นำของบางประเทศอย่างแห่งของเราก็มีกำหนดออกมาบ้างแล้วนะครับว่าจะพบกับผู้นำบางประเทศเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับอาจจะมีการเดินทางไปที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าที่ทำงานสหประชาชาติก็อยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะครับไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงกรุงวอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนสมัยใหม่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าผู้นำของเราไม่ว่าใครขึ้นมานะครับก็ควรจะต้องไปสักครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งก็อาจจะมอบหมายให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศไปแถลงบางครั้งก็มอบหมายให้กับทูตประจำสหประชาชาติต่ออย่างน้อยๆปีละครั้งนะครับถ้ามีโอกาสในสมัยหนึ่งก็ควรจะไปนะครับและยิ่งถ้าได้พบปะกับผู้นำคนสำคัญในเวทีสหประชาชาตินะครับจริงๆหลายประเทศก็ส่งผู้นำคนสำคัญไปมหาอำนาจนะครับชาติใหญ่ก็ส่งไปนะครับแต่ว่าบางครั้งเวทีนี้ก็อาจจะเป็นเวทีที่เราไม่ได้มีเวลามากนะขณะนี้ก็รอกำหนดการว่าจะขึ้นพูดเมื่อไหร่นะครับผมจำได้ว่าตอนที่ไปร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับก็ได้ฟังสุนทรพจน์ของนายมูฮัมหมัดกัดดาฟีนะครับของผู้นำนะครับของลิเบียซึ่งเขาให้พูดประมาณ10 นาทีแต่ว่าท่านก็พูดไปเกือบ2 ชั่วโมงนะครับก็ก่อนพูดท่านก็เดินทักทายทุกคนในหอประชุมใหญ่นะครับก็อันนี้ครับเป็นความน่าสนใจอีกแบบนึงนะครับของผู้นำหรือว่าตอนที่สหรัฐนะประธานาธิบดีไปเราก็คงเห็นข่าวมาบ้างแล้วนะครับก็มีเรื่องขลุกขลักบันไดเลื่อนไม่เลื่อนบ้างแล้วก็มีการโต้กับจีนบ้างเป็นต้นนั่นนะครับแต่ว่าระหว่างทางที่จะไปสหรัฐเนี่ย ก็มีหมุดหมายที่ญี่ปุ่นนะครับเข้าใจว่าเป็นการเดินทางไปประชุมกับทีมของประเทศไทยไม่ได้เป็นการเชิญอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเราคงเที่ยวนี้ไม่ได้เป็นแขกของรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ว่าเมื่อเดินทางผ่านไปยังอเมริกาต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นหรือว่าทางอังกฤษนะครับก็คงได้พบกับทางคณะทำงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราแล้วคงจะมีการพบกับนักธุรกิจ

0: นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็พูดกันถึงเรื่องญี่ปุ่นจะถอนทุนจะถอนกิจกรรมไปจากประเทศไทยกันอยู่หนาหูก็คงจะไปกระตุ้นระวัตมันอยากให้เขาถอนตัวไปแล้วก็คงจะคุยกันปกติจะมีสมาคมนะครับนักธุรกิจของญี่ปุ่นนะครับที่สนใจที่จะพบนายกรัฐมนตรีเป็นระยะระยะและขากลับก็น่าจะกลับมาทางอังกฤษนะครับแล้วคงจะได้พบกับทางนะครับคณะทำงานหรือว่าทีมไทยแลนด์ของอังกฤษแล้วก็คงจะได้พบคนนักธุรกิจนะครับอีกหลายกลุ่มที่อังกฤษด้วยนะครับก็เป็นการเดินทางที่ถือว่าต้องทำนะครับคุณจุฬารัตน์ครับ
1: คุ
0: ณจักรเพชรครับแล้วก็ถ้าทำได้ดีก็จะอย่างน้อยๆภาพลักษณ์ก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเรื่องที่คนไทยฝากไปก็เยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องกัมพูชาที่อยากจะให้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าในเวทีไหนคนไทยก็ต้องการให้ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ต้องดูบรรยากาศด้วยนะครับว่าบรรยากาศสอดคล้องขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนของเรานะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมแล้วก็นะครับหาทางออกให้กับทั้งสองฝ่ายในอนาคตครับ
2: อันครอสเนี่ยนะครับอาจารย์ครับที่จะทำให้กลับมาคุยกันแบบทวิภาคีนะครับอย่างครับ
0: ครับคือกระบวนการประนอมนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรของสหประชาชาตินี่คือการไก่เกลี่ยภาคบังคับ
1: คือ
0: บังคับให้ต้องไก่เกลี่ยนะครับเราเป็นภาคีนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาไก่เกลี่ยเราก็ต้องถอนตัวแต่เราก็สมัครใจที่จะเข้าสู่กระบวนการภาคบังคับแบบไก่เกลี่ยนะครับซึ่งจะไม่ผูกพันเราทางกฎหมายก็จริงนะครับแต่ก็จะมีข้อเสนอที่จะให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยขณะนี้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงที่เริ่มกระบวนการอย่างที่เราเห็นนะครับมีการแถลงจุดยืนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วคงจะมีการประชุมของแต่ละประเทศกับกรรมการ5ท่านที่เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับสิงคโปร์เป็นพื้นที่กลางที่เป็นสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือว่า Permanent Court of Arbitration หรือที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซ
1: ึ่
0: งก็ใช้กฎหมายที่เราเรียกว่าอนุสัญญานะครับทางทะเลนะครับหรือ UNCLOS นะครับก็จะบังคับให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกันเปิดเผยถึงนะครับหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วกรรมการก็จะลองพิจารณาดูว่าอาจจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลได้ไหมนะครับแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นคดีแรกของโลกเนี่ยก็คือของออสเตรเลียกับของซีมอร์เนี่ยกรรมการก็แนะนำให้มีการพัฒนาพื้นที
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารวะแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีก้ามกุฎีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับทุกผู้ฟังนะครับเสนอลำนำแห่งความเป็นไทยในรูปแบบของวัฒนธรรมไทยโดยเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆตลอดเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับถึงเวลาจะเหลือน้อยลงเป็นเวลา1ชั่วโมงจากที1ถึงที2แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งบทเพลงซึ่งหาฟังยากบทเพลงที่ไพเราะแล้วก็สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงไทยเดิมนะครับรายการนี้จัดนำเสนอโดยสถานี FM 100.5 MHz New Network ของบริษัทอส

สมท.จำกัดมหาชนนะครับเพื่อว่าคืนกำไรสู่ท่านผู้ฟังด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมไทยในคืนวันนี้ก็ยังเป็นรูปแบบของวงปี่พาทย์ไม่แข็งเหมือนคืนก่อนนะครับไหนๆก็นำเสนอและนำเสนอติดกัน2วันเลยเพื่อท่านผู้ฟังเกิดความคึกคักนานๆทีเพราะว่าน้องๆหลานๆจากโรงเรียนจากสถาบันต่างๆขอมากันมากเพราะว่ากำลังศึกษากำลังเรียนเรื่องปี่พาทย์ไม่แข็งก็อยากจะฟังอยากศึกษากันนะครับใครที่เรียนปี่ก็อยากจะฟังปี่ใครเรียนระนาดเอกก็ฟังระนาดเอกใครเรียนระนาดทุ้มเรียนคล้องก็ฟังในส่วนที่ตนเองรักชอบแล้วก็กำลังศึกษานะครับในคืนวันนี้ขอเริ่มต้นในบทเพลงใบ้คลั่งก่อนเลยนะครับใบ้คลั่งในคืนวันนี้ขอนำเสนอใบ้คลั่ง3ชั้นบทเพลงใบ้คลั่ง3ชั้นเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงใบ้คลั่ง2ชั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้มี4ท่อนเดิมทีเดียวก็เรียกชื่อว่าเพลงใบ้คลั่งบางช้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูนายนักดนตรีจังหวัดสมุทรสงครามแต่งขึ้นพร้อมกับเพลงแขกมอญบางช้างในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับในยุคก่อนเนี่ยไม่ว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากอัมพวาสมุทรสงครามบางช้างนี่ต้องเรียกว่าเพลงบางช้างหมดแขกมอญบางช้างใบ้คลั่งบางช้างคนบางช้างขนมหลายๆอย่างก็เรียกว่าบางช้างนะครับบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนี่ก็คือแหล่งเดียวกันต่อมาครูช้อยสุนทรปทินได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นส่วนชั้นเดียวนั้นครูมนตรีตราโมทนำทำนองมาแต่งตัดเป็น3ทางครับสำหรับใช้บรรเลงเป็นเพลงเถาทางหนึ่งใช้เป็นเพลงเร็วทางหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นเพลงลูกหมดอีกทางหนึ่งลักษณะพิเศษของเพลงใบ้คลั่งเนี่ยในตรา3ชั้นท่อน1กำกับด้วยจังหวะหน้าทับทยอย3ชั้นท่อน2กับท่อน4กำกับด้วยจังหวะหน้าทับลาวส่วนท่อน3กำกับด้วยจังหวะหน้าทับประไก่ส่วนในตรา2ชั้นกับชั้นเดียวก็ลดหลั่นการกำกับจังหวะหน้าทับตามอัตราส่วนของ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวซึ่งลดทอนลงมาส่วน1ส่วน1นั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มีลีลาแปลกเพราะว่าเป็นการบรรเลงโดยใช้หน้าทับเรียกว่าครบทุกหน้าทับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าทับลาวหน้าทับปรบไก่หน้าทับทยอยนะครับก็ขอเชิญรับฟังครับบทเพลงใบ้คลั่ง3ชั้นนะครับวันนี้ขอนำเสนอเฉพาะในตราจังหวะ3ชั้นนะครับไม่เสนอเป็นเพลงเถาแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างหาฟังยากเพราะว่าเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม่แข็งคณะหรือปณีตนะครับบันทึกเสียงไว้ประมาณ 4-50 ปีมาแล้วผู้ที่ขับร้องคือครูสุรางดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงใบ้คลั่ง3ชั้นจากการบรรเลงและขับร้องในวงปีภาพไม่แข็งคณะดุริยประณีตนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูสุรางหรือพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับน่าฟังมากทีเดียวทั้งการบรรเลงทั้งทางร้องและผู้ขับร้องด้วยนะครับเพลงใบ้คลั่งเนี่ยก็เป็นเพลงสุดยอดเพลงหนึ่งในเพลงประเภทโยนนะครับต่อไปมาฟังการเดี่ยวระนาดเอกกันสักเพลงนะครับเพราะวันนี้เป็นวันของไม่แข็งก็ต้องเดี่ยวไม่แข็งนะครับเดี่ยวต่อไปนี้คือการเดี่ยวเพลงสารถีนะครับบทเพลง

และผีสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปลบไก่เป็นเพลง3ท่อนท่อน1กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี5จังหวะเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องสารถีแล้วก็เป็นเพลงทำนองเดียวกันกับเพลงสารถีชักรถเวลาร้องหรือก็ประกอบการแสดงละครก็นิยมใช้2ท่อนแรกนะครับเมื่อราวต้นรัชกาลที่3นะครับเป็นยุคสมัยซึ่งนิยมขยายเพลง2ชั้นเป็น3ชั้นซึ่งเกิดขึ้นมากในรัชกาลนี้ท่านครูพระปริภราคุมีดุริยางกูลได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาและเพลงสารถีนี่เองครับมีการทำเป็นทางเดี่ยวหลายทางด้วยกันเลยนะครับเรียกว่าครูเพลงอาวุโสทุกท่านแทบจะแต่งสารถีทางเดี่ยวไว้ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับเดี่ยวสารถีเถานะครับเป็นการเดี่ยวโดยคุณสุพจน์โตสง่านะครับฉายาท่านคือระนาดน้ำค้างทุกเช้าตอนตีสี่อากาศจะหนาวเย็นไถ่ไหลน้ำค้างจะตกเยือกเย็นแค่ไหนท่านจะออกมากลางแจ้งตั้งรางระนาดแล้วก็ฝึกซ้อมมือจะซ้อมสารถีหรือซ้อมมุ่งลงหรือซ้อมกราวในก็แล้วแต่ท่านแต่ท่านจะซ้อมจนเหงื่อออกเรียกว่าข้อร้อนเลยนะครับความเยือกเย็นน้ำเรียกว่าน้ำค้างที่ต้องตัวนี้หายแห้งหายหมดเลยจึงใช้ยาว่าระนาดน้ำค้างท่านเป็นบิดาของขุนอินและคุณป๋อมบอยไทยเป็นบิดาของคุณณรงค์ฤทธิ์โตสง่ากับคุณชัยยุทธโตสง่าถ้าบอกอย่างนี้คงจะพอทราบแล้วก็ขนาดลูกชาย2คนนี่ก็โอ้โหฝีมือระนาดเอกไม่ใช่เล่นทั้งคู่เลยเพราะนั้นผู้เป็นพ่อนี่ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันแล้วท่านก็เป็นผู้ที่สร้างเพลงโหมโรงจีนตอกไม้ให้หรือเรื่องที่เอามาใช้ในโหมโรงนั่นแหละครับท่านมีส่วนอยู่ด้วยก็ขอเชิญรับฟังครับเดี่ยวสารถีครับระนาดเอกโดยคุณสุพจน์โตสง่าครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการเดี่ยวระนาดเอกโดยครูสุพจน์โตสง่าฉายาระนาดน้ำค้างนะครับจบลงไปด้วยเพลงสารถีเถาสี่ชั้นแหมฝีมือของท่านนั้นละเอียดยิบเลยนะครับความจริงเวลาฟังพวกปีพาดพวกระนาดพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็คันปากอยากจะวิจารณ์แต่ไม่บังอาจวิจารณ์นะครับฝีมือระดับครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับเอาว่าฟังกันไว้ด้วยความไพเราะดีกว่านะครับฟังแล้วรู้ว่าฝีมือของท่านนั้นเป็นอย่างไรเอาว่าถ้ารุ่นผู้ใหญ่แล้วท่านคงจะทราบดีนะครับแต่รุ่นน้องๆหลานๆฟังแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างพยายามฟังให้รู้ว่าท่านน้ําหนักมือหนักเบาอย่างไรมือซ้ายมือขวาเป็นอย่างไรตีลอยตีหนักตียังไงทีอย่างไรก็ค่อยๆฟังเอาแล้วก็แกะรอยนะครับพยายามแกะรอยให้ได้ฝีมืออย่างนี้หายากนักทีเดียวนะครับเพราะงั้นท่านไม่เป็นสุดยอดในวงการระนาดเอกท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีคุณครูนพดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงมา

ครูสืบสุดริยปณีตมามีครูบรรจงเกตคงมาครูสุพจน์โตสง่านี่ก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งซึ่งเกาะกลุ่มตามหลังมาเลยนะครับก็น่าเสียดายว่าท่านล่วงลับจากไปแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงประเภทโยนหรือสักเพลง

ต่อไปนี้คือแขกลพบุรีเถานะครับพอบอกแขกลพบุรีเถาเนี่ยโอ้โหผู้ฟังชื่นชอบมากเพลงนี้นี่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับมันก็น่าแปลกนะเป็นเพลงที่ถ้าภาษาเรียกกัดหูกัดหูจริงๆฟังแล้วแบบมันเข้าหูจริงๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ร้องเนื้อร้องกับทางร้องขึ้นมาในแหมฟังดูมันหวานเยือกเย็นมันโศกเศร้านะครับขึ้นแค่ลำดวนเอ๋ยนี่มันจับเข้าไปในหัวใจแล้วแต่พอระนาดเริ่มรับโอ้โหยิ่งตอนท้ายๆเนี่ยเรียกว่าเวลาฟังนี่จะเคาะตามจังหวะไปด้วยเหมือนเพลงเชิดจีนเลยนะครับสาเหตุเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตอน2ชั้นเป็น3ชั้นนี่แหละครับตอนที่พอเป็น3ชั้นเนี่ยทุกเพลงพอครูชอยสุนทรวัตินเข้าไปเกี่ยวข้องพอทำเป็น3ชั้นแล้วเพลงไหนมีโยนท่านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงลีลาให้มีกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรลูกล้อลูกขัดเรียกว่าเต็มไปหมดฟังแล้วมันตื่นตัวเลยจริงๆแล้วก็เป็นต้นแบบของการบรรเลงผิดพลาดไม่แข็งด้วยนะครับบทเพลงแขกลพบุรีเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากแขกลพบุรี2ชั้นนะครับแล้วก็เพลงแขกลพบุรี2ชั้นเนี่ยแต่โบราณมาก็มีแค่2ชั้นเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเพลงที่มีอยู่ท่อนเดียวเป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงชุด2ไม้นะครับที่เขาบรรเลงติดต่อกันในเรื่องแขกมอญนะครับแล้วก็ยังแยกมาใช้ร้องประกอบการแสดงโขนละครในเวลาที่ตัวละครมีอารมณ์โศกเศร้าหรือว่าเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาว่างเวงใจเนี่ยภายหลังได้มีผู้เพิ่มเติมทำนองดนตรีขึ้นอีกท่อนหนึ่งเป็นท่อน2หรือเรียกว่าเที่ยวหลังนั่นเองนะครับแต่ทำนองร้องนั้นยังร้องเหมือนกันทั้ง2ท่อนนะครับก็เรียกว่าร้อง2เที่ยวนั่นเองต่อมาถึงสมัยที่นิยมร้องแล้วก็บรรเลงเพลงในอัตรา3ชั้นกันมากขึ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่3ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีครูบาอาจารย์ทางดนตรีและทางร้องเนี่ยนำเพลงแขกลพบุรีเนี่ยมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นทั้งทางร้องแล้วก็ทางดนตรีในว่ามีอยู่หลายท่านด้วยกันเลยนะครับและแต่ละท่านก็ดำเนินทำนองเพลงต่างกันออกไปตามอารมณ์เพลงของท่านตามความคิดของท่านนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ก็มีความงดงามมีความไพเราะแล้วก็น่าฟังไปแตกต่างกันออกไปคนละแบบแต่เนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงที่มีโยนนะครับท่านผู้แต่งจึงมีทางที่จะพลิกแพลงออกไปได้มากมายเลยนะครับอย่างเช่นการร้องสักวาเขาก็แทรกการร้องด้นสองไม้ทำนองเพลงแขกภาษาแขกก็แทรกในบางตอนนะครับส่วนทางดนตรีก็ยังสอดแทรกลูกล้อลูกขัดแล้วก็วิธีการบรรเลงแบบอื่นๆเข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ไพเราะน่าฟังขึ้นแต่ทำนองดนตรีที่ขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ใช้บรรเลงกันแพร่หลายจนทุกวันนี้ก็คือทางที่ครูช้อยสุนทรวัตินได้แต่งขึ้นในราวสมัยต้นรัชกาลที่5นั่นเองนะครับเรียกว่าพอขยายจากเพลง2ชั้นเป็น3ชั้นด้วยฝีมือของครูช้อยแล้วเนี่ยไอ้การที่แบบเดิมคืออัตรา2ชั้นนี่นะครับซึ่งเดิมผมบอกว่าเป็นเพลงที่อารมณ์โศกเศร้ามีความเปล่าเปลี่ยววังเวียนใจเนี่ยแต่พอมาแต่งเป็น3ชั้นเนี่ยโดยเฉพาะทำนองดนตรีซึ่งสอดแทรกวิธีการลูกล้อลูกขาดต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางการแต่งเพลงของ2ไม้ที่มีโยนทำให้เพลงต้นแบบเขากลายไปเลยนะครับกลับกลายเลือนหายไปหมดเลยไอ้ความโศกเศร้าเปล่าเปลี่ยวทั้งหลายนี่เลือนลางจางหายไปหมดแล้วยิ่งกว่านั้นในการแต่งเป็น3ชั้นเนี่ยก็ยังนำเพลงสนอน้อยซึ่งเป็นเพลงชุดมโหรีโบราณเนี่ยมาติดต่อกับท่อน2หรือว่าเที่ยวหลังก็ทำให้เพิ่มความไพเราะเพราะเพลงเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวนะครับกระทั่งต่อมาเมื่อในยุคสมัยพ.ศ. 2482ครูมนตรีตราโมทก็นำมาเพลงแขกลพบุรีอัตรา2ชั้นของเดิมมาแต่งเพิ่มเติมให้มีดำเนินทำนองแล้วก็มีลูกล้อลูกขัดให้เป็นแนวเดียวกับอัตรา3ชั้นของครูช้อยสุนทรวัฒน์แล้วยังตัดแต่งทำนองชั้นเดียวขึ้นใหม่เพื่อบรรเลงติดต่อกันให้ครบเป็นเพลงเถาแล้วก็ตัดทำนองร้องตอนลงส่งให้ดนตรีรับให้มีทำนองเป็นแบบเดียวกันกับแบบ3ชั้นเห็นไหมครับความละเอียดละออของครูเพลงแต่ละท่านที่จัดทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเพลงนี้ถึงกลายเป็นเพลงประวัติศาสตร์เป็นเพลงอมตะของเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เวลามีงานเกี่ยวกับผีพาดไม้แข็งงานไหว้ครูอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตว่าแขกลพบุรีจะขาดไม่ได้นะครับจะต้องถูกนำมาร้องเพลงหนึ่งเลยทีเดียวแขกลพบุรีเถาต่อไปนี้นะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงผีพาดไม้แข็งของกรมศิลปากรนะครับผู้ดูแลขับร้องคือครูสมชายทับพรครับขอเชิญรับฟังครับ

แขกลพบุรีเถาก็คงจะสมใจท่านผู้ฟังแล้วนะครับแหมลีลาการขับร้องขึ้นต้นมาก็ออดอ้อนโหยหวนเลยนะครับแต่พอเลิกก็พักเดียวพอดนตรีรับเห็นไหมครับเริ่มจะคึกคักสนุกสนานกันไปแล้วนะครับความโศกเศร้าก็จางหายไปนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของการบรรเลงดนตรีนะครับอาจจะเป็นว่าเขาต้องการจะคลี่คลายอารมณ์ไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยสมมติว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างยาวเนี่ยแล้วเถาเนี่ยจะมาโศกกันทั้งเถานี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะเถานึงนี่บางที20นาที30นาทีถ้าคำครวญหวนให้จะนิดว่าเหมือนกับสามชั้นยาวๆแบบช้าๆอย่างเงี้ยก็แยกกันมาเหมือนกันเพราะนั้นท่านก็เลยมีทางคลี่คลายด้วยกันสลับสับเปลี่ยนอารมณ์นะครับหรือในความหมายของท่านอาจจะเป็นว่าการที่ใช้อารมณ์ที่รุนแรงที่เร็วขึ้นโดยวิธีการบรรเลงของดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นการเหมือนกับกระแทกอารมณ์ให้มีความรู้สึกว่ามันมีความเศร้าที่รุนแรงที่มันกระพือโหมเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่แนวความคิดนะครับแต่ในเรื่องของการบรรเลงนักดนตรีก็มีความรู้สึกพูดสั้นๆกันเลยว่ามันนั่นเองนะครับก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็นำเสนอบทเพลงจากวงปี่พาทย์ไม่แข็งหรือเวลาเพลง

เล็กน้อยไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับปกติเวลาคำบรรเลงวงปีพาทย์เนี่ยเขาต้องมีการล่ำลากันนะครับโรงดนตรีไทยเนี่ยก่อนจะจากกันต้องมีเพลงลาเพลงลาซึ่งเก่าแก่และสุดที่ใช้กันบ่อยที่สุดคือเพลงเต่ากินผักบุ้งนะครับถ้าดูว่าน่าจะสั้นที่สุดถ้าไปใช้พระอาทิตย์ชิงดวงหรืออกทะเลอะไรอย่างนั้นหรือปลาทองนี่ไม่ได้เลยยาวมากก็นำเสนอเพลงเต่ากินผักบุ้งจากการขับร้องของคุณสมชายสะพรนะครับร่วมกับวงปีพาทย์ไม่แข่งของกรมศิลปากรเพลงเต่ากินผักบุ้งสองชั้นเป็นเพลงสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับใช้เป็นเพลงลาครูบาอาจารย์จัดเพลงนี้ไว้ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งภายหลังก็มีนำมาร้องส่งสำหรับเป็นเพลงลาเต่ากินผักบุ้งทำนองทางร้องเนี่ยมีผู้แต่งเติมสร้อยที่เขาเรียกกันว่าดอกนะครับดอกเอ๋ยจะดอกสลิดดอกเอ๋ยจะดอกกระจรเนี่ยแหละครับใส่ไว้ในท่อนสองเพื่อเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีเช่นปี่หรือซอเป่าหรือสีเรียนเสียงร้องเป็นการอวดความสามารถในการบรรเลงของนักดนตรีนะครับเพลงเต่ากินผักบุ้งนี่ใช้หน้าทับปรบไก่มี3ท่อนนะครับก็ขอนำเสนอเพลงเต่ากินผักบุ้งโดยเสียงร้องของครูสมชายทัพพรเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้าวมูลคดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ธรรมะเป็นสิ่งที่แก้ใจเราถ้าธรรมะแก้ใจไม่ได้อย่างอื่นก็คงไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่าธรรมะถ้าธรรมะแก้ใจไม่ได้อย่างอื่นก็คงแก้ไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่แก้ใจเราได้ซึ่งกล่าวโดยความเข้าใจก็คือเห็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดขึ้นแต่ธรรมดาแล้วคนเราถ้ารู้สาเหตุแล้วถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์โดยสติสัมปชัญญะถ้ารู้สาเหตุแล้วยังให้ยาไม่ถูกก็คงอย่างที่ว่าโรคก็คงยังไม่หายเมื่อรู้สาเหตุของโรคยังให้ยากับโรคไม่ถูกก็เป็นเรื่องที่น่าละอายใจเหมือนกันถ้ารู้ว่าคันที่หน้าที่ส่วนหนึ่งของร่างกายเรายังเกาไม่ถูกที่มันก็คงอย่างที่ว่าก็คงคันอยู่อย่างเก่าธรรมะเป็นสิ่งที่แก้ใจก็คือรู้เหตุรู้เหตุเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็ดูจะเกิดก่อนเกิดหลังไปก่อนไปหลังไปช้าไปเร็วจะโตไวโตช้าก็คือโตมันจะโตนานเท่าไหร่ก็คือโตจะอายุยืนยาวเท่าไหร่เท่าที่ฟังมาในตำรับตำราทั้งหมดหมายก็ว่าถ้าเป็นคนเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาอายุยืนที่สุดโอ้คงได้เป็นนางมัทสีเท่านั้นน่ะนางวัดมัทสีเนี่ยอายุยืนถึง128ปีพระเวสสันดรเนี่ยอายุแค่120ยังไม่เห็นบุคคลอื่นใดอายุยืนเท่ากับนางมัทสีคนเราเนี่ยจะอยู่ยืนไม่ได้เท่าไหร่มีสาขาก็

120 ปีใครจะไปถึงไหนไปก่อนหรือไปเร็วก็ไปเถอะจะช้าจะเร็วก็ไปถ้าปัญญามันเกิดแล้วมันยังไม่เห็นเหตุแห่งความจริงก็ช่างมันเถอะใจคนถ้าธรรมะไม่เกิดขึ้นกับใจก็มีลักษณะดิ้นรนกระเสือกกระสนจนกลายเป็นเรื่องทุรนทุรายกระวนกระวายไปหมดจนกลายเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลจนกลายเป็นเรื่องไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีอาจไม่มีธรรมเมื่อศีลธรรมไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อศีลธรรมไม่มีความจริงเกิดขึ้นที่ใจก็ยากยิ่งลำบากจริงที่จะยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในข้อพึงปฏิบัติพึงทำความเข้าใจรู้เด่นเห็นชัดรู้ได้เข้าใจชัดในข้อปฏิบัติเมื่อรู้สาเหตุว่าเรานั่นตกอยู่ในฐานะค่อนข้างจะเสียเปรียบคนค่อนข้างจะมีการเอารัดเอาเปรียบถ้าเราคิดว่าอย่างนี้เราก็พึงทำความเข้าใจว่าแท้จริงเราไม่มีใครได้น้อยได้มากไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครดอกเพราะเขากับเพราะเรามันไม่เท่ากันเขาเรานั่นยอมรับประทานไม่ได้เท่ากันหน้าตาเขาหน้าตาเราก็ไม่ได้สั้นยาวมาตรฐานเหมือนกันหมดไม่ได้มีใครมีกฎเกณฑ์หน้าตาต้องแหลมคมอย่างนั้นจมูกเท่านี้นอกจากการประกวดประคันกิเลสกันเท่านั้นแหละแท้จริงนะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่าไปกลัวการเสียเปรียบได้เปรียบอย่าไปกลัวว่าจะมีหน้ามีตามีเงินมีทองมียศมีฐานะมีอะไรเจริญไวเจริญเร็วไปมากกว่าตัวเองอย่าได้ไปกลัวอย่าได้เกิดความรู้สึกอย่างนี้กับสิ่งที่มีอยู่ก็เราทั้งหลายมาพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเหตุมีผลมีเมื่อเราได้ทำเหตุดีแล้วเราจะไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องใครจะเดินหน้าถอยหลังใครจะไปช้าไปเร็วอย่าไปได้ติดใจถ้ายังทำความเข้าใจคือความจริงให้ปรากฏเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะเย็นลงชีวิตนี้ไม่มีค่าในลักษณะเกินกว่ากันนักนอกจากศีลจากธรรมใครจะอายุยาวเท่าไหร่ที่เล่าให้ฟังว่ามหาอุบาสิกาก็120มีสาขาพุทธเจ้าก็80พระเวสสันดรก็120นางมัตสีนั่น128ปีเกินกว่าพระเวสสันดรทีนี้มีใครท่านผู้ใดอายุยืนที่สุดเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วจะอยู่กันได้กี่ยกกี่มาน้อยนี่เรามาได้เท่าไหร่แล้วทำไมเราคิดว่าเราจะต้องได้ดังที่เราตั้งใจทำไมเราต้องคิดอย่างนั้นมีหลายๆอย่างที่เราอ้าปากแล้วมันยังหลุดออกไปมีหลายๆอย่างที่เราว่าแน่ๆมันกลับตรงกันข้ามมีหลายๆอย่างซึ่งคาดไม่ได้คิดไม่ถึงคนโดยทั่วๆไปถ้าถามเราจะตอบเสียงเดียวกันว่ามันหมดฤดูกาลแล้วหน้าหนาวเข้ามาแทนที่แล้วหมายก็ว่ามันหมดฤดูกาลที่จะต้องตกแล้วล่ะฝนนี่มันหนาวแล้วเมื่อมันหนาวแล้วเรามันน่าจะเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วล่ะเมื่อมันหนาวแล้วมันน่าจะหมดฝนหมดอะไรไปแล้วนะในความรู้สึกของคนพอมันถึงฤดูกาลหนาวแล้วมันน่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วอากาศก็แปรปรวนดูจะเข้าที่หนาวแล้วนะเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยเหตุผลคนใดก็โดยกฎธรรมชาตินั่นแหละลมพัดไปลมผ่านมาก็ทำให้เกิดการกระทบแล้วก็มีฝนตกขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นๆก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันเกิดขึ้นได้หน้าแล้งก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างหน้าหนาวก็ยังมีเปล่าๆฝนตกลงมาบ้างปล่อยๆแม้แต่หน้าฝนที่ยังไม่สิ้นสุดที่สุดก็ยังมีฝนตกอยู่เป็นธรรมดาแต่ว่าด้วยความเข้าใจของเราทั้งหลายที่มาบวชในศาสนานี้เรานั้นก็รู้อยู่ว่าทุกอย่างนะมันมีเหตุมีผลแต่ละอย่างฝนจะตกก็ฝนจะไม่ตกมันคือมีสิ่งที่รองรับกันได้อยู่ไม่ใช่อธิบายไม่ได้

แต่ว่าธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่แต่นี้เราพยายามเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละที่มันง่ายๆใกล้ตัวเรานี่แหละเราจะไปมองไกลถ้าเราจะแก้ศีลแก้ธรรมแก้ใจอย่างของก็แก้ในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละทำอย่างไรเราถึงจะวางสิ่งเหล่านี้ได้ที่เราเป็นทุกข์นี่เพราะเราคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นมันคิดนาคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราไม่คิดว่าคนอย่างเราจะมีบุคคลอื่นต้องมาแย่งมาขัดซึ่งเราก็ทำดีที่สุดแล้วซึ่งเราก็ทำดีที่สุดแล้วไม่น่าอะไรจะมีอะไรมาขัดมาแย่งในความรู้สึกของเรามันมีอย่างนั้นแล้วเราก็ยังทำต่อไปว่าเราน่าจะได้นะเราน่าจะเป็นเราน่าจะดีเราน่าจะง่ายกว่าทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่แต่โดยเหตุผลคนใดเหมือนกับเราขับรถที่เราวางดีแล้วยังมีประเภทที่ไม่ค่อยระวังแฉลบมาชนก้นชนหน้าเฉียดหน้าเฉียดหลังจนให้เราเสียเงินเสียทองได้แม้ที่สุดเรานึกว่าเราวางที่สุดแล้วควายมันยังวิ่งมาจากไหนมันวิ่งตะเพิดเข้าไปชนรถเราจอดอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็มีอยู่อย่างที่เราให้ฟังว่าแม้แต่รถจอดอยู่เฉยๆช้างมันไม่มีงานทำมันเอาก้นมาถูมาทาจนรถบุบไปหมดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเป็นเหตุอันหนึ่งรถมันไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าช้างมันยังมองมันยังคันมันอยู่มันก็ยังว่ามันหาเรื่องแล้วรถก็เยอะแยะไปทำไมมันต้องมาเจาะจงเฉพาะรถเราอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องของมันคือช้างไอ้คนเรานี่ก็เหมือนกันอะไรอะไรที่มันต้องมาเจาะจงกับเราอะไรอะไรที่มันต้องเจาะจงกับเราไม่ใช่เรื่องเหตุผลไม่มีนะถึงบอกที่เราทนไม่ไหวทนไม่ได้นั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราตั้งใจว่ามันไม่น่าจะมีกับเราแล้วอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้กับเราก็เมื่อเราประกอบเหตุดีทำความดีพอทำอะไรมันพอแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่น่าจะมีกับเราไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นแหละมันพายเราต้องเสียหลักความในใจของเรานั้นถึงบอกว่าบางครั้งบางเรื่องบางอย่างถึงบอกน่าสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของคนโดยทั่วไปในความไม่เข้าใจของคนโดยทั่วไปเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจในคนโดยทั่วไปเราก็ต้องน่าสังเวชสลดใจกับเขาเพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนมันแตกต่างกันเหลือหลายมันแตกต่างกันเหลือเกินไม่ได้โดยเล่ห์เอาโดยคนไม่ได้โดยคนเอาโดยคาถาไม่ได้โดยคาถาโดยมายานี่คือวิสัยของคนโดยทั่วไปเราจึงรู้อย่างนี้ถึงบางทีเราปกป้องแล้วปิดบังทุกรูปแบบมันยังมีแฉลบเข้ามาทำให้เรานั้นเสียหลักที่เป็นเช่นนี้เพราะกิเลสของคนมันไม่เท่ากันหากทำเท่ากันไม่มีอะไรนี่กิเลสมันไม่เท่ากันมันเลยเป็นอย่างนั้นกิเลสมันไม่เท่ากันมันจึงมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าถามว่าจะทนไปถึงไหนคำตอบถึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาคำว่าใช้ปัญญานั้นต้องระวังใหญ่ใจนั้นมันเป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้ถ้าใจเรามันไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วรู้ว่านี้คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดเกิดด้วยเหตุผลพอสิ่งที่เกิดก็เกิดด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอไม่ได้เจาะจงกับเราคนหนึ่งคนเดียวมันเป็นเรื่องของที่มาที่ไปทั้งนั้นอธิบายได้ทั้งนั้นธรรมสักกาทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ากิเลสของแต่ละคนต้องให้พาเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นเขาเป็นเราเป็นผู้มีหน้าตาแหลมคมหรือว่าอะไรอ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวนี่คือกิเลสของเราพายเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนอื่นใดกำหนดให้เราต้องเป็นอย่างนี้กรรมดายาดาเราถึงได้รับผลแห่งกรรมตามวาระบางทีนึกว่าหมดกันไปแล้วนึกว่าจบกันไปแล้วแต่มันก็ยังโผล่มาได้เหมือนกับผลหมากรากไม้เราเข้าใจนึกว่าหมดแล้วดูการแล้วยังมีโผล่มาเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆเราเห็นในเรารู้อยู่ยิ่งยุคทุกวันนี้กิเลสมนุษย์หลอกได้แม้กระทั่งดอกธรรมชาติคือกล้วยไม้หลอกไก่หลอกหมูหลอกได้หมดเพราะกิเลสคนทิฏฐิคนมานะคนปัญญาคนหลอกได้ทุกอย่างหลอกแม้ทั้งต้นไม้ได้ให้เปลี่ยนฤดูกาลได้หลอกจนต้นไม้ออกดอกหลอกไปหลอกมาจนตัดดอกไม้ไปขายได้นี่คือความจริงคือของคนฉะนั้นเราจะต้องไปกังวลกับเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเราต้องบอกว่าไม่เป็นไรละเอาละมาได้ไปได้อยู่ได้ไปได้มาได้เป็นได้เกิด

ได้พอพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่ากรรมเขากรรมเราสั้นยาวหนาบางอ้วนผอมไม่แต่ไม่มีอะไรที่เราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปเมื่อเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรลงไปตายตัวแล้วเราก็พอเข้าใจและพอรู้เรื่องว่านี่คือความจริงของคนและสัตว์โลกโดยทั่วๆไปจะต้องมีลักษณะอย่างนี้เพียงแต่ขึ้นต้นโทษเถอะปากัดตีนถีบตัวนี้ก็เห็นสัจธรรมในความเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสปุถุชนมีลักษณะกรรมโยนิมาตั้งแต่เกิดแล้วคนประเภทนี้กรรมพันธุคนประเภทนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วงกงกงันงันเงื้อเงื้องะงะประเภทอย่างที่ว่านั่นไม่เคยสมประกอบเป็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วล่ะไม่รู้ปู่ย่าตาทวดคนไหนพาเป็นพาไล่ไปไล่มาแล้วเป็นกรรมพันธุ์เมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้เราก็บอกคนบ้าเลยเอาอะไรกับสิ่งคนบ้าถ้าเราไปเอาคนบ้ามาเป็นอารมณ์เราก็คงไม่ต้องเป็นเรานั่นแหละเราก็คงจะต้องเป็นประเภทที่ขาดสติมากกว่าเขาอีกเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณากลับไปกลับมาได้ด้วยเราจึงจะรู้ว่าคนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มีแต่คนที่เราคิดว่าน่าจะดีกว่านี้คิดว่าน่าจะเข้าขั้นดีกว่านี้มีดีมากกว่านี้แต่แล้วก็ยังว่าบ้าหนักกว่านี้ก็ยังมีอยู่นึกว่าบ้าแค่นี้ยังมากโขแล้วบ้าหนักกว่านี้ยังมีซึ่งเราคาดไม่ได้คิดไม่ถึงคนทั่วๆไปนั้นถึงบอกว่าอย่าไปตัดสินใจเพียงเท่านี้แหละไม่มีเท่านี้หรอกมันมากกว่านี้ก็มีอยู่คนหลายระดับภูมิธรรมภูมิปัญญาเมื่อความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็เดินต่อไปอีกพึงตั้งใจแล้วก็พึงกำหนดได้แล้วก็วางได้โดยเหตุผลของใจที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดของใจของที่เห็นความเป็นสัจธรรมในใจของตนว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่ากรรมปฏิสรโนก็รู้อยู่ว่ากรรมของเขาไม่ใช่เราสักนิดหนึ่งแต่เนื่องบางว่าเราก็มีเรามันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราวางเราลงไปแล้วไม่มีเราแล้วก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟแต่อากาศวิญญาณธาตุที่เราใช้มันอยู่ด้อมแดมด้อมแดมถ้ามีอะไรเข้ามาเราก็ไม่ติดใจแม้จะไปก่อนไปเร็วดีก่อนดีหลังก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจเมื่อเราทำเหตุแห่งความเป็นธรรมให้ดีได้ที่สุดแล้วเราก็พึงรู้ว่านี่คือธรรมนี่คือเหตุแห่งศีลแห่งธรรมนี่คือความเป็นธรรมกับใจที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะได้เป็นคนที่วางเฉยได้เราก็จะเป็นคนที่วางเฉยได้เมื่อเราเป็นคนวางเฉยได้แล้วใจก็เป็นศีลเป็นสัตว์ปฏิบัติของเราก็ดีขึ้นคราวนี้เรารู้ทันทีอ๋อถึงบอกว่าเราต้องอุเบกขาเวลาพูดอุเบกขาต้องถามว่าอุเบกขาในลักษณะอย่างไรถ้ารู้ว่าบ้าเราก็ต้องเฉยละเพราะว่ามันไม่คุ้มเราไม่พูดด้วยไม่เสวนาด้วยไม่คบด้วยไม่สนด้วยเรารู้อยู่แก่ใจอย่างนั้นพอรู้คนบ้ายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะไปพูดกันรู้เรื่องอยู่ดีๆนั่นเหตุนี้เราถึงบอกวางเฉยกับคนบ้ารู้บ้าถึงบอกคนประเภทความอยากโทษแต่ความอยากครอบงำจัดประเภทที่ความอยากครอบงำจัดจนลืมถูกลืมผิดลืมดีลืมชั่วลืมสูงลืมต่ำลืมดำลืมขาวลืมอ้วนลืมผอมประเภทนี้เราต้องให้ความเข้าใจว่าเรานั้นต้องอย่างว่านั่นแหละพอหลบก็ต้องหลบพอหลีกก็ต้องหลีกพอบ้าประเภทบ้าโรคจัดนี่ส่วนมากก็อย่างว่าบ้าเพราะความรวยบ้าเพราะความอยากสวยบ้าเพราะความอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังบ้าเพราะความอยากที่ว่าอยากให้มีหน้ามีตาอย่างนี้ก็เราก็ถือเอาไม่ได้หรอกคนประเภทนี้ก็เรียกว่าพบไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เราก็เฉยซะมันก็จบกันไปจ้างมันละพอเขารู้ว่าคนนี้บ้านั่นนะเขาไม่มีใครพูดด้วยเอาด้วยเสร็จแล้วก็รู้ว่าเออนั่นบ้าพอบ้าแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นความเข้าใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเราต้องมีสติสัมปชัญญะดีกว่าคนบ้าถ้าเราก็จะได้ไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราก็เป็นผู้ที่อิสระในชีวิตจิตใจของตนเองว่าเมื่อเราไม่โกรธแล้วความจริงมันก็เป็นธรรมเท่านั้นเองในทางปฏิบัติถึงบอกอ๋อคนเราถ้ารู้แล้วทำไมต้องโกรธโมโหทำไมโกรธทำไมน้อยใจทำไมเสียใจทำไมดีใจทำไมก็ความบ้าของคนมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลของเขาอยู่อย่างนั้นความบ้าของคนมีเหตุมีผลเฉพาะตัวอย่างนั้นเราก็อย่าได้ไปมีอะไรลักษณะน้อยใจว่าทำคุณไม่ขึ้นทำดีไม่ขึ้นก็คนบ้ามันจะไปเอาดีเอาคุณจากคนบ้าได้ยังไงแต่ว่าเหมือนหมาบ้าจะเลี้ยงข้าวยังไงมันก็กัดกัดยังไงมันก็เป็นบ้าเจ้าของก็ต้องตายเพราะบ้านั่นแหละพิษบ้านั่นแหละจะมีอะไรที่จะให้คนไม่ตายเพราะพิษบ้าก็หมาบ้านี่คนบ้าคือคนขาด

สติละโมบโลภมากเพ่งเล็งเอาแต่ได้แล้วที่สุดก็บ้านั่นน่ะนี่คือลักษณะของธรรมใจเรานั้นต้องพิจารณาหลายตลบกลับไปกลับมาถึงนู่นอ๋อนี่คือบ้าแท้ๆเลยถึงโมบายศบ้าลาภบ้าสุขบ้าทุกข์บ้าประเภทนี้ก็เดียวว่าไม่รู้จักฐานะของตัวเองไปที่ไหนก็ยังว่านั่นน่ะมันไม่มีที่นั่งมันดูมันคับแคบไปหมดไปนั่งตรงไหนมันก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจไปนั่งตรงไหนมันก็ไม่สบายใจเพราะคนมันบ้าจึงอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนไปอยู่ตรงไหนมันก็อดเกาไม่ได้อดคันไม่ได้ไปอยู่ในไหนที่ไหนมันก็คันเพราะสุนัขขี่เรือนน่ะรู้อยู่มันคันมันอยู่ไหนมันก็คันมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นทั้งคันทั้งเลอะทั้งเกิดทั้งเกินเต็มไปหมดเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็เพิ่งรู้ว่าคนบ้านั่นคือลักษณะอย่างนี้เมื่อคนบ้านั้นมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็เพิ่งรู้แก่ใจของตนเองว่านี่คือบ้าถ้าบ้ามันเกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะบอกว่าเราอย่าไปถือสากับคนบ้าถือสาคนเมาเมายศเมาสุขเมายศเมาลาภเมาสรรเสริญแม้แต่ประเภทคนเมาทำเนี่ยก็ลืมสามีภรรยาลืมลูกลืมธิดาคนอย่างนี้ก็เรียกคนบ้าไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักศีลจักธรรมที่แท้จริงคือเมาทำในลืมเนื้อลืมตัวมาบอกว่าหลวงพ่อดิฉันเป็นวิปัสสนูกิเลสอ้าวถ้ารู้แล้วทำไมจะต้องมาถามว่าจะแก้อย่างไรอย่างไรวิปัสสนูกิเลสคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้ทำไมจะต้องมาหาข้อแก้พอรู้ว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสแล้วก็หยุดสิอย่าให้มันเป็นเลยนี่ต้องบอกว่าคนมันบ้าธรรมะลืมลูกลืมเมียลืมผัวลืมลูกลืมเมียลืมผัวลืมทรัพย์สมบัติที่จะถูกรับผิดชอบลืมโลกสมมุติคนมันบ้ามันเลยไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เตลิดเปิดเปิงไปหาธรรมะไปหาธรรมะวัดโน้นก็ไม่ถูกกิเลสไปหาธรรมะวัดโน้นก็ไม่ถูกกิเลสเขาไม่ถูกกิเลสพอไม่ถูกกิเลสก็เลยบ้านะเขาพี่ที่เล่าให้ฟังว่าอย่างที่ว่านั้นเนี่ยคนมันบ้ายอคนมันบ้ายอชื่อมานี้ถ้าใครขึ้นต้นว่าอีมานี้ไม่ทำบุญด้วยทั้งนั้นคนมันบ้ายอดเพราะชื่อเขาชื่อมานี้เวลาขึ้นอีมานี้จะไม่ยอมทำบุญไม่รู้ไปวัดไหนก็ตามถ้าไปว่าอีมานี้เป็นอะไม่ยอมพอเดียวอีมานี้ก็เป็นว่าไม่ทำบุญละก็เลยเลิกถ้าไปวัดไหนเขารู้ฉลาดนะเขาคุณนายมานี้ได้ทำบุญทันทีมีเท่าไหร่ให้หมดอันนี้เรียกบ่ายยอบ่ายยกเหตุนี้ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประดับของใจต้องใช้ภูมิธรรมความภูมิปัญญาที่มีอยู่พิจารณาว่าคนเรามันมีบ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักตัวเราก็คงจะต้องบ้าตามก้นเขาไปเรื่อยๆมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่เขานะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราพยายามโยนให้เขาว่าเป็นเรื่องของเขาความจริงเรื่องของเรานั้นที่มันเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของเราเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่เราเหตุแห่งสุขก็อยู่ที่เราเหตุแห่งทางดับทุกข์ก็อยู่ที่เราแล้วความพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็อยู่ที่เราไม่ใช่ไปอยู่ที่เขานะถ้าคิดว่าอยู่ที่เขาแล้วมีชาตินี้ทั้งชาติไม่จบทุกข์ทั้งมวลก็ไม่เกิดขึ้นกับใจสุขทั้งมวลก็ไม่เกิดขึ้นกับใจเพราะมันบ้าไม่รู้จักอะไรล่ะทีนี้เหตุนี้ต้องบอกว่าเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากเราไม่ใช่เกิดที่อื่นจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดที่เราไม่ได้เกิดที่อื่นเดี๋ยวเข้าใจว่าไปเกิดที่โน่นเกิดที่นี่เกิดที่เราทั้งนั้นแหละต้องนั่งทบทวนนั่งก็อ๋อเราเองถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเราทำดีที่สุดพูดดีที่สุดคิดดีที่สุดเรียกว่ารอบครอบที่สุดสุขุมที่สุดละเอียดที่สุดลุ่มลึกที่สุดแล้วเราจะไปบ้าตามคนเขาเพราะว่าตามเขาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบถึงบอกเราคงเป็นเราคือรู้จักเราเมื่อรู้จักเราก็รู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองก็รู้จักปรับตัวเองการปรับตัวเองก็คือวางกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าเราไม่ปล่อยไปยึดตามความอยากหรือกิเลสของคนอื่นเราไม่ปล่อยไปสนองกิเลสของคนอื่นเรารู้ว่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วการนี้ควรการนั้นไม่ควรการนั้นจำเป็นการนี้ไม่จำเป็นมีฐานมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับใจเราเราก็ได้แต่สักว่าดูสักว่ารู้สักว่าสังเกตพอสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสังเกตความในใจของเราก็จะมีเหตุผลเพียงพอในข้อปฏิบัติทำให้เรารู้ว่านี่คือลักษณะของธรรม

นิสัยของคนปุถุชนนั้นไม่ค่อยจะดูลักษณะเขาเราหรอกกลายเป็นเรื่องเข้าข้างตัวเองมากไปแล้วก็ไม่ลืมนึกถึงเหตุแห่งความจริงของสิ่งที่มีอยู่พอเข้าข้างตัวเองมากไปแล้วตัวเองก็เลยไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดมีแต่ดีกับดีลูกเดียวใครจะว่าอะไรเราก็ดีหมดถูกหมดไม่มีผิดถึงบอกใครจะมีอย่างไรใครจะว่าไงเราก็มีแต่ถูกไม่มีผิดความจริงเป็นอย่างนี้เราก็พึงสังเกตตัวเราว่าเราหรือใครกันแน่ที่บ้าเขาหรือเรากันแน่ที่ไม่ค่อยฉลาดปัญญานั้นเมื่อมาฟังธรรมแล้วจึงรู้ว่าอ๋อไอเรานี่มันปล่อยไปเรื่อยสายไปเรื่อยแล้วเราส่งจิตไปรับอารมณ์คนอื่นไปปรุงไปแต่งเรื่องของคนอื่นไปขยายความเรื่องของคนอื่นไปสารพัดที่จะเรื่องของอื่นมาปรุงมาแต่งมาขยายเสร็จแล้วเลยกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจของตนเองว่าเหตุที่เกิดขึ้นในเราเองนั้นเป็นคนก่อเราจะบอกว่าเขาเป็นคนก่อที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะเราไปยึดความรู้สึกของเขาเรายังไปเอาแพ้เอาชนะเขาอยู่เรายังไปเอาดีเอาชั่วจากเขาอยู่เรายังไปเอาผิดเอาถูกจากเขาอยู่นี่คือลักษณะของเราเข้าไปยึดพอเราเข้าไปยึดแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้พอเราเข้าไปยึดเขาแล้วเราจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้เราไปยึดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะได้อย่างนี้ไม่น่าจะได้อย่างนั้นไม่น่าจะทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้นี่เพราะตัวยึดอันดับแรกที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ที่บอกว่าบางทีแต่มันปล่อยไม่ได้แล้วมันก็วางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเองก็จะเอาเหมือนกันเขาเองก็จะเอาให้ได้เขาก็หิวเราก็หิวพอเดือดสุนัขต่างตัวต่างหิวมันก็กัดกันเท่านั้นแหละถ้าต่างตัวต่างหิวพอๆกันมันกัดกันทั้งคู่น่ะเพราะไอ้ตัวนี้ก็จะกินในตัวนั้นก็จะกินพอมันแย่งกันกินมันก็กัดกันเท่านั้นเองนี่คือลักษณะเห็นชัดในสิ่งที่กำหนดว่าสัตว์นั้นไม่ว่าคนเขาเราเหมือนกันน่ะบางทีอวดตัวเองว่าเป็นมนุษย์แต่แท้ที่จริงก็จะแย่งกันแย่งกันชิงกันเผลอไม่ได้ก็เอาทันทีแหละมือใครยาวก็สาวได้สาวเอามือใครสั้นก็ยังว่ารอไปก่อนหรือว่าขยันพูดมากก็เลยชนะไปก่อนความจริงเป็นอย่างนั้นในลักษณะเรากำหนดแต่แท้ที่จริงไม่รอในพิจารณาโดยศีลโดยธรรมเมื่อเราทำเหตุดีแล้วใครจะอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรก็ห้ามไม่ได้ล่ะถึงบอกพุทธรูปคอยาวบ้างพุทธรูปหูยาวบ้างพุทธรูปอย่างว่าหน้าตาอย่างนั้นหน้าตาอย่างนี้บ้างที่เราเองไม่รู้หน้าตาอย่างไรนะที่ตัวเองนะลองพิจารณาดูหน้าตาเราน่ะรูปหล่อแค่ไหนสวยงามแค่ไหนเราก็ลองดูเรานั่นแหละถึงบอกว่าบางครั้งมันไปที่อื่นมากกว่าที่ตัวเราตัวเราเองนั่นนั่งดูกายกับใจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ลองไล่ดูสิลองกำหนดลงในตัวเราดูสิมันจะเห็นความเป็นปฏิกูลโสโครกเหมือนกันหมดอย่ามาอวดดีอวดเก่งอวดแน่เกินกว่าศีลกว่าธรรมธรรมแท้ๆน่ะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแต่กิเลสเหล่านั้นมันพายต้องมีการแย่งการชิงหรือที่สุดก็คือยึดไอ้ตัวยึดนี่มันจะต้องเอาอย่างนั้นมันจะต้องให้เป็นอย่างนี้มันจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็พยายามที่สุดก็เอาให้ชนะแล้วพอชนะหน้าตามันก็หลุดคนละชิ้นคนละเสียงสาดน้ำก็หากันไม่มีไม่เปียกยิ่งด่ากันเท่าไหร่ยิ่งเจ็บตัวทั้งคู่คนต่อยกันสองคนไม่มีคนหนึ่งไม่เจ็บไม่เป็นไปไม่มันต้องเจ็บเพราะไม่ได้อยู่เฉยๆต่างคนต่างต่อยกันก็ต้องเจ็บความจริงคือธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราพยายามเห็นเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นที่เราเหตุแห่งสุขก็เกิดขึ้นที่เราเพียงแต่เราอย่าไปสำคัญสิ่งอื่นนอกจากเรามากเกินกว่าความจริงเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราก็จะมีหลักมีฐานมีภาคปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นสัตว์เป็นธรรมได้ทุกขณะข้อลมทุกขณะข้อลมหายใจข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติเพิ่งกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้เพิ่งรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้พอจิตใจของเรานั้นสงบเย็นลงแล้วจึงรู้อ๋อไอเรานั้นมันวางไม่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็หิวต่างคนต่างก็อยากแม้เราจะทำเต็มที่บางทีอย่างที่ว่านั่นนะคนอ่อนแอก็เสียเปรียบอยู่นั่นแหละอย่างเราที่เคยเห็นว่าตัวสุนัขตัวเล็กมันขาบเนื้อมาไอสุนัขตัวใหญ่พอเห็นเท่านั้นมันโอชะมันไม่ต้องออกแรงมากคอยตะคุบเอาทีเดียวก็ได้กินใครแข็งแรงกว่าก็ไปกินใครอ่อนแอก็ต้องตายไปหรือเจ็บตัวหรือเปล่าประโยชน์ในสิ่งที่คาบมาสัตว์โลกเป็นธรรมดาอย่างนี้ปลาใหญ่กิน

ปลาเล็กปลาเล็กกินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแล้วก็กินกันลงไปเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กถึงที่สุดนี่คือสัตว์โลกในเราความเข้าใจของเรานั้นมีธรรมะที่ครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นต้องบอกว่าจะเรียกร้องที่ไหนถ้าไม่เรียกร้องความมีเหตุผล

เจ้าเชษนั่นแหละบอกว่าท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีอุตส่าห์ซื้อที่ดินทั้งหมดซื้อจนหมดปูด้วยเงินทุกกระเบียดทุกกระเบียดนิ้วแต่ว่าจุดสุดท้ายประตูเข้าวัดนั่นไม่ซื้อแล้วสร้างซุ้มประตูชื่อวัดตัวเองวัดพระเจ้าเชษฐ์วัดพระเชตวันแต่กระนั้นไม่มีใครเราเชื่อว่าเป็นวัดที่พระเจ้าเชษฐ์สร้างเพราะแท้ได้จริงคือท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีท่านสร้างเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเรายอมรู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะรู้ตัวเราเมื่อเรารู้ตัวเองดีเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเราจะเสียใจดีใจเพราะเรื่องเหตุอันใดหากเรามีธรรมกับใจแล้วก็พยายามใช้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้ได้เหตุได้ผลได้ข้อวัดปฏิบัติของตนเพียงพอในความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับใจในลักษณะอย่างนี้การฟังธรรมนั้นเป็นการเอาเหตุมาหักล้างกันแต่ว่าบางทีเราต้องยอมนะบางทีเราต้องยอมเพราะกำลังเราน้อยแน่เราจะยังไงเราก็ต้องยอมเพราะบางทีมันไม่คุ้มกันเปล่าที่เราจะมาแย่งมายื้อมาเอาไม่คุ้มเพราะดูเหตุดูผลแล้วกำลังเราไม่พอพอกำลังไม่พอเราก็หยุดซะพอหยุดแล้วเราก็เห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจของตนในทางปฏิบัติจึงดูมีเหตุผลในลักษณะอย่างนี้ทางปฏิบัติถึงบอกพอเข้าใจเข้าใจได้ง่ายทางที่ถึงบอกว่าต้องยอมเพราะเรารู้อยู่ไม่คุ้มกับการลงทุนในทางปฏิบัติก็ใช้ปัญญาถึงบอกพยายามไม่ใช้ปัญญานะอย่าใช้อารมณ์นะถ้าใช้ความรู้สึกตัดสินบางทีเราแพ้ทุกรายการจริงอยู่บางทีมันต้องอาศัยเวลานะถึงบอกว่ายอมเสียสละความรู้สึกที่คิดว่าจะพึงเป็นพึงได้พึงมีแล้วก็ปล่อยให้ทำดีที่สุดแล้วก็ทำดีที่สุดในสิ่งเหล่านั้นทำก็เป็นธรรมกับใจการแสดงออกใดๆถึงรู้ว่าธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนี้วันนี้ได้กราบราตนาพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระยานวโรดมเลขาธิการธรรมยุทธซึ่งท่านมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่คณะสงฆ์ทั้งประเทศมาบรรยายธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมเคยสั่งสอนอาตมามาก่อนซึ่งกำหนดไว้6 โมงเย็นอาจจะมาก่อนตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วก็ขออนุญาตโยมได้เข้าสู่ที่พร้อมที่จะฟังธรรมอุบาสิกานั้นก็ขยับมาทางนี้ก่อนมาทางทิศเหนืออุบาสกก็อยู่ทางทิศใต้เพื่อความเหมาะสมในการต้อนรับดูความงามปุถิมาก่อนให้มาทางทิศเหนือและเจ้าหน้าที่คุณแดงคุณวินัยมันเกิดก็ดูความพร้อมเสื้อสาดอาสนะปูทางเดินเข้าเรียบร้อยหรือยังทางที่รถจอดปูหรือยังคุณแดงหรือคุณวินัยเสื้อดูความพร้อมอาจจะคงจะมาถึงแล้วเพราะว่าไปตั้งแต่นานแล้วในคนถึงก่อนเวลาหมู่เราญาติโยมทุกท่านที่มาแล้วก็ขอได้พร้อมกันเข้ามานั่งในบริเวณที่อันกำหนดไว้แล้วเพื่อความงามความเรียบร้อยของหมู่คณะพอเต็มทางทิศเหนือแล้วค่อยมาทางทิศใต้แถวสลายจากอุบาสกอยู่แถวสลายจากนี่แหละอุบาสกก็อยู่แถวสลายจากเนี่ยนะเดินขยับหน้ามาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรให้ถึงเสาต้นไม้ให้มาถึงต้นเสาขยับเดินหน้ามาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรขยับเดินหน้ามาช่วยจำช่วยดูช่วยสังเกตเวลาเราเคยอยู่กันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่คณะกติกาที่ต้องปูอาสนะเพื่อต้องการให้โยมนั่งมีระเบียบสมัยก่อนไม่ปูอาสนะโยมมาต่างคนต่างนั่งเลยเหมือนกับว่าอ้าวไม่รู้จะดูใครนับก็อยากหาก็อยากมองก็ไม่ออกว่าใครเป็นใครจึงเอาสนะแดงมาปูให้นั่งจึงขออนุญาตขออภัยญาติโยมว่าอย่างนี้ไม่ทราบว่าไปบอกท่านพระนอมไม่ยังนิมนต์ท่านพระนอมไม่ยังนิมนต์ท่านพระนอมไม่ยังญาติโยมเรามาพร้อมแล้วเข้ามาทางนี้การบรรยายธรรมะก็ลงแบบสั้นๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยต่อถ้ามีโอกาสแล้วค่อยต่อไปอีกเพื่อความงามความพร้อมของผู้ที่จะรับฟังธรรมะต้องพร้อมไว้ก่อน

ถ้าผู้ใดบูชาครูกรรมฐานว่าข้าพเจ้าขอถวายชีวิตกับพระรูปโน้นพระรูปนี้นั่นเป็นเพียงเครื่องหมายเป็นเพียงกำหนดแต่ว่าแท้ที่จริงเราต้องลงมือทำแม้เราไม่ได้ยกครูแต่แม้เราจะไม่ได้ไหว้ครูได้ขึ้นครูก่อนตั้งครูก่อนแต่ถ้าเราลงมือทำนั่นทำมันเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ต้องไปมีอะไรมากไปกว่านี้ที่โบราณอาจารย์ก็มีจะไปมอบตัวประเคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ใดก็มีขันห้าดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันแปดดอกไม้แปดคู่เทียนแปดคู่เรียกว่าไปขึ้นครูไปยกให้ครูบาอาจารย์องค์โน้นสอนองค์นี้สอนอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ได้ถึงก็ต้องไปบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่ออาจารย์นนท์อาจารย์นี้ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงการไปมอบตัวเองให้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเห็นสมควรแล้วแต่เห็นสมควรจะอบรมสั่งสอนแนะนำให้เท่านั้นเหตุนี้การมาอยู่ที่นี่มาถือกรรมฐานที่นี่จึงบอกเอาสบายของญาติโยมจะมาเวลาไหนซึ่งไม่ขัดต่อเวลาที่กำหนดไว้ก็เชิญตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มทุกวันยกเว้นแต่วันเสาร์วันพระนอกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ถือปฏิบัติได้มากอยู่เพื่อไม่เกิดความบกพร่องในหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาในโลกของความเป็นจริงก็จึงปล่อยวางในลักษณะอย่างนี้แม้ส่วนอื่นใดถ้าเรามีเวลาอย่างเข้าพรรษานี้ก็กำหนดให้ว่าอยู่กันได้ตลอด3เดือนนะออกพรรษาแล้วก็อนุญาตเฉพาะวันเสาร์วันพระนี่ตั้งใจไว้จะตั้งแต่ไรเหตุนี้อาจจะมีพิเศษมากไปกว่านี้แล้วแต่โอกาสเวลาที่จะพึงอนุญาตความตั้งใจดีของญาติโยมมาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจมาเมื่อวันก่อนนั้นก็ได้ไปร่วมทำบุญเป็นพิเศษความจริงตั้งใจจะยกมาจัดที่นี่ท่านเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตหรือว่าหลวงปู่จันทร์ศรีแสนมงคลซึ่งเป็นผู้ที่เคยเลี้ยงอาตมามาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอายุท่านครบเข้า80พอดีวันที่10ตุลาก็ได้ร่วมทำบุญกุศลก็คือรับสังฆทานจากญาติโยมที่ทำบุญ2อาทิตย์ได้ประมาณ100กว่าถังก็ได้ไปถวายพระสังฆาธิการทั่วภาคอีสานเจ้าคณะจังหวัดมาทั้งหมดเจ้าคณะอำเภอมา8จังหวัดก็มารวมกัน300กว่ารูปเสร็จพิธีเรียบร้อยพระสงฆ์องค์เจ้าอนุโมทนาสาธุการก็ได้กลับมาที่กาฬสินธุ์ก็ได้มาพบญาติโยมในอบรมสั่งสอนญาติโยม4มื้อเย็นวันที่10ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปถึง2ทุ่มครึ่งก็จะเสร็จได้ก็3ทุ่มออกทุดงพักกลางคืนไปเดินป่าช้ากับคณะสิทธิติดตามไป27คนเดินไปเดินมาไปพักอยู่ในป่าช้าแล้วก็เดินกลับพอกลับมาเข้าที่ฝนก็ตกหนักซึ่งฝนหยุดมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์แห้งแล้วแทบจะเป็นหน้าหนาวแล้วตอนนี้หนาวแล้วน้ำท่าก็ลดลงเพราะข้าวเริ่มจะออกรวงแล้วรุ่งเช้าเมื่อวานนี้ก็บิณฑบาตโดยปกตินั้นบิณฑบาตที่บ้านนี้จะมีคนใส่บาตรเต็มๆได้6บาททุกครั้งที่ไปถ้าบิณฑบาตได้เต็ม6บาทก็แสดงว่าโยมนั้นมาตรฐานทุกครั้งทุกคราวพอบิณฑบาตเสร็จก็อบรมญาติโยมตอนเช้าโดยประมาณไว้ประมาณ300คนฟังเทศได้1ชั่วโมงเสร็จๆก็รอบเที่ยงตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็อบรมญาติโยมประมาณ 2,000 กว่าคนพอตอนเย็นก็อบรมอีกตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเกือบ3ทุ่มก็เดินทางกลับมีญาติโยมมาฟังเทศประมาณ 4,000-5,000 คนบุญกุศลนั้นเกิดโดยทานโดยศีลด้วยการฟังธรรมและการแสดงธรรมที่กล่าวมานี้เป็นคำสัตย์คำจริงก็ขอให้ทุกท่านได้มีบุญมีกุศลร่วมกันอันเกิดโดยทานโดยศีลด้วยภาวนาความดีทุกประการขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้พวกท่านอยู่ในศีลในธรรมในดวงตาเห็นธรรมจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญใจว่าคงจะได้เวลาให้เราเตรียมพร้อมเสร็จธุระแล้วก็มาพร้อมกันญาติโยมที่เสร็จธุระภาระทางนู้นแล้วก็มาพร้อมกันยกเว้น

0: เจ้าหน้าที่ที่รับจตุปัจจัยทายธรรมจากญาติโยมที่มาบริจาคถ้าไม่มีอะไรก็ร่วมฟังเทศฟังธรรมกันก่อนเพราะว่าผู้มาแสดงธรรมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งประสบการณ์ชีวิตและผลงานเหลือล้นเหลือหลายที่จะพรรณนาญาติโยมฟังได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมฟังธรรมคุณวุฒิวัยวุฒิก็สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงประเรียน9ประโยคนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมฟังธรรมด้วยกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปัทธีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พวกเราทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้พากันศึกษาการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของพวกเราเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นจิตใจที่มีความฉลาดมีความรอบรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการสัมผัสของจิตใจของตนเองถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่มีความฉลาดจิตใจของพวกเราจึงล่มเหลวไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆได้ง่ายจิตใจอ่อนไหวง่ายที่เราพูดกันเมื่อปะทะกับอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาได้ง่ายๆก็เพราะจิตใจของเรายังไม่มีกำลังหรือไม่มีความฉลาดนั่นเองการที่พวกเราศึกษากันอยู่ในการปฏิบัติก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองทุกคนนั้นก็มุ่งหวังอยากพากันขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของตนแต่ที่จริงเราก็คิดว่าเราจะเอากิเลสออกจากจิตใจแต่ที่จริงแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราจะมาฝึกจิตใจของพวกเรานั่นเองเพื่อรู้จักกิเลสกิเลสมันก็อยู่ของมันเองจิตใจของเราก็เป็นอันหนึ่งเองแต่เมื่อกิเลสเขาอยู่กันอยู่ประจำอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินมาอยู่เขาก็อยู่กันเป็นปกติของเขาเรียกว่าธรรมะแต่แบบนี้เมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาอยู่กับเขาพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับบุคคลทั้งหลายเขายึดพื้นที่ยึดแผ่นดินกันยึดไร่ยึดนายึดสวนต่างๆยึดสิ่งยึดของต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้ยึดว่าเป็นของเราจริงๆเนี่ยเกิดยึดเป็นของเราจริงๆเราก็เลยเกิดทุกข์เกิดสิ่งนั้นจริงๆเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าเรานี่ได้อาศัยของเหล่านั้นอยู่เฉยๆชั่วการชั่วเวลาหนึ่งเราก็ตายนี้จากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้กอบโกยเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปด้วยไม่มีใครสักคนเดียวในโลกนี้

จะกอบโกยเอาวัตถุสมบัติอะไรทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ในแม่โลกก็ดีหรือพื้นแผ่นดินก็ดีอะไรทุกอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะเอาไปเหมือนพวกเรามาเกิดนี่แหละเรามาน่าก็มาได้ติดทุนตัวของพวกเรายังมาเกิดแล้วเราก็มาแสวงหาสิ่งที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ร่างกายเราคิดจะให้มันมีความสะดวกเพื่อให้มันสบายแต่มันก็ไม่มีความสบายสักทีเราก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมขึ้นไปอยู่ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดความทุกข์ก็ไม่หยุดยั้งเหมือนกันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเรามาพากันพินิจพิจารณาดูโลกนี้ตรงนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่กับโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ทำไมเราก็มนุษย์ตัวที่เราของเราดูที่ใจของเราทำไมมันจึงไปหลงอย่างนี้จะไปหลงโลกมันอยู่ของมันเองอย่างนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนักปฏิบัติน่าคิดน่าอ่านน่าพิจารณาที่มันนำพาให้เราเกิดทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็จะเป็นอยู่อย่างเดิมเพราะโลกมันมีหมดมีต้นไม้ภูเขามันมีอะไรต่างๆเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ผู้ที่หลงจริงๆก็เหมือนกับเป็นประเทศประเทศเขตนั้นเขตนี้เขตแดนกันกับจนลบราฆ่าฟันกันตายเราน่าคิดบ้างไหมคนหลงเขตแดนแผ่นดินอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดทำไมจึงไปหลงกันอย่างนี้นี่แหละอันนี้เป็นไร่นาเลี้ยงสวนก็ดีนาเขตต่างๆขัดแย้งกันก็ต้องทุบตีฆ่าฟันกันอีกสมบัติทั้งหลายที่พ่อแม่หาสมบัติมาไว้แบ่งลูกไม่เสมอกันลูกหลานก็ฆ่ากันอีกเฮ้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ลงไปหาความหลงกันหมดลงทุบลงตีลงฆ่ากันหลงแย่งหลงสิงกันอะไรอยู่ในโลกนี่เนี่ยมันน่าคิดท่านจึงสรุปเรื่องว่าความอยากเป็นกิเลสตัณหามันหาไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นยังไงมันก็เหมือนหิวไม่หยุดมันก็ทุกข์ไม่หยุดเราก็เลยหยุดทุกข์ไม่ได้เป็นน่าคิดน่าอ่านเรื่องกิเลสตัณหาแต่เราพูดกิเลสตัณหาถ้าพูดเป็นสองตัวก็เหมือนคนสองคนไม่ดีคนสองคนไม่ดีก็มาหลอกเอาคนหนึ่งไปด้วยเป็นคนที่สามกิเลสตัณหาสองอย่างก็มาหลอกเอาจิตของเราไปออกจากรูปร่างกายของพวกเราไปอย่าคิดดูรูปมันซักเอารูปร่างกายของเราไปหูได้ยินเสียงมันซักเอาจิตของเราไปวิ่งไปหาที่มันดังอยู่มันนี้กลิ่นมันก็ดึงเอาจิตของเราหนีไปหาที่ต้นมันอยู่ของหอมมันอยู่ทางใดกินในริมรถก็เหมือนกันมันก็คิดถึงสถานที่โน่นสถานที่เคยอยู่เคยกินริมรถกายถูกต้องโพธิภะก็เหมือนกันอยู่ที่โน่นที่นี่มันสบายอยู่สบายอยู่สะดวกแล้วมันอบอุ่นแล้วมันเย็นสบายมันเหนี่ยวรั้งเอาจิตใจของพวกเราไปขังไว้ที่โน่นได้น่าคิดเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาพวกเราเป็นนักปฏิบัติเราจะฝึกหัดจิตใจของพวกเราอย่างไรให้จิตใจของพวกเรานั้นวิ่งออกไปจากตัวของพวกเราหรือจากฐานหรือจากที่อยู่ที่พักของจิตตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันอยู่

เหตุฉะนั้นการศึกษาก็จึงพากันสร้างสติปัญญาของพวกเราเพื่อจะไต่ตองใครควรว่าจิตทำไมมันออกไปทำไมมันวิ่งออกไปทำไมอย่างนั้นวิ่งออกไปที่ไหนมันก็ต้องไปโดนทุกข์ไปโดนทุกข์ที่นั่นถูกขังหมดออกไปอยู่กับรูปถูกขังไปอยู่กับเสียงก็ขังอยู่กับนนกินดินริมรถกายถูกต้องโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาขังอยู่ที่จิตถ้าเรามาพินิจพิจารณาทั้งห้าอย่างนี้จิตของคนที่ไม่ได้เคยฝึกฝนอบรมมันจะวิ่งอยู่หมดทั้งห้าอย่างจะวิ่งไปอันหนึ่งวิ่งไปอันหนึ่งวิ่งไปหนึ่งวิ่งไปหาสิ่งหนึ่งอยู่วิ่งไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์เหมือนตัวของพวกเราวิ่งนี่แหละมันวิ่งไม่หยุดมันก็ยิ่งทุกข์ไม่หยุดยิ่งเหนื่อยตัวร่างกายก็ดีจนจิตใจมันคิดไม่หยุดมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็อ่อนเพลียไปหมดวุ่นไปหมดไม่สงบมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสังเกตอยู่ตรงนี้โอ้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เองแท้ที่จริงแล้วนั้นเราก็มาศึกษากันเพราะเราเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติกันอยู่กำลังศึกษากำลังปฏิบัติกันที่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาข้อวัดปฏิบัติจะทำอย่างไรไม่ให้จิตใจของพวกเราออกไกลกับเรื่องอย่างนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราจะได้แก้ไขกันให้ตาเห็นรูปก็ไม่ให้จิตใจของพวกเราวิ่งออกไปได้ยินเสียงก็ไม่จิตของเราวิ่งออกไปกินก็ดีลิ้นริมรสก็ดีถูกต้องโพธิภพแล้วจะห้ามกันอย่างไรจิตใจของพวกเรานั้นแล้วจะผูกมัดควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราด้วยวิธีไหนแล้วจึงได้พากันอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิกันอยู่อย่างนี้แหละเราคุมให้มันหยุดอยู่เป็นสมาธิมันยังไม่อยู่อันนี้เราจะคุมให้มันอยู่แท้ที่จริงมันก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่มันมีอยู่กับโลกของมันเองมันดังได้กล่าวมันน่ะรูปมันก็อยู่ในโลกนี้หมดเสียงมันก็มีอยู่ในโลกกลิ่นก็มีอยู่ในโลกนี้ลิ้นก็ลิ้มรสก็มีอยู่ในโลกนี้สัมผัสอากาศทั้งหลายมันก็อยู่ในโลกนี้ทั้งร้อนทั้งหนาวก็ดีทั้งของอ่อนนุ่มนวลก็ดีของแข็งก็ดีก็มีอยู่ในโลกมันเขามีก่อนตั้งแต่เราไม่เกิดเราเกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วเนี่ยที่เราหลงกันอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี่นี่เรากี่ร้อยพันชาติพันชาติอยู่ที่เราหลงกันอยู่นี้แต่ยังเปรียบเทียบมารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนเข็มร้อยได้แค่มาร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอย่างนี้แหละนี่มันเอามาเนี่ยพวงมาลัยนี่ก็เหมือนหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายหัวใจคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี่มีหัวใจสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันลอยมันเสียบเอาไว้เลยไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในได้ในพวงมาลัยเลยติดแน่นอยู่นี่นั่นแหละเหมือนสายสร้อยเขาคล้องคอไว้นะมันเป็นวงกลมเป็นโซ่ผูกไว้อย่างนั้นอันนี้ดอกไม้เปรียบเทียบได้ง่ายมีทั้งหลายสีมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กเปรียบเทียบมันหัวใจของคนหัวใจบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กหัวใจสัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็ยิ่งจะน้อยมันนะก็ร้อยเอาไว้ได้หมดเลยทีเดียวเนี่ยตรงนี้เป็นที่พวกเราจะพิจารณาดูถ้าเขาอยู่ของเขาเองทำไมเรื่องนี้มันเป็นยังไงจิตใจของพวกเราเนี่ยมันจึงยังไม่ฉลาดมันจึงไม่หาวิธีละไม่รู้จักปล่อยวางอย่างนี้คนเราทุกข์อยู่ในโลกนี่แหละทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละนี่แหละทุกข์อยู่เรื่องอื่นทุกข์อยู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณทั้ง5นี่เองไม่ได้มีเรื่องอื่นเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดว่าเขาอยู่ของเขาเองทำไม

นเองจึงมาหลงอย่างนี้นั่งเก้าอี้ดูอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งนอนดูอยู่แต่พิจารณาอยู่โลกนี่มันคงอยู่มันเป็นแผ่นดินมันตั้งอยู่ในโลกนี่มันมีอยู่อย่างนี้ภูเขาก็ดีดูภูเขาเข้าไประเบิดภูเขาเอาหินมาสร้างบ้านทั้งสองเขาก็พีดกันจะฆ่ากันตายขุดแร่ขุดอะไรแม่น้ำลำคลองก็แย่งกันมันแผ่นดินแม่น้ำโขงไทยกับลาวว่าจะตีกันตายแบ่งน้ำกันมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะโลกนี่มันทำไมมันหลงกันอย่างนี้นักหนาอย่างนี้แหละพกไปพกมาก็ดีเราก็หลงชาติหลงตระกูลกันทำไมเขาจะศึกษาธรรมะกันได้หลายประเทศที่อยู่ด้วยกันเนี่ยยังจะคุยกันชายแดนก็รู้เรื่องกันว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของใครเราอยู่ด้วยกันทำไมจะอยู่ด้วยกันเป็นไหมแม่น้ำลำคลองมันอยู่อย่างนี้เราจะอยู่ด้วยกันเป็นไหมมันเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาเหลือเกินนักปฏิบัติเรามาไต่ตองดูป่าดงพงเขาก็ดีมันจะยึดเอาเป็นของเราหมดอะไรมันจะเป็นของเราหมดนี่มันน่าคิดทั้งห้วยหนองคลองบึงภูเขาอะไรเอาทั้งนั้นเลยเห็นว่าเขายึดกันอยู่ทุกวันนี่จนสร้างอาวุธมารบกันนี่น่าสงสารเหลือเกินทำไมจึงเป็นอย่างนี้น้องนี่แหละท่านพันว่าปฏิบัติไปตะดีตะไปมันโอ้เนาะโลกมันเป็นอย่างนี้เนาะพันว่ามันเป็นได้พักหนึ่งทั้งหนึ่งการผู้ที่มีปัญญาเป็นนักปฏิบัติโอ้โลกเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะท่านมันเห็นว่าเป็นอย่างนี้เนาะมันอยู่ของมันอย่างนี้เนาะทำไมเรามันหลงมันอย่างนี้นอกจากนั้นก็จะในมีความเชื่อมชื่นเบิกบานน่าแจ่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสว่าตนเองนี่หลงอย่างนั้นก็เลยมาเข้าใจเกิดขึ้นเห็นมาตกระบบที่แจ่มชื่นน่าแจ่มชื่นมันนี่เมื่อเป็นน่าแจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็จะเป็นคนที่วางเฉยมันวางเฉยใจแจ่มชื่นแต่เป็นคนเฉยคนรู้คนเข้าใจเกิดขึ้นนี่หลวงปู่ทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติท่านสอนให้รู้จิตมันก็จะวางมันวางว่ามันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้เองโอ้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปว่าเป็นของทั้งหลายนี่เป็นของที่ธรรมชาติของมันเราดูรูปภูเขาเนี่ยมันสูงขึ้นไปมันเป็นหน้าผาสันจักใครไปปั้นไปแต่งมันไปก่อมันอยู่นั่นนะนะภูเขาก็ดีหน้ามันจะล่มลงมาล่ามเหมือนกันก็ไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ถ้าเรามานึกก็มาดูจิตใจของพวกเราเหมือนตกหลุมตกบ่ออยู่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างสูงสูงต่ำต่ำบ้างหุ่นคุ้นยินยิ้ดโกรธโกรธเกลียดเกลียดอยู่บางทีเนี่ยช่ำชื่นเบิกบานกันมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ถ้าเรามาดูตนเองก็จะมาดูเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เปรียบเทียบเรื่องจิตใจกับกิเลสหาวิธีศึกษาให้เข้าใจกิเลสเขาฉลาดจริงๆจะมีความเฉลียวฉลาดจริงๆเขามีกุศโลบายมีวิธีหลอกลวงเก่งจริงๆทำให้จิตใจของพวกเราลุ่มหลงเอาไปมันผูกมัดรัดลึงตึงตาในนี้กล่าวมันนั้นเป็นพวงมาลัยเลยผูกเอาไว้ไปไหนไม่ได้มันพวกเรานี่นะไปไม่ได้ก็เลยพากันมาเกิดอีกเกิดอีกก็เลยมาบ่นเรื่องทุกข์อีกอยู่อย่างนี้แหละนี่ถ้าเราไปเกิดชาติหน้าอีกเราจะไม่ทุกข์อีกอย่างนี้หรือน่าคิดเลยมันเองมันก็ต้องทุกข์อีกแน่นอนในที่เดียวมีแข้งมีขามีหูมีตามีตนมีตัวอย่างนี้ทุกข์แน่ไอ้เกิดนี่ก็ทุกแน่นอนนะเกิดอีกสักสิบชาติแต่ทุกสิบชาติพันชาติทุกพันชาติอีกอยู่
มันเป็นอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้นี่การศึกษาศึกษาธรรมะเพื่ออยากให้เรามีความเฉลียวฉลาดให้จิตใจของพวกเราเฉลียวฉลาดก็เหมือนเรามีสติปัญญาจิตใจของเราหลงอะไรแล้วครับจับจิตของเราหรือว่าควบคุมจิตหรือว่าสอนจิตมาอย่างนี้คือสั่งสอนจิตที่จิตมันไปหลงสิ่งนั้นเพื่อจะให้จิตยอมรับสารภาพไม่ใช่คนอื่นมาสอนอะไรมันอยู่กับเรานี่แหละมันอยู่สติปัญญาก็อยู่กับเรานี่เองจิตมันก็อยู่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นอะไรเราเข้าวงในมาดูมันอย่างนี้มันอยู่ที่นี่เราจึงมาเห็นกิเลสมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จิตจิตออกไปหากิเลสกิเลสไม่ได้มาหาจิตน่าคิดขี้หน้าคิดไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมจิตมันออกไปหาทางน้ำก็ถูกทุบตีเจ็บบอบช้ำมาทุกมาเลยออกไปหาอะไรเกิดทุกของโดนเจ็บมาอยู่ตลอดเป็นอย่างเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิมันนะจิตไม่สงบมันจะออกไปหาทุกมันไปหาอันตรายก็เลยทุกมันแล้วนั่งอยู่คนเดียวแล้วทำสมาธิอยู่ก็ดีหรืออยู่คนเดียวจิตมันออกไปตลอดก็เรียกว่าไปหาทุกข์แหละมันออกไปอยู่ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยเลยยังดื้อออกไปอยู่เพราะจิตมันไม่มีตนมีตัวยังเป็นนามธรรมจับต้องมันไม่ได้ยังก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะสัญญาหรือสติปัญญาควบคุมดูแลนี่การควบคุมดูแลก็ไม่มีโซ่ที่จะผูกมันก็เหมือนคนสองคนดูแลคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีนี่แหละสติปัญญานั้นดูจิตจนเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ยังไม่ดีแล้วก็สติปัญญาก็เลยดูมันไปเดินอยู่สองข้างดูมันอยู่ตลอดเนี่ยมันจะไปทางใดมันจะไปทางใดมันจะไปคิดกับอะไรมันจะทุกข์หรือสุขเมื่อมันไปสิ่งนั้นมันจะผิดหรือถูกเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสติปัญญาจริงๆที่จะดูจิตถ้ามันไปทางไม่ดีคิดไปทางไม่ดีก็จะได้ห้ามปรามควบคุมดูแลจิตของตนในตรงนี้กำลังฝึกกำลังเรียนท่านไปทางดีก็จะเห็นว่ามันกำลังคิดดีอยู่ก็จึงดูมันอยู่เฉยๆให้ค่ายอย่างนั้นนะเป็นอย่างคล้ายๆเป็นอย่างนั้นเมื่อนี้จะให้มันคิดแต่เรื่องดีหรือมันคิดอ่านเรื่องดีให้มันฉลาดสอนมันเรื่องนี้ไม่ดีเธอทำไมออกไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีเอาไปคิดกับเรื่องที่ไม่ดีทำไมตรงนี้เป็นเรื่องที่สนใจที่สุดแล้วมันจิตน้องเราออกไปหาทุกข์มันไปคิดทำไมมันไปยุ่งทำไมไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดมั่นถือมั่นทำไมมันทุกข์เกิดขึ้นแล้วทำไมยังไปยุ่งกับมันทำไมนี่ตรงนี้สติปัญญาสอนจิตเพื่ออยากให้จิตฉลาดยอมรับสารภาพว่าสิ่งนี้แหละทำให้ตนเองทุกข์เหมือนเรามีร่างกายเนี่ยถ้าถูกเขามาทุบมาตีบ่คนนั่นก็ตีคนนี่ก็ตีคนนั่นก็ตีเราเก็บเนี่ยเราจะรู้จักว่าคนตีเราเนี่ยโอ้มันทำให้เราเจ็บจริงๆเราไม่อยากไปใกล้คนนั่นมันทำให้เราเจ็บทำให้เราทุกข์เมื่อไหร่จิตใจของพวกเราจะยอมรับที่มันออกไปหาอารมณ์นั้นทำให้มันเป็นทุกข์ตรงนี้แหละตรงเราที่จะปฏิบัติกันเนี่ยจะให้รู้ให้เข้าใจกันจิตจะยอมรับสารภาพไหมนี่ตรงนี้นะของที่ทำให้ทุกข์แท้แต่จะยอมรับสารภาพไหมนี่ตรงนี้ถ้าจิตของเรายอมรับสารภาพมันจริงๆแต่มันก็ยังหลงเข้าไปให้มันตีอีกอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันยังสมมุติว่าเป็นโลกิยปัญญาจิตนั้นมันได้เป็นโลกิยปัญญาดูแล้ว
แล้วก็เสื่อม

ก็รู้แล้วก็เสื่อมแล้วก็ดีกว่าคนไม่มีเลยมันดีกว่าจิตที่ไม่มีเลยไม่มีความฉลาดอย่างนั้นเหมือนบางคนมันโกรธไปก่อนอย่างนี้แหละโอ้ยมันไม่ดีก็เลยมาแก้ที่หลังจึงหายโกรธเดี๋ยวมันก็โกรธอีกมันก็มาแก้อีกอยู่อย่างนั้นเรื่องเดิมความโลภก็เหมือนกันโลภะอีกแล้วก็มาแก้อีกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ดิ้นไม่มีสิ้นสุดทุกอย่างนี้ก็วางพอวางแล้วมันก็ดิ้นอีกจะแปลว่าหลงรู้แล้วหลงอีกรู้แล้วหลงอีกน่าคิดตรงนี้ที่เรามาโดนกันอยู่นักปฏิบัติท่านสมมุติว่าเป็นโลกียปัญญาไม่ใช่โลกุตตรปัญญาจะเหมือนจิตของพวกเรานี่มันได้โลกียปัญญามันมีปัญญาได้แค่นั้นมันยังไม่บรรลุธรรมถึงที่สุดยังไม่รู้แจ้งหรือไม่มีเปรียบเทียบเหมือนว่าจิตไม่มีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ว่าอย่างนี้เปรียบเทียบยังมีสมบูรณ์แบบจริงๆมันรู้ชัดเจนจริงมันจะเป็นโลกุตตรปัญญาก็เรียกว่าจิตนั้นเขารู้แจ้งเห็นจริงได้เป็นโลกุตตรปัญญาเขายอมสารภาพรับรองมั่นคงจนว่าไม่หลงว่าอันนี้ทำให้ทุกข์อันนี้ทำให้ทุกข์แน่อยู่ตลอดอย่างนี้จนเขารู้ทุกข์อยู่ตลอดหนึ่งรู้ว่าโทษอยู่ตลอดหนึ่งฉะนั้นมันจึงจะได้รับผลการปฏิบัติของพวกเราตรงนี้เราก็ไม่ต้องคิดทุกข์และคิดวุ่นวายอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาค่อยๆปฏิบัติไปนี่แหละค่อยๆแกะไปนี่ค่อยๆดูไปค่อยๆส่องดูไปปฏิบัติไปแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นของละเอียดเกินกิเลสมันมีอุบายเล่ห์เหลี่ยมเก่งจริงๆมันมาโดยชึ่งหน้าไม่ได้มันเอาทางหลังมันตีทางหลังเหมือนกับของที่มันกัดมันกับยุงเนี่ยมันมากัดทางหน้าเราไม่ได้มันกัดทางหลังกัดไม่ได้ทางหลังไม่ได้มากัดขาไปมันกันไม่ได้กัดแขนเราเผลอมันก็มีที่กัดอยู่มันก็ยุงเปรียบเทียบกิเลสเนี่ยถ้าพูดมันมายุ่งแท้จริงๆแล้วค่ะมาหลอกใช่ไหมมาหลอกจิตมันเต้นรอบตัวของพวกเราอยู่วันนี้กิเลสนะเต้นละครเต้นระบำหรือมันร้องเพลงอยู่นะมันอยู่รอบตัวของพวกเราเนี่ยจิตของเรามันอยู่กับตัวนี่แหละมันนี่มันพอมันเห็นท่านนะทำได้ยินท่านนะในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นแหละมันก็ออกที่มันมีตัวติดเนี่ยมันกับคนนี่แหละเขาเล่นดนตรีเล่นละครเล่นลิเกอะไรมันได้ยินมันเคยได้เห็นมันก็ไปเลยเห็นบอกเขาไปกันอยู่ทุกวันไปจนหิวรับหิวนอนเที่ยงคืนดนตรีหนึ่งที่สองที่สามมันก็ไม่กลับมานอนเหมือนมันตัวไปอย่างไรทุกข์ยากลำบากแล้วไม่ได้หลับได้นอนเลยนี่ดูจิตก็เหมือนกันแบบนี้ไม่ได้พักผ่อนเลยมันวิ่งออกไปเนี่ยนะมันวิ่งออกไปมันก็ทุกข์สิมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มีเวลาพักผ่อนน่าคิดไหมการปฏิบัตินี่แหละเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ก็ครูบาอาจารย์ท่านทำจริงจังท่านก็ได้รู้ไปได้พวกเราก็ค่อยๆทำไปทำจริงจังไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเราไปทำจิตใจหดหู่หดเหี่ยวเดี๋ยวมันจะท้อแท้ในการปฏิบัติมันจะอ่อนแอมันจะไม่เอาจริงเอาจังมันนะมันเลยจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งของตนตรงนี้การแก้ไขกิเลสมันมีอยู่ในโลกนี่มันของมันอยู่ในโลกแต่เราก็มาหลงโลกท่านจึงว่าเอ๊ะมันไม่ได้โลกกับวิทูลูกแกงโลกเมื่อไหร่มันก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อนั้นวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องโลกนี่แหละเพื่อจะให้เข้าใจถ้างั้นเราจะไปประเทศไหนไปที่ไหนอยู่ในโลกนะมันก็เหมือนกันมันมีคนเหมือนกันมีต้นไม้เหมือนกันมีหินเหมือนกันมีน้ำเหมือนกัน

มีพูดถึงกิเลสมีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นอะไรมันมีหมดเลยมีอยู่มีกินมีทุกข์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายหมดทุกประเทศนี่จะทำยังไงมันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้แหละธรรมชาติของมันมันไม่มีที่รีกันแหละไอ้ประเทศไหนมันมีอยู่อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาเลยแต่ว่าโลกนี่เขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกจัดสรู้กับรู้โลกนี่โลกก็เป็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ 2,000 กว่าปีแล้วเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยใครจะรับรองหรือไม่รับรองต้องคิดเอาเองนั่นเป็นอยู่อย่างเดิมเราดูปู่ย่าตาทวดของเรานะท่านหายไปไหนหมดท่านหายไปไหนเราต้องมีปู่ย่าตาทวดของเรานำเกิดมาจนมาถึงพ่อถึงแม่เราให้เราเกิดอีกจะมาเกิดกับเขาอีกอย่างนี้มันคนอื่นเกิดต่อกันไปอีกยังไม่หยุดเนี่ยมันเขาเกิดเป็นเด็กมาทุกวันเนี่ยเกิดมาแล้วมาทุกข์ด้วยกันเนี่ยประเทศไหนกันเกิดขึ้นมาโดนทุกข์ตามๆกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าใครจะมีสติปัญญากว่ากันเพื่อจะแก้เพื่อจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าโลกนี่เขาอยู่ของเขาเองอันนี้เมื่อเราอยู่กับโลกเนี่ยเราก็พิษกับโลกเป็นหมอคนที่ยังไม่ฉลาดร้อนมากแดดออกมากมันก็ไปด่าแดดอันแดดไม่มีมันไม่ได้ตากผ้ามันหนาวมันก็ด่าอีกฝนตกมากมันก็โลกมันอยู่ของมันเองก็ด่ามันเมื่อฝนไม่ตกมันก็ด่าอีกน้ำท่วมก็ด่าน้ำไม่มีก็ด่ามันมันหนาวมากก็ด่ามันอีกเมื่อไหร่มันจะหมดหนาวจะทำไงถ้ามันร้อนมันก็ด่าหนาวมันก็ด่าอย่างนี้ฝนตกมันก็ด่าไม่ตกก็ด่าเราจะทำยังไงกันก็เรานี่สิมันไม่รู้เรื่องอะไรโลกของเขาเป็นอยู่อย่างนี้เองเขาอยากตกเราก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้ฝนเขาอยากไม่อยากตกมันเกือบทำอะไรให้เขาไม่ได้อากาศร้อนก็เหมือนกันเราจะทำอะไรให้มันไม่ได้มันหนาวก็เหมือนกันแล้วจะทำอะไรให้มันไม่ได้เลยนี่ไม่มีใครจะทำอะไรให้มันได้เพราะมันอยู่ในโลกนี่เราเกิดมาทำไมเราเกิดมาขังอยู่ในโลกมันก็โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาหามันทำไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเกิดมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้เสียเขาเป็นอยู่ของเขาเองเรามายุ่งกับเขาเราก็ทุกข์ตรงนี้ละมันนี่สรุปลงมาหาร่างกายมันทุกข์จริงไหมท่านเองเนี่ยมันอยู่อย่างนี้แล้วก็จะศึกษาให้มันรู้เรื่องอย่างนี้เท่านั้นแหละการปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้พอศึกษาเรื่องโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้เรามาพิษกับมันเขาเรียกพิษธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นของเขาอยู่เองแต่แล้วก็มาพิษกับธรรมชาติมาขัดข้องกับธรรมชาติจะมาแก้ไขธรรมชาติมันก็เลยแก้ไขไปไม่ได้เห็นบอกเขาอยากหามีความสุขรถไฟลอยฝ่าก็เอาทำเครื่องบินก็เอาหาจากให้มันสุกทำรถไฟใต้มุดไปเหมือนอย่างหนูนี่ควดรูไปเหมือนอย่างหนูนี่มันอย่างไส้เดือนเนี่ยก็อยากทำมันฮะมันอยากให้มันสบายมันมีที่สบายไหมมันมีที่สบายไหมมันหาที่สบายไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทำห้องแอร์ว่ามันอยู่สบายมันหนาวก็ทำฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่นมีเตาผิงจะให้มันสบายมันมีที่สบายไหมเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชาติใดภาษาใดก็ช่างมันเถอะเห็นว่าใครรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเขาเป็นอยู่อย่างนี้น่าคิดน่าอ่านเราเป็นนักปฏิบัติจะได้เข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องนี้เพื่อจะทำให้จิตใจของเราในเข้าใจนะให้มันสบายมันรู้จักเออ
มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันหนาวแล้วเราไปด่ามันทำไมเราโง่เฉยๆมันร้อนเราก็ไปด่าว่ามันร้อนทำไมเราก็เตือนตัวเองเมื่อยังไม่ฉลาดโอ้มันร้อนมากเลยบันนี้เราเห็นว่าจิตใจของเรามันว่ามันร้อนมันหงุดหงิดเออเธอมันอยู่กับมันมันก็ร้อนอย่างนี้มันก็จะสงบไปเราก็เตือนกันไปเรื่อยๆเตือนจิตของตนเองเมื่อมันหนาวมันห่มผ้าไปผิงไฟไปยังมันก็อุ่นขึ้นมาบ้างเออมันอยู่อย่างนี้ยังมันหิวก็เหมือนกันกระหายน้ำทุกข์ก็หาน้ำมาดื่มดื่มนึงก็พออยู่ได้แล้วก็กระหายอีกอยากกินอีกกินอาหารการกินก็เหมือนกันกินข้าวกินน้ำมันหิวกินกินแล้วเดี๋ยวสักหน่อยว่ามันอิ่มแล้วมันก็หิวอีกอยู่อย่างนี้จะทำไงเหตุฉะนั้นกินหลายมื้อเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์หลายมื้อเนี่ยเพราะดิ้นดูแลมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้นั่นอยู่อย่างนี้แหละโลกนี่ต้นไม้ภูเขาเขาก็สู้กันจนเท่าจนแก่จนจริงหักจริงพังใบร่วงกันมันแล้วก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์กับอากาศทุกข์กับชาติที่เขาเกิดขึ้นมาแต่มันบ่นไม่เป็นต้นไม้พูดไม่เป็นต้นไม้ภูเขามันพูดไม่เป็นนั่นนะแต่มันดูรู้ถูกแดดมันเหี่ยวนะมันอับเฉาเหมือนกันมันไม่ได้กินน้ำมันก็เหี่ยวเอาไปมามันตายจริงๆต้นไม้มันไม่มีจิตวิญญาณอยู่มันนะต้นไม้แต่มันก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกันอยู่มันกินลมอยู่นะต้นไม้มันก็กินอากาศมันกินน้ำด้วยกินแสงแดดด้วยกินความอบอุ่นของมันมันก็กินมันไม่ได้กินไม่ได้เห็นไหมเราก็ดูสังเกตดูต้นไม้ก็เป็นโรคภัยก็เก็บเป็นโพรงก็มีปวกเจาะปวกกินเหมือนคนเป็นขี้หิดขี้เหี้ยนขี้กากเนี่ยมันคิดเปลือกมันมดไอ้ปวกเป็นโรคอย่างนั้นนะต้นไม้มันก็ทุกข์ของมันกันอยู่ในโลกนี้เป็นอย่างนี้คนเราจะไม่ทุกข์ยังไงล่ะมันยืนเดินนั่งนอนไปนั่นไปนี่อยู่มันก็ทุกข์ต้นไม้มันยังทุกข์มันยังเหี่ยวยังแห้งเหมือนนี่เปรียบเทียบร่างกายของพวกเราเมื่อมันเท่ามันแก่มันนะเท่ามันแก่จะรุดชุดโทรมไปทั้งตาฝ้าฟางทั้งร่างกายอ่อนแอทั้งหนังเหี่ยวหนังแห้งไปหมดกำลังไปเรื่อยๆกินข้าวกินน้ำไปก็จะพออยากข้าวอยากน้ำกินหาอยู่หายาอะไรมาบำรุงก็พออ้วนขึ้นมาอีกก็พอแข็งแรงขึ้นมามีแต่เท่าไปเรื่อยๆยังเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ที่มันตายและเปลือกมันก็พุใบมันร่วงมันเปียกก็พุพังออกหมดมันมีแต่แก่นมันนั่นเนี่ยยืนต้นต้นไม้ยืนต้นอยู่นะวันนี้เราอยากให้มันฟื้นมันนี่ก็เอาน้ำผสมน้ำนมไปลดมันลดลองดูสิมันจะมีเปียกขึ้นมาอีกบ่มันจะมีใบออกมาบ่ขิงก้านมันไม่มีหวังต้นไม้ต้นนั้นไม่คืนมาอีกละชั้นใดก็ดีรูปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันมันเฒ่ามันแก่สรุปชุดโทรมมันเหี่ยวมันแห้งแล้วมันลุกเดินไม่ได้มันได้แต่นั่งแต่นอนเอาไปมานั่งไม่ได้ได้แต่นอนคนแก่เห็นไหมเท่าๆนั้นเอาอาหารอะไรมาบำรุงมันเนี่ยยาอะไรบำรุงให้มันฟื้นขึ้นมามันนั่งมายืนเดินได้อย่างเก่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ดูแลมันไปนะไม่ใช่ไม่ดูแลมันอันนี้เราไปเห็นคนเฒ่าคนแก่แล้วกันโอ้พระนายโกน้อมก็มาสู่ตนที่ตนเองยังหนุ่มยังแน่นว่าสันภาษาสมมุติเราก็จะเฒ่าจะแก่อย่างนั้นสักวันหนึ่งถ้ามันยังไม่ตายจะเฒ่าจะแก่มันยังเก่าดีไม่ดีมันจะได้แต่นอนแซวอยู่นั่นข้าวคนอื่นเดี๋ยวได้ป้อนลุกก็ไม่ได้นอนคอยวันจะล่วงลับทับไปเท่านั้นบำรุงก็ไม่ฟื้นขึ้นมานี่เรามันระลึกเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะมาเข้าใจปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นกำลังทำได้ก
กำลังเดินโยมกลมได้กำลังนั่งสมาธิ

0: ธิได้กำลังฝึกฝนอบรมได้จังไรไปนั่นไปนี่ได้ดูนั่นดูนี่โหปัญญิโกน้อมทำเข้ามาสู่ตนสู่ใจของตนเพื่อให้ใจของพวกเรารับรองสารภาพสิ่งเหล่านี้นั่นแหละแล้วก็สวดกันมาธรรมะสวดกันเรื่อยเรื่อยเป็นภาษาอินเดียรูปังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตนใช่ตัวนั่นก็พูดกันดีก็ไม่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่เมื่อเรามาน้อมพินิจพิจารณามันสัจธรรมมันจริงแน่นอนเลยทีเดียวไม่มีใครจะขัดแย้งในพระศาสนานี่พระศาสนานี่ก็ไม่มีเสื่อมไปที่ไหนตั้งอยู่ประจำโลกอยู่อย่างนี้เองเนี่ยพวกเราตายไปหมดมันเขาเกิดขึ้นมาทีหลังมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละจะต้องมั่นใจนั้นมั่นใจว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาเกิดใหม่อีกมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อีกอยู่นี่แหละมันนี้เราจะระวังพวกเราจะตกต่ำลงไปตกต่ำก็จะทุกข์เหมือนกันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันหนาวๆอย่างนี้มันมีไม่มีผ้าห่มมันยังคนอีกซะด้วยเป็นโคเป็นกระบือเป็นควายเป็นงัวเป็นหมูหมาเป็ดไก่นั่นก็ทุกข์แล้วจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์มันเป็นมนุษย์ก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้หาผ้ามาห่มกันอยู่อย่างนี้คิดดูสิพระพุทธเจ้าจึงสอนทุกข์ขึ้นก่อนเลยทีเดียวจึงเอาสมุทัยคือกิเลสตัณหาสมุทัยแล้วก็นิโรธแล้วก็ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมรรคมันเป็นหนทางมันเราเดินไปนี่แหละเดินหนีจากของไม่ดีนี่แหละมรรค8อย่างศีลสมาธิปัญญาสรุปลงมาแล้วนั้นเป็นหนทางเป็นทางเดินที่จะหนีจากมันหนีจากกองไฟนี่แหละไฟมันร้อนมันลุกอยู่นี่เราก็ต้องเดินหนีหลีกหนีจากกองไฟที่มันแผดเผาเราร้อนอยู่นั่นนี่มันหนีจากคนตรมของสกปรกของเม้นสามเม้นขาวนี่นะแล้วก็จะเดินหนีก็คือศีลสมาธิปัญญาจึงพากันรักษาศีลกันอยู่จึงพากันทำสมาธิกันอยู่จึงพากันสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นก็คือเรากำลังเดินทางเรียกว่ามรรคเดินทางหนีนะอย่าเพิ่นประกาศชินเวรมณีเว้นหนีหนีจากเว้นจากกรรมมันเวรมณีเวรมณีเว้นหนีจากเว้นจากกรรมมันจากสิ่งที่ไม่ดีมันนี่เป็นเรื่องของพวกเราจะศึกษาการปฏิบัติของพวกเราเหตุฉะนั้นเมื่อการอธิบายเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องจิตใจของพวกเราออกไปยุ่งกับของธรรมชาติอยู่ในโลกหน้าที่จะศึกษาให้รู้ธรรมชาติเพื่อจิตใจของพวกเรามีความฉลาดให้รู้ธรรมชาติอยู่กับโลกนี้เมื่อเราอยู่กับมันเราจะใช้มันเหมือนสิ่งของของพวกเรานี่แหละเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยทั้งหลายนี่อำนวยความสะดวกให้พวกเราอยู่นี่เราก็ดูมันใช้มันไปอย่างนี้แต่เมื่อมันสรุดสุดโทรมมันหักมันพังไปเราอย่าไปคิดทุกข์เสียใจกับมันนั่นเองให้รู้เข้าใจมันเครื่องหนุ่มเครื่องห่มขาดปุ๊ดไปก็ดีเครื่องใช้เครื่องสอยแตกหักพังแก้ไขกันไปอย่างนี้เวลาร่างกายเก็บป่วยเกิดขึ้นก็เอากินอยู่กินยากันดูแลมันไปอย่างนี้แหละไปถึงการถึงสมัยของมันที่เรียกว่าเราเรียนศึกษาเรื่องธรรมชาติเพื่อให้จิตใจของพวกเรามีความฉลาดจิตใจจะได้ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เลยไม่เกิดทุกข์ทางจิตใจร่างกายมัน 100% อยู่แล้วทุกข์อย่างฉะนั้นการบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมไม่เพียงแค่นี้วังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็อยู่ในความสงบจนได้สิ้นเสียงสัญญาณจึงกลายออกจากความสงบ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News

0: FM 100.5 ตั้งแต่3 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา
1: สุดท้ายของการเข้าอยู่จำพรรษาสำหรับปีนี้พุทธศักราช2536ทุกวันศุกร์ทุกวันพระปลายเดือนต้นเดือน18-30เราไหว้พระสวดมนต์แปลกันตามวันเวลาที่เรากำหนดไว้ส่วนวันอื่นใดเราก็ไหว้พระตามปกติสำหรับผู้อยู่ถือปฏิบัติ3 วัน 7 วัน 15 วัน3 ทุ่ม ตี 5การปฏิบัติต่างเน้นถึงความตั้งใจตั้งใจไว้อย่างไรตั้งใจไว้อย่างไรก็ต้องรักษาความตั้งใจอย่างนั้นเช่นจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไม่ขาดจะทำบุญตักบาตรไม่ขาดเรียกว่าจะถวายอาหารบิณฑบาตไม่ขาดจะรักษาศีลทุกวันพระ8 ค่ำ 14 และ 15 ค่ำหรือวันหยุดวันสำคัญสำคัญจะถือปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อปรารภเหตุให้มีเครื่องผูกใจเจ้าของให้มีเครื่องผูกเครื่องยึดของใจเจ้าของเมื่อเรามีเครื่องผูกเครื่องยึดของใจเจ้าของข้อปฏิบัติใดๆความตั้งใจใดๆก็จะทำให้เรานั้นมั่นคงหนักแน่นในความตั้งใจนี้เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเข้าใจของแต่ละคนว่าทุกวันจะต้องมีสิ่งที่ผูกมัดสิ่งที่ยึดสิ่งที่เกาะจะทำให้เรานั้นไม่เสียหลักตั้งใจตั้งใจดีจะต้องมีหลักเกาะหลักยึดเช่นเรารวบรวมความคิดมาอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกรวบรวมความคิดมาอยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกรวบรวมความคิดมาอยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกหรือสิ่งที่เราเพ่งไว้สิ่งที่เรากำหนดอยู่สิ่งที่เรากำหนดได้สิ่งที่เรากำหนดไว้ในภาคปฏิบัติเมื่อเรามีหลักมีตัวยึดจะยึดลมก็ดียึดบทยึดบริกรรมก็ดียึดการเพ่งรูปเพ่งเสียงเพ่งอะไรก็ได้แม้จะเอาเสียงมาเป็นเครื่องผูกใจอยู่ต่างก็เป็นแนวที่จะผูกใจมีหลักการปฏิบัติจึงบอกว่าให้มีหลักใจถ้าหลักใจเราดีแล้วหลักอื่นใดก็ดีได้ถ้าหลักใจไม่ดีแล้วอย่างอื่นก็คงดีไม่ได้

ใจที่มีหลักก็เรียกว่าใจมีที่อยู่ใจมีอาหารของใจอุปมาเหมือนกับเลี้ยงเด็กต้องมีเครื่องอยู่ให้เด็กมีของเล่นเด็กหรือมีสิ่งที่เด็กชอบ

นี่ทั้งเข้าและออกพรรษาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราไม่มีอาหารของใจแล้วเราก็อยู่ลำบากเหมือนกันอยู่ได้ยากอยู่ได้ลำบากอยู่ได้ยากอยู่ได้ลำบากถ้าไม่มีอาหารเครื่องอยู่ของใจเราจะต้องเอาใจผูกอยู่กับความดีนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้านึกถึงบารมีของพระธรรมและพระสงฆ์นึกถึงอานิสงส์ของการเสียสละนึกถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลนึกถึงอานิสงส์คุณที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมคุณธรรมนึกถึงอานิสงส์แห่งความสงบว่ามันดีอย่างไรแม้จะเอาความตายมาผูกไว้ในใจเรามันก็เห็นความดีจนได้นั่นแหละให้เราหาเครื่องผูกใจเราให้อยู่แม้จะนึกถึงเรื่องกายจังเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกจะยอมรับไม่ยอมรับก็ต้องอย่างนี้ถ้าเรานึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันที่จะทำให้ใจเราอยู่ด้วยเหตุด้วยผลเหล่านี้แหละเรียกว่าอาหารของใจเหล่านี้เรียกว่าอาหารของใจเป็นอาหารของใจเป็นอาหารของใจแท้ๆเป็นอาหารของใจเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นอาหารของใจเป็นเครื่องอยู่ของใจให้เรากำหนดจะรู้ว่ามีลักษณะอย่างไรถ้าเรามีอาหารของใจแล้วเราก็สบายถ้าเรามีอาหารของใจแล้วเราก็สะดวกถ้าเรามีอาหารของใจเราสะดวกเราสบายทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ยุ่งยากเราไม่วุ่นวายเราไม่สับสนถ้าเรามีอาหารของใจแล้วเราสะดวกสบายในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จำจะต้องให้มีอาหารของใจใจนั้นจะต้องมีเครื่องผูกใจนั้นจะต้องมีเครื่องยึดใจจะต้องมีเครื่องเกาะถ้ามุ่งมรรคผลนิพพานนั้นต้องเห็นกายต้องเบื่อหน่ายในกายต้องเข้าใจในกายต้องเห็นความจริงของร่างกายที่แท้จริงจนไม่ยึดไม่ติดจนไม่คล้องไม่แวะกับกายเห็นความจริงที่เกิดอยู่กับกายรู้ความจริงที่เกิดอยู่กับกายเห็นเข้าใจรู้ความจริงว่ามีลักษณะอย่างไรนี่ถ้าเราหวังถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานถ้าเราหวังเพื่อการอยู่ได้เราต้องหวังด้วยคุณธรรมบทหนึ่งบทใดอะไรก็ได้โดยเฉพาะการฝึกสติสติไพบูลย์แล้วพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะไพบูลย์แล้วเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจอยู่อย่างไรไปอย่างไรก็สบายใจจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สบายใจอย่าให้มันแฉลบกันแล้วกันเพ่งอยู่ในปัจจุบันที่เรากำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันที่เรากำหนดเห็นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันที่เรากำหนดเมื่อเราเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่เรากำหนดได้แล้วดูง่ายดูสะดวกดูสบาย

มันดูง่ายดูสะดวกดูสบายเพ่งไว้กำหนดไว้เขาเรียกว่าเพ่งไว้กำหนดไว้กำหนดไว้เพ่งไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรสติสัมปชัญญะนั้นต้องประคองไว้อยู่ตลอดเวลาชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบใจเกิดขึ้นไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบใจเกิดขึ้นพอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่พอใจเกิดขึ้นชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจที่เกิดอยู่นั้นต้องรู้ต้องเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรสตินั้นต้องมุ่งอยู่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะคอยควบคุมตัวเองให้เป็นปกติเพื่อจะเห็นให้รู้ตัวเองว่าเป็นปกติเพื่อรู้เพื่อเห็นว่าเป็นปกติอย่างนี้ว่ามีปกติอย่างนี้ว่ามีความจริงอย่างนี้พึงกำหนดไว้พึงรู้ไว้พึงเห็นไว้พึงเข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างไรพึงกำหนดพึงจดจำพึงย้ำพึงเตือนพึงสอนอย่างนี้จะรู้ว่าความจริงมีลักษณะอย่างไรให้ฝึกให้ปฏิบัติเน้นเห็นความสำคัญว่าจะมีความจริงอย่างไรว่าจะมีเหตุมีผลอย่างไรใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ให้กำหนดให้ฝึกให้แม่นยำให้จำได้ชัดเจนว่ามีลักษณะอย่างไรสตินั้นต้องกำหนดอยู่อย่างนั้นนอนก็กำหนดเดินก็กำหนดยืนก็กำหนดนั่งก็กำหนดให้มันรู้ชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของถึงจะรู้ว่าปัจจุบันนั้นทำนะเรามีความสุขสุขเหลือเกินมีความสุขบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเขาเรียกกลมกลืนในทุกสถานะปรับได้ทุกสภาพมันกลมกลืนมันปรับได้ทุกเวลาทุกสถานะทุกสถานภาพเป็นเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์จะใส่สีแดงเข้าไปก็ได้สีขาวก็ได้สีอะไรเข้าไปก็ได้น้ำบริสุทธิ์จะสีเขียวเข้าไปก็ได้จึงจะต้องสร้างความเข้าใจมีลักษณะอย่างสร้างความจริงให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้สร้างความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้สตินั้นต้องคอยฝึกที่เสียสละเวลามาบวชมาปฏิบัติเพื่อมุ่งปัจจุบันนั้นทำให้มันเกิดความสมบูรณ์แล้วภาษากันเองก็เดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องจะไปอยู่ในสถานะอย่างไรเราก็ฟังเกิดความรู้สึกมันสนุกไปหมดมันเข้าใจไปหมดจะคุยเรื่องอะไรเราก็ไปได้จะคุยเรื่องอะไรเราก็ไปได้เพราะใจเรามันอยู่กับปัจจุบันธรรมเมื่อจิตใจมันอยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สะดวกในความหมายของการมาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วไม่มีเหตุมีผลดันโตเสโทมนุษย์เสสุการฝึกเท่านั้นถึงจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐฝึกอะไรก็ฝึกใจเรานี่แหละตัวใจมันสงบมันเย็นลงตามวันเวลาที่เรากำหนดแล้วมันอยู่กับอะไรมันก็เพลิดเพลินทำอะไรมันก็เพลิดเพลินมันมีความสุขบอกไม่ถูกว่ามันมีรสชาติอย่างไรใจมันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้แล้วมันมีความสุขบอกไม่ถูกเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่านี่คือปัจจุบันแล้วมันก็ค่อยเลื่อนไปสู่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4จนไปถึงฌาน8อรูปฌาน

ันก็จะเลื่อนของมันไปเองนั่นแหละไม่มีใครไปเลื่อนในมันหรอกมันก็เราเป็นเด็กมันก็เลื่อนมาสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็แก่ลงอย่างทุกวันนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเลื่อนได้หรอกเราเองจะเลื่อนไม่มีใครจะเลื่อนเรามีแต่เราน่าจะเป็นคนเลื่อนตัวเองมีแต่ตัวเราเนี่ยจะเป็นคนเลื่อนตัวเองเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นพอเราเลื่อนตัวเองได้แล้วคราวนี้ล่ะเราก็สบายฝึกทุกวันทำทุกวันเหมือนกับเรามาศาลาพระราชทานมาทุกวันทุกวันจนเคยชินพอไม่ได้มาแล้วก็คิดถึงศาลาพอไม่ได้มาก็ไม่สบายใจก็ต้องมาฝึกจนชินฝึกจนรู้สึกว่าเราต้องทำต้องทำต้องทำนั่นแหละคือกระแสมรรคผลนิพพานอยากหรือไม่อยากมันก็ได้อยู่แล้วไม่มีใครจะหยิบยื่นให้ใครดอกอคาตโรตถาคโตถ้าคนเองก็เป็นในเพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยการฝึกไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันฟังธรรมะทุกวันพอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถือศีลอุโบสถทุก8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำถ้ามีโอกาสถือศีลอย่างเคร่งครัดถ้ามีโอกาสก็ทำบุญตักบาตรฝึกจนเป็นนิสัยอุปนิสัยและจนนอนเนื่องในสันดานทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติทุกอย่างมันก็ลงตัวได้ตามที่เราตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ยากไม่ลำบากเราขอให้เราตั้งใจขอให้เรามีความตั้งใจขอให้เรามีความจริงใจขอให้เรามีความบริสุทธิ์ใจขอให้เราแน่ใจตัวเองว่าเราจะทำเราจะปฏิบัติมรรคผลนิพพานจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่กับใจเราแล้วบุญกุศลคุณงามความดีที่เราตั้งใจนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลกันจึงบอกว่าทำทุกวันไม่มีเข้าออกพรรษากินทุกวันทอดเถอะไม่มีเข้าออกพรรษาลืมตาปากทุกวันไม่มีเข้าออกพรรษาภาวนาล่ะก็ต้องภาวนาทุกวันไม่มีเข้าออกพรรษาตั้งใจไว้อย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นนี่เป็นการย้ำให้กำลังใจทุกท่านทุกคนว่าถ้าเดินไม่หยุดก็ถึงที่สุดของความตั้งใจถ้าทำไม่หยุดก็ถึงที่สุดแห่งความตั้งใจแม้จะพูดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็ถึงที่สุดแห่งความตั้งใจที่จะพูดธรรมะปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงขออนุโมทนาบุญกุศลความดีในสัมมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละ3เดือนมาโดยดีตลอดมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความพ้นทุกข์จากใจที่มีอยู่เรามีส่วนแห่งคุณงามความดีร่วมกันแรงผลักดันเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันและเราก็ไม่มีเข้าและก็ไม่มีออกพรรษาตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจอย่างนั้นสิ่งที่เตือนอยู่อย่างหนึ่งว่าการเดินทางไปทอดกฐินนั้นท่านผู้ใดจะร่วมเดินทางด้วยก็ขอได้แจ้งแต่นั้นเนิ่นเพราะว่ารถรับจำกัดปีนี้ความสะดวกไปมาและคล่องตัวท่านต่อมาการปฏิบัติธรรมในวันที่1ถึงวันที่9ธันวาก็ได้ดูรายละเอียดถ้าไม่มีอะไรก็ดูรายละเอียดแล้วก็แจ้งปากต่อปากกันไปการฟังธรรม9คืน9วันไม่ใช่เรื่องง่ายครูบาอาจารย์ท่านก่อนมาก็ไม่ใช่ง่ายถ้าเรานั้นเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอย่างไรก็ขอได้ให้ความกรุณาแจ้งความจำนงแต่นันเนินเพื่อความงามของหมู่คณะเราจะได้เกียมการไว้แต่นันเนินถวายเป็นพระราชกุศลถือว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาในเชื่อว่าเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จของชีวิตไม่ทราบว่าคุณการกมลสุดมาหรือยังคุณสุพรไม่อยู่อาจารย์วีระอาจารย์วัชระอยู่หรือไม่หนังสือนั้นต้องจับรอสวดมนต์แปลคุณการกมลสุดคุณอาจารย์วัชระผู้เกิดอยู่ไหมเข้าใหม่ข้างหน้าเดี๋ยวจับหนังสือสวดมนต์แปลนะวันนี้วันนี้เราสุขสุดท้ายการเข้าออกพรรษาพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษามันเข้าออกเตรียมออกพรรษาแล้ววันมะรืนนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ

พรุ่งนี้มีการถวายทำพิธีฉลองพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกถึงเสด็จลงมาในวันมะรืนนี้ซึ่งประเดี๋ยวทุกท่านได้รับทราบพรุ่งนี้มีการถวายพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกแล้วมีการปฏิบัติกันทั้งคืนเพื่อเข้าพรรษาตามวันเวลาที่เรากำหนดไว้พยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะรากดึงพยายามที่จะให้ได้มีข้อปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อมาแล้วจะได้ประโยชน์มหาศาลประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะดีงามการใดสิ่งใดที่เราจำเป็นต้องทำถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแล้วควรวางไว้ก่อนถึงเวลาทำวัดสวดมนต์เราต้องพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์18 30วันศุกร์และวันพระส่วนธรรมดาก็21นาฬิกาหรือ3ทุ่มตี5ก็พร้อมเพียงกันไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติกันส่วนเวลา2นาฬิกาถึง3นาฬิกาหรือตี2ถึงตี3นั้นก็ต้องปฏิบัติตามปกติที่เราอยู่กันสุดวิสัยเหลือวิสัยก็นั่งอยู่ในกรดในมุ้งถ้าไม่สุดวิสัยเหลือวิสัยก็ออกมาปฏิบัติอยู่ข้างนอกเพื่อให้เกิดความแตกต่างของการอยู่บ้านอยู่วัดเพื่อให้เกิดความแตกต่างของการอยู่วัดอยู่บ้านการสร้างเนกขัมมะบารมีของเราก็จะได้สูงขึ้นและก็สูงขึ้นและก็สูงขึ้นตั้งใจต้องเป็นอย่างนั้นอย่าให้มีร่างเรื่องอื่นและงานอื่นมาทำให้เราต้องเสียความตั้งใจให้มีงานอย่างอื่นหรือเรื่องอื่นมาทำให้เราต้องเสียหลักในความตั้งใจที่ดีมืดกับแจ้งมีอยู่เท่ากันนาฬิกาทุกคนมีมาเป็นอย่างนี้ก็พยายามสร้างความสมบูรณ์ให้กับจิตใจเจ้าของบกพร่องน้อยที่สุดชั่วน้อยที่สุดบาปน้อยที่สุดบุญกุศลถึงจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันพรุ่งนี้เรียกวันมหาปวารณาเป็นวันที่เราให้อภัยซึ่งกันและกันเราอยู่ร่วมกันมา3เดือนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องขัดแย้งหรือมีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของความคิดพระพุทธเจ้าก็วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันมหาปวารณาสังฆัมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายัสสมันโตนุกัมปังอุปาดายะปัสสันโตปฏิกริสามิสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังได้อยู่ใกล้ท่านผู้เจริญทั้งหลายจะจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีล่วงเกินด้วยเจตนาไม่เจตนาก็ดีขอได้โปรดอภัยให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดตั้งแต่นี้ไปสิ่งหนึ่งใดที่ล่วงเกินท่านพรุ่งนี้คณะสงฆ์ทั้งโลกจะต้องทำปวารณาหรือว่ามหาปวารณาหมายถึงการปวารณาไว้ซึ่งกันและกันบอกไว้ซึ่งกันและกันแจ้งไว้ซึ่งกันและกันเราทั้งหลายเป็นพี่น้องชาวพุทธถ้าเราถือปรักปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ง่ายงามสะดวกสบายเราพยายามไม่ให้มีศัตรูเราพยายามไม่สร้างศัตรูเราพยายามไม่สร้างศัตรูเราพยายามหากเราจะหวังมรรคหวังผลหวังความหลุดพ้นทางด้านจิตใจเรานั้นจะไม่มีศัตรูแม้เราหวังในคดีโลกเราหวังความก้าวหน้าความสำเร็จในหน้าที่การงานเรายิ่งไม่มีศัตรูในความรู้สึกของเราเห็นเป็นเพียงการขัดแย้งในความคิดแต่ที่สุดเราก็ลงเอยกันได้ใจที่มุ่งความเจริญคดีโลกคดีธรรมนั้นจะต้องมีความรู้สึกว่ายังไงเสียเราก็ให้อภัยใจที่อาฆาตใจที่พยาบาทใจที่จองกรรมจองเวรใจที่มุ่งอาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรไม่มีเมื่อไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้เราก็เป็นผู้เจริญฐานะของการยกขึ้นทางด้านจิตใจก็จะดีขึ้นสำคัญผิดหลงผิดเข้าใจผิดเราก็สำนึกได้ละ3เดือนนี้คือว่าเรานั้นจะเจตนาไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเราก็ถือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่ให้อภัยไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีอะไรที่ยกเว้นไม่ได้ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อแม้ทุกสิ่งทุกอย่าง

มันมีหมายเหตุคดีโลกคดีธรรมเหมือนกันหมดข้อปฏิบัติของเราจึงมุ่งต่อคุณงามความดีเท่านั้นดีปัจจุบันก็พยายามฝึกสติให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ประมาทในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดีในอนาคตพยายามเคี่ยวเข็นให้สติของเรามันละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นเยือกเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นและเราก็จะเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานถ้าเรียกว่ารู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนรู้สิ่งแวดล้อมรู้ตนเองรู้เหตุรู้ผลว่ามันเจริญและเสื่อมได้อย่างไรสมบัติของใจคือสมบัติของธรรมคือศีลคือธรรมเมื่อเรามีใจเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงหลักศาสนาเป็นผู้เข้าถึงหลักแห่งความจริงข้อปฏิบัติใดๆก็จะย้อมใจเราให้ได้ซึ่งเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างถึงซึ่งความเจริญถึงซึ่งความก้าวหน้าถึงซึ่งความสำเร็จในชีวิตโกรธไม่ดีเลยโมโหโทโสไม่ดีเลยต้องให้ระวังให้เข้าใจให้รู้ว่ามันโทษมากกว่าคุณได้มันมากเสียมันมากก็ได้เรียกว่าได้ไม่คุ้มกับเสียต้องคอยเฝ้าฝึกคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาจะต้องคอยเฝ้าฝึกระวังอยู่ตลอดเวลาพยายามอยู่ตลอดเวลาเราตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ผิดนั้นเป็นสิ่งที่เราให้อภัยกันได้ทุกคนมีตำหนิทุกคนมีแพ้เป็นทุกคนถ้าสำนึกสำเนียกได้ในความจริงของตัวเองแล้วก็จะยกขึ้นยอขึ้นแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ดีเด่นโด่งดังขึ้นด้วยคุณธรรมที่เราปลูกฝังด้วยความดีที่สำนึกได้สำเนียกได้ส่วนลึกของใจนั้นตั้งใจจะบวชตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะละตั้งใจจะพยายามไม่มีความรู้สึกที่อาฆาตพยาบาทถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็จะมีมรรคมีผลกับตัวเราความละเอียดของสติปัญญาความสมบูรณ์ของใจความละเอียดของเหตุของผลก็คือความสมบูรณ์ของจิตใจเมื่อเรามีความละเอียดความสมบูรณ์ของจิตใจแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราจะไปที่ไหนเราก็ได้ชื่อว่าสง่างามองอาจกล้าหาญเป็นคนที่เด็ดขาดอุปมาเหมือนกับม้าชนัยเรามีเวลาอยู่วัดซึ่งมีเวลาน้อยมากเราควรจะทำความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับใจเราควรจะทำความพร้อมให้เกิดขึ้นกับใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายสะดวกสบายผู้ที่หวังบุญกุศลย่อมไม่อิ่มในบุญที่มีปัญญาในการที่จะสร้างบุญกุศลใส่ใจเจ้าของไม่ก่อทุกข์โทษไม่ก่อเวรภัยให้กับใจเจ้าของมุ่งคุณงามความดีรู้อยู่เสมอว่าอวิชชาเป็นบ่อเกิดของตัณหารู้ไม่จริงจึงพายเราทะเยอทะยานอยากจนหาเหตุหาผลไม่ได้บางทีความจริงความอยากน่ะมันดีให้เราหาเหตุหาผลในความอยากอยากได้ใครดีถ้าเรามีเหตุมีผลมันก็ดีได้ถ้าเราอยากจนมืดจนมัวจนบอดจนไม่รู้ว่าตัวเองมีฐานะอย่างไรเราก็ตกต่ำเราก็ย่ำแย่ความอยากน่ะมันดีถ้าเรามีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมหาเหตุหาผลถึงที่สุดหลุดพ้นได้สุพนิพานความอยากนั่นเองความอยากทั้งหมดนั้นถ้ามีปัญญาแล้วมันจะมีที่มาที่ไปเรียกว่าได้คุ้มเสียคุ้มก็ได้เรียกว่าพอที่เราจะยกฐานะข้อปฏิบัติของตัวเองให้ดีขึ้นในความมุ่งหวังในความตั้งใจในความจริงใจในความบริสุทธิ์ใจนั้นจะต้องทบทวนต้องใคร่ครวญร่วมหน้าต่อความโกรธความโลภความหลงร่วมหน้าต่อความรู้สึกนึกคิดจนไม่มีเวลายับยั้งจนไม่มีเวลาใคร่ครวญจนไม่มีเวลาทบทวนความจริงของชีวิตเราก็ตกต่ำในลักษณะอย่างนี้ในความหมายในความเข้าใจของเรานั้นจะต้องพยายามไม่มีข้อแม้สำหรับเราตั้งใจแล้วต้องพยายามวิริยนะทุกขมัจเจติล่วงทุกได้เพราะความเพียรพยายามดีก็ฝึกไม่ดีก็ฝึกอยู่อย่างนี้แหละขุดอยู่อย่างนี้แหละขัดอยู่อย่างนี้แหละแต่งอยู่อย่างนี้แหละแล้วที่สุดมันก็สง่างามในหัวใจเราจิตเมื่อมันลงไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็จะมีลักษณะจริงๆนะจ
เดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็น

เหตุเป็นปัจจัยทำให้เราดีได้โดยเหตุโดยผลทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงเหตุถึงผลความจริงของสัจจะในใจแล้วเราก็จะมีความพ้นทุกข์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าจำกัดขอบเขตมีรั้วรอบขอบชิดถึงบอกของดีนะมันต้องควบคุมกายวาจาใจอย่าของดีนะมันต้องยัดศีล5เข้าไปใส่ใจมากๆอัดศีล5เข้าไปใส่ใจมากๆโทษเถอะเอาศีล5เข้าไปใส่มากๆแล้วปากกับใจให้มันตรงกันเมื่อปากกับใจตรงกันแล้วมันก็ไปได้งามไปได้สะดวกไปได้สบายความหมายของใจมันก็เบิกบานความหมายของธรรมมันก็ร่าเริงแจ่มใสความจริงมันเกิดได้ในลักษณะอย่างนี้ความจริงมันมีได้ในลักษณะอย่างนี้ให้เรามุ่งอยู่อย่างนั้นจะได้ไม่เสียหลักสำรวจดูความบกพร่องของตัวเองอาหารน้อยไปมันก็สารพัดที่โรคมันจะเกิดขึ้นอาหารมากไปก็สารพัดที่โรคมันจะเกิดขึ้นถือศีล5ก็ไปพระนิพพานได้ไม่มีศีล5ศีล8มันต้องดูสังขารเจ้าของที่มันมีปัญหาเพราะสังขารมันรุงเยียวยาไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอเสร็จแล้วมันก็สร้างความรู้สึกให้กับตัวเองว่าเสียหลักแล้วเรียกว่ารถเสียศูนย์คนเสียศูนย์เมื่อรถเสียศูนย์คนเสียศูนย์แล้วมันก็เสียหลักทุกอย่างเป็นอย่างนี้จะต้องควบคุมตัวเองด้วยศีลด้วยสัตว์ด้วยข้อปฏิบัติที่เรายกซึ่งกันและกันว่าหน้าที่อุปโลกให้แล้วสมมติให้แล้วต้องรับผิดชอบคดีโลกคดีธรรมต้องรู้ถึงที่สุดกรอบศีลธรรมเป็นหลักปฏิกากฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักเมื่อเรามีฝั่งมีฝามีหัวใจที่เป็นหลักเป็นฐานแล้วงานการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็ง่ายขึ้นมีที่อยู่มีเครื่องผูกหัวใจเราเอาเสียงเป็นอารมณ์ฟังไปบ้างหยุดบ้างฟังไปบ้างหยุดบ้างฟังไปบ้างหยุดบ้างหรือฟังตลอดหยุดตลอดให้มีเครื่องอยู่ของใจให้จิตใจมโนวิญญาณหรือว่าตัวผู้รู้มันอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดให้กำหนดให้เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่สิ่งอื่นมาหลอกหลอนไม่สิ่งอื่นมาบังคับมันต้องกำหนดตัวเองมันต้องรู้ตัวเองมันต้องสั่งตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาสั่งถ้าเรากำหนดได้อย่างนี้แล้วอิสลามมันเกิดขึ้นในใจเราจะรับผิดชอบอะไรมันก็ละเอียดจะรับผิดชอบอะไรมันก็สุขุมจะรับผิดชอบอะไรมันก็เยือกเย็นจะรับผิดชอบอะไรมันก็มีเหตุมีผลไม่เพียงเอาความรู้สึกของตัวเองมาตัดสินชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเท่านั้นเน้นมุ่งประโยชน์ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญประโยชน์ส่วนใหญ่เมื่อเราเห็นความสำคัญประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็ง่ายอะไรต่อมีอะไรมันก็สะดวกขึ้นอะไรต่อมีอะไรมันก็ง่ายมันก็สะดวกขึ้นความหมายของใจเรามันก็ดีขึ้นสะดวกขึ้นความตั้งใจเป็นอย่างนั้นความจริงใจเป็นอย่างนี้ความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เมื่อเรามุ่งมั่นเมื่อเราตั้งใจข้อปฏิบัติของเราก็จะดีได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอการยกขึ้นซึ่งความจริงใจและบริสุทธิ์ใจก็จะดีได้ในลักษณะอย่างนี้เด็ดขาดกับตัวเองดีกว่าที่เราจะไปเด็ดขาดกับคนอื่นเราไม่ได้ทำเพราะเราพอใจเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่พอใจเราทำเพราะเห็นว่ามันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ได้เราทำเพราะเห็นว่ามันมีส่วนใหญ่แล้วอยู่กันได้นี่คือหลักศาสนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เรื่องของการเอาตัวรอดปลอดภัยตัวเองนั้นก็รู้อยู่กินสามมือใครก็รู้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงบอกว่ามุ่งเพื่อเหตุเพื่อผลมุ่งเพื่อความหลุดพ้นทางด้านจิตใจทำอะไรก็เพื่อยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จทำอะไรก็เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จมองโลกด้วยใจกว้างพอไม่เป็นหิ่งห้อยในกะลามะพร้าวพยายามเปิดใจกว้างๆฟังทั้งนั้นแหละฟังแล้วทั้งนั้นแหละดีก็ฟังไม่ดีก็ฟังเพราะหูน่ะมันเปิดอยู่แล้วใจแคบหูกว้างอยู่แล้วใจแคบปัญญาถึงบอกมามาตรึกมาตรองมาพิจารณาแล้วความสุขุมความละเอียดความลุ่มลึกของใจก็จะเกิดขึ้นให้ทานสุดชีวิตจิตใจแม้แต่น้อยก็ไม่เป็นไรรักษาศีลสุดชีวิตจิตใจแม้แต่น้อยก็ไม่เป็นไรภาวนาสุดชีวิตจิตใจแม้แต่น้อยก็ไม่เป็นไรสุดตรงตั้งใจอย่างไรก็เด็ดขาดชั่วครึ่งชั่วโมง45นาที2ชั่วโมงตั้งใจอย่างไรก็ให้เด็ดขาดลงไปขาจะหลุดแขนจะหลุดกระดูกจะหักหมดก็ต้องยอมเพื่ออะไรเพื่อความเข้าใจเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความ

0: รู้จริงว่าทนถึงที่สุดทุกอย่างมันก็หลุดพ้นทนถึงที่สุดมันก็หายทนถึงที่สุดมันก็ไม่วุ่นวายทนถึงที่สุดมันก็สะดวกสบายให้เรามีความจงใจและมีความตั้งใจอย่างนั้นธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงลงบางอ้ออ๋อตรงนี้สมควรแก่ฐานะของตนเองไม่มากไม่น้อย
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบท

0: เรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและอย่างไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาห้านาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
4: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอรุณสวัสดิ์คุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังรับฟังเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ MCOT News FM 100.5 และช่องทาง Facebook ก็คือชื่อเดียวกันเลยค่ะ MCOT News FM 100.5 นะคะนอกจากนี้คุยกันมาได้ผ่าน LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับในหลวงพระราชทานสิ่งของเยี่ยมอาสาบาดเจ็บเหตุไม่สงบในพื้นที่ใต้รับในพระบรมราชานุเคราะห์ปิติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ2อส.สุคิรินเป็นกรณีพิเศษพร้อมพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดซุ่มยิงรถขนย้ายกำลังพลอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมราชานุเคราะห์ครับ
4: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภรรยาพร้อมคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อวานนี้นะคะสำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะกกต.เคลียร์ยิบข้อกล่าวหาที่3ถึง7เปิดมติคดีหัวสว.เผย5ต่อ2นายกเนวินรอดพิสิทธิ์บี้สอบวุฒิกลุ่มสีส้มอนุทินถกทีมไทยแลนด์ญี่ปุ่นแห่เลือกตั้งอบจ.นนทบุรีคึกคักค่ะ
3: เปิดมติสำนวนไต่สวนคดีหัวเลือกสว.ครับกกต.ชงสารฟัน36รายอนุทินเมินขยายผลภูมิใจไทยไม่เกี่ยวณฤพลนำลิ้วนายกอบจ.นนท์นายกยันไม่หวั่นไหวกระบวนการขยายปมสว.เคลื่อนไหวทางการเมืองยืนยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายยันภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับหัวสว.ครับด้านพิสิทธิ์ก็จี้ออกมาดำเนินการครับ
4: สอทอชงรัฐบาลดัน3อุตสาหกรรมชูเม็ดอินไทยแลนด์แนะ4ข้อเพิ่มสิทธิประโยชน์เอกนิติคุยเอกชนเร่งบูมเศรษฐกิจสมาคมโรงแรมบี้พุทอีเวนโลกค่ะ
3: มีภาพเหตุการณ์ไม่รางรถไฟฟ้านะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบสาเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลจนเกิดกลุ่มควันและได้มีการสั่งเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมกับตรวจสอบระบบให้ปลอดภัยก่อนจะเปิดใช้บริการได้ตามปกติครับพาดหัวเรื่องนี้คนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนำลุยซ่อมคนกรุงระทึกครับไฟไหม้รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงเตาปูนบางโพครับรัฐมนตรีคมนาคมเต้นรีบลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุทันทีพร้อมประกาศปิดให้บริการ5สถานีครับ
4: มาติช

0: ตนก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่รางรถไฟสถานีเตาปูนสั่งหยุดใช้งานรฟม.ชี้พิษฝนไม่รางรถไฟสายสีน้ำเงินสถานีเตาปูนคาดว่าเกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจรสั่งปิดใช้งานชั่วคราวจัดชัตเทิลบัสรับส่งประชาชนรฟม.เร่งหาสาเหตุซ่อมระบบค่ะ
1: มีภาพนะครับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาจนพบต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยบริเวณใต้ปลอกครอบท่อนะครับมีแผลเป็นรอยร้าว 6.6 เซนติเมตรจึงเร่งแก้ไขนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ลุยซ่อมท่อน้ำมันรั่วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรต้นตอที่ใต้ปลอกครอบจอตรวจทั้งระบบ32กิโลเมตรทีมวิศวกรเร่งซ่อมแผลจุดรั่วท่อส่งน้ำมันใต้ถนนพระราม3ย่านคลองเตยหลังค้นหาอยู่นาน13วันครับ
0: ป่วนยะลาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับคนร้ายซุ่มยิงเผารถวอดเจ้าหน้าที่เร่งตรวจกล้องวงจรปิดไล่ล่าวงเสวนาระดมแก้ไฟใต้หนุนแนวทางสันติวิธีค่ะ
1: ปภ.เตือน10จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังให้เกาะติด24ชั่วโมงปภ.ออกโครงเตือนพื้นที่ภาคกลางครับให้เฝ้าระวังเตรียมรับมือมวลน้ำหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นสั่งเร่งประสาน10จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องกลด้านสาธารณภัยครับ
0: ค่ะในมติชนนะคะมีภาพข่าวน้ำท่วมค่ะฝนตกหนักในหลายพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้แม่น้ำป่าสักและนำน้ำสาขาเข้าท่วมบริเวณพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มสักระดมกำลังเข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พาดหัวที่เกี่ยวข้องและเป็นพาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเตือน11จังหวัดภาคกลางระวังน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงฝนถล่มหนักพี่มาย4คิ้วค่ะ
1: ครับก็ปิดท้ายด้วยข่าวดีนะครับจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับก็เป็นภาพของนักกีฬาแท็กบอลทีมชาติไทยนะครับสุภาวดีวงคำจันพักพงศ์นะครับเดชจิตเจริญประเดิมเหรียญทองคู่ผสมนะครับจุฑาทิพย์กันทยงสุภาวดีวงคำจันรับเหรียญทองที่2หญิงคู่และสรศักดิ์เทาสิริจันจิรติจันเลียงนะครับเหรียญทองที่3ชายคู่ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับ
0: ค่ะเมื่อกี้คุณภูเบศเล่าถึงเทคบอลใช่ไหมคะ
1: ข
0: อมาเล่าถึงเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเทคบอลเนี่ยคือเป็น3เหรียญทองแรกของทีมเอเชียนเกมไทยนะคะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเก็บไปแล้ว3เหรียญทองนะคะจากกีฬาเทคบอลก็เป็นประเภทคู่ผสมนะคะพักพงเดชเจริญนะคะแล้วก็สุภาวดีวงคำจันนะคะก็เอาชนะทีมญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแรกมาได้นะคะเมื่อวานนี้2-0เซตค่ะส่วนเหรียญทองที่2ก็มาในประเภทหญิงคู่นะคะระหว่างจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันที่หวดเอาชนะทีมของเมียนมามาได้2เซตรวดเช่นเดียวกันนะคะคว้าเหรียญทองที่2มาให้ไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองที่3ที่ไทยได้มาเนี่ยเป็นประเภทชายคู่นะคะ10เอกสรศักดิ์เทาสิรินะคะแล้วก็จับคู่กับจ่าเอกพักพงเดชเจริญค่ะสามารถเอาชนะทีมของเลบานอนมาได้2-0เซตนะคะตอนนี้นะคะก็ประเทศไทยเก็บมาได้ทั้งหมด3เหรียญทองนะคะรั้งที่อันดับ5ของตารางค่ะขณะที่อันดับ1นะคะก็เป็นประเทศจีนนะคะอันดับ1ประเทศจีนเนี่ยได้11เหรียญทองญี่ปุ่นเนี่ยได้มา6เหรียญทองนะคะเกาหลีใต้3เหรียญทองคาซัคสถาน3เหรียญทองเช่นเดียวกับประเทศไทยแต่ว่าเขามีเหรียญทองแดง2เหรียญทองนะคะ
1: เราได้เหรียญเงินไปด้วย
0: เราอันนี้ล่าอัปเดตล่าสุดได้เหรียญเงินด้วยเหรอคะ
1: ใช
0: ่อ๋อค่ะ
1: ของเรานี่มีเหรียญเงินที่ได้มาจากกีฬาคาราเต
0: ้คาราเต้ของดิฉันอัปเดตเมื่อตอนประมาณช่วง 5:45 ของเมื่อวานนี้ 5:00 ก็เลยอาจจะไม่มีเหรียญเงินขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่วันนี้ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูเอเชียนเกมใช่ไหมคะวันนี้มีกีฬาที่น่าติดตามก็เป็นแบดมินตันทีมชายไทยช่วง 7:30 ถึง 10:00 นะคะแล้วก็เซปักตะกร้อทีมชายนะคะช่วง 10:00 ถึง 11:00 แล้วก็จะถามว่าไปดูกันที่ไหนล่ะวันนี้ NBT นะคะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ฟังได้รับ ชมนะคะ
1: ครับมาดูเหตุระทึกเมื่อวานนี้นะครับกลางรางรถไฟไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
0: อืมเมื่อวานตอนจัดรายการเกษตรทั่วไทยคุณผู้ฟัง
1: ส่งข้อความมา
0: SMS มาบอกแล้วก็ดิฉันก็เลยเซิร์ชดู

0: โอ้โหภาพน่ากลัวมากคุณรูเบ
1: ศใช่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่าเบมนะครับแจ้งว่าช่วงเวลาประมาณ 12:45 นเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรถไฟนะครับแนวทางรถไฟช่วงสถานีเตาปูนบางโพทาง MRT สายสีน้ำเงินนะครับจึงต้องปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรรวม5สถานีผู้โดยสารก็ใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงก็ส่งผลให้บางสถานีเนี่ยเกิดความล่าช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และประเมินความพร้อมของระบบรวมถึงความปลอดภัยก่อนให้กลับมาให้บริการผู้สื่อข่าวรายงานว่าเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่อาร์คไฟฟ้านะครับหรือว่าไฟช็อต
0: ไฟฟ้าลัดวงจรไหม
1: เขาเขียนว่าอาร์คไฟฟ้าน
0: ะ
1: มันจะเป็นศัพท์เทคนิคเขาก็คือไฟช็อตนั่นแหละบริเวณรางจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะมีผลจากความชื้นสะสมจากการที่ฝนตกต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้เปลวเพลิงนะครับไม่พบเปลวเพลิงนะครับมีเพียงแค่กลุ่มควันแล้วก็รอยไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทุกระบบเพิ่มเติมทั้งนี้ก็จะมีการเร่งดำเนินการเพื่อให้การเดินทางกลับมาเป็นปกติและก็ปลอดภัยทางด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับบอกว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลนะครับทางเบมเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เหลือที่ได้รับความเสียหายโดยจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้คืนเมื่อวานเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เพื่อให้ระบบนั้นสามารถกลับมาเปิดบริการได้ทันช่วงเช้าของวันที่21กันยายนและก็มีการกำชับกรมการขนส่งทางรางกรมการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมทั้งเน้นย้ำนะครับว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญแม้ว่าจะมีเป้าหมายในการเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดคือถ้าหากการซ่อมแซมการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือว่ายังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการให้บริการได้กระทรวงคมนาคมนะครับก็จะเตรียมแนวทางสำรองประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือว่าขสมกเนี่ยจัดรถรับส่งชั่วคราวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะครับ
0: ค่ะก็วันนี้น่าจะเปิดให้บริการได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่แล้วก็กำลังใช้บริการก็แจ้งกันมาได้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่เดินทางตอนสายๆกว่านี้จะได้ใช้บริการด้วยนะคะจะได้มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันค่ะก็จากเรื่องนี้นะคะมากันที่เรื่องของการค้นหาจุดรั่วเป็นเวลา13วันของรอยรั่วนะคะของน้ำมันค่ะก็บริเวณที่ผ่านตอมอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา13วันค่ะจนกระทั่งพบรอยร้าวบริเวณท่อส่งน้ำมันพบว่ามีรอยร้าวขนาดประมาณ 6.6 ซมนะคะและก็ยังมีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังค่ะเนื่องจากท่อเนี่ยมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการแบบค่อยๆตัดเหล็กปลอกเนี่ยออกมาเป็นช่วงๆนะคะด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยตัวท่อด้านในก็จะมีลักษณะโค้งงอแล้วก็มีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กที่มีคราบน้ำมันเนี่ยสะสมอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากว่ามีประกายไฟเกิดขึ้นนะคะสำหรับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของแผ่นดินที่แตกต่างจากบริเวณตอม่อค่ะแตกต่างจากบริเวณตอม่อทางด่วนนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฐานรากแล้วก็เสาเข็มรองรับการทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากทำให้เกิดการสุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านเนี่ยพื้นที่ทั้งสองส่วนนะคะจึงมีความต่างกันแล้วก็เกิดแรงกดทับบริเวณรอยท่อส่งผลให้ท่อโค้งงอแล้วก็เกิดรอยร้าวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรอยร้าวดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะว่าเป็นจุดรั่วหลักหรือว่าเป็นจุดรั่วเพียงจุดเดียวนะคะทำให้น้ำมันในระบบท่อระบายน้ำโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็การหยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเนี่ยชั่วคราวไว้แล้วนะคะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กทม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จำกัดพื้น

0: พื้นที่การสูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วก็รวมถึงตลอดการเฝ้าระวังการระเหยและก็ความเสี่ยงของความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะกทม.จะปูพรมในการตรวจท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่ผ่านบริเวณตม.ทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันเหตุซ้ำรอยค่ะโดยจะประเมินทั้งสภาพของท่อสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความต่างของการทรุดตัวของแผ่นดินนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทั้งตลอด13วันที่ผ่านมาก็ร่วมกันค้นหาจุดที่มีปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะเน้นย้ำว่าท่อดังกล่าวเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของระบบการขนส่งน้ำมันแล้วก็การลำเลียงจากช่องนนทรีย์ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดอนเมืองและสุวรรณภูมิค่ะการขนส่งผ่านระบบท่อเนี่ยจะช่วยให้การขนส่งทางถนนเนี่ยลดลงแล้วก็ลดการใช้เชื้อเพลิงรวมถึงการลดมลพิษอย่างมหาศาลนะคะซึ่งยืนยันว่าการใช้ระบบท่อเนี่ยก็คือถือว่าปลอดภัยกว่าการใช้รถในการขนส่งน้ำมันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเมื่อรู้ว่าเกิดปัญหาตรงจุดไหนเราก็สบายใจขึ้นเพราะจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณหน่วยงานที่ช่วยกันโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานที่ช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
1: ครับมาตามต่อประเด็นคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับตอนนี้มีการเร่งจัดระเบียบย้ายสิ่งของพ้นจากศาลาและก็รอบเมนคืนพื้นที่ให้กับชุมชนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าจัดระเบียบและก็ฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังจากอดีตเจ้าวาดครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและก็ถูกจับศึกจากความเป็นพระก่อนที่จะควบคุมตัวไปดำเนินคดีพร้อมกับผู้ใกล้ชิดโดยเทศบาลตำบลสำเภาล่มนะครับพร้อมกับลูกศิษย์วัดเข้าทำความสะอาดศาลาและก็เมนเพื่อให้กลับมาใช้ประกอบพิธีชาปนกิจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยศาลาและก็พื้นที่โดยรอบถูกใช้เป็นที่เก็บสิ่งของจำนวนมากทำให้ไม่สามารถใช้ประกอบพิธีได้ตามปกติเจ้าหน้าที่และลูกศิษย์วัดจึงช่วยกันขนย้ายไม้เตียงโต๊ะและก็เครื่องใช้ต่างๆออกจากศาลาก่อนจะทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบนะครับนอกจากนี้นะครับมีการว่าจ้างผู้รับเหมาหรือแผ่นสังกะสีที่กั้นบริเวณหน้าเมนออกทั้งหมดนะครับเพื่อเปิดพื้นที่โดยรอบให้โล่งและเตรียมคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ประกอบพิธีชาปนกิจได้ตามกฎปกติตามข้อสั่งการของพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ต้องการจัดระเบียบและก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้วัดกลับมาประกอบศาสนกิจและก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรบอกนะครับว่าตอนนี้เตรียมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอีโดเนชั่นการบริจาคผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าแล้วก็เรื่องของหน้าที่ของวัดในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีให้มันถูกต้องสำหรับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ครับกรมสรรพากรเนี่ยเตรียมตรวจสอบรายได้จากการจัดตั้งมูลนิธิเนื่องจากว่ามูลนิธิหรือว่าสมาคมที่ไม่ใช่องค์การสาธารณกุศลเนี่ยหากมีรายได้ที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องเสียภาษีผ่านการยื่นแบบพ.ง.ด.55ขณะที่เงินบริจาคยังต้องได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขภาษีครับ
0: ค่ะมากันที่เหตุป่วนที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะคะก็เมื่อช่วงวันอาทิตย์นะคะก็ศูนย์วิทยุสภ.บันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะได้รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะว่าเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแล้วก็ทราบกลุ่มนะคะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตบริเวณหมู่2บ้านกือลองนะคะตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นของวันที่19กันยายนนะคะหลังรับแจ้งเหตุเนี่ยพันตำรวจเอกอัตพลกุลวงศ์มานะโสค่ะเป็นผู้กำกับการสภ.บันนังสตาก็พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปในพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบรถจักรยานยนต์ล้อมบริเวณริมทางพร้อมกับพบร่างของนายฮัมดีเจาะสอเหาะนะคะอายุ42ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตใกล้รถจักรยานยนต์ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวหลายแห่งนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายฮัมดีก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านหมู่ที่11บ้าน ยีลาปันนะคะตำบลตลิ่งชันเพื่อเดินทางไปยังบ้านภรรยาในหมู่ที่2

0: บ้านกือลองเพื่อแล้วก็เมื่อขับมาถึงบริเวณก่อนถึงที่เกิดเหตุถึงก่อนถึงบ้านภรรยาเนี่ยนะคะก็มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนหลบซ่อนอยู่ที่ป่าละเมาะริมทางใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มลงนายฮัมดีก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะจากนั้นคนร้ายก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่พร้อมกับเร่งตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในหลายประเด็นทั้งเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวและความเป็นไปได้ที่อาจจะเชื่อมโยงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะต้องรอการสอบสวนพยานหลักฐานและก็สืบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงรวมถึงสาเหตุอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะต่อมาของวันที่19ต่อเนื่องเข้าคืนวันที่20นะคะเวลาประมาณ 2:30 น.คนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่พยงยาโมหมู่ที่3อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการนะคะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ผู้ใช้เส้นทางสาย410ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นการก่อเหตุหลายจุดนะคะประกอบด้วยเหตุที่คนร้ายนะคะนำยางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นมาเผาบริเวณถนนสาย410พร้อมนำวัตถุต้องสงสัยนะคะลักษณะเป็นทรงกระบอกสีดำมีสายไฟเนี่ยมาวางไว้กลางถนนนอกจากนี้ยังมีการโปรยตะปูเรือใบบริเวณผิวถนนด้วยนะคะเพื่อสร้างให้เป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางค่ะขณะเดียวกันนะคะคนร้ายที่ก่อเหตุก็ได้ทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะคะจำนวน2ตัวด้วยการใช้สิ่งของเนี่ยเกี่ยวกล้องลงมาเพื่อให้ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังพบการลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮ1คันและรถบดถนนอีก3คันนะคะรวมความเสียหายรถทั้งหมดเนี่ย4คันซึ่งเป็นรถเครื่องจักรของบริษัทเอกชนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ยังคงใช้งานได้เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ ขออภัยครับมาต่อกันที่ประเด็นชายแดนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของทางกัมพูชานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือนะครับถ้าหากกัมพูชาเนี่ยเอาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับว่าเต็มทีมครับนายอนุทินยังบอกด้วยนะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ไทยอยู่ในกระบวนการเจรจาภายใต้อันคลอสทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันในที่ประชุมนัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางกองทัพบกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ภาพมุมสูงเป็นภาพที่บันทึกจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับทีมฟีนิกซ์โดยเป็นภาพจริงจากพื้นที่จริงนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นพื้นที่ตั้งทางทหารของฝ่ายกัมพูชาพร้อมกับจัดวางอาวุธยิงสนับสนุนหลายประเภทจากภาพถ่ายทางอากาศก็ยืนยันได้ชัดเจนเลยนะครับว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการติดตั้งอาวุธหนักหลายชนิดได้แก่เครื่องยิงลูกระเบิดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปืนต่อสู้อากาศยานรวมถึงบังเกอร์และคูติดต่อนอกจากนี้นะครับยังพบว่ามีการใช้พื้นที่เป็นที่เก็บอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในการยิงโจมตีพื้นที่ฝั่งไทยโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ทหารฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้อาวุธยิงเข้ามาจากบริเวณเขาพระวิหารก็ได้แก่อาคารบริการนักท่องเที่ยวผาหมออีแดงอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารพื้นที่ห้วยตามาเรียตลอดจนบ้านเรือนประชาชนชาวไทยในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้เกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตด้วยจากข้อมูลนี้นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้ปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ตั้งทางทหารในการโจมตีฝ่ายไทยซึ่งขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาที่ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นที่ตั้งทางทหารนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นคลิปด้วยนะครับ

0: ค่ะก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจาก DP

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณขวัญและก็ผมภูเบศสุนีนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันในเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่คุณทัชชัยนะครับรายงานจากแพร่นะครับตอนนี้เช้านี้25องศาน่าจะไม่มีฝนนะครับคุณอามนะครับมาหลายช่องทางเลยวัวไม่ขยับครับพี่ภูเบศพี่ขวัญ นะครับ
5: Morning
4: Good morning คุณเอิร์กด้วยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนะฮะบอกว่าเด็กแว้นที่ยิงชาวบ้านตายที่นครตำบลชัยมนตรีเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วนะ3คนยอมรับสารภาพว่าโดนผู้เสียชีวิตเนี่ยใช้ไม้แล้วก็หนังสติ๊กไล่ทำร้ายก่อนก็เลยคว้าปืนยิงสวนดับนะฮะ
5: ค
4: ุณสังกาสวัสดีคุณขวัญคุณภูเบศมานะครับคุณปู่ผาดคุณสุภชัยและก็คุณนายสกรินนะครับคุณธันชนกบอกว่าเมื่อวานเนี่ย6โมงตรงฝนตกหนักแถวบางประมาลำสาลีเสียงดังฟังชัดดีคือหนักมากนะ
5: หนักมาก
4: ฟังชัดเลยคุณชุมชนรายงานตัวแล้วนะครับคุณชยุทธคุณติปัตนะครับสวัสดีบอกว่าฟังทุกวันนะครับ
5: ค
4: ุณสานิชบอกว่าแสดงให้เห็นว่าท่อไม่มีวาล์ววัดแรงดันเลยเมื่อรั่วจึงไม่ทราบว่ารั่วน่าเห็นใจครับ
5: อัน
4: นี้เรื่องท่อน้ำมันรั่ว
5: นะใช่ไหม
4: คุณปราโมทสวัสดีเราทั้งสองคนเข้ามาแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยคุณหลานตาเต่าด้วยนะครับรวมถึงคุณกาแฟโบราณนะครับคุณสุรินฟังจากคลองสิทธิ์เอ้ยรังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับแล้วก็คุณอเกนจากพะเยานะฮะคุณกาแฟโบราณเนี่ยมีปลาท้องโก๋ด้วยชื่อนะฮะก็น่ากินมาก
5: ก็หิวเลย
4: ก็หิวเลยคุณสายน้ำไม่ไหลกลับนะฮะสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันจันทร์ครับนะครับคุณชัยยันด้วยโอเค
5: คุณภูเบศช่วยดิฉันทางไลน์นิดนึงมีไหมคะคุณเปิดได้ไหมคะ
4: ทางไลน์เหรอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแต่ว่าผมมีทาง TikTok ด้วยเนี่ย
5: เรื่องของ TikTok ไปก่อนนะเพราะว่าทางไลน์ไปไม่ได้จริง
4: ๆหลังไมค์เนี่ยมีการคุยกันเรื่องของ Miss Universe Cambodia นะ
5: เดี๋ยวก่อนแคมโบเดีย
4: แล้วคุณผู้ฟังก็ได้ยิน ทาง TikTok อ่ะเพราะว่ามันไลฟ์ไปด้วยนะครับบอกว่าเป็นภาพพิมพ์มั่วไม่ได้นะเรามีลิขสิทธิ์นะก็คือกัมพูชาเขาเคลมภาพเราเอาไปใช้บนเวทีเป็นเรื่องเป็นตุเป็นตะ
5: เป็นตุเป็นตะ
4: เป็นจริงเป็นจังมากนะครับทางไลน์ผมมาและคุณวิบูลชัยนะครับสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันจันทร์เข้ามานะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงนะฮะคุณชนทิชาด้วยนะครับคุณกรเพชรคุณจำรูนคุณสุภชัยป้าติ๋วสวัสดีนะครับนะครับคุณสุรศักดิ์นะฮะ
5: ค่ะ
4: คุณวิชานตลิ่งชานมาตั้งแต่เมื่อวานอ่านเกินแล้วอ่านเกินแล้วโอเค
5: แล้วนะคะขอกันมาข้อความของช็อปมาเนียนิดนึงนะคะถ้าท่านเนี่ยมีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงนะคะขอให้สุกายะช่วยดูแลนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพที่จะช่วยด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นกาสะลองเนี่ยหอมผ่อนคลายหลับสบายยิ่งขึ้นเลยนะคะมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็ทีมผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผน

0: ไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องดราม่าสนั่นโซเชียลนะครับ Miss Universe Cambodia 2026นะครับใช้ภาพประวัติศาสตร์อ้างชุดเขมรนะครับชาวเน็ตไทยก็เห็นโอ้ตายแล้วนะฮะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังจากเวที Miss Universe กัมพูชานะครับจัดการประกวดรอบ preliminary นะครับวันที่18กันยายนที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอภาพแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกายในอดีตผ่านฉากหลังของเวทีมีคำบรรยายที่สื่อถึงเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมเขมรโบราณนะครับจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมชาวไทยเกี่ยวกับที่มาของภาพและรูปแบบการแต่งกายที่ปรากฏนะครับจากรายงานเนี่ยก็บอกว่าช่วงที่มีการเปิดเวทีพิธีกรหญิงก็สวมใส่ชุดสบายนะครับขณะที่พิธีกรชายก็สวมโจงกระเบนก่อนที่จะมีการฉาย VTR นำเสนอภาพเกี่ยวกับการเรื่องราวของการแต่งกายในราชสำนักกัมพูชาในอดีตจากนั้นยังปรากฏการออกแบบโลโก้ Miss Universe นะครับก็คล้ายๆกับสวมชดาพร้อมกับองค์ประกอบของสบายในการนุ่งผ้าและก็ท่ารำก่อนการประกวดจะออกมาในลักษณะที่มีการแต่งกายแบบโบราณคือแม้แต่โลโก้เนี่ยก็แบบ
0: คล้ายกันเหรอ
1: คล้ายๆแบบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วนะฮะเปลี่ยนสีเฉยๆของเราอาจจะเป็นสีเงินๆ
0: ใช่ของเราสีเงินๆ
1: ของเขาเป็นสีทองใส่ชุดสบายใส่ชุดอารมณ์เหมือนชุดไทยนั่นแหละนะฮ
0: ะ
1: มีสบายมีที่มันเป็นแบบว่าเหมือนวงแหวนดาวเสาร์อะเออแล้วก็มีดาว5ดวงก็มีดาว5ดวงเหมือนกันทุกเก็บรายละเอียดเรียกว่าเก็บรายละเอียดนะครับประเด็นไม่ได้อยู่แค่เครื่องแต่งกายขยายไปถึงภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกเอามาใช้ใน VTR ในแบบจอ
0: เหมือนจอภาพใหญ่ด้านหลังเวที
1: ใช่คือทางเพจอาเซียนมองไทยตั้งข้อสังเกตว่าภาพบางภาพเนี่ยมันปรากฏบนเวทีไม่ใช่ภาพจากราชสำนักกัมพูชาตามที่เขากำหนดตามที่เขาแบบพยายามจะพรีเซนต์แต่ว่ามันมาจากเอกสารและก็ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของสยามหนึ่งในภาพที่ถูกหยิบยกมาตรวจสอบอย่างละเอียดก็คือภาพกลุ่มผู้หญิงสาวนะครับ7คนซึ่งถูกระบุว่าเป็นหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้อมูลถูกเผยแพร่โดยระบุว่าหญิงสาวในภาพเนี่ยแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกห่มซาไบนะครับนุ่งโจงกระเบนและก็ไว้ผมทรงดอกกระพุ่มภาพนี้ก็เชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากกรมศิลปากรและก็หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจกจำนวนมากของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับกรมศิลปากรได้บอกว่าฟิล์มกระจกเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภทสดทัศนวัสดุที่มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับได้รับฟิล์มกระจกมากว่า 4,000 แผ่นและก็มีการนำภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเนี่ยจำนวน 1,025 ภาพมาจัดทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์พร้อมกับคำอธิบายกรมศิลปากรเนี่ยเขาบอกว่าภาพนะครับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่สะท้อนทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตบุคคลสถานที่และเหตุการณ์สำคัญในอดีตโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเมืองกำแพงเพชรกรมศิลปากรนะครับก็มีองค์ความรู้และนิทรรศการรวบรวมภาพเก่าจากฟิล์มกระจกซึ่งบันทึกเหตุการณ์สถานที่ผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมเมืองกำแพงเพชรในช่วงรัชกาลที่5รวมถึงช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรในปี2449อีกประเด็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับข้อถกเถียงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่คนไทยคุ้นเคยในปัจจุบันแต่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเครื่องแต่งกายของผู้คนในสยามตั้งแต่อดีตซึ่งก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามยุคสมัยชนชั้นฐานะพื้นที่และบริบททางสังคมดังนั้นภาพหญิงสาวที่สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนจึงถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการถกเถียงว่าเครื่องแต่งกายนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในสังคมสยามอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20และก็มีหลักฐานภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์รับรองนะครับอันนี้เนี่ยก็ทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าทางเขาเนี่ย

0: คนที่แบบคนที่เอาภาพนี้มาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังของทางกัมพูชา
1: อืม
0: นะฮะแต่ว่าก็มีแต่คนถามหาว่ากระทรวงวัฒนธรรมไทยอยู่ไหน
1: ใน Facebook ของเราก็มีเหมือนกันมาสักครู่นะคะ
0: รัฐมนตรีวัฒนธรรมมีหรือเปล่าอยู่ไหนทำไมแบบเงียบจังไม่ออกมาแอคชั่นอะไรเลยหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับก็ล่าสุดนะเดี๋ยววันนี้ตื่นแล้วนะครับ 9:00 น.นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีกำหนดแถลงข่าวที่อาคารกรมศิลปากรเทเวศกรุงเทพเกี่ยวกับกรณีการนำเสนอเครื่องแต่งกายแล้วก็ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026นะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าจะออกมาตอบโต้อย่างไรจะโดนใจคนไทยหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็รอฟังนะคะเพราะว่าชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนี่ยก็รอขึ้นทะเบียนของมรดกโลกของยูเนสโกอยู่คาดว่าน่าจะขึ้นทะเบียนได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะจากเรื่องของชุดไทยของกัมพูชากับไทยนะคะขอมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างค่ะที่อำเภอหล่มสักนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักแล้วก็ลำน้ำสาขานะคะมวลน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนหลายจุดค่ะจุดเฝ้าระวังบริเวณสะพานตานเดี่ยวนะคะรอยต่อของเทศบาลตำบลตานเดี่ยวกับเทศบาลเมืองหล่มสักนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 8.33 เมตรนะคะสูงกว่าระดับตลิ่งเนี่ย 0.03 เมตรส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมขังชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วก็ในพื้นที่หมู่2หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8นะคะบางส่วนของเทศบาลตำบลตานเดี่ยวขณะที่ลำน้ำพุงเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรพื้นที่หมู่1หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9 10 11นะคะตำบลวัดป่ารวมถึงชุมชนน้ำพุงเขตเทศบาลเมืองหล่มสักน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วนะคะเพื่อรอการระบายแต่ว่าไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มนะคะผ่านลำห้วยน้ำพุงในเขตเทศบาลหนองเขตตำบลหนองไข่นะคะในพื้นที่หมู่5 67 8 9 10และ12ค่ะเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักแล้วก็ลำน้ำพุงนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยรวมประมาณ70ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะนี้น้ำยังทรงตัวรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักขณะที่จุดตอนบนของลำน้ำป่าสักนะคะบริเวณฝายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญนะคะระดับน้ำเนี่ยหลงเหลืออยู่ที่สันฝายอยู่ประมาณ 0.15 เมตรฝายฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักแล้วก็วังร่องตำบลห้วยไร่น้ำล้นตลิ่งน้ำล้นฝายอยู่ที่ประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะคะทั้ง2จุดเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางอำเภอหล่มสักก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่แล้วก็ตำบลปลาดุกนะคะพร้อมสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะมีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆแล้วก็กำลังพลพร้อม24ชั่วโมงให้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะคะประกาศงดลงเล่นน้ำในน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไว้ชั่วคราวทุกชั้นค่ะส่วนน้ำตกปาดผาปาดนะคะงดลงเล่นน้ำที่บริเวณน้ำตกชั้น3ชั้นนะคะได้แก่ชั้นที่1 2 3เนื่องจากมีฝนตกลงมาจำนวนมากนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงส่งผลให้สถานการณ์น้ำตกทั้ง2แห่งนะคะก็มีน้ำสีขุ่นแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวไม่เหมาะสมกับการลงเล่นน้ำดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จึงขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำตกทั้ง2แห่งเป็นการชั่วคราวแต่หากว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะประสานเจ้าหน้าที่ขอคำแนะนำเที่ยวชมจุดอื่นๆของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ค่ะ
0: ครับแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มีน้ำป่าทะลักนะครับดอยอินทนนท์น้ำตกวัชิรทานก็มีสีแดงขุ่นนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดอยอินทนนท์ส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากลงบริเวณน้ำตกหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะน้ำตกวัชิรทานซึ่งมวลน้ำก็มีสีแดงขุ่นไหลแรงและเชี่ยวกรากจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่19กันยายนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ ็ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับบนพื้นที่ต้นน้ำของดอยอินทนนท์ทำให้น้ำป่าจำนวนมากเนี่ยไหลลง

0: มาตามลำห้วยแล้วก็เข้าสู่พื้นที่น้ำตกส่งผลให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงมีการประกาศปิดน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันเมื่อวานนี้นะครับสถานการณ์น้ำบริเวณดอยอินทนนท์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติทางอุทยานก็เลยมีการประกาศเปิดน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานและก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมได้ตามปกติแต่ว่ายังคงให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังอยู่ในฤดูฝนนะครับขณะเดียวกันทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีประกาศให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เชียงใหม่ตั้งแต่19ถึง21กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและก็พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับ21ถึง22กันยายนทางภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนอง40ถึง 60% ของพื้นที่จึงยังต้องมีการติดตามสถานการณ์ฝนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าขยับลงมาอีกเนี่ยทางเขื่อนเจ้าพระยาทางภาคกลางนะครับกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในช่วง19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดทั้งแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยเนี่ยกำแพงเพชรคุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามานะครับว่าฝนตกอยู่บางพื้นที่เนี่ยบอกว่ามีฝนสะสมถึง100มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นและไหลลงมารวมกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็บอกครับว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและเตรียมรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการระบายตามสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนนะครับแต่ว่ากรมชลประทานก็บอกว่าระดับน้ำที่คาดว่าจะเพิ่มเนี่ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่คันกั้นน้ำก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ
1: ค่ะขอไปที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าไม่กังวลปมหัวสวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อครหาการคดีหัวเลือกสวนะคะที่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยยังไม่สิ้นสุดในชั้นของกกต.และอาจมีการขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุถึงเรื่องนี้ว่าความกังวลเนี่ยเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่มีความกังวลแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นส่วนกรณีที่ยังมีการหยิบยกเรื่องนี้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกความเคลื่อนไหวก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเนื่องจากประเทศเนี่ยมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างไรนะคะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีต่างๆรวมถึงการกำหนดสิทธิ์ของประชาชนไว้หากทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรนะคะนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์เรื่องนี้ไว้หรือไม่จากกรณีที่กระแสสังคมบางส่วนเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหัวเลือกสว.นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทางพรรคเนี่ยไม่ได้มีการประเมินในเรื่องนี้เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปมหัวเลือกสว.ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะหลังจากมีการถามถึงความเชื่อมโยงของนายทองเจือกิจชาติกิจเจริญนะคะคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้นะคะนายกก็บอกว่ารอให้ถึงเวลาค่ะเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าที่นายกเคยบอกว่าเผื่อมีใครถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยึดหลักปิดชื่อพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมนะคะซึ่งตนก็ได้ถามไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยจากนายกรัฐมนตรีนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรในกรณีของนายทองเจือชาติกิจเจริญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายกรัฐมนตรีก็ตอบสั้นๆนะคะว่ามั่นใจค่ะ

0: ส่วนกับนายทองเจือที่มีการพูดคุยสอบถามถึงกรณีนี้กันหรือไม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายทองเจือนะคะก็ได้รายงานสิ่งที่ได้ทำให้ตนเองได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศค่ะ
1: ช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: นี่ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับคุณพันธิพาครับ
5: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังเรื่องของฝนก็ยังเป็นลักษณะเด่นนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่มีฝนไม่ได้หายไปไหนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดประกาศไปแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะต้องมีเพิ่มการเตือนภัยแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำตรงบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้มีความแอคทีฟขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตามลักษณะของแนวร่องเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงรอยต่อตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะอีกทั้งที่ก็เยอะอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างก่อนค่ะ
1: ครับเน้นหนักจังหวัดไหนบ้างครับ
5: ก็สำหรับในช่วงในรอบ24ชั่วโมงนี้นะคะก็กระจายโดยทั่วไปเลยโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็สุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะทางด้านพิษณุโลกซึ่งรายงานฝนเข้ามาเมื่อวานที่พิจิตรฝนสูงสุด126มิลลิเมตรทางด้านพิษณุโลกก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยทางโซนนี้ก็ร้อยกว่าทางนั้นเพชรบูรณ์ก็เช่นเดียวกันส่วนทางด้านภาคกลางนะคะก็ในหลายๆพื้นที่เลยนะคะอุทัยธานีสุพรรณบุรีกรุงเทพภาคตะวันออกก็จะเป็นทางด้านนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมถึงทางด้านชลบุรีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงก็มีโอกาสที่มีฝนหนักด้วยเช่นเดียวกัน
1: ที่อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
5: ก็ยังคง80%ของพื้นที่อยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยลักษณะของลมที่มันไม่ได้แน่ทิศเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องของฝนไม่ได้มาในช่วงบ่ายค่ำเวลาเดียวละตอนเช้าจะเห็นว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตอนเช้าก็มีตอนกลางวันมีแล้วตอนเย็นมีอีกตอนกลางคืนก็ยังมีได้เพราะฉะนั้นลักษณะของฝนมันก็จะยังคงเป็นแบบนี้ถ้าลมมันยังคงเป็นลมแปรปรวนอยู่ค่ะ
1: จะเป็นแบบนี้สักกี่วันครับในพื้นที่ทางกรุงเทพครับ
5: กรุงเทพคิดว่าน่าจะต่อเนื่องไปได้อีก 4-5 วันเลยค่ะ
1: โอ้หนักเลยนะฮะ
5: ก็ใช่ค่ะตรงไหนที่มีกลุ่มฝนแล้วก็ระบายน้ำได้ไม่ทันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่ากรุงเทพเป็นชุมชนเมืองค่ะ
1: ครับแล้วทางภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับวันนี
5: ้ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักได้บ้างค่ะโดยทั่วไปแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ในรอบ24ชั่วโมงนี้อาจจะยังไม่ได้มีพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงแต่หลังจากวันที่21เป็นต้นไปที่จะมีถ้าข้อมูลมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคใต้ในช่วงหลังวันที่22เป็นต้นไปโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกจะเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ค่ะก็ตั้งแต่ทางด้านบริเวณเพชรบุรีประจวบจริงๆแล้วคือมีโอกาสแทบจะ

0: ังหวัดแต่ตอนแรกๆจะเน้นทางด้านตอนบนของภาคใต้ก่อน
1: ค่ะฮะชาวนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นช่วงฝนค่อนข้างชุกแล้วก็ตกต่อเนื่องก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยคือจากแต่ก่อนเราสามารถออกไปซื้อของกินได้ในช่วงบ่ายช่วงค่ำตอนนี้ก็คงต้องมีการเตรียมอาหารหรือว่าเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมเรื่องของการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางให้มากขึ้นค่ะ
1: ครับผมเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณพฤฒิภาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะครับไปตามต่อประเด็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเรียกนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้นะครับหลังจากปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจสอบบ่อนพนันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยายนนะครับหลังจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยนายพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้กว่า100คนแบ่งเป็นนักพนันกว่า100คนนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติ2คนผู้จัดให้มีการเล่นพนัน14คนมีชาวต่างชาติอีก8คนและผู้สนับสนุนการเล่นพนันอีก4คนนอกจากนี้ยังตรวจยึดเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ก่อนจะนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายหลังปฏิบัติการครับอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกผู้บริหารฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำกับดูแลพื้นที่และการปฏิบัติหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบว่าข้าราชการในสังกัดปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่และมีข้อมูลว่าเข้าข่ายความผิดทางวินัยหรืออาญาจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ
2: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็มาสั้นๆกันที่เรื่องของโซลารูฟนะคะ1ล้านหลังคาเรือนนะคะเรื่องนี้นะคะมีคำสัมภาษณ์ของผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกถึงความคืบหน้าโครงการสินเชื่อติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะภาคประชาชนตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยใช้วงเงิน 200,000 ล้านบาทนะคะจากการพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนอุดหนุนติดตั้งโซลารูฟท็อป 50,000 บาทต่อครัวเรือนเป้าหมายก็ครอบคลุม 1,500,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับสถาบันการเงินก็จะสนับสนุนสินเชื่อค่าติดตั้งช่วยเหลือโดยที่ธนาคารทอ.ส.ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับธนาคารทอ.ส.นะคะจะสนับสนุนสินเชื่อในรูปแบบที่ไม่มีหลักประกันเบื้องต้นกับโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ5กิโลวัตต์นะคะโดยจะให้วงเงินกู้ต่อรายประมาณ 140,000 บาทถึง 150,000 บาทระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีค่ะคาดว่าวงเงินเนี่ยราว 1,000 บาทต่อเดือนนะคะที่จะต้องใช้คืนธนาคารทอ.ส.ซึ่งตรงนี้นะคะธนาคารทอ.ส.ก็ได้มีการเตรียมสภาพคล่องโดยไม่จำกัดวงเงินโดยที่ไม่ได้ขอเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลด้วยนะคะสำหรับวงเงินตรงนี้ก็ถ้าใครที่จะติดโซลารูฟท็อปก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินวงเงินกู้ถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องกู้เงินมาติดโซลารูฟท็อปนะคะ
1: ครับทั้งหมดก็คือ9ข่าวหน้า1ประจำเช้าวันนี้นะครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำแล้วก็ผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้า1ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม1สถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ค่ะแน่นอนกลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะกับแพตตี้แล้วก็น้ำหวานค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ที่นี่เลยค่ะ FM 100.5 ค่ะ
9: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการของเราในเช้าวันนี้ตรงกับวันที
8: ่21
9: หรือเปล่า
8: 21
9: ใช่แล้ว
8: 21แล้วค่ะอุ๊ยอีกแค่ไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะเร็วเว่อร์เลย
9: นั่นแปลว่าคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขผ่านไปเร็ว
8: อ๋อทำไมอ๋อก็จริง
9: ค่ะ
8: บางคนก็จะรู้สึกมันช้าเหลือเกินเดือนนี
9: ้เออราคารู้สึกอย่างไรกันบ้างเนาะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกับเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage ตอนนี้ไลฟ์บรอดแคสต์เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้รวมถึงช่องทาง TikTok Liveก็
8: ม
9: ี LINE Official Account ก็มาทักมาได้นะคะวันนี้พร้อมที่จะพูดคุยกันไปเนาะแล้วนอกจากเราสองคนค่ะช่วง 6:40 เดี๋ยวจะพาไปดูซิเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาคุณโทมิโตะบอกว่าสะท้อนโอกาสการทำงานและรายได้ประชาชนเดี๋ยวไปดูกันเขามีตัวเลขมาฝากด้วยนะคะรวมถึง 7:00 ตรงค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันต์วิรกุลนักวิชาการอิสระของเราเศรษฐกิจไทยโตต่ำซ้ำซากเอ๊ะมันดูคอนทราสต์กับหัวข้อในช่วงก่อนหน้านิดนึงจะเป็นอย่างไร
8: ค่ะ
9: มาดูกัน
8: ค่ะมันทั้งย้ำทั้งซ้ำๆนะคะอ่ะใหญ่ก็มารอเจอกันก็แล้วกันนะ
9: มันคล้องจองมันเป็นราม
8: เออ
9: เ
8: ออนะคล้องสีไอตัวอักษรมันก็ดับเบิ้ลกันเข้าไปนะคะรับรองว่าวันนี้ก็มีอะไรให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็พูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวแพตตี้ขอพาทุกคนนะไปติดตามข่าวนี้กันดีกว่าค่ะ เป็นข่าวจาก CNN ค่ะที่ ได้รายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอม
9: ของใครคะ
8: ที่
9: สร้างใครพูดถึง
8: นะคะที่สร้างให้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระดับสูง ที่เกือบจะทำให้การเกิดสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนจากรายงาน

0: อันข่าวปลอมที่สร้างขึ้นโดย AI ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะเสา 3.5 ของเราใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อก่อนเวลาเรารายงานข่าวนะจากกรอบความร่วมมือ11ประเทศอาเซียนก็จะมีเสาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม3เสา
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เสา 3.5 เนี่ยมีทุกวันเมื่อวานที่ฉันเตรียมข่าวนะก็เพียบเลยเสา 3.5 ของดิฉันเหมือนกัน
0: ก็คือเรื่องของ AI นะคะกล
1: ับ
0: มาหายไอแล้วค่ะโอเคข่าวนี้นะคะก็คือกองทัพสหรัฐนะคะกำลังที่จะพอข่าวปลอมนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้กองทัพสหรัฐกำลังเตรียมส่งกำลังนะคะเข้าตรวจค้นเรือของจีนลำหนึ่งในตะวันออกกลางหลังจากที่มีรายงานข่าวกลองที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยอ้างว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกนะคะชิ้นส่วนที่เชื่อมโยงกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้สั่งระงับปฏิบัติการดังกล่าวได้ทันเวลาหลังพบว่ารายงานฉบับนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วย AI แล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จที่ไม่มีหลักฐานรองรับเกี่ยวกับสินค้าบนเรือค่ะ
1: มันเผยแพร่ตรงไหนนะคะรายงานนี้ที่บอกว่า
0: CNN รายงานแต่ว่าเขามีการเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเขามีการรายงานระหว่างทีมที่เขาเรียกว่าประจำภาคพื้นแปซิฟิกนะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมันเกือบจะบานปลายกลายไปเป็นการเผชิญหน้ากับจีนอย่างรุนแรงเนื่องจากฐานสหรัฐนะคะได้เตรียมพร้อมเข้าตรวจค้นแล้วแล้วก็เครื่องบินรบเนี่ยก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดนี่มันมาจากนักวิเคราะห์นะคะของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกได้ใช้แชทบอท AI นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลตารางสินค้าของเรือบรรทุกสินค้าจีนลำหนึ่งในตะวันออกกลางซึ่งจึงทำให้เกิดการสร้างรายงานเท็จโดย AI ขึ้นค่ะโดยเจ้าตัวแชทบอทนี้เนี่ยมันได้รวบรวมข้อมูลสาธารณะหรือที่เรียกว่า Open Source เนาะผสมกับข้อมูลข่าวกรองสัญญาณลับหรือที่เรียกว่า Signal Intelligence และเจ้าแชทบอทตัวนั้นเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่า Hallucinate นะคะหรือเขาบอกว่ามันหลอนจนทำให้เกิดการตีความผิดพลาดนะคะว่าเรือดังกล่าวเนี่ยบรรทุกชิ้นส่วนเชื่อมโยงโครงการอาวุธนิวเคลียร์จากนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ได้ใช้ AI แปลงข้อมูลนั้นเป็นรายงานข่าวกรองมาตรฐานแล้วก็ส่งต่อไปยังเครือข่ายกองทัพค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางกองทัพสหรัฐเชื่อรายงานฉบับนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมส่งทหารติดอาวุธเข้าตรวจค้นเรือจีนลำดังกล่าวรวมถึงส่งให้รวมถึงมีการส่งเครื่องบินรบขึ้นบนน่านฟ้าเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแล้วแต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติการจะเริ่มต้นขึ้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับทางข้อมูลอย่างละเอียดจนพบว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยระบุชนิดสินค้าผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็สร้างขึ้นโดยระบบ AI ปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยจึงถูกสั่งยกเลิกทันทีนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งข่าวในรัฐบาลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ว่ารายงานข่าวกรองฉบับนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพแต่ด้วยความเร่งด่วนของสถานการณ์เนี่ยมันเกือบจะก่อให้เกิดสงครามระหว่างมหาอำนาจทั้ง2ประเทศโดยไม่ตั้งใจค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็นำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงของการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในระบบตัดสินใจหรือกำหนดเป้าหมายทางการทหารโดยขาดการกลั่นกรองจากมนุษย์หรือ human in the loop โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกือบจะจุดชนวนให้เกิดสงครามใหญ่เพราะว่าหากสหรัฐเนี่ยพลาดไปโจมตีหรือบุกเรือจีนจริงๆสถานการณ์อาจจะลุกลามเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง2มหาอำนาจเลยก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่สภาคองเกรสเนี่ยเริ่มออกมาจี้ละให้มีการตรวจสอบการนำ AI มาใช้ในด้านความมั่นคงและการทหารอย่างเร่งด่วนค่ะ
1: จะเผชิญหน้ากัน
0: เกือบนะด้วยเจ้า AI แชทบอทนะแต่ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเฟคนิวส์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะและเร็วๆนี้นะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงค่ะ มีกำหนดการที่จะเผชิญหน้ากัน
0: มาเจอกัน
1: นะที่ White House ค่ะทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันมีหลายๆเรื่องแน่นอนค่ะที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องคุยกันท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายๆเรื่องและหลายสมรภูมินะคะพูดถึงเรื่อง AI ดิฉันก็มีเพียบเลยจะเริ่มจากอันไหนดีเนาะเอาวันนี้ดีกว่าอ่ะไหนๆเราก็แตะถึงคุณทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ เจ ทรัมป
0: ์ลูกเขา
1: ไม่ตัวเขาแหละเวลาที่ได้รับการกล่าวถึงโดยลูกน้องคนสนิทผู้ใกล้ชิดเขาจะต้องเรียกช
0: ื่อเต็ม
1: first name middle name

0: name family name มาแบบเต็มนะคะมีรายงานออกมานะคะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เตรียมตั้งที่ปรึกษา AI คนใหม่และพร้อมจัดตั้งกองกำลัง AI ค่ะ Trump says he will appoint a new AI advisor without providing details จริงๆก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็โพสต์ค่ะโพสต์โดยท่านเองนะผ่านช่องทาง Truth Social นะคะสำหรับการเตรียมจัดตั้ง AI CISA เนี่ยนะหลายๆท่านจะรู้สึกว่าทำไมคำนี้มันคุ้น
1: ๆ
0: CISA เนี่ยก็มาจากคำเดิมๆหมายถึงจักรพรรดิหรือซาร์นะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองจักรวรรดิรัสเซียแต่ว่าคำนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่าซีซ่าในบริบทการเมืองอเมริกันนะคะไม่ได้หมายถึงจักรพรรดิจริงๆนะแต่เป็นคำแบบไม่เป็นทางการค่ะที่เขาใช้เรียกเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะคะดังนั้น AI ซีซ่าในบริบทนี้หมายถึงที่ปรึกษาระดับสูงทางด้าน AI ค่ะหน้าที่เนี่ยที่คุณทรัมป์บอกนะคะก็คือจะเข้ามาดูแลและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่ากองกำลัง AI Force และ AI CISA นี้เนี่ยจะมีโครงสร้างอำนาจหรือว่าอยู่ภายใต้หน่วยงานรัฐบาลใดนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือจำกัดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม AI แต่จะติดตามและจัดการกับการใช้งานที่เป็นอันตรายผ่านพวกกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งที่เขาก็มีอยู่แล้วนะคะคือเขาเชื่อมั่นในเรื่องการกำกับดูแลด้วยกฎหมายของตนเองนะคะการประกาศเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นค่ะในสหรัฐและจริงๆก็เป็นประเด็นที่ถกกันทั่วโลกนะว่าควรจะเร่งพัฒนา AI ต่อไปหรือรีบเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยค่ะหลังจากที่ผู้บริหารบริษัท AI รายใหญ่หลายรายนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเพื่อให้มาตรการทางด้านความปลอดภัยเนี่ยมันหมุนตามให้ทันอย่างที่คุณแพตตี้รายงานไปสัปดาห์ที่แล้วเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุด
1: ท่านยังไม่หยุดนะแต่ละแบรนด์ก็ต้องช่วยกันแต่ไม่มีใครอยาก
0: ช่วยกันหยุด
1: ช่วยกันหยุด
0: ช่วยกันหยุดเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดละไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ใช่เพียงแค่แข่งขันในระดับผู้ประกอบการ AI ซึ่งมีไม่กี่เจ้าเท่านั้นแต่ว่ามันแข่งกันระหว่างประเทศและกลายเป็นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณทรัมป์มองว่าการแข่งขันทางด้าน AI กับจีนเนี่ยมีความสำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐและคาดว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบยกขึ้นในการพบปะกับคุณสีจิ้นผิงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็นับไปอีกประมาณสัก3วันวันนั้นเราสองคนจะไม่ได้รายงานแต่เราจะ
1: ฟัง
0: หูพึ่ง
1: รับฟังนะคะแล้วก็แต่แน่นอนรายการเราก็มีการอัปเดตอยู่แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวมารอติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะอันไหนพูดถึงเรื่องของที่เดี๋ยวสีเจนผิงนะคะจะพบเจอนะคะกับสีเจนกับโดนัลด์ทรัมป์เนาะในวันที่24นะคะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันเมื่อวานนะคะ20กันยายนเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันก่อนนะคะเกี่ยวกับทีมเจรจาการค้าสหรัฐแล้วก็จีนนะคะที่นิวยอร์กแต่ว่าการประชุมกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงจะมีขึ้นที่วอชิงตันนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการเหมือนสกอตต์แบสเซนนะคะรัฐมนตรีคลังสหรัฐแล้วก็เฮอร์ลี่เฟิงเนาะรองนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยเขาก็จะมีการพบปะหารือกันเมื่อวานนี้นะคะพูดคุยกันเพื่อเป็นการปูทางนะคะนำไปสู่การพบเจอกันของท่านผู้นำทั้งสองคนนั่นเองค่ะซึ่งการที่เขาไปเจอกันวันที่20กันยายนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหารือเรื่องอะไรบ้างล่ะก็มีประเด็นการค้านะคะความขัดแย้งสำคัญระหว่าง2ประเทศการประชุมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายก็คือปูทางเพื่อที่จะเป็นการไปพบเจอกันของท่านผู้นำโดยวาระสำคัญการหารือที่นิวยอร์กนะคะของสกอตต์แบสเซนแล้วก็เฮอร์ลีเฟิงนะคะก็แน่นอนค่ะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงละกันคาดว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมนะคะผลกระทบเนาะด้านพลังงานจากสงครามอิหร่านพูดถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปของ AI รวมไปถึงการค้าแล้วก็การลงทุนขณะที่ทั้งสองประเทศเนี่ยก็พยายามนะคะรักษาเสถียรภาพภายใต้ข้อตกลงพักรบด้านภาษีซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยฝั่งสหรัฐนะคะก็ยังมีแรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะขณะที่การลดความเสี่ยงจากความตึงเครียดนะคะทางการค้ากับจีนเนี่ยก็อาจจะช่วยจำกัด

0: แรงกดดันด้านราคาสินค้าได้บางส่วนก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐแล้วก็จีนนะพยายามหาลือเพื่อลดภาษีสินค้าพลังงานแล้วก็สินค้าเกษตรของสหรัฐภายใต้กลไกความร่วมมือทางการค้าที่จัดตั้งขึ้นในปี69โดยครอบคลุมนะคะสินค้ามูลค่าราวกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแต่ละฝ่ายขณะเดียวกันค่ะการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐนะคะฟื้นตัวในปี69นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งผลิตในจีนชอได้เห็นค่ะว่ามาตรการภาษีของสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถจำกัดการค้าระหว่าง2ประเทศได้ทั้งหมดประเด็นที่มีความอ่อนไหวค่ะจีนเนี่ยให้ความสำคัญนะคะประเด็นเรื่องของไต้หวันด้วยโดยเฉพาะแผนการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันขณะที่หัวข้ออย่างภาษีแล้วก็สินค้าเกษตรเช่นถั่วเหลืองอาจจะเป็นประเด็นที่หารือได้ง่ายกว่าส่วน AI รถยนต์เทคโนโลยีแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยยังอยู่ในวาระเจรจาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะประเด็นอิหร่านก็ยังมีบทบาทสำคัญในการเจรจาท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานขณะที่ทั้งสองประเทศเนี่ยยังต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ข้อพิพาทด้านการค้าแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งค่ะ
1: ค่ะเรื่อง bilateral talks เนี่ยนะคะหลายๆประเด็นอย่างที่คุณแพตตี้บอกที่จะต้องหารือกันในครั้งนี้หลักๆ trade technology และ geopolitics นะคะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะซึ่งแน่นอนค่ะมีประเด็นไต้หวันและอิหร่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐด้วยเรามาดูเรื่อง OpenAI กันค่ะมีรายงานออกมาจาก Financial Times นะคะที่เขาบอกว่าพบว่ามีตัวเลขมาจากเอกสารประมาณการทางการเงินของ OpenAI นะคะที่ทาง Financial Times เขาได้รับมานะและรายงานเนี่ยระบุว่า OpenAI คาดว่าจะมีกระแสเงินสดติดลบสะสมเกือบ 278,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9ล้านล้านบาทนับตั้งแต่ปีนี้นะคะไปจนถึงอีก4ปีข้างหน้าก็คือ2030ค่ะพอพูดถึงตัวเลข2030เนี่ยดิฉันจะนึกถึงทิศทางของบริษัทยนต์กรรมชั้นนำระดับโลกทั้งหลายนะคะที่เขาตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึงการเป็นไฟฟ้าร้
0: อ
1: ยภายในเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ทุกคนก็เร่งเครื่องแข่งกันไม่หยุดเช่นกันนะคะสำหรับตัวเลขที่ Financial Times เขาได้รับนะเรื่องกระแสเงินสดของ OpenAI เนี่ยเขาบอกว่าที่ติดลบสะสมเพราะอะไรเพราะ OpenAI ค่ะต้องไปลงทุนเพิ่มนะคะเพิ่มต้นทุนในการพัฒนาและให้บริการ AI ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายทางด้านชิปประมวลผล Data Center นะคะหรือว่าศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่จำเป็นต่อการรองรับผู้ใช้งานและโมเดล AI ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นน้องก็เจริญเติบโตขยายอย่างรวดเร็วนะคะ OpenAI เขาคาดการณ์ค่ะว่ารายได้เนี่ยจะเติบโตอย่างรวดเร็วจากประมาณ 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ไปเป็น 350,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030ค่ะ4ปีจะเติบโต10เท่า
0: โอ้ตาย
1: และคาดว่าจะมีรายได้รวมตลอดช่วง5ปีเนี่ยประมาณเดี๋ยวตั้งสติในการอ่าน 840,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะทาง OpenAI เขาก็คาดการว่าจะใช้เงินไปกับการประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมากถึงเกือบเท่าตัวเลขเมื่อสักครู่เลยทีเดียวภายในปี2030นะคะนั่นหมายความว่าแม้ธุรกิจ AI จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าโจทย์การขยายระบบให้รองรับ AI ในระดับโลกเนี่ยก็ต้องใช้เงินกำลังจะหมุนไปลงทุนมหาศาลเช่นกันนะคะประเด็นนี้จึงสะท้อนคำถามใหญ่ของอุตสาหกรรม AI ค่ะว่าธุรกิจ AI จะสามารถเปลี่ยนการลงทุนมหาศาลในวันนี
0: ้
1: ให้กลายเป็นผลกำไรที่ยั่งยืนได้เมื่อไหร่และอย่างไรและบริษัทอย่าง OpenAI เนี่ยจะต้องพึ่งพาเงินทุนจากนักลงทุนอีกมากแค่ไหนเพื่อให้พร้อมเดินหน้าการแข่งขันในระยะยาวเพราะเธอไม่หยุด
0: ฉันก็ไม่หยุด
1: นะคะ IPO ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่ามกลางกระแสสังคมที่เป็นกังวลเนาะไม่ว่าจะท่านข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะที่ออกมาสะท้อนความกังวลเรื่องการพัฒนา AI นะคะและมันอาจจะ

0: ็นภัยกับมวลมนุษยชาติหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในงานเรื่องความมั่นคงต่างๆด้วยนะคะ IPO ที่ OpenAI เขาจะต้องประกาศเนี่ยจะเป็นช่วงปีหน้า
1: เลื่อน
0: ออกไปท่ามกลางข่าว AI แหกคอกการทดลองออกมาและการแข่งขันที่ดุเดือดของผู้ประกอบการ AI ต่างๆค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้ที่ฉันรายงานไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะว่า OpenAI forecastCash burn near $280 billion by 2030 Financial Times reports
1: ค่ะก็ดูเดือดนะดูเดือดสถานการณ์นี้ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าแต่ละคนจะยอมแบบลดลาวาสอกหรือเปล่า
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันรายงานเรื่องคุณทรัมป์จะจัดตั้ง AI Force กองกำลัง AI และ AI CISA ซึ่งหมายถึงที่ปรึกษาระดับสูงเนา
1: ะ
0: คุณผู้ฟังตลก
1: พี่บอกว่า
0: คุณฟังเราอะฮาแล้วก็สร้างสรรค์มากคุณแนทบอกว่านึกถึงซีซ่าสลัดหิวใช่ไหม
1: ห
0: ิ
1: วใช
0: ่ตื่นมาก็หิวเลย
1: นะ
0: เออเนา
1: ะ
0: กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะคุณแนท
1: ที่สุดเนอค่ะอ่ะค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เวียดนามนิดนึงดีกว่านะคะที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทญี่ปุ่นค่ะไปเดินหน้านะคะลงทุนในเวียดนามโดยมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นฐานธุรกิจสำคัญในอาเซียนค่ะบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่นะคะตอนนี้มีการขยายการลงทุนนะไปยังเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งกลุ่มการผลิตเทคโนโลยีค่ะทั้งการผลิตนะคะเทคโนโลยีค้าปลีกโลจิสติกแล้วก็การบริการค่ะเช่นซูมิโตโมะนะคะฮอนด้าพานาโซนิกอีออนมิตซูบิชิแล้วก็โซจิสึนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนรายสำคัญของเวียดนามนะคะโดยณปัจจุบันคือเดือนกรกฎาคม69เนี่ยมีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า 5,800 โครงการรวมมูลค่า 81,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเวียดนามนะคะมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะไม่ได้เป็นแค่ฐานการผลิตแต่ยังเป็นตลาดสำหรับการดำเนินธุรกิจและก็ขยายซัพพลายเชนในภูมิภาคค่ะอย่างหลักๆเลยเนี่ยนะคะที่บริษัทใหญ่ก็คืออย่างอีออนเนี่ยตอนนี้เดินหน้ารุกเวียดนามเป็นพิเศษโดยวางแผนนำเงินลงทุนนะคะประมาณถึง 60% ของงบลงทุนในอาเซียนเนี่ยมาลงที่เวียดนามนะคะตั้งแต่ปี68ยาวไปจนถึง73แล้วก็ตั้งเป้านะคะขนาดธุรกิจในเวียดนามเนี่ยจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นถึง3เท่าด้วยกันค่ะโดยอีออนนะคะมองว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดสำคัญอันดับ2รองจากญี่ปุ่นโดยสะท้อนว่าญี่ปุ่นมองศักยภาพตลาดผู้บริโภคเวียดนามในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยด้านการค้าแล้วก็การเติบโตเนี่ยนะคะมันก็แน่นอนโตตามไปด้วยนะคะการค้าระหว่างเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มทะลุ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีในปีต่อไปในปีหลังจากนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโหมันเพิ่มขึ้นถึง 11% เลยทีเดียวนะคะโดยตอนนี้เนี่ย8เดือนแรกเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะถึง 17% นะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เวียดนามได้ดุลการค้ากับญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นถึง 58% ค่ะทำไมเวียดนามถึงดึงดูดบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ล่ะก็เพราะว่ากรอบความร่วมมือนะคะ RCEP นั่นเองแล้วก็กรอบความร่วมมือทางด้านการค้าอื่นๆนะคะที่มันมาช่วยเนาะในเรื่องของการลดอุปสรรคด้านภาษีหรือว่ากฎถิ่นกำเนิดสินค้านะคะแล้วก็การค้าข้ามประเทศทำให้เวียดนามตอนนี้มีโอกาสเชื่อมต่อกับซัพพลายเชนของญี่ปุ่นแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนได้มากขึ้นค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นนะคะกำลังมองเวียดนามเป็นมากกว่าแค่ฐานการผลิตแต่เป็นทั้งตลาดผู้บริโภคฐานซัพพลายเชนศูนย์กลางธุรกิจในอาเซียนทำให้ญี่ปุ่นรายใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็คือเร่งเพิ่มการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วญี่ปุ่นมีไทยเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญ
1: คะ
0: แล้วก็ในภูมิภาคกรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีอินโดนีเซียนะในช่วงนี้ที่ดูจะมาแรงสำหรับญี่ปุ่นนะสายตาญี่ปุ่นแล้วก็มีเวียดนามนะคะพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็พาไปใกล้ๆกันกับญี่ปุ่นก็คือเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีใต้ตอนนี้นะคะ Straits Times รายงานว่า South Korea reopens military service alternative for AI challenge
1: อีกแล้ว
0: 23.5 เยอะจริงนะก็เกิดขึ้นทุกวันนะ
1: คะ
0: สำหรับข่าวสารต่างๆที่เป็นแรงกระเพื่อมจากเรื่องนี้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยปกติชายหนุ่มทั้งหลายนะเขาจะต้องเกณฑ์ทหารกัน ทุกคน
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะอย่างบ้านเราก็จะมี
1: มีกฎเกณฑ์อะไร
0: ต่างๆนะทั้งจับใบดำใบ

0: การเรียนรอดอนะคะแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เขาเตรียมเปิดทางให้นักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนการเกณฑ์ทหารในห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทขนาดใหญ่ได้ค่ะคือให้เข้าไปทำงานตามบริษัทที่ทำ AI ของเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เขาปิดช่องทางดังกล่าวนี้เนี่ยมานานถึง14ปีค่ะเรื่องนี้นะเขาจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะคะปี2027นะคะการเปิดโอกาสให้นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเอกปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการวิจัยเป็นเวลา3ปีเพื่อทดแทนการรับราชการทหารตามปกติเนี่ยเขากำลังจะเปิดให้ทำปีหน้าแต่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดนะคะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ยื่นขอโควต้าเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าจำนวนที่รัฐบาลจัดสรรไว้ค่ะข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลีใต้ระบุว่ามีบริษัท4แห่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมนะยกตัวอย่างเช่น LG Electronics Samsung Electronics Samsung Medicine และ HD Hyundai Robotics นะคะถ้าเป็นสำเนียงบ้านเขาเรียก Hyundai นะคะ Hyundai ทั้ง4บริษัทนี้เนี่ยเขาจะยื่นขอโควต้ารวมทั้งสิ้น81ตำแหน่งจากสถาบันวิจัย9แห่งในขณะที่จริงๆแล้วรัฐบาลเขาจัดสรรโควต้าเอาไว้นะคะประมาณ120ตำแหน่งค่ะส่วนต่างก็ประมาณเกือบๆ40โครงการดังกล่าวนี้นะคะยังเปิดให้นักวิจัยปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสถาบันของรัฐและบริษัทขนาดเล็กนะคะแต่ว่าการจัดสรรโควต้าใหม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยถูกระงับไปในช่วงประมาณปี2556ค่ะเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยดึงดูดบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนารัฐบาลเกาหลีใต้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดโครงการอีกครั้งสำหรับห้องปฏิบัติการด้าน AI เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะแล้วก็รักษาบุคลากรของเขาที่มีความเชี่ยวชาญไม่ให้สมองไหล ย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะสำหรับปีหน้าเนี่ยเขาจะจัดสรรโควต้านักวิจัย AI ระดับปริญญาโท240ตำแหน่งแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการของบริษัทขนาดใหญ่120ตำแหน่งและสถาบันวิจัยของรัฐกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอีก120ตำแหน่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพวกบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์3ข้อด้วยการประกอบไปด้วยใช้งบวิจัยและพัฒนานะ R&D อย่างน้อย 5% ของรายได้2ค่ะคือไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทขนาดเล็กและ3มีผลงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเกณฑ์ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ถ้าทำได้จริงๆก็ดีสำหรับประเทศเขาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบริษัททั้ง4แห่งที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้รับประกันนะว่าจะได้รับโควต้าตามจำนวนที่ยื่นขอเนื่องจากสำนักงานกำลังพลทหารเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและจัดสรรตำแหน่งในขั้นสุดท้ายต่อไปอีกเขาก็จริงจังกับเรื่องป้องกันประเทศเพราะภัยคุกคาม
1: มันเยอะ
0: มันอยู่ติดกันนะคะสั้นๆเลยแล้วกันเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเพิ่งจะยิงขีปนาวุธลงทะเลตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่มาจาก Korea Herald ค่ะ North Korea fires two short range ballistic missilesHours apart ahead of Trump Z Summit นะคะก็ไม่กี่ชั่วโมงโคเรฮาราวเขาบอกมาก่อนที่จะมีการพบปะกันระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีนะคะทำไมถึงเป็น short range ballistic missile เพราะมันไม่ไกล
1: มันไม่ไกล
0: มันใกล้ใกล
1: ้คู่ค่ะคู่
0: ใกล้ๆกันนะคะเขายิงเนี่ยออกจากฐานยิงในเมืองวอนซานก่อนลงทะเลตะวันออกนะคะแล้วก็ทางเกาหลีใต้ก็บอกว่าได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นการฉุกเฉินค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งเกาหลีเหนือเขาออกแถลงการบอกว่าขอประณามการที่IAEA หรือว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศนะคะมีมติวิจารณ์โครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือนะคะและเกาหลีเหนือก็ขอยืนยันสถานะในการเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่มิสามารถย้อนกลับและเปลี่ยนแปลงได้

0: ไปกันต่อนะอะ
1: ไม่หยุด
0: นี่คือข่าวจาก Korea Herald ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: 100.5

0: 2งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากธกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
10: ค่ะเมื่อสักครู่รายงานข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้แล้วก็มีพ่วงเกาหลีเหนือด้วยนะคะมีชื่อแบรนด์ใช่ไหมคะอย่างบ้านเราเนี่ยเรียกว่าฮุนไดเนาะฮุนไดเพราะว่าสะกดในภาษาอังกฤษมันคล้ายๆจะออกเสียงแบบนั้นแหละ
11: HUN
10: จริงๆแล้วมันอ่านว่าฮันเจฮันเจนะคะในภาษาเกาหลีและจริงเวลาที่อ่านชื่อคนเกาหลีเนี่ยก็มีบางชื่อนะที่ดิฉันเพิ่งจะค้นพบว่าอ๋อมันอ่านแบบนี้นะคะเพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะสะกดว่า CHOI ถ้าเราอ่านตามตัวอักษรน่ะตามอักขระการออกเสียงภาษาอังกฤษมันจะเป็นประมาณชอยใช่ไหม
11: ชอย
10: แต่จริงๆแล้วมันอ่านว่าชเว
11: สำหรับของเขา
10: ชื่อของคนเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นชเวมินโฮชเวอูชิกอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านว่าชเวซึ่งชเวเนี่ยเป็นหนึ่งในนามสกุลที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากเหมือนกันสำหรับคนเกาหลีนะคะ
11: ค่ะนี่ก็เป็นทิปส์นะคะที่คุณน้ำหวานเตรียมมาฝากพวกเรา
10: ไม่ใช่ชอยชเว
11: อ่านออกเสียงนะให้ถูกต้องเนาะ CHOI นะช่วยนี่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข่าวกันต่อแล้วกันที่เวียดนามนะคะที่ล่าสุดนี้เนี่ยเขาได้ไปจับมือกับ TikTok Shop นะคะเตรียมดันสินค้าเวียดนามสู่ตลาดโลกค่ะมันยังไงกันนะเวียดนามค่ะร่วมมือกับ TikTok Shop นะเปิดโครงการที่เรียกว่า Beyond เวียดนามค่ะสินค้าเวียดนามทะยานสู่ตลาดโลกเพื่อช่วยผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะ SME ค่ะแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นส่งออกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังต่างประเทศค่ะโดยจุดเด่นนะคะคือการใช้แนวคิด Discovery E-commerce หรือว่าขายของผ่านE-commerce เนี่ยเพื่อทำให้คนเนี่ยพบสินค้าเขาบอกว่าขายของผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้คนพบสินค้าไม่ใช่รอให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาค้นหาสินค้าเองนะคะโดยการใช้วิดีโอสั้นไลฟ์หรือว่าครีเอเตอร์หรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยเพื่อสร้างความสนใจจนผู้ชมเนี่ยตัดสินใจซื้อทันทีจากที่ไม่ได้อยากจะซื้อนะคะโดยเวียดนามมองว่าสินค้าของประเทศเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีสตอรี่แต่ผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยยังขาดทักษะในการนำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักนะคะในตลาดโลกจึงต้องพัฒนาในเรื่องของการทำคอนเทนต์แหละการทำตลาดออนไลน์แล้วก็การสร้างแบรนด์นั่นเองค่ะโดยแนวคิด Discovery E-commerce เนี่ยนะคะก็เขากำลังพยายามปลูกฝังนะคะให้กับเหล่าบรรดา SME นะคะที่ต้องขยับตัวในตอนนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีศักยภาพมีอะไรบ้างนะคะที่มองว่ามันจะมีโอกาสที่เติบโต

0: นะคะผ่านอีคอมเมิร์ซได้ก็คือสินค้าเกษตรอาหารทะเลอาหารแปรรูปสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้างานหัตถกรรมแล้วก็สินค้าพื้นเมืองค่ะโดยจะสนับสนุนนะคะตั้งแต่การทำคอนเทนต์นะคะร่วมมือกับครีเอเตอร์เปิดร้านในอีคอมเมิร์ซนะคะจัดการโลจิสติกแล้วก็สร้างแบรนด์ในตลาดต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลจะมาช่วยสำหรับคนที่มาเข้าโครงการ Beyond Vietnam ในครั้งนี้ค่ะโดยเป้าหมายของโครงการนี้นะคะเขาก็จะมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการประมาณ500รายให้คำปรึกษาเชิงลึกนะคัดมาแค่50รายแล้วก็อย่างน้อย10รายเนี่ยจะได้เงินเอ้ยไม่ใช่ไม่เชิงจะได้เงินจะ10รายเนี่ยจะถูกคัดเลือกนะคะแล้วก็จะบิ้วนะคะเป็น10แบรนด์เหมือนกับ10แบรนด์ที่โดดเด่นแล้วก็จะพยายามทำให้ได้ออเดอร์จริง 1,000 ออเดอร์จากตลาดต่างประเทศค่ะโดยเขาจะฝึกอบรมนะคะโดยอยากจะทำเป้าหมายเนี่ยอยากจะทำให้ได้ถึง 2,000 ธุรกิจนะคะที่สามารถไปต่อกับโครงการนี้อีคอมเมิร์ซข้ามประเทศนั่นเองค่ะโดยประเด็นที่น่าสนใจก็คือเวียดนามตอนนี้ไม่ได้มองว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นแค่ช่องทางขายของออนไลน์แต่มันกำลังเป็นเครื่องมือส่งออกเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศได้โดยตรงแล้วก็เพื่อที่จะลดนะคะการพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิมๆแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์เวียดนามในตลาดโลกได้ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเวียดนามกำลังจะเปลี่ยนนะคะเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกแต่จะมาเป็นการสร้างแบรนด์แล้วก็ขายตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกโดยใช้ TikTok Shop หรือว่าพยายามสร้างครีเอเตอร์คอนเทนต์นะเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสินค้าเวียดนามสู่ตลาดต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งฟังแล้วจริงๆบ้านเราก็ทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวียดนามเขาอาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีความรู้ตรงนี้หรือว่าทำแบบจริงจังมากนักเนี่ยมันก็เลยเป็นนโยบายจริงจังที่ไปจับมือกับ TikTok Shop ค่ะ
1: ค่ะเวียดนามจริงๆก็เป็นฐานการผลิตสำคัญเรื่องรองเท้าใช่ไหมคะแบรนด์ดังต่างๆและพวกการ์เมนต
0: ์ใช่ตอนนี้เสื้อผ้าเวียดนามคนก็คือฮิตมากเหมือนกันนะ
1: ต้องตัวเล็ก
0: แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น
1: ใส่ได้ไหม
0: ใส่ไม่ได้มันตัวจิ๋วนึงแต่ว่าดีไซเนอร์เขาก็ออกแบบสวยแล้วก็เหมือนเดี๋ยวนี้คนแพทเห็นเหมือนคนไทยอินฟลูอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าบินไปเวียดนามเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเวียดนามนะคะ
1: เพราะ
0: มาใส
1: ่เขาว่ากันว่ามันถู
0: ก
1: ราคาถูกแต่ว่าเรื่องการตัดเย็บความสวยดูแฟชั่นเนเบิลดูทันสมัยเนี่ยมันดีจุดคุ้มทุน
0: ใช่
1: นะคะแต่เมื่อสักครู่ที่คุณแพตตี้บอกนะตอนนี้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะก็กลายเป็นสิ่งที่แทบทุกคนจะต้องพยายามศึกษาและทำหรือเปล่าเนาะก็เป็นมุมมองที่รู้สึกว่าเป็นวิธีในการคว้าเงินที่อยู่ในอากาศนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรามี AI นะมาช่วย generate content ต่างๆนะสร้าง content แต่เรื่อง trust หรือว่าความไว้วางใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่สำคัญมากเหมือนกันและสำหรับคนที่ใช้พวกแพลตฟอร์มนะอย่าง TikTok TikTok Shop เขามีอัลกอริทึมที่ทำไลฟ์ทำการขายของปาตะกร้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ GP ของ TikTok เนี่ยมันน่าจะประมาณ 30% เท่าที่ทราบก็คือนั่นแปลว่าถ้ายอดขาย1ล้านคุณต้องให้ TikTok 300,000ค่ะก็ต้องคำนวณ
0: คำนวณ
1: ดีๆสำหรับท่านที่อยากจะสร้างตัวตนแล้วก็ค้าขายผลิตสินค้าบนพวกช่องทางต่างๆเหล่านี้
0: ก็ต้องดูว่ามันคุ้มไหมแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เราแบบเปิดตลาดใหม่ๆก็ต้องลองเหมือนต้องมี strategy ดีๆนะในการทำ
1: ทั้งหมดนี้นะในเรื่องของการแบกทั้งหมดก็อยู่ที่ผู้บริโภคนะคะที่จะต้องพุชต้องผลักดันเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการใดๆขึ้นไปนะคะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับนะบริษัท Alphabet คือ TikTok
0: Alphabet
1: คือใคร
0: นะแซมอัลแมนไม่ใช่เยอะเหลือเกิน
1: เกือบถูกเยอะเหลือเกิน
0: อะไรใครอะ
1: Alphabet
0: อโมเดอี
1: Alphabet
0: Anthropic
1: คือบริษัทแม่ของ Google
0: โอเคพี
1: ่เกือบถูกเกือบถูกเฉียดเฉียดนะตอนนี้นะคะ Waymo ค่ะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนายานยนต์ไร้คนขับในเครือ Alphabet นะคะได้ทำการประกาศว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัวบริการเรียกรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับเต็มรูปแบบในสิง

0: คโปร์ค่ะภายในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งตรงนี้นะคะถือเป็นการรุกเข้าสู่ตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกค่ะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับชุดแรกที่จะถูกนำมาใช้งานเนี่ยก็คือ Jaguar I-Pace นะคะซึ่งจะถูกส่งมาที่สิงคโปร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะแผนการดำเนินงานเนี่ยเขาจะเริ่มในปีหน้านะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมรถที่ผ่านการฝึกอบรมจะเริ่มทำการทดสอบขับขี่ควบคุมโดยมนุษย์เพื่อฝึกฝนและปรับระบบ Waymo Driver ให้คุ้นเคยกับลักษณะทางกายภาพของถนนบ้านเขานะคะแล้วก็สภาพอากาศมรสุมของสิงคโปร์ค่ะและพร้อมที่จะเปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการในปีถัดไปก็คืออีก2ปีข้างหน้านะคะ Waymo ตอนนี้เขากำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ค่ะและสำนักงานการขนส่งทางบกในการนำบริการนี้เข้าสู่ประเทศสิงคโปร์นะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่ Waymo เพิ่งจะประกาศแผนการเตรียมเปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแห่งแรกของญี่ปุ่นที่โตเกียวอันนี้ก็จะเปิดปีหน้านะคะโดยปัจจุบันค่ะ Waymo ได้รับการประเมินมูลค่าบริษัทอยู่ที่$1.26 แสนล้านเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากประสบความสำเร็จในการระดมทุนค่ะฟันดิ้ง$16,000 ล้านโดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายจำนวนโรโบแท็กซี่นะคะหรือว่าแท็กซี่ไร้คนขับอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Zoox ของ Amazon และTesla ค่ะเรื่องนี้ดิฉันได้มาจาก Straits Times นะคะ Waymo to start offering driverless ride share car services in Singapore in 2028 อ่ะคุณผู้ฟังบางท่านนะที่เป็นพี่ๆคนขับรถให้บริการต่างๆจะมีบริการนี้ที่กำลังเข้ามาสู่ตลาดอาเซียนแล้วนะคะ
1: ตื่นตัวตื่นตัว
0: แล้วเมื่อวานอ่ะแชร์เรื่องนี้นิดนึงดิฉันขับตามรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ AI แล้วเหมือนถนนนะคะคือเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทราเนาะแล้วก็เลนขวาสุดดิฉันอยู่เธอแล้วก็อยู่เลนขวาสุดซึ่งรถมันค่อนข้างจะไปกันเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่ารถไฟฟ้าคันนี้เขากำลังขึ้นเหมือนสะพานเล็กๆอะค่ะแล้วอยู่ดีๆเขารถเขาติดค่ะไปไม่ได้เหมือนกับเดาว่าเป็นระบบเบรกอัตโนมัติที่มันล็
1: อ
0: กหรือเปล่าแล้วคาอยู่จุดทางขึ้นของสะพานจิ๋วนั้นเลยอะค่ะอันตรายพอสมควรเลยนะคะแล้วเขาก็ต้องเปิดไฟ TikTok ไม่สามารถไปได้ดิฉันก็เลยต้องเหมือนอ้อมๆ อะแล้วก็ไปต่อแต่เขาคาอยู่ตรงจุดขึ้นพอดีนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับท่านที่ขับยานยนต์ไฟฟ้าบางแบรนด์หรือเปล่าคะที่เป็นแบบนี้อะเราเข้ามาได้นะคะช่วงนี้คุณเป็งสุเพียคุณโทเมโตมาแล้วค่ะจะเล่าเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาไปกันเลยค่ะ Good Morning World สวัสดีค่ะคุณโทเมโต
2: สวัสดีค่ะ Hello
0: คุณโทเมโตมักจะลืมเปิดใหม่
2: ได้มาแล้ว
0: จริงหรือไม่คะนี่คือคำถาม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: น้ำหวานครับคนพระตีครับและคนผู้ฟังครับ
0: แหมเจอกันทีไรก็หนุ่มหนุ่ม
2: เนี้ยบเนี้ยบ
0: เรียกว่าอะไรหนุ่มขึ้นหนุ่มลง
2: ตัดผมเลย
0: ผมสกินเฮดเบอร์3และแว่นตาของเขาที่ทำให้เขาดูอ่อนเยาว
2: ์เด็กขึ้นทุกครั้ง
0: แม่หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะอ่ะวันนี้นะคะคุณโทเมโตเขาจะเล่าเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เห็นว่าสะท้อนโอกาสการทำงานและรายได้ของประชาชนอย่างไรคะ
3: ครับนี่ครับก็ในการที่ในกัมพูชาสะท้อนถึงโอกาสในการทำงานและรายได้สูงของประชาชนนะครับรัฐบาลกัมพูชายังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งครับโดยคาดการว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.1% นะครับ GDP นะการเติบโตนี้ต้องสะท้อนถึงการสร้างโอกาสทำงานมากขึ้นและการเพิ่มรายได้ของประชาชนด้วยครับนี่คือ

0: คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีฮุนเหมินเตรียมแถลงการฉลองวันสันติภาพสากลครับในวันนี้ครับในการเตรียมแถลงวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนเหมินเตนะครับกล่าวว่ากัมพูชาได้เร่งการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจเสริมสร้างศักยภาพการผลิตภายในประเทศและลงทุนในด้านโลจิสติกส์ครับความมั่นคงด้านพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นและมีรายได้สูงขึ้นครับรัฐบาลยังต้องการม็อบสวัสดิการอื่นๆให้แก่ประชาชนเช่นการพัฒนาทักษะที่แท้จริงและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำเป็นนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี2026นี้ครับในปีนี้คาดการโดยทั้งภาครัฐและสถาบันระหว่างประเทศว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับจากการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งชาติกัมพูชานะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้ครับคาดการว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 3.9% นะครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในปี2025ข้างหน้านี้ครับอย่างไรก็ตามครับจากการวิเคราะห์ของ IMF และธนาคาร ADB ครับคาดการว่าการเติบโตทั้งเศรษฐกิจของกัมพูชาจะเพิ่มขึ้น 3.5% และ 4.2% ตามระดับในปีนี้ครับปี2026นี้ครับโดยเฉพาะธนาคารโลกครับ World Bank นะครับคาดการว่าการเติบโตทั้งการเศรษฐกิจของกัมพูชาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.9% ในปีนี้ฟื้นตัวเป็น4.9% ในปี2027ครับและ 5.1% ในปี2028นะครับโดยดร.ชัยเทคครับนักวิจัยด้านการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท้องถิ่นนะครับโดยประเมินการผลดำเนินงานทางเศรษฐกิจนะครับของกัมพูชายังคงอยู่ในแกนดีครับโดยมีการลงทุนและการส่งออกสินค้ากัมพูชาเพิ่มขึ้นครับแม้ว่ากัมพูชาจะเผชิญแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในตะวันออกกลางก็ตามครับสงครามส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการคอนสงและน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นครับซึ่งส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบเรื่องต้นทุนราคาพลังงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีการเติบโตทางด้านการผลิตในประเทศการลงทุนด้านโลจิสติกส์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเนาะมีเซกเมนต์อื่นๆที่อยากขยายความไหมคะคุณโทเมโต้ว่าที่บอกว่าเติบโตตัวเลขสูงขึ้นเนี่ยคือเติบโตในภาคส่วนใดบ้างอะคะ
0: ก็อันนี้จริงๆอะก็เป็นประเทศกัมพูชาเพราะการลงทุนเนี่ยก็ในการเติบโตเรื่องการคนแรงงานนะครับมากขึ้นแล้วโรงงานส่วนใหญ่กำลังขาดการคนแรงงานนะครับก็การแรงงานก็มาจากที่มีการปะทะครับระหว่างไทยกัมพูชาก็คนกัมพูชาแรงงานกัมพูชาก็กลับประเทศมันเยอะก็คนแรงงานที่โรงงานบางส่วนที่เคยขาดแรงงานก็มีแรงงานมาทำพอนอกจากนี้ก็ในการทักษะในความเชี่ยวชาญของคนแรงงานที่เพิ่งจะกลับมาเนี่ยครับหรือมันต่างกันหรืออาจจะหาอาชีพใหม่หรือว่ากระทรวงแรงงานของกัมพูชาในการช่วยฝึกฝนให้มีความมืออาชีพและนอกจากนั้นกำลังในช่วงเวลาในการฝึกฝนนั้นนะครับฝึกเรียนนั้นครับก็รัฐบาลกระทรวงแรงงานก็สนับสนุนมีการค่าบำรุงให้ด้วย

0: ยครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณโทมัสโต้มากๆเลยนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พ่อหนุ่มมะเขือเทศ
0: คร
1: ับ ค่ะสมญานามนี้ได้มาเพราะว่าแก้มแดง
2: นะ
1: เขาบอกนะคะ
2: สดใสเชียก็คือ
1: แรงงาน
2: โน้
1: มเขากลับไปท
2: ำ
1: ในอุตสาหกรรมบ้านเขามากขึ้นนะคะขอบคุณมากมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไว้คุยกันใหม่ค่ะ
0: เศรษฐกิจก็ทางเกษตรอะทางเกษตรก็มีเยอะนะก็ในการกำลังก็อาจจะในการที่สามารถจะให้รัฐบาลในการอาจจะที่ความนี้ได้ครับการ GDP ของประเทศครับขอบคุณครับ
1: ค่ะมีทั้งภาคเกษตรมีทั้งภาคอุตสาหกรรม
2: ค่ะ
1: นะครับก็รอติดตามกันต่อขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาละในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารจากเราสองคนกันต่อนะคุณหมูบอกว่าเล่าเรื่องประเด็นที่ฉันรายงานที่ว่าเกาหลีใต้เขาจะปรับให้หนุ่มๆที่ต้องเกณฑ์ทหารถ้าคุณเป็น AI Challenge หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย AI เนี่ยสามารถปรับการเกณฑ์ทหารตักแดดไปอยู่ในบริษัทและทำเรื่อง AI แทน
2: น
1: ะไปอยู่ตรงนั้นแทนนะคะคุณหมูบอกว่าเคยคุยกับรูเมทของหลานชายซึ่งเป็นคนเกาหลีเขาเล่าให้ฟังว่าคนเกาหลีนิยมเรียนปริญญาตรีไปก่อน1ปีแล้วดรอปไปเกณฑ์ทหารค่ะอ๋อนะเวลาเกณฑ์ก็เกณฑ์กันทุกคนน่ะ
2: ใช่
1: ไม่มีการยกเว้นนะน่าจะเป็นเหมือนหน้าที่และความภาคภูมิใจด้วยของหนุ่มๆเกาหลีที่ได้รับใช้ชาติเข้ากรมไม่ว่าคุณจะมีแคริเออร์อะไรใดๆก็ตามนะเป็นไอดอลเป็นนักแสดงดาราชื่อเสียงกำลังพีคเน
2: ี่
1: ย
2: ก
1: ็
2: ต
1: ้
2: องเข้าก
1: รมแล้วออกมาได้ทุกคนรออยู่แต่ถ้าใครที่หนีทหารเนี่ยสิเสียภาพลักษณ์สุดๆในสายตาประเทศเขานะคะค่ะ
2: ข่าวต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเนี่ยแหละนะคะอาจารย์พาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสนามบินที่เมียนมาค่ะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะสนามบินทวายค่ะเตรียมเดินหน้าขยายรันเวย์ต่อนะคะหลังจากที่มีการหยุดชะงักไปชั่วคราวนะคะในช่วงหน้ามรสุมนะคะแล้วก็คาดว่าสนามบินนี้เนี่ยนะคะจะเสร็จสมบูรณ์นะคะภายในปีนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อรองรับเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการฟื้นไม่กับโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของรัสเซียค่ะโดยสื่อทางการของรัฐบาลเมียนมารายงานนะคะว่าการปรับปรุงขยายรันเวย์สนามบินทวายในภาคตะนาวสีที่ได้หยุดชะงักไปชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมเนี่ยจะกลับมาก่อสร้างนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยการขยายสนามบินเนี่ยดำเนินการไปแล้ว 75% และคาดว่าการขยายสนามบินทวายจะเสร็จสมบูรณ์นะคะปลายปีนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าสนามบินนี้เนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางนะคะของคมนาคมแล้วก็การขนส่งที่มีประโยชน์มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะนาวสีหรือภาคใต้ของเมียนมาเพราะว่าสามารถรองรับเครื่องบินโดยสารแล้วก็เครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้นอกจากนี้ค่ะยังเป็นสนามบินที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงการท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยได้ตกลงให้รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเข้ามาฟื้นนะคะเมกับโปรเจกต์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ล่าช้าไปนานหลายปีค่ะสนามบินทวายนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองทวายอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง26เมตรค่ะโดยขนาดรันเวย์เดิมเนี่ยนะคะยาว 2,135 เมตรตัวรันเวย์ขนานกับทางหลวงหมายเลข8ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในภาคใต้ของเมียนมาค่ะโดยสนามบินทวายนะคะมีแผนปรับปรุงเพื่อยกระดับนะคะจากสนามบินท้องถิ่นภายในประเทศธรรมดาเนี่ยให้ดูบินที่กว้างขวางในระดับนานาชาติมากขึ้นโดยเขามีการขยายพื้นที่นะคะแล้วก็ขยายรันเวย์ให้กว้างออกไปฝั่งละ25ฟุตตลอดแนวทางยาวพร้อมทั้งมีการปูชั้นผิวทางวิ่งเพิ่มเติมให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเช่น Airbus A300 หรือว่า Boeing 767แล้วก็747นอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการสร้างนะคะโรงงานซ่อมบำรุงเครื่องบินแล้วก็คลังสินค้าเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งดีลนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเนาะในช่วงปีที่แล้วนะคะปี68โดยรัฐบาลกลางเมียนมาเนี่ยได้ตกลงกับรัฐบาลรัสเซียที่จะให้สัมปทานแก่องค์กรธุรกิจของรัสเซียเข้ามาพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจทวายที่ชายหาดบ้านนาบู

0: แลนะคะทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของตัวเมืองถวายค่ะ
1: ค่ะจากเมียนมาเรามาดูผลที่ตามมานะคะของคดี 1MDB ซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ Good Morning อาเซียนมาหลายๆปีเนี่ยจำได้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นข่าวดังมากแล้วนานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อดีตผู้นำของมาเลเซียคุณนาจิบราซักนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการจัดตั้งกองทุนของชาติใช่ไหมคะแล้วพบว่ามีการทุจริตยักยอกเงินออกไปจากกองทุนไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัทนอมินีแล้วภรรยาของท่านในตอนนั้นเนี่ยก็โอ้โหทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล
0: เริ่มรวย
1: อู้ฟู่อู้ฟู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็มีการขึ้นศาลนะแล้วก็พิจารณาคดีมาเรื่อยๆนะคะหลายกระทงเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษแบบมีเงื่อนไขนะคะซึ่งอนุญาตให้คุณนาจิบรับโทษที่เหลือด้วยการกักบริเวณในบ้านจนถึงเดือนสิงหาคมปี2028ค่ะก็คือประมาณ2ปี
0: กักสองปี
1: กักบริเวณคล้ายๆคุณองซานซูจีเลยทีเดียวอยู่บ้านนะคะ
0: อยู่บ้านเฉยๆ
1: Channel News Asia พูดถึงความคืบหน้าเป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันขออภัยนะคะ Malaysia's Transport Minister Anthony Loke resigns over former PM Najib's conditional pardon other DAP ministers to stay on นะคะมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะที่ดูเรื่องคมนาคมของมาเลเซียนะคะแล้วเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรค Democratic Action Party หรือว่า DAP ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงจุดยืนประท้วงการพระราชทานอภัยโทษแบบมีเงื่อนไขนี้กับคุณนาจิบราซักนะคะเกี่ยวกับคดีทุจริตกองทุน 1MDB ค่ะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา1วันหลังจากที่มีการประกาศพระราชทานอภัยโทษค่ะโดยคุณแอนโทนีโลกนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพรรคเคารพพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษแต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ DAP และชาวมาเลเซียจำนวนมากยอมรับได้ยากนะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคนอื่นๆที่มาจากขั้วพรรค DAP เนี่ยก็จะยังอยู่ต่อไปในรัฐบาลของคุณอันวาอิบราฮิมเพื่อรักษา stability นะคะหรือว่าเสถียรภาพทางการเมืองเอาไว้เพราะว่าถ้าออกพร้อมๆกันหลายๆคนเนี่ยมันจะเดือดร้อนประเทศนะคะโดยคุณแอนโทนีโลเขาบอกว่าถ้าลาออกกันทั้งหมดเนี่ยจะเจอกับความไม่มั่นคงและนำไปสู่การยุบสภาได้นะคะซึ่งจริงๆเสถียรภาพเขาก็ไม่ได้แน่นมากนะเพราะว่าเป็นลักษณะปริ่มน้ำอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะภายใต้เงื่อนไขของการอภัยโทษเนี่ยคุณนาจิบเขาจะรับโทษจำคุกที่เหลืออยู่บ้านได้นะคะถ้าหากว่าชำระค่าปรับ50ล้านริงกิตหรือประมาณ 12.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับท่าทีของคุณแอนโทนีโลกนะคะซึ่งลาออกนะแต่เขาก็พยายามที่จะยังรักษาจุดยืนทางการเมืองของ DAP กับเสถียรภาพของรัฐบาลคุณอันวาให้ไปได้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลัง7โมงเรามาคุยกันต่อ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ตรงกับวันที่21กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: แพตตี้อนันยพัฒน์ค่ะ